0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันมาแล้วเด็กๆสนุกไหมคะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตัวเองค่ะสามารถสื่อสารนะคะความคิดจินตนาการของตัวเองนะคะออกมาได้เป็นผลงานศิลปะสร้างสรรค์ได้อย่างสวยงามเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยค่ะผลงานชิ้นแรกค่ะนั่นก็คือการปั้นแป้งโดค่ะขอเชิญน้องอิงฟ้าเลยค่ะวันนี้ผลงานปั้นแป้งโดของน้องอิงฟ้านะคะน้องอิงฟ้าปั้นเป็นอะไรคะ
1: ปลาม
0: ีปลามีอะไรอีกคะ
1: ขนมเค้ก
0: ขนมเค้กอันไหนขนมเค้กคะมีอะไรอีกคะ
1: มีโดนัท
0: โดนัทมีอะไรอีกคะลูก
1: มีไส้กรอก
0: ไส้กรอกอะไรอีกคะทั้งหมดที่น้องทำผลงานออกมาเนี่ยน้องปั้นเองหรือว่าน้องใช้แม่พิมพ์คะลูก
1: ให้แม่พิมพ
0: ์ใช้แม่พิมพ์ใช่มั้ยคะวิธีการใช้น้องทำยังไงคะ
1: ปั้นก่อน
0: ปั้นแป้งโดก่อนแล้วทำยังไงคะ
1: ก็เอาวางไว
0: ้ค่ะ
1: ก็กด
0: ใช้แม่พิมพ์กดลงไปใช่มั้ยคะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็จะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: น้องชอบมั้ยคะ
1: ชอบ
0: แป้งโดกับดินน้ำมันอะไรนิ่มกว่ากันคะ
1: แป้งโด
0: แป้งโดนะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องอิงฟ้าหน่อยค่ะวันนี้น้องอิงฟ้านะคะก็สร้างสรรค์ผลงานนะคะการปั้นแป้งโดออกมาได้น่ารักมากเลยค่ะและอีกหนึ่งผลงานนะคะที่เด็กๆชื่นชอบแล้วก็อยากที่จะทำมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการพิมพ์ภาพด้วยสำลีพันก้านค่ะวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆพิมพ์ภาพเสร็จแล้วค่ะก็ยังนำผลงานไปตากนะคะให้แห้งเสร็จก่อนค่ะ

และผลงานของเด็กๆของเรานะคะก็สร้างสรรค์มีจินตนาการมากเลยค่ะและเมื่อเด็กๆได้ทำผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆได้ไปทำอะไรคะไปเล่นไหนคะเล่นในมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูให้เล่นมุมอะไรบ้างเอ่ยมุมบทบาทสมมุติมุมอะไรอีกคะมุมเกมการศึกษามุมหนังสือและมุมบล็อกนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆนะคะก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะโดยที่คุณครูบีก็สังเกตนะว่าเด็กๆ เล่นร่วมกันแล้วก็ไม่แย่งของเล่นกันเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมื่อเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วค่ะเด็กๆสามารถนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูฟังนะคะเพื่อสื่อสารความคิดของตนเองนะคะออกมาเป็นผลงานต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้เล่นอีกแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะแม่มือค่ะแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งองขันกะลาแก้วแก้วกะลาขันองเป่าลูกโป่งองขันกะลาแก้วโอ้โหเก่งมากค่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆน่ารักหรือยังคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่ค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นค่ะนั่นก็คือเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้มาสังเกตภาพกันก่อนค่ะภาพแรกนะคะที่คุณครูบีอยากจะให้เด็กๆสังเกตค่ะเป็นภาพที่อยู่แถวบนด้านนี้ค่ะนั่นก็คือภาพหลักค่ะภาพแรกคือภาพอะไรคะภาพอะไรนะคะลูกโรงเรียนสัญลักษณ์คำของเราคำนี้คือคำว่าอะไรคะโรงเรียนภาพที่สองค่ะ
1: ว
0: ั
1: ด
0: บ้านนะสัญลักษณ์คำตรงนี้อ่านคำว่าบ้านภาพต่อมาค่ะดูสัญลักษณ์ตรงนี้ก่อนสีแดงๆแบบนี้อะไรนะคะลูกโรงพยาบาลสัญลักษณ์คำนี้ก็คือคำว่าโรงพยาบาลภาพต่อมาค่ะ
1: ร้าน
0: อะไรนะ
1: ร้านขายของ
0: ตลาดนั่นเองใช่ไหมคะตลาดก็จะมีร้านค้าขายของใช่ไหมคะสัญลักษณ์คำตรงนี้คือคำว่า
1: ตลาด
0: ตลาดและภาพนี้ล่ะคะร้านอะไรนะ
1: ร
0: ้านค้านะสัญลักษณ์คำตรงนี้คือคำว่า
1: ร
0: ้านค้านะตอนนี้เด็กๆได้สังเกตภาพหลักทั้งหมดแล้วว่ามีภาพอะไรบ้างคุณครูจะให้เด็กๆได้มาสังเกตสัญลักษณ์คำของเราค่ะเดี๋ยวคุณครูบีให้คนน่ารักออกมาหยิบสัญลักษณ์คำดีกว่าคุณครูบีขอเชิญน้องซินค่ะพอน้องซินยกมือคนแรกเลยภาพแรกนะคะเป็นภาพโรงเรียนน้องซินหาสัญลักษณ์คำที่เป็นคำว่าโรงเรียนได้ไหมคะน้องซินหาให้คุณครูหน่อยว่าคำไหนคำว่าโรงเรียนนะเอาไปเทียบก่อนใช่ไหมคะใช่ไหมใช่หรือเปล่านะยังไม่ช้าน้องซินหยิบออกมาก่อนค่ะลูกหยิบคำนี้ออกมาก่อนค่ะคำนี้อ่านว่าโรงพยาบาลสังเกตคำดีๆคำว่าโรงเรียนคำไหนคะเก่งมากเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆถูกต้องหมดหรือยังสัญลักษณ์คำว่าโรงเรียนหมดหรือยังคะมีเพื่อนบอกว่ายังไม่หมดไหนลองหาอีกซิอยู่ตรงไหนไปเรียงต่อกันแบบนี้เลยอ้าวถูกต้องไหมคะถูกต้องอ่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวคำที่เหลือนะคะคำว่าบ้านโรงพยาบาลตลาดร้านค้านะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปสังเกตคำแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆดีไหมคะคนไหนอยากที่จะไปเล่นเกมการศึกษาแล้วคะโอ้โหหลายคนยกมือนะคะเด็กๆนักเรียนปลายทางก็พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มแล้วก็เตรียมทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: อันนี้เด็กๆแบ่งกลุ่มแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้เข้ากลุ่มเพื่อที่จะเล่นเกมกันเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2ทางนี้ค่ะกลุ่มที่3กับล้างหันก่อนค่ะเดินไปเป็นแถวเลยค่ะลูกกลุ่มที่4เชิญค่ะ

อ่านให้ครูฟังหน่อยโอ้โหเก่งมากค่ะตลาดร้านค้าร้านค้าบ้านบ้านบ้านโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโอ้โหเยี่ยมสุดยอดเก่งมากเก็บได้เลยค่ะ

0: มาช่วยกันเก็บทุกคนหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมกันมาแล้วสนุกไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนนะคะได้เล่นเกมทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนได้เล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์บ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะได้เล่นเกมใหม่นะคะเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าวันนี้จัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์มีภาพอะไรบ้างคะภาพโรงเรียนบ้านโรงพยาบาลตลาดและภาพร้านค้าเก่งมากเลยค่ะคุณครูบีนะคะก็สังเกตว่าเด็กๆตั้งใจเล่นเกมนะคะแล้วก็สามารถสังเกตสัญลักษณ์คำนะคะนำไปจัดหมวดหมู่กันได้ถูกต้องเก่งกันทุกคนเลยค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้านะคะเด็กๆหลายคนค่ะสนุกสนานในการทำกิจกรรมมากๆเลยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะอยากที่จะออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในห้องเรียนฟังเป็นอย่างดีเลยค่ะและกิจกรรมที่สองนะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะฟังตามคำสั่งได้ด้วยนะคะคุณครูให้เด็กๆปฏิบัติตามคำสั่งเด็กๆก็ตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างดีค่ะกิจกรรมที่3ของเราก็คือกิจกรรมอะไรคะเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยชุมชนของเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนค่ะเด็กๆนะคะบอกคุณครูได้ว่าถ้าเราจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนเราจะต้องทำอย่างไรบ้างตัวอย่างเช่นถ้าเด็กๆเก็บของมีค่าได้เราจะต้องทำยังไงคะเก่งมากเลยค่ะเราจะต้องเอาไปคืนเจ้าของนั่นเองค่ะหรือถ้าเด็กๆนะคะหาเจ้าของไม่เจอด้วยตนเองเราจะต้องนำไปที่ไหนคะ
1: แจ้งตำรวจ
0: เอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะและกิจกรรมที่4ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะวันนี้เด็กๆได้คิดสร้างสรรค์ผลงานนะคะสามารถออกแบบผลงานตามความคิดจินตนาการของตนเองนะคะเล่าเรื่องราวนะคะตามความคิดของเด็กๆเลยค่ะว่าเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานออกมาแล้วเรื่องราวที่เด็กๆสร้างสรรค์นั้นเป็นอย่างไรค่ะและกิจกรรมที่5ของเราค่ะที่เด็กๆได้เล่นไปเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นก็คือกิจกรรม
1: เก
0: มการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์นะคะได้สังเกตภาพและก็สังเกตสัญลักษณ์ของคำนะคะสามารถนำคำนะคะให้ตรงกับภาพนำมาจัดหมวดหมู่กันได้อย่างถูกต้องค่ะวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมมาตั้งแต่เช้าแล้วเด็กๆชอบไหมคะสนุกไหมคะมาโรงเรียนมาทำกิจกรรมเด็กๆชอบหรือเปล่าคะเนาะเก่งมากเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

0: 3 2 หลุดเฟรมครับคุณหมออ
1: ุ๊ยขอโทษผิด
2: 3 2
1: ปัญหาริ้วรอยรอบดวงตาเหมือนแพนด้าอายครีมก็อาจช่วยท่านได้แต่ถ้าอยากสายตาดีล่ะจะทำยังไงมีสารตัวหนึ่งชื่อเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาลดความเสื่อมของอวัยวะในดวงตาวันนี้เมนูของเราจะอัดแน่นไปด้วยเบต้าแคโรทีนจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามชมกันเลยค่ะได้เนาะ

0: เสร็จแล้วค่ะเมนูแครอทและฟักทองอบซอสอะโวคาโดเมนูนี้ใช้น้ำมันน้อยใช้การอบแทนการทอดที่สำคัญเรามีแครอทและฟักทองซึ่งต่างก็อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนสารเบต้าแคโรทีนเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ทั่วร่างกายที่สำคัญคือเซลล์ของจอประสาทตาด้วยสารเบต้าแคโรทีนมีมากในผักผลไม้เช่นผักหวานผักกวางตุ้งผักบุ้งฟักทองมะละกอแครอทมะม่วงสุกแนะนำวิธีการต้มนึ่งอบซึ่งคุณค่าของเบต้าแคโรทีนจะไม่สูญเสียลงสักเท่าไหร่ในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนทำออกมาขายแต่หมอคิดว่าไม่จำเป็นค่ะเพราะในผักผลไม้ก็มีเบต้าแคโรทีนที่มากพออยู่แล้วการที่ไปกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเบต้าแคโรทีนมากเกินไปจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคมะเร็งมากขึ้นรวมถึงโรคของระบบหลอดเลือดและหัวใจอีกด้วย
1: ครับฟังสดเลยครับ
0: ขอลองดูเดี๋ยวนะท่านี้มันจะโอเคกว่าไหม
2: 4 3 2
0: เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจหมอพิงกี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลหมอคนนี้จะขอดูแลดวงตาทุกคนเองวันนี้หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ถิติอัตราการเจ็บป่วยของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีคนรายงานว่าเจ็บป่วยจากไข้เลือดออกเนี่ยประมาณสัก 90,000 คนต่อปีมีอัตราการตายเนี่ยอยู่ประมาณสัก 100-200 คนต่อปีไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสที่ขยายพันธุ์อยู่ในยุงเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่มียุงเยอะก็จะมีการระบาดเยอะกลุ่มเสี่ยงเป็นแล้วจะมีอาการเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนมานะครับก็จะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเป็นโรคตับไตหัวใจเป็นโรคปอดหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีน้ำหนักเยอะกลุ่มคนอ้วนที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงวิธีการตรวจวินิจฉัยก็คือเริ่มจากการซักประวัติตัวร่างกายโดยแพทย์ตามปกติวันนี้เป็นยังไงมาครับ
1: เป็นไข้มาครับวันนี้
0: เป็นไข้เนาะเป็นไข้มากี่วันแล้วครับเนี่ย
1: 2-3 วันแล้วครับ
0: มีอาการยังไงบ้าง
1: ปวดเนื้อเมื่อยตัวครับ
0: โอเคมีไอมีเจ็บคอมีเสมหะน้ำมูกอะไรมีไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยเนาะคุณสมบูรณ์ทานยาอะไรมาบ้างหรือยังครับ
1: ก็ทานยาแก้ปวดลดไข้มาครับแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้น
0: ยังไม่ดีขึ้นเลยเนาะช่วงแรกหลังจากถูกยุงกัดเนี่ยจะยังไม่มีอาการต้องใช้เวลาสักประมาณสัก3วันถึง7วันระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนถึงเริ่มมีอาการเนี่ยทางการแพทย์เรียกว่าเป็นระยะฟักตัวจะมีไข้มีปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเมื่อยร่างกายจะไม่ค่อยมีไอไม่ค่อยมีเจ็บคอไม่ค่อยมีอาการทางระบบอื่นๆในระหว่างที่มีไข้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายก็คือพวกหลอดเลือดต่างๆเนี่ยจะเสียความสามารถในการเก็บส่วนประกอบของเลือดไว้ก็จะมีเริ่มมีเลือดออกอันนี้เป็นที่มาของคำว่าไข้เลือดออกก็คือออกมาทางเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันหรือว่ามีอาเจียนเป็นเลือดถ่ายมาเป็นเลือดหรือว่าออกในอวัยวะภายในก็เช่นออกในทางเดินอาหารหรือออกในท้องออกในปอดออกในตับพอมีการรั่วของสารน้ำต่างๆออกจากหลอดเลือดขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการต่างๆที่ตามมาเช่นมีอาการความดันต่ำคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะไข้ลงแล้วจะเริ่มจะหายแล้วความจริงช่วงสำคัญของโรคเป็นช่วงวันที่ไข้ลงเนี่ยแหละครับในการรักษาไข้เลือดออกเพราะว่าช่วงที่ไข้ลงเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำต่างๆมากที่สุดและจะมีความผิดปกติของร่างกายมากที่สุดแถวบ้านหรือที่ทำงานเนี่ยมีใครเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายแบบนี้มีไหมครับ
1: ไม่กี่วันมานี้มีแถวบ้านเป็นไข้เลือดออกนะครับก็กังวลว่าเป็นไข้เลือดออกเลยมาตรวจดูก่อนครับ
0: งั้นเดี๋ยวหมอขอเจาะเลือดไปตรวจเพิ่มเติมดูนิดนึงนะครับดูว่าคุณสมบูรณ์มีการติดเชื้อไข้เลือดออกไหมนะครับถ้าสงสัยไข้เลือดออกอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงที่บ้านที่ทำงานมีคนเป็นเนี่ยครับแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกเราก็จะตรวจยืนยันโดยการเจาะเลือดเพื่อไปดูว่าติดเชื้อไข้เลือดออกไหมผลเลือดออกมาแล้วนะครับผลปรากฏว่าคุณสมบูรณ์เป็นไข้เลือดออกนะครับคงเป็นสาเหตุทำให้มีไข้คราวนี้แหละนะเกล็ดเลือดยังไม่ต่ำมากเนาะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากก็อาการอื่นๆก็ยังปกติดีอยู่อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็คือเดี๋ยวหมอจะให้ยากลับไปทานนะเป็นยาลดไข้แล้วก็ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนรักษาตามอาการ
1: ขอบคุณมากครับหมอ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ัจจุบันเนี่ยยังไม่มียาที่ใช้กำจัดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองเป็นไข้ก็ให้ทานยาลดไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ได้ก็ให้น้ำเกลือให้สารน้ำทดแทนคอยสังเกตดูว่ามีอาการของความดันต่ำมีเลือดออกผิดปกติหรือว่ามีอาการอื่นๆผิดปกติตรงไหนเราก็จะรักษาเป็นที่ๆไปโดยสรุปนะครับไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทยคนเป็นเยอะเสียชีวิตได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนรอบข้างในที่บ้านที่ทำงานหรือว่าในชุมชนรอบๆเนี่ยมีการระบาดของไข้เลือดออกก็แนะนำว่ามาตรวจพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: พบกับการผจญ

ัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอันหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนนักดนตรีน้อย

เพื่อนๆ เคยเอาสิ่งของในบ้านมาเล่นเป็นเสียงดนตรีไหมครับวันนี้เจ้าหมูออมสินเพื่อนซีของเปเป้เอาอะไรมาทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีใครทราบบ้างครับเฉลยเจ้าหมูออมสินเอาฝาหม้อมาตีเป็นเสียงดนตรีนั่นเองแล้วเพื่อนๆ เคยเอาอะไรมาทำให้เกิดเสียงดนตรีบ้างครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เป๊ะเป็ดน้อย
4: ตอนกำเนิดเป๊ะ

เปเป้เกมใครเอ่ยออกจากไข่เพื่อนๆช่วยกันทายสิครับว่าใครเอ่ยออกจากไข่หมูอ้วนออมสินเปเป้เป็ดน้อยหรือกระต่ายน้อยต้อยติ่ง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป็ดน้อย
2: ตอนกลัว

มวันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

Ah.

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโหวันนี้นะคะเด็กๆนะคะสดชื่นแล้วก็แจ่มใสมากๆเลยแสดงว่าเด็กๆพร้อมที่จะไปทำอะไรคะ
1: เคล
0: ื่อ
1: นไหว
0: พร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆของร่างกายของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็มีเครื่องดนตรีค่ะมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆเครื่องดนตรีชนิดนี้คืออะไรคะแทมบูรีนนั่นเองค่ะคุณครูบีก็จะให้สัญญาณจังหวะมีสัญญาณจังหวะอะไรคะช้าเร็วและจังหวะ2ครั้งนั่นก็คือจะต้อง
1: หย
0: ุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีหยุดนิ่งเอาไว้เลยนะคะเมื่อเด็กๆทบทวนสัญญาณจังหวะกันแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: ถ้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับพี่กันเลยค่ะ

0: น้องริต้าทำท่าอะไรคะ
1: ยีราฟค่ะ
0: ยีราฟโอ้โหตัวสูงมากเลยค่ะน้องกุ้ยช่ายทำท่าอะไรคะ
2: ผัดข้าวผัดค่ะ
0: ผัดข้าวผัดเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะน้องอิงฟ้าท่าอะไรลูก
3: ตำรวจค่ะ
0: ตำรวจเหรอคะว้าววันนี้มีแต่ท่าทางที่แปลกใหม่เก่งจังเลยค่ะ

0: น้องน็อตทำท่าอะไรลูกท่าอะไรนะคะ
1: ปลาหิมะครับ
0: ปลาหิมะเหรอคะว้าวน้องซีนท่าอะไรคะทำท่าอะไรนะลูก
1: อุ้มลูกค่ะ
0: อุ้มลูกเหรอคะเก่งมากค่ะเราไปเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: มีใครท่าทางไม่ซ้ำเพื่อนบ้างนะน้องเข้าตังท่าอะไรครับ
1: ปูครับ
0: ท่าอะไรนะคะ
2: ปูครับ
0: ปูเหรอคะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะตอนนี้จังหวะอะไรคะ
1: ช้า
0: ใช่ไหมคะต้องเคลื่อนไหวยังไงช้าๆนะคะลูก

0: น้องมารีทำท่าอะไรคะ
1: งูค่ะ
0: ทำท่างูเหรอคะโอ้โหงูกลิ้งไปกลิ้งมาเลยเมื่อสักครู่นี้น้องกรีนทำท่าอะไรลูก
1: นางเงือกค่ะ
0: นางเงือกเยี่ยมมากค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีเพลงมาฝากเด็กๆ ด้วยค่ะเด็กๆอยากที่จะไปเคลื่อนไหวประกอบเพลง

วันนี้นะคะคุณครูบีก็มีเพลงมาฝากเด็กๆค่ะนั่นก็คือเพลงชุมชนของเราค่ะชุมชนของเราน่าอยู่

โอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ดังๆเลยค่ะ10จังหวะกลับไปนั่งที่เดิมค่ะได้ที่นั่งหรือยังคะคนไหนได้ที่นั่งแล้วคนไหนยังไม่ได้ที่นั่งรีบเลยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเคลื่อนไหวไปแล้วสนุกไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงคนไหนที่คิดท่าทางได้ไม่ซ้ำเพื่อนบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะไปฟังเพลงนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆได้มาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันก่อนค่ะเด็กๆสามารถยืดเหยียดร่างกายนะคะปวดเมื่อยบริเวณใดก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณนั้นได้เลยค่ะ

เอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะยืดหลังตัวไว้แล้วก็ค่อยๆหลับตาค่ะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนึกไว้ในใจนะคะ

0: เด็กๆเขาก็ลืมตาขึ้นมาได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะใครหลับตาสมาธิแล้วไม่แอบลืมตาบ้างคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วได้นั่งสมาธิแล้วเป็นยังไงคะสมาธิแล้วเรามีจิตใจที่สงบขึ้นไหมคะสงบขึ้นไหนคนไหนหายใจเข้าแล้วก็พูดคำว่าพุทอยู่ในใจบ้างแล้วก็อาจจะออกแล้วพูดคำว่าโถเราจะต้องฝึกนะคะในการหายใจเข้าหายใจออกเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวร่างกายนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าเร็วหยุดนะคะแล้วก็คิดท่าทางออกแบบนะคะไม่เหมือนเพื่อนเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถทรงตัวได้ดีขึ้นค่ะเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วขึ้นด้วยค่ะแล้ววันนี้คุณครูนะคะยังให้เด็กๆเคลื่อนไหวอะไรด้วยนะประกอบอะไรคะ
1: ประกอบเพลง
0: ประกอบเพลงชื่อว่าเพลงชุมชนของเราค่ะเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจฟังเพลงค่ะแล้วก็คิดท่าทางประกอบเพลงได้อย่างสร้างสรรค์กันเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะโอ้โหตอบกันเสียงดังฟังชัดเลยค่ะถูกต้องแล้วค่ะเราเรียนรู้ในหน่วยชุมชนของเรานั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็จะพาเด็กๆนะคะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชุมชนของเราปลอดโรคระบาดค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าชุมชนของเราเนี่ยเมื่อเราอาศัยอยู่ด้วยกันในชุมชนมีจำนวนคนเยอะๆก็อาจจะทำให้เกิดโรคระบาดในชุมชนได้นะคะเด็กๆวันนี้ค่ะคุณครูบีนะคะก็มีกล่องปริศนามาให้เด็กๆคนน่ารักนะคะได้ออกมาสัมผัสว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาของคุณครูมีอะไรนั่นเองค่ะโอ้เด็กๆนักเรียนปลายทางหลายคนนะคะก็อยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องข้าวเม่าค่ะน้องข้าวเม่าล้วงเข้าไปในกล่องปริศนาแล้วบอกเพื่อนๆได้มั้ยคะอ่านหน้าทางนี้ลูกสัมผัสเจออะไรคะเจอมั้ยน้องข้าวเม่าสัมผัสเจออะไรคะ
1: แมส
0: เจออะไรนะคะ
1: แมส
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นแมสคะเพราะว่าอะไรลูก
1: มันแบน
0: ๆแบนๆแล้วรู้สึกยังไงคะตอนที่น้องข้าวเม่าสัมผัสไปในกล่องน้องข้าวเม่ารู้สึกว่าสิ่งของในกล่องมีลักษณะยังไงคะ

0: มีเส้น
1: ๆมีเส้นๆแล้วเป็นยังไงคะนุ่มหรือแข็ง
0: นุ่ม
1: นุ่มใช่ไหมคะน้องข้าวเม่าก็เลยคิดว่าเป็นแมสใช่ไหมคะลูกเอ๊จะใช่หรือเปล่านะปรบมือให้น้องข้าวเม่าหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเอ๊ใครอีกสักคนดีนะขอเชิญน้องมังวานที่ตักก่อนค่ะขอเชิญน้องอันตาค่ะน้องอันตาคะน้องอันตาลองล้วงเข้าไปในกล่องปริศนาสิคะลูกเป็นอย่างไรบ้างคะสัมผัสแล้วรู้สึกยังไงคะ
0: มีเชือก
1: มีอะไรนะคะ
0: มีเชือก
1: มีเชือกใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงอีกคะ
0: แล้วก็มีนุ่มนุ่ม
1: มีนุ่มนุ่มลักษณะเป็นแบบไหนคะ
0: แล้วก็เชือกมันโค้ง
1: ๆอ๋อมีเชือกโค้งๆใช่ไหมคะแล้วชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ
0: ่ชิ้นใหญ
1: ่ชิ้นใหญ่ใช่ไหมคะน้องอันตาคิดว่าอะไร
0: แมส
1: แมสเหรอคะลูกคิดเหมือนกันว่าเหมือนน้องข้าวเม่าเลยใช่ไหมใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ปรบมือให้น้องอันตาหน่อยค่ะน้องอันตาก็คิดว่าของที่อยู่ในกล่องปริศนาคือแมสเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะเปิดให้เด็กๆได้ดูว่าจะใช่แบบที่เพื่อนๆคาดเดากันหรือเปล่านะตาดานคืออะไรคะแมสนั่นเองแมสมีไว้ทำอะไรคะเด็กๆเอาไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้ใส่เพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคใช่ไหมคะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ ก็ทราบแล้วว่าคุณครูบีนำแมสมาให้เด็กๆได้สัมผัสกันแต่คุณครูบีไม่ได้มีแค่แมสนะคะคุณครูบียังมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยเด็กๆคนไหนอยากจะไปชมคลิปวิดีโอบ้างคะโอ้โหเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆถ้าเด็กๆอยากชมคลิปวิดีโอแล้วค่ะให้เด็กๆนั่งตัวตรงๆแล้วก็ตั้งใจฟังกันนะคะ

0: ชื้อและเสียชีวิตจากโรคระบาด ทั่วโลกยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงทางองค์กรอนามัยโลกแถลงว่าสถานการณ์จะยังเป็นเช่นนี้ต่อไปจนกว่าจะมีการคิดค้นวัคซีนป้องกันโรคขึ้นมาได้ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือน
1: ไอ้ยาซีน่าคราวเนี้ย
2: ทำยังไงดีคะลุงมาหมวยเล็กกลัว
3: เอ้ยใจเย็นๆก่อนถ้าเรากลัวก็ต้องหาวิธีป้องกัน
4: ใช่เราคงต้องมีมาตรการป้องกันโรคเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชน
3: อย่างที่เราทุกคนทราบกันดีว่าตอนนี้สถานการณ์ของโรคระบาดยังคงร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งชุมชนของเราต้องเตรียมรับมือให้พร้อมฉันและสมาชิกคนอื่นๆได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่าเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนเราจะเป็นต้องทำตามมาตรการของภาครัฐให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้านมันล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือเจลล้างมือถ้าเป็นร้านอาหารหรือที่สาธารณะก็ต้องมีเจลล้างมือเอาไว้ให้บริการรักษาระยะห่างหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและห้ามมีกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของคนจำนวนมากทุกคนคิดว่าไงเห็นด้วยกับมาตรการที่ใช้หรือเปล่าฉันจะขอให้ทุกคนลงความเห็นเลยกันแล้วกัน
5: เห็นด้วยครับ
6: ถึงลำบากก็ต้องทำ
5: ใช่เพื่อความปลอดภัยของชาวประชาธรรม
3: ถ้าอย่างนั้นฉันจะถือว่านี่เป็นมติของทุกคนในชุมชนขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะ

0: ายใจไม่ออก
1: เฮ้ยทำไมเองไม่ใส่หน้ากากไม่กลัวโรคระบาดหรือไง
2: โอ้ยนี่มันก็ผ่านมานานแล้วยังไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเลยประเทศเราก็ร้อนขนาดนี้เชื้อโรคที่ไหนมันจะอยู่ได้โน่นโน่นขนาดเฮียเพ้งยังไม่ใส่เลย
1: ก็จริงของเองตอนกินก็ต้องถอดอยู่ดี
0: ไปให้โต๊ะนั้น
3: ป้าไม่สบายหรือเปล่า
0: ป้าไม่เป็นไรแค่เจ็บคอนิดหน่อย
3: ป้าตัวร้อนด้วยนี่หรือว่าจะ
0: จะเน็ดไปทำไมป้าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดายังไงวันนี้ก็ปิดร้านไปก่อนแล้วกันห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะป้าไม่อยากให้ชาวบ้านแตกตื่นเดี๋ยวจะเสียลูกค้ากันหมดส่วนอัฟเฟิลกับอัปปานให้ยีพักไปก่อน

0: 协兄，回来！มีใครอยู่ไหม
1: เฮียเพ็งเป็นอะไรหรือเปล่าครับพวกเราเป็นห่วงอะ

0: ่าไงหมวยเล็กโทรตามให้ลุงมาที่นี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่า
1: ก็ในกลุ่มไลน์ชุมชนลือกันไปใหญ่แล้วว่าป้าติดโรคระบาด
0: ลุงก็ว่าจะถามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแล้วตอนนี้เฮียเพ่งเป็นไงบ้าง
2: ฉันไม่ได้เป็นอะไรมากแค่หวัดธรรมดา
0: เฮ้ยแบบนี้คงต้องไปหาหมอแล้วล่ะขอให้ทุกคนทำตามมาตรการฉุกเฉินที่ประกาศไว้อย่างเคร่งครัดการเสพข่าวต่างๆก็ต้องมีสติอย่าไปหลงเชื่อข่าวลือหรือข่าวที่แชร์กันตามสื่อออนไลน์มากเพราะอาจจะเป็นข่าวปลอมที่ทำออกมาเพื่อสร้างสถานการณ์ก็ได้ส่วนเรื่องเฮียเพ่งตอนนี้กำลังรอผลตรวจจากหมอถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทุกคนทราบอีกครั้ง
1: ผลตรวจบอกว่าป๋าไม่ได้ติดโรคระบาด
3: จริงเหรอหมวยป๋าไม่ได้ติดโรคระบาดใช่ไหมเอ๊ะสยองสยองโอ้ย
1: ในนี้ระบุว่าป๋ามีอาการโรคภูมิแพ้กำเริบบวกกับความวิตกกังวลทำให้ป๋ากินข้าวกินปลาไม่ได้ร่างกายสู้ผอมไม่มีแรง
0: ผลการตรวจจากโรงพยาบาลบอกไว้ชัดเจนแล้วนะว่าเฮียเพ่งไม่ได้ติดโรคระบาด
4: เฮ้ยโล่งอกชุมชนเราปลอดภัยแล้ว
5: บอกแล้วว่าเฮียเพ่งไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่มีใครเชื่อ
4: เองแหละตัวปล่อยข่าวเลย
0: เอาล่ะถึงเฮียเพ่งจะไม่ได้ติดโรคระบาดแต่เราทุกคนก็ไม่ควรประมาทต้องปฏิบัติตามมาตรการฉุกเฉินอย่างเคร่งครัดเพราะมาตรการฉุกเฉินคือหน้าที่ที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นถ้าพวกเราทุกคนร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองยึดถือเรื่องคุณธรรมและปฏิบัติตามกฎหรือกติกาของสังคมที่ตั้งขึ้นถึงแม้ว่าจะเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคร้ายแรงแค่ไหนชุมชนของเราก็จะผ่านปัญหาพวกนั้นไปได้และอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเรียบร้อยและปลอดภัยไม่ว่าเราจะมีกฎหมายที่ดีขนาดไหนหากคนในชุมชนไม่รักษากติกาอย่างมั่นคงแล้วกฎหมายที่ว่าดีเหล่านั้นก็ไม่ต่างอะไรกับกระดาษหนึ่งใบที่เปื้อนมือนั่นหมายความว่าเมื่อกฎหมายที่ตราขึ้นมามันดีอยู่แล้ว

0: เราทุกคนควรเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนั้นซึ่งเป็นการสร้างรากฐานแห่งวัฒนธรรมการเคารพกติกาเพื่อการอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากความขัดแย้งซึ่งก่อให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยและปลอดภัยทั้งกับคนในชุมชนสังคมและประเทศชาติ
1: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ชุมชนประชาธรรมตอนโรคระบาดในชุมชนเผยแพร่โดยสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอไปแล้วในคลิปวิดีโอบอกว่ายังไงคะเป็นโรคระบาดใช่ไหมคะมีโรคระบาดที่อาจจะเผยแพร่ระบาดในชุมชนใช่ไหมคะเราจะต้องทำยังไงคะ
2: ต
1: ้องใส่อะไรนะคะใส่แมสแล้วต้องทำยังไงอีกคะล้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะล้างมือด้วยอะไรคะน่าด้วยน้ำสะอาดแล้วก็อะไรคะมีสบู่ใช่ไหมคะหรือว่าเจลแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะแต่เด็กๆคะในคลิปวิดีโอคนที่เป็นพ่อค้าที่ชื่อลุงเพ็งเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนไหมคะ
2: ไม่
1: เขาทำยังไงคะ
2: ถอดแมส
1: เขาไม่ยอมใส่แมสเขาชอบถอดแมสใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเวลาเขาไม่สบายเนี่ยเขาถอดแมสแบบนี้แล้วเขาเป็นร้านขายของจะทำให้เกิดอะไรขึ้นคะคนอื่นที่อยู่ในชุมชนก็จะติดโรคระบาดได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเขาก็ไอใส่อาหารลูกค้าอาจจะทำให้ลูกค้าที่มาซื้อของนะคะติดโรคระบาดได้แต่ว่าโชคดีที่ลุงเพ้งเป็นยังไงคะไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วได้เป็นโรคระบาดร้ายแรงไหมคะไม่ลุงเพ้งแค่เป็นอะไรนะคะลูกภูมิแพ้นั่นเองถือว่าโชคดีนะคะที่เป็นแค่ภูมิแพ้ถ้าหากว่าตรวจออกมาแล้วเป็นโรคโควิด-19จะเกิดอะไรขึ้นคะคนที่มารับประทานอาหารก็จะเป็นยังไงคะ
2: ไม่สบาย
1: ก็จะไม่สบายก็จะติดใช่ไหมคะแล้วทำให้ชุมชนนั้นเกิดโรคระบาดขึ้นร้ายแรงนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีโรคระบาดนะคะมาให้เด็กๆได้รู้จักด้วยว่ามีโรคระบาดอะไรบ้างนะคะที่อาจจะเผยแพร่หรือว่ากระจายทำให้ในชุมชนของเรานี่ติดกันได้ค่ะโรคแรกเลยนะคะที่อาจจะแพร่ระบาดในชุมชนของเราค่ะเป็นโรคที่เด็กๆรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะคะนั่นก็คือโรคโควิด-19ค่ะซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนานั่นเองค่ะที่สามารถแพร่กระจายนะคะผ่านการสัมผัสค่ะเด็กๆจะต้องป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ติดโรคโควิด-19โดยวิธีการอะไรบ้างคะใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆแล้วก็เว้นระยะห่างเวลาเด็กๆไปในที่สาธารณะต่างๆนะคะถ้าเด็กๆไปหยิบจับสิ่งของในที่สาธารณะเด็กๆกลับมาที่บ้านเด็กๆก็ต้องทำยังไงคะล้างมือใช่ไหมคะลูกล้างมือให้สะอาดแล้วก็ต้องอาบอะไรด้วยอาบน้ำนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูโรคต่อไปกันดีกว่ามีโรคอะไรที่จะแพร่ระบาดได้โรคมือเท้าปากโรคมือเท้าปากเนี่ยก็จะแพร่กระจายติดได้ง่ายเหมือนกันนะคะเกิดจากไวรัสเหมือนกันเลยมีการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือน้ำมูกเวลาเด็กๆมาที่โรงเรียนเด็กๆเล่นของเล่นร่วมกันกับเพื่อนในห้องเด็กๆหยิบจับสัมผัสของเล่นร่วมกันถ้าคนไหนที่มีโรคมือเท้าปากนะคะติดโรคมือเท้าปากแล้วมาที่โรงเรียนไม่ได้หยุดโรงเรียนก็จะทำให้เพื่อนในห้องเรียนของเราเนี่ยติดโรคนี้กลับไปที่บ้านด้วยนะเด็กๆก็จะต้องดูแลตนเองโดยการรักษาความสะอาดของตัวเองตัดเล็บให้สั้นนะคะเพราะว่าเชื้อโรคนะคะชอบอยู่ในเล็บของเราใครเล็บมือยาวๆนะคะระวังนะ

0: คะจะมีเชื้อโรคอยู่ในซอกเล็บของเรานั่นเองค่ะแล้วก็จะต้องล้างมือบ่อยๆล้างมือทุกครั้งนั่นเองค่ะเมื่อหยิบจับสัมผัสสิ่งของค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักโรคต่อไปกันเลยค่ะว่ามีโรคอะไรที่แพร่ระบาดได้อีกบ้างโรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้หวัดใหญ่นะคะก็เกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสนะคะทำให้เกิดอาการอักเสบของระบบทางเดินหายใจคนที่มีอาการนี้นะคะก็จะมีไข้ไอเจ็บคอนะคะแล้วก็จะปวดเมื่อยตามร่างกายเด็กๆจะต้องดูแลตัวเองนะคะโดยการที่เราจะทำไมคะใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าปิดแมสนะคะแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอด้วยนะคะถ้ารู้ตัวว่ามีไข้สูงนะคะไอจามแล้วก็ปวดตามร่างกายค่ะโรคต่อมานะคะที่มียุงเป็นพาหะนำโรคค่ะยุงลายเป็นพาหะนำโรคของโรคไข้เลือดออกนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆนะคะโดนยุงลายกัดโดนยุงลายกัดเยอะๆเด็กๆก็อาจจะกลายเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะแล้วยุงตัวนั้นนะคะถ้าหากว่ากัดคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกแล้วไปกัดคนอื่นต่อก็จะทำให้เกิดโรคระบาดโรคไข้เลือดออกต่อกันได้ด้วยค่ะเด็กๆเด็กๆจะต้องมีวิธีการป้องกันนะคะโดยการที่เราจะต้องนอนอยู่ในมุ้งนะคะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ยุงมากัดเราหรือเด็กๆจะต้องไม่อยู่ในที่ที่มีแสงน้อยเพราะว่ายุงลายนะคะชอบอยู่ในที่มืดนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนนะคะเวลาอยู่ที่บ้านนะคะไม่ชอบออกไปข้างนอกอยู่แต่ในห้องที่อุดอู้นะคะอาจจะโดนยุงลายกัดแล้วก็จะเป็นโรคไข้เลือดออกได้นะคะเด็กๆแล้วเวลาที่บ้านของเด็กๆนะคะถ้าตรงไหนที่มีน้ำขังเยอะๆอาจจะในถ้วยในชามที่อยู่นอกบ้านแล้วมีน้ำขังเยอะๆยุงจะชอบไปวางไข่เราจะต้องคว่ำลงไม่ให้มีน้ำขังเลยนะคะเพราะว่าถ้ามีน้ำขังยุงจะไปทำยังไงคะไปวางไข่แล้วจะทำให้เกิดยุงขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เราสามารถเป็นโรคไข้เลือดออกได้ค่ะต่อมานะคะโรคที่สามารถแพร่ระบาดได้อีกนะคะก็คือโรคอุจจาระร่วงนั่นเองค่ะโรคอุจจาระร่วงนะคะเกิดจากการรับประทานอาหารนะคะหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเด็กๆจะรับประทานอาหารต้องรับประทานอาหารที่สะอาดและสุกถ้าเด็กๆรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดหรือรับประทานอาหารที่ไม่สุกกึ่งดิบกึ่งสุกจะทำให้เกิดอาการที่เป็นโรคอุจจาระร่วงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมค่ะโดยที่คุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้สนทนาเกี่ยวกับโรคระบาดในชุมชนค่ะและขออาสาสมัครออกมาสาธิตการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็การล้างมือวันนี้คุณครูบีนะคะก็มีหน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าแมสที่เด็กๆรู้จักค่ะมาให้เด็กๆได้ดูด้วยแมสของเรานะคะมี2แบบค่ะมีแบบที่เด็กๆมักเห็นบ่อยๆนั่นก็คือที่มีสีอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะเป็นสีอะไรคะสีฟ้าแบบแมสทั่วไปแบบนี้นะคะวิธีการสวมนะคะเด็กๆจะต้องเอาด้านที่เป็นยังไงคะที่มีสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าหรือบางยี่ห้อถ้าอาจจะมีสีเขียวค่ะเอาไว้ด้านหน้าค่ะและสังเกตคือจะมีลวดนะคะอยู่ด้านบนลวดโลหะเอาไว้ข้างบนเราจะจับที่หูของหน้ากากอนามัยแล้วก็สวมไปที่หน้าของเราแบบนี้ค่ะดึงเชือกไปคล้องที่หูบีบลวดโลหะนะคะที่สันจมูกนะคะเพื่อให้แมสเนี่ยกระชับที่ใบหน้าแล้วเราก็ดึงมาปิดที่คางของเราแบบนี้ค่ะนี่คือวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องนะคะแล้วถ้าหากเด็กๆ ใช้เสร็จแล้วเราจะต้องทำยังไงคะ
1: ถอด
0: เอาไปทิ้งใช้มือนะคะจับที่หูของหน้ากากอนามัยแบบนี้ค่ะแล้วก็ถอดออกมาแล้วเราก็เอาไปทิ้งลงถังขยะได้เลยค่ะและนอกจากการที่สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วเราจะต้องทำยังไงอีกคะล้างมือบ่อยๆครูก็มีเจลแอลกอฮอล์ให้เด็กๆได้กดแล้วก็ล้างมือบ่อยๆโดยเด็กๆได้เรียนไปแล้วเราล้างมือมีกี่ขั้นตอนคะ7ขั้นตอนนั่นเองแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์7ขั้นตอนถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมมาแล้วสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะได้ออกมาสาธิตวิธีการล้างมือนะคะแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีค่ะก่อนที่เราจะสวมใส่หน้ากากอนามัยเราต้องทำยังไงก่อนคะลูกทำอะไรก่อนนะคะล้างมือให้สะอาดก่อนหลังจากนั้นทำยังไงคะหยิบแมสโดยการที่จับตรงไหนจับที่เชือกของแมสใช่มั้ยคะแล้วเอามาคล้องอะไรคล้องหูหลังจากนั้นทำยังไงต่อคะบีบที่บริเวณสันจมูกของเราเพื่อให้แมสเป็นยังไงคะกระชับที่ใบหน้าแล้วก็ดึงอะไรลงมาดึงแมสลงมาปิดที่ไหนคะ
1: ที
0: ่คางนั่นเองโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับโรคระบาดในชุมชนนะคะว่ามีโรคอะไรบ้างแล้วก็รู้จักวิธีการป้องกันสามารถใส่แมสได้อย่างถูกวิธีเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะไปเตรียมความพร้อมมั้ยคะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะนั่งตัวตรงพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันเลยค่ะ

วานนับ1 2 3ใครว่ายตามปลาวานจับตัวน่ารักกันมากๆเลยค่ะเด็กๆเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะนั่นก็คือแผ่นรองปั้น

0: และดินน้ำมันค่ะเด็กนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถนำแป้งโดนะคะหรือว่าดินเหนียวค่ะให้เด็กๆได้ใช้ในการปั้นได้ค่ะกิจกรรมที่2ค่ะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3ของเราวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมร้อยโมบายภาพชุมชนค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในชุมชนของเราค่ะสีเทียนค่ะเชือกสำหรับร้อยค่ะคุณครูปลายทางนะคะอย่าลืมพันปลายเชือกให้เด็กๆด้วยค่ะและลูกปัดค่ะวิธีการทำนะคะเด็กๆวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของเราเด็กๆนะคะก็จะเลือกภาพสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่เด็กๆชื่นชอบค่ะแล้วเราจะต้องนำไปทำอะไรคะนำไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะวันนี้นะคะให้เด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ด้านหลังของภาพนะคะเมื่อเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์เสร็จแล้วค่ะให้เด็กๆใช้สีเทียนค่ะระบายภาพสถานที่ท่องเที่ยวนะคะให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะวันนี้คุณครูบีเลือกภาพอะไรคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะภาพอะไร
1: ทะเล
0: ภาพทะเลนั่นเองค่ะครูบีนะคะก็จะใช้สีเทียนระบายสีภาพสถานที่ท่องเที่ยวของเราค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะแล้วก็ระบายสีเทียนลงไปให้สวยงามเลย

ตอนที่เด็กๆนะคะใช้สีเทียนระบายลงไปค่ะเด็กๆจะต้องออกแรงในการกดสีด้วยนะคะลูกเพื่อที่จะทำให้สีเทียนเป็นยังไงคะถูกค่ะเพื่อที่จะให้สีเทียนของเรานะคะเข้มนั่นเองค่ะและเวลาเด็กๆระบายสีลงไปเด็กๆสามารถระบายแล้วให้มีสีขาวได้มั้ยคะในภาพของเราได้มั้ยคะไม่ได้เราจะต้องระบายสีเทียนให้เต็มภาพเลยนะคะให้เข้มๆแบบนี้เลย

อ่ะสมมติว่าคุณครูบีนะคะระบายสีภาพเสร็จหมดแล้วแบบนี้นะคะคุณครูปลายทางค่ะก็ใช้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูให้กับเด็กๆค่ะเพื่อที่เด็กๆนะคะจะได้ใช้เชือกนะคะร้อยเข้าไปในรูแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะใช้ลูกปัดนะคะร้อยเข้าไปในเชือกเพื่อที่จะสร้างสรรค์ให้เป็นโมบายค่ะเราจะร้อยเข้าไปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเด็กๆแล้วหลังจากนั้นเราจะร้อยอะไรคะร้อยลูกปัดนั่นเองวันนี้คุณครูบีนะคะให้เด็กๆร้อยลูกปัดได้ตามอิสระเลยเด็กๆอยากจะร้อยลูกปัดสีอะไรออกแบบนะคะผลงานของตนเองได้เลยค่ะ

เมื่อเด็กๆร้อยลูกปัดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนำไปให้คุณครูค่ะมัดเชือกให้ด้วยนะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้โมบายนะคะเด็กๆร้อยให้เต็มเชือกเลยนะคะลูกแล้วเดี๋ยวคุณครูค่ะก็จะมัดเชือกให้เด็กๆแล้วก็จะได้เป็นโมบายภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะนำเอาไปแขวนประดับตกแต่งที่ห้องเรียนหรือว่านำไปแขวนที่บ้านของเด็กๆได้ด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะบอกข้อตกลงของเรามาก่อนว่าเราจะต้องทำยังไงคะเก่งมากเลยค่ะเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นได้ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นมุมหนังสือ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ
1: สาม
0: มุมมีมุมอะไรคะ
1: ม
0: ุ
1: มบล็อก
0: มีมุมบล็อกหรือเปล่ามุมอะไรคะมุมหนังสือ
1: ม
0: ุมบทบาทสมมุติและมุมวิทยาศาสตร์ใช่แล้วค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะเด็กๆก็ต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะไปทำกันแล้วค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะร้อยโมบายใช่ไหมคะเชิญไปเลือกภาพปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่สองค่ะวาดภาพสีเทียนและปั้นดินน้ำมันไปอยู่อุปกรณ์ได้เลยค่ะลูก

ก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วเด็กๆสนุกหรือเปล่าคะ
1: สนุกค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนค่ะตั้งใจในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะวันนี้นะคะห้องเรียนของคุณครูบีค่ะเด็กๆก็สามารถร้อยโมบายนะคะภาพสถานที่ชุมชนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวนะคะที่เด็กๆอยากจะไปนะคะหรือที่เด็กๆชื่นชอบมีอะไรบ้างคะสถานที่ท่องเที่ยวของเรามีอะไรคะทะเลมีอะไรอีกนะ
1: ร
0: ้านค้าหรือว่าตลาดใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีภาพวัดแล้วก็ภาพสถานีรถไฟด้วยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจระบายสีนะคะให้สวยงามนะคะแล้วก็ช่วยกันนะคะร้อยรูปปัดโอ้โหสวยมากๆเลยค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วเด็กๆก็ได้เลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆวันนี้เด็กๆคนไหนได้เล่นในมุมหนังสือบ้างคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะเข้าไปอ่านหนังสือนิทานนะคะแล้วก็เล่นตุ๊กตาหรือว่าหุ่นนิ้วมือนะคะร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะและยังมีเด็กๆหลายคนค่ะที่ได้เข้าเล่นในมุมวิทยาศาสตร์นะคะเข้าไปเล่นการช่างตวงวัดในมุมวิทยาศาสตร์แล้วยังมีมุมอะไรอีกหน้าที่เด็กๆชอบเล่นมากที่สุดเลยมุมบทบาทสมมุตินั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของก็ยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยเป็นระเบียบเลยค่ะวันนี้ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปทำอะไรคะไปล้างมือไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็กลับมาในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเล่นเกมการศึกษากันเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะจับศีรษะจับไหล่จับเอวจับไหล่จับเอวปรบมือ5ครั้งหัวเราะ5ครั้งเก่งมากเลยเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะนั่นก็คือเกมตารางสัมพันธ์ภาพดอกไม้กับใบไม้ค่ะเด็กๆลองมาสังเกตตารางของเราก่อนค่ะที่ตารางของเรานะคะจะมีภาพดอกไม้และภาพใบไม้ค่ะวิธีการเล่นนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตว่าแถวแรกของเรานะคะมีดอกไม้สีอะไรบ้างคะสีส้มสีแดงสีเหลืองและสีชมพูแถวด้านบนของเราค่ะมีใบไม้นะคะเป็นใบไม้ที่มีลักษณะยังไงคะสีเขียวนะคะใบเรียวยาวใบหยักแต่ว่าสีเขียวเข้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นยังไงคะใบไม้ที่มีสีเขียวเข้มใบไม้ที่มีลักษณะใบหยักแล้วก็มีสีเขียวเข้มนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะจะต้องนำภาพนะคะทั้งด้านข้างและแถวด้านบนค่ะนำมาจับคู่กันตารางสัมพันธ์นะคะนั่นก็คือเด็กๆต้องดูว่าใบไม้สีเขียวอ่อนเรียวยาวใบนี้ช่องแรกเด็กๆคิดว่าจะต้องเป็นดอกไม้สีอะไรคะที่คู่กับใบไม้สีเขียวแบบนี้ดอกไม้สีอะไรคะสีส้มนะคะแต่ว่าใบต้องเป็นใบสีอะไรคะสีเขียวอ่อนนั่นเองเด็กๆคนไหนน่ารักคุณครูจะให้มาหยิบภาพนะคะแล้วก็วางลงในช่องว่างช่องนี้ค่ะขอเชิญน้องมาร์กี้ค่ะน้องมาร์กี้ลองสังเกตภาพทางด้านนี้สิคะมีภาพดอกไม้อันไหนที่สามารถนำไปวางในช่องนี้ได้คะภาพไหนเอ่ยดอกสีส้มใบสีเขียวอ่อนวางที่ช่องนี้ได้เลยค่ะนี่คือการเล่นตารางสัมพันธ์นะคะตารางทั้งสองด้านค่ะด้านข้างแล้วด้านบนนะคะจะต้องสัมพันธ์กันค่ะแล้วต่อมาแถวที่สองค่ะใบไม้เป็นใบยังไงคะใบหยักใช่ไหมคะใบไม้ใบหยักจะต้องคู่กับดอกไม้สีอะไรด้วยคะสีอะไรลูกสีส้มใช่ไหมคะเด็กๆน้องมาร์กี้ลองช่วยคุณครูหาหน่อยค่ะว่ามีภาพที่เป็นใบไม้สีเขียวแต่ว่าใบหยักแล้วก็ดอกไม้สีส้มแบบนี้ไหมคะลองสังเกตตรงนี้มีไหมเอ่ยแล้วก็ไปวางไว้ที่ช่องที่สองแบบนี้ค่ะวิธีการเล่นเล่นแบบนี้ยากไหมคะไม่ยากนั่นเองค่ะปรบมือให้กับน้องมาร์กี้หน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปแบ่งกลุ่มนะคะเพื่อที่จะเล่นเกมการศึกษากันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มกันเลยค่ะ

ะคะเด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษาแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะทางนู้นเลยกลุ่มที่4ทางนี้เลยค่ะ

cần kẹp kẹp kẹp kẹp kẹp kẹp mà xuôi cần kẹp khoang lên thì reo con đi mà xuôi cần kẹp kẹp kẹp เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วสนุกไหมคะเด็กๆชอบเล่นเกมการศึกษาหรือเปล่าคะโอ้โหดีมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะชอบที่จะเล่นเกมการศึกษาค่ะเพราะว่ากิจกรรมเกมการศึกษานะคะจะทำให้เด็กๆได้พัฒนาการนะคะด้านสติปัญญาค่ะเด็กๆจะได้รู้จักการสังเกตนะคะคิดแก้ปัญหาค่ะแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะได้เล่นเกมตารางสัมพันธ์ภาพดอกไม้กับใบไม้ค่ะเด็กๆได้สังเกตร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะสามารถนำภาพที่มีความสัมพันธ์กันค่ะไปวางไว้ในตารางได้อย่างถูกต้องเลยค่ะวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมมาตั้งแต่เช้าหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะในกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองค่ะที่เด็กๆจดจำมานะคะหรือว่าเป็นประสบการณ์ของเด็กๆนะคะที่เด็กๆอยากจะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะสามารถเล่าได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เรียบเรียงเหตุการณ์ตามลำดับขั้นตอนได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูค่ะแล้วก็ได้ฟังเพลงนะคะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงชุมชนของเราค่ะเด็กๆตั้งใจฟังแล้วก็คิดท่าทางออกแบบนะคะประกอบเพลงได้ดียิ่งขึ้นค่ะและในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราค่ะวันนี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยแล้วนะคะชุมชนของเราเด็กๆค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชุมชนปลอดโรคระบาดค่ะได้ชมคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ทราบว่าเด็กๆนะคะมีวิธีป้องกันตัวเองนะคะให้ไม่ติดเชื้อโรคอย่างไรนะคะโดยการที่เราจะต้องหมั่นทำอะไรคะล้างอะไรคะลูกล้างมือบ่อยๆแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเด็กๆรู้วิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องค่ะและกิจกรรมต่อมาค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะได้คิดสร้างสรรค์ผลงานนะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองค่ะออกแบบผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะและถ่ายทอดผลงานนะคะออกมาได้เก่งยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะได้ร้อยโมบายภาพสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองค่ะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วนะคะยังได้เลือกเล่นตามมุมต่างๆที่เด็กๆสนใจเมื่อเล่นเสร็จนะคะเด็กๆก็ยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและเมื่อสักครู่เด็กๆเล่นเกมอะไรไปคะเมื่อสักครู่นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะได้เล่นเกมนะคะตารางสัมพันธ์ภาพดอกไม้กับใบไม้ค่ะเด็กๆได้สังเกตภาพดอกไม้ของเราวันนี้มีสีอะไรคะสีแดงสีส้มสีชมพูและสีเหลืองนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถสังเกตดอกไม้นะคะแล้วก็ใบไม้นำมาจับคู่กันแล้ววางไว้ในตารางสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องค่ะแต่วันนี้นะคะกิจกรรมสนุกๆของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณครูให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะ

Oh.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับเปเป้กำลังเก็บมะเขือเทศมาช่วยเปเป้นับมะเขือเทศกันหน่อยครับว่ามีกี่ลูกเฉลย1 2 3 4 5มะเขือเทศของเปเป้มี5ลูกครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันนี้เสนอตอน

0: วัสดีแรปเปอร
1: ์อืมสวัสดีอ้
2: าวเป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบ้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโบ้หน่อยดีไหมจ๊ะฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบ้หน่อยได้ไหม
0: อ๋อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีตั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟ

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

0: นะจ๊ะแรมโบ
1: หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะเอาเถอะนะแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ
1: อ้า
0: เป็นไงจ้าแรปโป้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่า
1: อืมรสเค็มครับ
0: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟาฟาเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟาฟาน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟาฟา
0: ในที่สุดฟาฟาก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ้าฟาฟาเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้าจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บ๊ายบาย

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow.

Oh,

ของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก

0: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรคชีวิตประจำ

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ดีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่สามเส้นแล้วก็มีมุมอยู่สามมุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะวันเนี้ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: ไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้

0: ายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีมั้ยจ๊ะฟ้าๆก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟ้าๆต่อเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี้จริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติม
0: อะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเป็นรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟ้าฟ้าตอบเป็นรูปอะไรกันนะก็รูปของฟ้าฟ้านี่เองอะ
1: ทายไม่ถูกทายไม่ถูก
0: ฟ้าฟ้านะฟ้าฟ้าแหมทีนี้คุณหนูก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ของรัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
2: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
2: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู

0: ปไหนอ่ะ
1: พาไปตอนนั้นทีสินะ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
4: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
5: นี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
5: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
5: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
6: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ปั้นเป็นอะไรคะเนี่ยหน้าเซ็ง
1: ๆจำพี่เซ็งได้ไงล่ะเมื่อคืนมีผู้ชายคนนึงมันแชทมาหาป้ามันบอกว่าแอบชอบป้าตั้งนานแล้วแต่มันไม่กล้าคุยป้าก็เลยแบบเริ่มคุยกับมันอะไรเงี้ยแล้วทำไงรู้ไหมจ๊ะวิดีโอคอลมาหาเลยจ้านี่ก็ไม่ทันตั้งตัวไงพอรับเสร็จเท่านั้นแหละหายไปเลยมันวางสายแล้วก็โทรกลับไปมันก็ไม่รับแล้วอ่ะ
0: ตอนนั้นป้าล้างหน้าหมดเลยหรือเปล่า
1: ก็ล้างสิกำลังจะนอนไงตอนมันโทรมา
0: ไม่น่าล่ะรู้เรื่องแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
0: เปล่าไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าป้าไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี
1: ้ไม่เป็นอุ้ยลืมไปเลยนี่ว่าจะเอากาแฟไปให้คุณน้ำตาลนี่ช่วงนี้แกยิ้มไม่สบายอยู่เมื่อวานไปหาหมอกันมา
0: เดี๋ยวป้าแล้วเป็นไงคืออาการหนักไหมหรือว่าซีเรียสหรือเปล่าอ่ะ
1: ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมืออุ้ยตายละรีบเดี๋ยวค่อยมาเมา
0: ส์โอเคค่ะ

0: ค่ะกาแฟค่ะ
1: นี่เลย
0: โอ้ยเจ็บใช่ไหมคะค่อยๆหยิบนะคะ
2: เนี่ยค่ะอย่างที่คุณหมอบอกเลยอะป้าน้ำตารู้สึกชาๆที่ข้อมืออะค่ะเหมือนถูกไฟช็อตเลยเนี่ยนั่งหยิบจับปากกามานานแล้วค่ะยังหยิบมาจดงานไม่ได้สักทีค่ะ
0: โอ้น่าสงสารอะนี่มันเป็นยังไงคะนี่คือชาทุกนิ้วเลยหรือเปล่าอะหรือยังไง
2: คือมันก็น้ำตารู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตที่นิ้วแบบนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางค่ะแต่ว่านิ้วนางเนี่ยแค่บางครั้งส่วนนิ้วก้อยเนี่ยไม่เป็นอะไร
0: นี่แหละค่ะคุณหมอบอกว่ามันเป็นอาการของโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ ก็คืออาการเนี่ยมันก็จะมีการปวดแสบปวดร้อนบริเวณมือค่ะแล้วก็บริเวณตามนิ้วเนี่ยโดยเฉพาะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะแล้วก็เวลาเราจะจับหยิบอะไรก็จะไม่ถนัดเหมือนแต่ก่อนก็คุณน้ำตาลก็พยายามทำตามที่คุณหมอสั่งแล้วกันเนาะ
2: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าเพิ่งเป็นนี่นะคะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแย่เลยอะทำงานไม่ถนัดเลยค่ะ
0: ก็หายค่ะเนาะ
3: ขอบคุณครับเอกสารนี่คุณจะทำให้ผมจัดการเรียบร้อยนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ไม่ครบครับวันนี้คุยอะไรกันอยู่ครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะคุณน้ำตาเนี่ยมีอาการชาที่มือแปลกอ่ะพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ
4: โอ้คุณตาเอาหน้าหยิบแฟ้มมาก็ไม่ครบผมเลยต้องเอามาให้อีก
3: โอ้ผมใจมาก
4: เอาแล้วเรื่องนี้มีอะไรก็มาดูหน้าตาซีเรียสจริงจังเชียว
5: ทุกคนกินข้าวกัน
6: วันเที่ยงแล้ว
0: เหนื่อยใจกับหน้าตาฟินนี้จริงเลย
2: วันนี้ทุกคนไปกินกันได้เลยนะคะน้ำตาลรู้สึกไม่ค่อยสบายขอตัวดีกว่าค่ะ
3: แล้วบอกว่าจะเลี้ยงข้าวเรา
1: ใช่
3: คิดจุ๊บเออไม่เป็นไรน้ำตาลเขาไม่สบายอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปกินเอง
7: โอ้โหใจดีเหมือนหน้าปลาเลย
3: อยากให้กลับมาเบิก
0: นึกว่าจะเป็นสายเปย์เอางี้ไปรีบๆไปกินกันเถอะค่ะเพราะว่าคุณน้ำตาลจะได้พักผ่อน
3: บ้านที่ดูแลคุณน้ำตาล
0: ไม่ก็เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวด้วยก็คือจะรีบไปกินแล้วจะรีบกลับมาดูแลไงเผลอๆไปหยิบจับนู่นนี่เดี๋ยวกลัวมือจะรีบ
7: เฮ้ยป้าจะรีบไปไหนอ่ะ
0: จะรีบไปตลาดจะบ้าแล้วโอ้ย
8: ป้าสรุปใครเป็นอะไรครับ
0: นี่ไงก็ต้องมาเล่าอีกรอบนึงคือคุณน้ำตาลเนี่ยเขาเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ
3: โอ้แล้วมันเป็นยังไงอ่ะ
0: มันก็จะมีอาการแบบมือชาๆอย่างเงี้ยค่ะจับอะไรก็ไม่ถนัดเหมือนเดิม
9: สาเหตุมันเกิดจากอะไรอ่ะ
0: สาเหตุมันเกิดจากนี่อันดับหนึ่งเลยนะเขาบอกว่าการพิมพ์คีย์บอร์ดแล้วก็การที่แบบว่าเราชอบหักข้อมืออ่ะ

0: ีกอย่างนึงก็ชอบเอานอนทับมือเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
1: โอ้ย
2: คือเหมือนไม่ได้เที่ยว
3: แค่สาธิตไม่ต้องหลับจริง
2: โอ้ยเหมือนไม่ได้เที่ยวนอนแล้วแบบนอนแล้ว
0: ใช่
2: มือชาเ
0: น
2: ี่ย
0: ใช่แต่อย่างนั้น
3: เนี่ยพฤติกรรมนี่ผมทำประจำเลยเนี่ยทั้งหักข้อมือทั้งหนุนโอ้โหเวลาเบื่อเซ็งมันต้องเผลอไงอย่างนี้คุณน้ำตาลเป็นขนาดนี้ต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วยิ่งทำงานเยอะๆเนี่ยดูแลเพิ่ม2เท่าเลยนะ
0: ตั้งแต่รู้จักกันมาในครั้งนี้
3: เลยเริ่มซึมตามลูกพี่มาผมนิสัยอย่างนี้
4: ก็เดี๋ยวถ้าป้าไปกินข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยพาน้ำตาลกลับบ้านแล้วกันนะคะ
2: นี่แต่คุณน้ำตาลครับถ้าคุณน้ำตาลไปกับป้านะครับคุณน้ำตาลก็ได้แค่อุ่นกายครับแต่ถ้าคุณน้ำตาลไปกับผมเนี่ยคุณน้ำตาลจะอุ่นใจ
3: โอ้ยพวกเราดูทรงแล้วลูกพี่น่าจะเทพวกเราทิ้งแล้วลักษณะนี
2: ้ไปกินข้าวไปกินข้าวเลยไ
3: ป
0: นี่ไปกินข้าวก่อนนะคะ
3: มีเทชัดเจนแล้วเราไป
2: เลยไปจองร้านไปเลยนะเดี๋ยวพี่ตามไป
3: เฮ้ย
2: ไม่มีเงินคุณน้ำตาลคนเดียว
5: จ่ายเยอะสั่งเยอะเลย
2: น้ำตาลครับ
4: คุณไปกินข้าวแบบทุกคนก็ได้นะคะ
2: ไม่คุณน้ำตาลคุณน้ำตาลหลายครั้งแล้วคุณน้ำตาลทำไมชอบไล่ให้ผมไปตรงนู้นตรงนี้ตลอดเลยครับ
6: อ้วนอ้วนอ้วนสั่นเนี่ยนะ
3: เดี๋ยวม
6: ึ
3: งเป็นอะไรจะลีนทาอะไรมันเสียงเ
6: นยติดสำเนียงที่บ้านฉันเนี่ยนะอยากให้คุณกันกับคุณน้ำตาลนะแต่งงานกันสักทีเนาะ
5: เฮ้ยคิดเหมือนกันเลย
6: ใช่ป่ะ
5: เพราะว่าพี่กันอะดูแลคุณน้ำตาลแบบเอาใจใส่ดีมากเลยแต่ว่าคุณน้ำตาลอะยังใจแข็งเลยอะ
3: โอ้ยเรื่องนี้มันก็เข้าใจได้เพราะว่าลูกพี่เราอะประวัติก็ด่างพ้อยพอสมควรไงเดี๋ยวไม่ต้องให้ตอนนี้จะล้างมือในอ่างทองคำทองแดงทองเหลืองอ่างปูนอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงเขาก็ต้องระแวงเรื่องปกตินะอุ้ย
0: นี
3: ่เอามา
0: ผู้หญิงเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเห็นผู้ชายหรอกเขาจะชอบนะถ้าทำตัวอย่างนี้เขาก็ไม่เอานะจะบอกให
5: ้โอ้ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องสุขภาพอะที่ออฟฟิศเราตอนนี้คือหูใครๆเนี่ยก็เป็นกันแบบหลายสารพัดโรคมากเลยอะแล้วมีส่วนมากนะก็มีแต่โรคที่บางทีพ่อแม่เรายังไม่รู้จักชื่อโรคนี้เลยอะก็เป็นเพราะว่าเรานั่งแบบสบายบางทีนอนทำงานก็ได้นั่งทำงานก็ได้ชิว
3: ๆนี่
5: แหละใช่พฤติกรรมพวกนี้แหละทำให้เราเป็นโรคดังนั้นต้องเรื่องสุขภาพ
0: ก็ใช่นะสิจะบอกไว้เลยนะว่าพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันดูกันเตือนกันอันไหนไม่ดีก็ต้องบอกนี่ดูคุณกันดิหน้าตาหล่อหน้าตานั่นอ่ะแถมยังสุขภาพดีด้วยอันไหนที่ดีก็ต้องเอาเป็นตัวอย่างเข้าใจไหมส่วนอันไหนไม่ดีก็อย่าไปเอาไอ้พวกผู้ชายที่ทำตัวไม่ดีหรือแบบอะไรโอ้ยอย่าไปดูอย่าไปเอาเป็นตัวอย่าง
6: พวกผู้ชายทำตัวไม่ดี
0: กินข้าวต้องมาทำ

0: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับแหมวันนี้เราได้เชิญคุณหมอนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคหนึ่งนะคือโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือนั่นเองผมก็เคยเพิ่งได้ยินชื่อโรคนี้นะฮะปกติเราจะเคยได้ยินเรื่องโรคเส้นประสาทกดทับแต่วันนี้เราจะเจาะจงไปเฉพาะที่มือนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะหลายคนใครที่มีอาการแบบนี้ก็เดี๋ยวเราฟังกันเลยนะฮะจากคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้อย่างที่ผมได้เกริ่นคุณผู้ชมว่าปกติจะเคยได้ยินชื่อว่าโรคเส้นประสาทกดทับแต่วันนี้จะเป็นโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือมันมีตรงนี้ด้วยคุณหมอเกี่ยวกับตรงนี
1: ้เป็นจะเป็นบริเวณข้อมือ
0: ข้อมือ
1: เรียกว่าเป็นข้อมือฝ่ามือ
0: ฝ่ามือเราเนี่ยนะครับ
1: คือโดยทั่วไปคนทุกคนเนี่ยตามปกติเนี่ยเราจะมีผังผืดตรงนี้อยู่แล้วทุกคนเลยบริเวณฝ่ามือตรงนี
0: ้
1: นะครับผังผืดตรงข้อมือตรงนี้เราจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นอุโมงค์แล้วมีผังผืดเล็กๆเป็นเหมือนเพดานของอุโมงค์อยู
0: ่
1: นะครับด้านในอุโมงค์เนี่ยเราก็จะมีเส้นเอ็นที่ใช้ขยับนิ้วแล้วมีเส้นประสาทที่สำคัญอยู่เส้นหนึ่งบางท่านเนี่ยเวลาที่เราใช้งานมือเยอะเนี่ยตัวผังผืดจะมีการเขาเรียกว่าหนาตัวขึ้น
0: ครับผม
1: เวลาหนาตัวขึ้นมันก็เหมือนไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ด้านล่างเพดานด้านบนมันหนาขึ้น
0: ครับ
1: ทำให้พื้นที่ในอุโมงค์มันเล็กลงก็เลยเกิดการกดทับของเส้นประสาทที่อยู่ด้านใน
0: คุณหมอแล้วอย่างนี้เราไม่สังเกตแบบภายนอกได้ไหมอย่างเช่นอุ้ยมือเราอูมขึ้นแสดงว่าสงสัยอุโมงค์เราเต็มแล้วหรือไงประมาณนี้คุณหมออ
1: าจจะดูยากนิดนึง
0: ไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าภายนอกได
1: ้อาจจะดูได้ยากว่าเอ๊ะมันบวมขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะดูยากแต่ดูอาการจะดีที่ง่ายที่สุด
0: อ๋องั้นคุณผู้ชมสังเกตจากอาการว่าคุณเป็นหรือเปล่าอาการแบบไหนที่ถือว่าเป็นแบบนี้
1: อาการเริ่มแรกสุดเลยเนี่ยของโรคนี้เนี่ยนะครับโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือเนี่ย คนที่มีผังผืดตรงข้อมือเนี่ยหนาขึ้นเวลานอนตื่นมาตอนเช้าๆเนี่ยจะมีอาการชาบริเวณปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วที่ชาเนี่ยส่วนจะ
0: ต้อง
1: เป
0: ็น
1: มีแค่นิ้วโป้งนิ้วชี้กับนิ้วกลางเป็นหลัก
0: บางคนนี่ชาทั้งตัวนี่ต้องไปหาหมอ
1: ตัวนี้อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นมากกว่าข้อมือแล้ว
0: มากกว่าข้อมือนะแล้วสังเกตต่อไปฮะ
1: ถ้าเป็นหนักขึ้นเนี่ยเป็นหนักขึ้นจะเริ่มแบบตอนกลางวันก็เริ่มเป็นละเวลายกของนานๆหรือเวลาที่ใช้งานข้อมือเยอะๆชานิ้วแล้วจะเป็นอีกแบบนึงนะแต่ถ้าคนที่เป็นรุนแรงมากขึ้นนะจะมีชามีอาการปวดร่วมด้วยแล้วก็สังเกตที่ฝ่ามือของคนที่เป็นกดทับนานๆเนี่ยตรงฝ่ามือตรงฝั่งนิ้วโป้งตรงนี้กล้ามเนื้อจะรีบเราวางมือ2มือเทียบกันนะครับถ้าเกิดคนไหนที่มีอาการชาปลายนิ้วแล้วสังเกตว่ากล้ามเนื้อบริเวณฝั่งนิ้วโป้งเนี่ยมันเล็กกว่าข้างนึงมันรีบลงเนี่ย
0: อ๋อเริ่มเล็กลง
1: อันนี้แสดงว่าเป็นเยอะมากแล้วเป็นเยอะมากแล้วต้องรีบเลยต้องรีบกลับรีบไปพบแพทย์เลยถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยพอกล้ามเนื้อรีบเราจะยกนิ้วโป้งไม่ได
0: ้
1: จะยกนิ้วโป้งไม่ขึ้นทำงานใช้งานมือได้ลำบากมาก
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ทีนี้พอคนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยการรักษาเบื้องต้นจะเริ่มรักษาไงครับคุณหมอ
1: การรักษาเบื้องต้นเราต้องดูตามระยะของโรคว่า
0: ครับ
1: เราเป็นระยะไหนถ้าเป็นแรกๆเลยเนี่ยหมออาจจะแนะนำว่าตอนกลางคืนอาจจะต้องหาตัวผ้าดามข้อมือตอนกลางคืนเนี่ยข้อมือของเราเนี่ยมักจะขยับโดยที่เราไม่รู้ตัวเวลาเรานอนพลาด
0: ทับ
1: ข้อมือบ้างข้อมือบิดงอเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้การกดทับบริเวณข้อมือเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับถ้าทิ้งไว้นานๆก็จะอาการก็จะเริ่มมาตอนกลางวันและเริ่มมีกล้ามเนื้อรีบนะแรกสุดถ้าเป็นน้อยๆอาจจะแนะนำการดามข้อมือตอนกลางคืน
0: อย่างเดียวนะฮะก่อนนอนอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: คร
0: ับแต่พอเช้ามาก็แกะออกเหมือนเดิม
1: ตอนเช้าก็แกะแล้วไปทำงานตามปกติ
0: แล้วรักษายังไงต่อครับ
1: ถ้าถัดมาแล้วโอ้ยังเป็นคนที่มาหนักขึ้นหรือว่ารักษาแบบดามกลางคืนมาแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็จะต้องพิจารณาแล้วว่าเรามีการรักษาอย่างไรบ้างนะครับส่วนใหญ่บางท่านอาจจะมีการฉีดยาอาจจะเป็นยากลุ่มสเตียรอยนะครับแต่ขึ้นอยู่กับระยะของโรคถ้าเรายังเป็นไม่เยอะยากลุ่มนี้อาจจะช่วยได้นะครับโดยยากลุ่มนี้จะช่วยลดความหนาของผังผืด
0: ครับผม
1: เรียกว่าสลายผังผืดแต่สลายไม่หมด
0: ไม่หมดนะฮะ
1: ไม่หมดสลายไปแค่ลดความหนาของผังผืดลง
0: บรรเทาน
1: ะครับก็บางท่านถ้าเป็นน้อยอาจจะลองฉีดดูก็ได้
0: ครับผม
1: แล้วก็ดูอาการว่าดีขึ้นไหมนะครับ
0: แล้วเวลาฉีดต้องฉีด หลายเข็มไหมคุณหมอมันใหญ่มันมี
1: ถ้าฉีดก็ฉีดครั้งเดียวพออ
0: ่ะดูแค่ครั้งเดียวก่อน
1: ครั้งเดียว
0: ถ้าดีขึ้น
1: ถ้าดีขึ้นเนี่ยควรจะดีขึ้นในประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เนี่ยควรจะหายแล้ว
0: หมอก็สังเกตอาการ
1: ใช่
0: แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นคุณหมอ
1: ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เหลือทางต้องรุนแรงขึ้นนิดนึง
0: ครับ
1: เป็นผ่าตัดเล็ก
0: ไปเลาะตัดเล็ก
1: ไปเลาะผังผืดออกนะครับเป็นผ่าตัดเล็กพวกนี้ฟังผ่าตัดอาจจะดูน่ากลัว
0: ครับ
1: แต่จริงแล้วเราเป็นผ่าตัดเล็กก็คือฉีดยาชาทำ
0: มาคือไม่ต้องวางยาสลบ
1: ไม่ต้องดมยาสลบ
0: เขาเรียกผ่าตัดเล็ก
1: ผ่าตัดเล็ก
0: ไม่พอคุณหมอพูดถึงผ่าตัดปุ๊บทุกคนก็จะกลัวแล้ว
1: กลัวหนีหมด
0: ต้องเข้าห้องหรือเปล่า
1: หนีหมด
0: ผ่าตัดเล็ก
1: ผ่าตัดเล็กเราฉีดยาชาทำ
0: ครับ
1: ใช้เวลาไม่นานอาจจะประมาณ 15-20 นาทีเสร็จแล้วก็กลับบ้านได
0: ้
1: นะครับกลับบ้านได้
0: โอกาสหายก็มีสูงไหมคุณหมอโรคลักษณะนี้หรือว่ามันจะเป็นแล้วไม่หายอาจเป็นอีกได้ไหมฮะคนที่เป็นแล้วแล้วรักษาหาย
1: รักษาถ้าผ่าตัดนี่ยังไงก็ดีขึ้นแน่ๆ
0: ดีขึ้นแน่ๆ
1: ดีขึ้นแน่ๆ
0: ผ่าตัด
1: นะครับแต่ว่าถ้าฉีดยาเนี่ยเราต้องติดตามอาการดูว่าอาการเขาดีขึ้นไหม
0: ครับ
1: บางคนก็ดีขึ้นนะครับถ้าคนที่ไม่ดีขึ้นก็ต้องสเต็ปข้ามถัดมาคือมาผ่าตัดนะครับแต่บางคนมาช้ามาก
0: คือปล่อยทิ้งไว้นานมาก
1: ทิ้งไว้เป็นปี
0: ๆ
1: นะครับกล้ามเนื้อของนิ้วโป้งเนี่ยรีบไปหมดแล้วแล้วก็มีการขยับนิ้วโป้งทำจะให้ยกนิ้วโป้งขึ้นมาอย่างเงี้ยยกจะยกไม่ได
0: ้โอ้คือไม่สามารถบังคับนิ้วได้แล้ว
1: เพราะว่ากล้ามเนื้อรีบไปหมดแล้วไม่มีกำลังกลุ่มพวกนี้ต้องทำเยอะต้องมีการผ่าตัดเลาะผังผืดที่ข้อมือบวมร่วมกับการผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นมาเกาะที่นิ้วโป้งเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยกลับมาใช้งานมือได้เหมือนเดิม
0: ครับผม
1: ถ้าแบบนี้ไม่ใช่ผ่าตัดเล็กละ
0: เคสหนักเลยใช่ไหม
1: อันนี้คือเคสหนักเลยไม่ใช่ผ่าตัดเล็กอันนี้ต้องดมยาสลบเลย
0: ครับ
1: เพื่อที่จะ
0: ต้องย้ายเอ็น
1: มาเพื่อที่จะยกนิ้วได้เหมือนเดิม
0: เพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้นานควรจะปรึกษาคุณหมอดีกว่าม
1: าแต่เนิ่นๆเลยตั้งแต่ตื่นมาอุ้ยชาผิดปกตินี่
0: นะฮะมา
1: เร็วจนรีบมาแหละ
0: คนส่วนใหญ่เวลาเป็นแล้วก็แต่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหัวปวดมือปวดอะไรมักจะทานยาแก้ปวด
1: เรื่องชาเนี่ยไม่ค่อยหายด้วยยา
0: ครับ
1: ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าทำไมถึงชาโดยส่วนใหญ่ในโรคทางกระดูกและข้อเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการกดทับ
0: ครับ
1: ครับบางทีก็อันเรื่องนี้ก็จะเป็นกดทับเส้นประสาททั้งผืดกดบางทีก็จะเป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทที่คอที่ไหนนะครับ
0: แล้วตรงมือนี่มีผลที่จะส่งผลให้เกิดเป็นโรคแทรกซ้อนอื่นๆหรือโรคที่ร้ายแรงอื่นไหมฮะ
1: มันอาจจะเป็นโรคร่วมกับอันอื่นได
0: ้อย่างเช่น
1: อันนึงที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของเส้นประสาทที่คอบางท่านเป็นทั้งสองที่
0: เริ่มจากแค่มือก่อนนะ
1: เริ่มจากมือรักษามือไปยังไม่หายเลยยังชาอยู่อาการไม่ดีขึ้นพอเราไปตรวจละเอียดบริเวณต้นคอปรากฏว่าอ๋อมีเส้นประสาทตรงต้นตอมันอยู่ที่ตรงคอเนี่ยมีโดนกดทับด้วยก็อาจจะทำให้มีร่วมกับชามือตรงนี
0: ้
1: ด
0: ้
1: วยนะครับ
0: คุณหมอบอกวิธีป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคต่างๆเหล่านี้นะฮะสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศก็ดีหรือทำงานตามที่ต่างๆก็ดีเชิญครับ
1: โรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานข้อมือในท่าที่มีการกระดกข้อมือเยอะเกรงกระดกข้อมือเยอะๆนานๆหรือว่าพับข้อมือลงนานๆนะครับทำให้ผังผืดหนาตัวขึ้นมีการกดทับของเส้นประสาทเพราะนั้นท่าทางการทำงานถ้าเราสามารถจัดท่าให้หลีกเลี่ยงการขยับข้อมือที่เยอะเกินไปก็จะลดโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ลงได
0: ้
1: อย่างเช่นคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับเวลาเราจะมีคีย์บอร์ดมีเมาส์เนี่ยเวลาเราจะพิมพ์เนี่ยเราต้องกระดกข้อมือขึ้นเพื่อที่จะพิมพ์เราอาจจะหาตัวเขาเรียกเป็นแผ่นรองตรงคีย์บอร์ด
0: ตรงนี้แหละฮะ
1: เพื่อที่จะรองตรงข้อมือให้ข้อมืออยู่ในลักษณะตรงเราไม่ต้องกระดกข้อมือเพื่อพิมพ
0: ์
1: ก็จะช่วยลด
0: ตามช่วยลดได
1: ้ลดโอกาสที่จะเป็นโรคได้นะครับ
0: มีท่าบริหารข้อมือไหมคุณหม
1: ออาจจะใช้วิธีการกำมือเหยียดมือหรือการสะบัดข้อมือ
0: เวลาเราทำ
1: งานเนี่ยใช่ครับ
0: นะคุณผู้ชมก็ซึ่งปกติเราก็ทำกันอยู่แล้วนะแต่บางทีเราก็หลงลืมไปนะ
1: ใ
0: ช่ง่ายๆนะคุณผู้ชม
1: เหมือนเคยดูหนังญี่ปุ่นออฟฟิศญี่ปุ่นที่เขาต้องมีการพักเที่ยงขึ้นมาบริหารสะบัดมืออะไรเงี้ยครับคือลดโอกาสที่จะเป็นโรคทางออฟฟิศซินโดม
0: นะ
1: ครับโรคกดทับเส้นประสาท
0: เคสที่คุณหมอเจอบ่อย
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับชาเนี่ยแหละครับเป็นหลัก
0: อาการชา
1: ปวดกล้ามเนื้อ
0: ปวดกล้ามเนื้อชา
1: ตามมือที่เกี่ยวเรื่องของ ออฟฟิศนะครับ
0: ครับ
1: ปวดหลัง
0: คุณหมอครับแนะนำพวกเราหน่อยโดยเฉพาะคนวัยทำงานคนทำงานออฟฟิศ
1: สำรวจตัวเองว่าเรานั่งได้ถูกต้องไห
0: ม
1: นะครับการจัดท่านั่งทำงานคอมพิวเตอร
0: ์
1: ให้ถูกสุขลักษณะนะครับการจัดของบนโต๊ะให้เป็นระเบียบของที่เราใช้บ่อยๆแล้วจัดมาใกล้ๆไม่ค่อยใช้เราจัดไปไกลๆ
0: ครับ
1: จะช่วยลดอาการปวดอาการชาเส้นหรือโอกาสที่จะเกิดเส้นประสาทกดทับที่มือได้นะครับอีกอันนึงก็คือเราอาจจะต้องแบ่งเวลา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะต้องขึ้นมาลุกขึ้นมายืดเส้นเปลี่ยนอิริยาบถนะครับสะบัดมือนะครับยืดกล้ามเนื้อต้นคอกล้ามเนื้อบ่ากล้ามเนื้อหลังนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากที่สุดก็คือหาเวลาอาจจะสักอาทิตย์ละ 1-2 วันเนี่ยออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อโดยรวมเนี่ยเราแข็งแรงขึ้น
0: ครับ
1: นะครับ
0: แม่วันนี้เต็มอิ่มฮะความรู้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคนวัยทำงานอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยแหมเอาไปใช้ได้เลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับ

0: โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือมักเกิดในกลุ่มคนทำงานออฟฟิศที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ติดต่อกันต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานๆเป็นผลให้เกิดการหนาตัวขึ้นของเส้นเอ็นพังผืดบริเวณข้อมือด้านฝ่ามือซึ่งการหนาตัวขึ้นของพังผืดนี้จะไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ภายในข้อมือโดยจะมีอาการต่างๆดังนี้อาการแรกคือจะเริ่มปวดชาบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือจะมีอาการข้างเคียงหรือทั้งสองข้างโดยเฉพาะนิ้วโป๊กชี้กลางและนิ้วนางครึ่งนิ้วในระยะหลังจะมีอาการอ่อนแรงของมือและนิ้วมือเช่นกำมือได้ไม่แน่นหยิบจับของแล้วหล่นง่ายอาจสังเกตเห็นกล้ามเนื้อในมือฝ่อรีบวิธีการรักษาเบื้องต้นการรักษาทางกายภาพบำบัดจะมีการใส่อุปกรณ์พยุงข้อมือเวลากลางคืนประคบร้อนกดนวดบริเวณพังผืดที่กดทับเส้นประสาทหลีกเลี่ยงการกระดกข้อมือขึ้นลงรวมถึงการบริหารมือในน้ำอุ่นหากจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ให้วางคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากตัวพอดีกับแขนจับเมาส์และคีย์บอร์ดได้สบายๆไม่เหยียดหรืองอข้อมือมากเกินไปขณะพิมพ์คีย์บอร์ดให้ทั้งท่อนแขนวางอยู่ในแนวขนานกับพื้นแนะนำให้ใช้แผ่นรองคีย์บอร์ดและเมาส์เพื่อลดการกระดกข้อมือขึ้นในขณะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เวลาที่หยิบของให้ออกแรงทั้งมือและนิ้วมือเลี่ยงงานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างที่ต้องใช้งานข้อมือมากๆซ้ำๆโดยเฉพาะท่างอเข้าหรือกระดกมือขึ้นอย่างการถักนิตติ้งหรือหากแม่บ้านก็ควรระวังเมื่อยกของหนักครับ
1: ค่ะคือตอนนี้น้ำตาลมีปัญหาอยากจะปรึกษามากๆเลยค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ของน้ำตาลเนี่ยค่ะตอนนี้ติดเล่นโทรศัพท์มือถือกันทั้งคู่เลยค่ะแล้วคือเวลาแกเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเกิดมือชาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ
2: เนี่ยสังคมสมัยใหม่เลี้ยงพ่อแม่ด้วยมือถือน
1: ี่สังคมก้มหน้าเลย
2: เหมือนกันเลยครับผู้ใหญ่ฝั่งแม่น้องพ่อซึ่งเป็นญาติห่างๆของตา
1: ขอไล่
2: เป็นเหมือนกันครับก็คือพอหัดให้เล่นก็ติดเลยครับมือชามีปัญหาเหมือนกันเลยฮะ
1: หมอพอมีวิธีแนะนำบ้างไหมคะ
3: มีค่ะคือต้องบอกว่าการชาข้อมือแล้วก็ชาปลายนิ้วเนี่ยพบได้บ่อยเลยในคนที่ต้องใช้งานข้อมือเยอะๆเช่นเล่นกดมือถือการที่มันเกิดมือชาขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยที่มันถูกกดทับก็ทำให้มีอาการชาของปลายประสาทได้นะคะอันนี้วิธีที่หมอจะแนะนำท่าแรกเลยตั้งมือขึ้นมากำมือเป็นท่าเริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเหยียดนิ้วให้ตรงนะคะเหยียดนิ้วเสร็จนี่ท่าที่สองเนาะท่าที่สามเหยียดข้อมือนะคะโดยที่นิ้วยังเหยียดอยู่ทุกนิ้วนะคะใช่ท่าที่สี่คือเหยียดนิ้วโป้งให้สุดท่าที่5นะคะก็คือหมุนมือมาอยู่ให้ตรงโดยที่ปลายนิ้วเหยียดทุกนิ้วนิ้วโป้งเหยียดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยท่าที่6ก็คือใช้มืออีกข้างนึงเนี่ยเหยียดนิ้วโป้งให้สุดให้ตึง
4: ดันมาแบบ
3: ใช่มันก็จะช่วยให้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยได้มีการขยับอยู่ภายในข้อมือตัวของเราเนี่ยก็จะทำให้เส้นประสาทเนี่ยไม่ถูกกดทับหรือว่าถ้ามันถูกกดทับอยู่เนี่ยก็ทำให้มันเนี่ยมีการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นนะคะก็ทำให้อาการชาลดลงได้ส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือจะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อมือละกล้ามเนื้อมือให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงนะคะเพราะว่าพอกล้ามเนื้อมือเราแข็งแรงเนี่ยเวลาเราใช้งานเกรงมือในการกดมือถือในการหยิบของอะไรเงี้ยก็จะทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเกรงข้อมือเยอะเพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อที่มีกำลังค่อนข้างดีท่าแรกเลยก็คือวางมือไว้บนขาเราก็ได้ไว้บนหมอนก็ได้แล้วก็วางมือนะคะกลางนิ้วกลางนิ้วแล้วก็หูบนิ้วกลางนิ้วให้สุดเกรงไว้นับ1-5ก็ได้แล้วก็หูบนิ้วท่าต่อไปหงายมือนะคะติดมือขึ้นมาเกรงไว้นับ1-5แล้วก็เหยียดให้สุดหยิบขึ้นมาเหยียบให้สุดเสร็จแล้วอาจจะหาลูกบอลเล็กๆก็ได้มากำกำแล้วก็คลายกำก็คำก็ค้างนับ1-5แล้วก็ผ่อน
2: ถ้ากำได้เปลี่ยนเป็นมือแฟนได้ไหมครับเอามากำ
3: ก็ได้
2: น้ำตาลนะ
3: เอาที่สบายใจ
1: เอาที่สบายใจ
3: แล้วก็สุดท้ายก็คือนิ้วโป้งแต่ปลายนิ้วชี้แต่ปลายนิ้วกลางปลายนิ้วนาง
1: ไล่ไปแบบนี้
3: ปลายนิ้วก้อย
2: เหมือนนับนิ้ว
3: ใช่แบบนับนิ้วก็ทำให้ครบนับ1-10ก็ได้

0: ทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วของเราแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นการบริหารเส้นเอ็นแล้วก็เส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณปลายมือ
1: คนที่ทำงานออฟฟิศใช้ได้ด้วยใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าคนที่ต้องเกรงข้อมือในการพิมพ์คอมพิวเตอร์บ่อยๆจับเมาส์มันต้องมีการเกรงข้อมือพวกนี้เนี่ยจับนานๆมันก็จะมีอาการเมื่อยล้าแล้วก็จะมีชาบริเวณปลายนิ้วได้
2: ใช้ได้เหมือนกัน
1: ตอนทำงานก็จะมีชาที่ปลายนิ้วแต่ตอนเช้าจะมีกาแฟอยู่ข้างๆ
2: ม
1: ี
2: ก
1: ัน
2: ตลอด
1: ทางพอดีนี่แหละครับเป็นท่าบริหารที่จะสามารถพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมง่ายๆนะครับแล้วก็ครั้งหน้าจะมีท่าดีๆในการดูแลตัวเองอย่างนี้มานำเสนออะไรอีกต้อง
2: ติดตามนะคะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยผัดเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผม
4: พี่อรุณสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับโอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
4: เครื่องฝึก
2: พายเรือครับ
5: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
4: ครับผม
5: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
4: ใช่ครับ
5: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
4: ยากไหมไม่ยากครับ
5: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
4: ใช่ครับ
5: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่อ่ะ
4: เรือมันมีตั้งแต่5คน
5: 5คน
4: ครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
5: โอ้55คน
4: ใช่ครับ
5: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปถูก
4: ไหมใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
5: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
4: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทัก

0: ษะการเคลื่อนไหวก่อน
1: ครับ
0: ถึงจะลงไปในเรือได
1: ้ซึ่งนักศึกษาที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
0: ก็มีส่วนครับเป็นเรื่องแรกครับ
1: เพื่อตก
0: ใช่ครับ
1: แล้วท่านในส่วนอื่นๆนะครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
0: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้ก็ไม่พายแล้วก็ตัวเรือนะครับ
1: ครับ
0: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม่พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได
1: ้แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป่ะ
0: ใช่ครับเพราะลงไปในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
1: ถีบอะไรครับ
0: ถีบ
1: มันจะมีคันเร่ง
0: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาเราไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
1: ซึ่งจริงๆวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับเครื่องอีโกครับสำหรับพายเรือมังกร
1: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเภทนี้ถูกไหม
0: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้เนี่ย
1: เอามันต่างกันตรงนี
0: ้ต่างกันตรงนี้ที่พายซ้ายหรือขวาครับ
1: ถนัดใช่ไหมครับ
0: ปกติเอาที่เราอยากลองเลยครับ
1: ปกติมันต้อง
0: ได้เลย
1: เลือกด้านเดียวเหรอครับ
0: ใช่แต่ถ้าเป็นมืออาชีพเขาพายได้สองข้าง
1: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่า
0: ครับสายคือเครื่องนี้ครับ
1: โอเคอ๋อนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะ ทีนี้ก็นั่ง
0: คือนั่งครับนั่งเราเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
1: ผมจะขาถึงไหมเน
0: ี่ยขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
1: โอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้าก็มี
0: ผลครับ
1: ยิ่ง
0: ถ้าเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
1: สั้นกว่า
0: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
1: จับอันนี
0: ้ใช่ครับ
1: เขาเรียกอะไรนะครับ
0: ลูกคักครับหมายลูกคัก
1: คัก
0: ใช่มือซ้ายจับตามลงมาครับประมาณนี้ใช
1: ่พายบนเป็นยัง
0: ไงครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าแล
1: ้วเอาแล้วได้เล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วนี
0: ่เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับจะออกแรงที่ขา
1: เอาหลังทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
0: ใช่ครับใช้
1: เพราะว่าในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นอะไร
0: ใช่ครับมีที่หยั่น
1: ครับ
0: โอ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้หมุนดึงให้หมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองท้ายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับมือล่างเนี่ยแล้วมือบนเรากดลงปุ๊บถีบขาแล้วยกหลังครับถีบขาแล้วมือบนกดถีบยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องก้มลงไปแล้วที่ยกหลังขึ้นมาเลยใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องงอกับดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
1: ยืดอย่างนี้
0: ใช่ครับล้มตัวเลยกดบนลงไปกดลงนะครับ
1: กด
0: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนมาแล้วครับ
2: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คร
3: ับ มีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จากที่พิจิตรนับกันมาเป็น150กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มรวมทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานแต่ก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมแม่ดูทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สรปเป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็จริงทศวรรษฐานด้วย
0: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิวัฒนาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างครัวไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
1: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะเข้าไหวแล้ว
0: ครับถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
1: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
0: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
1: ์กี่ที่นั่งครับ
0: 20
1: แต่ว่าลง20คนหรือเปล่า
0: ลง20คน
1: 20คน
0: พาย20คน
1: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
0: ได
1: ้ครับตามๆเข้าไป
0: ได้ครับ
1: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
0: ใช่ครับนี่คือสีฟ้ายกำลังพลหลักของทีมครับ
1: นี่กี่คนครับ
0: วันนี้มี43คนครับ
1: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
0: เรือมังกรครับ
1: ก็จะแบ่งเป็น2
0: ก็จะแบ่งเป็น2ล
1: ำ
0: ใช่
1: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลย
0: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
1: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ไหม
0: ใช่ครับท่าน้ำ
1: เดี๋ยวพี่รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
0: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยด้วยเบียดพายเป็นผู้จะได้เบา
1: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
0: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
1: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
0: ใช่ครับ
1: โหยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับที
0: ่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20ก็เท่ากับ10คนพายใช่ครับ
1: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวหรอกครับ
0: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
1: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนครับ
0: อันนั้นเรือยาวนั้น55
1: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่น้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบโอ้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุ่นก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูสิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับลองลงเรือกันไปลองพายแบบนั่งตรงไหนดีครับ
0: นั่งกระทงนี้ก็ได้ครับตรงนั้นมันจะสูงไป
1: ปกติก็คือนั่งเบียดกันเยอะ
0: ใช่ครับเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที
1: ่อะไรเนี่ย
0: ใช่มันมีที่เวลาดึงนะครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือใช่กดมือบนลงจังหวะแรกเลยกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที่ครับค่อยดึงมา
1: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
0: ลงเต็ม
1: อย่างนี้เลยครับ
0: ใช่ครับลงเต็ม

0: ถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบาตอนนี้เรือมันอยู่กับที่
1: เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
0: ้ดึงบนขึ้น
1: มันไม่ต้องเบี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
0: นั่นแหละครับแบบนั้น
1: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
0: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
1: ย่างนี้ก็พอ
0: ไม่ได้แล้วพอได้แล้วครับ
1: พอได้ใช่ไหม
0: เวลามีคนในทีมลงมาพายดูปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให้
1: ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับ
2: เริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งหลัก
0: เดินหน้าครับเดินหน้า
2: ทำตามที่เขาบอกไปครับ
0: ใบเรือครับ
1: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาว
2: เริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
0: ๆโอ้ตั้งโค
3: อังโค
0: ช้านะตึ๊บ

0: ำข้าวตบล่ำ
1: ล่ำ
2: เดี๋ยวเรากำลังจะตองพายแข่งจริงครับระหว่างลำที่เรานั่งอยู่กับลำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
3: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลุงพาย

0: ผมก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบfollow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: กดดังอ่ะ
0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงกับลำสีชมพู
1: โอ้ my god
0: แล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: ในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าสายละคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระ

0: เรา follow ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
1: พื้นเพครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันแล้วก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาตั้งแต่เด็กครับเราเลยเกิดความผูกพันครับก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือสามัคคีเพราะใช้กำลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอีกอย่างคือเรือส่วนมากเรือประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่คีกันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
2: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มีประมาณดังละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาให้เทพหนึ่งจังแปดมีบ่อพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
1: ทีมที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังพลเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
2: ฝึกความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงฝีพายเล่นเวทเล่นบอดี้เวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
1: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้ครับ
0: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วก็คิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงพากย์ของคนพากย์แข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เขาแข่งกันแล้วมีคนที่

ภาคมีโค้ชคอยแบบบิ้วอ่ะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอ่ะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งภาคตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีสุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่ง อยากให้ผมไปนักพากเลยขอร้องเลิก แล้วถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วง10นับด้วยนับเขานับเป็นผู้ชมไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปพากอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอ่ะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอ่ะมันก็เลยแบบเออเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนพากมันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนาครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: ตอนปีพ.ศ. 2538เนี่ยอยู่ๆก็มีอาการอ่อนเพลียมีไข้ต่ำๆแล้วก็มีอาการตาตัวเหลืองก็เลยไปหาหมอตอนนั้นอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบกังวลว่าจะเป็นตับแข็งกลัวมันจะลุกลามมากก็ไม่ได้คิดว่าโชคร้ายมากแต่ก็คิดว่าทำไมเราต้องเป็นคนอื่นไม่เป็นแล้วก็ที่ในครอบครัวก็เป็นต้องดูแลตัวเองดีๆพักผ่อนออกกำลังกายกินยาหรือฉีดยารักษานานแค่ไหนแล้วบางคนก็รักษามาเป็น10กว่าปีเขาก็ยังไม่หาย
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับพี่จินนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับเรามีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวโรคเกี่ยวทางเดินอาหารก็คือว่าโรคของไวรัสตับอักเสบบีว่าเป็นแล้วน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้พี่จินก็เป็นไวรัสตับอักเสบบีใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: เคยเป็นครับ
1: เคยเป็น
2: ครับ
1: ปัจจุบันนี้
2: ป
1: ั
2: จจุบันหายขาดแล้วนะครับ
1: เหรอผมเพิ่งทราบเลยว่าบางทีไวรัสตับอักเสบบีนึกว่ามันไวรัสมันเป็นตลอดกาลเลยมันจะอยู่ในตัวเราเหมือนเชื้อหวัดงั้นอาจารย์ช่วยเล่าภาพคร่าวๆให้ผมเข้าใจหน่อยครับบางทีผมมีข้อมูลเก่าๆอยู่อย่างเงี้ยครับ
2: ถ้าพูดถึงไวรัสตับอักเสบในบ้านเราเนี่ยไวรัสตับอักเสบบีก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเป็นอันดับ1ของประเทศไทยก็คือว่าเดินมาอย่างน้อยใน20คนต้องมี1คนละที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังนะเราพูดกันถึงเรื้อรังก็คือว่าเป็นแล้วไม่หายมีไวรัสอยู่ในร่างกายไปตลอดทีนี้ในอดีตเราก็มักจะเข้าใจผิดคิดว่าส่วนใหญ่แล้วไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะต้องติดต่อโดยเช่นไปอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยที่เป็นไวรัสบีหรือรับประทานอาหารร่วมกันหรือต่างซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับอย่างในกรณีของคุณ

0: จรินพร
1: ครับ
0: จรินพรเนี่ยติดไวรัสตับอักเสบบีมาอย่างไรครับ
2: เคยมีประวัติคือมีพี่ชายเป็นนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็เคยมีประวัติเรื่องตาตัวเหลือง
0: เกินร้อยละ90ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วหลังก็จะเป็นเหมือนกับคุณจรินทรก็คือว่าติดจากมารดาคลอดนะครับก็คือว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยอาจจะมีผิวหนังถลอกปอกเปิดแล้วก็สัมผัสเลือดแม่ขณะคลอดแล้วก็เลยติดเป็นเรื้อรังคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่เช่นไปซุกซนเที่ยวผู้หญิงเคยติดไวรัสตับอักเสบบีมาก็จะเป็นเฉียบพลันแล้วหายขาดไม่เป็นเรื้อรังนะครับถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะติดตอนก่อนวัย1ขวบนะครับแล้วก็จะเป็นเรื้อรังทีนี้ในกรณีอย่างเนี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการนะครับการติดนี้ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับติดขณะคลอดในปัจจุบันต่อให้แม่เป็นไวรัสบีก็ไม่ติดลูกอีกแล้วเพราะว่าเรามีวัคซีนฉีดป้องกันเด็กทารกหลังจากคลอดแล้วถ้าฉีดภายใน12ชั่วโมงเนี่ยก็จะไม่ติดเชื้อจากแม่ใช่ไหมครับอันนี้ของกรณีของคุณจรินทร์เนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่ติดเพราะว่าเกิดเร็วไป
1: รุ่นสุดท้าย
0: เกิดเร็วไปก่อนที่จะมีวัคซีนนะครับก็คือว่าเรามีมาตอนนี้ประมาณ25ปีมันก็ถ้าเกิดช้าอีก25ปีเนี่ยก็ทันวัคซีนนะ
1: ความอันตรายของโรคอะครับคือบางทีเรากลัวเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะบีอย่างเงี้ยเป็นอันดับหนึ่งความน่ากลัวมันอยู่ตรงไหนครับ
0: ความน่ากลัวคือความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่ามันติดต่อโดยการกินอาหารร่วมกันซึ่งไม่ใช
1: ่
0: นะครับมันเกิดคนไข้เป็นไวรัสบีไปกินอาหารถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นไวรัสบีเกิดกินอาหารร่วมกันแล้วติดนะครับเก
1: ิ
0: ดเย็นๆไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวริมถนนอะไรต่างๆก็เปิดร้านตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านใช้น้ำถังเดียวกันล้างจานติดกันทั้งเมืองแหละแต่ในกรณีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้ติดด้วยวิธีนั้นความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่าไวรัสเนี่ยทำร้ายตับแล้วทำให้ตับเราเสียหาย
1: ครับคิดว่าอย่าแบบนั้นกันนะครับ
0: ซึ่งไม่ใช่นะครับในกรณีของไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอยู่ในตับไม่ได้ทำร้ายตับ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าการที่ไวรัสมันแบ่งตัวไปเรื่อยๆภูมิต้านทานของผู้ป่วยที่เห็นของแปลกปลอมอยู่ในตับเน
1: ี่
0: ยก็จะเข้ามารบด้วยกับไวรัสบีท
1: ี
0: นี้ไวรัสเนี่ยมันสิงอยู่ในตับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอภูมิต้านทานเข้ามารบกับไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยม
1: ัน
0: ก็เลยถูกตับเหมือนกับเป็นสมรภูมิรบของมันสองฝ่ายเพราะฉะนั้นตับเสียไปเนี่ยไม่ใช่เสียเพราะไวรัสบีเลย
1: เสียเพราะภูมิเราเอง
0: ใช่เหมือนกับเราคว่ำจานไว้เต็มโต๊ะเนี่ยแมงสาบวิ่งจานไม่แตกแต่เกิดมีแมววิ่งกระโจนมาตะปบแมงสาบเนี่ยจานแตกเพราะแมวเพราะภูมิต้านทานของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นคนในอดีตมักจะเข้าใจผิดว่าอย่าให้ร่างกายอ่อนแอเดี๋ยวจะไวรัสบีจะกำเริบไม่เกี่ยวถ้าเกิดเป็นเอดงอมร่างกายอ่อนแอไวรัสบีมีเท่าไหร่ก็ไม่อักเสบ
1: ครับ
0: งั้นการที่เกิดโรคเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะร่างกายอ่อนแอมันเกิดเพราะภูมิต้านทานเนี่ยไปรบกับไวรัสตับอักเสบบีนะครับแล้วความเข้าใจผิดนอกจากนั้นก็คือบางทีเราเข้าใจว่าเอ้ยอย่าอดนอนนะเดี๋ยวจะทำให้เกิดไวรัสบีกำเริบซึ่งไม่เกี่ยวกันไวรัสบีมันอยากจะนอนเมื่อไหร่มันก็นอนมันไม่มีสมองที่จะรู้สึกง่วงนอนถ้าเราอดนอนมันก็ต้องเพลียต่อให้ไม่มีไวรัสบีก็เพลียครับไม่เกี่ยวกันกับว่าการที่เราจะมีไวรัสบีหรือไม่ไวรัสบี
1: แล้วเราตรวจไงครับอาจารย์
0: อันนี้ถือว่าคุณจรินทร์โชคดีที่เขามีอาการอาจจะเป็น1ใน100เพราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังไม่ได้มีอาการคือรอจนมีอาการเนี่ยก็เช่นเป็นตับวายไปแล้ว
1: สายเสียแล้ว
0: เป็นมะเร็งตับใกล้ตายแล้วคือมีอาการมาหาหมอจองวัดดังๆยังไม่ทันมันเป็นภัยเงียบที่กว่าจะเกิดอาการเนี่ยจะเป็นขั้นสุดท้ายของโรคทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันมีสำรองไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรามีตับ1อันแล้วหั่นเป็น6ชิ้นเนี่ยเอาออกไป5ชิ้นเหลือเพียง1ชิ้นเนี่ย
1: ก็ยังใช้ได
0: ้ยังตรวจไม่พบความผิดปกติเลยมันสำรองมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้กว่าจะมีอาการเนี่ยจะน้อยที่เผอิญของคุณจรินทร์อาจจะตอนนั้นมีการกำเริบรุนแรงซะก่อนก็เลยเริ่มมีอาการตอนที่มีอาการเนี่ยยังไม่ถึงกับว่าเป็นตับแข็งคือเป็นช่วงที่อายุน้อยอยู่ตอนนั้น20ปีที่แล้วเนี่ยก็ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอะไรมากเราก็ติดตามอันนี้คืออาการนี้เกิดจากการที่ภูมิต้านทานของผู้ป่วยไปลบกับไวรัส
1: แล้วตับเป็นสมรภูมิพัง
0: ใช่ก็เลยเกิดตัวตาเหลืองขึ้นมาทีนี้โชคดีภูมิต้านทานของคุณจรินทร์เนี่ยดีมากก็คือลบแล้วสามารถจะควบคุมไวรัสเนี่ย ให้สงบพอสงบเนี่ยตับเราเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนจิ้งจกสลัดหางไปแล้วเนี่ยมันงอกได้มันสามารถจะดูแลตัวเองทำให้ฟื้นตัวเองขึ้นมาได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีของร่างกายก็คือเนื่องจากมันเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพยายามซ่อมสร้างตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อจะกลับมาทำงานให้ได้ดีที่สุดนะครับงั้นของคุณจรินทร์ก็ถือว่าเป็น1ในอาจจะประมาณ1ใน5 20% นะฮะ1ใน5ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับอักเสบบีเรื้อรังที่พออายุเพิ่มขึ้นเกิน 45-50 ปีไปแล้วเนี่ยอาจจะโชคดีมีความสามารถที่จะจัดการไวรัสสงบไปและมีภูมิขึ้นได้ก็คือกลับมาเป็นคนปกติเลยไปตรวจเลือดไม่มีใครรู้ว่าในอดีตเคยเป็นไวรัสตับอักเสบบีมาก่อนถึงแม้หายมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นถาวรแล้วเนี่ยก็ยังแนะนำให้คุณจรินทร์มาตรวจเป็นระยะเหมือนกัน
1: นั่นคือการดูแลตัวเอง
0: ดูแลตัวเองก็คือดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงต่างๆไม่ไปดื่มสุราดื่มของมึนเมาหรือว่าใช้หยูกยาพร่ำเพรื่อนะครับ
1: ถ้าอย่างผมสรุปนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยสามารถหายเองได
0: ้ครับ
1: ถ้าโชคดีแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีอยู่กับมันต่อไปเราจะคบกับเขาอย่างไรดีครับ
0: เราก็จะต้องติดตามเป็นระยะนะครับ
1: แล้วแพทย์ตลอด
0: ประเมินแล้วดูว่ายังมีเชื้อเยอะอยู่หรือมีเริ่มมีการอักเสบเนี่ยแพทย์อาจจะนัดสัก 2-3 เดือนครั้งหนึ่งเพื่อประเมินว่าจำเป็นต้องช่วยหรือไม่คือส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยยืนได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้แพทย์ช่วยนะครับ
1: ร่างกายของเราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
0: ใช่ครับมากไปกว่านั้นก็คือว่าในกรณีของไวรัสตับอักเสบบี
1: ครับ
0: ถ้าท่านมีญาติพี่น้องสายตรงมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่เป็นไวรัสตับอักเสบบีท่านควรมาตรวจด้วยครับว่าท่านเป็น
1: ไหม
0: เพราะรอให้มีอาการอาจจะช้าเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเพราะส่วนใหญ่จะติดจากแม่ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีพี่น้องมากกว่า1คนเป็นน่ะมาตรวจได้เลยครับ มันไม่ได้การันตีว่าจะต้องติดจากแม่ 100% ทุกคนนะครับคือมันขึ้นอยู่กับปริมาณของไวรัสของแม่ขณะที่คลอดบุตรคนนั้นๆว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดโชคดีปริมาณไวรัสน้อยขณะที่คลอดบุตรคนนั้นก็โชคดีไปไม่ติดถ้าปริมาณไวรัสเยอะคนนั้นก็ได้มรดกจากแม่ไป
1: คือไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ติดขณะที่คลอดออกมาคือติดลูกอาจจะมีแผลแล้วก็ติดทางเลือดของคุณแม่ใช่ไหมครับที่ผมถามว่าสมมติถ้าเกิดคลอดออกมาแล้วไม่มีเชื้อแต่ดื่มนมแม่ที่มีเชื้อ
0: คือบุตรที่เกิดจากแม่ที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีนะครับภายใน12ชั่วโมงจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับทีนี้ว่าถึงวัคซีนอาจจะภูมิขึ้นไม่ทันก็จริงแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้ติดทางน้ำนมนะครับยกเว้นว่าแม่มีแผลที่หัวนมอะไรแต่นี้อาจจะให้ลูกดูดนมไม่ได้ซึ่งก็ดูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะหัวนมเจ็บอ่ะใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับในกรณีอย่างนั้นเนี่ยถึงจะไม่ให้ดื่มนมแม่นะครับแต่โดยทั่วไปเราไม่ห้ามการดื่มนมจากแม่ครับแล้วก็แนะนำให้ดื่มด้วยครับ
1: ไวรัสบีตอนนี้สำหรับผมนะครับไวรัสตับอักเสบบีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเราสามารถดื่มน้ำหรือจะเป็นจริงๆสามารถกินร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็ดูแลคือใครที่เป็นเราไม่แยกตัวแบบนั้นในฐานะเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเรามีญาติคนที่เป็นมากกว่าหนึ่งหรือมีอาการรีบมาพบแพทย์เพราะว่าเจอแต่ละทีมันก็เป็นภัยเงียบเพราะอาจารย์บอกว่าถ้ามาเจอแล้วปุ๊บจองวัดดีๆก็ไม่
0: ก็รอมีอาการจองวัดดีๆไม่ทันครับเพราะ
1: ไม่ทัน
0: วัดบางวัดอาจจะคิวนาน
1: สาธุขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวตรวจผมขออนุญาตไปตรวจเลือดเลยขอบคุณมาก
0: สวัสดีครับคุณวัดสวัสดี
1: ตรวจเลือดตรวจเลือดเลยครับ
3: ขาเขาไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อเขาไม่แข็งแรงค่ะนี่หมอก็มาตรวจทุกเดือนกระดูกเขาข้างทุกข้างเขาจะล้าวหน่อยอะไรเงี้ยกลัวหลุดกลัวจะพูดเขาหลุดตรงขาเขาเนี่ยสองข้างเขาจะไม่มีแรงเดินอ่ะถ้าจูงเขาเดินก็เดินแบบเดินเขาก็กระโดดเอาอย่างเงี้ยแต่ทรงตัวไม่ได้เขายืนเดินยังไม่ได้ต้องคอยจับเขาเดินตลอดอะไรถ้าไปไหนก็เอาใส่รถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สาเหตุที่แรกอะเนาะ6-7 เดือนเด็กมันจะเขาจะคานจะอะไรแล้วใช่ไหมอันนี้เขาไม่คานไม่อะไรเขาจะนอนอย่างเดียวเราก็เลยผิดสังเกตก็เลยมาหาหมอตลอดค่ะรักษาแต่ตั้งแต่7 เดือนตลอดมากันเท่าทุกวันเนี่ย
4: วันนี้เป็นคุณยายแล้วก็น้องนิวนะฮะที่มาพบอาจารย์ครับ น้องนิวนี่มีอาการอะไรบ้างครับ
5: น้องนิวนี่ก็มีอาการเรื่องแขนขาเนี่ยเกร็งนะขาเกร็งแล้วก็สะโพกจะหลุดออกจากเป้านะครับนะ
4: ก็เลยต้องมาผ่าตรงน
5: ี้แล้วก็เขามีอาการภาพรวมนี่เขาเป็นอาการพัฒนาการช้าแล้วก็สมองเล็กสมองเขาจะเล็กกว่าปกติน้องนิวนี่ตอนคลอดเนี่ยเป็นแฝดแล้วก็คนที่เป็นพี่หรือน้องได้เสียชีวิตก่อนใช่ไหมเสียชีวิตก่อนในขณะตั้งครรภ์แล้วก็เหลือน้องเขาคนเดียว
4: คนเดียวนั่นอาการจริงๆคือจากสมองที่เล็ก
5: สมองใช่ฮะ
4: เลยส่งผล
5: ส่วนอื่นส่งผลทำให้ส่วนอื่นมีการพัฒนาการช้านะครับ
4: นี่การที่รักษาไปแล้วเนี่ยฮะมีการผ่าใช่ไหมฮะจำผ่าตรงไหนยังไง
5: คือเราผ่าสะโพกเพื่อผ่าคือเขามีแขนขาเกร็งแล้วก็พยายามตัดแล้วก็ยืดเอ็นร้อยหวายที่ขาสองข้างแล้วก็ที่เข่าเอาที่สะโพกเนี่ยแล้วก็เพื่อเราป้องกันเพื่อไม่สะโพกน้องเลื่อน
4: ถ้าไม่ผ่านี่จะเป็นยังไง
5: ถ้าไม่ผ่าเรากลัวอนาคตเนี่ยสะโพกจะมีการเลื่อนออกแล้วทำความสะอาดลำบากเพราะแขนขาเขาจะเกร็งนะคุณผู้ปกครองจะดูแลลำบากนะ
4: ฮะ
5: เรื่องทำความสะอาดตามเวลาน้องเขาอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะครับ
4: ตอนนี้ก็เลยผ่าการผ่านี่เพื่อไปทำอะไรบ้างนะฮะ
5: เพื่อไปยืดเอ็นส่วนใหญ
4: ่ยืดเอ็น
5: ยืดเอ็นอย่างเดียวใช่ฮะ
4: พอยืดเอ็นหมายถึงว่าก็จะไม่เกร็งไม่ติด
5: ก็ติดน้อยลง
4: ติดน้อยลงอ๋อแสดงว่ายังติดอยู่
5: ติดอยู่ติดน้อยลงใช่ครับ
4: แต่ตรงสะโพกก็จะไม่เลื่อนออก
5: สะโพกก็จะก็คือแทนที่จะก็เราเพิ่มทำให้มันเข้าไปในเบ้ามากขึ้น
4: อ๋อ

0: ขาจะมีแผลผ่าแต่แผลนี่จะเป็นแผลเจาะ
1: สองข้างเลย
0: เป็นสองข้างเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่ที่นิดตรงนี้นะครับ
2: ตรงนี้ไงฮะ
0: ครับเล็กๆนะแผลนี่จะเป็นแผลตรงนี้แล้วก็แผลเล็กแล้วก็จะมีแผลเล็กๆตรงนี้มีซุบซับเห็นไหมฮะตรงน
2: ี้เองเหรอฮะ
0: ใช่ฮะแผลเล็กๆเนี่ย
2: แผลเล็กมาก
0: แผลเป็นเนี่ยแผลตรงนี้นะครับแล้วก็แผลตรงสะโพกนะ
2: แล้วเราเจาะเหมือนเป็นรูๆเองสามจุด
0: ใช่ใช่ใช่
2: ฝั่งละสามจุด
0: ใช่สามจุดแต่เพื่อให้น้องเขาเนี่ยคือเกร็งน้อยลงแต่เขาก็ยังเกร็งอยู่นะแต่ผมว่าเขาดีขึ้นเดิมเนี่ยเขาอ้าไม่ได้เลยนี่เขาอ้าได้มากขึ้นนะ
2: ฮะ
0: แล้วก็ส่วนน้องเขานั่งเองได้ไหมเดี๋ยวรอให้เขานั่งเอง
2: นั่งเองได้ไหม
0: น้องคนนี้นั่งเองไม่ได้
2: ไม่ได้
0: เพราะว่าเนื้อเขายังควบคุมไม่ได้
2: ครับกี่ขวบแล้วคุณยายคนนี้
3: จะสี่แล้วค่ะ
2: ทุกวันนี้คุณยายทำอะไรยังไงให้น้องเขาบ้างกายภาพจะทำอะไรยังไงบ้าง
3: หมอที่แนะนำไปก็ทำขาเป็นนั่นไงก็ทำแขนทำขา
2: ครับทำยังไงคุณยายทำให้ดูหน่อยทำแบบนี้นะ
3: ก็ทำอันนี้ขีดตัวเรียนแล้วก็ทำอย่างนี
2: ้เขายิ้มนะชอบใจเหรอ
3: แล้วก็หมอก็ทำให้ดัดขา
2: อ๋อดัดขาด้วยนี่เจ็บไหมอ๋อพยักหน้านิดหน่อย
3: ก็ทำขึ้นมาอย่
2: างนี้นี่เขาเจ็บหรือเขาชอบใจ
3: เขาเจ็บ
2: เขาเจ็บใช่ไหม
3: เขาไม่อยาก
2: ไม่อยากให้ทำแต่เหมือนยิ้มนะ
3: ทำ
2: อันนี้เจ็บไหมเจ็บไ
3: หมก็หมอให้ยกตัวก็ให้ยกตรงนี้ค่ะ
2: ทำไมต้องให้ทำท่าพวกนี้ครับอาจารย
0: ์พวกนี้ก็ฝึกยืดกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ยืดเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อติดและไม่การแบบเหมือนกับออกกำลังกายให้เขาเราเน้นเพราะว่าเรากลัวเรื่องสะโพกอย่าติดยึดเกร็งนะครับ
2: ช่วงแขนมีอะไรต้องทำไหม
0: ช่วงแขนเขาไม่ได้ติดมากนะ
3: ไม่ได้ติดนะส่วนขาเนี่ยเขาติด
0: แต่ปัญหาของแขนเขามีเรื่องการใช้มากกว่าคือเขาแบบอย่างการ movement การขยับอะไรเขาอย่างการเคลื่อนไหวเขายังไม่สามารถที่จะใช้ได้งาน
2: หยิบจับอะไรได้ไหมคุณยายหยิบช้อนหยิบอะไรได้ไหม
3: หยิบได้ค่ะ
2: อ๋อเขาหยิบได้น
3: ะ
2: สามารถตัดเข้าปาก
3: ตัดเองได้แต่ว่าบางทีก็หกบางทีก็ได้กินอะไร
2: อ๋อเขาไม่สามารถเคี้ยวได้เอง
0: เขาบันน้องคุณไข้กลุ่มนี้ก็ปัญหาเรื่องการกลืน
2: การกลืน
3: เขากลืนอย่างเดียวเคี้ยวนิดๆหน่อย
0: เคี้ยวไม่
3: กล
0: ืนใช่แล้วก็ชอบมีน้ำ
3: ไม่ละเอียดยังไม่อะไรเขากลืน
2: ครับ
0: แล้วชอบมีน้ำลายไหลใช่ไหมบางทีน้ำลายไหลเขาอยากปัญหาเรื่องเหมือนเด็กๆเล็กๆที่เนี้ยเขายังน้ำลายชอบไหลนะเขาก ลืนยังไม่ค่อยดี
3: กลืนน้ำลายยังไม่ได
0: ้น้ำลายชอบไหลตลอด
3: หยดตลอด
2: โอ้ยพัฒนาการช้า
0: ใช่น้องเขาจะค่อนข้างพัฒนาการช้าเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน
2: ครับ
0: น้องเขาตอนนี้ก็4ขวบใช่ไหม
3: จะ4ขวบ
0: เนี่ยปกติแล้วเนี่ย4ขวบต้องวิ่งเล่นได้ใช่ไหม
2: ครับ
0: นี่น้องเขายังนั่งเองไม่ค่อยได้เลย
2: ครับแล้วจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับพัฒนาการของเขาจะ
0: ก็เราก็หวังว่าดีจะต้องดีขึ้นนะครับเพราะยังไงในก็ตามแนวโน้มพัฒนาการก็ควรจะดีขึ้นตามสภาพแต่น้องก็ออกก็ตอนนี้กายภาพอยู่ใช่ไหมยายกายภาพอยู่เราก็ต้องก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับ
3: ฝึกไปเรื่อย
0: น้องก็เรียนหนังสือยังไม่เรียน
3: ยัง
0: ไม่เข้า
3: เพราะเขาที่นี่ตัวเองยังไม่ได้เพราะเขาเดินยังไม่ได้
0: ยังไม่ได
3: ้
2: ครับจากนี้ไปอาจารย์จะแนะนำคุณยายแล้วก็ครอบครัวให้ดูแลน้องต่อยังไงฮะ
0: ก็ผมว่าก็ตอนนี้ก็คือต้องเน้นเรื่องกายภาพนะแล้วก็ช่วยเหลือดูแลเขาแล้วก็อาจจะพยายามสอนเขาแบบกินข้าวสอนเขาช่วยเหลือตัวเองบ้าง
2: ใช้ชีวิตประจำวัน
0: ทั่วไปอะไรนะให้ได้ก่อนแล้วก็การสื่อสารสำคัญนะเขาอยากได้อะไรแล้วต้องรู้แต่ผมว่าคุณยายน่าจะรู้นะใช่ไหมว่าเขาอยากได้อะไรอยากหิวไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาแจ้งให้ทราบได้พอทราบได้ไหม
3: ถ้าเขาหิวเขาจะชี้อะไร
2: อย่างนี้การสื่อสารกัน
0: ใช่สื่อสารให้ได้นะ
2: คุณยายคุยกับเขารู้เรื่องคือเข้าใจว่านี่คืออะไรอาการแบบนี้เขาต้องการ
3: ถ้าเขาอยากเล่นอะไรเขาก็ชี
2: ้
3: ถ้าไม่ถูกก็จะสายหน้าถ้าถูกเขาก็พยักหน้า
2: อย่างเมื่อกี้ที่ตอนทำผมถามเอ๊ะนี่เขายิ้มหรือเขาไม่อยากทำหรือเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยายดูออกใช่ไหมว่าเขายังอันนี้เขาเจ็บนะเขาไม่อยากทำคุณยายบอกได
3: ้
0: ส่วนใหญ่แล้วก็นัดส่วนใหญ่ก็ประมาณ3ช่วงนี้เขาผ่าแล้วนะแล้วก็นัดประมาณ3เดือน6เดือนดูว่าอาการพัฒนาเป็นยังไงแต่น้องเขามีอย่างที่เรียนที่ทราบคือน้องเขามีนัดหลายหม
2: อ
0: คือเราจะนัดใกล้ๆกันเช่นมีหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูไหมแล้วก็ดูนะฮะ
3: เด็กสีสังวาน
0: ใช่นะ
3: นัด
0: มีหมอเด็กก็ดูใช่ไหม
3: มีหมอเด็ก
0: จะมีหมอเด็กเราจะนัดใกล้ๆกัน
2: ทีจะมาทีเดียว
0: ใช่เมื
3: ่อติดกันเรียนคณะติดเรียนที่คนละเดือน
2: อ๋อฮะก็ขอบคุณคุณยายมากนะครับแล้วก็หวังว่าการน้องคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆการดูแลที่ดีของคุณยาย

0: ป็นเบาหวานแล้วมันเลื้อรลังนานแล้วฮะนานแล้วไอ้คำว่าเบาหวานตัวนี้นะแผลนี้ก็มารักษาแต่ปีที่แล้วฮะเราก็ต้องดูแลตัวเองครับของผมเนี่ยมันไม่ดีมันเกิดขึ้นมาเองพุพองขึ้นมานะฮะมันก็ไม่หายฮะแผลเรารู้เราเป็นแผลติดเชื้อที่เราการรักษายากมากครับพอเวลานี้ผมไม่กังวลแล้วเนี่ยเจ็บเกินเนี่ยผมยังตัดก็ตัดนะคุณหมอเอ้ย
1: คุณหมอครับคนไข้รายนี้มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
2: มาเรื่องแผลที่เท้านะครับซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานนะครับซึ่งโรคเบาหวานนี้ก็ทำร้ายเราได้หลายวิธีนะครับนะอย่างเช่นทำให้เกิดหลอดเลือดติดตันอย่างคุณลุงคนนี้ก็มีหลอดเลือดติดตันด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของปลายประสาทนะครับมันอักเสบแล้วก็ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้อย่างคุณลุงก็มีเท้าชาด้วยนะเท้าชาก็เป็นที่มานะครับว่าเท้าชาเท้าเราไม่รู้สึกเราเดินไปเหยียบอะไรเนี่ยก็ทำให้เกิดแผลได้
1: ก็เป็นแผลได้ง่าย
2: ใช่ครับ
1: และสำหรับคุณลุงเนี่ยตอนนั้นที่คุณลุงเป็นเบาหวานเนี่ยคุณลุงรู้ตัวไหมครับว่าตัวเราเองเป็นเบาหวาน
0: รู้ฮะ
1: รู
0: ้ที่รู้เพราะว่าผมไปหาหมอหาหมอจะมาลอกตาใช่ไหมลอกตาแล้วน้ำตาในเลือดสูงกินยาจนน้ำตาในเลือดลดลงเพราะลอกได
1: ้แสดงว่าคุณลุงนี่ก็เป็นที่เขาบอกว่าเบาหวานขึ้นตาถ้าควบคุมน้ำตาในเลือดไม่ดีพอผลที่ตามมาของโรคเบาหวานเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นแบบไหนครับ
2: ก็เนี่ยขึ้นตานะครับไปไตก็ไตก็แย่ลงเกิดแผลที่เท้านี้ก็ได้นะครับ
1: อย่างของคุณลุงเนี่ยไปเกิดแผลที่เท้า
2: เกิดแผลที่เท้าม
1: ันเกิดได้ยังไงทำไมไม่เกิดส่วนอื่นครับ
2: ช่วงนี้เบาหวานมันไปทำลายหลอดเลือดแดงนะครับทำให้หลอดเลือดแดงมีการตีบตันจากแผ่นไขมันนะครับถ้ามีร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆเช่นมีไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่นะครับพวกนี้ความดันโลหิตสูงก็ทำให้ตัวหลอดเลือดเกิดการตีบตันได้มากขึ้นจากแผ่นไขมันนอกนี้ก็ไปทำลายระบบเส้นประสาทส่วนปลายทำให้เกิดอาการชาของเท้าได้ก็ทำให้เกิดแผลง่ายเพราะเราเท้าเราชาไม่รู้สึกก็จะเดินไปเหยียบนู่นเหยียบนี่ก็เกิดแผลมาพอเกิดแผลแล้วเกิดหลอดเลือดตีบตันด้วยเลือดก
1: ็ไม่เลี้ยง
2: ไม่พอแผลนี้ก็ยิ่งไม่หายนะก็ยิ่งลุกลามมากขึ้น
1: ขออนุญาตดูแผลของคุณลุงได้ไหมครับ
2: ได้ครับ

0: ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับพอดีเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนนะครับจริงคนไข้คนนี้เป็นคนไข้ที่เรารักษามาแล
0: ้
1: วจนแผลหายสนิทไปแล้วรอบนึงนะครับรอบนี้เนี่ยไข้มีลักษณะของการติดเชื้อที่เท้าก็มีซึ่งเจอบ่อยในคนไข้โรคเบาหวานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท้าที่เป็นเบาหวานเนี่ยนอกจากการขาดเลือดนะครับเนื่องจากเส้นประสาทเสียแล้วยังติดเชื้อได้ง่ายได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าเวลามีการติดเชื้อในคนไข้ที่มีขาขาดเลือดเนี่ยมันจะลุกลามค่อนข้างเร็วนะครับอย่างคนไข้รายนี้นะครับตอนที่เข้ามาติดเชื้อเนี่ยตอนนั้นคนไข้ก็มีลักษณะอาการค่อนข้างเยอะจากการติดเชื้อนะเราก็จะเป็นที่ต้องเอาเนื้อที่มันติดเชื้อนี่ออกเพื่อจะรักษาชีวิตคนไข้ไว้ในขณะนั้นครับ
0: อย่างคุณลุงมาวันนี้เนี่ยคุณหมอจะเริ่มต้นตรวจอะไรก่อนของคุณลุง
1: แล้วก็ทำการตรวจแผลก่อนนะครับถ้าเราดูลักษณะของแผลนะครับของคนไข้นะครับลักษณะของแผลตรงขอบแผลมีลักษณะดำแบบเนื้อตาย
0: เกิดจากอะไรฮะ
1: เกิดจากการขาดเลือด
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เกิดจากการขาดเลือดเนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เห็นไหมครับ
0: ครับ
1: เนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เป็นเนื้อเยื่อดีนะครับที่จะช่วยสมานแผลปรากฏว่ามันมีค่อนข้างปริมาณค่อนข้างน้
0: อ
1: ยนะครับทำให้โอกาสที่แผลอันนี้จะหายเนี่ยค่อนข้างต่ำหายได้เองนะค่อนข้างต่ำนอกเหนือจากการตรวจแผลแล้วต้องมีการตรวจชีพจรนะครับ
0: ชีพจรเกี่ยวด้วยนะ
1: เนื่องจากเป็นตัวปล่อยเลือดมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตรวจชีพจรของผู้ป่วยร่วมด้วยนะครับดูว่าเลือดนั้นมาไม่พอจริงๆหรือเปล่าที่เราต้องทำการเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ตะครำนะที่ข้อเท้า
0: เก็บไว้ลูก
1: ครับเก็บนิดนึงนะครับที่บริเวณเข่านะครับบริเวณเข่านิดนึงนะครับคุณลุงนะครับ
0: เราจับเช็คดูได้เลย
1: ใช่ครับแล้วก็ที่บริเวณขาหนีบนะครับเมื่อเราประเมินละดูสภาพหลอดเลือดนะครับคนไข้ก็มีลักษณะของขาขาดเลือดจริงนะครับคงที่จะต้องทำการเพิ่มเลือดที่จะทำให้แผลอันนี้หายนะครับ
0: แล้ววิธีเพิ่มเลือดให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณแผลเนี่ยมันต้องยังไงฮะต้อง
1: ปกติแล้วมีอยู่2วิธีหลักนะครับวิธีแรกก็คือใช้รักษาผ่านสายสวนคือเจาะนะครับบริเวณหลอดเลือดแดงที่บริเวณขาหนีบแล้วก็ใส่บอลลูนเข้าไปขยายในหลอดเลือดที่มีการตีบตันเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงปลายส่วนเนื้อเยื่อส่วนปลายได้ดีขึ้น
0: อ
1: ีกวิธีหนึ่งก็คือทำบายพาสเลยนะครับบายพาสหลอดเลือดแดงนะครับก็คือผ่าตัดบริเวณขาหนีบนะครับแล้วก็เอาไปลงบริเวณหลอดเลือดส่วนปลายที่ยังดีๆนะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงตรงบริเวณปลายเท้าได้ดีขึ้นคร
0: ับคุณลุงครับหลังจากที่เราเป็นโรคเบาหวานจนกระทั่งทำให้เกิดบาดแผลขนาดนี้เนี่ยการใช้ชีวิตของคุณลุงเนี่ยเปลี่ยนไปไหมครับ
2: ครับมันก็เปลี่ยนไปฮะทำอะไรก็ไม่สะดวกนะครับ
0: มันเจ็บตลอดเวลาไหมฮะหรือว่าเจ็บเฉพาะช่วงเช้าๆอากาศช่วงนี้เย็นๆด้วย
2: อ๋อตลอดเวลาเลยฮะ
0: ตลอดเวลาเลย
2: เนื้ออะไรเนี่ยไม่สะดวกเลย
0: ก็ถือว่าคุณลุงนี่ก็โชคดีนะฮะยังรักษายังไม่ถึงขั้นตะขา
2: ไม่นะครับผมทำใจเลยนะ
1: ทำใจแล้ว
0: ตอนแรกทำใจแล้วนะ
2: ฮะมาหาคุณหมอเจอวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยแล้วจะปรึกษาคุณหมอแล้วไปต้องเอามันไว้แล้วคุณหมอเจ็บแล้วเกิน
0: เพราะคุณลุงทนไม่ไหวปวดมากเนี่ยอยากให้คุณหมอตัดข้อขาตรงนั้นไปเลย
1: โอเค
0: มันจะดีกว่าไหมฮะในการรักษา
1: การตัดขาก็เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษานะครับแต่ปกติเนี่ยเราจะพยายามรักษาขาหรือเท้าของคนไข้ไว
0: ้
1: นะครับเพื่อที่จะหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่ถูกตัดขาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะกลับไปเดินได้ 100% ด้วยขาเทียม
0: อ๋อเหรอครับ
1: นะครับแค่หนึ่งใน5เท่านั้นเองนะครับที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือภายหลังจากการที่ตัดไปแล้วเนี่ยนะคนไข้ก็อาจจะเกิดแผลที่ไม่หายได้ถ้าเลือดมันยังมาไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลือกวิธีรักษาเราต้องมีการวัดค่าออกซิเจนของคนไข้ก่อนนะครับว่าออกซิเจนมาระดับไหนถ้าไม่พอจริงเราต้องเพิ่มเลือดก่อนหรือเปล่า
0: วัดค่าออกซิเจน
1: ใช่ครับออกซิเจนใต้ผิวหนังนะครับของคนไข้
0: วัดได้ด้วยนะ
1: ครับเรามีเครื่องมือพิเศษที่จะทำการ
0: เราวัดเพื่อรู้ออกซิเจนไปเพื่ออะไร
1: ใช่ครับระดับนะครับของบริเวณไหนนะครับที่เลือดมาเลี้ยงพอนะหนึ่งก็ดูว่าแผลหายไหมนะแผลไม่หายต้องทำการเพิ่มเลือดถ้าแผลไม่หายถ้าจะเป็นต้องตัดเนี่ยต้องตัดที่ระดับไหนนะครับก็จะช่วยเราค่าออกซิเจนก็จะช่วยบอกเราได้
0: จะบอกระยะได้
1: ใช่ครับบอกระยะ
0: นะครับและสำหรับคุณลุงถ้าเกิดสมมติแผลเรารักษาแล้วแผลนี่หาย
1: ครับ
0: โดยสรีระของลุงที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิมไหม
1: กลับมาเดินได้ครับกลับมาเดินได้
0: เพราะฉะนั้นเราต้อง
1: การปรับรองเท้าช่วยหน่อยนั่นเอง
0: เราก็เลยต้องรักษาก่อนณขั้นตอนนี้เข้าใจภาพงั้นขออนุญาตถามคุณลุงคุณลุงครับ
2: ครับ
0: คุณลุงอยากจะฝากบอกอะไรถึงผมเชื่อว่าไปมีคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านเลยที่เป็นเบาหวานแล้วไม่อยากจะไปหาหมอตอนนี
2: ้คือทุกคนเขาคิดว่ายาหม้อยาอะไรนี่นะครับช่วยได้แต่ผมบอกว่าผมไม่เชื
0: ่
2: อผมเชื่อยาหมออย่างเดียว
0: มาหาหมอดีกว่า บางคนอยู่ที่บ้านแพทย์ทางเลือกอย่างที่เขาบอก
1: บ
0: นะครับแต่ทีนี้พอมาพบกับคุณหมอจริงๆระยะเขาเรียกของบาดแผลมันเลยไปไกลแล้ว
2: เพราะว่าคุณหมออธิบายว่าเส้นเลือดมันตีบตันตรงไหนอะไรเงี้ยนะ เราสามารถรู้ได้

0: คนไข้ที่เป็นเบาหวานอยู่อันนี้ถ้าผมเป็นนะระยะไหนควรจะมาหาหมอได้แล้วหรือว่าดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้ไหม
1: ปกติเขาให้เบาหวานต้องมาตรวจรักษาอยู่แล้วหนึ่งเพื่อมาควบคุมระดับน้ำตาลนะครับควบคุมระดับไขมันคอเลสเตอรอลสูงซึ่งหมอยุรกรรมเขาจะเป็นคนดูแลให
0: ้
1: ที่สำคัญก็คือการดูแลเท้านะครับไม่ให้เกิดแผลอาการป้องกันไม่ให้เกิดแผลนะครับการตรวจเช็คเรื่องเท้าชานะครับเพราะคนไข้กลุ่มนี้อาจจะต้องสวมรองเท้าเวลาอยู่ในบ้าน
0: ร
1: วมถึงนอกบ้านด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เท้านะครับเพราะว่าเราเกิดแผลเกิดขึ้นอย่างเงี้ย
0: เขาไม่รู้ตัวเลย
1: ไม่รู้ตัวแล้วก็พวกนี้การรักษาเนี่ยก็จะยุ่งยากขึ้นนะแล้วถ้าเกิดแผลแล้วให้รีบมารักษานะครับอย่ารักษาเองนะครับเพราะแผลเบาหวานรักษาค่อนข้างยากแล้วก็ลุกลามค่อนข้างรวดเร็ว
0: นะครับคุณหมอครับถ้าพูดถึงโรคเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมิตรกับอีกหลายๆโรคเลยนะครับแต่ว่าไปก็ไม่มีใครอยากจะเป็นมันมีวิธีป้องกันไหมครับที่ไม่อยากให้ตัวเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวาน
1: ครับก็ถ้าไม่ใช่สาเหตุเบาหวานจากพันธุกรรมนะครับเราก็สามารถป้องกันโดยการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมนะครับควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินควบคุมระดับไขมันในเลือดนะครับซึ่งอาจก็จะถ้ากรณีที่เป็นเบาหวานก็ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงได้นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ตัวเราเองการควบคุมอาหารแล้วก็การดำเนินชีวิตในประจำวันนะครับไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไป
0: ผมเคยได้ยินมาความเชื่อของว่าเวลาจะดูตัวเองว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าในเฉพาะบริเวณผู้ชายนะเวลาไปปัสสาวะแล้วมันมีมดมาตอมปัสสาวะเรามา
1: ก็เป็นอีกอันหนึ่ง
0: นะครับอันเป็นเรื่องจริงป่ะครับ
1: ใช่ครับเพราะคือพวกน้ำตาลในเลือดสูงๆก็จะขับมาทางปัสสาวะ
0: ครับ
1: ถ้ามีมดก็ตามอาการ
0: คอยสังเกต
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแต่ทางที่ดีก็ต้องมาตรวจเลือด
1: มาตรวจดีกว่า
0: จะรู้เป็นชัดเจนแน่นอน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะครับรู้เนิ่นๆแล้วก็ป้องกันได้คุณหมอครับแล้วอย่างคุณลุงเนี่ยครับหลังจากพบกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วกลับบ้านไปเนี่ยการดูแลรักษาบาดแผลเนี่ยเขาต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: ขั้นแรกเราต้องป้องกันไม่ให้แผลเนี่ยถูกน้ำนะครับในเวลาอาบน้ำก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าในบริเวณแผลเพราะว่าถ้าแผลนี้สกปรกมีโอกาสติดเชื้อซ้ำลุกลามไปกว่าเดิมแทนที่จะเก็บขาไว้ได้คราวนี้สูญเสียขาม
0: ันจะลามไปเร็วขึ้น
1: ลามไปเร็วขึ้นถ้าติดเชื้อใหม
0: ่แสดงว่าอยู่ที่บ้านก็ต้องพันตลอดเวลา
1: ต้องมีการพันไว้นะครับเราจะนัดทำแผลอยู่แล้วนะครับอาจจะสองสามวันครั้งด้วยอุปกรณ์ทำแผลของเรานะครับดังนั้นเราก็จะนัดติดตามคนไข้อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้แผลนั้นหายเร็วๆขึ้นครับ
2: วันนี้คุณยายพาหลานมาหาหมอค่ะรู้สึกว่าขาเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนเมื่อก่อนที่เขาเกิดแรกๆมันจะเป็นมากเลยนะคะเขาจะแบนแล้วก็เขาจะถ้าสมมุติว่าเดินเขาก็จะเอียงข้างนึงอย่างนี้ค่ะปกติฝ่าเท้าเขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาจับเขายกขึ้นอย่างนี้ค่ะเขาก็จะเหยียบแต่ทีนี้เขาเหยียบยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เขาก็จะเหยียบแบบตะแคงนิดนึงค่ะเป็นเท้าแปรค่ะก็คือเขาเกิดมาแล้วเท้าเขาจะฝ่าเท้าเขากับช่วงขาจะพับใส่กันเลยค่ะพับติดกันเลยตอนแรกเราก็ตกใจว่าเขาจะเดินได้ไหมทำไมขาเป็นแบบนี้แต่อีกข้างนึงไม่เป็น
3: วันนี้เป็นครอบครัวน้องภูมินะฮะนี่คุณยายอุ้มอยู่แล้วก็คุณแม
4: ่ครับ
3: วันนี้คือน้องภูมิซึ่งยังเล็กมากเลย
4: ครับ
3: อายุเท่าไหร่นะฮะ
5: 3เดือนกับ7วัน
3: 3เดือนกับ7วันครับมาพบคุณหมอเพราะอะไร
4: ก็วันนี้น้องภูมิเข้ามานัดติดตามเรื่องเท้าภาษาไทยเรียกเท้าแปร
3: เท้าแปร
4: ครับ
3: เท้าแปรเป็นไงครับอาจารย์
4: เท้าแปรก็คือเท้าแรกเกิดเนี่ยข้อเท้ากระดกขึ้นมา
3: คือถ้าเท้าปกติเราจะเป็นอย่างนี้
4: ถ้าเป็นอย่างนี้ใช่แต่นี่เท้าแอ่นขึ้นมาอย่างน
3: ี้แอ่นเลย
4: ขึ้นมาใช่ครับแอ่นขึ้นมาแบบ
3: แอ่นไม่อย่างนี้แอ่น
4: ดัดแบบดูแล้วตกคุณพ่อคุณแม่ตกใจมากเลยลูกเวลาลูกคลอดมาเอ๊ะลูกฉันผิดปกติอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่น้องเขานี่เขามาติดตามเนี่ย
3: คื
4: ออาการผมว่าเขาก็ดีเริ่มดีขึ้นนี่กำลังจะบอกว่าโรคเท้าแปรจริงๆแล้วถ้าเป็นตั้งแต่กำเนิดนะไม่ต้องกังวลพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลมาก
3: ก็เท้าเป็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
4: ใช่
3: จะแทบจะพับเลยนะ
4: ใช่คร
3: ับ พ่อแม่คุณแม่กังวลไหมกังวลกังวลแน่ๆคุณยายล่ะ
5: คิดมากเลย
3: คิดมากเลย
5: โบราณเดินไม่ปกติ
3: ใช่ไหมนอนหลับไหมคุณยาย
5: ก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่
3: ไม่ค่อยหลับกังวลเรื่องนี้เลยนี่กังวลกันหมดเลย
4: ใช
3: ่
4: กังวลทั้งส่วนใหญ่กังวลมากเพราะว่ากลัวลูกจะพิกลพิการอะไรนะ
3: แต่คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกังวล
4: แต่ส่วนคุณหมอเองส่วนใหญ่เพราะว่าโรคพวกนี้ส่วนใหญ่จะดีขึ้นเองตามธรรมชาติ
3: อ๋อเหรอครับ
4: แล้วหายเองได้ง่าย
3: หายเองได้ง่ายด้วย
4: ได้ง่าย
3: หมายถึงไม่ต้องมาเจอคุณหมอไม่ต้องรักษาก็อาจจะหายได้
4: ใช่แต่ว่าเราก็จะมีการให้ดัดนิดหน่อยใช้มือเนี่ยใช้มือธรรมชาติใช้มือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือดัดเท้าลงมานิดหน่อยตามธรรมชาติได้นะครับซึ่งก็จะช่วยได้บ้างนะ
3: ครับประเภทที่ไม่หายเองมีไหมฮะคือแปรแล้วไม่มาหาคุณหมอ
4: ถ้าไม่หายเองเนี่ยจะเป็นโรคจะเป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งก็จะมีเหมือนกันโรคที่เขาเรียก

0: ว่าเท้าแบนแบบดัดไม่ได้หรือคือเป็นกลุ่มที่อยู่ในเรียกว่าเท้าแบนแบบแข็งมีกลุ่มนั้นไหนต้องผ่าตัด
1: อันนั้นก็มีแต่ต้อง
0: มีแต่เจอน้อยมากนะครับ
1: อย่างของน้องภูมินี่ไปถึงขั้นไหนยังไงฮะยังแปรอยู่ไหมฮะ
0: น้องภูมินี่ผมว่าเขาดีขึ้นเยอะนะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับอันนี้น้อง
1: เป็นขั้นไหน
0: ข้างไหนครับ
1: ข้างไหนเป็นข้างขวา
0: ข้างขวานะครับนะเราก็ดูข้างขวา
1: ครับ
0: ดูข้างขวา
1: ข้างซ้ายไม่แปรใช่ไหม
0: ข้างซ้ายไม่แปรแต่เราดูเราก็ต้องดูสองข้างส่วนใหญ่นะครับนะคือตอนแรกเกิดเนี่ยน้องเขาเท้าเขาจะเป็นอย่างนี้นะคือจะพับขึ้นมาอย่างนี้เลย
1: โอ้โหเหรอ
0: เนี่ย
1: ในขณะที่ข้างนี้ไม่เป็น
0: ข้างนี้ไม่เป็นนะแรกเกิดแต่พอตอนหลังเนี่ยเราก็พยายามให้กดให้พยายามคุณพ่อคุณแม่ดัดเท้าลงมาอย่างนี
1: ้ดัดออกนี
0: ้คือยังจะเห็นว่ายังมีรอยอยู่รอยอย่างเงี้ยนะจะมีรอยร่องรอยการเป็นอย่างนิดหน่อยนะแต่พอดัดเท้าลงมาเขาจะดีขึ้นนะแต่มันก็มีบางงานวิจัยบอกว่าไม่ดัดก็หายเหมือนกันนะแต่เราเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะให้เขาทำเท้าลงนี้ทำแบบนี้ก็เนี่ยประมาณ 2-3 เดือนจะดีขึ้นเรื่อยๆ3เดือน4เดือน5เดือนคือเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: อ๋อยังนี้ถือว่าหายยังคุณยายว่า
2: ก็ถือว่าก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกๆนี่เขาจะอย่างนี้เลยอย่างคุณหมอว่า
1: พับแทบไม่พับไปเลยนะตอนนี้ก็
2: จะโดนตรงนี้เลย
1: ตอนนี้ก็ดูเป็นปกติแล้ว
2: ค่ะปกติ
1: ครับต้องเหมือนกับทำหลายๆหนตอน
0: ใช่คืออาบน้ำเช้ากลางวันเย็นทำ
1: ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทุกวันนี้นอนหลับสบายยังคุณยาย
2: ก็
1: ยังกังวลอยู่
2: สบายค่ะก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าได้มาหาหมอที่นี่ก็รู้สึกว่าสบายใจ
1: สบายใจ
2: ยังไงก็ต้องมาหาหมอที่นี่ยังไงก็ต้องมารักษาที่นี่อะค่ะถึงยังไงก็ต้องอยากจะได้คำแนะนำจากคุณหมอว่าจะรักษายังไงเราก็ต้องให้คุณหมอแนะนำอีกทีนึงอะค่ะ
1: ครับคือการแปรเนี่ยแปรพับอย่างนี้แล้วมีเอียงไปข้างอะไรอย่างนี้มีไหมฮะหรือ
0: ส่วนใหญ่ก็อาจจะแปรพับแล้วก็เอียงข้างส่วนใหญ่แปรแล้วเอียงไปด้านข้างด้วย
1: เอียงข้างด้วยมีอ๋อส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วย
0: ใช่ใช่ครับ
1: เท้าแปรนี่เกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย
0: ์ก็จริงๆมีหลายสาเหตุนะครับอย่างของน้องเนี่ยเราบอกว่าเป็นแต่หลังคลอดเนี่ยกำเนิดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันก็ไม่เชิงแบบผิดปกติชัดเจนส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นจากน้องอย่างตัวใหญ
1: ่
0: หรือว่าตัวไม่ใหญ่อย่างน้ำคร่ำของคุณแม่น้อยก็เลยโดนเบียดก็เบียดเสร็จก็เลยอยู่ในท่าแบบนี้ท่า
1: เลยรุ่นทับไว้
0: ใช่ใช่ใช่แต่มีบางอย่างเช่นเป็นจากกระดูกผิดรูปนะหรือเป็นจากติดเชื
1: ้
0: อหรือเป็นจากโรคกล้ามเนื้อผิดปกติอะไรไอ้พวกนั้นเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มหนึ่งหรือเอ็นร้อยไหวสั้นพวกนี้ต้องรักษาก็อีกแบบหนึ่ง
1: แปรเหมือนกันแต่อีกกลุ่มนึง
0: ใช่ใช่อันนั้นมักเป็นตอนเริ่มโตหน่อยเริ่มเดินได้เริ่มอะไรนะเป็นคนละกลุ่มกัน
1: แต่การเท้าแปรเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองกังวลแน่ๆแหละคุณยายก็บอกนอนไม่หลับแต่ถ้าโดยทั่วไปหายเองได
0: ้ครับ
1: ไม่ควรกังวลมากไม่หายเองอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยที่อาจารย์บอกไปแต่มีอาการอื่นอีกไหมฮะที่อาจจะเกิดกับเท้าเด็กที่จะทำให้พ่อแม่กังวลได
0: ้มีคือมีเหมือนกันคือเป็นเท้าแปรแต่ชนิดที่มันดัดไม่ได้อย่างเงี้ย
1: ดัดไม่ได้เหรอ
0: คือมันจะแข็งดัดมันไม่ลงนะ
1: ดึงจะดึงอย่างงี้ก็
0: คือจะติดมันจะติดอย่างเงี้ยคือถ้ามันติดอย่างเงี้ยก็เริ่มไม่ดีละนะแต่อะไรก็ดีเนื่องจากว่าเด็กแรกเกิดแรกๆเราอาจยังไม่ทำอะไร
1: ค
0: ือเราก็อาจจะพยายามดูไปก่อนนะพอเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆหลังจากมาดูละว่ามันเป็นจากสาเหตุอะไรกันแน่เช่นกระดูกในเท้าผิดปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางอย่างซึ่งอาจต้องเข้าเฝือกหรือบางอย่างต้องผ่าตัดซึ่งก็ว่าเป็นรายๆไปนะฮะ
1: ก็จะมาดูตอนโตขึ้นอีกหน่อย
0: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคแบบตามคลาสสิกเนี่ยส่วนใหญ่จะดีขึ้นเอง
1: แต่ทีนี้พอฟังแบบนี้พ่อแม่ปกครองงั้นฉันไม่พาลูกไปให้หมอดูควรเป็นอย่างนั้นไหมฮะหรือว่ายังไงก็ตามหายเองไม่หายเองหรือควรจะ
0: ก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะฮะว่าเนื่องจากเราวิวัฒนาการต่างๆเราก็ดีขึ้นแล้วเราก็การเข้าถึงแพทย์หรือว่ามันก็ง่ายขึ้น
1: ครับ
0: ผมว่าก็แนะนำก็มาดูอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก็ยังดี
1: มาเถอะครับ
0: ใช่ครับมาสักครั้งสองครั้งอะไรยังไงก็ด้วยความสบายใจทั้งผู้ปกครองทั้งหมอด้วยก็จะดีกว่าครับ
1: ตอนเราดัดเขานี่เขาร้องไหม
2: เขาเจ็บนะคะ
1: เจ็บ
2: เขาจะดึงกลับเลย
1: เขาจะฝืนใช่ไหม
2: ค่ะเขาจะฝืนแบบว่าพอเรากดเหมือนที่คุณหมอบอกค่ะเขาก็จะถอยดึงถอยกลับแต่ว่าดึงถกกลับอย่างเงี้ยค่ะเขาเจ็บรู้สึกว่าเขาจะเจ็บ
1: ร้องไหมฮะ
2: ก็ร้องนิดนึง
1: ร้องนิดนึง
2: แต่เราก็พยายามทำเบาๆค่ะแต่บ่อยครั้ง
1: แล้วก็ตอนหลังก็หายก็จะหายเจ็บแล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยร้อง
2: ก็ตอนหลังมาบีบแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร
1: ่
2: นั่นก็ว่าเขาก็จะชินขึ้นนะคะ
1: แต่เวลาให้เขายืนลงวางบนพื้นเนี่ยเขาเป็นไงเท้า

0: ขาเขาจะเหมือนขาแพลงอะค่ะจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร
1: ่ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้น
0: ก็ยังเป็นอย่างน
1: ี้ในลองนะโอ้ไม่อยากยืนนั้นเนี่ยเห็นด้วยอย่างนี้ถือว่าเป็นยังไงฮะ
2: ก็นี่คือเป็นเซลล์ยังมีการหลงเหลือนิดๆแต่ว่าบอกยากเพราะว่าน้องเขายังไม่ได้ยืนจริงๆคือเขาน้ำหนักตัวถ่วงมา
1: ครับอย่างนี้ต้องนัดมา
2: เรานัดยืนมาน
1: านสักแค่ไหน
2: ก็ตอนนี้น้องเขา3เดือนก็อีกสักผมว่าสัก6เดือนได้9เดือนก็เดิน
1: อีก6เดือนมาพบนะฮะมีอะไรกังวลหลงเหลืออีก
0: ก็กังวลที่ว่ากลัวเขาแบบว่ายืนแล้วขาก็จะเฉยมาข้างนึง
1: จะไม่อย่าง
0: น
1: ี้ใช
0: ่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะกังวลตรงนั้นมากเลยค่ะคุณหมอ
1: แต่ว่าโดยทั่วไปนะฮะเด็กจะแสดงอาการชัดเจนว่ายืนแล้วปกติจะหายไปได้เองเนี่ยใช้เวลาเขาจะควรจะอายุสักเท่าไหร่ถึงจะเห็นชัด
2: ส่วนใหญ่เราจะดูหายจริงๆเราดูเด็กเริ่มเดินเลย
1: ครับ
2: ก็ประมาณส่วนใหญ่ก็8 9เดือน10เดือนช่วงนี
1: ้
2: แต่ว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่บอกยากไงเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้น้องเขาลงน้ำหนักเนี่ยจะลงเหลืออยู่บ้างแต่เนื่องจากน้ำหนักเขากดลงมันไม่ได้เป็นการเดินจริงๆ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มเกาะเดินยืนจริงๆเนี่ยนั่นจะพอมองได้ละก็ประมาณสัก9เดือน10เดือนช่วงนี้นะครับจนถึงปีหนึ่งถ้ายังเป็นมากนะครับเป็นมากๆจริงๆอาจจะต้องใช้รองเท้าเสริมหรือเลยก็แล้วแต่ต้องดูตอนนั้นอีกที
1: หรือ
2: เราตอนนั้นเราดูเอ๊ะหรืออาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่จากโรคนี้ก็ได้แต่ว่าน้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่นะครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ดีครับ

สวัสดีฮะวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอในรายการกินรสพุงฮะไม่ผิดวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอฮะในรายการกินกับหมอซีรีส์กินรสพุงเห็นเกาๆแบบนี้วันนี้แน่นอนอาหารที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะต้องทำมาจากปลาเก๋าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับเทคนิคในการทำอาหารเพื่อลดพุงโดยที่เราเรียกว่าเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราจะไปรู้จักกับการทำสเต็กปลาเก๋าส่วนอาหารทางเลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนึงครับ

ำหรับอาหารวันนี้นะคะมันจะดูเหมือนเป็นอาหารทางเลือกนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำอาหารซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กะทิก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของนมสดนะคะนมถั่วเหลืองหรือว่ากะทิธัญพืชทดแทนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันลงไปได้ค่ะลักษณะของเนื้อสัตว์นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเห็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะซึ่งลักษณะ texture ของตัวเห็ดเนี่ยจะสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนที่เราจะทานเป็นหมูเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของอาหารทะเลเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อไก่แทนได้ค่ะในส่วนของความหวานในอาหารนะคะเราอาจจะใช้อาหารหลายอย่างมาทดแทนได้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราต้มซุปหรือเราผัดนะคะเราอาจจะใช้เป็นหอมใหญ่นะคะซึ่งมันจะช่วยให้ความหวานตามธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าย่าหวานนะคะซึ่งอันนี้ปรุงอาหารได้แล้วก็สามารถลดการใช้น้ำตาลลงไปได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เราแนะนำให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถลดพลังงานในอาหารลงช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงนะคะแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

ฟันนะครับเป็นอวัยวะในร่างกายที่มีความแตกต่างจากอวัยวะอื่นเพราะว่ามันไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้การเริ่มต้นป้องกันนะครับให้ฟันอยู่กับเราได้นานๆนะครับเริ่มต้นได้ง่ายๆครับจากมือเราเองเราต้องเลือกนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดของเราให้ถูกต้องกรณีคนทั่วไปนะครับเราก็มีภาวะการเรียงตัวของฟันที่ปกติเนี่ยเราสามารถใช้แปรงปกติธรรมดาได้เลยครับแปรงที่มีหน้าตัดตรงผิวหน้าตัดเรียบขนแปรงนุ่มแปรงธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละครับที่ราคาค่อนข้างถูกไม่ต้องเป็นแปรงพิเศษอะไรเลยส่วนแปรงที่มีรูปร่างพิเศษที่ไม่ใช่ลักษณะหน้าตัดตรงมันจะเหมาะกับคนบางประเภทนะครับอย่างเช่นฟันที่มีลักษณะการเรียงที่ไม่ปกติมีการซ้อนไปซ้อนมาขนแปรงพวกนั้นก็จะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้สามารถเข้าไปทำความสะอาดในจุดเหล่านั้นเนี่ยได้ดีขึ้นถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเพิ่มเติมขึ้นนิดนึงในส่วนของแปรงไฟฟ้านะครับที่หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าแปรงไฟฟ้าเนี่ยมันดีจริงๆแล้วเนี่ยแปรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับธรรมชาติของเขาคือจะมีความแข็งหน่อยจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะแปรงบริเวณขอบเหงือกได้เพราะว่าถ้าเกิดแปรงปุ๊บเราจะรู้สึกเจ็บจริงๆแปรงไฟฟ้าเนี่ยไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราสามารถขยับแปรงด้วยมือของเราเองได้ใช้แปรงธรรมดาก็พอครับส่วนของไม้ขัดฟันก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เราจำเป็นต้องใช้เหมือนกันเพราะว่าแปรงเนี่ยเราสามารถแปรงเฉพาะด้านที่แปรงมันสามารถสัมผัสได้นะครับก็อย่างเช่นด้านนอกแล้วก็ด้านในแล้วก็ด้านบทเคี้ยวของฟันแต่ส่วนที่ฟันมันมาชนกันนะครับมันไม่สามารถที่จะใช้แปรงเข้าไปสัมผัสได้เพราะฉะนั้นไหมขัดฟันก็จะมีบทบาทหน้าที่สำคัญตรงนี้การเลือกยาสีฟันนะครับคุณสมบัติที่เราต้องการพื้นฐานเลยนะครับก็คือยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์นะครับผสมอยู่นะครับปริมาณของฟลูออไรด์ที่เป็นมาตรฐานเลยก็คือ 1,000 ppm แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือยาสีฟันที่มีผงขัดที่ค่อนข้างละเอียดหน่อยนะครับเพราะว่าผงขัดของในยาสีฟันเนี่ยนะครับจะช่วยให้เราทำความสะอาดฟันได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าผงขัดหยาบจนเกินไปก็จะทำให้ฟันเราสึกได้เร็วขึ้นเช่นกันเราสามารถเทสด้วยมือเราเองได้บีบใส่มือเรานะครับลองบีบแล้วรู้สึกมันมีความสากที่เราสามารถสัมผัสด้วยนิ้วเราได้เนี่ยอันนั้นถือว่าละเอียดมากแล้วส่วนยาสีฟันที่มีความพิเศษนะครับอย่างเช่นยาสีฟันลดอาการเสียวฟันยาสีฟันที่ช่วยเรื่องเหงือกยาสีฟันที่ช่วยทำให้ฟันเราขาวขึ้นถามว่ามีความจำเป็นไหมตอบตามตรงเลยครับไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่นะคุณลองสังเกตตัวเองง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดคุณมีอาการเสียวฟันจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันมีอยู่นะครับอย่างเช่นมีภาวะเหงือกร่นลงไปแล้วนะครับหรือมีภาวะฟันสึกหรืออาจจะมีฟันผุก็ได้ยาสีฟันพวกนี้ก็จะช่วยได้แต่ว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันยังไม่ถูกแก้นะครับจริงๆแล้วควรที่จะไปพบทันตแพทย์ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของอาการเสียวฟันของเราเนี่ยจริงๆมันเกิดจากอะไรการแปรงฟันที่ถูกต้องเริ่มต้นจากการวางแปรงสีฟันให้ถูกต้องก่อนไม่ใช่ว่าการแปรงฟันจะแปรงแค่ฟันอย่างเดียวนะครับเราต้องแปรงบริเวณคอฟันแล้วก็ขอบเหงือกของเราด้วยเริ่มต้นนะครับจากการวางแปรงให้ถูกต้องก่อนนะครับโดยวางแปรงนะครับให้ขนแปรงเนี่ยทำมุม45องศากับฟันนะครับเสร็จแล้วนะครับพอได้มุมที่ถูกต้องปั๊บนะครับสังเกตว่าจะเห็นว่าตัวขนแปรงเนี่ยสัมผัสทั้งคอฟันแล้วก็เหงือกนะครับแล้วเราก็ทำการขยับนะครับเบาๆช้าๆอย่างเงี้ยครับประมาณ 10-15 ครั้งแล้วปัดขึ้นสำหรับฟันล่างสำหรับฟันบนก็จะปัดลงแทนนะครับก็ค่อยๆทำอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆปัดขึ้นปัดขึ้นแบบนี้นะครับพอระวังแปรงถูกต้องปุ๊บนะครับเราก็จะต้องแปรงให้ทั่วทั้งปากนะครับควรจะมีการแปรงอย่างเป็นระบบอย่างเช่นเราเริ่มจาก

0: เราถูกแปลงได้ทั้งหมดพอได้บทเคสเสร็จปุ๊บเราก็มาแปลงด้านในก็ไล่ใหม่อีกทีนะครับจากซ้ายไปขวาการแปลงให้เป็นระบบแบบนี้นะครับก็จะทำให้เราแปลงได้อย่างทั่วถึงหลังจากที่เราแปลงฟันจนทั่วแล้วอย่าลืมแปลงลิ้นด้วยเพราะว่าลิ้นเนี่ยเป็นจุดที่เศษอาหารจะเข้ามาสะสมได้เยอะเหมือนกันจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นการแปลงลิ้นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันครับในจุดที่จะเป็นจุดที่เราสามารถเช็คตรวจเช็คได้ง่ายเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจเช็คได้ด้วยตัวเองได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นฟันหน้านะครับหลังจากที่เราแปรงเสร็จแล้วเนี่ยลองใช้เล็บของเราเนี่ยแหละครับขูดจากบริเวณคอฟันของเราขูดขึ้นไปนะครับเพราะว่าจุดบริเวณตรงคอฟันเนี่ยจะเป็นจุดที่1เศษอาหารสะสมได้ง่าย2คนมักจะแปรงไม่สะอาดนะครับขูดขึ้นมาเลยครับถ้าเกิดมีเศษอาหารติดที่เล็บแปรงต่อสิ่งที่จะช่วยทำให้ฟันของเราอยู่คู่กับเราไปได้นานจนเราแก่เฒ่านะครับประกอบด้วยง่ายๆครับ2มือนั่นเองมือแรกนะครับคือมือของเราฟันของเราเองทำความสะอาดให้ดีเท่านั้นเองนะครับส่วนมือที่2นะครับคือมือของหมอหมั่นนะครับไปพบทันตแพทย์นะครับปีละ 1-2 ครั้งนะครับอย่ารอจนมีอาการแล้วไปพบทันตแพทย์นะครับเพราะบางทีอาจจะไม่ทันการแล้วก็ได้มือเราและก็มือหมอร่วมมือเข้าหากันเนี่ยจะทำให้ฟันของเรานะครับอยู่คู่กับเราไปได้นานจนเราแก่เฒ่าได้ครับ
1: โอแม่อายุพันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาปิบๆอุ้ยถ่ายอะไรกันนะสวัสดีค่ะหนูหินเองค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชายบอกว่าอยากกินอาหารคลีนอาหารคลีนไม่ยากเลยค่ะก็แค่เดินไปเอาอาหารมาเนาะแล้วทำให้มันสะอาดเนี่ยค่ะอาหารคลีนอาหารคลีนไม่ใช่แบบมันสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปพบกับอาหารคลีนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าอาหารคลีนเป็นยังไงค่ะ

ค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะตัวอย่างของอาหารคอรีนที่เรานำเสนอในวันนี้ก็คืออกไก่อบไม่มีความจำเป็นเลยค่ะที่เราต้องไปเสียเงินแพงๆนะคะเราสามารถทำเองได้สำหรับท่านที่อยากทำอาหารคอรีนนะคะโดยหลักการอาหารคอรีนก็คืออาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดพยายามใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะสดใหม่แล้วก็ไม่มีการแปรรูปอาหารที่เราจัดว่าไม่ใช่คอรีนฟู้ดเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารหมักดองอาหารแช่แข็งอาหารแปรรูปนะคะรวมทั้งพวกเครื่องดื่มทั้งหลายที่มีการเติมสารปรุงแต่งเช่นน้ำตาลน้ำหวานลงไปนะคะอาหารคลีนนะคะเต็มไปด้วยใยอาหารถูกไหมคะจะมีพืชผักผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะจะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนไข้ที่จะช่วยลดน้ำหนักเพราะว่าจะมีใยอาหารเยอะอิ่มง่ายนะคะแล้วก็พลังงานต่ำจะไม่มีการปรุงโดยการใช้น้ำมันอะไรเยอะแยะนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่เพียงแค่ลดน้ำหนักค่ะยังสามารถได้ประโยชน์กับคนที่ต้องการจะควบคุมในเรื่องของไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงหรือว่าเบาหวานได้อีกด้วยค่ะก็จะบอกว่าอาหารคลีนเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับในเรื่องของการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหมอเอกก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเรานะคะแล้วติดตามเทคนิคเรื่องของการลดน้ำหนักในเทปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ

งูสวัสดรัดรอบตัวแล้วตายเนี่ยอาจจะถึงกับเสียชีวิตถ้าภูมิต้านทานเราต่ำอัตราการเกิดโรคงูสวัสดนะคะพบได้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันค่ะก็คือประมาณ11คนใน 1,000 คนถ้าเป็นงูสวัสดที่บริเวณแถวหน้าผากซึ่งมันจะเป็นเส้นที่มีเส้นประสาทไปเลี้ยงที่กระจกตาข้างหน้าได้ด้วยถ้าเราไม่รักษามันอาจจะเข้าไปที่กระจกตาแล้วทำให้ตา

0: ได้สวัสดีรอบตัวแล้วตายเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเรื่องแบบนี้นะคะแต่โดยปกติถ้าภูมิต้านทานปกติเนี่ยเส้นประสาทมันมาเลี้ยงข้างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นงูสวัสดแค่ข้างเดียวแต่ในคนที่ภูมิต้านทานผิดปกติเช่นกินยากดภูมิหรือเป็นเอสบางครั้งเป็นงูสวัสดชนิดแพร่กระจายเป็นทั้งตัวซึ่งอันนี้ก็ตายได้จริงค่ะโรคงูสวัสดเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนังเกิดจากเชื้อวาริเซลลาซอสเตอร์ไวรัสเชื้อตัวนี้ตอนติดเชื้อครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นอิสุกอิใสจะเป็นไข้มีตุ่มใสๆขึ้นเมื่อหายจากอิสุกอิใสเชื้อตัวนี้ก็จะไปซ่อนอยู่ที่ปมประสาทเส้นใดเส้นหนึ่งเมื่อร่างกายอ่อนแออายุมากเข้าหรือว่ากินยากดภูมิหรือเป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็จะเป็นงูสวัสดออกมาที่เส้นประสาทเส้นที่เชื้อไวรัสนั้นซ่อนอยู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: วันนี้เป็นยังไงมาคะพี่
1: มีอาการผื่นขึ้นที่หลังค่ะมันรู้สึกเจ็บจนนอนไม่หลับ2คืน2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอ
0: สำหรับอาการของโรคงูสวัสดเนี่ยนะคะเริ่มต้นก็อาจจะมีอาการปวดมันจะปวดค่อนข้างมากปวดมากชนิดทนไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่หลับเลยส่วนมากเนื่องจากมันเป็นปวดเส้นประสาทมันก็จะเป็นแปลบเหมือนไฟฟ้าช็อตหลังจากอาการปวดอาจจะมีกลุ่มของตุ่มสีแดงๆขึ้นมาก่อนจากนั้นตุ่มสีแดงๆเนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นตุ่มใสขึ้นนะคะแล้วก็ตกสะเก็ดหลุดออกไปเป็นแผลเหมือนเวลาเราเป็นอิสุกอิใสอะค่ะแต่ว่าตุ่มที่เป็นอะแทนที่จะเป็นทั้งตัวจะเป็นตามแนวเส้นประสาทเท่านั้นหมอขอดูนิดนึง
1: ได้ค่ะได
0: ้ตรงนี้อ๋อตรงนี้ยังมีผื่นอยู่เลยค่ะได้ค่ะ
1: ก็มาข้างหน้าเนี่ยๆๆ
0: แต่ตอนนี้ผื่นมันยุบไปหมดแล้วนะคะการวินิจฉัยโรคขึ้นกับอาการทางคลินิกเราจะเห็นอาการชัดเลยค่ะคนไข้มาจะบอกเลยว่าปวดบริเวณตามแนวเส้นประสาทตุ่มที่เห็นก็จะเป็นตุ่มน้ำพองใสขึ้นมาตามแนวเส้นประสาทที่คนไข้บอกการรักษาอาจจะแบ่งออกเป็น3อย่างนะคะก็คือเป็นรักษาตรงบริเวณผื่นโดยการใช้ยาทาหรือใช้การรักษาแบบเฉพาะเลยคือฆ่าเชื้อไวรัสนะใช้ยาฆ่าเชื้อไวรัสกินหรือรักษาอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนะคะก็คงจะต้องรักษาตามอาการก็จะมียาระงับการปวดเส้นประสาทหรือยาแก้ปวดงูสวัสดของพี่เนี่ยจริงๆเชื้อมันหมดตั้งแต่พี่กินยาฆ่าเชื้อแล้วเส้นประสาทเนี่ยมันเป็นอะไรนะมันคืนช้าอาจจะปวดอีกประมาณ1เดือน2เดือน3เดือนหลังจากนั้นก็ได้อาการปวดเส้นประสาทเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆตอนแรกเนี่ยอาจจะปวดรุนแรงมากปวดนานมากปวดถี่มากเมื่อเวลาผ่านไป 2-3 เดือนจะปวดน้อยลงเรื่อยๆและหายไปในที่สุดในเมืองไทยเนี่ยเราเคยทำวิจัยพบว่า 19% นะคะสามารถจะปวดยาวปวดไปเรื่อยๆเกิน3เดือนซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นโรคปวดเส้นประสาทเรื้อรังได
1: ้มันจะมีโอกาสเป็นขึ้นอีกไหม
0: อ๋อกลัวมันจะมาเป็นใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: เส้นประสาทเนี่ยพอมันฟื้นตัวแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นใหม่แล้วค่ะการป้องกันโรคนะคะถ้าเราแข็งแรงออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอภูมิต้านทานเราจะดีก็ไม่เป็นโรคกับอีกอย่างนึงตอนนี้เรามีวัคซีนซึ่งแนะนำให้ฉีดได้ในคนที่อายุ60ปีขึ้นไปแต่ถ้าเราเป็นโรคอะไรที่มีภูมิต้านทานต่ำจะไม่ให้ฉีดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะฉีดได้ในกลุ่มคนที่เป็นคนปกติเท่านั้นการฉีดวัคซีนไม่ได้ป้องกันโรคได้ 100% ป้องกันโรคได้แค่ 50% เท่านั้นนะคะแต่ว่าทำไมเรายังฉีดวัคซีนอยู่ก็เพราะว่าวัคซีนเนี่ยสามารถลดความรุนแรงของโรคได้เกือบ 70% เพราะฉะนั้นคนที่มาฉีดวัคซีนส่วนใหญ่ก็หวังว่าเวลาเขาเป็นถ้าเขาจะเป็นงูสวัสดเขาจะเป็นแล้วรุนแรงน้อยไม่ค่อยปวดไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ถ้าเป็นควรจะหยุดทำงานหยุดไปโรงเรียนเพราะว่าเราสามารถเอาเชื้อไปแพร่ให้คนที่ยังไม่เคยเป็นได้แต่คนที่ยังไม่เคยเป็นจะเป็นอิสุกอิใสไม่ใช่เป็นงูสวัสดค่ะคำแนะนำคือเวลาเราเป็นผื่นหรือว่ามีอาการปวดเป็นแนวตามแนวเส้นประสาทขอให้มาพบแพทย์การรักษาเบื้องต้นรวดเร็วจะทำให้หายไม่มีภาวะแทรกซ้อนค่ะมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ

ึงจะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่

สูบมาทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น10ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดําเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดําเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาหมอแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆฮะพูดคุยเรื่องราวสุขภาพกันเข้ามาได้สอบถามปัญหาสุขภาพของคุณผู้ชมได้เช่นกันนะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดใครรับชมเราผ่านจอทีวีอยากจะโทรศัพท์เข้ามาหมายเลข023547105มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยกดติดตามแล้วก็เข้ามาติดตามเนื้อหาข้อมูลข่าวสารกันเยอะๆเลยนะฮะก็คือที่เพจรามา Channel พิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาในเพจแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์หรือว่ากด Subscribe กดติดตามกดทุกอย่างที่กดได้เลยนะจะบอกว่ามีข้อมูลข่าวสารสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราในช่องของ Facebook Live ตอนนี้คอมเมนต์คุณผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับสำหรับทุกคำถามที่ฝากเข้ามาไม่จะเป็นเรื่องของชื่อนะนามสกุลนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุนะครับเพศนะน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยารวมถึงอาการที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะอาการเนี่ยยิ่งบอกละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยานะครับทุกคำถามฝากเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะนอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังได้รับเกียรติจากอาจารย์หมออีก2ท่านเช่นเคยนะครับขอต้อนรับนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวนะครับและอาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: วันนี้มาคุยกันเรื่องของโรคกระเพาะกันหน่อยนะฮะใครที่เป็นโรคกระเพาะมารวมกันทางนี้ได้เลยใครมีปัญหากระเพาะอาหารมีปัญหาเรื่องการกินต่างๆนานาแชร์คอนเทนต์นี้เก็บไว้ดูย้อนหลังก็ได้วันนี้เคสที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาตอนต้นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นขออนุญาตเรียกคุณพี่ท่านหนึ่งแล้วกันนะอายุอนามก็50นิดๆนะครับปรากฏว่าแกบอกว่าแหมทำไมพออายุมากขึ้นโรคกระเพาะอาหารของแกเหมือนจะกำเริบถ้าตกลงเอ๊ะเรื่องของอายุกับเรื่องของโรคกระเพาะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมเคสนี้จาก VTR ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเร่งรีบและรวดเร็วส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไปจำเป็นต้องรีบเร่งตามไปด้วยจนหลายครั้งทำให้เราต้องเลือกที่จะตัดหรือข้ามกิจวัตรประจำวันที่สำคัญหลายๆอย่างออกไปโดยเฉพาะการรับประทานอาหารจึงส่งผลให้เกิดปัญหาการกินไม่ตรงเวลาอยู่บ่อยครั้งและแม้จะกินทดแทนมื้อต่อๆไปก็ยังคงไม่ช่วยอะไรคุณสิยามนพัวพัฒนขจรในวัย54

0: 4ปีเป็นอีกหนึ่งคนไข้ที่ลักษณะการใช้ชีวิตทัศนคติเป็นปัญหากับตนเองเพราะในช่วงวัย23ปีซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นทำงานคุณสิยามนไม่เคยให้ความสำคัญกับการกินอาหารมักจะกินเมื่อหิวและเลือกกินแต่อาหารที่ตนเองชอบอาจเป็นเพราะต้องเรียนและทำงานในช่วงนั้นทำให้เหนื่อยจนไม่อยากกินอะไรผลที่ตามมามีอาการปวดท้องอยู่บ่อยครั้งรวมกับการคลื่นไส้อาเจียนคุณสิยามนจึงตัดสินใจไปพบคุณหมอเพื่อกลืนกล้องส่องดูภายในทางเดินอาหารว่าอาการที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรจนพบว่ามีรอยแดงในกระเพาะอาหาร
1: จริงๆสมัยก่อนนะตอนสมัยเรียนหนังสือเนาะก็เป็นพอเรียนหนังสือจบก็หายไปแล้วก็นี่ก็เพิ่งมาเป็นอีกเมื่อสักไม่กี่เดือนมานี้ค่ะ 2-3 เดือนนี้เป็นเยอะมากจำได้ว่าตอนนั้นคือเรียนปีสุดท้ายแล้วล่ะค่ะแล้วก็น่าจะมีความเครียดด้วยแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันก็จะมีอาการแบบปวดท้องบ่อยๆบางทีก็มีอาเจียน
0: คุณสิยามนอาจจะดูเหมือนหายขาดจากการเป็นโรคกระเพาะเนื่องจากไม่เคยกลับไปกินยาอีกเลยในช่วง20ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเข้าสู่วัยทองมีอาการเบื่ออาหารมากขึ้นประกอบกับลักษณะการกินการใช้ชีวิตที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือจะไม่กินเลยหากอาหารไม่ชอบและหากชอบก็จะทำให้อาหารมื้อนั้นกลายเป็นมื้อใหญ่ของตนเองส่งผลให้เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณสิยามนรู้สึกแน่นท้องมากอาเจียนถึง3ครั้งในช่วงเช้าก่อนรับประทานอาหารจนต้องไปพบแพทย์แพทย์เจ้าของไข้วินิจฉัยอาการเบื้องต้นว่าการปวดท้องแน่นท้องเพราะในท้องมีลมค่อนข้างมากรวมกับมีการติดเชื้อในกระเพาะอาหาร
1: แต่ก็คือพยายามรักษาตัวเองในการทานมื้อย่อยๆทานครั้งละน้อยๆแล้วทานบ่อยๆพยายามจะมีวินัยว่าทานนี้เสร็จอีก2ชั่วโมงพยายามดูนาฬิกาเลย2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงอีก2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยจะทานแบบประมาณ5ครั้งสิ่งที่ค้นพบแล้วดีมากเลยคือการทานน้ำให้มาก
0: ๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเดินอาหารในวัยที่มากขึ้นทำให้คุณสิยามนตระหนักว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการกินอาหารใหม่ไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างนานเกินไปและควรกินอาหารให้ตรงมือมากขึ้นควบคู่ไปกับการกินยาตามอาการที่หมอสั่งอาการก็น่าจะดีขึ้นซึ่งคุณสิยามนหวังเช่นนั้น
2: ต้องขอบคุณคุณสิยามนด้วยนะครับที่ให้โอกาสทีมงานของเราไปพูดคุยนะแล้วก็ฝากเป็นประเด็นคำถามมายังอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวเราจะอาจารย์สุภมาศก่อนแล้วกันฮะผมว่าคนที่ฟังตอนต้นหลายท่านอาจจะตกใจว่าเอ๊ะตกลงเรื่องของผู้หญิงที่อาจจะอายุอานาม50บวกนิดๆแบบนี้ฮะอาจารย์หลายท่านอาจจะเรียกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นภาวะวัยทองหรือเปล่ามันรีเลทมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าฮะอาจารย์
3: ถ้าให้ตอบวัยทองกับโรคกระเพาะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะ
2: อ
3: ๋
2: อไม่เกี่ยวกัน
3: แต่ถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวไม่งั้นก็ต้องเป็นกันหมดแล้วทุกคนแต่ว่าเวลาที่เราสูงวัยมากขึ้นมันอาจจะทำให้เรามีอาการทางระบบทางเดินอาหารได้มากกว่าคนที่อายุน้อยๆ อาจจะเป็นได
2: ้
3: เพราะว่าพอเราสูงวัยมากขึ้นเราก็ต้องยอมรับว่าฟันฟางเราก็อาจจะไม่ค่อยดีเนาะการเคลื่อนไหวตัวเราเองก็ลดลงนะคะเพราะนั้นเวลาเราฟันเราก็อาจจะต้องเริ่มมีฟันชุดที่3โผล่เข้ามาอะไรเงี้ยการเคี้ยวการอะไรก็จะทำให้ยากขึ้นการย่อยมันก็จะต้องใช้ความสามารถในการย่อยมากขึ้นบวกกับการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารในคนสูงวัยเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะช้าไปตามการเคลื่อนตัวของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เสริมให้มีโอกาสเกิดโรคกระเพาะได้มากขึ้นค่ะ
2: แล้วแบบนี้พออายุอานามมากขึ้นเนี่ยต้องปรับพฤติกรรมการกินอะไรเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโอกาสเกิดโรคกระเพาะไหมอาจารย์หรือนี่ก็สามารถกินได้ชิวๆไม่มีปัญหาอะไร
3: ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะปัญหาแบบนี้คือเอาเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอายุที่เหมือนกันทุกคนแต่แต่ละคนเนี่ยมีความมากน้อยไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราจะเกิดเรื่องทุกรายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราค่ะทีนี้กรณีซึ่งเรามีปัญหาเนี่ยประเด็นแรกที่เราจะต้องดูเลยอย่างเช่นของคุณสิยามนใช่ไหมคะจำชื่อไม่ได้แน่ๆแต่ว่าเขาไม่มีอาการนี้มาประมาณสัก20ปีอยู่ดีๆมามีอาการใหม่โดยที่อาการเนี่ยฟังแล้วดูค่อนข้างเป็นเยอะแล้วก็มีบางอาการที่อาจจะไม่ได้แบบจำเพาะสำหรับโรคกระเพาะเท่านั้นอาจจะต้องไปมองหานิดนึงว่าตกลงมันมีพยาธิสภาพอื่นๆที่มันอธิบายอาการของคุณเขาได้ไหมส่วนใหญ่

0: สูงวัยขึ้นเราก็อาจจะต้องระวังโรคร้ายนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมแต่ถ้าตรวจเพิ่มเติมแล้วไม่ได้เจออะไรที่แบบร้ายแรงก็อาจจะมาค่อยคิดถึงการปรับพฤติกรรมว่าเราควรจะทำยังไงกับตัวเองบ้างสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสังเกตว่าอะไรที่มันกระตุ้นอาการเราเนาะไม่ว่าจะเป็นกินนู่นกินนี่กินเยอะกินน้อยกินไม่ตรงเวลาถ้าถามอาจารย์ธเนศเหรอคนที่เป็นอาชีพแบบพวกเราเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะกินไม่ตรงเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มีอาการแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเรื่องการกินไม่ตรงเวลาอย่างเดียวมันมีปัจจัยอื่นที่อาจจะเสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออาจจะสังเกตว่าเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรแน่นะคะแล้วก็ถ้าเราจับได้ถือว่าเราโชคดีเราก็เลี่ยงเอาเลี่ยงแล้วดีขึ้นอ้าฉันจับถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะช่วยเราได้แต่บางคนมันก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าแบบเอ้ยเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรอะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะเริ่มยากแหละค่ะ
1: ต้อง
2: เช่นผมให้ยกตัวอย่างได้ไหม
1: ครับ
2: เมื่อกี้ที่ทำแบบว่าให้คนไข้จับสังเกตอะไรเงี้ยแล้วเราแนะนำเลยนะครับอาจารย์อ่ะกินเผ็ดนี่เกี่ยวไหมฮะ
0: บางคนเกี่ยวบางคนไม่เกี่ยวแต่ส่วนใหญ่เกี่ยวค่ะอาจารย์อาหารประเภทที่แบบจะเป็นปัญหานะอย่างที่อาจารย์ท่านนี้อาจจะเคยได้ยินคนไข้พูดบ่อยๆเช่นถ้าเขากินเผ็ดเกินไปหรือกินเปรี้ยวเกินไปบางคนกินมันเกินไปก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจับได้หรือบางคนบอกว่ากินนมแล้วเกิดเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บางคนกินนมฉันก็กินมาตลอดชีวิตฉันไม่เห็นเป็นไรอะไรเงี้ยฉันก็กินได้แต่ถ้าคนที่กินเนี่ยเป็นปัญหาก็ต้องเลี่ยง
2: นี่คืออาหารนะนั่นที่จะถามว่ากินไม่ตรงเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่
2: อ
0: ี
2: กอย่างนึงเนี่ยความเครียดเกี่ยวไหมครับอาจารย์ความเครียด
0: อันนี้จากประสบการณ์เรื่องอารมณ์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับโรคกระเพาะมากพอสมควร
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่าเวลาตัวยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเวลาเรามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตยกตัวอย่างเช่นบางทีเราแค่แบบไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมีอาการแล้วไทม์โซนที่ไม่เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนที่ทำงานใกล้จะสอบนะเนาะแล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยเด็กๆเจอบ่อยเลยค่ะ
2: ครับ
0: อยู่ในสภาวะที่เราไม่คุ้นชินเราต้องมีการปรับตัวกระเพาะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไหวต่ออารมณ์แล้วก็ความรู้สึกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คืออุ๊ยคุณหมอหนูจับได้เลยค่ะว่าถ้าหนูเครียดเนี่ยหนูมีปัญหาหรืองานยุ่งเจ้านายตามงานลึกเกินไม่เสร็จสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่ทำงานแบบต้องทำงานเป็นกะพวกเนี้ยเขาก็จะมีปัญหาได้เยอะกว่าค่ะ
2: อันนี้จริงผมก็เป็นนะฮะสัปดาห์ก่อนนักศึกษาขึ้นครับอาจารย์โอ้โหกระเพาะมากำเริบเลย
0: เครียดเลยว่าแบบเด็กจะชอบวิธีการสอนของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเออน่ะเป็นจริงจริง
2: ก็คืออาหารใช่ไหมครับแล้วก็การ
0: อารมณ
2: ์และอารมณ์นะครับที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะนะครับเมื่อกี้มีอยู่นิดนึงครับอาจารย์คนไข้บอกว่าตอนที่เขาอายุ20อ่ะ23เป็นอ่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นอีกเลยคนไข้มักจะคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นแล้วหายหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันเป็นตั้งแต่23แล้วไม่เคยหายเลยแต่ไม่มีอาการแล้วกลับมาเป็นอีกทีตอนอายุ50กว่า
0: ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเมื่อเรามีอาการนะคะอาจารย์ดังนั้นถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยเราอาจจะไม่เรียกว่าเป็นโรคกระเพาะแต่ธรรมชาติของโรคกระเพาะอะค่ะโดยเฉพาะโรคกระเพาะชนิดที่เอาไปส่องกล้องที่คุณศิยามนบอกว่าไปส่องกล้องแล้วเจอแต่กระเพาะแดงๆนั่นแปลว่าไม่มีแผลกล
1: ุ
0: ่มโรคกระเพาะที่เป็นแบบชนิดที่ไม่เจอแผลเนี่ยธรรมชาติของเขาอะเป็นหายๆแปลว่ามันจะมีช่วงที่เขาโอ้รู้สึกสบายดีหรือมีช่วงที่มันทำให้อาการเรารุนแรงได้เป็นช่วงๆหรือบางคนเนี่ยมันก็แย่มากเลยบางช่วงเสร็จแล้วพอเรารักษามันก็อาจจะไม่หายไปแบบสนิทอะมันเหลือนิดหน่อยจนเขาขี้เกียจรำคาญฉันก็ไม่อยากจะรักษาก็พยายามใช้ชีวิตอยู่กับมันไปแต่เขาก็รู้สึกว่าไม่ปกติแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบกำเริบเป็นช่วงๆมีอะไรมากระตุ้นทีนึงมีนู่นนี่มากระตุ้นทีนึงก็จะแย่สักช่วงนึงแล้วก็ดียาวนานไปอยู่หลายเดือนหลายปีแล้วกลับมากำเริบใหม่ก็ได้ก็เป็นแบบนั้นได้เป็นได้หลายรูปแบบค่ะหรือเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วหายขาดไปเลยก็เจอเช่นเดียวกันค่ะ
1: งั้นคนที่เคยเป็นแล้วก็มีความเสี่ยงที่พอเวลาผ่านไปแล้วไปเจอปัจจัยกระตุ้นมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นหรือเป็นโรคกระเพาะได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยเป็นตั้งแต่อายุ20 30มาเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูกต้องคุณแจ๊คพูดถูกเลยใช่ยิ่งคนที่แบบเป็นหายๆอยู่บ่อยๆอ่ะธรรมชาติพวกนี้มักจะไม่ค่อยหายขาดเพราะเวลาเขาเป็นทีนึงเราก็จะรู้สึกว่ามันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นอีกละฉันจะเป็นอะไรไหมฉันจะกลายเป็นมะเร็งหรือเปล่
1: า
0: ฉันจะมีแผลไปนู่นนี่ความที่แบบเขาพยายามตั้งใจดูหรือว่าความคอนเซิร์นความแบบกังวลกับอาการ

0: อาการของเขาซึ่งไม่ได้ผิดนะคะอาการเขามีจริงเนี่ยมันก็ยิ่งไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทเนาะตามภาษาของหมอมันก็ตีกลับไปทางสมองอีกว่าสั่งเดี๋ยวแกจะต้องปวดท้องหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการกับอาการของเขาก็อาจจะแย่กว่าคนที่แบบอาการน้อยๆนานๆเป็นสักทีหนึ่งค่ะคนที่เป็นบ่อยๆยังไงก็ต้องกังวล
1: ครับ
0: ถึงแม้คุณหมอจะพยายาม
2: คนไข้กังวลเนี่ยครับอาจารย์แล้วคนไข้ก็เวลาที่เป็นบ่อยๆก็กังวลว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะฮ
0: ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะต้องส่งกล้องแล้วใครบ้างที่ต้องมาให้อาจารย์
0: ส่งกล้องนะอาจารย์โอเคก็มีหลายข้อบ่งชี้นะคะอาจารย์ถ้าเราเริ่มต้นมีสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนเช่นกลืนลำบากหรือว่ากลืนแล้วเจ็บน้ำหนักลดหรือปวดหมายถึงเราเข้านอนไปแล้วปวดมากจนกระทั่งมันต้องตื่นขึ้นมาหรือมีการขับถ่ายผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะเรานับว่าเป็นสัญญาณเตือนต้องเอาไปตรวจก่อนเสมอว่าไม่ได้มีโรคร้ายแรงซึ่งในคนที่มีสัญญาณเตือนไม่ได้ว่าจะเป็นมะเร็งทุกรายนะคะอาจารย์เขาก็อาจจะมีโรคอะไรที่มันหายขาดได้แต่ว่ามันอาจจะมีการรักษาเฉพาะอีกกรณีนึงก็คือกรณีซึ่งเรามีอาการพวกนี้ตอนเราอายุมากส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคกระเพาะอายุน้อยๆเนี่ยมักจะเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่พออายุมากเนี่ยโอกาสในการที่จะเป็นมะเร็งมันก็จะเยอะขึ้นซึ่งการทำส่องกล้องในคนที่อายุมากเช่นในประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็จะตัดที่อายุเกิน50ปีถือว่าถ้าชีวิตนี้ฉันไม่เคยเป็นมาก่อนเลยฉันมาเป็นครั้งแรกตอนฉันอายุเกิน50อันเนี้ยนับว่าเป็นโรคกระเพาะอาการที่คล้ายกับโรคกระเพาะที่มาตอนสวเกินไปต้องกลัวโรคอื่นแต่ถ้าเรามีมาอยู่แล้ว30ก็เป็น32ก็เป็น33ก็เป็นแล้วก็กลับมาเป็นจนทั้งถึง50นี่เราไม่นับว่า50เป็นเมื่อตอนอายุมากอันนี้มันคือเป็นมาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นตอนอายุมากอันที่1มีสัญญาณเตือนอันที่2เป็นตอนอายุมากอันที่3คือกินยาแล้วก็ไม่ดีปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่ดีทำยังไงก็ไม่ดีกลุ่มพวกนี้ค่ะก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ต่อให้ไม่มีสัญญาณเตือนแก่ก็ใหม่แก่อะไรเงี้ยก็ต้องตรวจเพิ่มเหมือนกันค่ะ
1: นะฮะอย่างเรื่องของการกินนะอาจารย์นะอย่างเคสคุณสยามนเขาบอกว่าเวลาปกติถ้าเราไม่ชอบอาหารชนิดนี้เนี่ยฉันก็จะไม่กินเลยแล้วทั้งวันก็อาจจะไม่กินเลยแต่พอไปเจออาหารที่ถูกใจเช่นตกมื้อเย็นเจอหมูกระทะอาจจะแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ฮะอาจารย์การไปกินมื้อหนักในบางมื้อแล้วก็การแบบช่วงระยะเวลาของการกินไม่เป็นเวลาแบบนี้มันมีผลต่อกระเพาะไหมฮะ
0: มีค่ะก็ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีทุกคนก็เหมือนกันก็คือปกติเวลาเราท้องว่างมาเป็นเวลานานๆเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะหิวเนาะต่อให้เราจะบอกว่าประเภทที่ทำแบบ IF เนาะที่แบบงดอาหารช่วงๆพอถึงเวลาเรากินได้เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะกินมากเป็นพิเศษแล้วเราก็ต้องจะกินเร็วพอกินเร็วเนี่ยไอ้ตัวกระเพาะที่มันแฟบอยู่เดิมอะค่ะเวลามันรับอาหารเข้าไปแล้วมันมีการขยายอย่างรวดเร็วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการขยายอย่างรวดเร็วของกระเพาะเนี่ยค่ะมันมีตัวรับความเจ็บปวดอยู่มันควรจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเราแบบทำอะไรแล้วทำแรงๆเหมือนกล้ามเนื้อที่เราไปฉีกมันแรงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะปวดท้องได้นั้นส่วนใหญ่จะเจอบ่อยเหมือนกันที่แบบกินอย่างรีบเลยแบบไม่ทันเคี้ยวใส่เข้าไปปึ้มๆๆๆอย่างรวดเร็วเงี้ยค่ะเขาก็จะมีอาการปวดท้องได้ค่ะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวไม่คุ้มนะครับอาจารย์ไปกินค้าแล้วเดี๋ยวไม่คุ้ม
1: เดี๋ยวไม่คุ้ม
2: ขอคุ้มนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คนไข้คุณสยามนใช่ไหมครับบอกว่าเนี่ยจับเวลาเลยดูนาฬิกาทุก2ชั่วโมงเลยว่าจะต้องมากินเพื่อจะรักษาโรคกระเพาะอาจารย์เห็นด้วยไหมถ้าเกิดว่าเราแบ่งมื้อย่อยๆแล้วเป็นทุก2ชั่วโมงอ่ะ
0: ถ้าทุก2ชั่วโมงตามคุณสยามนคิดว่ามันอาจจะถี่กันไปหน่อยนึงตามความเห็นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่คุณสยามนเขารับประทานเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้ารู้ดูโดยทั่วไปเนี่ยเรารับประทานอาหารแล้วประมาณสัก4ชั่วโมงเนี่ยกระเพาะเราจะสามารถคือกระเพาะเราจะว่างหลังจากนั้นประมาณ4ชั่วโมงแต่มันก็อาจจะมีบางคนที่ช้ากว่านั้นแต่ถ้ามันช้ามากเราก็เรียกว่ามันช้าเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเขากิน2ชั่วโมงบางทีมันยังไม่ทันไปไหนเลยอ่ะเขาก็กินเข้าไปอีกแล้วอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามื้อก่อนหน้า2ชั่วโมงเนี่ยเขารับประทานอะไรเข้าไปแต่ถ้าเขาบอกคุณกินน้อยจริงก็เมบีก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ในการที่กินน้อยขนาดนั้นแต่ถ้าต้องถึงตามความเห็นนะคะถ้าต้องถึงขนาดต้องตั้งอะไรตั้งเวลาคือเวลาเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะที่เราควรจะทำใช่ไหมคะแต่อะไรที่มันเยอะไปมันสร้างความเครียดให้กับเราเนาะเช่นหันซ้ายหันขวากินอะไรก็ไม่ได้เลยหรือจะต้องมาตั้งเวลาทุก2ชั่วโมง มันก็จะเป็นการสร้างความกดดันให้กับตัวเองซึ่งการที่เรามีความกดดันหรือมีความเครียดเพิ่มเติมมันก็เหมือนทำให้อาร

0: เราไม่ปกติเหมือนเราต้องไปสอบเหมือนกันอะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันทำไม่ได้ตรงตามนั้นหรือมันกำลังทำอย่างอื่นติดพันแล้วมันนิดหน่อยแล้วเขาเป็นคนที่แบบเคร่งมากอะไรเงี้ยค่ะแทนที่มันจะดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะ
1: ผมกลัวว่าน้ำหนักเขาจะขึ้นมาแทนฮะโรคกระเพาะอาหารจะน้ำหนักขึ้น
2: ทุก2ชั่วโมงกินที
0: จริงจริงจริงจริงคนที่น้ำหนักเยอะอะค่ะก็มีโอกาสที่จะมีโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนมากกว่าคนอื่นเท่าที่ดูจากวิดีโอคุณอาจารย์ถ้าเราลดน้ำหนักนะคะโดยรวมอะโรคกระเพาะจะดีขึ้นได้แค่เราลดน้ำหนักเฉยๆซึ่งมันก็มีวิธีการหลายอันการกินน้อยๆแล้วเลือกอาหารที่เรากินนะคะก็จะช่วยเราได้เช่นเดียวกัน
2: อย่างหลายคนอาจจะแนะนำเคยได้ยินคำแนะนำเช่นแบ่งเป็นมื้อย่อยๆก็เลยอาจจะมาเป็นย่อยทุก2ชั่วโมงแบบนี้หรือจริงๆแล้วคำว่ามื้อย่อยๆที่ทางการแพทย์แนะนำเนี่ยมันควรจะย่อยแบบไหนฮะอาจารย์ควรเว้นสักกี่ชั่วโมงดีควรกินปริมาณอาหารมากน้อยขนาดไหนในแต่ละมื้อที่เราแบ่งย่อย
0: ๆโอ้โหมันพูดยากเลยค่ะคุณแจ๊คมันก็ต้องดูว่าโดยปกติกระเพาะเราจะว่างคือหมายถึงย่อยอาหารได้หมดหลังจากเรากินเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ4ชั่วโมงประมาณแถวๆนี้นะคะ4ชั่วโมงมันควรจะหมดละ3ถึง4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะแบบเร็วนิดนึงก็เช่นอยู่ในช่วง3ถึง4ชั่วโมงแต่อย่าให้มันเลยไปนานแค่นั้นเองส่วนปริมาณเนี่ยมันต้องคำนวณจากน้ำหนักตัวของเราเนาะน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นนะคะไม่ใช่น้ำหนักตัว
2: ปัจจุบัน
0: ถ้าน้ำหนักตัวปัจจุบันบางทีมันมักจะเกินใช่ไหมคะแล้วคำนวณจากแล้วก็แบ่งเอาไว้ว่าถ้าเราคำนวณได้เท่านี้ต่อวันถ้าเราจะกินเท่านั้นเท่านี้มื้อเราก็ควรจะแบ่งเท่านั้นเท่านี้แคลอรี่อะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันแม่นหรือมันเป๊ะเกินไปอ่ะลองคิดดูดิว่าเราจะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะ มันจะเสียเวลาครับ ไอ้การที่มันต้องแบบเป็นคุณนายเป๊ะอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไม่สุขสบายเพราะนั้นโดยส่วนตัวที่แนะนำก็คือเอาอะไรที่มันคิดว่าเราอยู่ได้กับมันด้วยไอ้วิธีการพวกเนี้ยค่ะเราอยู่กับมันได้อย่างยั่งยืนคุณแจ็คนึกออกไหม
2: ครับ
0: อะไรที่มันแบบอยู่ยั่งยืนนานไม่ใช่ทำได้อยู่ 2-3 วันแล้วดิฉันไม่ไหวแล้วนี่มันไม่ใช่เวฉันไม่ใช่ทางของฉันอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะไม่ยั่งยืนมันก็จะไม่ดี
2: เดี๋ยวจะเกิดความเครียดแล้วกลับมาเป็นโรคกระเพาะย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
0: หน
2: ัก
0: กว่าเดิม
1: มีอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์เมื่อกี้ตอนที่ฟังคนไข้บอกครับคนไข้ไปส่องกล้องแล้วพบว่ามีเชื้อแบคทีเรียอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดหนึ่งว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับโรคกระเพาะยังไง
0: ก็อย่างที่บอกว่าการเป็นโรคกระเพาะมีหลายปัจจัยเนาะอาจารย์การมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ชื่อ Helicobacter pylori ในกระเพาะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เรามีอาการโรคกระเพาะได้บางคนปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยเด่นพอเราไปตรวจแล้วเราเจอเชื้อตัวนี้แล้วพอเรารักษาหลายๆครั้งเราพบว่าเฮ้ยอาการหายเหมือนปลิดทิ้งเลยมีแต่บางคนก็รักษาแล้วเชื้อก็หายแล้วเรียบร้อยดีแต่อาการก็ยังไม่หายนั่นแปลว่าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้อาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวมันก็จะมีปัจจัยอื่นด้วยทีนี้นอกเหนือจากความสำคัญของการที่มันทำให้มีอาการโรคกระเพาะเนี่ยความสำคัญของเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะมีประเด็นอื่นด้วยอันที่หนึ่งคือเราต้องรักษาถ้าเราตรวจเราเจอก็คือมันมีโอกาสที่จะทำให้เราเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือในลำไส้เล็กส่วนต้นได้ถ้าเราทิ้งเอาไว้นานๆในคนไข้บางรายเชื้อตัวนี้ก็อาจจะนำไปสู่การอักเสบของกระเพาะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์แล้วก็ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความสำคัญหลายๆอันแบบนี้ค่ะเขาถึงแนะนำว่าถ้าเรามีอาการแล้วไม่หายอาจจะลองไปหาเชื้อดูซิว่าเรามีตัวนี้ไหมถ้าเราตรวจเจอก็ให้การรักษาแต่เราจะไม่รักษาแบบ04-05นะคะกินเลยรักษาเลยอย่างเงี้ยไม่แนะนำค่ะ
1: แล้วคนไข้ชอบถามอาจารย์ถ้าเราพูดเชื้อเป็นเคลียร์เขาจะถามว่าแล้วติดมาได้ยังไงหมายถึงว่าแล้วเขาจะทำยังไงไม่ให้ติดหรือยังไงต่อไปจะติดได้ไหม
0: นั่นสิติดมาได้ยังไง คือช่องทางในการติดต่อของเชื้อตัวนี้ต้องบอกว่าเขาก็คือเขาเจอมานานแล้วคนที่เจอนั้นมีความสนุกมากเลยเขาก็พยายามดูว่าไอ้เชื้อบอกติดอย่างไรกระเพาะลำเป็นกรดเนาะแบคทีเรียตัวไหนไม่ค่อยรอดชีวิตนะคะมีเจ้าตัวนี้ที่มีความสามารถที่มันรอดชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่เป็นกรดมากๆแต่ว่าช่องทางการติดต่อเขายังไม่แน่ใจเขาอาจจะบอกว่ามันมาจากอาหารหรือบางทีมันอาจจะมีการแบบคนในบ้านเดียวกันก็อาจจะมีการติดเหมือนกันเขาก็เลยมีความเชื่อว่าอาจจะเป็นการสื่อส่งต่อลมหายใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เอาแน่ๆใช่แต่เอาแน่ๆคือยังบอกไม่ได้การที่บอกว่ามันสามารถติดต่อผ่านลมหายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเราจะพิจารณาในกรณีซึ่งมีคนในครอบครัวที่เป็นแล้วรักษาอย่างเต็มที่แล้วไม่หายสักทีหนึ่งบางครั้งเนี่ยไปเอา

0: คนอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันมาตรวจแล้วพอเจอเชื้อพอรักษาไปด้วยกันนะคะเชื้อมันก็หายอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเป็นทฤษฎีที่บอกว่าเอ้ยมันอาจจะติดต่อผ่านทางนี้นะคะแต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าติดมาจากทางไหนเพราะฉะนั้นป้องกันก็คงป้องกันไม่ได้ถ้าเราไม่มีอาการก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะถ้าเรามีอาการแล้วเราค่อยว่ากันเพราะจริงๆมันเป็นเชื้อประจำถิ่นนะคะอาจารย์ธเนศถ้าเราไปดูอุบัติการเนี่ยประมาณถ้าเดินในท้องถนนสัก10คนอ่ะ 6-7 คนเนี่ยจะต้องมีเชื้อตัวนี
1: ้อ
0: าจารย์อาจจะมีก็ได้ แต่อาจารย์ไม่ได้มีอาการที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นความคุ้มในการที่จะไปตรวจแล้วรักษาทุกรายเนาะ30บาทรักษาทุกโรคไม่ได้นะคะอาจารย์30บาทรักษาเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ไม่พอนะคะเพราะนั้นเขาเลยรักษาเฉพาะคนที่มีอาการค่ะ
1: อย่างเรื่องของแน่นท้องกระเพาะมีลมแล้วก็อาเจียนเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะแบคทีเรียหรือเปล่าอาจารย
0: ์ต้องบอกว่าไม่ใช่อาการเด่นจริงๆคนที่เป็นโรคกระเพาะก็ต้องไม่เด่นอาเจียนด้วยนะคะคุณแจ็คเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถึงต้องเป็นอันที่แบบพูดถึงประเด็นแรกเลยว่าที่ตกลงเขามีภาวะอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาเจียนได้ไหมได้แต่ต้องไม่เด่นมากถ้าอาเจียนเด่นแสดงว่าอาหารมันอาจจะค้างเยอะหรือมันไม่ขยับไปไหนมันเลยทำให้คนไข้รู้สึกไม่สุขสบายแล้วต้องพยายามทำให้ตัวเองสุขสบายขึ้นโดยการอ้วกหรืออาเจียนออกมาแต่ต้องถ้าอาการนี้เด่นนะต้องไปตรวจเพิ่มเช่นเขามีโรคอะไรไหมเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้การเคลื่อนไหวของกระเพาะมันช้าลงจากตัวโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะฮะสำหรับวันนี้สำหรับเรื่องของโรคกระเพาะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะได้เวลาเยอะพอสมควร
0: จริงๆมันมีแง่มุมมากกว่านี้ไม่อยากให้แบบคือไม่อยากเสียเวลาเยอะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็มีรายละเอียดที่แบบแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนที่เป็นโรคกระเพาะไม่เหมือนกันทุกรายนะคะอาจารย
1: ์นะครับทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะคุณ I am ปอคุณพิกุลคุณประมวลคุณนิ่มนวลแสงคุณสุวัตรานะฮะคุณกุ๊กไก่นะฮะทักทายกันมาเพียบเลยฮะคุณณัฐริกาคุณณัฐณัชชานันนะฮะคุณณัชชานันเนี่ยสอบถามเรื่องวัคซีนเข้ามานะฮะคุณณัฐถามว่าอายุ72ปีฉีด AstraZeneca 2เข็มแล้วก็กระตุ้นเข็ม3ไปเมื่อวันที่8กุมภาเป็นโมเดอร์นาคำถามคือจะต้องฉีดกระตุ้นเข็ม4เป็นตัวไหนและที่โรงพยาบาลรามามีฉีดโมเดอร์นาไหมคะ
2: มีครับมี
0: จริงๆถ้าเป็นเข็ม4นะคะเขาก็จะแนะนำว่าถ้าเราใช้เข็ม4เข็ม3เราใช้เป็น mRNA ใช่ไหมคะตัวโมเดอร์นาเนี่ยเป็น mRNA ตัวที่4ก็ควรจะเป็น mRNA เหมือนกันซึ่งใน mRNA ที่บ้านเรามีเนี่ยจะเป็นโมเดอร์นากับไฟเซอร
1: ์
0: ถ้าโมเดอร์นาน่าจะต้องจองนะคะจันทเนศใช่ไหมคะหมายถึงตัวคนไข้เองจะต้องมีการจองมาเพราะว่าเรายังไม่มีแบบที่จ่ายที่ให้ฟรีแต่ถ้าเป็นไฟเซอร์จะมีให้ฟรีทีนี้ถามว่าควรจะใช้ตัวไหนดีจริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะคะแล้วก็ฉีดเมื่อไหร่ดีใช่ไหมคะอาจารย
2: ์สามเดือนห่างจากสี่เดือนครับ
0: ค่ะประมาณ
2: ก็คือสามารถเข้าไปดูได้เลยครับว่าปกติอะเราเวลาที่เราฉีดเราจะมีข้อมูลในหมอพร้อมก็ห่างจากเข็มที่3 4เดือนตอนนี้ผมก็จะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดเหมือนกันว่าห่างจากเข็มที่3 4เดือนแต่ของที่ถามมาของคนไข้อะก็ผมดูแล้วถ้าเป็นกุมภาเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงอาจจะต้องรอ4เดือนก่อนแล้วรัฐบาลก็สามารถไปฉีดที่ไหนก็ได้รามาก็มีครับมีให้ฉีดรามาเนี่ยจะต้องหาข้อมูลนิดนึงว่าจะวันไหนบ้างถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันไม่ได้ทุกวันอ่ะวันที
0: ่
2: 2 12 20อะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยเดี๋ยวต้องดูข้อมูลก่อนแต่จริงๆแล้วผมว่าใกล้ๆบ้านก็ได้ที่ไหนที่ท่านสะดวกและสามารถเข้าไปฉีดได้ถ้า mRNA รัฐบาลจัดให้น่าจะเป็นไฟเซอร์ครับส่วนไวน่าเนี่ยอาจจะต้องดูแต่ละที่ก่อนว่าเขามีให้บริการให้หรือเปล่าหรือว่าต้องเสียเงินนะครับ
1: เข็ม3ถ้าฉีดโมเดอร์นามาแล้วเข็ม4เป็นไฟเซอร์ได้ไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องโมเดอร์นาเบิ้ลที่เข็ม4ถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งคู่แต่ถ้ามีโมเดอร์นาบางคนก็แนะนำให้เป็นโมเดอร์นาเพราะว่าในแง่ของภูมิคุ้มกันเชื่อว่าอาจจะดีกว่านิดหน่อยแต่ว่าผลข้างเคียงก็อาจจะเยอะกว่าไฟเซอร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นจริงๆได้ทั้งคู่นะคะเพราะมันเป็นเทคนิคเดียวกันเป็นวัคซีนกลุ่มใช้คำนี้ค่ะ
1: ข้อมูลที่อาจารย์ธเนศว่าเนี่ยต้องไปตามที่ไหนฮะในเพจของรามาชาแนลจะขึ้นอัปเดตไหมฮะ
2: เดี๋ยวผมมองอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมให้เขา ประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับทางเดี๋ยวเอางี้ดีกว่า
0: ให้
2: ท่านผู้ชมติดตาม Facebook เราดีกว่
0: า
2: เดี๋ยวไม่มีใครติดตาม Facebook เราไงฮะเดี๋ยวติดตาม Facebook เราแล้วเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาลงให้ครับนะครับติดตาม Facebook ของเราครับ
1: ก็ติดตามไว้เลยนะฮะ
2: เดี๋ยวๆมีอีกช่องทางด้วยเว็บไซต์ด้วยครับขายของทุกอย่างเลยฮะวันนี
0: ้กลับมาเอาให้คุ้มเนาะจันทเนศเน
1: า
0: ะ
1: ครับคุณหลงภูเลิฟยูนะฮะคุณหลงภูนะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านรับชมผ่าน True Vision 42คุณอธิพลขอบคุณข้อมูลทางการแพทย์นะครับคุณรังสรรค์สวัสดีครับมาคุณทวีเกียรตินะฮะคุณอนุวัฒน์นะครับคุณวิพันนีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้หนึ่งคุณวิพันนีบอกว่าอายุ60หนัก53สูง159ป่วยเดินผิดปกติมา2ปีเพิ่งผ่าตัดได้เดือนกว่ากล้ามเนื้อก้นต้นขาฝ่อรีบมากค่ะทานอาหารครบทุกหมู่ขอถามว่าทานนมโคจืดพร่องไขมันมาละ2กล่องทุกวันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะดูทางโซเชียลคุณหมอหลายท่านบอกว่าทานนมไม่ดีหลายข้อมี1ข้อบอกว่ามีส่วนทำให้เป็นมะเร็งถูกหรือเปล่าเนื้อหมูเนื้อไก่ก็บอกไม่ดีนะฮะขอแนะนำให้ทานปลาถั่วและอื่นๆขอความรู้ด้วยค่ะชุดใหญ่เลยอาจารย
0: ์อาจารย์ท่านนี้ตอบเลยค่ะ
2: โอ้ยยิ้มผมก็รออาจารย์นั่นแหละ
1: ทานนมโคจืดพร่องไขมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะเป็นมะเร็งไหมฮะ
2: ไม่มีครับไม่มีคือผมเข้าใจแหละว่าตอนนี้ข่าวสารข้อมูลตาม YouTube หรือตามโซเชียลมีเดียมันเยอะซึ่งก็มีหลายทฤษฎีว่ากินนมหรือกินเนื้อสัตว์ก็จะส่งผลต่อสุขภาพอะไรเงี้ยแต่ทางหลักการทางการแพทย์ที่เรามาคุยกันตอนนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นนมเนื้อสัตว์หมูไก่เงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพมันอยู่ที่ว่า
0: ส่งผลดีค่ะอาจารย์
2: ส่งผลดี
0: บอกว่าส่งผลดีย
2: กเว้นว่าใครที่เป็นโรคอะไรที่ต้องจำกัดอาหารประเภทไหนเนี่ยก็ดูเป็นรายไปนะครับสมมติว่าใครที่ไขมันในเลือดสูงอ่ะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไขมันนะกินนมจืดดีนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนมจืดกลับจะมีแคลเซียมที่มากกว่านมมันเนยปกติด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคือเราแนะนำว่ากินดื่มนมไปเถอะนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่ก็กินได้แต่ก็หลีกเลี่ยงไขมันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะกินแต่ปลาอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามัน
0: บางคนไม่ชอบปลาเนี่ยอาจจะราคาสูงหน่อย
2: บางคนถ้าไม่ชอบปลาเนี่ยก็อาจจะเบื่อเอาได้นะมากินปลาทุกวันเงี้ยแล้วในผู้สูงอายุที่ผมเจอบ่อยอะหมูก็กินไม่ได้เนื้อสัตว์ไก่กินไม่ได้นมดื่มไม่ได้แล้วจะเอาโปรตีนมาจากไหนธาตุเหล็กอีกนะครับจะไปกินแต่ผักใบเขียวก็เคี้ยวไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันจริงๆกินได้หมดทุกอย่างแหละแต่ว่าต้องดูเรื่องของปริมาณนะครับแล้วก็ดูเรื่องของโรคประจำตัวด้วยครับ
0: ค่ะอย่างเรื่องนมเนี่ยจริงๆแล้วนมพ่องมันเนย 0% เนี่ยเราจริงๆเรากินนมเพราะเราอยากได้แคลเซียมเป็นหลักนะคะอาจารย์กับโปรตีนที่อยู่ในนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเคยกินนมได้เคยดื่มนมได้ไม่มีปัญหาเรื่องการย่อยนมเพราะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราลืมการกินนมมาเป็นเวลานานบางครั้งเราอาจจะขาดเอนไซม์ที่ย่อยนมพอกินมันก็อาจจะมีอาการท้องอืดแต่ในแง่ของการเป็นมะเร็งงั้นฝรั่งเป็นมะเร็งชั่วแล้วสิคะมันกินนมมากกว่าเราตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นด้วยทฤษฎีอย่าไปเชื่อเรามองในสิ่งที่มันเป็นไปได้มากกว่าขนาดคนที่เป็นมะเร็งแล้วนะคะเขายังแนะนำให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงๆเลยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประทานได้อันที่สำคัญก็คือเนี่ยแหละตามโรคประจำตัวของเราก็กินแบบที่สุกๆสะอาดสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมบางคนเลี่ยงพวกโปรตีนนะคะจันทเนศไปกินอะไรอ่ะกินคาร์โบไฮเดรตไงหาง่ายกินข้าวกินขนมอะไรใหญ่เลยคราวนี้แหละมากันใหญ่เลยค่ะก็มาเป็นแพ็กเกจเบาหวานน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยไขมันอันนี้ไม่โอเคอันนี้เราต้องส่งเสริมทางด้านนี้มากกว่านะคะว่ากลุ่มซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสูงวัยแล้วต้องลดลงนะคะ
2: อาจารย์ครับคนไข้อ่ะครับหมายถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาชอบไปเชื่อหมอใน YouTube อ่ะฮะเหมือนเราอีก
0: บางทีโอเค
2: เวลามาเจอเราเนี่ยคุณหมอคนนั้นใน YouTube หรือเขาว่ากันมาเนี่ยคือผมเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นเขาว่าเขาคือใครเลย
1: บ
2: อกเขาบอกห้ามกินนู่นเขาห้ามกินนี่เออตกลงเขาที่คือใครอะครับ
1: เขานะนะเขาสักเขาหนึ่งอะมีคุณหมอ YouTube คุณหมอ TikTok นะคุณหมอในกลุ่ม LINE ชอบส่งต่อกันเยอะเหลือเกินแล้วหลายครั้งหลายคราวก็เป็นชุดข้อมูลที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกับความรู้ทางการแพทย์นะฮะเพราะฉะนั้นดูที่รามาชาแนลจะได้องค์ความรู้แบบนี้นะฮะหรือถ้าเกิดสงสัยอะไรก็ ถามกันเข้ามาใน Facebook ของเราอย่างเพจของรามาแล้วก็ลัคคีหมอรามาก็ได้นะฮะ
0: แต่จริงๆความรู้ทางการแพทย์เวลาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนนะคะแต่มันคงไม่ถึงกับหน้ามือเป็นหลังมืออาจารย์เนาะคนไข้ด้วยนะคะเพราะนั้นมันก็ค่อยๆคิดได้ค่ะอย่าไปฟังเยอะมากบางครั้งฟังจนกระทั่งแบบไม่กล้าทำอะไรเลยอย่างเงี้ยก็น่าสงสารวันนึงเสียเวลาไปกับข้อมูลที่มันเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ขนาดเราฟังคลิปนี้มันยังเถียงกับอีกคลิปนี้เลยอะไรเงี้ยเรายังตกใจเลยค่ะ
1: ทางสายกลางนะฮะสบายๆดีที่สุดนะฮะให้เหมาะคุณสุภาพรสอบถามเรื่องเข็ม3ที่รามามีฉีดเมื่อไหร่คะมีเรื่อยๆมั้ยฮะเข็ม3
2: จริงๆเข็ม3ก็ฉีดได้นะครับปกติเนี่ยเข็ม3ก็จะห่างจากผมไม่แน่ใจว่าเข็ม2เข็ม3เนี่ยจะห่างจากเข็ม2กี่เดือนแต่ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ3เดือนมั้งครับแต่ว่าเดี๋ยว
0: ขึ้นอยู่กับว่าฉีดอะไรค่ะอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าฉีดเป็นตัวไหนไอ้ตัว2เข็มแรกนะคะส่วนเข็ม3เนี่ยเราไม่แนะนำให้เป็นไม่แนะนำให้เป็นวัคซีนตัวเดิมนึกออกไหมคะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนชนิดซึ่งตอนนี้ที่เรามีก็คือจะเป็นไฟเซอร์ก็มีอย่างที่อาจารย์เนตบอกว่าอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ได้เปิดฉีดทุกวันค่ะแต่ว่าวันไหนที่เปิดฉีดอ่ะเราสามารถมาฉีดได้
1: ต้องลงทะเบียนก่อน
0: ติดตามใน Facebook
2: ครับก็คือถ้าเกิดเปิดฉีดเนี่ยสามารถมา walk in
0: ได้ walk in ได้ใช
2: ่ผมกังวลนะกังวลใจว่าถ้าเกิดว่าเรามา walk in แล้วเนี่ยมันแต่ละวันเนี่ยมันมีวัคซีนที่จำกัดถ้ามากันเยอะเนี่ยเดี๋ยวบางทีมาจากไกลจากในหลายที
0: ่ไม่ได้ฉีด
2: ใช่จากต่างจากกทม.ที่แบบอยู่ห่างกันเงี้ยครับแล้วมาแล้วคิวเต็มอย่างเงี้ยก็จะเสียความรู้สึกแล้วก็เสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถฉีดใกล้บ้านได้ก็จะดีนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราจะประกาศให้อยู่แล้วนะครับ
1: นะเพราะเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยเขาจะลงไปโรงพยาบาลปฐมภูมิก็คือโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้ตัวใกล้ที่ไหนฉีดที่นั่นก็ได้เลยแล้วก็เป็นวัคซีนตัวเดียวกันใช่ไหมอาจารย์สูตรเดียวกัน
2: แล้วน่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าอะไรครับหมายถึงว่าบุคลากรสาธารณสุขน่าจะเป็นหมายถึงว่าเป็น KPI หรือว่าเป็นการทำงานของเขาว่าหน่วยไหนฉีดวัคซีนได้มากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแย่งกันไปช่วยกันฉีดวัคซีนคนไข้ได้เยอะๆเพื่อจะได้ป้องกันโรคอ่ะผมว่าเดี๋ยวนี้มันกระจายหลายที่แล้วล่ะนะครับ
1: นะครับคุณสายพินนะฮะสวัสดีค่ะหมอนัดส่องกล้องส่วนบนส่วนล่างแต่ดิฉันไม่ได้มีอาการปวดท้องหรือแสบท้องมีอาการแสบที่หน้าอกนิดนึงบางเวลาดิฉันสมควรส่องกล้องหรือเปล่าคะ
0: อ้าว
2: เอ๊ะนัดแล้ว
1: ด้วย
0: ส่องกระเพาะเนี่ยจริงๆมันพูดหลายประเด็นนะคะส่องลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องรอให้มีอาการเรารอให้เราอายุถึงอายุมีความเสี่ยงพอเราอายุเกิน50ปีบางทีเราก็แนะนำให้คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งวิธีการคัดกรองที่ดีที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นการส่องกล้องเนาะทีนี้ส่องกล้องส่วนบนเนี่ยนะคะถ้าเรามีอาการแต่เรากินยาแล้วตอบสนองเราไม่อยากส่องก็ไม่ผิดค่ะแต่บางคนเนี่ยกินยาแล้วก็ดีเป็นหายๆแต่ว่าดิฉันกลัวค่ะอยากจะรู้ว่าตกลงมีอะไรหรือเปล่าเขาก็ไปส่องเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบถึงกับมีอะไรผิดมีอะไรถูกมีอะไรต้องกับไม่ต้องมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยตกลงอาการของเราเป็นยังไงเหตุผลในการส่องเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะบางทีคุณหมอไม่อยากส่องเลยแต่คุณไข้แบบขอหน่อยเธอหน้าอะไรเงี้ยก็จะมีซึ่งไม่ผิดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ย เรามีอาการเนาะแต่เราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าขนาดเราพยายามให้ความมั่นใจว่าเฮ้ยเท่าที่เราดูคนไข้มาแบบนี้นะเอาไปส่องก็มักจะปกติคนไข้บางคนก็รู้สึกว่าขอเห็นเองเถอะว่าเขาไม่มีอะไรจริงๆ
1: เอาชัวร์นะ
0: เขาถึงเขาถึงอาจจะแบบเพราะบางคนก็จะมีวิธีการจัดการกับปัญหาของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งอยากส่องเพื่อให้แน่ใจไปเลยว่าไม่มีอะไรเพื่อเขาจะไปได้ไปทำอย่างอื่นอ่ะเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลอยู่ว่าตกลงมีอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งเราก็อาจจะทำด้วยเหตุผลนี้ก็ได้แต่อันเนี้ยหมอบอกไม่ได้ว่าต้องหรือไม่ต้องควรหรือไม่ควรอันเนี้ยพูดมันข้อมูลมันน้อยเกินไปค่ะ
1: ครับอาจจะต้องไปดูสาเหตุ
2: ผมให้ข้อมูลในฐานะคนไข้แล้วกันนะครับ
0: อ้าว
2: คือผมไม่ใช่ไม่ได้ไปส่องผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่อง
0: ทำหน้าที่ดีมากค่ะ
2: จำเป็นครับจำเป็นคือผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่องกล้องนะครับเนื่องจากว่าพ่อตามีอายุแล้วแล้วก็มีเรื่องของแบบมีถ่ายผิดปกติท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปส่องคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้แล้วก็ส่อง กล้องทางด้านบนด้วยนะครับคือมันก็จะลำบากในเรื่องของ 2-3 วันที่จะต้องเตรียมลำไส้ที่ต้องกินยาระบายแต่พอไปส่งนะครับพ่อตาผมไปรับพ่อตากลับอะพ่อตา

0: ถามผมว่าเอาเข้าส่องไปแล้วเหรอไม่รู้สึกเลยนะว่าเขาส่องคือเวลาที่เรามองภาพไว้แบบโอ้ส่องไม่ต้องทรมานอะไรเงี้ยจริงๆคุณหมอเขามียาทําให้กําเคลิ้มนะฮะคนไข้ก็จะแบบอ่ะส่องไปแล้วเหรอยังไม่รู้เลยว่าทําแล้วอะไรเงี้ยกลับบ้านไปก็ไม่มีอาการอะไรนะครับก็คือเอาโอเคแหละว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้บ้างแต่ว่าน้อยนะครับอันนี้ให้มุมมองของคนไข้นะครับ
1: นะครับคุณรังสรรค์ฮะหลานชายอายุ1ขวบ3เดือนมีอาการท้องเสียต้องแอดมิดหมอบอกว่าติดเชื้อทั้งที่ฉีดวัคซีนแจ้งมาว่าวัคซีนโรต้าหรือเปล่านะฮะท่านปิดขออภัยอยากทราบว่ามีวัคซีนตัวใดที่เด็กต้องฉีดอีกหรือไม่เพื่อป้องกันการท้องเสียครับ
2: โอ้แย่แล้วค่ะเป็นคำถามเด็กใช่ไหมอาจารย์ตอบได้ไหมคะ
0: หมดแล้วไม่มีแล้วครับมีโรต้า
2: ต้องบอกว่าจริงๆท้องเสียในเด็กมันมีหลายสาเหตุนะคะเนาะมันเป็นได้หลายสาเหตุอาจจะไม่ได้เป็นจากโรต้าไวรัสอย่างเดียวในขณะที่ความเป็นไวรัสเองมันก็มีเยอะไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราคงกันไม่ได้ทุกตัวคิดว่านะคะแต่ที่คิดว่ามีแน่ๆก็น่าจะเป็นตัวโรต้าไวรัสเนี่ยครับค่ะ
0: จริงๆมีโรต้ามีนอร์ฟอกมีเยอะนะครับก็คือว่าเราฉีดเพื่อจะป้องกันตัวที่รุนแรงแล้วก็จะทำให้เด็กมีอาการมากนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวอื่นที่เราไม่สามารถป้องกันได้แต่ว่าทำถูกแล้วฉีดวัคซีนแล้วพอเอาจริงๆนะเวลาที่เด็กท้องเสียเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยคือถ้าเกิดเขาท้องเสียก็ถ่ายเหลวเนี่ยบางทีเขาอาจจะถ่ายเหลวไม่เยอะแต่เขากินได้น้อยเพราะเขารู้สึกขึ้นไส้อะเขาก็จะขาดน้ำอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าก็ดูกันเป็นครั้งเป็นแต่ละครั้งอะว่าแต่ละครั้งว่าเกิดอาการยังไงบ้างให้หมอคุณหมอเขาประเมินแล้วไหนที่ป้องกันได้ที่ฉีดวัคซีนก็ตามที่คุณหมอเขาแนะนำครับ
1: นะครับคุณสายพินถามเพิ่มเติมมากรดร้อนสามารถทานยาลดกรดได้นานเท่าไหร่คะทานต่อนานยาลดกรดต่อเนื่อง
2: ได้เรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่ากินแล้วตอบสนองหรือเปล่าส่วนใหญ่โรคกรดไหลย้อนมันก็จะคล้ายๆกับโรคกระเพาะนะคะแต่อันเนี้ยมันก็จะอาจจะแบบเอาไปตรวจคืออาจในแง่ของกลไกเนี่ยกรดไหลย้อนอาจจะทำให้เรามีโอกาสหายขาดได้ง่ายกว่าแต่ว่ากรดไหลย้อนเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มอันที่1ก็คือเคยส่องกล้องแล้วเจอว่ามันมีหลอดอาหารอักเสบกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะต้องใช้ยาไปเรื่อยๆขนาดน้อยที่สุดที่ทำให้เขาสบายที่สุดในขาซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งไม่มีแผลซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะคะก็มักจะอิงอาการเป็นหลักค่ะว่าเรามีอาการมากน้อยแค่ไหนถ้าเรากินแล้วเราสบายขึ้นหายสนิทเราจะกินหยุดหยุดกินตามอาการเนี่ยได้
1: ไม่ดื้อยาใช่ไหมอาจารย์กินหยุดหยุด
2: อะไร
1: ดื้อยา
2: อะไรนะไม่ดื้อยาค่ะไม่ดื้อยาแล้วก็ส่วนใหญ่ยากลุ่มนี้นอกเหนือจากการรักษาโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเรามักจะใช้ในคนไข้สูงวัยที่จำเป็นจะต้องได้ยาต้านเกล็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือดซึ่งยาพวกนี้มีโอกาสที่ทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะได้มากเรามักจะให้ยาลดการหลั่งกรดกินคู่กันไปดังนั้นส่วนใหญ่พวกนี้ต้องกินระยะยาวถามว่าที่เขาถามน่าจะเป็นเพราะว่ากินแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรไหมก็ต้องบอกว่าเหรียญมันมีสองด้านเสมอนะคะก็คือมันก็มีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงอันเนื่องมาจากเราใช้ยากลุ่มนี้ยาวๆกรดมันหลั่งน้อยการดูดซึมสารอาหารบางอย่างก็อาจจะไม่ดีโดยเฉพาะเกลือแร่บางชนิดที่อาจจะไปมีปัญหาเรื่องของกระดูกนะคะอาจจะมีปัญหาในแง่ของไตได้แต่ว่าทั้งหมดข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนดังนั้นสิ่งที่แนะนำคือข้อหนึ่งต้องดูว่าเราต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงไหมถ้าเราต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงๆอย่าไปสนใจผลข้างเคียงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยฉันมีข้อบ่งชี้แล้วข้อบ่งชี้ของฉันเนี่ยต้องใช้ยาขนาดเท่าไหร่นานเท่าไหร่ซึ่งบางครั้งเนี่ยแต่ละโรคมันอาจจะมีข้อมูลไม่ชัดเจนเนาะไม่สามารถบอกได้ว่าต้อง7วันหรือ8วันอะไรเงี้ยหรือ3เดือนอะไรเงี้ยมันอาจจะบอกไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีตัวเลขคร่าวๆเราก็กินแค่เฉพาะที่ทำให้อาการเราดีขึ้นนะคะถ้ามันต้องใช้ระยะยาวแต่ข้อบ่งชี้เราชัดเจนมากผลข้างเคียงหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่อยไปแก้แต่ถ้าเริ่มต้นด้วยแบบโอ๊ยกินไปทำไมเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรเลยกินโดยไม่มีข้อส่งชี้กินแบบทิ้งๆคว่างๆอันนี้ไม่แนะนำเพราะมันจะไม่คุ้มกับผลข้างเคียงที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะ
1: นะฮะท่านที่3ถามเรื่องวัคซีนเข็ม3ให้ข้อมูลมาว่าเข็ม1เข็ม2เนี่ยฉีดแอสตราเซเนกาฉีดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วฮะ
2: จริงๆถ้าเป็นแอสตรา2เข็มน่าจะเป็น6เดือนได้มั้งคะอาจารย์ธเนศเนาะ
0: ครับ
2: ค ค่ะพฤศจิกาธันวานี่ก็ต้องฉีดเข็ม3
1: น่าจะฉ
2: ี
1: ดน่าจะต้องฉีดเข็ม3แล้วนะ
2: ต้องเข็ม3ก็ควรจะต้องเป็น mRNA นะคะเป็นไฟเซอร์หรือ Moderna ก็ได้ถ้าไม่ได้จอง Moderna ไว้ก็ควรจะหาไฟเซอร์ฉีดยิ่งถ้าเราเสี่ยงเยอะขึ้นเช่นอายุมากมีโรคประจำตัวแนะนำให้รีบหาฉีดค่ะตอนนี้เข้าถึงไม่ยากแล้วนะคะ
1: นะคุณเท็ดดี้นะพิมพ์ในข้อความในคอมเมนต์ส่งมาว่าพฤษภาลามาฉีดวัคซีนวันที่6 12 20 27นะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์ธเนศจะทำการบ้านให้อีกทีหนึ่งนะฮะ
0: ถูกๆครับถูก
1: ถูกใช่ไหมฮะ
0: ถูกครับ
1: 12 20 27
0: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาก็อยากจะให้ติดตามกันแล้วกันนะครับ
1: กดซีเฟิร์สกดติดตามไว้ก่อนนะฮะ
0: อย่าลืมนะครับมากดอะไรนะฮะกด
2: ไลค์
0: ดูกดไลค์ครับกดไลค์นะฮะกดแชร์ให้ด้วยนะครับ
1: กดติดตามเพจไว้ก่อนนะฮะถามเรื่องวัคซีนมาเยอะนะอีกท่านหนึ่งคุณกันนิกาโทรศัพท์เข้ามานะฮะอายุ78บอกว่าซาเซนิก้าไป2เข็มและเข็ม3โมเดอร์นาเมื่อเดือนธันวาอยากทราบว่าฉีดโมเดอร์นาเข็ม3แล้วเข็ม4เนี่ยต้องเป็นโมเดอร์นาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าอันนี้สักครู่ก็ถามไปให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ย้ำอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ฮะเผื่อแกนั่งดูอยู
2: ่ก็เป็น mRNA เหมือนกันได้ค่ะจะเป็นตั
1: วไหนก
2: ็
1: ได้
2: ถ
1: ้
2: าจริงๆแนะนำก็ถ้าเป็นถ้ามีโมเดอร์นาให้เข้าถึงได้แล้วฉีดโมเดอร์นาเข็มแรกแล้วสบายดีนะคะแนะนำให้เป็นโมเดอร์นาแต่ไม่จำเป็นไฟเซอร์ก็ได
1: ้ค่ะครับคุณสุภาพรบอกว่ากดติดตามแล้วนะคะ
0: ถ้าเกิดแมวลงนี
1: ่คุณ
2: แท็กมาเลยค่ะ
1: แท็กอาจารย์เน
2: ธแท็กอาจารย์เนธเลยค่ะ
1: คุณนิดฮะอายุ63บอกว่าไปตรวจไขมันดีนะฮะค่า LDL 207ค่า HDL 50หมอให้ยาตัวหนึ่งมาท่านผิดขออภัยเขียนว่าซิมบัสตาตินหรือเปล่า20มิลลิกรัมอีก9วันไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนปรากฏว่า LDL จาก207เนี่ยเหลือ155ค่า HDL จากเดิม50เป็น81อยากถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเชื่อตัวเลขที่ไหนดีแล้วต้องทานยาไหมคะไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นเลยค่ะLDL มันสวิงจาก207เหลือ155 HDL จาก50เป็น81ฮะต้องเชื่ออันไหนฮะอาจารย์
0: ครับความเห็นผมนะครับไปโรงพยาบาลที่3ครับ
2: ไม
1: ่จริงเหรอจ๊ะ
2: เดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าตกลงไอ้ที่ไปตรวจ2ที่เนี่ยได้ยามาแล้วไม่ได้กินใช่ไหมหรือว่ากินคะ
1: หมอให้ยามาแต่เขาไม่ได้แจ้ง
2: ค่ะพอกินแล้วมันลงมันก็ rationale คือมันก็สมเหตุสมผล
0: มันเร็วไปนะคือหมายถึงว่า
1: 9วัน
0: กี่วันอ่ะกี่วัน
1: 9วันฮะ
0: เออ9วันอ่ะ9วันถ้าเกิดกินยาแล้วLDL จาก200เนี่ยลงมา150ผมว่าตามหลักการน่ะจะเร็วไปนิดนึงแล้วก็HDL เนี่ยจาก50เป็น80เนี่ยถ้าให้ยาเนี่ย HDL มันจะไม่ขึ้นขนาดน
2: ี้ไม่ค่อยขึ้น
0: อย่างมากก็ 5% 10% น่ะมันไม่เยอะขนาดเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีความคาดเคลื่อนที่กระโดดกันอยู่ก็เลยอาจจะต้องหาอีกสักโรงพยาบาลนึงที่จะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ
1: นะฮะโหต้องทานยาไหมก็เลยตอบไม่ได้เลยนะฮะเพราะไม่รู้ว่าตัวเลข
0: หลักการก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าคนไข้อายุเท่าไหร่นะครับ
1: 63ครับ
0: 63ใช่ไหมครับปกติเนี่ยถ้าเกิด LDL มากกว่า190เราถือว่า LDL มันสูงแบบเยอะจนเกินไปก็กังวลว่า LDL หรือไขมันไม่ดีเนี่ยมันจะสะสมตามหลอดเลือดแล้วจะทำให้หลอดเลือดตีบที่สมองก็เป็นอัมพาตที่หัวใจก็เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับที่ไตก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันให้ LDL ต่ำๆถ้าเกิดว่า LDL เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับเพศแล้วก็โรคประจำตัวด้วยครับแต่ถ้า190นี่ถือว่าสูงเยอะสูงอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาดูก่อนว่าเขาสูงนี้มันตลอดหรือเปล่าถ้าเขาสูงนี้มาตลอดเป็น10ปีหรือก่อนหน้านั้นอ่ะอันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมหรือเกี่ยวกับตัวของเขาเองที่มันสร้างผิดปกติแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยสูงเลยแล้ววันนี้มันสูงก็ต้องมาดูก่อนว่าช่วงนี้อาหารการกินเป็นยังไงแต่ปกติอ่ะถ้ามันสูงเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องกังวลนั่นแหละอาจจะแนะนำว่าคนไข้ว่าถามว่าจะแนะนำว่ากินยาเลยหรือเปล่าแต่คนไข้บอกว่ายังเดี๋ยวดูก่อนก็อาจจะต้องไปปรับเรื่องของพฤติกรรมก่อนนะครับไปปรับพฤติกรรมสัก3เดือนแล้วมาดูว่ามันลงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าลงแล้ว ก็ติดตามไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังสูงลอยอยู่ประมาณ190 200เนี่ยอันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเขาสร้างผิดปกติต้องให้ยาไปลดในการสร้างดังนั้นมันจะเป็นที่มาที่ไปว่าขึ้นอยู่กับหมอแต่ละท่านหมอท่านแรกบอกโอ้โห200อย่างเงี้ยยังไงมันเกี่ยวกับร่างกายสร้าง

เยอะในอาหารอาจจะมีส่วนไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะให้ยาเลยแต่คนไข้เวลาที่ได้ยามาคนไข้จะกังวลนี่แหละเพราะว่าถ้ากินมันต้องกินเพื่อจะควบคุมไปตลอดชีวิตคนไข้ก็จะแบบจะกินดีไม่กินดีจะไปเจาะเลือดอีกครั้งหนึ่งหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าในกรณีนี้ถ้าผลมันต่างกันเยอะอาจจะต้องรออีกสักไปคุมอาหารก่อนแล้วกันคุมอาหารก่อนแล้วรออีกสัก2-3 เดือนแล้วลองไปเจาะดูใหม่

0: ก็หายครับคุณอรวรรณเลยถามว่าสามารถทานยาลดกรดได้ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเคยไปตรวจเจอติ่งเนื้อในกระเพาะอาหารแต่ติ่งเนื้อไม่ได้อันตรายปัจจุบันมีแค่อาการปวดท้องฮะอาจารย์อาการที่ว่าทานยาลดกรดได้ไหมฮะ
1: ก็ถ้าเกิดเคยมีอาการแบบนี้มาก่อนก็ทานก็ได้ค่ะถ้ามันมีจุกที่คอด้วยบางทีมันจะเป็นกรดไหลย้อนที่มันขึ้นมาที่ข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าเราทดลองกินแล้วดีขึ้นก็น่าจะใช่โรคนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไม่มีสัญญาณเตือนอย่างอื่นนะคะก็ลองทดลองรับประทานได้หรือจริงๆก็ลองปรับเรื่องอาหารดูก่อนก็ได้ค่ะบางครั้งเรากินให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดมากขึ้นกินให้น้อยลงอย่ากินมื้อใหญ
0: ่
1: การที่มันจะไหลย้อนขึ้นไปมันก็จะลดลงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นแต่จริงๆมันต้องทำคู่กันแต่ถ้าเราคิดว่าอาการมันกวนเราเยอะการใช้ยาก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นพร้อมๆไปกับการปรับพฤติกรรมเราค่ะ
0: นะฮะ
2: คุณอรวรรณกินมื้อดึกหรือเปล่าฮะผมว่าเป็นนะกินมื้อดึกเช้ามารู้สึกนะครับอาจารย์ไม่อยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับลดเรื่องของอาหารมื้อดึกนะฮะก็ลดเวลาลงมาหน่อยนึงนะครับ
0: นะฮะคนกินก่อนนอนกี่ชั่วโมงฮะอาจารย์ควรทิ้งระยะเวลาก่อนนอนสักกี่ชั่วโมงไหมฮะ
1: 2-3ชั่วโมงค่ะ
0: 2-3ชั่วโมงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณ
1: จริงมันตัวเลขมันดีเบตกันไม่ใช่หมายถึงมันก็เถียงกันนิดหน่อยแต่จริงก็คือเนี่ยอยู่ในช่วงเนี้ยค่ะกินแล้วไม่ลงไปอยู่ในท่านอนอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมงไม่เฉพาะเวลานอนนะคะกลางวันเราเคยกินไหม
0: ครับ
1: กินแล้วก็กินเสร็จแล้วเราก็
0: นอนดูทีวีฮะดูซีร
1: ีส์ก็มีปัญหาเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนลงไปอยู่ในท่านอนนะคะ
0: ไม่ใช่เฉพาะตอนนอนกลางคืนเท่านั้นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเปาสอบถามเรื่องพรีไบโอติกมาถามว่าพรีไบโอติกที่ขายๆกันเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไหมฮะถามแค่นี้เลยฮะอาจารย
1: ์ถามแค่นี้ก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นเราจะใช้เมื่อเรามีอาการทีนี้จริงๆน่าจะหมายถึงโปรไบโอติกมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พรีไบโอติกนี่ก็คือเป็นสารอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่ถ้าเราได้ในขนาดที่เหมาะสมเชื่อว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพทีนี้พรีไบโอติกอ่ะเป็นสารอาหารที่เอาไปเลี้ยงโปรไบโอติกอีกทีนึงบางคนเขาก็เอาทั้งพรีทั้งโปรมารวมกันให้มันอยู่ด้วยกันมันจะได้อยู่ด้วยกันได้ดีเขาเรียกซินไบโอติกเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามีในท้องตลาดเยอะๆมักจะเป็นโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่เราเชื่อว่าเป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นมันก็จะมีข้อมูลเยอะขึ้นว่าสามารถเอามาดูแลรักษาโรคได้หลายๆโรคที่มีข้อมูลเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มลำไส้แปรปรวนนะคะ เป็นโรคไขมันพอกตับที่มีการพูดถึงโรคกระเพาะก็เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นนะคะเอาไว้ใช้รักษาเรื่องการติดเชื้อในลำไส้บางชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติก็ไม่จำเป็นต้องกินราคาค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็ผลที่ใช้ในการดูแลรักษาของแต่ละโรคเนี่ยมีความหลากหลายความเนี่ยของหมอเนี่ยหมายถึงความหลากหลายในแง่วิธีการวิธีวิจัยว่าเอาจุลินทรีย์ตัวไหนมาใช้เท่าไหร่ใช้นานแค่ไหนนะคะในความหลากหลายเนี่ยมีด้วยแล้วผลที่ออกมาก็มีความหลากหลายบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีดังนั้นคำแนะนำก็คือให้ดูก่อนว่าเราต้องการใช้ด้วยหวังผลอะไรถ้าเรามีอาการยกตัวอย่างถ้ามาเจอหมอบ่อยๆเช่นลำไส้แปรปรวนถ้าเราใช้ทดลองได้ค่ะเนื่องจากบางคนไม่อยากจะใช้ยาที่มันเป็นยาจริงๆตัวโปรไบโอติกเนี่ยถ้าในต่างประเทศเขาก็จะบอกว่ามันไม่เชิงเป็นยาเราไปสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาเหมือนเป็นอาหารเสริมประมาณนึงอะค่ะที่เราใช้กันเยอะๆเพราะนั้นไม่ห้ามถ้าจะทดลองใช้แต่ใช้ก็ต้องดูว่าเราใช้ถูกขนาดไหมถูกคำทำที่เขาแนะนำหรือเปล่าระยะเวลาได้ไหมแล้วกินแล้วดีหรือเปล่าถ้ากินแล้วดีก็โอเค
0: ครับ
1: แต่ถ้ากินแล้วไม่ดีหรือกินโดยที่แบบฉันอยากกินไปงั้นแหละฉันอยากทำให้สุขภาพดีอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่แนะนำใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องซื้อกินดีกว่า
1: ในความที่อาจจะแบบเหมือนบอกเป็นอาหารเสริมเนี่ยจริงๆมันก็มีรายงานในแง่ของผลข้างเคียงมาอยู่เป็นเนืองๆนะคะที่มันมีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนเหมือนกันทุกบ้านนะคะว่าเรามีข้อมูลชี้ไหม
2: ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เขามีอาการครับอาจารย์เช่นที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นลำไส้แปรปรวนอะไรเงี้ยแล้วเขาเดินไปใน
1: ร้านขายยา
2: ใช่ใช่ใช่แล้วจะเลือก
1: ตัวไหน
2: มันมีหลายตัวนะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็ใช้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย
1: ไม่เหมือนกัน
2: เออใช่ฮะ
1: จริงๆมันก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆอาจารย์ถามว่าจะถามว่าอะไรนะคะ

0: จะ
1: ใช้
0: ใช
1: ตั
0: ้
1: วไหน
0: ตั
1: ด
0: ว
1: ี
0: ไหนดีใช่ครับใช้ตัวไห
1: อ
0: น
1: ันเน
0: ด
1: ี
0: ี
1: ้ยบอกไม่ได้เลย
0: ย
1: ค
0: ี
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ห้
1: ช
0: อ
1: ้า
0: เราแนะนำนะครับ
1: หลักๆเนี่ยมันจะมีกลุ่มใหญ่ๆคือเป็นแบคทีเรียเป็นโปรไบโอติกที่เป็นแบคทีเรีย
2: แบคทีเรีย
1: กับโปรไบโอติกที่เป็นราประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวแบคทีเรียมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ชนิดหรอกค่ะที่มันเอามาทำเป็นโปรไบโอติกได้แล้วในแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีปริมาณของอีแบคทีเรียเนี่ยเลคโตบาซิลัสพีซีโอแบคทีเรียอะไรพวกนี้ค่ะฟังไว้แบบคุ้นๆหูเนี่ยปริมาณที่เขาเอามาทำในแต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถามว่าควรจะใช้ตัวไหนนี่บอกไม่ได้ค่ะไม่มีใครบอกได้
0: มีนิดหนึ่งตาลขอภาคีนิดหนึ่ง
1: จริงใคร
0: มีนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งอะฮะต
2: ั
0: ้งแต่เด็กอาจารย์รู้ไหมมีเลคโตบาซิลัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันขวดเล็กๆนะฮะนะอันนี
1: ้แต่ไม่บอกยี่ห้ออะไรนะไม่รู้เลยนะเมื่อก่อนเขาปั่นจักรยานขายด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เลย
2: อาจารย
0: ์ไม่ได้เดี๋ยว
1: อาจารย์เมื่อก่อนอ
0: ย่างเงี้ยโปรไบโอติกอย่างเงี้ยอันนี้ถือเป็นโปรไบโอติกไหมแล้วกินแล้วเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะได้ช่วยตรงไหนไหมเรื่องของแบบประโยชน์ต่อเรื่องด้านสุขภาพอะไรเงี้ยครับ
1: ก็มันก็เป็นโปรไบโอติกค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ปริมาณที่แน่นอนแล้วก็แต่ละคนจะดีหรือเปล่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะร้อยคนที่ให้ไปอ่ะก็ตอบสนองไม่เหมือนกันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยปริมาณที่เรากินมันถึงหรือเปล่านะระยะเวลาที่เรากินมันเหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเรากินยาทั่วๆไปอะค่ะจ้าบางคนก็ตอบสนองบางคนก็ไม่ตอบสนองถ้าตอบสนองทั้งหมดก็ยาตัวอื่นก็ไม่ต้องเกิดแล้วเนาะจ้าเนาะถ้ากินแล้วมันดีหมดอย่างเช่นยาความดันบางคนก็ต้องใช้สี่ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นก็คือมันอาจจะได้ถึงจุดหนึ่งบางคนมันก็ได้แค่นี้แหละมันอาจจะต้องใช้อย่างอื่นผสมกันไปอะไรประมาณนี้ค่ะต้องค่อยๆว่ากันไป
2: นะฮะมีคุณผู้ชมฝากแอบกระซิบอาจารย์ธเนศมานะฮะบอกว่าถ้าเกิดบอกวันฉีดวัคซีนแล้วอย่าลืมบอกยี่ห้อวัคซีนด้วยนะฮะว่าวันนั้นเนี่ยฉีดตัวไหนเปิดให้บริการฉีดตัวไหนนะฮะเช่นเป็นไฟเซอร์หรือเปล่าเป็นโมเดอร์นาหรือเปล่าแอบกระซิบมานะผมก็เลยแอบกระซิบบอก
0: นะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลว่าเป็นอะไร
2: คือ
0: ผมอาจจะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดอ่ะผมรู้สึกว่าจะฉีดเนี่ยคือไฟเซอร์อ่ะครับก็คือไฟเซอร์เราให้อยู่แล้ว
2: ครับ
0: แต่เป็นโมเดอร์นานี่ไม่น่าจะต้องจองนะต้องเสียตังค์อะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนนะครับ
2: ได้ครับวันนี้แหมเวลาหมดเวลานะฮะถ้าเกิดมีอีกหลายคำถามเดี๋ยวขออนุญาตฝากเก็บไว้ก่อนนะครับรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ธเนศอาจารย์สุภมาศนะครับวันนี้เรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being ภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะฮะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยความจำมันก็เริ่มจะแย่ลงเมื่อวันก่อนหาว่านาฬิกาอยู่ที่ไหนหาอยู่นานแล้วก็พบว่าอ๋อมันอยู่ที่ข้อมือนี่แหละหรือคำบางคำที่เราอยากจะพูดแต่มันติดอยู่ที่ปากนั่นแหละ3วันก็แล้วยังนึกไม่ออกว่าไอ้คำที่จะพูดเนี่ยมันคืออะไรอาการอย่างนี้มันคืออาการแสดงถึงความเสื่อมของสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การหลงลืมเท่านั้นวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเอครับอาการที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้มันคือสมองเสื่อมหรือเปล่า
1: จริงๆว่ารู้จักคำว่าสมองเสื่อมก่อนเนาะคำว่าสมองเสื่อมก็คือฟังก์ชันหรือการทำงานของสมองมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปอ่ะจะชอบเอาความจำที่เราลืมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่านี่คือสมองเสื่
0: อม
1: จริงๆแล้วความจำเป็นแค่พาร์ทนึงหรือเป็นแค่ส่วนนึงของการทำงานของสมองนะคะสมองมีหน้าที่อื่นอีกเยอะแยะเลยที่จะทำให้แบบทำงานได้เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสมองเสื่อมกับการที่เราจำของไม่ได้แต่มันคงต้องมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะข้อสังเกตคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าของที่เราลืมเป็นของที่มันไม่สำคัญเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในขณะนั้นเราไม่ได้แบบโฟกัสนะตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราลืมง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจจะยุ่งกับอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจารย์ก็ถอดแว่นวางเอาไว้หรือว่าอาจารย์จะเอาแว่นขึ้นมาอยู่ข้างบนศีรษะแล้วอาจารย์ก็ทำปุ๊บพออาจารย์หยุดโฟกัสกับตรงนั้นแล้วอาจารย์ก็เริ่มมาหาแว่นอาจารย์ก็จำไม่ได้ว่าแว่นอาจารย์อยู่ตรงไหนแต่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้โฟกัสกับแว่นเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลุดโฟกัสไปอาจารย์ก็จะลืมได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นขี้ลืมมากกว่านะคะทีนี้จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงจะชอบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคนไข้ลืมพวกนี้นะแล้วมาถามเธอว่าฉันจะสมองเสื่อมหรือยังฉันจะความจำเสื่อมหรือยังเกือบจะร้อยทั้งร้อยยังปกติอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่าสมองเสื่อมนะคะส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ใช่คนที่มาบอกหมอแต่จะเป็นคนดูแลญาติที่ใกล้ชิดใช่จะแบบเอสังเกตว่าอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนึงที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของพฤติกรรมค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบเรื่องของพฤติกรรมถดถอยอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งการนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะผิดปกติไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เจอบ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางทีเราสังเกตไม่ได้เรามาอีกทีนึงเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็สมองเสื่อมเนี่ยก็มักจะเจอในคนที่อายุมาก
0: อันนี้
1: หมายถึงว่าทั่วไปเนาะก็จะเจอในคนที่อายุมากโดยเฉลี่ยก็65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเจอเยอะขึ้นนะคะทีนี้มันคงต้องมาตรวจอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นการทำงานโดยรวมของสมองเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของความจำแค่อย่างเดียวนะคะ
0: ทีนี้อาการสมองเสื่อมครับหมอเอครับมันเกิดขึ้นกับคนที่อายุสูงเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่อายุน้อยก็มีอาการสมองเสื่อมได้
1: การทำงานของสมอง

0: อ๋อเหมือนที่บอกค่ะว่าในอายุน้อยเจอได้ไหมเจอได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้คํานี้นะคะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นๆเหตุปัจจัยอื่นเวลาที่เราหาเราบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นของมันเองหรือมันมีปัจจัยอื่นแล้วทําให้มันเป็นยกตัวอย่างนะคะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วคนคนนี้เขามีเส้นเลือดอุดตันสัก2รอบเป็นสโตรกสัก2รอบแน่นอนค่ะการทํางานของสมองไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่มั้ยคะอันนี้สําหรับคนที่อาจจะเป็นเรื่องของสารเสพติดนะคะหรือสารพิษบางอย่างใช่ไหมคะกินเข้าไปแล้วแบบว่าความคิดความจำหรือว่าพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นยาลดความอ้วนบางตัวซึ่งได้เยอะเกินไปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นอนุพันธ์ของยาบ้าถ้าได้เป็นระยะเวลายาวนานไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของสมองในภาพรวมเนี่ยลดลงได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีผลกับสมองเนาะสมมุติเป็นเบาหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เส้นเลือดมันตีบมันก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันลักษณะเนี้ยค่ะ
1: ความเครียดมันทำให้เราสมองเสื่อมได้ไหม
0: ความเครียดมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราใช้งานความเครียดในที่นี้ค่ะมันก็จะเช่นว่าอาจารย์เครียดมากเวลาที่อาจารย์ทำงานในภาวะที่มันมีความตึงเครียดเนี่ยคงต้องบอกว่าประสิทธิภาพของการทำงานอาจจะไม่ได้ดีมากนักอาจารย์มีความเครียดน้อยๆเนี่ยมันกระตุ้นอาจารย์นะอาจารย์จะ alert ตลอดเวลาอาจารย์นึกภาพออกไหมอาจารย์กำลังจะสอนละอาจารย์ยังทำสไลด์ไม่เสร็จเนี่ยอาจารย์เครียดละอาจารย์เครียดละตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นความเครียดที่อาจารย์จะนอนไม่หลับแล้วอาจารย์ก็จะแบบตอนนั้นเนี่ยจะต้องแบบทำให้เสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติมันเครียดมากมากมากมากเนี่ยตอนนั้นอาจารย์จะแบบรู้สึกแบบมันเศร้ามากมันหดหู่มากอาจารย์จะทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเครียดนิดๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นแต่มากเกินไปก็จะไม่โอเคนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์อยู่ในความเครียดบ่อยๆนะคะมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์มีเครื่องจักรสมองอาจารย์เป็นเครื่องจักรแล้วอาจารย์ใช้งานมันแบบโอเวอร์โหลดทำโอทีทุกวันพังง่ายแน่นอนนึกออกไหมคะถ้าอาจารย์ไม่ใช้เลยมันก็จะฝืดมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ควรจะต้องใช้เนาะแต่ว่าต้องมีช่วงเวลาให้เขาพักบ้างเพราะฉะนั้นจะมีความเครียดได้ค่ะแต่จะไม่ควรจะเครียดตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่อาจารย์มีความเครียดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออนุมูลอิสระการอักเสบเห็นไหมคะอันนี้ก็จะทำให้อาจารย์แย่ลงได
1: ้ค่ะอ๋อมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถ้าสุขภาพของหลอดเลือดดีถ้าเผื่อเรื่องของอนุมูลอิสระมันน้อยลงเรื่องของการอักเสบมันควบคุมได้มันก็จะทำให้การหล่อเลี้ยงของสมองมันดีข
0: ึ้
1: น
0: เหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมองเรามันไม่มีสร้างใหม่แล้วอาจารย์ก็ต้องทำให้มันอยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในสภาวะที่มันสามารถจะอยู่ของมันได้นานๆอ่ะ
1: คุณหมอเอพูดคำว่าไม่มีการสร้างใหม่แล้วมันแปลว่าอะไรครับก็คือเราจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทกันแล้วใช่ไหม
0: มันไม่ได้เพิ่มแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามี plastic city มีการปรับตัวต้องบอกอย่างนี้กันนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอุ้ยตายแล้วมันพังไม่หรอกค่ะมันมีการปรับตัวสังเกตว่าคนไข้ที่เป็น stroke เองก็ตามเนี่ยพอถึงเวลาหนึ่งอะค่ะร่างกายก็จะมีการปรับตัวที่จะทำได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการปรับตัวของเซลล์สมอง
1: ก็คือเซลล์สมองที่เคยทำหน้าที่แบบนี้อยู่ๆเซลล์สมองเพื่อนเซลล์สมองมันตายไปก็เลยไปทำหน้าที่แทน
0: เขาอาจจะมีการปรับตัวให้ทำงานได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวที่มันอาจจะตอนแรกมันขาดเลือดไปพอมีเลือดมาบางส่วนมันก็จะดีขึ้นส่วนที่ตายมันก็จะยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับเราก็คงมีรีเซิร์ฟอะค่ะไม่ได้หมายความว่าแหมมันขาดไปปุ๊บแล้วมันทำงานไม่ได้เลย 100% อะไรอย่างเงี้ย
1: คุณหมอเอนะครับเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารเลยแหละทีนี้ผมก็เลยเอาจับเอา2เรื่องเนี่ยมาโยงกันว่ามันจะมีอาหารประเภทไหนไหมที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะคร
0: ับ โอเคเอาง่ายๆก่อนจริงๆสมองเราเนี่ยอันที่1ก็คือตัวสมองเองนะคะแล้วก็ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเกิดจากอะไรสมมติว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอาจารย์ลดลงอาจารย์ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีผลกับเส้นเลือดนะคะพวกของคอเลสเตอรอลพวกของเบาหวานพวกของไขมันจะนึกภาพออกใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะต้องไปจัดการให้ดีอันที่2 process หรือกระบวนการที่อาจจะทำให้สมองเสื่อมเช่นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้พวกอาหารหรือว่าอะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็มาละการอักเสบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไปลดการอักเสบก็จะได้ละ
1: อาหารประเภทไหนที่จะช่วยในการที่ทำให้สุขภาพของหลอดเลือดของเรามันดีอาหารประเภทไหนที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระอาหารประเภทจะลดการอักเสบ
0: ก็อันที่หนึ่งนะคะในเรื่องของพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเราจะได้ยินบ่อยมากเลยอย่างเช่นพวกของสมุนไพรทั้งหลายที่เราจะได้ยินกันพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวหลักต้องบอกว่าเวลาที่เราจะไปเลือกแล้วหลายๆคนจะพูดเนี่ยคำถามคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสมบัติของสารนั้นทำในหลอดทดลองทำในหนูหรือว่าทำในคนส่วนของอาหารก็จะเป็นพวกของผักผลไม้เป็นหลักแหละที่จะทำให้มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นใช่ไหมคะช็อกโกแลตก็ได
1: ้ช็อกโกแลต
0: ก็จะเป็นอันที่จะชอบใช่ช็อกโกแลต ลตนะคะอาจารย์ขาอาจารย์กินดาร์กช็อกโกแลตนะคะ
1: อ
0: ้
1: าวเหรอฮะ
0: อาจารย์กินเป็นมิลช็อกโกแลตหรือเป็นช็อกโกแลตหวานเรื่อยๆอาจารย์ก็อาจจะอ้วนขึ้นได
1: ้
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นดาร์กช็อกโกแลตน่าจะดีกว่าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะพวกนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเวลาคนที่กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่มั้ยคะโรคหัวใจก็น้อยลงโรคหลอดเลือดสมองก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกัน
1: เวลาที่พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆคนคงจะนึกสงสัยในใจแล้วว่าอนุมูลอิสระมันไม่ดียังไงมันไปทำอะไรกับเซลล์เราเหรอ
0: โอเคค่ะพอเมื่อมีอนุมูลอิสระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามไปหาคู
1: ่
0: ถ้ามันไม่มีคู่ปุ๊บมันก็จะไปทำร้ายชาวบ้านถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าปล่อยให้มันโดดเดี่ยว
1: อ
0: าจารย์ต้องมีอะไรไปจัดการมัน
1: ชีวิตของเราก็เช่นกัน
0: แล้วก็ทีเนี้ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันจะไปจับแล้วทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปทำร้ายเซลล์ของเรานะคะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาจะบอกว่าเวลาจะกินผักผลไม้เนี่ยให้อาจารย์เลือก5สีวันนึงเพราะว่าในผักแต่ละชนิดอะค่ะมันจะมีสารไม่เหมือนกันเช่นสีเขียวก็จะมีชนิดนึงสีแดงก็จะมีชนิดนึงสีขาวก็จะมีชนิดนึงแล้วก็สีดำก็จะมีชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยพออาจารย์กินปุ๊บอาจารย์ก็จะได้สารอนุมูลอิสระในหลายๆจุดเราก็เลยบอกว่าให้พยายามกินหลายๆอันแอปเปิ้ลจะเป็นอีกตัวนึงที่อาจารย์จะได้ยินถ้าเป็นผักสีเขียวเข้ม
1: ๆ
0: ที่เป็นท็อปฮิตหน่อยก็จะเป็นพวกผักโขมและ
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่ชอบทานผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารเหล่านี้แล้วคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ชอบผักสักเท่าไหร่ก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากทางไหนบ้างไหมคร
0: ับ ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าโอเคกินน้ำมันใช่ไหมคะกินน้ำมันหรือว่ากินพวกของเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ดีจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลกลับไปที่เดิมเลยเส้นเลือดมันก็จะมีปัญหาถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์กินเนื้อสัตว์เยอะๆอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอมันกลับมาสู่ที่เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นเฮลตี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมเลย เพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเกี่ยวข้องกันหมดเลยใช่ไหมคะในส่วนของไข่เองเนี่ยในไข่แดงอะค่ะมันก็จะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโคลีนนะคะแล้วโคลีนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปเป็นเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทมันก็ไม่ใช่เฉพาะในไข่แดงอะเนาะมันก็จะมีในตับในอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กินอาหารให้มันครบถ้วนแล้วผู้ใหญ่เองบางทีเขาไม่ยอมกินเนื้อแล้วอะค่ะเขาก็กินน้อยแล้วไข่แดงก็ไม่กินเพราะกลัวคอเลสเตอรอลโน่นนี่นั่นก็เลยอาจจะบอกว่ากลุ่มนี้กินก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องดูในรูปแบบของอาหารทั้งหมดโดยที่แพทเทิร์นคือ1ไขมันต้องต่ำอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวต้องต่ำด้วยแล้วไม่เคยมีใครพูดว่ากินคอเลสเตอรอลได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่ขีดไว้ที่300ไม่ใช่ละแต่ให้เอาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมลงไปในอาหารที่เรามองว่าเป็นเฮลตี้ฟู้ดอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นคงไม่ผิดอันที่3เวลาที่อาจารย์กินไข่เข้าไปอ่ะหรือว่าคอเลสเตอรอลในอาหารน่ะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเป็นกรรมพันธุ์แล้วทีนี้เนี่ยอันนึงที่เจอร่วมกันก็คือ HDL หรือไขมันที่ดีมันสูงไงจริงๆก็ไม่ได้มีใครผิดไม่ได้มีใครถูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเอาอาหารชนิดเดียวมาเป็นตัวตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่คงต้องดูแพทเทิร์นหรือว่าการกินทั้งวันของเขาอะค่ะ
1: พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอครับคุณหมอเอว่าอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่มื้อที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่สำหรับคนที่สูงอายุแล้วอาหารเช้าเนี่ยมันยังสำคัญอยู่ไหมแล้วมันจะทำให้สมองปลอดโปร่งไปได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าครับ
0: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาที่อาจารย์อดนอนปั๊บเนี่ยเหมือนที่บอกร่างกายอาจารย์ใช้พลังงานไม่แคร์เลยว่าพลังงานอาจารย์มาจากอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ไม่กินอาหารปั๊บอาจารย์ไม่มีน้ำตาลเข้าไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะมีการสลายไขมันหรือว่าสลายสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานสะส
1: ม
0: เพื่อจะให้มีน้ำตาลออกมาสร้างเป็นพลังงานนะคะซึ่งทั่วไปอะค่ะพลังงานสะสมอันแรกที่เขามาใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตับมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงซึ่งมันเพียงพอนะคะสำหรับการนอนหลับคืนนึงแต่ถ้าเกิดจะยังไม่กินต่อจากนั้นอีกเนี่ยร่างกายอาจารย์จะเริ่มเอาไขมันมาใช้ละพอจะเริ่มสลายไขมันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีคล้ายๆกับเวลาที่อาจารย์เผาผลาญน้ำมันเผาผลาญไม่สมบูรณ์มันก็จะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันที่เราเรียกว่าคีโตนนะคะทีนี้พอมันมีคีโตนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเบื่ออาหารรู้สึกเหมือนขึ้นไส้หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่คนที่เขาจะแบบอดอาหารอยู่นาน
1: ๆ
0: อันที่สองก็คือว่าพอเวลาน้ำตาลมันเริ่มตกอะค่ะหรือว่าไม่มีน้ำตาลเข้าไปอะความกระฉับกระเฉงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพออาจารย์กินน้ำตาลเข้าไปจะรู้สึกสดชื่นจะรู้สึกโอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหมือนเราอดมาทั้งคืนนะคะ แล้วพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยแล้วจันยังไม่ทานอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดจันก็ยังไม่ขึ้นสักทีอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่ามันอึนๆไปทั้งวันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็คือชื่อของอาหารเช้าที่จันเรียกว่า breakfast ใช่ไหมคะ ก็คือเป็นการ break หรือเป็นการหยุด fast ที่แปลว่าอดอาหารฉะนั้นอดนั่งคือ

0: ื่อละฉันก็มาเบรกตรงนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็นเบรกเฟิร์สทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าในแง่ของสุขภาพที่ดีใช่ไหมพอเวลาที่อาจารย์ไม่ต้องการจะเอาพลังงานสำรองอาจารย์มาใช้จนหมดอาจารย์ก็ต้องกินเข้าไปพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเก็บสะสมไว
1: ้
0: เพื่อจะให้อาจารย์มีใช้ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามว่ามีคนทำบอกว่าอาจารย์กิน2มื้อกิน3มื้อบอกว่าถ้าอาจารย์กิน2มื้ออาจารย์จะมีความหิวมากกว่าคนที่กิน3มื้อลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับโดยทั่วไปเป็นลักษณะของการยอมรับในสังคมด้วยเนาะก็จะบอกว่าอาจารย์ก็จะกิน3มื้อหรืออาจจะมากกว่าแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอันอื่นอีกหลายอย่างเช่นพระใช่มั้ยคะถือศีล8อย่างเงี้ยท่านก็ฉันแค่2มื้อเองอ่ะท่านก็อยู่ได้ผอมสุขภาพดีอายุยืนหน้าตาก็ดูแบบอายุน้อยกว่าวัยอะไรประมาณเนี้ย เพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นความผิดที่กี่มื้ออ ันนี้แล้วแต่คนเนอะว่าเราโอเคแค่ไหนมันอยู่ที่ปริมาณอาหารที่เรากินชนิดอาหารที่เราเลือกส่วนมื้อเช้ามันก็คือจะทำให้ร่างกายอะค่ะตอนนี้เราใช้พลังงานสำรองไปละพอเราเริ่มกินมื้อเช้าปั๊บมันเหมือนกับสตาร์ทเริ่มใหม
1: ่
0: อันที่สองพอเราเริ่มกินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่กินนะคะการเผาผลาญมันจะดรอปลงมันจะไม่ยอมใช้พลังงานเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาให้กินลักษณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนก็เลยจะบอกว่าโอเคมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนกระตุ้นให้ในแต่ละวันของอาจารย์เนี่ยมัน alert เพิ่มขึ้นกับอันที่สองก็คือฮอร์โมนทั้งหลายที่มันถูกสร้างขึ้นในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้อาจารย์เนี่ย alert ขึ้นลักษณะนี้เป็นต้น
1: มีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาก็จะมีการโฆษณาเลยว่าแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยนี่ผมก็ไปกินมานะ
0: อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วย
1: ไม่ใช่เลยเป็นแปะกล้วยแล้วมาเป็นเม็ดเลยครับหมออ
0: ๋อสีเหลืองใช่ไหม
1: มาเป็นเม็ดเลยไม่ใช่เป็นเม็ดคือมันเป็นเม็ดวิตามินเนี่ยแหละได้เขาบอกสกัดเนาะ
0: เป็นแคปซูลโอเค
1: เป็นแคปซูลมาเลยผมกินเข้าไปแล้วทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีฤทธิ์อะไรกับไอ้เจ้าแปะกล้วยหรอก
0: อาจารย์จ่ายตังค์ไปเยอะอาจารย์ก็เลยปวดหัวจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของแปะกล้วยมันมีสารสกัดแปะกล้วยนะคะเราไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าสารสกัดเนี่ยมันเป็นสารสกัดของใบแปะกล้วยนะคะไม่ใช่เม็ด
1: ไม่ใช่เม็ดเหรอฮะ
0: ไม่ใช่เมล็ดสีเหลืองๆที่อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วยอันนั้นไม่ใช่เลยหรือว่ากินเป็นบัวลอยน้ำขิงใส่เข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะคะตัวที่เขาสกัดมาสกัดจากใบค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่ทำเขาจะมียาเป็นเม็ดที่อาจารย์ว่าเป็นเม็ดหลอกนะอันนึงเป็นเม็ดแป้งอันนึงเป็นแปะกล้วยแล้วให้กินเริ่มจากคนที่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนเลยแล้วก็ให้กินไป5ปีแล้วดูว่าติดตามไปว่าคนกลุ่มเนี้ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีสมองเสื่อมมีภาวะสมองเสื่อมลดลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แตกต่างกันไม่ว่าอาจารย์จะกินเม็ดแป้งหรือว่าอาจารย์จะกินแปะกล้วยที่สกัดอันที่2ก็มีคนทำอีกปรากฏว่ามันจะเริ่มเห็นชัดเจนแต่ตอนประมาณสักอายุ70อาจารย์กินไปประมาณสัก5ปี10ปีก่อนหน้านั้นถ้าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเริ่มเห็นแยกตอนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยบอกว่าถามว่าแนะนำไหมตอบว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะไม่ได้ประโยชน์สำหรับในส่วนของสารสกัดใบแตกกล้วย
1: เราพูดถึงอาหารที่มันดีต่อความทรงจำของเราละต่อการทำงานของสมองของเราละมันมีอาหารที่มันไม่ค่อยดีไหมครับสำหรับความทรงจำของเรารวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่มันอาจจะทำลายสมองเราเนี่ย
0: มันคงไม่ใช่แค่สมองไงคะอาจารย์เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรที่มันดีแล้วเราก็บอกมันเกิดจากอะไรอาเส้นเลือดถ้าเส้นเลือดไม่ดีอาจารย์ทำอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานแล้วเส้นเลือดอาจารย์พังสมองอาจารย์ก็จะได้รับเลือดน้อยลงในแง่ของการทำงานโดยรวมก็จะแย่ลงหรืออาจารย์มีโอกาสจะเกิดสโตรกอย่างเงี้ยเกิดสักรอบสองรอบสมองอาจารย์ก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มีผลกับเส้นเลือดก็ไม่โอเคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่มีไขมันสูงแล้วเป็นไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวง่ายๆคือไขมันที่วางไว้แล้วเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้ต้องเลี่ยงละถูกไหมคะอันที่สองน้ำตาลที่สูงมากๆทีนี้น้ำตาลจะมาตรงนี้ละน้ำหวานน้ำตาลของอาจารย์เนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับในคนไข้เบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสารตัวหนึ่งนะคะเขาเรียก AGE สารตัวนั้นเนี่ยไปทำให้เส้นเลือดจนเสื่อมได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องลดลงใช่ไหมคะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของความดันฉันก็ลดโซเดีย
1: ม
0: ถ้าฉันกินโซเดียมความดันจะสูงขึ้นมันก็จะแย่แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก็จะเป็นตัวที่ทำร้ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำบุหรี่ก็ไม่ควรละเพราะเส้นเลือดมันพังอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคงเป็นภาพรวมของสุขภาพมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นโฟกัสของอาหารที่มันจะแย่กับสมองอย่างเดียว
1: เรารู้แล้วครับว่าพฤติกรรมหรือว่าอาหารประเภทไหนที่ทำลายสมองเราครับ ทีนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะป้องกันหรือทำให้การเสื่อมของสมองเนี่ยมันช้าลง
0: จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นเหมือน3อที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนาะก็จะเริ่มจากเรื่องของออกกำลังกายก่อนจริงๆเนี่ยมันมีทั้ง2ส่วนเลยออกกำลังกายในส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายสมองด้วย
1: ต้องออกกำลังกายสมองด้วย
0: ทีนี้เวลาออกกำลังกายสมองหรือบริหารสมองเนี่ยมันจะต้องฝึกการคิดวิเคราะห์การคิดที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าบอกให้ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องแบบมีการคิดอีกเลเวลนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องมีการใช้ตรรกะอย่างน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะอาจจะเล่นเล่นหมากฮอสหรืออาจารย์จะเล่นหมากรุกเงี้ยอาจารย์ต้องคิดแล้วแหละว่าอาจารย์จะกันคนอื่นยังไงอะไรเงี้ย
1: จะเดินอย่างไรในตาต่อไป
0: ใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าบอกว่าที่เราพูดกันว่าเรื่องไพ่อย่างเงี้ยจะเป็นพวกไพ่นกกระจอกหรืออะไรที่อาจารย์จะต้องแบบมานั่งคิดเยอะๆหรือว่าอาจารย์จะแบบเหมือนกับว่าอาจารย์จะมีงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้เช่นแบบจะต้องมีความแบบฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ว่ารูปหรืออะไรก็ได้ที่อาจารย์จะได้ใช้แบบฟังก์ชันของสมองเยอะขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของอารมณ์นอกเหนือจากการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะโดยทั่วไปก็ 6-8 ชั่วโมงแต่ว่าต้องเป็นหลับสนิทนะคะแล้วก็มันจะช่วยทำให้มีเวลาที่สมองหรือว่าร่างกายเราได้พักจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารที่เราบอกกันนะคะหลักๆก็คือเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะที่ครบถ้วนใช่ไหมคะเพราะโดยทั่วไปอะค่ะอาหารที่เราจะพูดว่ามันจะช่วยเนี่ยมันก็จะดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นทำให้เส้นเลือดเราดีขึ้นใช่ไหมคะอาจจะทำให้เรื่องของอนุมูลอิสระมันลดลงหรือว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นอันถัดมาจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบอาจจะมีอีกตัวนึงที่คนพูดถึงก็คือน้ำมันปลาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์นะคะเซลล์เราทุกเซลล์นี่มันมีไขมันอยู่แล้วในสมองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียก DHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าเรากินน้อยไปอาจจะทำให้เซลล์พวกนี้ทนกับภาวะที่มีความเครียดหรืออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมดุลของเรื่องของอาหารที่เขาจะเลือกมาถ้าเรามองในรูปแบบของอาหารก็มักจะเป็นอันนี
1: ้ครับคุณหมอเอพูดถึงน้ำมันปลา
0: ค่ะ
1: มันอย่างเดียวกับน้ำมันตับปลาแล้วกับเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมกินน้ำมันตับปลาเยอะมากเลย
0: อ๋อโอเคค่ะแสดงว่าอาจารย์ตอนเด็กๆตัวเล็กค่ะ เขาเลยให้กินน้ำมันตับปลาเวลาที่เป็นน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยวิธีการทำต่างกันค่ะอาจารย์เวลาที่เป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องในนะคะรวมทั้งสมองปลาเนี่ยมาทำมาสกัดเดี๋ยวใช้คำนี้ดีกว่านะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของเนื้อแล้วก็หนังแล้วก็มาสกัดเป็นน้ำมันออกมาทีนี้คุณสมบัติของสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินดีด็อกวิตามินเอนะคะจะมีน้ำมันปลาร่วมด้วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นส่วนของน้ำมันปลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำมันที่ได้จากเนื้อปลาซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรดไขมันเนาะหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นตัวย่อๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเขาจะเขียนว่าเป็น DHA กับ EPAลักษณะนี้ค่ะสองตัวนี้จะมีคุณสมบัติในแง่ของการลดเรื่องของการอักเสบแล้วก็ DHA เองก็จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ในสมองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทาน ให้มันดีต่อระบบเลือดระบบหลอดเลือดของเราก็น่าจะเป็นน้ำมันปลา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เน้นในพวกที่มันเป็นผักผลไม้เพื่อเพิ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดเรื่องของแอลกอฮอล์หยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เลี่ยงพวกที่เป็นสารเสพติดหรือว่าสารพิษทั้งหลายก็จะช่วยทำให้เส้นเลือดเราแข็งแรงขึ้นค่ะ
1: ฟังคุณหมอเอแล้วนะครับวิธีในการที่จะบำรุงรักษาสมองของเรารวมทั้งชะลอการเสื่อมสมองของเราเนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานี่แหละเรื่องของอาหารถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอาหารได้ควบคุมค่าต่างๆที่เรามีทั้ง blood pressure ทั้งแรงดันโลหิตเรื่องของไขมันในหลอดเลือดมันก็จะเป็นตัวช่วยเลยล่ะที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได
0: ้
1: ถ้าเราลดอนุมูลอิสระลงได้ถ้าเราลดการอักเสบลงได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นแหละจะเป็นคีย์สำคัญในการที่จะบำรุงสมองของเราเลยแหละวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่มาพูดคุยกับเราคุณหมอเอมีช่องทางที่จะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็จะมีเป็นพอดแคสต์นะคะอยู่ในมหิดล Channel Podcast เนี่ยแหละค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบอาหารนะคะที่ปลอดภัยกับสุขภาพค่ะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องของอาหารผมว่า Food Choice เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะผมคิดว่าผมจะคอยติดตามทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.เพื่อจะได้ tips แล้วก็ทริคในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกทานอาหารอะไรก็ตาม
0: ยินดีค่ะ
1: โอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกับคุณหมอเออีกนะครับ
0: ยินดีค่ะ
2: พบกับ well being

สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องWell-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

ู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะนึงประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนเราก็สู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะรวมสาระเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการการดูแลสุขภาพและการทำอาหารเข้ามาไว้รวมกันนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์กจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคือคุณหมอเอกครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับเหมือนทุกอาทิตย์นะครับคุณหมอมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการเข้ามาวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านต้องเรียกได้ว่าเป็น
1: เน็ตไอดอล
0: นะครับทุกคนรู้จักกันในนามคุณเบนซ์อาปาเช่นะครับกับอาม่าไม่ทราบว่าคุณหมอรู้จักไหม
1: ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักแต่ว่าดังจนกระทั่งรู้จักละ
0: ใช่นะครับเพราะว่าหลักวิวในอินเทอร์เน็ตนี่คือเป็นหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวนะครับเราไปดูวิทยากันครับว่าวันนี้นะครับคุณเบนซ์อาปาเช่กับอาม่าจะมีคำถามทางโภชนาการอะไรมาฝากพวกเราครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมเบนซ์อาปาเช่เองฮะแล้วก็มาพร้อมอาม่าเลย
3: อาม่าเบนซ์อาปาเช่
2: โอเคเข้าใจ
3: มาด้วยกันจ้ะ
2: วันนี้คือรายการ Healthy Friday เข้ามาที่บ้าน
3: ใช่
2: รู้ไหมว่ารายการเกี่ยวกับอะไร
3: รายการเกี่ยวกับสุขภาพ
2: อาม่ารู้ป่ะทุกวันนี้อาม่ากินแต่ละอย่างนี่โอ้โหไม่มีประโยชน์เลยอะ
3: ไม่มีประโยชน์แล้วกินอะไรถึงจะมีประโยชน
2: ์เอางี้เดี๋ยวเบนซ์พาให้แฟนๆรายการ Healthy Friday ไปดูก่อนว่าอาม่ากินอะไรชีวิตประจำวันไปยัง
3: ก็ไปเลย
2: ไปไงอ่ะ
3: ก็เดินไปสิ
2: เดินไปไหนแล้วโต๊ะอยู่นี่เอง
3: กับข้าวเนี่ยอร่อยจังเลย
2: มา
3: อะไร
2: ทำอะไรเนี่ย
3: กินหมูกรอบ
2: นะ
3: แล้วก็ขาหมู
2: โอ้โหเนื้อไม่มีเลยมีแต่หนัง
3: ๆก็กินนิดหน่อยอ่ะเราก็ไม่กินเยอะ
2: หมอบอกเป็นโรคอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: ก็เราก็เป็นโรคอยู่จริงอ่ะ
2: โรคอะไรนะมา
3: ความดันนิดหน่อยหัวใจนิดหน่
2: อ
3: ยเป็นภูมิแพ้นิดหน่อยเบาหวานไม่เป็น
2: เออก็ดี
3: ปวดหัวเข่าปวดหัวไหล่
2: เป็นหมดเลยยกเว้นเอด
3: ใช
2: ่ โอ้โหไม่มีอะไรดีแล้วกินอะไรอย่างอ่ะแม่ดูดิ85แล้วไม่รักษาสุขภาพหน่อยเหรอ
3: ก็เนี่ยรักษาสุขภาพอยู่แล้ว
2: ก็เลยกินเป็นขาหมู
3: เราก็ไม่กินเยอะ
2: อืม
3: ทั้งที่หมอเขาสั่ง
2: สั่งว่า
3: พวกของมันไม่ให้กินของเค็มไม่ให้กินหมอก็ห้ามทุกอย่างน่ะ
2: แล้วมาทำไง
3: ก็เลิกเลย
2: เลิกกิน
3: เลิกหาหม
2: อก็ดีนะมาแล้วฟันเป็นไงบ้างอ่ะ
3: ก็ฟันก็ดีอ่ะ
2: เห็นหมูกรอบชิ้นเดียวเมื่อกี้เคี้ยวกับครึ่ง
3: เอาแล้วต้องค่อยๆเคี้ยวสิ
2: อ๋อเคี้ยวให้ละเอียด
3: เออให้มันละเอียดม
2: ัน
3: จะได้ย่อยฟันก็ไม่ค่อยดี
2: มีฟันปลอมไหมเดี๋ยวจะให้ตากล้องของอมดูหน่อยว่ามันของจริงป่ะ
3: ของจริง
2: เหรอถ่ายภาพมาดิ
3: อย่าเอาออกมาเลยน่าเกลียด
2: อาหารพวกนี้มันไม่เหมาะกับอาม่าหรอกดูดิมีแต่ของแบบจัดๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็มันด้วยนี่ก็มันทั้งนั้นเลยอาม่าอยากรู้ไหมว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุต้องอะไรถึงเหมาะ
3: ฉันนี่นะยังหนุ่มอยู่นะ
2: ยังสาวอยู่
3: ยังสาวอยู
2: ่ยังหนุ่มยังสาวบ้าง
3: มันก็ต้องเป็นนิดหน่อยอ่ะคนเราอ่ะอายุมากแล้วมันต้องเป็นโรคมั่ง
2: มาขอโทษนะฮะอาม่ากำลังเลื้อเรือแล้วอาม่ารู้ว่าอาม่าไม่ได้เป็นผู้สูงอายุธรรมดานะแต่เป็นผู้สูงอายุที่พ่วงด้วยโรคความดันโรคหัวใจด้วยเดี๋ยวเป็นพาไปถามหมอเอดีกว่าแม
3: ่ไป
2: หมอเอเขาจะบอกเลยว่าแม่ต้องกินอะไร
3: เดี๋ยวไปไปกระโดดไปเลย
1: อาม่าน่ารักมาก
0: ครับก็อาม่ามีคำถามมาถามคุณหมอเอชัดเจนเลยนะครับว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วคืออะไรครับ
1: ประเด็นต้องแยกนิดนึงก่อนสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปเมื่อกี้ที่คุณเบนซ์พูดนะคะอาม่าจะมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวและการกลืนที
0: ่
1: บอกว่าต้องเคี้ยวนานเนาะมันจะมีตั้งแต่ว่าไม่มีฟันนะคะบางคนทำฟันไปแล้วไม่ฟิตไม่พอดีเคี้ยวยากเคี้ยวลำบากนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นของอ่อนแล้วก็นุ่ม
0: ก็เป็นข้อแก้ตัวว่าขาหมูมันอ่อนดีนะ
1: ใช่ต้องต้มจนนุ่มเลยใช่ไหมโอเคอันที่สองอาม่ามีโรคประจำตัวค่ะคือในผู้สูงอายุหลายๆท่านมักจะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องความดันเบาหวานไขมันโรคหัวใจของอาม่ามี2อันนะคะก็คือเรื่องของความดันกับโรคหัวใจถามว่าความดันกับโรคหัวใจเราจะเลี่ยงอะไรหรือเราจะลดอะไรอันที่1ก็คือที่อาม่าบอกคุณหมอห้ามของมันกับของเค็มนะคะเพราะฉะนั้นของเค็มในที่นี้เราจะพูดถึงโซเดียมนะคะพอเป็นโซเดียมปั๊บเนี่ยของบางอย่างที่มีโซเดียมอาจจะไม่ได้มีรสเค็มก็ได้ก็ ็คือผงชูรสที่เราคุยกันเมื่อรอบที่แล้วนะคะอันที่สองเนี่ยอย่างเช่นถ้าดูจากอาหารเมื่อสักครู่นี้ที่อาจจะไม่เหมาะก็คือจะเป็นพวกของปลาเค็ม
0: ครับ
1: มากมีปลาเค็มอยู่ใช่นะคะอาจจะต้องเป็นปลาแต่เป็นปลาทอดอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นปลาเค็มแล้วก็อาม่าเลี่ยงโดยการที่ทานเป็นพวกข้าวต้มถ้าจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาม่าก็จะไม่อยากทานอะไรที่มันต้องแข็งๆเพราะเชฟมีหน้าที่ต้องทำของนุ่มๆให้อาม่าทาน
0: ได้เลย
1: แล้วก็รสไม่จัดนะคะท
0: ี
1: นี้ของมันเนี่ยในประเด็นอาม่าพูดนิดนึงคือถ้าสมมติผู้ใหญ่หลายๆท่านก็จะบอกว่าห้ามโน่นนี่นั่นหมดเดี๋ยวไม่รู้จะกินอะไรเราก
0: ็
1: ต้องเปิดทางเลือกนะคะของมันในที่นี้เมื่อกี้ถ้ามาจะกินก็คืออาจจะต้องแบบเหมือนไม่กินน้ำไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับก็คือพูดง่ายๆคือพวกน้ำมันที่ตกอยู่ในจานคืออย่าไปซดจนหมด
1: แต่ขาหมูอาม่าเมื่อกี้เลี่ยงยากมากเลยค่ะมาค่ะคือมันดูมันทั้งหมดแล้วก็เป็นคากิเป็นหนังอะค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงอ
0: าจจะต้องเปลี่ยนลักษณะของไขมันเป็นไขมันที่ดี
1: ใช่
0: ครับแล้วก็ลดไขมันส่วนนี้ลงไป
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: วันนี้เชฟมีอะไรจะนำเสนอให้มา
0: โอเคครับวันนี้เรามี2จานนะครับเริ่มต้นกันที่จานแรกก่อนวันนี้เอามาฝากเป็นปลานึ่งง่ายๆนะครับกับสาหร่ายวากาแมะ

0: เริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมจะปอกขิงก่อนวันนี้ใช้ขิงแก่นะครับใช้ประมาณ2แว่นนะครับ
1: ถ้าไม่ใช้ปลาเก๋าแดงนี่ใช้ปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับส่วนมากแล้วจริงๆใช้ปลาอะไรก็ได้แต่ดูแล้วอาม่าชอบกินเนื้อหมูชอบกินหมูกรอบขาหมูนะครับปลาเก๋าแดงเนี่ยจะให้รสสัมผัสที่ค่อนข้างเฟิร์มกว่าแน่นกว่านะครับก็จะได้ความรู้สึกในภาษาครัวเรียกมิตตี้นะครับ
1: อ๋อให้ความรู้สึกเหมือนกินเนื้อมากกว่า
0: ใช่ครับใช้ปลากระพงก็จะรู้สึกเหมือนทานเนื้อปลาม
1: ันจะร่วนๆ
0: ใช่ครับโอเคเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวเราจะน้ำร้อนลวกลวกปลารอบแรกก่อนนะครับก็อาจจะสงสัยว่า
1: เอ๊ะทำไมสุกเหรอคะหรือว่า
0: เดี๋ยวเราจะนึ่งให้สุกครับผมแต่ว่าตัวนี้เราจะลวกเพื่อล้างคาวนะครับ
1: โอเค
0: ระหว่างที่รอน้ำเดือดจัดนะครับอันนี้เราจะใช้ภาชนะนี้ในการนึ่งนะครับคุณหมอก
1: ็ใส่ทุกอย่างลงไปในนี้ก่อน
0: ถูกต้องซึ่งง่ายมากนะครับใช่ก็แม่ปกติเราต้องแช่น้ำก่อนนะครับอันนี้เราใส่ลงไปเลยปลาแห้งนะครับปลาแห้งเนี่ยคนส่วนมากจะบอกว่าเฮ้ยปลาแห้งเอามาทำน้ำสต๊อกดาชิใช่ไหมแล้วตัวปลาแห้งทานได้หรือเปล่าจริงๆแล้วปลาแห้งสามารถทานด้วยตัวเองได้เลยนะครับถ้าผ่านการคั่วอย่างถูกต้องนะครับในที่นี้ผมใส่เข้าไปเลยอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราลวกปลานะครับนานแค่ไหน
1: สีเปลี่ยน
0: ใช่ครับนับ1ถึง5พอแล้วสังเกตพอลวกปุ๊บนะครับ
1: หดลงค่ะ
0: หดลงนิดนึงแล้วก็น้ำนะครับ
1: จะเป็นสีขุ่น
0: ใช่น้ำจะเป็นสีขุ่นขึ้นพวกเมือกปลานะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับเขาก็ถูกล้างออกมาหลังจากนั้นเรามีน้ำเปล่าครับใส่ลงมานะครับแล้วก็มีซีอิ๊วเล็กน้อยนะครับแค่นิดหน่อยนะครับนิดเดียวแล้วก็ปลานะครับเราใส่ขิงลงไป2แว่นนะครับเห็ดหอมสดเลยวางอยู่ข้างนะครับไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยนะครับวางไปเลยเสร็จปุ๊บ
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
0: ใช่ครับผมจะใช้เกลือนิดหน่อยนิดเดียวเลยจริง
1: ๆ
0: อันนี้เราใช้เป็นเกลือสมุนนะครับเรามีเท่านี้ตอนนี้นะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยปกติแล้วแรปฟิล์มครับถูกต้องนะครับอันนี้ผมเจาะรูให้นิดหน่อยนะครับ
1: ระบายอากาศ
0: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็นึ่งตรงนี้ใช้เวลาอย่างน้อยนะครับผมดูที่ประมาณ 8-10 นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับก็ถึงเวลาตอนนี้ก็แค่
1: รออ
0: ย่างเดียวแล้วครับคุณหมอครับก็อาหารสำหรับผู้สูงอายุอย่างที่คุณหมอบอกสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาหารของผู้สูงอายุมีอะไรบ้างครับ
1: คือใช้คำว่าเป็นข้อจำกัดดีกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานเราก็อาจจะบอกว่าของที่เป็นพวกน้ำตาลเยอะๆหวานจัดๆหรือเป็นพวกน้ำตาลอย่างนี้เราจะเลี่ยงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มของพวกความดันก็จะเลี่ยงพวกของเค็มของที่แนะนำสำหรับกลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงก็จะเป็นผักผลไม้นะคะไขมันต่ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกลือโซเดียมน้อย
0: แล้วก็เมื่อกี้เห็นอาม่าบอกว่าเป็นโรคหัวใจนิดนึง
1: อ๋อใช่ใช
0: ่นิดนึง
1: อ๋อมีนิดนึงตลอดเลยอย่างนี้ค่ะโรคหัวใจเวลาที่ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปพูดถึงเนี่ยมักจะหมายถึงกลุ่มของเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็เวลารักษาเนี่ยเราจะมี2ประเด็นนะคะอันแรกคือป้องกันอันที่2คือเป็นแล้วก็รักษาป้องกันไม่ให้มันเป็นซ้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักการก็คือจะไปลดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างที่ทำให้เกิดขึ้น
0: เช่น
1: เบาหวาน
0: ความด
1: ัน ไขมันบุหรี่
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัยใดๆพวกนี้เราจะพยายามที่จะลดลงให้ได้มากที่สุดเพราะสูบบุหรี่ก็หยุดไปซะนะคะอันนี้รวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่
0: อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าการกินอาหารอย่างถูกต้องตามหลักที่เราควบคุมทั้งหมดแล้วเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่ช่วยได้เต็มที่การออกกำลังกาย
1: ช่วยค่ะช่วยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าต่อให้เราทำตัวให้ดีที่สุดเราทำได้แค่ส่วนหนึ่งนะคะบางส่วนเนี่ยเราป้องกันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นหลายคนจะพูดว่าโอ้ยฉันทำตัวดีมากแล้วทำไมฉันยังเป็นมองในทางกลับกันถ้าคุณไม่ทำตัวให้ดีกว่านี
0: ้มันจะเป็นไปนาน
1: มันจะเป็นไปนานแล้วใช่จะเป็นประเด็นอย่างนั้นมากกว่า
0: ครับตอนนี้น่าจะโอเคแล้วครับคุณหมอเดี๋ยวเปิดลองดูนะครับระวังร้อนนะครับ
1: โอ้สีสวยมากเลยอะค่ะ
0: ขิงนะครับเอาออกก่อน
1: อันนี้ตัวเนื้อประโอก็ทานได้เลยเนาะ
0: ทานได้ครับทานได้เลยบางคนนะครับก็จะเอาน้ำตรงเนี้ยมากรองแล้วก็ตีกับแป้งมัน ะครับ
1: แล้วก็เป็นเกรวี่ลีลา
0: ถูกต้องครับทำให้เงาแล้วก็ข้นพอข้นก็คือเคลือบเนื้อปลาได้ดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นปลานึ่งที่เวอร์ชันที่ง่ายที่สุดเรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็น
1: ทานร่วมกันกับข้าวต้มได้เลย
0: ใช่ครับปลาเก๋าแดงนึ่งนะครับกับสาหร่ายวากาแมะครับ

0: ุณหมอครับอันนี้เป็นเมนูปลาเก๋านึ่งวากาแมะที่เรียกได้ว่าง่ายจริงๆนะครับยังไงก็จะรบกวนลอง
1: ได้เลย
0: ครับ
1: มันมีรสเค็มอยู่นะคะ
0: ใช่ครับรสเค็มที่ได้เนี่ยเป็นรสเค็มของสาหร่ายครับ
1: มันจะไม่เหมือนเค็มเกลือค่ะมันจะมีความหอมของสาหร่ายอยู่นิดนึงแล้วก็มีกลิ่นปลาโออยู่
0: ภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดคือมันมีความเค็มนัว
1: มันขมๆปนๆนิดนึง
0: แล้วก็กลิ่นที่ได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของ2 อย่างที่ชัดเจนมากก็คือกลิ่นขิงแล้วก็อีกกลิ่นนึงที่เราได้กลิ่นจริงๆแล้วเป็นกลิ่นของปลาแห้งครับก็ทานกับข้าวต้มนะครับสำหรับผู้สูงอายุคิดว่านี่น่าจะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึงคุณเบนซ์นะครับอาปาเช่สามารถเอาไปทำให้อาม่าทานได้นะครับช่วงหน้าครับเรากลับมาพบกับอีกเมนูนึงซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านโปรดปรานนั่นคือมะระครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับผม

0: ันนี้นะครับเมนูมะระนะครับต้องถามคุณหมอว่ามะระนี่มีอะไรที่ดีเป็นพิเศษ
1: จริงๆก็ดีนะคะก็คือจะเป็นผักแล้วก็มีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกของวิตามินแล้วก็เกลือแร่อยู่นะคะทีนี้ถามว่าในกรณีของกับผู้ใหญ่เนี่ยในแต่ละคนนะคะมีคนบอกว่ากินมะระแล้วก็จะช่วยเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ช่วยจริงไหมครับหมออ
1: ันนี้ยังไม่เคยทำวิจัยเนาะที่เคยทำเนี่ยจะเป็นกลุ่มของมะระขี้นกแต่มันเหมือนตระกูลเดียวกันนะคะ
0: ครับ

0: ันนี้เชฟทำสดเลยใช่ไหมคะมะระ
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆผม
0: หั่นบาง
1: ๆหั่นบางมาก
0: ใช่
1: บางจนบางมากเลยนะครับเราสลับกันไปนะครับมีบางมากแล้วก็บางเหมือนกันแต่ไม่มาก
0: อ๋ออันนี้เทคนิคเพื่ออะไรนะคะ
1: คือตามหลักแล้วเนี่ยเวลาเราผัดของเขาทุกคนนะครับจะบอกหมดว่าให้ผัดของหั่นของให้เท่ากันของจะได้สุกพร้อมกันแต่อันนี้ผมจงใจให้บางอันสุกบางอันไม่สุกนะครับเพื่อที่ว่าคือมะระเนี่ยมันควรจะมีรสชาติของมันก็คือความขมนะครับถ้าเราฝานบางหมดเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเละหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมทิ้งบางอันให้ยังมีเนื้อยังมีความหนาอยู่คือเพื่อให้เขากรอบนะครับยังรู้สึก
0: แล้วถ้าสมมติคนที่ไม่ชอบทานมะระหรือว่าไม่คุ้นเคยกับการทานมะระแล้วอยากทานแล้วอยากจะให้มันลดความขมนี่ต้องทำยังไงนะคะ
1: ของผมนี่ใช้ขยำเกลือ ครับฝานเสร็จเนี้ยครับโรยเกลือใส่ขยำ
0: แล้วต้องลวกต้องล้าง
1: ใช่ครับแล้วก็ลวกน้ำทีหนึ่ง
0: โอเคค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้มาแบบดั้งเดิมนะครับ
0: โอเคค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณหมอ
0: ได้เลย
1: นะครับมีผมมาก
0: ค่ะ
1: ครับรบกวนปอกขิงให้สักนิดนึงนะครับ
0: โอเคค่ะ

0: ี้แทนที่เราจะใช้สับเอาวันนี้ผมใช้ขูด
1: ขูด
0: ใช่ครับพอขูด
1: เน้นเทคนิคพวกอาหารญี่ปุ่นเลยเนาะขูดขิงขูดหัวไชเท้า
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ใส่ไปด้วยกันกับกระเทียมเหรอคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวตั้งต้นในการผัดของเราวันนี้นะครับจะเป็นขิงกับกระเทียมเดี๋ยวผมจะเตรียมเต้าหู้นะครับโอเคเต้าหู้ตัวนี้น่าสนใจมากครับคุณหมอตัวนี้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์ถ้าถือได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องแข็ง
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะคล้ายๆกับเต้าหู้ขาวนะครับบ้านเรา
1: ใช้เต้าหู้ขาวแทนได้เนาะ
0: ได้ครับหั่นชิ้นใหญ่หน่อย
1: ก็ดีนะคะเต้าหู้ก็จะมีแคลเซียมอยู่นะคะแล้วก็มีโปรตีนไขมันต่ำค่ะ
0: กับผู้สูงอายุอะครับคุณหมอเต้าหู้นี่มีผลดีกับผู้สูงอายุยังไงบ้างครับ
1: ในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: กระดูกบ้างกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่เสริมแคลเซียมได้นะคะ
0: ครับ
1: ในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านนั้นอาจจะทานนมไม่ได้หลายๆท่านพออายุเยอะไม่คุ้นเคยกับการทานนมมาก่อนพอทานนมแล้วอาจจะมีเรื่องของท้องเสียเต้าหู้เป็นทางเลือกที่ดีนะคะ
0: ครับ
1: อันที่สองก็คือว่าจะมีสารประกอบส่วนนึงในเต้าหู้ที่เราเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนตามธรรมชาติ
0: ครับ
1: ก็จะเหมาะกับผู้หญิงวัยทองเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนเรื่องของการทานเต้าหู้ได้ค่ะ
0: วันนี้ผมใช้น้ำมัน2แบบนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืช
1: ค่ะ
0: ทีนี้น้ำมันอีกตัวนึงที่ผมเอามาวันนี้เป็นน้ำมันงาครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันรายู
1: เพิ่มกลิ่นรส
0: แล้วมีรสเผ็ดเล็กน้อยนะครับ
1: จริงๆน้ำมันงาก็ดีนะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำมันงาเนี่ยจะมีส่วนประกอบของกรดไขมันที่ดีที่คล้าย

0: อ๋อค่ะ
1: เดี๋ยวอันนี้คุณหมออาจจะระวังนิดนึงเผื่อ
0: มันจะลุกเป็นไปอะค่ะ
1: เดี๋ยวเราใส่สาเกเร
0: ียบร้อยการใส่สาเกเพื่ออะไรอะคะ
2: หนึ่งสาเกจะมีมวลของความหวานอยู่ในตัวเป็นความหวานของข้าว
0: มันมีน้ำตาลอยู่ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ใส่เพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นนะครับตรงนี้ผมจะใส่ไข่นะครับ
1: คล้ายๆมะระผัดไข่บ้านเราไหมคร
0: ับ ใช่กำลังจะบอกเลยอะค่ะมะระผัดไข่ใส่สาเกค่ะ
2: ใส่สาเกลงไปนิดนึงใช่ไหมครับหลังจากนั้นปุ๊บผมจะปรุงรสนะครับ
1: ซีอิ๊วนิดหน่อยครับปลาแห้งนะครับ
2: เสร็จปุ๊บทีนี้ผมจะเป็นเต้าหู้ถั่วงอกนะครับ
0: ถั่วงอกนี่ใส่หลังสุดเนาะเพราะว่ามันจะไม่สลดเต้าหู้พวกนี้มันสุกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวใครบอกว่าทำไมแบบมาใส่สุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ใส่อย่างเงี้ยรสชาติมันจะไม่อยู่ในเต้าหู้ป่ะคะ
1: สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องปรุงรสอีกรอบเมื่อกี้ผมเว้นว่าปรุงรสรอบแรกใช่ครับ

0: เสร็จจานนี้แล้วนะครับก็ใส่ไปลาแห้งทั้งหมดลงไปเลยเยอะนิดนึงดูเหมือนเยอะนะครับจริงๆตรงนี
1: ้มี
0: ไม่ถ
1: ึ
0: งไม่ถึง5กรัมนะครับเดรสด้วยน้ำมันลายูนะครับ
1: เรียบร้อยปิดไฟ
0: ปิดไฟเลย
1: หอมมากโอเคค่ะเรียบร้อย
0: เรียบร้อยครับอันนี้เป็นกุ้ยย่าแชมปูรุครับหรือว่าผัดมะระสไตล์โอกินาว่านะครับ

0: คุณหมอไม่ค่อยชอบมะระเท่าไหร่งั้นยิ่งรบกวนลองชิมดูเลยครับ
1: โอเคจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
0: ลองดูนะครับ
1: อันนี้นะคะเอามะระเลยแล้วกันขมน้อยกว่าที่คิดมาก
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่ยังมีความเป็นมะระนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่ขมเลยนี่คงไม่ใช่แต่จะบอกว่ามันขมน้อยกว่าที่คิดมากเลยอะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นรสของปลาโอค่อนข้างชัดเจน
0: เครื่องปรุงชนิดเดียวที่เราใช้จริงๆในอาหารจานนี้คือ
1: ซีอิ๊วใช่แล้วก็ไม่เยอะด้วยก็โดยสรุปนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีเมนู2อย่างให้คุณเบนซ์กับมาม่าเอาไปเป็นทางเลือกนะคะทั้ง2อย่างนี้เหมาะกับผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นเมนูที่กินง่ายนะจริงๆทำง่ายด้วยเน
0: า
1: ะแล้วก็เป็นอาหารที่นุ่มนะคะเนี่ยเนี่ยผัดมะระซะจนนุ่มเลยนะคะอันที่2ก็คือไม่เน้นการปรุงแต่งรสชาติมากจนเกินไปเพราะเนี่ยจะไม่เค็มมากนะคะลดการใช้พวกของเครื่องปรุงแต่งทั้งหลายจะได้ทำให้เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงที่สำคัญอันนี้นะคะก็จะไม่มีเรื่องของน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันน้อยมาก
1: น้ำมันน้อยมากทั้ง2เมนูเลยนะคะเมนูแรกเลือกใช้ปลาซึ่งจะมีโอเมก้า3เหมาะกับผู้สูงอายุด้วยเมนูนี้ก็จะชูด้วยเรื่องของถั่วเหลืองนะคะพวกของเต้าหู้ซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะอีกเพราะว่ามันจะสามารถเสริมพวกของแคลเซียมให้โปรตีนที่มีไขมันต่ำได้ในภาพรวมสำหรับ2จานนี้ก็เหมาะนะคะสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดนะคะไม่เค็มไม่มันนะคะแล้วก็รสไม่ได้หวานจัดเนี้ยค่ะ
0: ครับผมในช่วงหน้านะครับไปดูวิธีการออกกำลังกายกับพี่บ๊วยแล้วก็อาจารย์ต้นนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรมาฝากพวกเราบ้างส่วนในวันนี้นะครับผมพวกเราทั้งสองคนอาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ออกกำลังกาย
3: ใช่
2: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
3: ้แน่นอน
2: จับมือ
3: แน่นอน
2: จะได้เป็นโรคตาออกก็ที
3: เออค่ะจะออกยาวหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
2: ยันยันเหรอ
3: ยัน

0: บ๊วยบ๊วยบ๊วยได้เวลาอัดรายการแล้ว
1: แป๊บนึงครับ
0: นานจังเลยบ๊วยออกมาได้แล้ว
1: อีกนิดนึงนะพี
0: ่บ๊วยพร้อมยังบ๊วย
1: แป๊บนึงครับ
0: เอ้ายังไม่ตื่นอีกคิดว่าแต่งตัวอยู
2: ่เฮ้ยเร็วเร็วเร็ว
0: เอ้าแล้วทำไมเป็นไงน่ะไปทำอะไรมาตา
1: แป๊บนึงนะพี่ผมห้องตัวก่อน
0: ไม่หลับไม่นอน
1: คือนอนพี่แต่มันนอนไม่หลับพี่ต้น
2: เออใช่เชื่อเลย
1: ทำไมครับ
2: คิ้วไปอยู่ใต้ตา
1: ตาดำหรือเปล่าโอ้ยนอนไม่หลับ
2: ทำไมอะเป็นไร
1: พยายามนอนพลิกไปพลิกมา
2: ทำอะไรมา
1: ไปทำอะไร
2: มาไปทำอะไรมาง
1: านเยอะพี
2: ่รอ
1: นอนไม่หลับเลย
2: ใช่เลย
1: มีวิธีช่วยไหมพี
2: ่มีเดี๋ยวจะจัด
1: ออกกำลังกาย
2: ใช
1: ่สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
2: ้แน่นอนเคยได้ยินเปล่าโยคะ
1: เคยได้ยินครับ
2: โยคะไม่ใช่โยคะ
1: โยคจับมือ
2: แน่นอน
1: จะได้เป็นลบตาออกก็ทีแต่ว่าผมจะไม่ยอมทำคนเดียวเพราะว่าวันนี้เรามีอาสาสมัครครับเขาบอกว่าตาผมเป็นนกฮูกขนาดนี้แล้วก็เขาเป็นนกเขาแมวไปพบกับนกเขาแมวสาวเลยและตอนนี้นะครับน้องนกเขาแมวอยู่ตรงนี้แล้วครับน้องจือครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่บ๊วยสวัสดีค่ะอาจารย์ต้น
1: คร
3: ับ
1: คือปกติมีอาการนอนไม่หลับใช่ไหมครับ
3: มีค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพอสมมติว่าถ้าจะนอนเร็วอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนยังไม่ถึงเวลานอนก็จะทำให้เรานอนไม่หลับอะค่ะ
1: ที่บอกนอนดึกนอนประมาณกี่โมงครับ
3: ก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วเวลาตื่นนะครับ
3: ก็จะตื่นประมาณ6โมง7โมงอะค่ะ
2: 6โมง7โมง
1: นอนไม่หลับเพราะอะไรครับเรารู้ตัวเองไหม
3: บางทีเวลาเราเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำแล็บเวลาแล็บไม่ออกก็เครียดนะคะแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันผิดพลาดจากตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆแก้ไปแล้วพอมันพลาดมันก็จะคิดวนเวียนซ้ำอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะคะ
1: การนอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอมันกระทบอะไรเราบ้างครับ
3: โหกระทบมากเลยค่ะก็อย่างง่ายๆเลยพอเรานอนไม่หลับเงี้ยพอตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่านอนไม่พอตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนกลางวันเราก็จะรู้สึกไม่สดชื่นกลายเป็นว่าพอกิจวัตรที่เราต้องทำในตอนกลางวันต้องเรียนต้องอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราง่วงมันก็รู้สึก

0: ทำอะไรได้ไม่เต็มที่
1: ถามว่าอารมณ์เป็นไงไหมหงุดหงิดมากง่ายขึ้นไหมหรือ
0: ก็มีบ้างนะคะ
1: ต้นครับ
2: ครับ
1: สาเหตุการนอนไม่หลับจริงๆมีอะไรบ้างครับ
2: ถ้าโดยหลักอย่างเงี้ยฮะก็จะสามารถแบ่งเป็นสองลักษณะก็คือทั้งเขาเรียกว่าทางร่างกายกับทางจิตใจนะครับทางร่างกายนั้นคืออะไรบางคนอาจจะมีเขาเรียกข้อจำกัดเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเรื่องของจิตใจก็คืออย่างเงี้ยอย่างของน้องชื่อเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของจิตใจมากกว่า
1: ความเครียด
2: นะความเครียดจากเรื่องของงานหรือว่าบางทีเราเสร็จจากงานแล้วเรายังคิดต่อไปอีกใช่ไหมป
0: ั
2: ญหาอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันอาจจะเกิดจากตรงนั้น
1: เดี๋ยวมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะครับเราโยคะทำให้นอนหลับรวมถึงคุณผู้ชมเองที่นอนไม่หลับแล้วแก้ปัญหาโดยการที่ทานยานอนหลับเราอยากจะให้เราเป็นตัวเลือกเพื่อให้คุณลองก่อนที่ตัดสินใจกินยานอนหลับแล้วใช้วิธีการธรรมชาติดีที่สุดเพียงนั้นครับเราพร้อมแล้วออกกำลังกายกันดีกว่าครับเวลาเราเห็นเตียงแบบนี้ผมพูดจริงนะ
2: ครับ
1: ผมอยากจะนอนเลยแต่สำหรับคนที่นอนไม่หลับเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็ได้
2: ใช่ใช่
1: แต่เราว่าปัญหานี้จะหมดไปครับ โยคะที่เราจะออกกำลังกายเราเรียกว่าอะไรครับ
2: เป็นหัตถโยคะนะคร
1: ับ หัตถโยคะ
2: มันก็คือจะเน้นในเรื่องของลมหายใจเข้าออกซึ่งปกติเนี่ยเราหายใจอยู่แล้วใช่ไหมปกติเราจะหายใจอยู่แล้วแต่การหายใจของเราอ่ะมันยังไม่ได้ลึกยาวจนมากเกินไปใช่ไหมมันแบบถี่สั้นแค่นั้นเองซึ่งในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันก็เลยทำให้ตัวนั้นอ่ะมันได้ประสิทธิภาพน้อย
1: แสดงว่าชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยหายใจสั้นอยู่แล้ว
2: ใช่
1: เนื่องจากว่ามีภาวะเร่งรีบเวลาคนเราเครียดจะหายใจสั้นเป็นเรื่องปกติของร่างกายอยู่แล้ว
2: ใช่
1: ความคิดมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายพอเครียด
2: ควบคุม
1: หายใจสั้นหายใจสั้นออกซิเจนเข้าไปน้อย มันทำให้เราแบบอ่อนล้าแต่อยากจะนอนแต่มันนอนไม่หลับ
2: ใช่
1: เป็นไปได
2: ้เป็นไม่ได
1: ้แล้วแก้ที่การหายใจ
2: ใช่จุดแรกก็คงเป็นข้อดีของโยคะเนี่ยก็คือมันเน้นเรื่องการหายใจนะฮะเขาพยายามให้ใช้กุศโลบายในเรื่องของการหายใจเข้ามาเพราะในเรื่องของการทำบางอย่างเราอาจจะดูเหมือนท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะแต่มันมีที่สำคัญคือในเรื่องของตัวการหายใจด้วย
1: มันต้องยังไงครับพี่ต้น
2: ถ้าโดยปกติเอาพื้นฐานก่อนเราลองหายใจเข้าออกใหเอามือวางที่หน้าท้องนะครับหายใจเข้าก่อนนะครับพยายามให้พุงออกมา
1: ครับ
2: หายใจออกนะครับดันนะครับให้หน้าท้องแฟบลงไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะครับคราวนี้เราลองให้ยาวให้ลึกมากขึ้นหายใจเข้า
1: ต้องกั้นนะครับต้องกั้นไหม
2: ยังไม่ต้องกั้นครับหายใจเข้าออกแค่นั้นเองหายใจออกหายใจเข้าโอเครู้สึกยังไงบ้างนี่เราเริ่มลองวอร์มในการหายใจก่อนนะครับ
1: ผมรู้สึกว่าตัวผิวหนังผมมันเหมือนเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกแบบตามผิวหนังอย่างเงี้ยน้องจือครับ
0: หนูรู้สึกว่ามันโล่งๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสบายตัวผ่อนคลายขึ้นนะ
2: ปกติเราหายใจแบบนี้เปล่า
0: ไม่ค่ะ
2: นะครับ
1: ปกติเราเรียกว่าระบบหายใจเป็นระบบอัตโนมัติที่ร่างกายเนี่ยสั่งการแบบคือเราไม่ต้องสนใจเราก็หายใจอยู่แล้ว
2: ใช่แต่ตอนนี้เราต้องมาควบคุมนะเราต้องควบคุ
1: ม
2: ทีนี้ที่จะแตกต่างนิดนึงในเรื่องของในกรณีของคนนอนไม่หลับเนี่ยนะครับเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราจะหายใจแค่นี้ไม่พอมันอาจจะต้องมีช่องจมูกเราจะมีทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมครับซึ่งทั้งซ้ายและขวาเนี่ยในหลักของโยคะหรือว่าการออกกำลังกายหลายๆอย่างนะครับบางอย่างที่เน้นในเรื่องของตัวร่างกายและจิตใจเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันด้านขวาเนี่ยจะให้ในเรื่องของตัวความร้อนนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการผ่อนคลายเป็นเรื่องของความเย็นนะฮะเพราะงั้น
1: ขวาร้อนซ้ายเย็นหยินหยางสมดุล
2: ใช่สมดุลเพราะงั้นเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราก็จะมีการสลับนะครับขวาซ้ายนะครับโดยเราจะหายใจเข้าทางด้านซ้ายหายใจออกทางด้านขวาดูนิ้วก่อนนะครับนิ้วหัวแม่มือนะครับกดลงที
1: ่
2: ด
1: ้
2: านไม่ใช่กดลงด้านขวานะครับกดลงด้านขวาจมูกด้านขวาส่วนนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับเราจะเกี่ยวพันกันนะครับดึงเข้าด้านใน
1: เพื่ออะไรครับ
2: ตัวนี้คือมันจะช่วยในเรื่องของตัวระบบการหายใจให้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในลักษณะของพวกนี้มันจะโดยปกติร่างกายเรามีกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีบางขั้วที่มันช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
1: แบบนี้นะครับ
2: ควายแล้วนะครับหายใจเข้าทางด้านซ้ายนะครับพอเราหายใจออกนะครับใช้นิ้วนางนะครับปิดรูจมูกด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาลองหายใจเข้าใหม่ครับด้านซ้ายขวาด้านซ้ายขวา เข้าลึกๆครับด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาแตกต่างกับเมื่อสักครู่ไหมครับ
0: หายใจโล่งขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันค่ะ
2: ทั้งสองฝั่งของรูจมูกเราเนี่ยมันก็คือมีทั้งความร้อนกับความเย็นใช่ไหมฮะหรือว่าที่บุ้ยบอกมาสักครู่ก็คือเรื่องของยินหยางใช่ไหมฮะข้างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความเย็นข้างหนึ่งเป็นเรื่องของความร้อนเพราะงั้นตรงนี้มันก็ช่วยปรับเรื่องของสมดุลของร่างกายแล้ว
1: ทำไมเข้าต้องเย็นออกเย็นได้ไหม
2: เพราะเราต้องการผ่อนคลายใช่ไหมร่างกายเราต้องการผ่อนคลายเพราะงั้นยิ่งถ้าเป็นความร้อนความร้อนก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นมันยิ่งทำให้กระตุ้นถ้าเกิดเราต้องการจะให้เราร่างกายเราตื่นเนี่ยเราต้องไป
1: สลับกัน
2: ใช่ใช่
1: เราก็สลับกันแสดงว่าถ้าเราต้องการให้ร่างกายผ่อนคลายต้องการนอนหลับ
2: ใช่
1: เอาความเย็นเข้าไป
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านซ้าย
1: ความเย็นเข้าไปข้างซ้ายแล้วระบายออกด้านขวา

0: วอร์มอัพเรียบร้อยหล
1: ัง
0: จากนั้นเริ่มต้นเลยไหมครับ
2: แล้วก็มาเริ่มท่าแรกก่อนนะคร
0: ับ ผม
2: ซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เรานอนไม่หลับเนี่ยหนึ่งในส่วนนั้นก็คือในเรื่องของร่างกายอาจจะเกิดการตึงตัวที่ในชีวิตประจำวันเรามีการทำงานตัวกล้ามเนื้อมันยังมีอยู่เพราะงั้นเราต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหลังสะโพกขาพวกนี้เราอาจจะต้องใช้งานในทั้งวันมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับโดยท่าเด็กนะครับนั่งนะครับ
0: โยคะเด็ก
2: ท่าเด็กโยคะท่าเด็กนะครับนั่งนะครับทับส้นเท้านะครับแขนเหยียดยืดโน้มตัวก้มตัวพับตัวไปด้านหน้านะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับพยายามดึงสะโพกลงไปด้านหลังนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับเราลองทำต่อเนื่องนะครับประมาณ1นาทีนะครับแต่พยายามในจังหวะการหายใจนะ1ครั้งในการหายใจเข้าลึกๆเนี่ยประมาณ 3-4 วิออกก็นับ1ถึง4 3-4 วิสลับไปสลับมาให้เข้าออกให้ลึกและยาว
3: โอเคครับเลยครับ
2: มาเดี๋ยวลอง
3: ปกติจือออกกําลังกายบ้างมั้ย
4: ออกค่ะ
3: โยคะออกมั้ยครับ
4: ไม่เคยออกโยคะค่ะเป็นคนตัวแข็งมากค่ะส่วนใหญ่จะออกเป็นวิ่งหรือว่ายน้ําอย่างงี้มากกว่าค่ะ
3: ดีเลยเหมาะสม
2: เราลองค่อยๆ
0: โยคะเด็กนะครับ
2: ยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับเท่าที่ได้แล้วค้างไว้ครับค่อยๆดึงสะโพกลงนะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังค้างไว้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆนะครับดึงสะโพกไปข้างหลังนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆลองทำใหม่ครับแขนเหยียดยืดหลังเหยียดยืดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่อยๆดึงสะโพกไปหาส้นเท้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆโอเคครับค่อยๆเลื่อนตัวขึ้นมาเหยียดยืดตัวขึ้น
3: นี่ถ้าผมไม่เงยขึ้นมาแสดงว่าผมหลับไปแล้วนะเคลียร์เลยนะไม่ต้องกังวลนะโอเคบอกไว้เลยว่ามันส่งผลมันสบายเลยชอบมากเลย
2: ท่าที่สองอาจจะเรียกว่าท่าผีเสื้อนะครับเราก็คือลวกฝ่าเท้าสองเท้าเข้าหากันนะครับสำคัญ
3: ผมก็เตรียมบิน
2: ไม่ใช่นี่ไงขยับปีกนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าได้เราก็ค่อยๆขยับส้นเท้าเข้าหาตัวนะครับเหยียดยืดแขนลงด้านหน้าคล้ายกับเมื่อสักครู่นะครับแต่เราจะเพิ่มมาก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในหายใจเข้าลึกๆนะครับพร้อมเหยียดยืดไปนะคร
3: ับ ทุกอย่างเราจะทำแบบไม่รีบใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: เราจะทำช้าๆนะครับ
2: ไปเท่าที่ได้นะครับค้างไว้สลับ1นาทีหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับก้มค้างไว้นะครับลองมาช้าๆ
3: มาร
2: วบฝ่าเท้าชิดกันครับนะครับค่อยๆดึงเข่าลงด้านข้างใช่ไหมครับโอเคยืดอกตัวตรง
3: เรายืดอกนะแล้วก็ตัวตรงยืดอย่างนี้ใช่ไหม
2: ครับแล้วก็ค่อยๆพับตัวโน้มตัวลงมา
3: แล้วเราต้องจับขาใช่ไหมครับ
2: เหยียดแขนไปเลยครับเหยียดแขนยืดลงไปเรื่อยๆช้าๆมาอีก
3: เวลาโยคะเวลาคนที่สำหรับหลังตึงเนี่ยการหายใจลึกยาวช่วยได้คือ
2: ใช่มันจะเพิ่ม
3: เราหายใจเข้าหายใจออกมันจะออกพร้อมยืดได้อีก
2: ครับก็สามารถไปได้อีก
3: ลองดูครับ
2: ค่อยช้าช้าโอเคก้มลงครับเหยียดยืด
3: ตึงไหมสามารถบอกได้นะครับ
2: หลังเหยียดยืดพยายามเหยียดยืดหลังดึงตัวลงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออก

0: ใช่ไหมใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดให้มากขึ้นพยายามเหยียดยืดดึงเข่าลงด้านข้างสะโพกชิดพื้น
1: ต้นครับอันนี้สมมุติถ้าเกิดเราควรสังเกตตัวเองยังไงที่เรารู้ว่าควรทำที่มันระดับที่ปลอดภัย
0: พอเรารู้สึกว่าตึงนะครับเราอาจจะไปอีกนิดนึงแล้วเราค้างไว้ไอ้นั่นคือเต็มที่ของเราละ
1: ตึงคือพอ
0: ใช่แต่ไม่ถึงกับว่าโอ้พยายามไปอีกพยายามไปอีกไม่ต้องแค่ตึงรู้สึกมันนะแต่เราต้องค้างไว้ตรงตึงนะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอตึงปุ๊บดึงกลับมาเลยนะต้องค้างไว้นิดนึงนะครับ
1: ถ้าตึงแล้วพยายามไปอีกเนี่ยมันทำให้เราเครียด
0: มันจะกลายยิ่งมันก็ยิ่งเกร็งก็ใหญ่เลยตัวก็จะยิ่งเกร็งก็มันก็ยิ่งเกร็งมากท่าที่3นะครับจะเป็นท่าเรื่องของการดึงเข่าเข้าหาอกนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับนอนนะครับ
1: ชื่อท่าว่าอะไรครับ
0: knee to chest นะครับ
1: ตรงตัวนะครับ knee to chest
0: นะครับนะครับงอเข่า2ข้างนะครับมือประคองใต้เข่านะครับดึงนะครับเข้าหาอกนะคร
1: ับ หลังติดพื้น
0: หลังชิ
1: ด
0: ติ
1: ดเตียงนะครับ
0: ศีรษะชิดพื้นนะครับมือดึงเข่าครับหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับค้างไว้
1: อันนี้จะยืดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
0: ส่วนของกล้ามเนื้อหลังอีกแล้วนะครับหลังนะครับรวมไปถึงยืดในส่วนของตัวสะโพกด้วยหลังจากนั้นเราค่อยๆลดเท้าลงนะครับสลับนะครับเหยียดยืดขาด้านตรงข้ามขึ้นนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวแล้วก็ค้างไว้เหมือนเดิมหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับเข่าพยายามเหยียดยืดนะครับมือประคองนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวนะครับค้างไว้นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็สลับข้างอีกรอบนึงขาเหยียดยืดนะครับมือประคองดึงเท้าเข้าหาตัวหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับโอเคเอาละมาลอง
1: อธิบายเพิ่มเติมคือทำไมเราต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังหลายท่าเนื่องจากว่าท่าบางท่าเนี่ยมันช่วยคือเรายืดเพียงแค่ท่าเดียวหลังไม่ได้หายตึงนะมันต้องหลายท่าประกอบกัน
0: ใช่เพราะ
1: เรายืนวันนึงเราขยับท่าไหนไม่รู้เราพยายามทำให้มันใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัง
0: โอเคครับค่อยๆงอเข่าครับงอเข่ามือประคองใต้เข่านะครับดึงเข่าเข้าหาอกดึงเข่าเข้าหาอกหลังดันชิดพื้นนะครับศีรษะชิดพื้นสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
1: ยังยากเหรอ
0: ยังเหยียดยืดเท้าขวาลงครับวางที่พื้นนะครับเท้าซ้ายเข่าเหยียดยืดขึ้นนะครับมือสองข้างประคองนะครับค่อยๆเหยียดยืดนะครับขาสองข้างพยายามเหยียดยืดนะครับมือที่ประคองพยายามค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวเข่าเหยียดยืดหลังดันชิดพื้นนะครับไปเท่าที่ได้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับเหยียดยืดโอเคพอได้แล้วงอเข่าลดเท้าลง
1: ฮ่าชอบมากเลย
2: แล้วเวลาเราทำนี่เราต้องทำไล่ลำดับท่าแบบนี้ไหมคะเราต้องทำครบทุกท่าไหมคะ
0: ใช่ครับจริงๆแล้วควรจะเพราะว่าจริงแล้วอย่างท่าแรกของเราก็คือในเรื่องของการวอร์มด้วยการหายใจใช่ไหมครับหายใจให้สมาธิอยู่กับกล้ามเนื้ออยู่กับตัวเรามากขึ้นแล้วก็ไล่มาก็คือจะเริ่มจากหลังก่อนนะครับหลังก่อนแล้วค่อยๆเตือนขึ้นมาเรื่อยๆขยับมาสะโพกขาด้านในอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอน
1: นี่ดีมากเขาเป็นนักวิจัยเขาต้องทำตามขั้นตอน
0: ถ้าเราสังเกตนะครับช่วงท่าแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแค่งอกับเหยียดใช่ไหมพับตัวงอเหยียดอันนี้จะมีเรื่องของการบิดตัวละโดยธรรมชาติเนี่ยพวกท่าโยคะมันก็จะมีท่ายืนท่านั่งท่านอนอะไรต่างๆท่าบิดอันนี้ท่าบิดเนี่ยเรามักจะต้องทำหลังๆจากที่เราทำเรื่องของงอ
1: เตรียมกล้ามเนื้อ
0: ใช่เตรียมก่อนแล้วค่อยมาเป็นเรื่องของการบิดตัวนะครับก็เริ่มด้วยการนอนคล้ายกันนะครับนะครับแขนสองข้างกางออกนะครับงอเข่าขึ้นนะครับปิดเข่านะครับลงทางด้านซ้ายนะครับไหล่พื้นเข่าชิดเข่านะครับหน้า
1: ไหล่ด้านตรงข้ามกับเข่าที่ลงเนี่ยพยายามชิดพื้นไว้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้เรายืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้มากขึ้น
0: ให้มากขึ้น
1: เพิ่มไปอีกคือพี่ต้นจะหันหน้าไปทางด้านเดียวกับไหล่ที่เรายึดพื้นไว้นะครับ
0: หายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจสบาย
1: อันนี้จะสบายมากเลย
0: นะครับพอหลังจากนั้นเราก
1: ็ท่านี
0: ้เราก็สลับข้างนะครับ
1: สลับข้าง
0: โอเค
1: ทุกอย่างเราจะทำช้าหมดเพราะเรากำลังเตรียมตัวนอนนะครับ

0: เราบอกร่างกายเราใช้สมาธิที่มันเกิดขึ้นจากการหายใจนะครับเป็นสัญญาณบอกร่างกายว่านี่ถึงเวลาพักผ่อนละ
1: ช้าๆเข่าชิดกันนะครับไหล่ให้ชิดพื้นดีครับสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกมองไปด้านซ้ายนะครับโอเคครับค่อยๆดึงเข่าขึ้นครับ
0: นอนอีกด้าน
1: ได้ไหมครับค่อยๆลงช้าๆ
0: หน้ากว่า
1: หน้าหันตรงข้ามเข่าครับค้างไว้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกปล่อยตัวตามสบายครับ
2: ถ้าหลับแล้วค่ะ
1: มันจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนที่มันอยู่ด้านข้างซึ่งปกติเราจะงอกับนี่ใช่ไหมมันก็จะแค่แนวตรงอ่ะที่เรายืดเหยียดแต่ถ้าตัวนี้มันก็จะมีบางตัวที่เรามันตึงอยู่เราได้คลายมันได้ยืดมันคราวนี้ท่านี้บุ้ยอาจจะชอบมากที่สุดนะครับท่านี้คือเนื่องจากพอเวลาที่เราทำนะครับเราช่วงแรกเรามีการวอร์มเรื่องของการหายใจเข้าออกแล้วช่วงนี้เราก็ถือเป็นเรื่องของครูดาวแล้วนะครับก็คือเป็นท่าศพนั่นเองนะครับพยายามนอน
0: อ่ะ
1: ใช่แล้วแต่ท่าเป็นเรื่องของท่าในเรื่องของ anatomy position ใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของงายมือออกข้างลำตัวนะครับศีรษะปล่อยทำสบายตัวเหยียดยืดเท้าเหยียดยืดนะครับหายใจเข้าออกนะครับหลับตาแค่นั้นเองนะครับ
0: ใครปฏิบัติทำชอบเลยเนี่ยมรณสติเลย
1: พอหลังจากนั้นพอเวลาเราเสร็จนะครับให้พยายามพลิกตัวไปด้านข้างนะครับพลิกตัว
0: ทำไมต้องพลิกตัวด้านข้างครับ
1: เพราะเนื่องจากว่าบางทีเราอยู่ในท่าใดนานๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดอยู่ดีเราลุกขึ้นตรงๆเลยบางทีบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดเรื่องสุขภาพก็จะมีเรื่องของหน้ามืดเพราะงั้นเราพยายามพลิกไปด้านข้างนิดนึงก่อนให้ร่างกายได้ปรับสภาพนิดนึงนะครับแล้วก็ดันตัวลุกขึ้นนะครับโอเค
0: อันนี้สำคัญนะครับอย่ามองข้ามผ่านนะผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นก็เป็นได้หน้ามืดมันวิ่งเวลาขึ้นมามันจะมีเหมือนดาวขึ้นวิ่งวิ่งถ้าที่เรานอนแบบตามปกติเราไม่นอนขวางเตียงเรานอนตามแนวที่เรานอนได้ไหมแล้วนอนหนุนหมอนได้ไหมพี่ต้น
1: ถ้าจริงๆถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเหมือนกับเราผ่อนคลายที่สุดไงอ
0: ยากให้นอนราบมากกว่า
1: เพราะมันจะไม่มีส่วนไหนที่รับน้ำหนักมากไป
0: ไม่นอนหนุนหมอนหายใจลึกยาวครับท่านี้คือง่ายที่สุดเตรียมตัวนอนสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าช้าลึกยาวออกช้าลึกยาว
1: ตรงนี้อาจจะมากกว่า1นาทีก็ได้นะครับอาจจะให้ผ่อนคลายมากที่สุดเลยหรือบางคนอาจจะ
0: หลับไปเลย
1: เผลอหลับไปเลย
0: ขบวนนี้นะครับเรียกว่าหัตถโยคะเพื่อให้เราส่งเสริมด้วยกันนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: ใช่เพิ่มเรื่องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับ
0: เราทำมากกว่า15นาทีได้ไหม
1: วัตถุประสงค์คือต้องการให้นอนหลับเพราะงั้นในเรื่องของการออกกำลังกายที่มันหนักเกินไปหรือว่ามันมากเพิ่มในเรื่องของจำนวนครั้งมากเกินไปบางทีมันอาจจะไม่เอื้อกับการที่ทำให้เราผ่อนคลาย
0: แสดงว่า15นาทีเหมาะสมแล้ว
1: ใช่ประมาณ10ถึง15นาทีนี้ก็น่าจะ
0: เหมาะสมแล้วเรียบร้อยเป็นไงบ้างครับวันนี้
2: จะกลับไปฝึกทำดูค่ะแล้วจะสังเกตตัวเองดูว่าเรานอนได้ดีขึ้นไหมค่ะว่าเท่าที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นนะคะ
0: วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการของเรานะครับขอบคุณมากครับ
2: พี่บัวขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
0: เยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราตั้งใจมากครับอยากให้คุณหลับเองได้ด้วยตัวคุณเองนะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณครับโรงแรมสารยาพาวิเลียนครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำและก็น่านอนมากหวังว่าคืนนี้นะครับคุณผู้ชมจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้มีพลังในการทำงานมีความสุขการทำงานทั้งวันเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ

ถามยอดฮิตนะคะอาหารก่อนออกกำลังกายจะกินอะไรดีระหว่างออกกำลังกายจะกินอะไรดีก็จะมาแนะนำตัวอย่างเมนูอาหารก่อนออกกำลังกายนะคะที่

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้นะคะเมนูนี้เนี่ยเหมาะสมมากนะคะสำหรับรับประทานก่อนออกกำลังกายเพราะว่าประกอบไปด้วยกล้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะป้องกันการเกิดตะคริวระหว่างออกกำลังกายส่วนเทคนิคการเลือกอาหารที่จะรับประทานก่อนออกกำลังกายเนี่ยก็ขอให้เลือกคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในกลุ่มเชิงเดี่ยวหรือว่ามีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงสูงอย่างเช่นข้าวขาวขนมปังขาวพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถย่อยเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้ทันทีสามารถเป็นพลังงานสำรองได้ทันทีก่อนออกกำลังกายถ้าเราไม่กินอะไรเลยไปออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ย1ไม่มีแรงออกกำลังกาย2จะดึงเอาพลังงานจากโปรตีนมาใช้ทำให้กล้ามเนื้อลดลงเมื่อกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยอัตราการเผาผลาญของร่างกายก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นมื้อก่อนออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากๆนะคะอย่าลืมกินก่อนออกกำลังกายนะคะแต่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยสิ่งที่เราทานได้ตอนนั้นก็คือเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวเลยก็คือพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ไม่ต้องกลัวการกินเกลือแร่เพราะว่าถ้าระหว่างออกกำลังกายเนี่ยเซลล์ในร่างกายมันจะใช้น้ำตาลเชิงเดี่ยวไปทันทีก็จะเหลือสะสมค่อนข้างน้อยกว่าที่จะไปทานเวลาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนออกกำลังกายสำคัญแล้วระหว่างออกกำลังกายก็สำคัญเหมือนกันนะคะและนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งของวีนะคะซึ่งจะทำให้เรามีแรงในการไปยกเวทออกกำลังกายกันนะคะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ถามว่ามีลักษณะอะไรที่จะทำให้เราตระหนักว่าเราควรจะระวังเรื่องมะเร็งไฝคุณหมอก็แนะนำ4ข้อข้อแรกคือดูที่พื้นที่ของมันถ้าสมมุติว่าเรามีไฝเล็กๆมากมายและอันนี้ไฝอันนี้ใหญ่อยู่อันเดียวพื้นที่ใหญ่กว่าชาวบ้านนะคะอันนี้ก็คือ1ที่ควรจะต้องระมัดระวัง2คือขอบเขตของไฝนะคะปกติไฝที่ไม่กลายเป็นมะเร็งเนี่ยขอบเขตมันจะต้องชัดแต่ถ้าเกิดไฝอันนั้นเนี่ยเราเห็นว่าขอบเขตเขาเบลอๆไม่สามารถจะวาดเป็นดินสอตามขอบเขตได้อันนี้ก็ต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นไฝที่ไม่ดีได้อันที่3คือสีไฝที่ดีสีต้องเป็นสีเดียวนะคะอาจจะเป็นสีโทนดำหรือน้ำตาลแต่ต้องเป็นสีเดียวกันไปเลยถ้าเกิดว่าไฝอันไหนเนี่ยที่มีหลายสีในอันเดียวกันเช่นมีหลายโทนไฝอันนั้นเนี่ยมีตรงนี้สีดำหน่อยน้ำตาลนิดน้ำเงินหม่นๆหน่อยอยู่ในอันเดียวกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็สุดท้ายก็คือการขยายของไฝถ้าเกิดไฝไหนเนี่ยมันเกิดโตเร็วผิดปกตินะคะสมมุติเรามีไฝอยู่10เม็ดข้างๆกันอันนี้ดูโตเร็วผิดปกตินะคะอันนี้ก็ต้องระวังอีกว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ดีและจะกลายเป็นมะเร็งถ้าสงสัยนะคะแนะนําให้พบแพทย์เฉพาะทางทางด้านผิวหนังคุณหมอก็จะมีวิธีดูนะคะทั้งวิธี1ก็คือดูด้วยประสบการณ์ด้วยอันที่2ก็คือจะมีการตรวจดูด้วยเครื่องมือพิเศษนะคะคือเครื่องมือเดอร์โมสโคปคือเราจะสามารถดูได้ชัดเจนนะคะว่าไฝเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดไหนได้ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คนส่วนใหญ่เห็นผู้ใหญ่อายุมากแล้วเนี่ยให้ผู้ใหญ่เนี่ยอยู่เฉยๆพักผ่อนมากๆก็จะทำให้ท่านมีความสุขที่จริงแล้วมันไม่ใช่ต่อให้อายุมากแค่ไหนก็ตามไอ้ที่จะนั่งนั่งนอนๆไปวันๆท่านไม่มีความสุขอะฮะ Very good
3: ที่มาของเพจคุณยายแก่กล่องแล้วครับปลายปีที่แล้วอะครับคุณยายเหมือนไม่ค่อยสบายเหมือนคุณยายจะซึมลงไปนิดนึงครับก็เลยลองชวนมาทำอะไรสนุกๆดูก็เลยบอกว่าเออเนี่ยคุณยายมาลองอัดคลิปดู
2: ก็คิดว่าเอ๊ะจะพูดเรื่องอะไรดีจะได้ให้เป็นประโยชน์กับคนฟังนึกได้ว่ามันมีของใช้ของพวกสวเนี่ยมากมายที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็คนรุ่นหลังๆก็อาจจะไม่เข้าใจว่าใช้ไว้ทำไมอย่างผ้าพันคอเนี่ยนั่นเองเคยนินทาคนแก่มาก่อนนี่ว่าใช้ผ้าพันคอเนี่ยเพราะว่าต้องการจะปิดคอเหี่ยวๆของตัวพออายุมากขึ้นถึงได้เข้าใจว่าผ้าพันคอนี่จำเป็นเพราะว่าถ้าคอกับหน้าอกภาคบนเย็นเนี่ยมันจะไออ
4: ันนี้ของจิตรดาอันนี้ Made in Thailand เป็นลายดอกกุหลาบอันนี้มาจากฮาวายก็ลวดลายเขาก็สมเป็นฮาวายมีแผนที่ให้ด้วย
2: อีกอย่างที่ต้องใช้มากโดยเฉพาะคนที่ขาแข้งไม่ดีเนี่ยก็คือไม้เท้าไม้เท้าที่บ้านเนี่ยมันมีหลายแบบ
4: วันนี้ฉันจะมารีวิวไม้เท้าคนแก่ไม้เท้าแบบที่หนึ่งอันนี้ลูกสาวซื้อมาให้ก็มีไฟฉายตรงนี้นี่แบบที่สองลูกชายซื้อมาให้สวยอาจจะใช้เป็นอาวุธได
2: ้ต่อมาก็เรื่องแว่นขยายเนื่องจากว่าในตามองไม่ค่อยเห็นไงฮะต่อมามันก็มากขึ้นก็หาแว่นขยายที่มีขนาดขยายแรงขึ้นก็หามาเรื่อยๆนะฮะ
4: กำลังขยายมันไม่พอก็เลยไปซื้อแว่นขยายที่เป็นเลนส์จริงๆขนาดใหญ่ก็กำลังขยายดีขึ้นแล้วตอนนี้มีอีกอันหนึ่งที่ตั้งโต๊ะมีปลั๊กเสียบไฟเปิดตรงนี้ได
5: ้การที่คุณปราณีได้มาดูทบทวนนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่ารีวิวของเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับตัวท่านเองเพราะว่าของแต่ละชิ้นมีประวัติศาสตร์ของมันทำให้ท่านสามารถที่จะระลึกได้ว่าตรงนั้นใครซื้อให้มันมาจากไหนมันมาอย่างไรและมันอาจจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งจะทำให้ลึกฟื้นออกมาแล้วมีความสุขแล้วก็ทำให้ความทรงจำของเขาดีด้วย
3: ปกติคือบทเราจะไม่มีเลยครับคือจะให้คุณยายพูดสดแล้วคุณยายก็จะเล่ายาวๆเลยครับแล้วเราก็มาตัดซอยเอาเหลือแบบเนื้อหามันที่มันต้องตัดเท่านั้น
2: เรื่องด้วยความจำมันยังดีมาเรื่อยๆ ก็กลัวว่าถ้าเราไม่รักษามันเอาไว้นะฮะวันอาจจะกลายเป็นอัลไซเมอร์เดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะฝึกความทรงจำด้วยการเล่นพวกซูโดกุที่ต้องใช้สมองและแม้กระทั่งเวลาที่เขามีสัมมนามีดีเบตอะไรเนี่ยแล้วแม้กระทั่งในสภามีถกกันกฎหมายเนี่ยก็ชอบฟังเพราะมันเป็นเรื่องที่เราได้ฝึกสมองคิดตามเข้าไป
5: คุณปราณีทำซูดูกุนะคะอันนี้เป็นการฝึกสมองทางด้านซ้ายซึ่งเป็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือเป็นส่วนที่คิดเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นจริงนะคะที่เราเรียกตรรกะสิ่งที่อาจารย์คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นก็คือการฝึกสมองด้านขวาด้วยโดยการใช้เกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการเรื่องของเรื่องดนตรีเรื่องของการวาดภาพซึ่งการฝึกสมองทั้งสองข้างเนี่ยมันน่าจะได้ประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่เป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องความสามารถสมองบกพร่องลง
3: นายจะเป็นทั้งพิธีกรเป็น QC เป็นคนพากย์เสียงแล้วก็หลายๆอย่างครับบางทีดึกๆผมตัดวิดีโออยู่เที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยนายก็จะเดินมาแล้วเคาะประตูห้องแล้วเดินเข้ามาดูแล้วก็บอกว่า เอ๊ะตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้เอาออกตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาอันนี้ตัดสั้นลงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะจะควอลิตี้ชิคตลอดเวลา
2: ก็ขนาดที่ช่วยดูนะฮะ
3: เอาละครับ
2: ยังมีบางอย่างที่ผิดคือเราไม่ได้ดูไอ้ตัวอักษรที่เขาแทรกเข้าไปปรากฏว่ามีสะกดผิด
3: โอ้ยผมสะกดผิดเยอะเลยครับ
2: ปังปังปังปัง
3: คนรุ่นเราเนี่ยครับเวลาอยู่กับที่บ้านกับคนเฒ่าคนแก่นะครับบางทีเขาก็จะคิดว่าคนแก่เวลาเข้าหาจะคุยด้วยยากหรือแบบไม่รู้ว่าเขาจะคุยแล้วเรารู้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราเข้าไปคุยด้วยกับเขาว่าเขายังไงแล้วเขาก็จะสนุกอยู่แล้วแหละรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเนี่ยเราค่อยว่ากันเราค่อยมาอธิบายทีก็ได้คิดว่าการเข้าไปคุยด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยกับคนแก่ที่บ้านน่าจะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นด้วย
2: คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นผู้ใหญ่ในบ้านอายุมากแล้วเนี่ยชอบคิดว่าให้ผู้ใหญ่เนี่ยอยู่เฉยๆพักผ่อนมากๆก็จะทำให้ท่านมีความสุขที่จริงแล้วมันไม่ใช่ผู้ใหญ่ต่อให้อายุมากแค่ไหนก็ตามนะไอ้ที่จะนั่งนอนๆกินดูทีวีไปวันๆท่านไม่มีความสุขอะฮะความสุขที่จะได้ก็คือว่าความสุขจากลูกหลานเห็นลูกหลานที่มีอนาคตที่ดีเห็นลูกหลานเป็นคนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำให้ลูกหลานรู้สึกตัวว่าน่าจะทำตัวอย่างไรบ้างต่อผู้ใหญ่คิดว่าสิ่งนี้ก็จะน่าจะทำให้คน2 generation เนี่ยสามารถที่จะเข้ากันได้ดีขึ้น
5: เรื่องของคุณปราณีกับหลานเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ารักน่าดูหลานหลายคนเนี่ยท่านเลี้ยงของท่านมาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่มีความเข้าใจกันแล้วก็รักกันอาจารย์คิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างอันดีมากเลยของความสัมพันธ์อันดีระหว่างการสัมพันธ์ข้ามรุ่นนะคะ
6: Really good
3: ผมนานที่มันจะเป๊ะขนาดนี้เว้ย

โลกใต้ทะเลเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รอให้เหล่านักดำน้ำนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการดำน้ำเยี่ยมชมแต่ด้วยข้อจำกัดทางธรรมชาติของมนุษย์ไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถหายใจตามปกติใต้น้ำได้การดำน้ำที่ลึกมากๆเพื่อชมความงามใต้ท้องทะเลยิ่งลึกมากก็ยิ่งมีโอกาสเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บเป็นทวีคูณเลยล่ะครับและในวันนี้เราจะตามคุณอามไปดูกันครับว่าอาชีพที่ต้องลงไปใต้ท้องทะเลนั้นเขามีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างไปชมกันครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้เปลี่ยนบรรยากาศครับพามาอยู่ท่ามกลางท้องทะเลครับอยู่ที่แถวๆสัตหีบกำลังออกไปที่เกาะขามนะครับแต่วันนี้จะมาทำอะไรกันจะพามาหาอาชีพนึงครับที่เขาเนี่ยจะพาพวกเราเนี่ยไปหาความสวยงามไปท่องยังใต้ท้องทะเลไปดูว่าโลกใต้ผืนน้ำมันมีอะไรกันบ้างนั่นคืออาชีพนักดำน้ำนั่นเองนะครับและอาชีพนี้น่าสนใจขนาดไหนต้องตามดูกันกับ Work with a Healthy Life วันนี้ครับ
1: ดำน้ำเสร็จแล้วช่วงปลายไดฟ์นะครับปลายไดฟ์เราก็จะทำการเซฟตี้ต่อพักน้ำครับ5เมตร3นาที
0: เมื่อสักครู่นะครับคุณครูก็ได้มีโอกาสในการแนะนำเหล่าบรรดาลูกศิษย์ไปแล้วนะฮะว่าจะต้องลงไปมีสัญญาณมืออย่างไรแล้วก็กฎกติกาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มาคุยกับครูเม้นกันดีกว่าฮะครูเม้นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: ครูครับครูเป็นครูสอนดำน้ำเป็นนักดำน้ำกี่ปีแล้วครับครู
2: คือเริ่มดำน้ำจริงๆมาประมาณ10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปีแล้วเหรอ
2: 10กว่าปีแต่ว่าเข้าสู่วงการอาชีพได้ประมาณสักเกือบประมาณ5ปีแต่ว่าเริ่มเป็นครูจริงๆอ่ะประมาณ3ปี
0: 3ปีครับแต่ว่าประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกได้ว่าเป็นนักประดาน้ำหรือครูสอนดำน้ำได้เลย
2: ก็คือว่าประสบการณ์ก็พอสมควรนะครับประดำมาหลายพันได้อยู่ครับ
0: กี่ไดฟ์แล้วครับครูคร
2: ับน่าจะประมาณ 2,000
0: ครับ 2,000 ได
2: ฟ์คือทั้งหมดตั้งแต่ที่ดำมา
0: อันตรายที่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็มาลงไปดำน้ำได้ตรงไหนครับครูครับ
2: อันตรายที่น่ากลัวที่น่ากลัวก็คือเรื่องของการดำติดดิคอมติดดิคอมคือดำลึกเกินไปแล้วก็นานเกินไปแล้วก็การขึ้นเร็วใช่ไหมการขึ้นเร็วหรือการกั้นหายใจขณะที่เราว่ายขึ้นมา
0: ครับ
2: ก็คืออาจจะมีการพานิคหรือตกใจโดยธรรมชาติของคนเราเวลาเราตกใจเราจะกั้นหายใจคือเราดำน้ำสมัยก่อนที่เราดำน้ำกันดำตัวเปล่าเราจะกั้นหายใจดำน้ำ
0: เพราะเราหายใจเข้าไปไม่ได้
2: ใช่ครับอันนี้พอเราตกใจมันก็จะเกิดความเคยชินอย่างนั้นเราก็จะกั้นหายใจแล้วเราก็จะว่ายขึ้นมาก็จะเกิดทำให้เกิดการเป็นโรคของเรียกว่าปอดการบาดเจ็บปอด
0: ที่ปอดมันถูกอัดอากาศ
2: ปอดมันขยาย
0: อ๋อขยายเลยครับ
2: พอตอนที่เราลงไปมันน้ำมัน
0: บีบเราไว้เราขึ้นมาครับอากาศเข้าไป
2: อากาศที่เราหายใจเข้าไปข้างล่างที่ในขวดอากาศที่เราหายใจอยู่มันจะขยายขึ้น
0: อันตรายถึงขั้นไหนสูงสุด
2: ถึงขั้นเสียชีวิตครับ
0: ได้เลยครับนั่นก็แปลว่าความสวยงามใต้ท้องทะเลแลกมากับชีวิตเหมือนกัน
2: ก็มันก็เรียกว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงม
0: ี
2: ความเสี่ยงแฝงอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องมีการที่เข้มงวดในการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติในสารที่ก็มาสอบให้ได
0: ้
2: ก็ต้องมีใบอนุญาตเพื่อที่จะเพื่อการเรียนรู้ต่างๆหรือการมาเดินตามเพื่อที่จะลดความเสี่ยง
0: ครับ
2: ตรงนั้นให้น้อยที่สุด
0: แต่ขณะเดียวกันถ้าหากว่าทําตามกฎกติกาแล้วก็มีระเบียบวินัยรวมถึงรู้จักตัวเองมีสติพอ
2: ครับมีสติ
0: ปลอดภัย
2: ครับก็มีความปลอดภัยสูงมากนะครับปลอดภัยสูงมาก
0: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากมาฝึกดำน้ำบ้างแรกสุดต้องถามตัวเองยังไงบ้างครับครู
2: ก็คือการดำน้ำจริงๆอันดับแรกเลยคือเราก็ควรจะว่ายน้ำเป็นนะคร
0: ับ
2: ควรจะว่ายน้ำเป็นแต่ว่า
0: เบสิกนะเบสิก
2: ใช่ก็ควรจะว่ายน้ำเป็นก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นเราก็คือถ้ามาที่ศาลเราก็สามารถที่จะเริ่มช่วยสอนให้ได้หรือแนะนำให้ได้นะครับแต่ว่าคือการมาดำน้ำเนี่ยเราต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งที่ว่าเราต้องพร้อมที่จะมาเผชิญกับความเสี่ยงนิดนึงเพราะนี่แล้วก็เราก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีนิดนึงออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่มีโรคก็สำคัญคือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายในการดำน้ำนะครับอย่างเช่นพวกโรคหัวใจโรคลมชักอะไรพวกนี้หรือว่าโรคปอดติดเชื้ออะไรบางอย่าง

0: อย่างเงี้ย
1: ที่สำคัญก็คือเวลาก่อนจะมาดำน้ำควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับไม่ดื่มเหล้าอะไรอย่างงี้ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งวันนี้แน่นอนครับจริงๆแล้วในการดำน้ำจริงๆเนี่ยนะครับผมเองก็ต้องไปเทคคอร์สเรียนทฤษฎีก่อนปฏิบัติแล้วก็มาสอบถึงจะดำได้นะฮะแต่วันนี้เบื้องต้นเราไปดูทั้งชุดวิธีการแล้วก็รวมถึงลองดูก่อน
0: ใช่ครับ
1: ว่ามันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้นั้นแล้วจะมีคุณครูคอยประกบนะครับเพื่อความปลอดภัยจะได้มารู้กันว่าอาชีพนี้เนี่ยเขามีเสน่ห์ตรงไหนกันบ้างครับมาไปดูกันเลย
2: ที่ชอบการดำน้ำเนี่ยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้มาดำนะครับมันเหมือนกับว่าเราได้ออกมาหาประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วก็คือข้างล่างอะครับมันเหมือนคนละโลกกับข้างบนแล้วก็เราได้อยู่กับตัวเองเราได้ค้นหาว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วเราก็ได้ไปค้นหาที่ใหม่ๆด้วย

0: หลังลงไปสัมผัสนะครับบรรยากาศของโลกใต้น้ำที่สวยงามมาแล้วบางส่วนนะครับมาคุยกับครูกันนิดนึงดีกว่าครับครูแม่นครับ
1: ครับ
0: บางคนบอกว่าจังหวะการขึ้นเนี่ยมันอันตรายมากที่เมื่อกี้ครูบอกว่ามันมีโอกาสที่ปอดมันจะถูกเขาเรียกว่าขยาย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ธิบายเพิ่มเติมเลยครับครูครับว่ามันอันตรายยังไงแล้วก็มันวิธีในการป้องกันยังไงบ้าง
1: ก็คือมันจะมีอยู่2
0: ครับ
1: 2ขั้นตอนหรือ2โรคบางทีมันแยกกันนะครับ ขั้นตอนที่ไอ้ที่1ที่อธิบายเมื่อกี้คือว่าที่ว่าปอดที่ว่าปอดขยาย
0: ปอด
1: หรือว่าปอดฉีกเงี้ยครับหรือว่า lung super extension injury คือว่าอาการบาดเจ็บคือเกิดจากว่าปอดนี่ขยายมากเกินไปใช่มั้ยครับ
0: หมายความว่าอยู่ใต้น้ําเนี่ยปอดคนเรามันเหมือนกับโดนน้ําอัด
1: ใช่มันคือเราลงไปที่ความลึกสมมุติเราลงไปที่10เมตรเนี่ยแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากบนบกบนผิวน้ําใช่มั้ยครับมันก็ทําให้ปริมาณของปอดเราเล็กลงประมาณครึ่งนึงแต่ว่าเราก็ยังหายใจข้างล่างปกติด้วยอากาศในกลุ่มเหมือนเดิมคร
0: ับ นึกภาพปอดเท่านี
1: ้ใช่ครับ
0: หดลงเหลือเท่านี
1: ้โดนน้ำบีบไว
0: ้
1: เล็กลงค่ะเล็กลงนะครับตอนนี้เราก็หายใจอยู่ตอนนี้พอในขณะที่เราว่ายขึ้นมาใช่ไหมครับ
0: เรา
1: ว่ายขึ้นมาแล้วเรากั้นหายใจอากาศเลยก็ไม่มีการระบายออกเลย
0: ซึ่งจริงๆแล้วผิด
1: ใช่ผิดอย่างมากเลยพอมาขึ้นมาเรื่อยๆพอเราขึ้นสูงมามันจะขยายออกขยายออกขยายออกจนกระทั่งว่าถึงจุดหนึ่งที่มันที่ปอดรับไม่ไหวแล้วมันก็จะเกิดอาการฉีกมา
0: ปึ้ง
1: มันฉีกไม่คือมันก็จะเริ่มมีการฉีกมีเขาเรียกว่ามีการฉีกเส้นเลือดฝอยที
0: ่เนื้อเยื่อของปอดก็ฉีกเสียหาย
1: เสียใจ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าในการขึ้นมาต้องหายใจปกติ
1: ใช่ปกติก็คือการที่เอาระบายอากาศที่อยู่ในปอด
0: อ่
1: ะเพื่อไม่ให้มันมีแรงดันอากาศในปอดมากเกินไป
2: เจ้าอากาศที่เราใช้หายใจในถังอากาศจะมีส่วนผสมของก๊าซไนโตรเจนประมาณ 80% และก๊าซออกซิเจนประมาณ 20% ก๊าซไนโตรเจนถ้าเราอยู่บนบกเมื่อเราหายใจมันเข้าไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเพราะร่างกายไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์แต่ถ้าอยู่ภายใต้ความกดดันเช่นนักดำน้ำเมื่อดำน้ำลงสู่ที่ลึกจะมีความกดดันรอบตัวก๊าซไนโตรเจนสามารถแทรกซึมไหลเวียนตามกระแสโลหิตไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทั้งเนื้อเยื่อหัวใจสมองอวัยวะทุกส่วนที่มีเลือดไปเลี้ยงเมื่อดำน้ำลงไปอยู่ที่ลึกและว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำที่ตื้นเร็วเกินไปจะเกิดสภาวะเสียสมดุลไนโตรเจนเปลี่ยนสภาพเป็นฟองอากาศและฟองอากาศนี่แหละครับที่เป็นที่มาของโรคน้ำหนี
1: อีกอย่างหนึ่งก็คือ DCS คือที่พวกเราเรียกกันว่าโรคน้ำหนีบ
0: ครับ
1: หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคเบนนะครับโรคนี้เกิดโรคนี้มันเกิดขึ้นจากว่าการที่เราดำน้ำลงไปดำไปลึกใช่ไหมครับแล้วก็ไนโตรเจนมันจะแตกกลายเป็นของเหลวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันจะวิ่งไปตามเนื้อเยื่อคือไหลแทรกซึมไปเนื้อเยื่อเราในทุกส่วนของร่างกายที่เราพอจะเข้าใจกันอยู่นะ
0: ครับ
1: อันนี้ว่าในขณะที่ในขณะที่เราว่ายลงไปอัตราการซึมเข้าของไหลเข้าของไนโตรเจนมันก็จะมีระดับหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อันนี้เมื่อเราอยู่ที่ความลึกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราบอกว่าการดำแบบก่อนอย่างใจท่องเที่ยวเงี้ยเราดำไม่ควรเกิน35หรือ40เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ไม่ลึกแล้วก็ในขณะที่เราดำไปปุ๊บความลึกที่กำหนดไว้พอดีแล้วก็เวลาที่กำหนดไว้พอดีนี่ครับไม่เกินเขาเรียกว่าดำแบบไม่ติดดิคอมดำกลางไว้ไม่ลึกเกินที่ตารางกำหนดไม่นานเกินที่กำหนดไว้นี่มันก็โอกาสที่มันจะเกิดมันก็น้อยครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ว่าเราก็ว่ายขึ้นเราก็ต้องว่ายขึ้นช้า
0: ๆ
1: เพื่อให้อัตราการไหลออกของออกจากเนื้อเยื่อของเราของไนโตรเจนอ่ะมันสมดุลหรือว่าบาลานซ์กับการที่เราที่มันเข้าไปเรายิ่งขึ้นช้ามันก็จะมีโอกาสที่มันก็จะออกได้เรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
0: ครูเคยเห็นคนที่เป็นอาการแบบนี้ไหมครับครู
1: ก็เคยเห็นครั้งแต่ว่ามันเป็นอาการที่มันรุนแรงมันประมาณเรียกว่าประมาณไทยมันเป็นแค่เป็นแบบเป็นผื่นๆแดงๆแค่นั้นเองไม่ได้เป็นแบบรุนแรงถึงขนาดว่ามันอาการที่แบบว่ารุนแรงหมดสติหรือว่าจนกระทั่งว่าเสียชีวิตยังไม่เจอ
0: เพราะจริงๆแล้วในขั้นตอนการดำถ้าว่าเรามีบัดดี้เรามีครูมีลีดที่ดีเราก็จะไม่เป็นแบบนั้น
1: ใช่คือเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันการอาการของอาการ DCS กับอาการปอดฉีกแล้วก
0: ็
1: ในคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ก็จะมีส่วนสำคัญมากในการที่จะเตือนเราว่าเอ้ยเราเหลือเวลาดำอยู่เราตอนนี้เราดำได้เท่าไหร่เราเหลือเวลาดำเท่าไหร
0: ่
1: เราดำได้เท่าไหร่ถ้าคุณเราเห็นปุ๊บเราขึ้นแล้วเวลาเราว่ายขึ้นมันก็จะมีบอกความเร็วว่าตอนนี้คุณว่ายขึ้นความเร็วเท่าไหร่เราก็ดูเราตามความเร็วขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ปลอดภัยในระดับนึงนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาในสารและภาคเรียนแล้วมาฝึกมาสอบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อยู่เช่นเดียวกับต้นนี่มีส่วนช่วยมากแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่การันตีว่า 100% ที่ว่าเราจะไม่เป็นมันก็ต้องดูว่าเราก่อนมาดำน้ำเราเป็นยังไงเราดื่มเหล้าหนักเราพักผ่อนน้อยร่างกายเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนล้าจากการป่วยหรือเพิ่งฟื้นไข้มาหรือร่างกายมีการบาดเจ็บข้างในอะไรอย่างเงี้ยหรือมีโรคประจำตัวต่างๆมาซึ่งมันจะประกอบกันหลายอย่างเพราะว่าสิ่งที่เราทํามาตรฐานนี่ก็คือคนที่เป็นมาตรฐานปกตินั่นเอง
0: นั่นจะหมายความว่าถ้าร่างกายพร้อมนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง
1: ใช่
0: แล้วก็มีการฟังคําแนะนําของบัดดี้คุณครูทั้งหลาย ปลอดภัย
1: ก็มีความปลอดภัยสูงมาก
2: การดำน้ำหรือลงน้ำลึกๆอาจเกิดปัญหาหลายอย่างได้เช่นการเกิดโรคอันเนื่องจากแรงกดดันอากาศหมดเหนื่อยเกินไปสามารถป้องกันได้ดังนี้ 1. เริ่มจากการรักษาสมรรถภาพของร่างกายให้ดีอยู่เสมอการออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีประโยชน์สำหรับการดำน้ำเป็นอย่างมาก 2. พักผ่อนให้เพียงพออย่าให้ร่างกายขาดน้ำก่อนดำน้ำการเรียนรู้เทคนิคต่างๆของการอยู่ใต้น้ำและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดำน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราลดความเสี่ยงต่างๆลงได้แต่ถึงอย่างไรเมื่อมีอาการเสี่ยงต่างๆควรได้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที
0: สุดท้ายครับครูครับมาเรียนดำน้ำคุ้มไหม
1: คุ้มมากครับคุ้มมากมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความสุขที่แบบที่เราไม่ค่อยได้เจอในชีวิตประจำวัน
0: ไม่เห็นได้ทั่วไป
1: ใช่แล้วก็คือนอกจากโลกทัศน์สวยงามแล้วเราว่าธรรมชาติบนทะเลเองบนลำคลองต่างๆก็คือสวยงามอากาศก็ดีก็ถือว่าได้ผ่อนคลายต
0: ้
1: องผ่อนในชิลมีพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับถือว่าคุ้มมาก
0: คุ้มมากกับชีวิตนะฮะลองดูครับเผื่อหลายๆคนกำลังหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกันอยู่การเรียนดำน้ำเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและถ้าว่าเป็นไปได้ครับสงสัยอยากรู้เพิ่มเติมไปถามครูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับผม
0: เอาไปที่สกูบ้านนายนะครับขอบคุณครูแป้นครับ
1: ขอบคุณครับ

0: พอดีเมื่อคืนนอนดึกนะคะก็เลยทำให้วันนี้ร่างกายเหมือนมันแบบมันจะปวดหัวหน่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบแน่นจมูกมากค่ะลงไปก็แบบก็เลยต้องรีบขึ้นมาเพราะก่อนอื่นเราต้องดูแลตัวเองนะคะก่อนที่จะทำงานนะคะ
1: ก็สุดยอดมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาลองดูโลกใต้น้ำดูแต่ลืมว่าต้องปฏิบัติตามทฤษฎีและภาพปฏิบัติรวมถึงกฎระเบียบต่างๆด้วยนะครับและอย่างที่เห็นในภาพครับโอ้โหสวยจริง

0: การป้องกันก็คือเวลาเราดำน้ำเนี่ยก็พยายามปฏิบัติตามกฎการสีที่เรียนมาแล้วก็เวลาขึ้นจากดินน้ำเนี่ยเราก็จะพยายามขึ้นช้าๆอย่าขึ้นเร็วสังเกตได้จากฟองอากาศเวลาเราหายใจออกเนี่ยเวลาเราขึ้นเราก็อย่าขึ้นเร็วกว่าฟองอากาศที่ลอยขึ้นไป
1: และหลังจากที่เราไปดำน้ำกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นบกมาทั้งทีครับมาลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่านักดำน้ำทั้งหลายครับรวมถึงหลายๆคนที่อาจจะต้องประกอบอาชีพบริเวณผิวน้ำและใต้น้ำนะครับแต่ละคนนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนครับต้อนรับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับสวัสดีคุณหมอครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: คุณหมอครับ
2: ครับ
1: ถามก่อนดีกว่าจากสถิติไปเป็นนักดำน้ำไปเป็นอาจารย์สอนดำน้ำหรือว่าชาวประมง
2: ครับ
1: ดำน้ำเยอะๆเนี่ยมันเสี่ยงชีวิตมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
2: ครับคืออาชีพดำน้ำเนี่ยจริงๆฟังดูน่ากลัวเนาะนะครับเพราะว่าเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปแม้ว่าจะมีความสวยงามอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่ามันก็มีความอันตรายของมันอยู่อย่างไรก็ตามครับสถิติที่เขาเก็บกันทั้งโลกนะครับเขาค้นพบว่าอัตราความเสี่ยงที่จะทำให้คนที่ดำน้ำด้วยการเสียชีวิตนะครับเป็นในอัตราประมาณ1ต่อ2แสน
1: ก็แปลว่าดำน้ำ2แสนมีโอกาสเสียชีวิต1คน
2: ครับซึ่งถือว่าค่อนข้างปลอดภัยในปัจจุบัน
1: แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
2: แต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับซึ่งความเสี่ยงที่ทำให้เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น3ปัจจัยหลักๆนะครับอันแรกก็คือเรื่องของโรคประจำตัวเข
1: า
2: ครับว่าเขามีภาวะโรคประจำตัวมีความอ่อนแออะไรไหมมีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหอบหืดอะไรหรือเปล่า
1: อ
2: ันนี้ก็คือความเสี่ยงอันหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของความเชี่ยวการใช้งานในชุดประดาน้ำนะครับอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการประดาน้ำนะครับที่เราเรียกว่าสกูบ้า
1: คร
2: ับแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของการลอยตัวสู่ผิวน้ำที่เร็วเกินไปสามปัจจัยนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงถึงชีวิต
1: ครับผม
2: ครับ
1: บางคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจล่ะครับเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของคอเลสเตอรอลสูงด้วยประเภทนี้ดำน้ำได้ไหมคุณหมอ
2: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความแข็งแรงแค่ไหน
1: ครับ
2: ครับถ้าเขายังแข็งแรงดีดูแลตัวเองได้ดี
1: ครับ
2: คุมโรคทั้งความดันได้โรคหัวใจได
1: ้
2: หัวใจเต้นเป็นจังหวะอยู่สม่ำเสมอแม้กระทั่งทานยาอยู
1: ่
2: ก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู
1: ่
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการดำน้ำโดยเฉพาะก่อนที่เขาจะไปดำน้ำเราก็อยากให้เขาไปเช็คร่างกายนิดนึงก่อนว่าเขาฟิตฟอร์ไดวิ่งหรือว่าพร้อมที่จะดำน้ำหรือเปล่า
1: ฟิตจริงหรือเปล่า
2: ฟิตจริงหรือเปล่า
1: อากาศพร้อมไหม
2: ถูกต้องครับ
1: อุปกรณ์ล่ะครับคุณหมอครับที่มีคุณหมอบอกไว้ว่าอุปกรณ์ต้องเช็คก่อนเลย
2: ใช่ครับ
1: สำคัญยังไงบ้าง
2: ครับก็คือก่อนที่เขาจะลงไปดำน้ำอุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานแน่นอนคนที่ดูแลโดยทั่วไปเขาก็จะมีวิธีการดูแลอุปกรณ์นะครับว่าออกซิเจนที่อยู่ในแท้งที่เราเรียกว่าสกูบ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเช็คดีเราก็มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะลงไปได้น้ำอย่างปลอดภัยนี่คือปัจจัยหนึ่งนะครับ
1: ครับคุณหมอ
2: ครับแต่ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่เขาจะต้องเช็คก่อนที่จะดำน้ำในแต่ละครั้ง
1: ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเช็คด้วยกันกับบัดดี้ของเขาเองด้วย
2: ใช่ครับ
1: เพื่อความปลอดภัยด้วย
2: ใช่ครับ
1: ในกรณีที่หลายๆคนลงในใต้น้ำครับคุณหมอครับนอกจากอาการที่เมื่อกี้คุณหมอบอกก็คือพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
2: ครับ
1: แต่ว่ามีอาการที่หรือว่าการบาดเจ็บอื่นๆไหมครับที่ต้องระวังเวลาอยู่ใต้น้ำครับคุณ
2: ครับมันมีโรคอันนึงนะครับซึ่งถ้าคนที่ดำน้ำเองหรือว่าชาวประมงเองเนี่ยน่าจะรู้จักหรือควรจะรู้จักนะครับเขาเรียกว่าน้ำหนีบ
1: น้ำหนีบ
2: ครับ
1: น้ำจะหนีบได้ไงคุณหมอ
2: ครับมันเป็นชื่อที่ทำให้เราจำง่ายนะครับนะครับจริงๆชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า decompression sickness
1: โอ้นี่ถ้าแปลออกมานี่เริ่มคุ้นๆแล้ว
2: ครับ
1: แปลว่าโรคป่วยที่เกิดจากอาการอะไรบางอย่าง
2: ที่มันเป็นคอมเพรสหรือการบีบ
1: ดีเพรสดีเพรส
2: ครับคอมเพรสที่มันบีบอัดเข้ามา
1: ครับ
2: ก็จินตนาการนะครับเหมือนเวลาเราอยู่บนเครื่องบินหลายๆคนตอนนี้น่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องของการลงจอดแล้วมีการปวดหูใช่ไหมครับครับหูอื้อตรงนี้มันเป็นความดันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้างบนที่ลงมาข้างล่างแล้วทำให้มีการบีบผดลัดของหูชั้นกลางนะครับ แล้วก็ทำให้มีการบาดเจ็บนะครับซึ่งอันเนี้ยเราลงไปข้างล่างนะครับถ้าลงไปข้างล่างพื้นน้ำที่อยู่ข้างล่างก็จะมีการบีบรัดเขาเรียกว่าเพรสเชอร
1: ์
2: นะครับความกดอากาศที่มากกว่าข้างบนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดก๊าซเกิดขึ้นซึ่งก๊าซไนโตรเจนเนี่ยคือปัญหาออกซิเจนไม่ใช่ปัญหาแต่ไนโตรเจนคือปัญหาเพราะเมื่อมีการลอยตัวสู่ผิวน้ำมากขึ้นเร็วเกินไป
1: ขึ้นมาละขึ้นมาละขึ้นมาละ
2: ช้า
1: ๆไอ้ก๊าซอยู่เท่าเดิมนะ
2: ก๊าซเนี่ยมันก็จะมีการขยายตัวขยายตัวขยายตัวกลายเป็นฟองอากาศ
1: ซึ่งขยายในเซลล์ของเรา
2: ซึ่งอยู่ในเซลล์และหลอดเลือด
1: อุ้ย
2: แล้วถ้าเกิดมันแพร่ขึ้นไปสู่ไล่ออกมาจากปอดเข้าสู่ในหลอดเลือดขึ้นไปสู่สมองถ้าปริมาณก๊าซเล็กๆเราก็จะมีเพียงแค่อาการมึนๆปวดหัวแต่ถ้าเกิดก๊าซนั้นเกิดใหญ่มากขึ้นมากขึ้นแล้วไปอุดกั้นอุดตันก็จะทำให้เกิดอัมพาตแล้วอาจจะทำให้ถึงชีวิตได
1: ้
2: นี่คือภาวะโรคน้ำหนีบหรือ decompression sickness
3: การขึ้นจากน้ำลึกอย่างไรให้ปลอดภัย1ก่อนขึ้นควรหยุดอยู่กับที่สักนิดนึงก่อนเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวและปรับสภาพจิตใจให้พร้อม2ขณะที่ขึ้นความเร็วอยู่ไม่เกิน10เมตรหรือ30ฟุตต่อนาทีควรเฝ้าระวังอัตราความเร็วในการขึ้นให้ดีอย่าขึ้นเร็วเกินไปเพราะอากาศจะขยายตัวเร็วกว่าเมื่ออยู่ในน้ำ 3. เน้นการพักครึ่งน้ำและขึ้นจากน้ำช้าๆเพื่อดันฟองอากาศที่เป็นก๊าซไนโตรเจนออก 4. ควรขึ้นด้วยกำลังขาพยายามรักษาการจมลอยให้เป็นกลางมากที่สุดและสิ่งสำคัญที่นักดำน้ำมักเผชิญปัญหาบ่อยๆการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดสภาวะขาดน้ำเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟและน้ำอัดลมคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่า

0: ครับ
1: แน่นอนครับก็ต้องสำรวจร่างกายตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับถ้าเป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือหลอดเลือดก็ขอให้เช็คดูว่าตัวเขาเองยังแข็งแรงดีอยู่ไหมนะครับตัวโรคหอบหืดเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงมากดูว่าแพ้อะไ
0: ร
1: แพ้อากาศเย็นหรือเปล่าแพ้ความเย็นเกินไปไหมหรือความเครียดนั้นๆเขาจัดการกับภาวะตรงนั้นได้ดีแค่ไหนบางคนแพนิคนะครับจัดการกับภาวะของกังวลนั้นไม่ได้ก็ทำให้เกิดหลอดลมตีบแคบมีภาวะหอบหืดเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งมันจะทำให้เราเป็นห่วงตรงนั้นมากๆ
0: ครับผม
1: ครับแม้ว่าจะมีบัดดี้ลงไปด้วยก็ตามนะครับดังนั้นสำรวจตัวเองก่อนครับว่าตัวเองแข็งแรงเพียงพอ fit for diving หรือว่าดำน้ำได้มีประสิทธิภาพดีไหมนะครับหลังจากนั้นขอให้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโรคประจำตัวหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องของการดำน้ำก่อนนิดนึงครับซึ่งตรงนี้เป็นคุณหมอที่มีจำนวนไม่มากในเมืองไทยนะครับแต่ว่าในที่ที่มีการดำน้ำใหญ่ๆเยอะๆเป็นทางการก็จะมีคุณหมอตรงนี้คอยช่วยดูแลให้อยู
0: ่
1: เขาจะมีการตรวจร่างกายมีระบบเช็คลิสต์นะครับเขาเรียกว่ามีคำถามเป็น1ชุดว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการดำน้ำจริงไหมถ้าพร้อมก็เชื่อมั่นว่าคุณจะปลอดภัยในเรื่องการดำน้ำแล้วก็คุณจะสนุกกับกิจกรรมนี้มากๆโดยที่ลืมไม่ลงครับ
0: ครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับว่าก่อนจะดำน้ำคุณต้องมีใบอนุญาตในการดำน้ำนะครับต้องไปเรียนก่อนให้ถูกต้องตามหลักแล้วก็ตามเกณฑ์
1: ถูกต้อง
0: สำคัญก็คือเขามีกฎระเบียบใดๆก็ตามอย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เพื่อความปลอดภัยเนาะจะได้ดำน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพเก็บมาฝากพวกเราสองคนกันบ้างด้วยครับ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับ

0: คุณผู้ชมครับได้เห็นแล้วนะครับถึงความสวยงามของโลกใต้น้ำในวันนี้แต่บอกกันเลยว่านี่คือน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับถ้าอยากเห็นอยากรู้มาดูด้วยตาเองดีกว่านะครับและสำคัญก็คือว่าก่อนจะคิดมาเรียนดำน้ำครับต้องอย่าลืมหาที่เรียนรวมถึงครับต้องฝึกและปฏิบัติทั้งตามพระคริสตีภาคปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมกับอย่าลืมนะครับว่าในการลงน้ำทุกครั้งนึกถึงความปลอดภัยทุกครั้งด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการ World Good and Healthy Life หมดลงแล้วนะครับติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้ากลับมาดูกันนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดมาฝากคุณบ้างส่วนตอนนี้เดี๋ยวขอไปดำน้ำก่อนนะครับไปครับครูไป
1: ขออนุญาตหน่อยครับหมอ
2: กลิ่นไรนี่พี่บังขมคอเลย
1: กลิ่นต่อในหัว
2: พอๆพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความสะอาดดีด้วย
1: ครับครับ
2: สำหรับปัญหากลิ่นปากนะครับใครๆก็เป็นกันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวช่วยอยู่สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ครับซึ่งไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงเราไปพบกันเลยครับ

สร็จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นเนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นซึ่งมิ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำ

จัดกินปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหลังจากทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

0: บ่ายเนี่ยเขาอยากพาไปห้องสอบจังเลยอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เพราะว่าตัวเองอ่ะคือคำตอบของทุกคำถามไงล่ะ
1: โอ๊ยมาก
0: เออแต่นี่เราอ่านสอบอะไรกันอยู่นะ
1: ก็มิดเทอมไง
0: สอบอ่ะมิดเทอมแต่ที่เหมือนเดิมอ่ะคือ I miss you นะ

0: 나 하빈 하래 하빈 하래.
1: นิ้วแตกมันก็ไม่ออกแล้วค่ะ
2: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
1: ขอนั่งด้วยเลยละกันโดนเสี้ยนตำใช่ไหมคะอันดับแรกคนที่โดนเสี้ยนตำไปล้างมือก่อนล้างบริเวณที่โดนเสี้ยนตำนะคะทำความสะอาดด้วยสบู่สบู่อะไรก็ได้ล้างมือสัก 3-4 ครั้งเช็ดด้วยผ้าสะอาดแต่อย่าเช็ดรุนแรงนะคะเสี้ยนอาจจะตำลึกลงไปอีกตอนนี้ต้องหาคนโบกละไปล้างมือให้สะอาดเช่นเดียวกันล้างด้วยน้ำสบู่ง่ายๆสัก 2-3 ครั้งแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดเราจะใช้อะไรบ่งเสี้ยนกันดีคะ
3: ใช้เข็มไหมฮะ
1: ใช้เข็มดีที่สุดค่ะแต่ต้องทำความสะอาดก่อนนะคะ
3: ครับ
1: โดยใช้แอลกอฮอล์ชุบสำลีแล้วเช็ดให้สะอาดทิ้งไว้2นาทีหลังจากนั้นค่อยๆบ่งอย่างนุ่มนวลไม่ให้เกิดแผลเป็นวงกว้างจะทำให้ติดเชื้อได้ค่ะ
3: ครับแล้วถ้าเกิดโดนเสี้ยนตำแบบไหนถึงต้องไปพบหมอครับ
1: เป็นคำถามที่ดีเสี้ยนตำที่เสี้ยนมีชิ้นใหญ่บริเวณลึกและเป็นอันตรายเช่นซอกเล็บใบหน้าอย่างนี้ต้องไปพบแพทย์ค่ะทำเองไม่ได
3: ้ครับผม
1: อีกอย่างนึงก็คือเสี้ยนตำที่เป็นหนองปวดบวมแดงร้อนคือการอักเสบอย่างนี้ต้องให้แพทย์ดูแลค่ะ
3: เราลองบอกเสี้ยนหน่อย
1: เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาของคุณจะเป็นเรื่องง่าย
3: เมื่อดูรายการสามัญประจำบ้าน

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธแต่ละสัปดาห์ครับเราก็จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเปลี่ยนเรื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยคุยได้ตลอดฮะมันมีเหตุการณ์ใหม่ๆโรคใหม่ๆเกิดมาเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยอยู่ดีๆก็มีข่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แชร์เยอะมากครับบอกว่าอยู่ดีก็กลับมาระบาดในหมู่ของวัยรุ่นวันนี้เลยจะชวนคุยกันหน่อยครับว่าตกลงเนี่ยโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรที่น่ากังวลมากๆนะฮะมีอะไรติดตามบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้มาพูดคุยโดยเฉพาะนะครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวินวัลลิภากรนะครับภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เหมือนไม่ได้เจอกันนานมาก
1: พอสมควรใช่ค่ะ
0: นะฮะน่าจะเกินปี
1: หรอคะ
0: เกินนะน่าจะเกินปีนะฮะ
1: แต่หมอเจอแคนอยู่เรื่อยๆนะ
0: โอเคฮะตามโซเชียล
1: ใช่ใช่ไหมครับ
0: วันนี้เราชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องแน่นอนแหละพอเป็นสูติมีหลายอย่างมากๆโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มันก็เป็นสิ่งที่พูดคุยกันมาไม่มีวันจบวันสิ้นนะจัง
1: ค่ะ
0: โรคทางเพศสัมพันธ์ที่เจอบ่อยในไทยมีอะไรบ้างยกตัวอย่าง
1: เอาง่ายๆก่อนเนาะคำว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือเป็นโรคที่สามารถเขาเรียกว่าแพร่เชื้อได้กับการมีเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งในอดีตถ้าถามแคนก่อนเอาแคนรู้สึกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่แคนรู้จักหรือคิดถึงนี่คือโรคอะไรคะ
0: หลักๆเลยเอดมันดังมากสมัยก่อน
1: ใช่สมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็สมัยนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันเงียบๆไปแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเอสนี่ก็ยังเอสหรือว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยก็คือยังมีอยู่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยารักษาเนี่ยดีก็คือเอดสมัยนี้ถ้ารักษาเนี่ยไม่ตายแล้ว
0: ไม่ตายแล้วเมื่อก่อนตายแน่นอน
1: เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าอุ้ยคนเป็นเอดต้องตายใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถกินยาเพื่อรักษาแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับคนทั่วไปเลย
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าโรคอื่นๆที่เราจะรู้จักก็จะมีพวกซิฟิลิส
0: ซิฟิลิสโอเค
1: หนองในแท
0: ้หนองในแท
1: ้หนองในเทียม
0: เรานี่เคยได้ยินนะ
1: เคยได้ยินแต่เราจะรู้สึกว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเหมือนโรคในอดีตที่เราลืมไปแล้วนะคะมีเริ่มแล้วก็มีหูดหงอนไก
0: ่
1: หรือว่าตัวเชื้อหูดหงอนไก่เนี่ยมาจากเชื้อ HPV
0: ค่
1: ะซึ่งอันนี้อาจจะเคยได้ยินจากการที่เรามีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอันนี้คือเป็นเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกบางยี่ห้อเนี่ยหรือว่าบางชนิดเนี่ยก็สามารถป้องกันหูดหงอนไก่ไปด้วยได้ที่สำคัญเนี่ยจะมีอีก2โรคก็คือตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็นับว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกัน
0: นับด้วย
1: นับด้วยค่ะ
0: เพราะว่าเพศสัมพันธ์สามารถทำให้ติดต่อได้
1: ใช่ถูกต้อง
0: รวมๆหลักๆประมาณนี้ที่เรารู้จักกัน
1: ก็ม
0: ี
1: เป็น10โรคแหละนะเอาจริง
0: ๆจริงๆมันเยอะมากใช่
1: ไหมเยอะมากแต่ว่าถ้าถามว่าบูมตอนนี
0: ้
1: ก็คงไม่พ้นซิฟิลิสเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงซิฟิลิสเนี่ยเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเวลาคุณหมอดูก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่ที่จะมาตัวเดียวเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเจอ1ตัวต้องหาแล้วว่ามีตัวอื่นด้วยไหมเพราะว่ากลไกในการติดมักจะมาด้วยกันคนที่มักจะมีเชื้อโรคเหล่านี้ก็อาจจะมีเชื้อตัวอื่นร่วมด้วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตรวจเจอว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะมาด้วยตกขาวเป็นหนองในแท้หนองไทเทียมเนี่ยคุณหมอก็ต้องถามแล้วว่าอาจจะต้องเจาะเลือดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะคะอันนี้เราก็จะตรวจให้เป็นของแถมแพ็กเกจ
0: เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้
1: ที่จะเจอพบร่วมกันได
0: ้แสดงว่าส่วนใหญ่มี
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือมักจะเจอร่วมกันใช่ก็เพราะว่าอันนี้มันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงเดียวกันก็คือการมีคู่นอนหลายคนหรือว่าการมีก็คือจากการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายๆคนหรือว่าถ้าพูดตรงๆก็อาจจะมีเรียกว่าอะไรนะ
0: มีกิ๊ก
1: หญิงบริการไหม
0: อ๋อสาวบริการเที่ยว
1: หรือว่าต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ฟรีเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นด้วยสังคมโซเชียลมีเดียหรือว่าในปัจจุบันเราก็อาจจะรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างอิสระกว่าสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆของเราหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะมีเพศสัมพันธ์กันได้เป็นเรื่องปกตินะคะที่สำคัญการเปลี่ยนคู่นอนเนี่ยอาจจะมีความฟรีเขาเรียกว่าอิสระมากขึ้นนะคะแล้วก็นำมาก็อีกอันนึงก็คือเรื่องเพศหลากหลายแล้วกันเพศหลากหลายเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่า gender fluid gender fluidity ก็คือวันใดวันหนึ่งเราอาจจะชอบผู้ชายวันนี้ฉันชอบผู้หญิงหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ข้ามไปข้ามมาแบบนี้มันก็จะส่งผลทำให้เสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น
0: นั่นหมายความว่าทุกวันนี้โรคทางเพศสัมพันธ์ติดเยอะกว่าสมัยก่อนเหรออาจารย์
1: จริงๆ คือถ้าเกิดถ้าพบตามรายงานข่าวก็คือตอนนี้ก็คือบูมขึ้นมาใหม่เพราะเมื่อก่อนเรากลัวเรื่องเอสใช่ไหมเอสเนี่ยเป็นแล้วตายเราก็จะรณรงค์เยอะที่มีการแจกถุงยางตามปั๊มน้ำมันเมื่อก่อนเราจะได้ยินอันนี้เยอะมากแต่ถ้าถามเด็กประถมอะสมัยเนี้ยรู้จัก HIV ไหมลูกเนี้ยก็จะไม่รู้จักแล้วนะเพราะอันนี้คือเรารู้สึกว่าพอการรักษาเราดีขึ้นเราก็ให้ความสำคัญหรือว่าให้ความรู้กับคนไข้หรือว่าประชาชนทั่วไปน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรนี่มันก็เป็นอิสระมันเป็นสิทธิ์ของฉันก็มีได้แต่ว่าเราลืมไปว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งมันก็เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มาด้วยเพราะงั้นเราไม่ได้รณรงค์เรื่องการใส่ถุงยางเท่าเมื่อก่อนเนี่ยวัยรุ่นเราอาจจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นโดยที่ไม่ได้ป้องกันก็ส่งผลทำให้การกระจายของเชื้อพวกโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเร็วมากขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ได้นับแค่เรื่องของเวลาท้องไม่ท้องแต่จริงแล้วโรคเนี่ยมันมีตามมาเยอะด้วยเหมือนกัน
1: แน่นอนนะก็คืออย่างที่พูดไปนะก็คือซิฟิลิสจะเป็นคือโรคที่ไม่ก่อให้เกิดอาการนี้นะก็จะเป็นพวกซิฟิลิสHIV ตับอักเสบ B และ C เนี่ยถามว่า4โรคเนี้ยมันคืออย่างซิฟิลิสกับเอชหรือว่า HIV เนี่ยมันอาจจะมีอาการตอนเริ่มต้นนิดหน่อยแต่พอมันหายแล้วเนี่ยเชื้อพวกนี้มันจะฝังตัวอยู่ในร่างกายเราตับใดที่เรายังมีเพศสัมพันธ์เราก็สามารถแพร่เชื้อไปได้ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นโรคแฝงก็คือไม่มีอาการ
0: แต่อยู่นะแต่ใ
1: ช่อยู่ในร่างกายแล้วไปมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถแพร่กระจายให้คนทั่วไปได้อันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มโรคที่เรารณรงค์อยากให้ตรวจเพราะว่าแบบเราไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะดูสะอาดดูไม่มีตกขาวตกเขียวไม่มีรอยโรคที่อวัยวะเพศเลยก็สามารถมีเชื้อพวกนี้ซ่อนอยู่ได
0: ้
1: ในทางกลับกันพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีรอยโรคเนี่ยน้องในแท้น้องในเทียมเริ่มหูดหงอนไก่อ่ะอันเนี้ยคำจับๆหรือดูมันก็เห็นมันก็รู้มันเจ็บมันมีตกขาวมีกลิ่นกลุ่มเนี้ยยังไงก็คือเป็นโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่ามักจะมีอาการแสดงทำให้คนไข้ต้องไปรักษาแต่ว่าไอ้ตัวโรคที่เรากังวลเนี่ยเอซิฟิลิสตับอักเสบ BC เนี่ยมันไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องรณรงค์ให้ต้องไปตรวจหรือว่าต้องเฝ้าระวังกลุ่มนี้ถามว่าที่เรามีใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคเนี่ยก็คือป้องกันได้ทุกตัวแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ 100%
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคน่ากลัวคนละแบบ
1: น่ากลัวคนละแบบเพราะว่าคือจะต้องบอกว่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ดูแบบดูน่าไว้ใจแต่แบบซ่อนตัวอยู่อันนี้ก็คือเป็นแบบภัยแฝง
0: เราไม่รู้มันมีแต่ม
1: ัน
0: มีอยู่ด้านใน
1: ใช่เพราะงั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นข่าวที่บูมออกมาที่เป็นเห็นทางอีสานใช่ไหมคะที ่บอกว่าซิฟิลิสกับมาลาบาร์เนี่ยแหละเลยเพราะว่าแบบเราดูเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นค่ะ
0: ลองมาดูข่าวกันหน่อยนะครับวันนี้เตรียมมาพอสมควรนะครับติดตามในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเรื่องที่เราเกริ่นเมื่อสักครู่นี้เรื่องแรกของเราเนี่ยกองโรคเอสเผยบอกว่ามีผู้ติดเชื้อเอสและซิฟิลิสเพิ่มนะครับเหตุเพราะว่าไม่สวมใส่ถุงยางเปิดรายชื่อ5จังหวัดน่ากังวลที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องนี้นะฮะทางผู้อำนวยการกองโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ครับจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับ443รายในปีนี้คือปกติเนี่ยกรมควบคุมโรคเขาเก็บตัวเลขอยู่ตลอดนะครับแต่ละปีเนี่ยก็มีผู้ป่วยเฉลี่ยทั้งปีนะฮะ400ถึง500คนแต่เนี่ยเริ่มมาครึ่งปีพาไปแล้ว443นะครับพบว่าอัตราการสวมถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้นลดลงมากครับเพราะว่าไม่ได้มีข่าวว่าพบผู้ป่วยก็เลยคิดว่าไม่มีโรคนี้แล้วอย่างเช่นการติดเชื้อ HIV โรคซิฟิลิสแล้วก็โรคหนองในแต่ปรากฏว่าตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยสูงถึง6เท่าครับถ้าเกิดเราเทียบกับ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับจังหวัดที่พบการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นกรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่นครราชสีมานะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะสื่อสารให้ประชาชนรู้เรื่องการป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะการสวมถุงยางอนามัยนะครับเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปพอสมควรแล้วว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คุยกันมีแบบไหนบ้างมันมี2แบบแบบที่แสดงเห็นชัดเจนกับที่แบบซ่อนไว้แต่กรณีที่เขาเพิ่มมาตอนนี้คือเอสกับ
1: ซิฟิลิสใช่ค่ะ
0: เหล่านี้มันคือโรคอะไรกันแน
1: ่ก็คืออ่ะงั้นถ้าเกิดว่ามาในรายละเอียดของซิฟิลิสก่อนเนาะซิฟิลิสเนี่ยก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีเขาเรียกว่าตัวนำเชื้อหรือว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยก็คือเป็นชนิดสไปโรคีด
0: มันคืออะไรอ่ะมันคือไวรัสหรือว่ามันคืออะไร
1: มันคือสไปโรคีด
0: มันคืออะไร
1: มันคือชนิดหนึ่งก็คือคล้ายๆพวกกลุ่มโปรโตซัว
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่แล้วก็พวกนี้คือติดแล้วเนี่ยจะอยู่ในกระแสเลือดนะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์ทุกช่องทาง
0: ทุกช่องทางเลยเหรอ
1: ก็คือเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ทางปากอะไรเงี้ยก็สามารถติดได้นะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยจริงๆช่วงแรกอ่ะจะมีอาการก็คืออาจจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศแบบไม่เจ็บนะคะแล้วก็
0: เป็นแผลแต่ไม่เจ็บ
1: ใช่เป็นแผลแต่ไม่เจ็บบางคนอาจจะมีรู้สึกเป็นไข้ต่ำๆปวดเนื้อปวดตัวอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตก็คือเป็นลักษณะอาการของการติดเชื้อทั่วไปซึ่งข้อน่ากลัวของมันก็คือถ้าเราเป็นคนแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายซึ่งมันใช่คือมันหายเองได
0: ้ อ
1: ันนี้คือน่ากลัวใช่พอโรคเนี่ยคือพวกนี้คือเวลาเราติดเชื้อเนี่ยโดยพื้นฐานนะกลไกร่างกายของเราอะจะสามารถกำจัดเชื้อหรือว่าแบบคุมอาการได้ด้วยตัวเองก็คือการติดเชื้อก็จะลดปริมาณลงแต่ว่าเชื้อเนี้ยมันไม่ได้ถูกกำจัดไป 100% คือเราไม่ได้หาย 100% เราหายจากอาการแต่เราจะยังมีเชื้อโรคตัวเนี้ยอยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เราก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปให้คนที่เรามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ซึ่งตัวซิฟิลิสเนี่ยจริงๆมันจะแบ่งเป็น3เฟสแล้วกันนะ3ระยะของโรคระยะแรกเลยก็คือเป็นระยะที่เพิ่งติดเชื้อก็คือจะมีแผลที่อวัยวะเพศนะคะอย่างที่พูดไประยะที่2เนี่ยก็คือหลังจากติดเชื้อไปสักพักนึงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการอักเสบซ้ำขึ้นมาก็อาจจะมีผื่นขึ้นตามตัวนะคะมีปวดตามตัวได้แล้วก็อาจจะมีลักษณะผื่นเฉพาะขึ้นที่อวัยวะเพศซึ่งความน่ากลัวของพวกนี้ก็คือไม่เจ็บแล้วก็ไม่ได้ดูน่ากลัวมากบางคนอาจจะคิดว่าผื่นแพ้ยาธรรมดาด้วยซ้ำแล้วก็หายไปอีกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็คือจะเป็นระยะที่อยู่ในกระแสเลือดยาวๆเลย10ปี20ปีแล้วก็อาจจะทำให้เราอ่ะมีการอักเสบรุนแรงที่บริเวณหัวใจหรือระบบประสาทในอนาคตที่เราแบบอายุเยอะๆ 50-60
0: ครับ
1: อันนี้ไม่อยากจะพูดเลยก็คืออ่ะถ้าเกิดว่าคิดภาพไม่ออกแคนดิกภาพไม่ออกใช่ไหมเคยดูลำยองปะ
0: เคยดูครับ
1: ทองเนื้อก้าวอ่ะ
0: ที่จะเป็นแบบน่าเกลียดเลยอ
1: ่ะจำทราบไหมว่าลำยองตอนสุดท้ายเป็นอะไร
0: เขาไม่ได้เป็นเอชหรอครับ
1: เขาเป็นอันนี้ค่ะ
0: เป็น
1: สม
0: ั
1: ยนี้ใช่คือที่เป็นจำได้ไหมตอนนั้นที่เขาอาการเป็นไงนะที่เขาจะแบบเหมือนแบบบ้าๆบอๆจำได้ไหมแบบเพี้ยนๆอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะซิฟิลิสที่ขึ้นสมองก็คือทำให้เขาว่าเป็นบ้าไม่สมประกอบอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับภาพสะท้อนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สมัยก่อนซึ่งเข้าใจว่าทองเนื้อก้าวเขียนมาตั้งแต่ยังไม่มี HIV เพราะงั้นโรคที่อันตรายรุนแรงที่สุดตอนนั้นก็คือซิฟิลิสซึ่งอันนี้เลยค่ะที่เป็นอาการแสดงที่น่ากลัวที่สุดคือสุดท้ายแล้วอ่ะตอนติดเนี่ยอาจจะติดสัก20แต่ตอนที่เราแย่จริงๆอ่ะประมาณ50-60
0: เฮ้ยนี่น่ากลัวมากนะ
1: คือ
0: ตอนแรกที่ผมเข้าใจครับว่าซิฟิลิสเนี่ยคือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นแผล
1: อ
0: ะไรเข้าใจแค่นี้
1: ถูกคนจะเข้าใจแค่นี้ไงแล้วก็
0: มันเป็นแผลก็จริง
1: แล้วดันหายเองได้ด้วยนะ
0: หายก็เราก็นึกว่าหายแล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: เฮ้ยมันน่ากลัวนะเนี่ย
1: ใช่ถูกต้อง
0: ไอโปรโตซัวนี่มันมาจากไหนอะ
1: ไม่แน่ใจก็เหมือน HIV เหมือ
0: น
1: ไข
0: ้
1: หว
0: ั
1: ดใหญ่อย่าถามว่ามาจากไหนก็คือเป็นเชื้อชนิดหนึ่งที่เราเจอแล้วแหละมันเป็นสาเหตุการก่อโรคแน่นอนซึ่งจริงๆอ่ะมันดีมากๆเลยนะเพราะซิฟิลิสเป็นโรคที่มียารักษาแล้วหายขาด
0: อ้าวเหรอคร
1: ับ ใช่คืออาการเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเราก็จะมีช่วงนึงที่เราไม่มีอาการเลยแต่เป็นคนแพร่เชื้อใช่ไหม
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอ่ะการรักษาฉีดยา 1-3 เข็มเนี่ยคือหายสนิทนะไม่ต้องมากินยาตลอดชีวิตเหมือน HIV
0: อ๋อโอเคแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเราจะไม่รู้ตัว
1: เรารู้ว่าเราเป็นอย่างที่ข่าวเขาเป็นแบบนี้เลยก็คือถ้ามาตรการแบบนี้คือถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีความเสี่ยงก็สามารถเข้าไปตรวจเลือดได้เลยขอตรวจว่ามีซิฟิลิสไหม
0: ความเสี่ยงคือยังไงครับสมมติบางคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่า
1: เอาง่ายๆเลยแบบ
0: กังวลละ
1: เคยไปนอนกับคนที่เป็นซิฟิลิสเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้แล้วว่าตอนนี้เขาเป็นซิฟิลิสอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คืออาจจะต้องไปตรวจเลยแล้วก็คือตรวจในตรวจเลือดธรรมดาไม่ต้องมาตรวจภายในอะไรเลยนะคะ
0: ครับ
1: ตรวจเลือดแล้วก็ทราบเลยพอทราบ
0: การตรวจเลือดเวลาเราตรวจสุขภาพไม่เกี่ยวใช่ไหม
1: มันคนละไม่เกี่ยวใช่เพราะว่าตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกันตรวจสุขภาพเนี่ยเราจะบอกแค่ว่าร่างกายเราแบบสมบูรณ์แข็งแรงมีโรคประจำตัวหรือเปล่าแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจตรวจสุขภาพทั่วไป
0: ครับค่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่อาจจะเคยเป็นแผล แล้วก็หายไปแล้วก
1: ็อันนี้ก็แนะนำให้ตรวจ
0: แนะนำให้ตรวจเหมือนกัน
1: ใช่ลักษณะของแผลซิฟิลิสก็คือจะเป็นแผลริมแข็งไม่เจ็บ
0: คำว่าริมแข็งคืออะไรครับอาจารย์
1: มันจะแบบจับแล้วแข็งแข็งมันก็จะเป็นแบบนั้น
0: โอเคซึ่งซิฟิลิสเนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เป็นเนี่ยในเบื้องต้นเขาก็จะไม่เจ็บอะไร
1: ใช่ถูกต้อง
0: เฟสนี้จะไม่เจ็บมีก่อนจะไปเฟสลำยองมีเฟสต่อจากนั้นไหม
1: ก็คือที่จะมีผื่นขึ้นตามมือตามเท้าผื่นขึ้นตามตัวมีต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะมีไข้ต่ำ
0: ๆ
1: อะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีลักษณะรอยโรคพวกนี้เกิดขึ้นก็อาจจะต้องไปตรวจเลือดได
0: ้โอเคซึ่งข้อดีของซิฟิลิสจะว่าเป็นข้อดีก็ได้
1: คือรักษาหายขาดใช่เพราะงั้นมันไม่ควรจะ

0: รคที่เราต้องมากังวล
1: okay.
0: คือถามว่าทางการแพทย์ปัจจุบันกังวลไหมโรคอะไรที่เรารู้สาเหตุรักษาหายขาดเราไม่กังวลอยู่แล้ว
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: โอเคเพราะนี้ทำความรู้จักกับซิฟิลิสนะผมบอกอาจารย์ตรงๆเลยว่านี่ครั้งแรกที่ผมเข้าใจเพราะตอนแรกนึกว่าซิฟิลิสเนี่ยผมนึกถึงว่ามันต้องเป็นหนองเป็นอะไรเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: แล้วซิฟิลิสผู้ชายก็ติด
0: ได้ก็คือเป็นได้เหมือนกันของผู้ชายก็จะมีอาการคล้ายๆกันแบบนี้ได้เลยก
1: ็
0: คือจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศนะแล้วก็มีแบบเหมือนระยะที่กระจายทั่วตัวก็จะมีไข้ผื่นขึ้นมีปวดตามตัวได้เหมือนกันซึ่งโดยพื้นฐานนะถ้าเราโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไหนคือถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นแล้วให้นำแฟนหรือว่าคนที่เป็นคู่นอนเรามาตรวจด้วยเสมอเพราะว่าสมมุติเรารักษาหายแล้วแต่เรากลับไปนอนกับคู่นอนคนเดิมที่มีเชื้ออยู่เราก็จะรับเชื้อวนเป็นลูปแบบนี้มันก็จะไม่หายสักที
1: โอเค
0: ค่ะ
1: ความน่ากลัวคือเราไม่รู้เรื่องอ
0: ีกอันนึงที่เหมือนแทนน่าจะถามพร้อมกันเลยก็คือเรื่อง HIV
1: HIV ใช
0: ่ HIV เนี่ยก็คือเป็นเหมือนเชื้อไวรัสสมัยก่อนที่เรากลัวกันมากเพราะว่าอันเนี้ยจะน่ากลัวกว่าก็คือตอนที่เราติดเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยบางคนอาจจะเป็นเหมือนแค่แบบอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดปวดตัวต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นขึ้นนิดหน่อยหรือบางคนไม่มีอาการเลยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกันแล้วก็อันเนี้ยน่ากลัวก็คือไม่มีอาการยาวๆเลย10ปีแล้ววันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันเราตกเนาะไอ้พวกนี้คือเชื้อไวรัส HIV เนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราบกพร่องวันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องจนสามารถไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราก็จะติดเชื้อแบบที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศแล้วทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเราก็จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคเหล่านี้เช่นบางคนอาจจะมีเชื้อราขึ้นสมองเชื้อราเข้าปอดอะไรเงี้ยที่เราจะเคยได้ยินมาซึ่งการรักษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องกินยาต้านไวรัสตลอดชีวิตค่ะ
1: ครับซึ่ง HIV เนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เขามารู้ตัวเนี่ยก็หลังจากที่ติดมาแล้วเป็น10ปีงี้แหละครับ
0: เป็น5ปี10ปีใช่ก็คือต้องรอให้อาการมันแย่แล้ว
1: ซึ่งในตอนเริ่มต้นตอนแรกยังไม่
0: จะไม่มีอาการซึ่งไอ้จังหวะนี้แหละไอ้จังหวะที่เขารับเชื้อมาจนถึงกว่าเขาจะแย่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาแพร่ไปกี่คนแล้วเพราะว่าเราก็จะไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ค่ะก็จะเป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากลัว
1: มันดูมาเงียบๆแต่มันน่ากลัวเหมือนก
0: ัน ใช่คือพวกที่มาแบบเงียบๆเลยอ่ะน่ากลัวน่ากลัวกว่าแบบเป็นหนองเยิ้มหนองไหลเป็นแผลอะไรเงี้ยพวกนั้นเรารู้อยู่แล้ว
1: คราวนี้ตัว HIV นะครับที่สมัยก่อนคนเสียชีวิตเยอะเพราะว่ามันไม่มีตาย
0: า
1: ต้านไวร
0: ัสยาที่ดีใช่เมื่อก่อนยาต้านไวรัสจะแบบกินแล้วมีผลข้างเคียงเยอะในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหแทบจะกินยาวันละเม็ดอยู่ได้แบบถ้าในฟิลหมอเองในทางหมอสูเนี่ยแต่คนไข้ที่เป็น HIV สามารถวางแผนมีบุตรได้อย่างนี้เลยก็คือรักษาทุกอย่างเนี่ยถ้าคุมตัวโรคได้ดีเนี่ยเราเปรียบเทียบเขาเหมือนคนปกติเลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้การมีเพศสัมพันธ์อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นทางปากแล้วก็ทางทวารหนักเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงเหล่านี้เหมือนกันเหรอครับ
0: เสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะทุกช่องทางก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: มีอะไรที่มันเป็นเหมือนการสัมผัสกับเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถมีสารคัดหลั่งมีเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถแพร่เชื้อเข้าไปได้เสมอ
1: แล้วถ้าเกิดใส่ถุงยางมันป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ขนาดไหน
0: ก็แล้วแต่ชนิดเนาะแล้วแต่ชนิดของรอยโรคอ่ะเช่นยกตัวอย่างเลยบางอย่างถ้าเป็นเริ
1: ม
0: เริมเนี่ยเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผลที่มีอาการปวดแสบปวดร้อนที่อวัยวะเพศภายนอก
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเริมเนี่ยเวลาเราใส่ถุงยางเนี่ยก็จะเหมือนแค่ข้างในอ่ะเหมือนแค่อ่ะมันก็ป้องกันการสัมผัสบริเวณองคชาตกับช่องคลอด
1: ครับ
0: แต่บริเวณอวัยวะเพศภายนอกเราไม่ได้ป้องกันอันนี้ก็จะติดอยู่ดีเหมือนตัว HPV เหมือนกัน HPV หรือว่าหูดหนอนไก่เนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้ป้องกันแบบทั้งหมดหมายถึงว่าเวลาสัมผัสอวัยวะเพศภายนอกเนี่ยก็มีโอกาสติดได้แต่พวกที่ติดทางพวกซิฟิลิสเอตับอักเสบ BC เนี่ยส่วนใหญ่การใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยก็จะสามารถป้องกันได้มากพอสมควรค่ะ
1: แล้วทำไมรอบนี้มันถึงติดในวัยรุ่นเยอะ
0: ก็คืออย่างที่บอกไปเนาะ
1: คืออ
0: ันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะคะก็คือหนึ่งก็พูดในฐานะหมอสูแล้วกันนะแล้วก็อีกอันฐานะหนึ่งก็คือเป็นแบบเป็นคุณแม่ที่เริ่มมีลูกเข้าสู่วัยนี
1: ้
0: เราก็จะสังเกตเลยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยก็คือเข้าสู่โซเชียลค่อนข้างไวแล้วก็เขาเรียกว่าความคิดความอ่านหรือว่าโรคที่เขาต้องเจอปัจจุบันมันคือคนละโรคกับที่เราเจอแหละโรคที่เราเจอมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียเหมือนแบบโลกของเราก็คือโรงเรียนที่บ้านแบบสังคมแคบๆแต่อันนี้เขาจะเจอเป็นแบบสังคมที่ค่อนข้าง globalization ถ้าเกิดเขาได้เข้าออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีความคิดความอ่านเหมือนแบบเวลาที่เราดูเมื่อก่อนเราดูแค่ทีวีช่อง7ใช่ไหมเจ้าขุนทองอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาก็จะดู YouTube ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาจะได้รับข้อมูลจากไหนบ้างอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เข้าใจว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ค่อนข้างคึกขนองแหละก็คือเป็นแบบด้วยฮอร์โมนด้วยวัยของเขาเนาะก็คือเขาจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เหนือเหตุผล
1: ครับ

0: แล้วก็คือการยอมรับกับหมู่เพื่อนเนี่ยมันเป็นอันที่มาอันดับหนึ่งคือวันวันใดวันหนึ่งแบบคำพูดของพ่อแม่จะไม่มีความหมายอีกต่อไปใช่ไหมก็วันนั้นก็คือเขาก็คือจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนการยอมรับจากเพื่อนแต่ถ้าเขาไปอยู่ในสังคมที่อาจจะมีความอิสระหรือว่าให้ค่ากับการมีเพศสัมพันธ์การมีแฟนการที่ต้องยอมมีเพศสัมพันธ์กับคนรักแล้วถึงจะได้รับการยอมรับอันนี้คิดว่าเป็นอันที่อาจจะน่ากลัวแล้วก็อาจจะนำมาซึ่ง เขาเรียกว่าปัญหาที่พบในวัยรุ่นสมัยนี้แล้วก็เข้าใจว่าน้องๆวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือถ้าไปดูตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าอันดับหนึ่งที่ติดโรคเนี่ยก็คืออายุแค่ 15-20 ปีเอง
1: เป็นช่วงกำลังเริ่มวัยรุ่นจริงๆ
0: ช่วงม.ปลายนะม.ต้นถึงม.ปลายซึ่งก็ถ้าไปดูตามสถิติก็คือในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าอายุที่ประชาชนหรือว่าประชาเยาวชนไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยก็จะลดลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องของสังคมในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นข้อมูลของเขาแล้วเขาก็คิดว่าเขามีอิสระในการแสดงออกทางเพศได้เยอะขึ้นนะคะซึ่งแต่ที่สำคัญคือเราให้อิสระเขาอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาอะไรเงี้ยของเราเนี่ยได้ไปถึงไหมเพราะว่าขนาดแคนยังไม่รู้จักซิฟิลิส
1: ใช
0: ่น้องอายุ15เขาอาจจะไม่รู้จักโรคเอดส์ก็ได้นะ
1: ไม่มีอุ้ยอื่นไปได้
0: ใช่ไหม
1: เพราะ
0: อันนี้เพราะว่ามันหายไปแล้วไงคืออันนี้ก็อาจจะพูดในฐานะหมอสุว่าอาจจะฝากไว้ว่าเราอาจจะต้องไปให้เขานิดนึงเพราะดูลูกเนี่ยลูกเรียนอะไรนะการใช้โซเชียลแบบปลอดภัยถ้าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะเขาอาจจะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นอันที่เราต้องฝากไว้ใช่แล้วก็มันเป็นปกติอยู่แล้วที่เด็กวัยรุ่นจะไม่ได้คิดหรอกว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งเขาไม่คิดหรอกเขาจะติดโรค อยู่แล้ว 100% ขนาดเราเองเราก็ไม่คิดหรอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่น่าจะโชคร้ายขนาดนั้นซึ่งอันนี้ก็คือยิ่งถ้าเป็นเด็กก็จะยิ่งคิดแบบนี้เยอะขึ้นว่าต่อให้เพื่อนเป็นอ่ะฉันก็คิดว่าฉันไม่เป็นอันนี้เป็นลักษณะการความคิดระบบกระบวนการคิดของเขาซึ่งจะไม่ใช่เหตุผลอยู่แล้วอันนี้คิดว่าทางเรานี่แหละอาจจะต้องมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ดูแลเช่นถ้าเรารู้ว่าลูกมีแฟนเราก็ต้องแนะนำแล้วว่ารู้จักถุงยางไหมใช้ยังไงอะไรอย่างนี้หรือว่าก็เคยมีคนไปสำรวจอยู่นะคะก
1: ็
0: คือเด็กๆก็คือรู้ว่าต้องป้องกันแต่พูดตรงๆก็คือใช้ถุงยางอนามัยไม่เป็น
1: อ๋อเหรอเราไม่เคยดูอัปเดตว่าน้องๆสมัยนี้เขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ขนาดไหนเลยเนาะ
0: ใช่
1: เรารู้แค่ว่าโลกเปิดกว้างมากขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าการป้องกันของพวกเขาเนี่ยมีขนาดไหน
0: ใช่คือเขารู้นะว่าการมีเพศสัมพันธ์นำไปสู่การตั้งครรภ
1: ์
0: แต่เขารู้ไหมว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนำไปสู่การเกิดโรค1 2 3 4หรือถ้าเขาจะมีแล้วเขาต้องการจะป้องกันโรคและป้องกันการตั้งครรภ์เนี่ยเขามีทางเลือกอะไรบ้างค่ะอันนี้ ก็น่าสนใจก็เดี๋ยวฝากไว้ละกันค่ะ
1: ครับผมอันนี้คือเรื่องแรกของเรานะครับโอเคครับคราวนี้อยากถามถึงเรื่องหนองในเพราะเมื่อกี้เราเกิดแล้วเรารู้จักตัวซิฟิลิสกับ HIV ละหนองในเนี่ยผมได้ยินมานานมากละจนทุกวันนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าตรงๆแล้วหนองในเนี่ยมันคืออะไรกันแน
0: ่ถามอินไซต์จากพิธีกรคุณแคน
1: แล้วผมไม่รู้จริง
0: ๆถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดว่าหนองในอ่ะคุณแคนคิดว่ามันหน้าตาเป็นยังไง
1: มันต้องเป็นขาวอยู่ด้านใน
0: ก็คือเป็นลักษณะก็คือเป็นเชื้อก่อโรคอันนึงที่จะทำให้คนไข้มีอาการเลยก็คือถ้าในผู้หญิงก็คือจะเป็นตกขาวที่มีลักษณะเหมือนหนองออกมาจากช่องคลอดเลยซึ่งจริงๆมันออกมาจากโพรงมดลูกปากมดลูกเลย
1: ตกขาวกับหนองในคืออันเดียวกันเหรอครับ
0: เป็นลักษณะตกขาวเนี่ยมันจะมีหลายแบ
1: บ
0: มีตกขาวทั้งแบบแป้งเปียกแบบหนองแบบเป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยที่ตามที่เราเคยมาคุยกันแต่ถ้าเป็นหนองในเนี่ยก็คือชื่อตามโรคเลยตกขาวนั้นต้องมีลักษณะเป็นหนอง
1: เป็นหนอง
0: เคยเห็นหนองใช่ไหม
1: เคยเห็น
0: ก็คือจะเป็นน้ำสีขาวๆเหลืองๆมีกลิ่นอันนั้นเลยอันนี้จะออกมาจากช่องคลอดอันนี้เราเรียกว่าเป็นหนองในถ้าเกิดมาตรวจภายในเนี่ยหมอสูเราเองก็จะเห็นเลยว่ามีการอักเสบของปากมดลูกนะมีหนองไหลออกมาจากปากมดลูกซึ่งอันนี้หนองในเนี่ยชื่อมันดีมากนะเพราะว่ามันเป็นการติดไม่ใช่เฉพาะช่องคลอดหรือปากมดลูกเท่านั้นมันสามารถติดเชื้อลามเข้าไปถึงตัวมดลูกปีกมดลูกแล้วก็ท่อนำไข่ได้
1: ก็คือด้านในเข้าไปดิ
0: ใช่
1: มันเป็นหนองด้านในไปดิ
0: ใช่ถูกต้อง
1: ก็คือเป็นหนองที่อยู่ด้านใน
0: ใช่ซึ่งอันนี้ก็จะมีเชื้อก่อโรคของเขาแหละเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการติดทางเพศสัมพันธ
1: ์ครับแล้วของผู้ชายล่ะครับเป็นตรงไหน
0: แคนคิดว่าผู้ชายเป็นได้ไหมหนองใน
1: ก็ตอนแรกผมคิดว่าเป็นแต่ผู้ชาย
0: เอาคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแต่ผู้ชายที่เคยได้ยินมาใช่ไหมก็คืออันนี้คือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ก็คือจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถติดได้ก็คือเวลาผู้หญิงผู้ชายคือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เราพูดได้เนาะรายการเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมก็คือเป็นการสัมผัสกันระหว่าง ปากมดลูกช่องคลอดแล้วก็อวัยวะเพศของผู้ชายภายนอกซึ่งการสัมผัสนี้แหละนำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื้อกันเพราะงั้นเชื้อของผู้ชายจะเกาะอยู่ที่องคชาตเลื้อยเข้าไปในท่อปัสสาวะ
1: โอเค
0: แล้วก็จะค้างอยู่ตรงนั้น
1: ท่อปัสสาวะโอเคครับ
0: ของคุณผู้ชายเนี่ยจะมีอาการก็คืออาจจะมีปลายองคชาตอักเสบได
1: ้
0: ฉีดปัสสาวะแล้วเจ็บบางทีปัสสาวะเป็นหนองหรือบางทีปวดราวเข้าไปที่บริเวณเขาเรียกว่าต
1: ่
0: อมลูกหมากก็คือต่อมลูกหมากค่ะ
1: พออาจารย์บอกโพสเตทงงคือช่วยไม่ได้ด้วย
0: ก็คือจะเป็นการอักเสบติดเชื้อจากท่อปัสสาวะเนาะองคชาตบางคนก็ลามเข้าไปที่บริเวณต่อมลูกหมากได้ด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหนองในเจ็บ
0: เจ็บค่ะหนองในเนี่ยเจ็บแสบนะคะแล้วก็เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ได้
1: เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ด้วย
0: แล้วก็คืออันเนี้ยคือเก็บไม่ได้หมายถึงว่าไม่สามารถหายได้เองนะคะปกปิดคู่นอนไม่ได้เราก็เลยไม่ได้กังวลมากเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงเรามีตกข่าวต้องมาหาหมออยู่แล้วส่วนบางอาจจะไปซื้อยาร้านขายยาก่อนแล้วมันไม่หายแล้วซึ่งพวกทั้งหนองในแท้และหนองในเทียมเนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยจะทำให้มีหนองในช่องท้องได้บางคนเนี่ยหูเป็นหนองที่ท่อนำไข่หนองที่รังไข่หนองแตกมีอาการเขาเรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดมีอาการช็อกได
1: ้
0: นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยต้องมีการมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อหรือบางคนโดนผ่าตัดก็มี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์พูดมามันมีคำนี้แหละที่ผมสงสัยหนองในแท้หนองในเทียมคืออะไร
0: หนองในแท้ก็จะเป็นเชื้อชนิดหนึ่งละกันนะก็คือเป็นไนซีเรียโกโนเรียก
1: ็
0: คือเป็นชนิดของหนองในแท้ส่วนหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นชื่ออีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการติดโรคแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการคล้ายๆกับหนองในแท้แต่มันไม่ใช่หนองในแท้คือมันไม่ใช่เชื้อตัวนี
1: ้ครับ
0: อาการเนี่ยจริงๆมันจะเบากว่าอาจจะมีตกขาวปวดท้องน้อยมีหนองที่ท่อนำไข่ได้เหมือนกันแต่มักจะไม่ได้มีหนองแบบเยิ้มๆไหลออกมาเยอะมากซ
1: ึ่
0: งหนองในเทียมเนี่ยเป็นอันที่น่ากลัวกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ติดเนี่ยผู้หญิงที่ติดมักจะไม่มีอาการเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้สาวๆของเราเนี่ยก็คือมีบุตรยากเพราะว่าพวกนี้ทำให้ท่อนำไข่บวมน้ำเป็นพังผืดที่ท่อนำไข่เสร็จปุ๊บพอเราแต่งงานเราอยากมีลูกมาตรวจท่อนำไข่ตันจากอะไรก็คือเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุเพราะว่าอันนี้จะไม่ค่อยมีแบบปวดท้องหนองไม่ไหลเยอะไม่มีไข้อาการจะเบากว่าก
1: ลายเป็นว่าตอนแรกที่อาจารย์บอกผมนึกว่าหนองในเทียมจะเบากว่าโอเคอาการมันเบากว่า
0: ใช
1: ่แต่พอมันเบากว่ามันเลยไม่รู้เรื่อง
0: ใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: พอมันไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้รักษา
0: ใช่
1: แต่มีผลในอนาคต
0: ใช่มันก็เลยมีผลในระยะยาวมากกว่าถูกต้อง
1: จะบอกว่าเป็นอะไรน่าเป็นว่ากันก็ไม่น่าเป็นทั้งค
0: ู่ไม่น่าเป็นทั้งคู่ไม่น่าเป็นอะไรเลยค่ะไปถ้าหมอเลือกหมอก็ไม่เลือกเป็นอะไรสักอย่าง
1: นี่คือหนองในแท้หนองผู้ชายก็เหมือนกันป่ะครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะมีอาการคล้ายๆกันแต่ของผู้ชายก็อาจจะยิ่งอาการน้อยกว่าอีกก็คืออาจจะไม่ได้ถึงกับแบบมีอักเสบเป็นหนองฉี่เจ็บปัสสาวะแสบขัดไม่มีแต่ว่าก็คือถ้าเราเจอหนองในแท้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เรามักจะรักษาคู่กันเสมอ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: การรักษาทำยังไงครับอาจารย์
0: ให้ยาฆ่าเชื้อแบบกินร่วมกับแบบจะกินก็ได้จะฉีดก็ได้นะคะซึ่งการรักษาเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงหายแต่ว่าขอให้รู้เถอะว่าเป็น
1: ฉีดเข้าอะไรอาจารย
0: ์ฉีดเข้าไม่ได้ฉีดเข้าตรงนั้นฉีดเข้าก้น
1: ฉีดยาใช่มันก็ไปถึงได้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ถูกต้องก็คือเป็นการให้ยาฆ่าเชื้อปกติเลยไม่ได้ถึงกับยากมาก
1: พวกหนองในแท้กับหนองในเทียมนะครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากตัวแบคทีเรียใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์แล้วล้างสะอาดได้ไหม
0: ล้างสะอาดแล้วตัวเองเป็นแผลที่เป็นหนองล้างน้ำเปล่าแล้วหายไหม
1: ไม่หาย
0: เออก็เหมือนกัน
1: ล้างไม่ได
0: ้ก็ล้างได้แต่ว่าล้างแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง
1: ล้างก็ไม่สามารถขจัดไอ้ตัวเชื้อโรคนี้ได
0: ้ง่ายๆเราคิดเหมือนเราเป็นแผลที่เป็นหนองนะ
1: ค
0: ิดง่ายเหมือนเป็นสิวก็ได
1: ้
0: เป็นสิวแล้วเราล้างน้ำเปล่าหายไหมล่ะ
1: ไม่หาย
0: เออก็เหมือนกันคือการที่เราติดเชื้อพวกเชื้อโรคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยการรักษาเราต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้องก็คือต้องไปให้ถูกโรคเพื่อไปยับยั้งการเจริญโตของเชื้อนั้น
1: หนองในเนี่ยเป็นแล้วรักษาหายปุ๊บหายขาดไหมครับ
0: หายขาดค่ะยกเว้นว่าเราจะไปรับเชื้อมาใหม่อีกรอบ
1: เป็นได้อีก
0: เป็นได้ป่ะพวกโรคติดเชื้อเป็นไข้หวัดใหญ่กี่รอบแล้วพี่
1: มันก็เป็นได้เรื่อยๆใช่ไหม
0: ใช่คือโรคติดเชื้อทุกอย่างเป็นได้ก็คือถ้ารับเชื้อใหม่ก็คือเป็นได้เรื่อยๆอันนี้ก็คล้ายๆกัน
1: แล้วตัวหนองในแท้หนองในเทียมนะครับการใส่ถุงยางอนามัยป้องกันได้ไหมครับ
0: ป้องกันได้ค่ะป้องกันได้เกือบ 100%
1: เกือบ 100%
0: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นการใส่ถุงยางไม่ได้ป้องกันแค
0: ่ท้อง
1: หรือว่าซิฟิลิสหรือว่า HIV หนองในก็ได้
0: ใช่ถูกต้อง
1: หนองในมันก็ดูทรมานใช่ไหมอาจารย์คนไข้เขาเจ็บขนาดไหน
0: ไม่มีใครอยากเป็น
1: อ
0: ่ะมันแบบมีกลิ่นอย่างเงี้ย
1: คราวนี้มาเจอข่าวนี้ครับอาจารย์ภัยเงียบสายพันธุ์ใหม่หนองในดื้อยาไอ้ที่เราฟังเมื่อกี้มันดูแบบพึ่งขึ้นมาเลยนะที่บอกว่ารักษาด้วยยาได้นะครับทาง Facebook ส่วนตัวของหมอหมูวีรศักดิ์นะครับเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยใหม่ล่าสุดบอกว่าโรคหนองในสันดื้อยากำลังเป็นที่น่ากังวลระดับโลกเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียนะครับได้พัฒนาความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะ หลายชนิดนะครับอาจารย์ครับแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันคืออะไรครับ
0: ก็คือจริงๆมันคือโรคเดียวกันนะแต่ว่านี้ชื่อเก๋เวลาเขาให้ชื่อเขาเรียกว่าซูเปอร์โกโนเรียก็คือหนองในแบบพิเศษ
1: มันเป็นซูเปอร
0: ์แต่ซูเปอร์โกโนเรียก็คือก็ดีค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจว่าเชื้อแบคทีเรียทุกตัวบนโลกใบนี
1: ้มันพัฒนาได้เหรอ
0: ถูกต้อง
1: มันพัฒนาการ
0: มันเขาก็มีวิวัฒนาการเขาก็อยากจะอยู่บนโลกใบนี้กับเราไปเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่อาจจะเป็นหนองในแล้วได้ยาไปกินแล้วกินยาไม่ครบ
1: มันจะเหมือนกับเวลาเรากินยาปฏิชีวนะแก้พวกแบบเจ็บคอแบคทีเรียเงี้ยครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: กินไม่ครบ
0: กินไม่ครบ
1: พอยังมีเชื้ออยู่
0: ใช่เชื้อมันดันไม่ตายทั้งหมดทำให้มีบางส่วนหลงเหลืออยู่แล้วไอ้เชื้อนั้นก็ดันเก่งก็คือสร้างสารที่มาต้านยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะได
1: ้ครับ
0: คอนเซปต์เดียวกันก็คือไม่ว่าจะโรคติดต่อทางไหนก็ตาม
1: แล้วหนองในด้วยยาทำยังไงดีครับอาจารย์
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นักวิจัยเขาก็คิดว่าดื้อตัวไหนแล้วเขาก็จะคิดยาเข้ามาให้เราใช้ใหม่แต่ก็คือมันก็จะมีประเด็นเหมือนกันเพราะว่าจากข่าวใช่ไหมคะก็คือจะระบาดจากในประเทศที่พัฒนาแล้วมาก่อนฝรั่งเศสญี่ปุ่นสเปนออสเตรเลียใช่ไหม
1: นั่นสิทำไมอะแปลกมากนะ
0: เพราะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เขาก็ไม่คำนึงถึงเหมือนกันก็ต้องบอกว่าโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นโรคที่จริงๆก็คือไม่ได้บูมมากแล้วนะในปัจจุบันอันนี้คืออยู่ในฟิลหมอสู่ก็จะรู้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้ในไทยนี่จริงๆก็คือน้อยมากแล้วเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าความสนใจหรือว่าเป็นองค์ความรู้ที่อาจจะไม่ได้ใหม่มากแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคที่แบบเฮ้ยฮอตฮิตเหมือนโรคเบาหวานความดันหรือว่าโรคผู้สูงอายุในปัจจุบันโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อ่ะคือเราพ้นเฟสที่เราจะตายเราจะเสียคนไทยอ่ะพ้นเฟสคนเขาเรียกว่าพ้นระยะ
1: เป็นแล้วไม่ตายละ
0: จากการเสียชีวิตจากโรคติดต่อแล้ว คือในอดีต100ปีก่อนอ่ะอาจจะเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญก็คือโรคติดต่อเป็นโรคที่เราต้องแก
1: ้
0: น้ำไม่สะอาดอาหารไม่สะอาดแล้วเสียชีวิตจากการติดโรคเยอะแต่ในปัจจุบันอ่ะไม่ใช่แล้วการแพทย์หรือว่าสังคมเราอ่ะพัฒนาไปไกลมากแล้วจนปัจจุบันอ่ะอันดับหนึ่งในการเสียชีวิตของเราคือโรคที่เราสบายใช่ไห
1: ม
0: ก็คือความดันเบาหวานโรคหัวใจก็คือเกิดจากการที่เรากินเกินกับการไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเพราะงั้นเนี่ยในปัจจุบันก็จะมา
1: โฟกัส
0: โฟกัสทางด้านนี้เพราะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราให้ความสำคัญน้อยลงในทุกๆประเทศ
1: ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะคือตอนเด็กๆจำได้พออาจารย์บอกว่าเห็นภาพชัดเพราะว
0: ่
1: าตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าการรณรงค์สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทีและบ่อยมากๆเหมือนแทบจะฝังไปในเจนของเราเลย
0: ถูกต้อง
1: แต่สมัยนี้มันน้อยลงจริง
0: ๆไม่เห็นแล้วนะถุงยางคืออะไรก็เห็นอยู่ตรงหน้าเซเว่น
1: เห็นอยู่หน้าเซเว่นแล้วก็โอเครู้ว่าถุงยางมันป้องกันโรคแต่ไม่ได้รู้ลึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
0: ใช่ถูกต้องอ
1: ันนี้ผมอ่านแล้วเขาบอกว่ามีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหนองในด้วยเหรอครับ
0: อันนี้ก็คือน่าจะเขาก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าก็นักวิจัยก็คิดไปค่ะก็คืออะไรก็ตามที่สามารถรักษาหายได
1: ้
0: เนาะก็คือเขาก็จะคิดขึ้นมาให้ซึ่งอันนี้ก็คือเชื้อมันเป็นเชื้อต้องบอกในซีเรียซึ่งไอเชื้อในซีเรียบางชนิดมันทำให้เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบจริงๆเขาน่าจะคิดไม่ได้รักษาหนองในหรอกเขาน่าจะรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบมากกว่า
1: เพราะว่า
0: อันนั้นเป็นแล้วตายหรือว่าเป็นแล้วเหมือนแบบเขาเรียกพิการได้เยอะถ้าเราป้องกันก็จะดีที่สุดอาจจะเป็นอานิสงส์ที่เอามาป้องกันได
1: ้
0: นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนเนาะเราก็ช่วยตัวเองไปก่อนก็คือไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยใช่ไหมหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนหรือว่าแบบครั้งแรกไม่คุ้นชินก็อาจจะต้องมีการป้องกันหรืออาจจะตรวจโรคเลยคือจริงๆในปัจจุบันก็คิดว่ามีความแฟร์หรือว่ามีความเปิดกว้างมากพอนะที่เราอาจจะรู้จักแฟนแรกๆแล้วเราก็จุงก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำเลยก็จุงกันไปตรวจเลือดเลยตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กันอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่คิดว่าจะเหมาะกับวัยรุ่นหรือว่าสมัยนี้มากขึ้น
1: จริงๆเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าการไปตรวจเนี่ยมันก็สบายใจ
0: ใช่
1: ทั้งคู่ด้วยนะ
0: ใช่แล้วก
1: ็บางทีตัวเราเองอ่ะก็ใช่จะรู
0: ้ใช่เธอตรวจฉันตรวจก็คือจบใช่ค่ะ
1: แนะนำ
0: อันนี้ก็มีการตรวจหลายที่เลยนะก็คือตามคลินิกหรือศูนย์อนามัยอะไรเงี้ยก็คือรับตรวจอยู
1: ่ครับโอเคแล้วคราวนี้นั่นหมายความว่าทุกวันนี้กรณีเคสแบบลำยองครับอาจารย์มันก็ไม่ได้เกิด
0: จริงๆคือหมอไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เรียนมาพูดตรงๆนะก็คือเห็นแต่ในละครแต่ว่าพอมีเรื่องเซฟิลิสผุดขึ้นมาก็จะแบบอ๋อลำยองอะไรเงี้ยไม่มีไม่เห็นแล้ว
1: เพราะว่าการรักษาเรา
0: ไป
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ไปแล้วใช่ไม่น่าจะถึงขั้นนั้น
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: โอเคแล้วนี่เราพูดถึงหนองในไปแล้วนะฮะพูดถึงซิฟิลิส HIV ไปแล้ว
0: เหลืออะไรอีกไหม
1: HPV อาจารย
0: ์อ๋อ HPV
1: อันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมว่าหลายคนเหมือนผมไม่รู้
0: ไม่รู้หรอ
1: เรารู้ว่า HPV ทำให้เกิดโรคต่าง
0: HPV ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
1: มะเร็งปากมดลูก
0: ใช่
1: ซึ่งผู้ชายไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับตัวเองบ้าง

0: หรอคะ
1: ใช่ครับอ่ะเราคุยเรื่อง HPV กันหน่อยผมว่าหลายคนก็น่าจะไม่รู้เหมือนกัน
0: ก็คืออย่างที่แทนเหมือนพูดขึ้นมาเมื่อกี้เนาะว่าแบบเอ้ยมีแบบวัคซีนป้องกันหนองในด้วยนะอาจารย
1: ์
0: อันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ย
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเราเจอแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกอ่ะมันเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกคือการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งก็คือเราเจอแล้วว่าเป็นเชื้อ HPV
1: ครับ
0: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเราก็คืออะไรที่เป็นสาเหตุแล้วสาเหตุนั้นป้องกันได้เราก็จะไปแก้ที่สาเหตุถูกไหมซึ่งอันนี้มันโชคดีมากๆว่าเขาว่าไปเจอว่าเชื้อ HPV หรือว่า Human Papilloma Virus เนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อ HPV มากกว่า 90% เลย
1: ครับ
0: ซึ่งพอเราเจอเชื้อโรคเนี่ยเราก็จะถนัดทางการทำงานกับเชื้อโรคใช่ไหมเราก็ไปดูว่าเราสามารถไปฆ่ามันไปยับยั้งการทำงานของมันได้ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นการให้วัคซีนเหมือนวัคซีนโควิดวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่ครับ
0: เพราะการให้วัคซีนอ่ะมันง่ายกว่าการให้ยาต้านไวรัสการให้วัคซีนอันเนี้ยก็หลังจากที่เขาค้นพบมาแล้วก็สรุปเลยว่าสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทยได้แบบในผู้ที่ได้รับวัคซีนนะ
1: ครับ
0: 80-90%เลยเราแทบจะอีกประมาณ20ปีหรืออีก10ปีไม่ถึงดิปี2020มั้งที่เขามีแนวโน้มว่าเขาจะแบบซีโร่อะ
1: จะขจัดผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกไปเลย
0: ใช่ขจัดการเกิดเชื้อไอการเกิดมะเร็งปากมดลูกไปเลยซึ่งหูคิดดูดิแบบมะเร็งอะไรเอ่ยที่เราสามารถป้องกันได
1: ้แล้ว
0: เรา
1: จะ 100% อย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็คือจะกำจัดมันให้เหลือแต่ตำนาน
1: โอ้โห
0: มันเท่มาก
1: ซึ่งไอ้แนวคิดนี้เขาคิดนานยังครับ
0: จริงๆเขาทราบอยู่แล้วตั้งแต่เขาเจอเชื้อ HPV แต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือการไอ้รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีในผู้หญิงไทยอ่ะก็เป็นหนึ่งในกระบวนการการป้องกันเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเราไม่ได้ป้องกันที่ต้นเหตุเราป้องกันแบบว่าเอ้ยมาตรวจจะได้เจอเร็วๆจะได้รักษาเร็วๆแต่ตอนนี้คือเราป้องกันแบบไม่ให้ติดเชื้อก่อโรคเลยเพราะงั้นเนี่ยอย่างลูกสาวเนี่ยถ้าลูกเราได้รับเชื้อ HPV วัคซีนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะไม่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อ HPV ที่วัคซีนเขาครอบคลุมเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เขาจะติดหรือติดเชื้อก็น้อยพอติดเชื้อน้อยเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นมะเร็งปากมดลูกในอนาคตเนี่ยจริงๆน้อยมาก
1: ๆทุกวันนี้ตัววัคซีน HPV เนี่ยเป็นวัคซีนบังคับให้เด็กที่รุ่นใหม่ฉีดหรือยังฮะหรือว่าย
0: ังก็ยังอยู่นะคะก็คือเท่าที่ทราบมาก็คือในเขาเรียกไงในตัวสวัสดิการใช่ไหมของเราเนี่ยก็คือให้ฉีดในนักเรียนป.5
1: ป.5
0: ใช่
1: เป็นต้นไปเลย
0: ใช่ก็คือถ้าในเขาเรียกว่าใน11ถึง15ขวบเนี่ยฉีดแค่2เข็
1: ม
0: นะคะแล้วก็วัคซีนที่ให้ฟรีเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ครอบมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าวัคซีนเขาเรียกว่า HPV เนี่ยมันมีพัฒนาตั้งแต่2สายพันธ
1: ุ์
0: 2สายพันธุ์4สายพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยมี9สายพันธุ์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่ามันคุ้มทุนแน่นอนเดี๋ยวเล่าให้แทนฟังดีกว่าว่าในผู้หญิงเราอะเดิมอะวัคซีนไอตัวสัก5ปีก่อนเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ1ของคนไทย
1: ที่ป่วย
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับใช่ถูกต้องตอนนี้เป็นมะเร็งอะไรรู้ไหม
1: อะไรอะให้ลองถ่ายป่ะ
0: ใช่ก็คือหลังจากที่เราทำไปเยอะมากแล้วเนี่ยตรวจคัดกรองแล้วก็มีวัคซีนมาในระดับหนึ่งแล้ว
1: เต้านม
0: ใช่ตอนนี้ก็คือเป็นมะเร็งเต้านมอ่ะแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นกันเยอะนะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเพิ่งไปดูข้อมูลมาให้ก็คือถามว่าเป็นเยอะแต่ไม่ได้ตายอันดับหนึ่งนะต้องบอกก่อน
1: มะเร็งเต้านมไม่ได้ตายอันดับหนึ่ง
0: ใช่ก็คือคนผู้หญิงไทยอ่ะเป็นมะเร็งเต้านมเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็คล้ายๆกันก็คือเรามีการคัดกรองบอกให้ไปตรวจแมมโมแกรมการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยมันอาจจะเจอมะเร็งเยอะขึ้นนะแต่ว่าการรักษาทำให้เรารอดชีวิตเยอะมากขึ้นก็คือจะสังเกตว่าง่ายๆเลยก็คือถามคนทั่วไปว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้เห็นเดินกัน 70-80 เต็มไปหมดก็คือรักษาแล้วหายได้เพราะเราเจอตั้งแต่ต้นๆส่วนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือหล่นไปอยู่อันดับ5นะจากเคยที่เป็นแบบ
1: อันดับ1
0: อันดับ1อันนี้ก็ควรจะดีใจนะฮะก
1: ็แสดงว่ามีผลจริงๆนะ
0: ใช่มีผลจริงๆก็คือเป็นอันดับ5แล้วที่แบบเป็นเจอในคนในผู้หญิงไทยแต่ว่าก็ถ้าจะพูดนิดนึงแล้วกันออกนอกเรื่องก
1: ็
0: คืออันดับ1ที่ทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตตอนนี้เป็น
1: อะไรอ่ะไทยๆก็มะเร็งปอด
0: ถูกต้อง
1: ทำไมแทนถูกเลยเนี่ย
0: จริงๆนะซึ่งแบบไปดูเอง
1: เลยเนี่ยไป
0: ดูเองแล้วก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปพูดที่ไหน
1: โอเค
0: พูดกับแทนแล้วกันเผื่อแทนจะไปวอยซ์อะไรบ้างก็คือมันเป็นงั้นจริงๆเนี่ยนี่คือตัวเองยังคิดเลยว่าฉันจะไปคัดกรองดีไหม
1: เพราะว่า
0: อันนี้ยังไม่ได้อยู่ในโพลิซี
1: มันมีความแย่ของหลายๆเรื่อง
0: แล้วก็ค
1: ือ
0: ใช่แล้วก็คือแบบเหมือนนโยบายตอนนี้ก็คือยังหาจุดคุ้มทุนในการคัดกรองไม่ได้
1: เราจะคัดกรองมะเร็งปอดได้ยังไงอ่ะ
0: อุ้ยอันนี้คือต้องพูดตรงๆนะว่าแบบอันนี้คือ ้างอิงจากอาจารย์วราวุธนะคะพี่แอ๊ที่เป็นพิธีกรของ

0: ารามาชาแนลแล้วก็มาอ่านออกกับแกบ่อยแต่ตอนนั้นน่ะคือยังไม่ได้ไปค้นแล้วก็คือเรื่องแบบมะเร็งปอดยังไม่ได้บูมเท่านี้นะแกก็บอกว่าเออมันก็มีวิธีการคัดกรองอันนึงแหละแต่มันยังไม่จำเป็นนะน้องโออะไรเงี้ยเออเขาบอกว่าต้องทำโลโดซีทีคือเอ็กซเรย์ปอดนี่ไม่เห็นนะบางคนจะรู้สึกว่าอย่างดูคนไข้ไวทองจะแบบหมอแบบตรวจเอ็กซเรย์ปอดกับขึ้นไฟฟ้าหัวใจให้หน่อยซึ่งจริงๆจะบอกว่าทั้งสองอันนั้นไม่สามารถคัดกรองอะไรได้เลยนะคะ
1: ค
0: เอออย่างแบบเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยก็คือแบบถ้าจะเจอคงแบบเป็นแบบ
1: สเตจ
0: 3สเตจ4แล้วว่า
1: เออมันไม่
0: เออไม่สามารถได้คือในปัจจุบันก็คือต้องเป็นแบบโลโดซีทีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแต่คิดว่ารัฐบาลน่าจะกำลังคุยกันอยู
1: ่
0: คือเขาต้องมีออกนโยบายมาก่อนเขาต้องดูว่ามันคุ้มทุนไหมในการที่จะคัดกรองเออแล้วคัดกรองเจอแล้วรักษาพอไหมกำลังทรัพย์กำลังเขาเรียกว่าทรัพยากรทุกอย่างเครื่องใดๆบริการสาธารณสุขจะรับไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวให้เขาคุยกันก่อนแต่ว่าโดยส่วนตัวก็เรากำลังคิดอยู่ว่าจะไปตรวจไง
1: แล้วมันคืออะไรฮะโลโดซีที
0: โลโดซีทีก็คือการซีทีเลยค่ะก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอดเลย
1: ก็คือเหมือนกับเวลาเราซีทีสแกนพวกนั้นเลย
0: ใช่ซึ่งมันก็จะมีราคาสูง
1: มันแพงมาก
0: ใช่ใช่
1: จากคัดกรองทั่วประเทศก็
0: ใช่ไม่ได้หรอกเออแล้วก็แต่ว่ามันก็
1: เข้าใจ
0: ใช่
1: แต่มันน่ากลัวจริง
0: ๆไม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอันอย่างน้อยก็คือจะให้เห็นว่าแบบเอ้ยอันนี้หมอสูทำงานเก่งแล้วนะของโรคหมอสูหายแล้วนะแบบเออฟิลไปทำอันอื่นได้แล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมาก
1: HPV
0: ใช่
1: เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าโอเค HPV เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดพาไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่คราวเนี้ยแล้วถ้าเกิดไม่ไปถึงจุดนั้นล่ะไอ้ตัว HPV ที่มันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรกับร่างกาย
0: ก็คือจะมีบางชนิดแต่ว่าชนิดที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่มันไม่ได้เป็นมะเร็ง
1: อาจารย์หูดหงอนไก่คืออะไร
0: ก็คือจะเป็นรอยโรคที่แบบอวัยวะเพศอันนี้สามารถเป็นได้ที่ทุกที่เลยที่มีการสัมผัสก็คือจะเป็นที่อวัยวะเพศองคชาตรอบรูทวารหรือว่าเป็นแบบที่คอหอยก็ได้มันจะเหมือนเนื้อที่ยื่นออกมาบางคนก็เจ็บบางคนก็ไม่เจ็บ อันนี้ก็จะเป็นชื่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งอันนี้เชื้อก่อโรคคือ HPV ชนิด6กับ11แต่ว่ามันไม่ใช่เชื้อที่ก
1: ่
0: อให้เกิดเป็นมะเร็งนะมันคนละชนิดกันต้องบอกว่าไวรัสเหมือน
1: ไข้หวัดใหญ่ HPV มีหลายตัว
0: ไข้หวัดเข้าใจคอนเซปต์ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม
1: ที่
0: แบบสามสายพันธุ์สี่สายพันธุ์ปีนี้เอาตัวไหนคือถ้าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะแบบมีชนิดของมันเยอะเป็นหลายๆ10ชนิด
1: ซึ่งในตัว HPV เนี่ยก็มีหลายสายพันธ
0: ุ์ใช่ส่วนที่เราทำวัคซีนเนี่ยเราก็จะเอาดึงเฉพาะตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งมาเยอะ
1: ๆอ๋อนั่นหมายความว่าไอ้ตัว HPV ที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่เนี่ย มันไม่ได้เป็น HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
0: ใช่แต่ว่าต้องพูดก่อนว่าการฉีดวัคซีนทั้งชนิด4สายพันธุ์แล้วก็9สายพันธุ์เนี่ยสามารถป้องกันการไอชนิดที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่ได้
1: แต่ผมเคยได้ยินหูดหลายชื่อมากเลยครับมีหูดหงอนไก่หูดเข้าสุก
0: ใช่ใช่
1: เหล่านั้นคืออ
0: ันนี้ก็คือเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆซึ่งชื่อรอยโรคเนี่ยก็คือเราก็เอามาตั้งให้มันเหมือนของไทยแต่ว่าคนละเชื้อกัน
1: อ๋อไม่ใช่ HPV
0: ไม่ใช่คนละเชื้อกัน
1: โอเคครับเพราะฉะนั้น HPV ที่น่ากลัวที่สุดก็คือกลัวจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนั่นแหละ
0: ใช่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะบอกว่าประเทศไทยเราก็พัฒนาแล้วนะอันนี้เพียงพอหมายถึงว่าเขาแบบตั้งใจจะกำจัดมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็มีเขาเรียกว่ามีโครงการแล้วกันเนาะก็คือสามารถเดินเข้าไปขอฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้เลยซึ่งของเราเนี่ยเราก็จะเน้นให้คนที่แบบเขาเรียกว่าความเสี่ยงในการที่จะยังไม่รับเชื้อมากที่สุดก็คือในผู้หญิงไทยอายุ 12-20 ปีนะแล้วก็ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุไม่ต้องน้อยใจคือเราอยากให้ฉีดเด็กๆฉีดเพื่อว่าภูมิเขาจะได้สูงแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือฉีดก่อนที่จะได้รับเชื้อจริงๆก็คือความหมายก็คือฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยจะป้องกันได้ดีที่สุดค่ะ
1: มันก็น่าจะเป็นซีโร่ได้นะผมว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่สมมติฉีดครบอ่ะ
0: มันจะเหมือนโรคเอดส์ที่เราคุยกัน
1: เรื่อย
0: มันจะเหมือนโรคเอดส์ที่เราคุยกันอ
1: ี
0: หน่อยเขาจะแบบฮะอะไรนะมะเร็งปากมดลูกไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย
1: ผู้ชายต้องฉีดไหม
0: ถ้ามีตังก็ฉีดเถอะก็คือถ้าเกิดว่าไม่เขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็คือมีนโยบายให้ฉีดทั้งเนี่ยเด็ก 9-15 ปีทุกคน
1: ครับ
0: อันนั้นเขาก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วที่สุดเพราะอย่างเงี้ยเวลาเราป้องกันแต่ผู้หญิงอ่ะแต่บางทีเชื้อมันอยู่ที่ผู้ชาย
1: ซึ่งผู้ชายมันพาไปได้ใช่ป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถูกต้องแต่ถ้า
1: ผู้ชายนี่แหละใช่ป่ะ
0: แต่ถ้าเราแบบสามารถกำจัดเชื้อได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมมันก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วกว่า
1: แต่ผู้ชายเนี่ยสมมติรับ HPV มาแล้วเนี่ยมัน
0: เป็นมะเร็ง
1: ไม่มีมดลูกมดลูกอ
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะเป็นมะเร็งองคชาตได้
1: เอาเป็นได้เหมือนกันเหรอ
0: ใช่ใช่เป็นมะเร็งองคชาตได
1: ้โอเค
0: มะเร็งหรือถ้าเป็นแบบคนที่แบบ MFM MSM ก็คือ men who have sex with men
1: men who have sex with men
0: ก็คือเป็นเหมือน
1: เป็นรักเพศ
0: ชายรักชายอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งที่บริเวณทวารหนักได้ด้วยนะ
1: ติดได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็ติดเชื้อ HPV ตรงนี้ได้เหมือนกัน
1: อาจารย์ครับแล้วในกรณีที่

0: บุคคลคนนั้นเนี่ยมีเชื้อ HPV แล้วฉีดวัคซีนได้ไหมช่วยอะไรไหม
1: ฉีดได้แต่อาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดมากก็อย่างที่บอกไปคือเชื้อ HPV อ่ะโอ้ที่ก่อให้เกิดโรคมีประมาณเกือบ100ชนิด
0: ครับ
1: เราก็จะถ้าสมมติเราติดชนิดใดชนิดหนึ่งอ่ะสมมติติดไปแล้วชนิด45เราก็จะไม่สามารถป้องกันอันนี้ได้แล้วแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนสัก9สายพันธุ์เราก็นึกว่าเออเราติด45ไปแล้วเราก็คือฉีดป้องกันอีก8ชนิดที่เหลืออยู่
0: อ๋อโอเคคือตัวที่มันติดไปแล้วเนี่ย
1: มันไม่สามารถป้องกันได้แล้วแต่ว่าป้องกันตัวอื่นๆน่ะสายพันธุ์อื่นได้
0: เพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราติดตัวไหนใช
1: ่
0: มั้ยคร
1: ับ
0: การฉีดก็คือป้องกันตัวอื่น
1: ๆแต่ของผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้มีตรวจ HPV นะแล้วเรารู้ได้ว่าติดตัวไหนสายพันธุ์อะไร
0: เหรอ
1: ใช่ถูกต้องแล้วติดสายพันธุ์นั้นน่ะความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดสมมติติดไปแล้วอ่ะ
1: มันรักษาให้หายได้มั้ย
0: เออเอาออกได้ไหมเอาไอ้ตัวเนี่ย
1: จะกำจัดไม่ได้แต่ว่าสามารถจะทำให้มันแบบคือเราถ้าเราดูแลสุขภาพดีกินอิ่มนอนหลับออกกำลังกายเนาะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถลดปริมาณไวรัสให้ได้น้อยที่สุดได
0: ้ทำให้มันสามารถชะงักงานได้
1: ใช่ค
0: ือ
1: ถ้าเราแข็งแรงเรามันก็จะแบบอ่อนแออะไรเงี้ย
0: แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้แหละว่าติดหรือเปล่าติดตัวไหนใช่ไหมครับอ
1: ันนี้ก็เดี๋ยวนิดนึงก็คือในปัจจุบันเนี่ยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอ
0: ่
1: ะเราก็ไม่ต้องคัดกรองคือก็มีคำแนะนำล่าสุดของราชวิทยาลัยสูเลยนะก็บอกว่าเออเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตรวจแล้วเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งตรวจเลยว่าติด HPV หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นต้นตอก่อน
0: ไอการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราเข้าใจสมัยก่อนคือต้องขึ้นขายอย่างใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: แล้วคุณหมอดูอะไรครับ
1: ก็คือดูลักษณะปากมดลูกเลยเนี่ยดูอย่างนี้เลยดูว่ามีหนองในไหมมีแผลไหม
0: ดูแผล
1: เออใช่ดูว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่าด้วยแล้วก็เก็บมูกตรงปากมดลูกมาดูว่ามันมีเซลล์ผิดปกติไหมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราตรวจดูให้ด้วยว่ามี HPV แปะอยู่ไหม
0: ซึ่งไอ้การที่คุณหมอสมมติคุณหมอแหวกดูแล้วเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีแผลนั่นหมายความว่ามันอยู่ในระดับที่น่ากลัวหรือยัง
1: อันนั้นก็ต้องดูว่าม
0: ันถ้ามันมีแผลแล้วอะ
1: ถ้าเป็นแผลเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดไหนไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เราก็จะได้ช่วยรักษาให้ด้วย
0: โอเคเพราะฉะนั้นการที่ไปตรวจต้นตอ
1: ใช่ไ
0: หม
1: ก็จะเจอมันจะรู้มากกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกแน่นอนอ่ะเนื้องอกมดลูกเป็นไหมถุงน้ำรังไข่เป็นหรือเปล่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้มากกว่าแค่ป้องกันมะเร็งแน
0: ่ครับวันนี้เราคุยหลายโรคมากๆอันนี้คือครบของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือยังฮะมันมีอะไรอีกไหมครับอาจารย
1: ์ที่คุยไปก็คิดว่าครบแล้ว
0: ครบ
1: นะ
0: ก็ครบอยู่ประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: อาจจะไม่ได้พูดถึงตับอักเสบ BC มาก
0: อันนั้นมันเหมือนกับไม่ได้โดยตรงใช่ไหมครับอาจารย์
1: ไม่ก็คือเป็นหนึ่งในทางการติดแต่ว่าหลักๆเขาติดทางเลือดพวกบริจาคเลือดหรือรับเลือดในอดีตหรือว่าพวกใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุซึ่งอันนั้นเนี่ยคือถ้าเราติดตับอักเสบ BC เนี่ยสุดท้ายเราจะมีความเสี่ยงในการเป็นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับได
0: ้ครับ
1: อันนั้นก็จะเป็นอีกโรคหนึ่ง
0: ครับอาจารย์คราวนี้ผมสงสัยเองครับมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะฮะสำหรับคนที่เขามีรสนิยมในการที่มีเพศสัมพันธ์แบบหลายๆคนสมมติหลายๆคนแบบว่าพร้อมกัน
1: อ่ะ
0: พร้อมกันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเหล่านั้นเนี่ยสมมติผู้หญิง1คนผู้ชาย3คนเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเขาปล่อยอสุจิเข้าไปหมดเลยอาจารย์เขาจะรู้ไหมว่าใครเป็นพ่ออาจารย์
1: ไม่น่ารู้นะก็ต้องรอลูกออกมากับตัว DNA ใช่
0: อ๋อโอเค
1: แต่โอกาสการรับเชื้อมันก็จะเยอะขึ้นนะ
0: ก็จะรับเชื้อเยอะขึ้นไปอีก
1: ใช่ถูกต้อง
0: โอเคอ่ะประมาณนี้เป็นการคุยเรื่องโรคเพศสัมพันธ์นี่ผมว่าหลายคนก็เพิ่งจะเข้าใจเหมือนผมเหมือนกัน
1: ก็จริงๆก็นานมากแล้วนะที่แบบไม่ได้คุยเรื่องน
0: ี้ใช่เพราะว่าทุกคนจะมองว่าโอเคทุกคนจะมองว่ารู้จักโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์แต่เอาจริงๆอ่ะคุณรู้จักจริงขนาดไหนอย่างผมเนี่ยคิดว่ารู้จักซิฟิลิสสุดท้ายอ้าวซิฟิลิสไม่ได้เหมือนที่คิดไว้นะฮะ
1: ใช่
0: อาจารย์ครับทีมงานบอกว่าฝากถึงวัยรุ่นในยุคนี้หน่อย
1: อยากฝากไปถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆภาวะเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับเจเนอเรชันใหม
0: ่
1: ก็คือเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาเข้าถึงสื่อได้เร็วขึ้นแล้วความคิดความอ่านเขาต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนรุ่นเราแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังด้วยว่าคืออย่าไปคาดหวังว่าเขาจะคิดเหมือนเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาโตมากับสังคมแบบนี้แล้วคิดเหมือนเราคือเขาตายนะเพราะว่าเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคของเขาแต่ว่าการที่เราอยากให้เขา globalization อยากให้เขาทันยุคทันโลกมันก็จะนำมาซึ่งความคิดอิสระรวมไปถึงเรื่องเพศด้วยอ
0: ัน
1: นี้เราก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เราต้องทำเนี่ยคือไม่ใช่ป้องกันไม่ให้เขาไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าทำยังไงก็ตามให้เขาอะมีเพศสัมพันธ์แบบถูกต้องแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยแบบมีความเสี่ยงทั้งในแง่ว่าเขาต้องเต็มใจนะมีสิทธิ์ที่จะบอกรักหรือปฏิเสธในการที่จะมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยให้เป็นเขาเรียกว่าความยินยอมด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาอาจจะต้องรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเพียงพอแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็คือควรจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อนั้นไม่ใช่ว่าแฟนขอแฟน

0: บอกว่าถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์เราจะเลิกอันนี้อาจจะเป็นอันที่เราอาจจะต้องเข้าบุตรหลานเรานะตรงนั้นก่อนอันดับแรกเลยก็คือให้เขารู้สึกคุณค่าของตัวเอง
1: อ
0: ันดับที่สองเนี่ยถ้าเขารู้สึกคุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะรักตัวเองเขาจะเริ่มอยากดูแลตัวเองมากกว่าการที่จะทำให้คนอื่นพึงพอใจนะเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าฉันไม่อยากท้องวัยเรียนฉันไม่อยากติดโรคติดต่อทางเพศ

0: อีกแป๊บเดียวแม่เดี๋ยวซื้อของเสร็จเดี๋ยวจะรีบกลับเลยทางนี้ก็ได้วะ
1: ตายแล้วคุณผู้หญิงครับผมขอโทษทีนะครับ
2: โอ๊ย
1: ว่าเป็นไงครับแขนหักเหรอครับ
2: มือคะ
1: ว้าขอโทษครับลุกขึ้นนะครับ
3: นี่แย่จริงๆเลยนะครับที่ทำให้คุณผู้หญิงต้องมาเจ็บตัว

0: Well
1: ร้านที่แกบอกมันอยู่ตรงไหนก็ร้านนวดไงที่แกแนะนำมาให้ไปสมัครหมอนวดแผนไทยไงใช่ใช่โอเคขอบใจจ้า

0: เสียงเลยตกใจหมด
1: ขอวัดไข้หน่อยนะคะ 36.5 ปกติค่ะทุกคนล้างมือหน่อยนะคะว่าแต่ลุงเนี่ยมันคะงั้นเชิญเช็คอินทางนู้นหน่อยค่ะ
0: ติ๊งเรียบร้อยไทยชนะเช็คอิน
2: ชื่อคุณพึ่งใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ค่ะน้ำหวานค่ะ
2: ผมว่าชื่อพึ่งนะครับพึ่งรู้ว่าเรารักกัน
1: ฉันพี่ทางโน้นเลยค
0: ่ะโอ้นั่นเลยครับ
2: คุณน้ำหวานนี่นวดดีจริงๆเลยนะครับมือเบาเบานุ่มกันนุ่มผมสะผ่อนคลายจริงๆนะตั้งแต่น้ำมาทุกวันนะมั้งเนี่ยอันนี้เพิ่มระดับความแรงเลยจ้ะไอ้สงสัยจะมีสเต็ปโอ้ยหนักๆอย่างนี้ดีจังเลยอุ๊ยพี่ชอบ

0: เป็นไงบ้างสบายตัวไหมคะ
1: ไอ้ที่ปวดที่เมื่อยแล้วก็โอ๊ยหายหมดเลย
0: การนวดอ่ะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้คล่องระบบร่างกายทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะคะ
2: เจอไวรัสก็คงจะเป็นไข้แต่ถ้าเจอคนที่ใช่ก็คงจะเป็นเธอหน้ากากมีไว้ต้านไวรัสแต่ความน่ารักคงจะต้านไม่ไหวถ้าเธอชอบคนรอพี่คงไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าเธอชอบแต่บ้านิดๆแล้วก็ให้สะกิดเราร ักชาติแล้วก็ให้ยืนตรงแต่ถ้ารักมั่นคงแล้วก็มายืนข้างเรา
3: ได้ข่าวใจพี่ว่าขอยืนข้างๆได้ไหม
2: ได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผม
4: พี่อรุณสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับโอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
4: เครื่องฝึกพายเรือครับ
5: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
4: ครับผม
5: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
4: ใช่ครับ
5: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
4: ยากไหมไม่ยากครับ
5: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี้ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
4: ใช่ครับ
5: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่
4: เรือมันมีตั้งแต่5 คน
5: 5 คน
4: ครับ5 คนขึ้นไป

0: ถึง55
1: โอ้โห55คน
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี้ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปด้วย
0: ใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
1: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
0: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
1: ครับ
0: ถึงจะลงไปในเรือได
1: ้ซึ่งทักษะที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
0: ก็มีส่วนครับเป็นเรื่องแรกครับ
1: เรือตก
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าในส่วนอื่นๆครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
0: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้กับไม้พายแล้วก็ตัวเรือนะคร
1: ับ
0: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม้พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได
1: ้แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเพราะลงไปในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
1: ถีบอะไร
0: ถีบ
1: มันจะมีคันเร่งเหรอ
0: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
1: ซึ่งจริงๆวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับเครื่องอีโกครับสำหรับพายเรือมังกร
1: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเภทนี้ถูกไหม
0: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้เนี่ย
1: เอามันต่างกันตรงนี
0: ้ต่างกันตรงนี้พายซ้ายหรือขวาครับ
1: ถนัดใช่ไหมครับ
0: ปกติเอาที่เราอยากลองเลยครับ
1: ปกติมันต้องเลือกด้านเดียวเหรอครับ
0: ใช่แต่ถ้าเราเป็นมืออาชีพเขาพายได้สองข้าง
1: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่า
0: ซ้ายสายคือเครื่องนี้ครับ
1: โอเคอ๋อนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะที่แล้วก็นั่ง
0: ขึ้นนั่งครับนั่งเราเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
1: ผมจะขาถึงไหมเนี่ย
0: ขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
1: โอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้าไหมครับก็มี
0: ผลครับ
1: ยิ่ง
0: ถ้าเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
1: สั้นกว่า
0: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
1: จับอันนี้
0: ใช่ครับ
1: มือซ้ายอะไรนะครับ
0: ลูกคักครับไม้ลูกคัก
1: คัก
0: ใช่มือซ้ายจับตามลงมาครับประมาณ
1: นี้
0: ใช
1: ่พายบนเป็นไง
0: ใช่ครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าเรา
1: เอาแล้วเล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วนี
0: ่เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับแต่ออกแรงที่ขา
1: เอาหลังทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
0: ใช่ครับใช้
1: เพราะว่าในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นยังไง
0: ใช่ครับมีที่หยั่น
1: ครับ
0: โอ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้มันหมุนดึงให้มันหมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองท้ายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับมือล่างเนี่ยเรามือบนนี่เรากดลงปุ๊บถีบขาแล้วยกหลังครับถีบขาแล้วมือบนกดยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องก้มไปแล้วที่ยกหลังขึ้นมาเลยนะใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้านี่เราไม่ต้องงอกับดึงขึ้นดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
1: ยืดอย่างนี้
0: ใช่ครับล้มตัวเลยกดบนลงไปกดลงนะครับ
1: กด
0: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนมาแล้วครับ
2: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คร
3: ับ มีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จัดที่พิจิตรนับกันมาเป็น150กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มรวมทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานแต่ก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมเจ้าแม่ปทุมทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สรปอเป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็จริงพระราชทานด้วย
0: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากท่าทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิวัฒนาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีนะครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมี มีจ้างครัวไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
1: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเลยครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะพอไหวแล้ว
0: ครับถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
1: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
0: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
1: ์กี่ที่นั่งครับ
0: 20
1: แต่ว่าลง20คนหรือเปล่า
0: ลง20คน
1: 20ฝ่า
0: ย20คน
1: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
0: ได
1: ้ตามเข้าไป
0: ได้ครับ
1: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
0: ใช่ครับนี่คือสีฟ้ากำลังพลหลักของทีมครับ
1: นี่กี่คนครับ
0: วันนี้มี43คนครับ
1: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
0: เรือมังกรครับ
1: ก็จะแบ่งเป็น2
0: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่
1: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลยใช่มั้ย
0: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
1: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ครับ
0: ใช่ครับท่าน้ำ
1: เดี๋ยวพี่รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
0: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยด้วยเบียดพายเป็นผู้จะได้เบา
1: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
0: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
1: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับ
0: ที่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20คนพายใช่ครับ
1: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวหรือ
0: คร
1: ับ
0: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
1: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนครับ
0: อันนั้นเรือยาวนั้น55
1: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบโอ้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอ่ะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุนก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูซิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับลองลงเรือกันไปลองพายแบบนั่งตรงไหนดีครับ
0: นั่งกระทงนี้ก็ได้ครับกระทงนั้นมันจะสูงไป
1: ปกติก็ขึ้นนั่งเบียดกันอย่าง
0: นี้ใช่ครับเราเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที
1: ่อะไรเงี้ย
0: ใช่มันมีที่เวลาดึงครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือใช่กดมือบนลงจังหวะแรกเลยกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที่ครับก็ค่อยดึงมา
1: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
0: ลงเต็มไหม
1: อย่างนี้เลย
0: ใช่ครับลงเต็มใบถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบาตอนที่เรือมันอยู่กับที่
1: เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
0: ้ดึงบนขึ้น
1: มันไม่ต้องเบี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
0: นั่นแหละครับแบบนั้น
1: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
0: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200
1: อย่างนี้ก็พอ
0: ไม่ได้แล้วพอได้แล้วครับ
1: พอได้ใช่ไหม
0: ครับเวลามีคนในทีมลงมาพายด้วยปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให
1: ้ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบ ไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรอย่างเงี้ย

0: เราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับจะเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งรัก
1: เดินหน้าครับเดินหน้า
0: ทำตามที่เขาบอกไปครับ
1: บายเรือครับ
0: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาวเริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
1: ๆโอ้ตั้งโค
2: อังโค
0: อังโค
1: ช้านะตึ๊บ

0: ผัดตับลำ
1: เดี๋ยวเรากำลังจะต้องพายแข่งจริงนะครับระหว่างลำที่เรานั่งอยู่กับลำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
2: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาณที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลงพาย

0: มก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบ follow ไป follow ไป follow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอ่ะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดเอาแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานนะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: หมดแรง
0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: กับลำสีชมพูโอ้ my god
0: แล้วก็ตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: ในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าไสระคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสำหรับพายเรือยาวคือสำหรับไปพายตรงคนนั่งข้างหน้าเพื่อน้ำหนักและการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพนตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
2: พื้นที่ครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันแล้วก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่จุดนี้มาแต่ตั้งแต่เด็กครับเราก็เลยเกิดความผูกพันก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กำลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอีกอย่างคือเรือส่วนมากเรือยาวประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่คีกันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
3: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มี ประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาให้เทพหนึ่งแปดมีบ่อพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
2: สิ่งที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังพลเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
3: เพื่อความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงฝีพายเล่นเวทเล่นบริเวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
2: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้ครับ
0: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วก็คิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกัน

ที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงพากย์ของคนพากย์แข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอ่ะมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทําให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เข้าแข่งกันแล้วมีคนที่พากมีโคศกคอยแบบบิ้วอ่ะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอ่ะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งพากตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กําลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากไปยังไงบ้าง นะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีที่สุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่ง อยากให้ผมไปนักพากเลยขอร้องเลิก แล้วถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วง10นับด้วยนับเขานับเป็นจ้วงเลยนะผู้ชมไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทําเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปพากอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอ่ะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอ่ะมันก็เลยแบบเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็เป็นคงเป็นความรู้สึกที่แบบ

ก็ฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนพากย์มันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สำหรับโรคกระเพาะนะคะเป็นโรคยอดฮิตของคนเมืองในปัจจุบันนี้เลยทีเดียวหลายๆคนก็บอกว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหลายๆคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันน่าจะเป็นนะคะจริงๆโรคกระเพาะเนี่ยบางคนก็เป็นอยู่นานแล้วหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆนะไม่ต้องไปหาหมอหรอกเดี๋ยวไปซื้อยากินเองก็ได้โรคกระเพาะเป็นเรื่องเล็กจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วมันเป็นโรคเล็กๆจริงไหมมันไม่เกิดอันตรายอะไรเลยหรอหรือว่าโรคกระเพาะสามารถจะนำไปสู่โรคใหญ่ๆหลายๆอย่างที่น่าอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีคนถามว่าเอ๊ะโรคกระเพาะจะเป็นมะเร็งไหมหรือโรคกระเพาะเนี่ยจะทำให้เราถึงกับชีวิตได้หรือเปล่าวันนี้

เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของโรคกระเพาะนะคะว่าเป็นโรคเล็กๆจริงหรือเปล่าแล้วมาดูกันว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันมีอาการเป็นยังไงมีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าจะเปลี่ยนไปเป็นโรคอื่นที่มันมีอันตรายถึงชีวิตไหมมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการเลือกอาหารยังไงเพื่อจะให้เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคกระเพาะและทำให้อาการของโรคดีขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารที่ผู้ป่วยโรคกระเพาะควรจะกินและควรจะหลีกเลี่ยงค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็คงจะต้องมาคุยกันก่อนในเรื่องของโรคกระเพาะเนาะถามว่าโรคกระเพาะเจอบ่อยไหมหลายๆคนก็บอกว่าเป็นถามว่าโรคกระเพาะคืออะไรจริงๆเนี่ยอาการทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเราจะเป็นเหมือนถุงค่ะจะมีหูรูดด้านบนที่ต่อกับหลอดอาหารแล้วก็หูรูดด้านล่างซึ่งต่อกับลำไส้เล็กส่วนต้นเอาง่ายๆเลยก็คือกระเพาะมีหน้าที่ในแง่ของการรับอาหารแล้วเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาที่เราพูดกันในเรื่องของโรคกระเพาะก็คือมันมีการอักเสบนะคะหรือจะเป็นแผลก็ได้ของบริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นเวลาที่มันเกิดแผลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้มีอาการก็หลังจากนั้นเนี่ยแผลก็อาจจะหายเองก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะต้องการรักษาทีนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะมีการอักเสบเรื้อรังนะคะถ้าไม่รักษาก็อาจจะมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอะไรตามมาได้ถามว่าหายขาดไหมจริงๆแล้วถ้าได้รับการรักษาเนี่ยเรื่องของกระเพาะอาหารก็จะหายขาดได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการรักษาที่ดีนะคะหรือว่าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังหรือว่ามีการปวดหรือเจ็บป่วยเรื้อรังได้นะคะทีนี้เวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระเพาะทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะมีอืดนั่นท้องได้อาจจะมีปวดท้องได้โดยเฉพาะส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับการกินเช่นพอกินอาหารเข้าไปแล้วมีอาการปวดนะคะอาจจะมีอาการแสบร้อนได้เพราะว่ากระเพาะสร้างกรดแล้วถ้าสมมุติว่ามันทำให้เกิดการอักเสบหรือมีแผลก็จะทำให้เลือดออกได้เวลาที่เลือดออกถ้าไหลลงไปข้างล่างเนาะมันก็จะทำให้มีการถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายเป็นสีดำได้ทำไมถึงเป็นสีดำเพราะว่าเลือดที่ออกเนี่ยค่ะมันไหลกว่าจะไปจนถึงลำไส้ใหญ่หรือว่าถ่ายออกมาเนี่ยมันก็อาจจะโดนกรดโดนน้ำย่อยแล้วก็เลยทำให้กลายเป็นสีดำแต่ถ้าเลือดมันออกมาสดๆเลยเนี่ยมีได้สองอย่างค่ะมันควรจะออกจากลำไส้ใหญ่หรือลำไส้เล็กก็ได้แต่ว่าเลือดมันต้องออกปริมาณมากแล้วทำให้มันไหล อย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลายเป็นสีออกเป็นสีแดงๆได้ค่ะสำหรับสาเหตุของการที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารซึ่งในที่นี้เราจะหมายถึงพวกกระเพาะอักเสบนะคะสาเหตุของโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะคะซึ่งมีชื่อเพราะว่า Helicobacter pylori นะคะหรือว่าบางคนจะเรียกว่าเป็น H pylori แบคทีเรียเนี่ยทำไมมันยังอยู่ได้ทั้งที่กระเพาะเราเนี่ยมีกรดซึ่งความเป็นกรดเยอะๆอันนี้ค่ะมันไม่ควรที่จะมีแบคทีเรียอะไรเจริญเติบโตได้แต่แบคทีเรียชนิดนี้เป็นแบคทีเรียที่ทนกรดได้แล้วการที่มันอยู่ตรงนั้นนะคะมันทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่บริเวณเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วทำให้เกิดอาการได้ถ้าเราไม่กำจัดไอเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ออกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอาการของโรคกระเพาะเนี่ยเรื้อรังนะคะเป็นหายๆอยู่นั่นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักอันนึงเลยที่จะเจอว่าทำให้เกิดเรื่องของโรคกระเพาะอาหารค่ะแล้วแบคทีเรียชนิดนี้มันมาจากไหนมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนมากับในเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่เรากินเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่คุณหมอส่วนใหญ่จะมีการตรวจหาถ้าสมมติว่าคนไข้มีอาการของโรคกระเพาะหรือว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอแผลในกระเพาะนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยในรายละเอียดกันอีกทีนึงอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปอันที่1อาจจะเป็นตัวโรคจริงๆนะซึ่งจะมีการสร้างกรดมากเกินไปนะคะในส่วนของปัจจัยภายนอกที่ทำให้มีการสร้างกรดเยอะๆนะคะก็อย่างเช่นว่าความเครียดอันนี้ก็พยายามลดความเครียดลงหน่อยนะคะพวกชากาแฟแอลกอฮอล์ทั้งหลายพวกนี้นี่ก็จะทำให้มีการสร้างกรดมากขึ้นนะคะการสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยร่างกายเราก็จะจำเอาไว้พอถึงเวลาที่เราควรจะกินแล้วกรดก็จะเริ่มสร้างแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่ากินไม่เป็นเวลาเลยนะคะหรือว่าหางมื้ออาหารจนเกินไปบางทีช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีการสร้างกรดแล้วก็อาจจะทำให้มีอาการปวดแสบหรือว่ามีอาการเรื่องของแน่นท้องได้อันที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่เยื่อบุผิวหรือว่าเยื่อบุกระเพาะเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการทำลายไปนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจากยาค่ะหรือว่าอาจจะเป็นจากเรื่องของสารเคมีบางอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นคนบางคนนี่อาจจะกินอะไรบางอย่างที่ทำให้มีฤทธิ์ในแง่ของการกัดกร่อนเนาะแล้วทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุ
อัน

ที่สองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นยาที่มีฤทธิ์ในแง่ของการที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่เราจะได้ยินบ่อยๆเขาก็จะบอกว่าให้เรากินหลังอาหารทันทีกินน้ำตามเยอะๆนะคะเพราะว่าด้วยฤทธิ์ของยาเองเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่อาจจะไประคายเคืองเรื่องของกระเพาะอาหารได้แล้วก็กลุ่มของอาหารบางอย่างที่เป็นอาหารรสจัดมีความเผ็ดจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการระคายเคืองของเยื่อบุกระเพาะอาหารได้นะคะโดยหลักก็จะเป็น3อย่างนี้เนาะที่จะอยู่รวมกันแล้วทำให้เกิดปัญหาหรือว่าทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าเป็นแผลได้ค่ะถัดมาเราก็จะมาดูว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากกระเพาะอาหารคืออะไรเอาง่ายๆเลยเขามีการอักเสบใช่ไหมคะถ้าอักเสบมันเป็นแผลแล้วแผลมันเป็นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเลือดออกพอเลือดออกเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดก็ได้เนาะหรือว่าจะมีถ่ายออกมาเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยมักจะถ่ายออกมาเป็นสีดำค่ะเพราะว่าเลือดมันจะออกน้อยๆเนาะกว่าที่เลือดจะออกไปจนกระทั่งถึงลำไส้ใหญ่แล้วถ่ายออกมาเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้มีลักษณะที่เป็นสีดำไปเรียบร้อยละแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าแผลหรือร่องรอยเนี่ยมันน่าจะเกิดที่ลำไส้ใหญ่แต่ถ้ามันจะเกิดที่กระเพาะแสดงว่าเลือดมันต้องออกเยอะมากนะคะนอกเหนือจากการถ่ายดำเนาะเราเสียเลือดไปเรื่อยๆอะค่ะภาวะแทรกซ้อนอันนึงของคนที่มีแผลในกระเพาะก็คืออาจจะทำให้ซีดได้อันที่สองค่ะเวลาที่มันเป็นแผลอยู่เรื้อรังเนี่ยถามว่าแผลอันเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้ไหมต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือมันเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งอันนั้นนะคะทำให้เกิดแผลแล้วทำให้เกิดเลือดออกโดยทั่วไปแผลที่เกิดขึ้นของกระเพาะอาหารเนี่ยถ้าเป็นโรคกระเพาะนะคะมักจะหายได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นซ้ำๆแล้วมันนึกถึงว่าเป็นแผลเป็นเนาะเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกหรือว่ามันเป็นในตำแหน่งที่ทางออกของลำไส้จากกระเพาะไปเป็นลำไส้เล็กนะคะซึ่งมันมีช่องทางเล็กนิดเดียวอันนี้มันอาจจะทำให้เกิดลำไส้อุดตันได้เวลาที่ทำให้เกิดลำไส้อุดตันเนี่ยหรือว่ากระเพาะตรงส่วนปลายนะคะอุดตันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกินอาหารเข้าไปแล้วมันก็จะอืดแน่นท้องเพราะมันไหลไม่ได้ก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนได้มีเรื่องของน้ำหนักลดได้เวลาคลื่นไส้อาเจียนส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นหลังกินไม่นานค่ะกินเข้าไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงอาเจียนเลยนะคะแล้วเวลาอาเจียนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีเหมือนความเป็นกรดเปรี้ยวๆเรอเปรี้ยวออกมาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยส่วนใหญ่พวกนี้จะมีน้ำหนักลดได้ด้วยอีกอันนึงถ้าสมมุติว่ามันเป็นแผลเนาะแผลตอนแรกมีเลือดออกถ้าแผลมันลึกเข้าไปอีกทะลุลึกเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระเพาะทะลุกระเพาะทะลุคราวนี้ค่ะจะทำให้เกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบนะคะอันนี้เป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายเนาะจะปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะอันนี้ก็เจอได้นะคะที่จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราเจอสำหรับในกรณีที่เป็นโรคกระเพาะค่ะถ้าเราจะถามว่ามันมีอาการอะไรหรอที่ทำให้เราต้องรีบไปหาหมอแล้วจากที่เราคิดว่าเราเป็นโรคกระเพาะบางคนบอกฉันเป็นมา5ปีแล้วฉันเป็นมา2ปีแล้วฉันยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยกรณีที่เราจะดูว่าอาการอันนี้นะควรจะต้องไปเจอคุณหมอละนะคะปวดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นในที่นี้โดยทั่วไปก็ดูประมาณ 1-2 อาทิตย์เนาะเพราะว่าอาการมันจะเป็นหายๆอ่ะหลายๆคนก็รู้ว่าเราที่เป็นกระเพาะบางทีวันนี้เป็นอยู่วัน2วันแล้วมันก็หายไปอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ามันปวดแล้วต่อเนื่องกันยาวนานกินยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นอันนี้มาพบแพทย์ได้เลยนะคะอันที่2ปกติอะค่ะมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของมื้ออาหารเนาะแต่ถ้าสมมุติว่ากลางคืนเรานอนหลับไปแล้วอะค่ะแล้วประเภทแบบว่าปวดมากต้องลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้เริ่มไม่โอเคละสมมุติเรานอนหลับไปแล้วแล้วอยู่แล้วโอ้ปวดท้องจังเลยแล้วจนกระทั่งปลุกให้เราตื่นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับการที่จะเป็นกระเพาะธรรมดาละอันนี้ก็ควรจะมาพบแพทย์อันที่3เราเสียเลือดไปเริ่มต้นเราอาจจะยังไม่ทันเห็นถ่ายดำเพราะมันค่อยๆเสียไปทีละนิดแล้วอาจจะมีอาการของภาวะที่เราเรียกว่าซีดอาจจะมีคนทักว่าเราซีดลงหรือว่าซีดไปนะคะเรามองแล้วเอ๊ะทำไมปลายมือปลายเท้าเราก็ดูแบบว่าซีดไปมีอาการวิงเวียนหรือว่ามีอาการที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายพวกนี้ก็ให้สงสัยไว้ก่อนเนาะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือถ้าใครเจาะเลือดแล้วพบว่าความเข้มข้นในเลือดต่ำลงหรือคนบางคนสมมตินะคะบริจาคเลือดมาสม่ำเสมอเลยถึงเวลาจะต้องไปบริจาคเลือดแล้วปรากฏว่าเลือดมันลอยเพราะว่าความเข้มข้นในเลือดไม่พออันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คดูด้วยสุดท้ายค่ะถ้าถ่ายเป็นสีดำเนาะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอันนี้ก็ควรจะต้องมาตรวจด้วยนะคะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เนาะต่อ
่อไปก็คือเอ๊ะสมมุติว่าสงสัยละหรือว่าไม่แน่ใจก็ตามไปหาหมอดีไหมถ้าไปหาหมอแล้วหมอจะทำยังไงโดยทั่วไปเราก็จะตรวจอย่างนี้เหมือนกันค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราจะตรวจร่างกายเนาะอันแรกเลยเนี่ยสมมติเราดูว่าซีดหรือเปล่าอันที่สองถ้าเรากดท้องหรือว่าตรวจท้องเนี่ยเราจะดูว่ามันมีตำแหน่งที่เขาเจ็บไหมหรือว่าเราคลำก้อนอะไรได้หรือเปล่านะคะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับมีลำไส้อุดตันหรือเปล่าหรือว่ามีก้อนอะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นเช่นเราสงสัยมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพอตรวจเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะซักถามอาการแล้วดูว่าเอ๊ะคนไข้เนี่ยมีอาการอะไรที่ทำให้เราสงสัยว่าเขาจะไม่ได้เป็นโรคกระเพาะธรรมดาหรือเปล่าเนาะถ้ามีพวกนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อก็อาจจะมีการเจาะเลือดหรือมีการส่องกล้องเพื่อเข้าไปดูแต่ว่าเบื้องต้นถ้าคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยส่วนใหญ่คุณหมอก็มักจะสั่งยาให้นะคะก็มักจะเป็นเรื่องของยาลดกรดละหรือว่าจะเป็นยาที่จะช่วยเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้ให้ปรับพฤติกรรมก่อนแล้วนัดมาดูอาการอันที่สองค่ะถ้าสมมติว่าเราสงสัยจริงๆเราตรวจเลือดแล้วมีซีดด้วยหรือว่ามีประวัติการกินยาบางอย่างที่ทำให้เราสงสัยคุณหมอเขาก็จะนัดมาส่องกล้องเนาะส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนก็ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็จะส่องกล้องเข้าไปส่องกล้องแล้วดูว่ามีแผลไหมหรืออาจจะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อจะดูว่ามีเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ H. pylori หรือเปล่าหรือบางคนก็จะให้มีการทดสอบโดยการที่ให้หายใจเพื่อจะดูว่ามันจะมีสารบางอย่างที่สร้างจากตัวแบคทีเรียออกมาหรือเปล่าถ้าสร้างจากแบคทีเรียปุ๊บเวลาที่เราหายใจปุ๊บเนี่ยสารตัวนั้นมันก็จะทำให้มีการเปลี่ยนสีของชุดทดสอบนะคะก็จะทำให้เราสงสัยว่าอันเนี้ยคนไข้น่าจะมีเรื่องของการติดเชื้อในเรื่องของตัว H. pylori หรือเปล่านะคะถ้าสมมุติเราเจอสาเหตุแล้วก็จะมีการรักษาให้ตรงกับสาเหตุเช่นถ้ามันมี H. pylori หรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียเขาก็จะมียาฆ่าเชื้อให้กินนะคะ 7-14 วันแล้วแต่แล้วทีนี้พอถ้าเกิดรักษาแล้วหายแล้วอันนี้ก็จะได้ไม่ต้องเป็นซ้ำอีกค่ะต่อกันที่เรื่องของการรักษานะคะก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเราเจอสาเหตุเราก็รักษาสาเหตุเนาะเราเจอว่ามีเอสไอเราก็ให้ยาฆ่าเชื้อถ้าสมมติเราไม่เจอสาเหตุเราก็มาดูก่อนความเครียดปรับพฤติกรรมอะไรทั้งหมดในแง่ของยาค่ะลดกรดค่ะเพราะว่าปัจจัยหลักๆก็คือกรดใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ากระเพาะอาหารมันบีบตัวไม่ดีมีท้องอืดมีแน่นท้องก็อาจจะมีเรื่องของยาที่จะช่วยในเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้หรือว่าจะมียาขับลมอันนี้ก็จะมีที่คุณหมอจะสั่งให้อันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นยามาตรฐานเนาะแต่ในบางรายก็อาจจะมียาพิเศษยาเฉพาะไปอันนี้เป็นรายๆไปแล้วก็ต้องดูเรื่องยาตัวอื่นที่ใช้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนคนนี้กินยาแก้ปวดนะคะมีแอสพิรินอยู่หรือว่ามีพวกสเตียรอยด์อะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะเป็นแผลหรือกระเพาะอักเสบใดๆถ้าไม่จำเป็นยาบางตัวเราจะให้เลี่ยงยกตัวอย่างเช่นยาแก้ปวดเราก็จะใช้ตัวอื่นที่มันไม่กัดกระเพาะหรือว่าไม่ระคายเคืองกระเพาะแต่ถ้าในกรณีของแอสไพรินแล้วคนไข้คนนั้นจำเป็นเราก็ต้องมาดูอีกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยโดสเนี่ยจะใช้เป็นแอสไพรินลดต่ำได้ไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องมียาตัวอื่นที่เข้าไปควบคู่ด้วยเพื่อลดโอกาสในการที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะอักเสบการรักษาอื่นๆก็จะดูตามลายไปเช่นถ้ามีภาวะแทรกซ้อนถ้าสมมติว่าเลือดออกเลือดออกไม่มากก็จะรักษากระเพาะเนาะหรือถ้าสมมติว่าเลือดออกในตอนนั้นส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอจุดเลือดออกคุณหมอก็อาจจะจี้นะคะหรืออาจจะคลิปด้วยวิธีใดหรือฉีดยาก็แล้วแต่ที่ทำให้เลือดมันหยุดถ้าสมมุติว่ามันออกเยอะมากๆนะคะมันก็จะมี2ทางอันที่1ก็คือฉีดสีเข้าไปที่เส้นเลือดแล้วก็ไปอุดเส้นเลือดที่มันไหลเลยมันก็จะได้หยุดหรือถ้าเกิดทำไม่ได้แล้วอยู่ในโรงพยาบาลที่มีคุณหมอศัลยกรรมถ้าเลือดมันออกมากจริงๆก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะผ่าละสองอย่างเลยค่ะผ่าตัดกระเพาะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเย็บหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดไปเดี๋ยวนี้ก็ทำน้อยลงนะคะในเรื่องของกระเพาะอาหารถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องของลำไส้อุดตันอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเป็นหลักแหละถ้าเกิดมันอุดตันโดยสรุปก็คือในแง่ของการรักษาด้วยยานะคะก็จะมีเรื่องของยาเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการอุดเส้นเลือดถ้าสมมติว่าในกรณีที่เลือดออกค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมต้องบอกว่าภาพรวมโดยส่วนใหญ่ของคนที่พูดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหรือสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะเนี่ยการปรับพฤติกรรมแล้วก็การปรับเรื่องอาหารเนี่ยจะช่วยได้มากเลยล่ะค่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะมาคุยกันว่าตอนนี้เราน่าจะยังไม่ถึงจุดที่จะต้องไปผ่าตัดเราน่าจะถึงจุดที่อาจจะยังไม่ต้องไปเจอคุณหมอเราจะปรับชีวิตเรายังไงดีเราก็มาดูตั้งแต่ตอนแรกถ้าจำได้ว่าเราพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงมีอะไรบ้างยาค่ะถ้าเลี่ยงได้ตัวที่มันมีผลกับกระเพาะเนาะกัดผ
กระเพาะระคายเคืองกระเพาะก็พยายามกินให้น้อยลงกินเท่าที่จำเป็นเนาะยาไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตขนาดนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกินเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้ก็จะช่วยทำให้เรื่องของตัว

0: ดในกระเพาะเยอะขึ้นเยื่อบุกระเพาะแย่ลงเห็นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะแล้วก็สูบบุหรี่ค่ะหยุดเหล้าหยุดบุหรี่อันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ลดความเครียดเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันก็จะทำให้เรื่องของตัวโรคกระเพาะอาหารเนี้ยมันเป็นมากขึ้นสำหรับพฤติกรรมที่ควรทำหรือพฤติกรรมที่ควรกินสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็คือกินอาหารปรุงสุกสะอาดใช่ไหมคะกินอาหารที่ย่อยง่ายเนาะเป็นอาหารที่อาจจะอ่อนนุ่มก็ได้ไม่จำเป็นนะคะว่าคำว่าย่อยง่ายในที่นี้หลายคนจะบอกว่าคือข้าวต้มไม่ใช่เลยไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องเป็นข้าวต้มเลยก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก็ถือว่าเป็นอาหารอ่อนนะคะของที่มันนุ่มๆเคี้ยวง่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้หมดเลยนะคะก็จะช่วยทำให้กระเพาะเราไม่ทำงานหนักขึ้นเป็นของที่มีไขมันต่ำพวกนี้นะคะเป็นเนื้อสัตว์เช่นจะเป็นปลาเป็นไก่เป็นอะไรอย่างนี้ได้นะคะไม่ใช่ของมันอันถัดมาก็จะเป็นการกินเนี่ยถ้าเรากินทีเดียวเยอะๆกระเพาะเราก็จะต้องรับอาหารทีหนึ่งครั้งละมากๆก็จะเปลี่ยนนิสัยการกินนิดนึงให้กินน้อยๆกินบ่อยๆได้นะคะกินแค่พออิ่มมันสัก 80% ก่อนที่จะอิ่มไม่ต้องกินจนอิ่มแน่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอืดแน่นท้องแล้วก็อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนตามมาได้นะคะและที่สำคัญนะคะก็ควรจะต้องกินอาหารให้ตรงเวลาถ้าเกิดหลีกเลี่ยงการกินของจุกจิกได้ก็จะดีนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้กรดหรือว่าน้ำย่อยเนี่ยมันหลั่งมาตลอดที่เรากินนะคะแต่ถ้าเรากินให้มันเป็นเวลาอย่างเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บน้ำย่อยมันหลั่งออกมามันก็จะได้ไม่มีปัญหาในกรณีที่จะเลือกกินพวกผักผลไม้นะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ากินได้เนาะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกเป็นผักผลไม้ที่มันย่อยง่ายนิดนึงถ้าสมมติว่ามันเป็นพวกของไฟเบอร์หรือว่าพวกใยอาหารเนี่ยมันจะมี2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเราเรียกว่าละลายน้ำได้กับกลุ่มที่2เราเรียกว่าละลายน้ำไม่ได้พวกละลายน้ำไม่ได้นี่ช่วงแรกนี่อาจจะต้องลดแล้วก็เลี่ยงหน่อยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นกากใยที่ต้องการการย่อยเยอะแต่ถ้าเป็นพวกที่ละลายน้ำได้พวกนี้จะอุ้มน้ำได้ค่อนข้างดีนึกภาพง่ายๆเลยค่ะถ้าเรากินคะน้าแล้วมันเป็นก้านๆอันนี้ถือว่าเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำไม่ได้นะคะอันนี้จะต้องเลี่ยงนิดนึงแต่ถ้าสมมุติเรามานึกถึงแอปเปิ้ลเรานึกถึงกล้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรานึกถึงส้มนะคะซึ่งมันจะมีแบบเป็นลักษณะของความนุ่มๆหยุ่นๆของมันอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำได้พวกนี้สามารถจะกินได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหากับเรื่องของการย่อยแล้วก็การดูดซึมสักเท่าไหร่ค่ะแล้วเมื่อเราบอกว่าเมื่อกี้เรามีพฤติกรรมที่เราควรจะทำสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะกินตรงเวลาไม่กินจุกจิกใช่ไหมคะกินน้อยๆกินบ่อยๆไม่ให้กินให้อิ่มมากกินพวกที่มีกากใยโดยเฉพาะในกลุ่มที่มันเป็นเรื่องของใยอาหารที่ละลายน้ำได้นะคะกินอาหารที่เป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารที่ปรุงสุกอันนี้คือฝั่งที่ควรจะทำแล้วมีอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงบ้างก็คือฝั่งตรงข้ามของเมื่อสักครู่นี้อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มบางอย่างนะคะเช่นเป็นพวกของชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือแม้กระทั่งนมนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเอองงนิดนึงจริงๆบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นโรคกระเพาะต้องกินนมไม่ใช่เหรอต้องบอกว่างี้ค่ะถ้าเป็นโรคกระเพาะแล้วเนี่ยเวลาที่เรารับประทานนมโดยเฉพาะนมที่เป็นไขมันเต็มส่วนเนี่ยมันจะมีไขมันค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วเวลาที่เรารับประทานไปมันอาจจะทำให้มีอาการอืดท้องได้เพราะว่าในช่วงต้นเนี่ยเวลาที่มีกระเพาะอักเสบอะค่ะถ้ากินอาหารที่มันมีไขมันเยอะมันจะยิ่งทำให้การบีบตัวของกระเพาะเนี่ยทำงานลดลงแล้วเช่นกันค่ะของที่มันเป็นพวกของทอดนะคะของที่มีไขมันสูงอันนี้เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงอีกอันนึงที่มันควรจะเลี่ยงก็คือของที่ย่อยยากนะคะหรือว่าเป็นของที่มันแข็งมากๆเนี่ยค่ะก็อาจจะเลี่ยงในช่วงต้นเนาะไม่ได้บอกว่าห้ามกินตลอดไปอันถัดไปก็จะเป็นพวกของผลไม้ที่อาจจะเปรี้ยวจัดจัดหรือว่าอาหารที่มีรสจัดมากๆนะคะเผ็ดจัดรวมถึงพวกของหมักของดองด้วยค่ะอันนี้เป็นของที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของสูบบุหรี่จะเห็นว่าในเรื่องของโรคกระเพาะนะคะจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้เพราะว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็เป็นหรือว่ามีคนเป็นเยอะแยะนะคะเพียงแต่ว่าโรคเล็กๆที่คนเป็นกันเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจเราไม่ดูแลเนี่ยอาจจะนำไปสู่โรคที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้นแล้วดูซิว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าสมมติเราทำทุกอย่างแล้วดีแล้วแต่มันยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อจะดูว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่โรคกระเพาะค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Jukes ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

0: ผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโอ้โหแข็งแรงดีเลยนะครับแต่มาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับ1ในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกนี่แหละหรือว่าที่เราเรียกว่าวัยทองร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโหสูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
1: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ
2: สิ่งที่สำคัญของไข้เลือดออกที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็คือมันจะทำให้เก็ดเลือดตกลงไข้เลือดออกไม่มียาต้านไวรัสไข้เลือดออก
3: ไข้เลือดออกครับเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่อยากจะเป็นนะฮะแต่บางทีพอเป็นขึ้นมาเนี่ยวิธีในการรักษารวมถึงวิธีการป้องกันเราจะทำไงบ้างเดี๋ยวดูรายการวันนี้นะครับอยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ไข้เลือดออกเกิดจากอะไร
4: ไข้เลือดออกนะครับก็เป็นโรคติดเชื้อนะครับที่เกิดจากไวรัสไข้เลือดออกนี่แหละซึ่งมีทั้งหมด4 สายพันธุ์
2: สิ่งที่สำคัญก็คือมันจะมียุงครับ
3: ครับ
2: ตัวพาหะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นได้เราต้องถูกยุงกัด
3: ต้องเป็นยุงลายอย่างเดียวป่ะ
4: ยุงนี่มีหลายชนิดแต่ว่ายุงลายนี่แหละครับเป็นพาหะที่สำคัญมากๆเลยของไวรัสไข้เลือดออก
3: การที่เราเจอยุงลายมาเนี่ยก็คือถ้าเกิดมันกัดเรามันมีเชื้อทุกตัวไหมครับ
4: อาจจะไม่มีเชื้อทุกตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอะโชคร้ายไปโดนยุงที่มีเชื้ออยู่เนี่ยมันกัดเนี่ยเชื้อมันก็จะเริ่มมีการแบ่งตัวมากขึ้นในร่างกายเราเวลาติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะมีไข้ปวดไปทั้งตัวเลยลักษณะเด่นๆก็คืออาจจะปวดข้อปวดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสิ่งที่สำคัญของไข้เลือดออกที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็คือมันจะทำให้เกล็ดเลือดตกลงเกล็ดเลือดเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบนึงของเลือดของเราครับเกล็ดเลือดเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำให้เลือดหยุดไหลเราอาจจะเคยได้ยินถ้าเกิดว่าเกล็ดเลือดต่ำเลือดจะไหลมากแล้วก็หยุดยากตัวของไข้เลือดออกเนี่ยเราจะเจอปริมาณของตัวเกล็ดเลือดนี่ตกลงแล้วก็ทำให้มีโอกาสเลือดออกได้ตามชื่อใช่
3: โรคไข้เลือดออกนี่ติดต่อกันได้ไหมครับ
4: ติดต่อกันได้แต่จะต้องผ่านยุง
3: สมมติผมอยู่กับอาจารย์แบบนี้นั่งคุยกันอาจารย์ไม่ไข้เลือดออก
4: อ๋ออย่าง
3: น
4: ี้ไม่ติดครับ
3: ไม่เหมือนไข้หวัดใหญ
4: ่ไม่เหมือนไข้หวัดใหญ
3: ่ครับ
4: ไข้เลือดออกเนี่ยจะต้องมียุงเป็นตัวนำพาไข้เลือดออกไม่มียาต้านไวรัสไข้เลือดออกครับส่วนใหญ่เป็นการรักษาแบบประคับประคอง
3: คือรักษาตามอาการ
4: รักษาตามอาการถูกต้องถ้าเกล็ดเลือดต่ำมากๆต่ำจริงๆเนี่ยเราอาจจะมีการให้เกล็ดเลือดบ้างหรือว่าเราอาจจะมีการให้สารน้ำให้อะไรเงี้ยประคับประคองให้ผ่านการติดเชื้อไปได้สิ่งที่น่ากลัวของไข้เลือดออกก็คือว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันไม่ได้รุนแรงแต่ถ้ามันรุนแรงแล้วเนี่ยจะลำบากเนื่องจากว่าเราอ่ะไม่มียาต้านไวรัสในการรักษาไข้เลือดออกโชคดีหน่อยที่ตอนนี้เรามีวัคซีนไข้เลือดออก
2: ก็จะเป็นการฉีดเพื่อป้องกันการเป็นไข้เลือดออกไม่ว่าเราจะเคยเป็นมาก่อนหรือว่าไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็สามารถฉีดได้ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเรื่องของไข้เลือดออกแบบรุนแรงได้สูงถึงประมาณ 80-90% เลยเขาบอกว่าฉีดแล้วอาการรุนแรงจะลดลงนะครับหรือว่าการนอนโรงพยาบาลหรือว่าการเสียชีวิตก็จะลดลง
3: นอกจากฉีดวัคซีนมีวิธีป้องกันอะไรบ้างครับ
2: ก็แน่นอน

0: มันว่าถ้าไม่อยากเป็นไข้เลือดออกก็ต้องไม่ถูกยุงกัดแต่ว่าในประเทศไทยอาจจะยากนิดนึงนะสิ่งที่เราช่วยกันได้ก็คือพยายามลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเนาะ
1: นี่แหละเคล็ดลับในการป้องกันโรคต่างๆอันบางทีมันอยู่ที่จุดนิดเดียวเองนะโอ้นี่ขอบคุณอาจารย์แจ็คครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ฝากกันด้วยนะครับกับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับครั้งหน้าเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: หมอขอบ่นเดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับโทรผมพร้อมแล้วครับคุณหมอ หมอจะบ่นแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกเนี้ยมันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้นะครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะคุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงสนทนาของศิริราช360องศาครับวันนี้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของชาวไทยจริงๆครับเพราะนักวิจัยคนไทยที่ศิริราชสามารถคิดค้นการแยกสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์ออกจากน้ำคร่ำครับเพื่อใช้ในการรักษาโรคได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับน่าภูมิใจมากที่สำคัญการคิดค้นครั้งนี้เพื่อรักษาโรคอะไรและส่งผลอย่างไรบ้างต่อวงการแพทย์วันนี้จะได้ทราบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดกันก่อนครับ
1: ผมว่าหลายๆคนคงจะสงสัยไม่มากก็น้อยแล้วนะครับว่าเจ้าสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดคืออะไรเจ้าสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์อ่อนที่ยังไม่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงนั่นเองความพิเศษของเจ้าเซลล์ต้นกำเนิดนี้ก็คือมันสามารถจะแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์เนื้อเยื่อชนิดต่างๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปอดตับหัวใจหรืออวัยวะอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่พัฒนามาจากเจ้าสเต็มเซลล์ตัวนี้นี่เองแหละครับและแม้แต่ในวงการแพทย์เองก็ยังเชื่อว่าเจ้าสเต็มเซลล์จะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขปัญหาในการรักษาโรคต่างๆในอนาคตได้อีกด้วย
0: การนำเอาสเต็มเซลล์มาใช้ในปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างครับที่เห็นชัดเจนเลยเรื่องแรกคือราคาที่แพงแสนแพงแถมจะเกิดผลจริงไหมก็ไม่รู้เพราะมันการเห็นผลในอนาคตแต่ไม่นานครับข้อจำกัดนี้ก็อาจจะลดน้อยลงไปอย่างแรกเห็นได้ชัดเลยคือราคานั้นน่าจะถูกลงมากๆครับเพราะว่านักวิจัยชาวไทยสามารถแยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ออกจากถุงน้ำคร่ำได้เป็นสำเร็จครั้งแรกของโลกครับขอต้อนรับหัวหน้าโครงการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาครับดร.ทัศนีเพิ่มไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับผมพูดถูกต้องใช่ไหมครับมันน่าจะถูกลงใช่ไหมฮะสเต็มเซลล์ในอนาคต
2: ค่ะน่าจะถูกลง
0: แล้วถูกลงสักเท่าไหร่ครับอาจารย
2: ์ถูกลงสักร้อยเท่า
0: ร้อยเท่าเหรอ
2: ร้อยเท่าน่าจะร้อยเท่าเพราะว่าในเรื่องของการคัดแยกนะคะน
0: ะ
2: จริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของการที่จะต้องนำไปเพาะเลี้ยงเพิ่มหรือก็เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ชนิดต่างๆแล้วต้องการที่จะรักษาโรคอะไร
0: ครับ
2: ใช่ไหมคะ
0: งั้นถามตอนอันแรกเลยคัดแยกเนี่ย
2: การคัดแยก
0: กี่บาทครับที่แยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได้
2: จากวิธีที่ทำกันเนี่ยประมาณ 25,000 บาท
0: ครับ
2: ตอนนี้เราทำได้สัก50 บาทต้นถึงละ50 บาทใช่ค่ะ
0: อาจารย์ไม่ได้โม้ใช่ไหม
2: ไม่ได้โม้เป็นวิธีที่ง่ายจริงๆเลย
0: เหรอฮะโอ้โหอาจารย์จาก 25,000 เหลือ50บาทในการคัดแยกเนี่ยถูกลงมาขนาดนี้แล้วประสิทธิภาพมันเป็นไงฮะ
2: ประสิทธิภาพดีกว่า
0: ดีกว่าด้วยเหรอครับ
2: เพราะว่ามันเพราะว่าด้วยวิธีการเนี่ยค่ะจะได้เซลล์ที่สดกว่าสดกว่าด้วยวิธีไม่ต้องผ่านเครื่องมือหรือสารเคมีอะไ
0: ร
2: เพราะฉะนั้นเซลล์เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เป็นสเต็มเซลล
0: ์
2: อยู่ในช่องท้องของแม่ในค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้เซลล์ที่สะอาดกว่าสดกว่าบริสุทธิ์กว่า
0: ถ้ามองไปในอนาคตนะครับจากเซลล์ที่เราค้นพบวิธีการแยกให้บริสุทธิ์เนี่ยถูกพัฒนาต่อไปจนไปรักษาโรคได้จะรักษาโรคอะไรส่วนไหนในร่างกายอวัยวะอะไรได้บ้างครับอาจารย์
2: ค่ะคือสเต็มเซลล์ชนิดนี้ในห้องปฏิบัติการเราพบว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ร่างกายได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ตับเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์กระดูกเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เซลล์สมองคือหลายเซลล์มากแล้วเราเชื่อว่าโอกาสที่จะพัฒนามารักษาในหลายๆโรคเป็นไปได้ค่ะ
0: ค
2: แต่ในขณะนี้เรากำลังศึกษาเรื่องของข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
2: ค่ะใช้สเต็มเซลล์ชนิดนี้มารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่ในระหว่างการพัฒนา
0: ฟังดูนะผมก็จินตนาการต่อไปนี้สมมุติตับอักเสบสมองมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจอะไรเส้นเลือดกระดูกอะไรต่างๆฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปมันจะวิ่งไปรักษาทำใหอวัยวะที่มันเสื่อมมันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นวิธีนั้น
2: นั่นคืออนาคตค่ะซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเราคือเราเชื่อว่านักวิจัยในโลกใบนี้พยายามทำกันอยู
0: ่
2: นะคะจะเป็นเรื่องของการวิจัย
0: อีกไกลไหมครับ
2: ฉัน
0: อยากใช
2: ้
0: จะทันไหมฮะจะทันในยุคพวกเรา
2: ก็อาจค่ะอาจจะทัน
0: อาจจะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้เอาแบบวิธีหรือว่าของเดิมก่อนแล้วกันนะครับสเต็มเซลล์เนี่ยได้มาจากส่วนไหนของร่างกายได้บ้างครับ
2: จริงๆสเต็มเซลล์ในร่างกายเรานะคะได้มาจากแทบหลายอวัยวะมากเลยที่พร้อมการซ่อมแซ
0: ม
2: ส่วนที่สึกหรอนะถ้าเกิดเป็นแผลหรือเป็นอะไรซ่อมแซมเท่านั้นเองไม่ได้มีเพื่อที่จะเอาออกมาไปรักษาอวัยวะอื่นนึกออกไหมคะทีนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดว่าเออมันมีเซลล์ลักษณะนี้นะน่าจะเอาเซลล์อย่างเงี้ยมาลองขยายเพิ่มจำนวนข้างนอกดูเพราะถ้าอยู่ในร่างกายไม่เพิ่มอยู่แล้วเอาออกมาข้างนอกดูแล้วก็ขยายเพิ่มจำนวนแล้วก็เอาไปรักษาในอวัยวะอื่นได้ไหม
0: ครับคือแทนที่จะให้แค่รักษาอวัยวะตัวเองตรงนั้นออกมาทำให้มันเยอะขึ้นไปใส่ในอวัยวะอื่นได้
2: ใช่ที่มันสึกหรอนะที่เสียหรือบาดเจ็บ
0: ครับ
2: คือสเต็มเซลล์เนี่ยแบ่งออก ป็นหลาย3ชนิด3ชนิดถ้าแบ่งง่ายๆแบบแรกก็คือเป็นสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอ่อนอันนี้มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ร่างกายได้ทุกชนิดเลยในร่างกายนะคะและแบบที่2เนี่ยก็เป็นสเต็มเซลล์จากโตเต็มวัยก็จะมาจากทารกในครรภ์หรือว่าเด็กที่เพิ่งเกิดหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะอีกกลุ่มนึงที่ตัวเองแยกไว้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นเลือดกลุ่มที่มาจากเลือดทางเลือดเนี่ยค่ะหรือไม่ก็เลือดสายสะดือเพราะว่าที่ต้องตัวเอง define หรือแยกเอาไว้เนี่ยเพราะว่าเซลล์จากเลือดเนี่ยเขาอนุญาตให้นำมารักษาแล้วแพทยสภาเขาอนุญาตแล้วแต่ส่วนอื่นเนี่ยยังเป็นเรื่องของการวิจัยทั้งสิ้นนะคะสาเหตุที่เลือกน้ำคร่ำเนี่ยมีสองสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งคือน้ำคร่ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เจาะอยู่แล้วในภาควิชาสูเขาเจาะเพื่อที่จะไปตรวจดูว่าเด็กในครรภ์เนี่ยปลอดภัยหรือเปล่า
0: ปกติไหม
2: ปกติไหมแล้วก็ทำให้เหลือค่ะเหลือมีส่วนที่แบบเหลือออกมา
0: อ๋อถ้าเหลือจะทิ้งก็เสียดาย
2: ใช่ก็มีเขาก็มีการรายงานในต่างประเทศว่าเขาเจอใช่ไหมฮะเราก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็เจอสิถ้างั้นเราก็เอามาใช้
0: เพราะมันมีอยู่
2: ใช่มันมีอยู่แล้วก็เราก็ไม่อยากให้คือทำยังไงก็ได้ให้มีสเต็มเซลล
0: ์
2: มาไว้ใช้ให้กับคนไข้วันข้างหน้ามันถ้ามีซอสที่เราเหลือทิ้งอยู่แล้วเราก็น่าจะเอามาเก็บมาเอามาใช้ให้คนไข้เราอันที่หนึ่งประเด็นที่สองซอสนี้เป็นซอสที่ดีที่ตัวเองคิดว่าดี
0: เพราะอะไรฮะ
2: เพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าซอสที่อ่อนวัยอะค่ะสเต็มเซลล์ที่มาจากซอสที่อ่อนวัยเนี่ยก็ที่ยาวหน่อยอ่อนยาวเนี่ยก็จะมีการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันน้อย
0: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปใช้กับคนเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยจะได้มีปัญหาเรื่องการต่อต้านของเซลล์เนี่ยน้อย
0: ครับด้วยความที่ยังยาววัยซึ่งอยู่ในน้ำคร่ำนี่แหละ
2: ค่ะใช่ก็เลยเลือก2ประเด็นนี้ก็เลยทำให้เลือกที่จะมามองเซลล์ต้นเหลือน้ำคร่ำเราอยากให้มีสเต็มเซลล์ที่ราคาต้นทุนน้อยๆอ
0: ่
2: ะที่มันมีเหลือเนี่ยให้กับคนไข้ได้ใช้ในการรักษาโรคถ้าเราเอาอันนี้มาพัฒนาต่อนะต้นทุนมันก็จะถูกลงแล้วมันก็เหลือเราสามารถหาได้ง่ายๆไม่ต้องมานั่งหาจะไปเอาสเต็มเซลล์ของใคร
0: ไม่ต้องไปขอยาลำบากลำบนเพราะเขาเจาะอยู่แล้วออกมาอยู่แล้ว
2: เจาะแล้วก็เหลือแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาลองแยกดูดีกว่าแล้วก็ลองพัฒนาต่อดู
0: แล้วที่บอกว่าสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได้มาจากถุงน้ำคร่ำที่วิธีการของอาจารย์เนี่ยเขาบริสุทธิ์เนี่ยบริสุทธิ์ยังไงบริสุทธิ์แค่ไหนครับ
2: คืองี้ค่ะสเต็มเซลล์ที่เราเอาออกมาเนี่ยโดยวิธี starter cell เนี่ยนะคะก็เป็นสเต็มเซลล์ที่ start มาจาก1เซลล์เราถึงเรียกว่า starter cell
0: ค
2: ือเราเลือกสเต็มเซลล์ออกมาก่อน
0: starter cell
2: ใช่ค่ะเทคนิคนี้เราตั้งชื่อว่า starter cell
0: ค
2: ่ะแล้วก็เลือกสเต็มเซลล์มา1เซลล์แค่1เซลล์แล้วขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์เพราะฉะนั้นทุกเซลล์เป็นสเต็มเซลล์เราถึงบอกเราเคลมได้ว่าอันนี้บริสุทธิ์แน่นอนเพราะว่ามาจากเซลล์เพียงเซลล์เดียวแล้วเป็นสเต็มเซลล์
0: แล้วมันขยายไปได้ไงฮะ
2: ก็เพาะเลี้ยงเพิ่มค่ะเพาะเลี้ยงได้อีกอย่างนึงความพิเศษของสเต็มเซลล์ชนิดนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นสเต็มเซลล์ที่สามารถเพาะเลี้ยงจาก1เซลล์ขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์ได
0: ้
2: ซึ่งสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอื่นเนี่ยทำไม่ได้นะคะ
0: กว่าจะบริสุทธิ์ได้ขนาดนี้เจอสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยเขากระบวนการขั้นตอนอะไรเขาผ่านการคัดแยกมายังไงบ้างถึงมาเจอวิธีของเราฮะเป็นยังไงบ้างครับ
2: คืองี้ค่ะสเต็มเซลล์ชนิดนี้มาเจอมาครั้งแรกเนี่ยในปี2004แต่ว่าตอนนั้นยังไม่สามารถแยกออกมาได
0: ้ครับ
2: น
0: ะรู้ว่ามี
2: รู้ว่ามี
0: มีเซลล์ในน้ำคร่ำแหละ
2: รู้ว่ามีในปี2006จะแยกออกมาได้แต่แยกออกมาก็ยังมีการปนเปื้อนจากเซลล์ที่อยู่ในน้ำคร่ำนะคะน้ำคร่ำเนี่ยจะมีเซลล์หลายชนิดมากเลยแต่สเต็มเซลล์จะมีแค่ 0.1%
0: โอ้โหน้อยมาก
2: ใช่1เซลล์ใน 1,000 เซลล
0: ์
2: จะเป็นสเต็มเซลล์นั้นเพราะนั้นยากมากที่จะแยกออกมา
0: ในปีมันก็จะปนเซลล์อื่นออกมาด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: เอาไปใช้งานยังไม่ได
2: ้ยังไม่ได
0: ้
2: ยังไม่ได้นำไปใช้ไม่ได้นั้นแต่ว่าในปี2007เนี่ยเขาก็ประกาศออกมาดังเลย
0: ว่า
2: ในทีมของอเมริกาเขาก็ดังเลยว่าเขาสามารถแยกได้แล้วนะวิธีการหาวิธีการที่จะแยกสเต็มเซลล์เนี่ยออกจากน้ำคร่ำได้แล้วบริสุทธิ์เลย
0: บริสุทธิ์ด้วย
2: 100% ค่ะ
0: เขาประกาศก่อนเรา
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะในปี2007
0: ครับเขาใช้อะไรฮะ
2: เขาใช้วิธีใช้สนามแม่เหล็กแยก
0: เป็นยังไงครับ
2: วิธีการนะคะเขาก็จะเอาสเต็มเซลล์เขารู้ว่าสเต็มเซลล์เนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ที่ผิวเป็นโปรตีนที่จำเพาะกับสเต็มเซลล์เลยชนิดนี้เขาก็เอาแอนติบอดีคือตัวจับเนี่ยเข้าไปจับแอนติบอดีตัวนี้โปรตีนชนิดนึงที่จับเนี่ยนะคะเขาก็จะจับด้วยแท็กด้วยเม็ดแม่เหล็กไปจับด้วยเม็ดแม่เหล็กเพราะฉะนั้นสเต็มเซลล์เนี่ยก็จับอยู่กับเม็ดแม่เหล็กละใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ผ่านลงไปในสนามแม่เหล็กแม่เหล็กขั้วลบขั้วบวกก็ไปจับกันเปิดสนามแม่เหล็กปุ๊บเข้าไปจับกัน
0: เหมือนเอาขั้วแม่เหล็กไปแปะไว้กับสเต็มเซลล์พอผ่านสนามแม่เหล็กมันก็มาติดกับ
2: ใช่ค่ะ
0: ขั้วตรงกันข้าม
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อก็จับยึดสเต็มเซลล์ไว้กับสนามแม่เหล็กเต็มเลย

0: มันเวลาส่งเซลล์ทั้งหมดลงมาผ่านสนามแม่เหล็กเซลล์ที่ไม่ใช่เซมเซลล์ก็หลุดออกไปทิ้งไปก็เหลือเซมเซลไว้
1: เพราะเซลล์พวกนั้นไม่มีแม่เหล็ก
0: ใช่
1: ก็จะไม่ถูกติด
0: ใช่พอเหลือเซมเซลไว้เซมเซลก็เขาค่อยมาปิดสนามแม่เหล็กก็ได้เซมเซลหลุดออกมาค่ะแต่ข้อเสียของเขาคือข้อเสียนี้คือเซมเซลเนี่ยจะติดกับแม่เหล็กไปเรื่อยๆนะมันจะไม่ออกแม
1: ่เห
0: ล
1: ็
0: ก
1: ค่ะมันไม่สามารถจะ
0: ใช
1: ่แกะแม่เหล็กออกแล้วเป็นเซมเซลบริสุทธ
0: ิ์ไม่ได้เพราะว่าปฏิกิริยาของทางเนี้ยทางเคมีเนี่ยแกะยังแกะไม่ได
1: ้
0: ก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการปนเปื้อน
1: ครับ
0: ปนเปื้อนกับเม็ดแม่เหล็กมันไปฉีดยังไม่ได
1: ้อ๋อแต่ตอนนั้นก็ฮือฮาไปทั่วโลกใช่ไหม
0: ฮือฮาค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นการสกัดออกมาได้บริสุทธิ์ที่สุดที่ทำได้ในตอนนั้น
0: น่าตื่นเต้นมาก
1: พอเขาทำได้แบบนั้นเราก็ตื่นเต้นทั่วโลกตอนนั้นทีมวิจัยของเรา
0: ตื่นเต้นด
1: ้
0: วย
1: ใช่ไหม
0: เราก็ตื่นเต้นด้วยเราก็ดีใจเพราะว่าเราก็มองว่าน้ำคร่ำเนี่ยก็เป็นซอที่ภาควิชาสูคณะแพทยศาสตร์ศิริพิ
1: บ
0: าลมีเยอะแล้วบอกโอเคถ้า
1: เจาะอยู่ทุกวัน
0: เจาะทุกวันแล้วนี่เราก็คิดว่าโอกาสเป็นของคนไข้ละเราก็เลยดีจังเลยเราจะได้เอาเราก็แค่ซื้อคิดน้ำยาซื้อน้ำยาแล้วก็ซื้อเครื่องมือของเขาแล้วก็ได้แยกละพอเราใช้ปัญหาเราพบว่ามันมีปัญหาเพราะว่าเราเห็นเม็ดแม่เหล็กอยู่ใต้กล้องเราบอกอ๋อโอเคคือสิ่งที่เราไม่รู้คือว่าเวลาเขาตีพิมพ์เขาก็บอกว่าเขาได้บริสุทธิ์ไง
1: ค
0: ือสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะมีสารอะไรติดมาด้วยทีนี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข้
1: ครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
1: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง

นอนไม่หลับเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยเฉพาะในผู้สูงอายุเวลานอนไม่หลับก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นง่วงกลางวันไม่มีสมาธิความจำแย่ลงหรือบางครั้งอาจจะให้เกิดโรคต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงคนเราเวลาอายุมากขึ้นนะการนอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราจะง่วงนอนเร็วขึ้นคนที่เคยง่วงนอนตอน4ทุ่มอาจจะง่วงนอนตอน3ทุ่มนะครับแล้วเราจะตื่นเร็วขึ้นเคยตื่น6โมงเช้าอาจจะตื่นตี5อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปในอายุมีหลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุนอนไม่หลับปัญหาที่พบบ่อยอันนึงคือความวิตกกังวลเริ่มจากแรกทีเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความกังวลว่าจะนอนไม่หลับพอเรากลัวว่าจะนอนไม่หลับคืนต่อมาเราก็นอนไม่หลับนะครับสาเหตุอื่นๆอีกเช่นบางคนอาจจะมีการปวดหลังปวดไหล่โรคประจำตัวต่างๆบางคนเป็นเบาหวานหรือบางคนในผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับจะตื่นมาเข้าห้องน้ำมาปัสสาวะแล้วพอตื่นมาแล้วอาจจะกลับไปนอนหลับยากสิ่งที่เราควรทำคือเราควรปรับการใช้ชีวิตให้ถูกกับสุขลักษณะของการนอนหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟนะครับอันนี้อาจจะดื่มได้ในตอนเช้าแต่ช่วงบ่ายๆแล้วไม่ควรดื่มนะครับเพราะกาแฟมันจะมีสารคาเฟอีนอันนี้จะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวแล้วนอนหลับยากการกินอาหารมื้อใหญ่ๆหนักๆก่อนนอนอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าพอเราทานเข้าไปแล้วเรานอนนะครับอาหารอาจจะย่อยยังไม่เรียบร้อยแล้วพอเรานอนอาจจะมีกรดไหลย้อนทำให้เราตื่นขึ้นมาได้การดื่มน้ำนะครับโดยทั่วไปเราก็อาจจะดื่มน้ำได้แต่เราไม่แนะนำให้ดื่มน้ำมากๆโดยเฉพาะในคนสูงอายุนะครับยิ่งถ้าผู้ชายที่เป็นต่อมลูกหมากโตนะครับถ้าดื่มน้ำเข้าไปเยอะก็จะมีการปวดปัสสาวะและอาจจะต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยอันนี้ก็จะรบกวนการนอนออกกำลังกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเราไม่ควรออกกำลังกายในตอนเย็นเราควรจะออกกำลังกายห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงเพราะถ้าเราออกกำลังกายใกล้เวลานอนเกินไปร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลีนสารตัวนี้จะกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วพอเรานอนเนี่ยเราจะหลับได้แต่มันจะหลับไม่สนิทหลับตื่นตื่นเราควรจะเข้านอนเมื่อเราง่วงเท่านั้นถ้ายังไม่ง่วงพยายามอย่าเข้านอนอย่าฝืนถ้าเรายิ่งฝืนมันยิ่งเกิดความวิตกกังวลเราควรรอให้เราง่วงนอนจริงๆแล้วเข้านอนอันนี้จะหลับง่ายกว่าบางท่านอาจจะคอยจ้องนาฬิกาตลอดเวลาว่าเอ๊ะ4 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับ5 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่หลับอันนี้วิธีแก้อันนึงนะครับคือเอานาฬิกาออกเราจะได้ไม่คอยจ้องนาฬิกาไม่รู้เวลานะครับจะลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการนอนนะครับถ้าเรากังวลมากกดดันตัวเองมากให้หลับมันจะยิ่งนอนหลับยากการใช้ชีวิตในห้องนอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนควรเอาไว้นอนเท่านั้นเราไม่ควรเข้าไปอ่านหนังสือ

หรือดูทีวีในห้องนอนเพราะถ้าเราใช้ชีวิตในห้องนอนสมองเราจะเริ่มเรียนรู้ที่จะว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องนอนพอเรานอนแล้วมันจะหลับไม่สนิทหลับยากการตื่นนอนก็ควรตื่นให้เป็นเวลาถ้าเราไปตื่นสายเช่น10โมงแน่นอนพอถึง4ทุ่มเราก็จะยังไม่ง่วงถ้าเคยตื่น7โมงก็ตื่น7โมงทุกเช้าสภาพแวดล้อมของห้องนอนแล้วก็ควรจัดให้มันเหมาะสมกับการนอนเช่นควรจะเป็นห้องนอนที่เงียบอุณหภูมิกำลังเหมาะสมไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอตอนรุ่งเช้าตีห้าหกโมงอาจจะยังไม่ให้มีแสงแดดหรือแสงสว่างเข้ามารบกวนการนอนของเราเพราะบางครั้งตีห้าแล้วแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาอาจจะทำให้เราตื่นเร็วกว่าปกติตามหลักทั่วๆไปแล้วถ้าเราอยากจะนอนหลับให้สนิทให้ดีในเวลากลางคืนเราก็ควรหลีกเลี่ยงการนอนในเวลากลางวันแต่แน่นอนถ้าผู้สูงอายุบางท่านเพลียมากจริงๆเราก็ไปถึงขั้นห้ามนอนครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอาจจะพอได้นะครับแต่ถ้านานกว่านี้มันจะส่งผลให้กลางคืนหลับได้ไม่ดี

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาหมอแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆฮะพูดคุยเรื่องราวสุขภาพกันเข้ามาได้สอบถามปัญหาสุขภาพของคุณผู้ชมได้เช่นกันนะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดใครรับชมเราผ่านจอทีวีอยากจะโทรศัพท์เข้ามาหมายเลข023547105มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ผู้ชมเนี่ยกดติดตามแล้วก็เข้ามาติดตามเนื้อหาข้อมูลข่าวสารกันเยอะๆเลยนะฮะก็คือที่เพจรามา Channel พิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาในเพจแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์หรือว่ากด Subscribe กดติดตามกดทุกอย่างที่กดได้เลยนะจะบอกว่ามีข้อมูลข่าวสารสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราในช่องของ Facebook Live ตอนนี้คอมเมนต์ผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับสำหรับทุกคำถามที่ฝากเข้ามาไม่จะเป็นเรื่องของชื่อนะนามสกุลนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุนะครับเพศนะน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยารวมถึงอาการที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะอาการเนี่ยยิ่งบอกรายละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยานะครับทุกคำถามฝากเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะนอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังได้รับเกียรติจากอาจารย์หมออีก2ท่านเช่นเคยนะครับขอต้อนรับนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวนะครับและอาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: วันนี้มาคุยกันเรื่องของโรคกระเพาะกันหน่อยในที่เป็นโรคกระเพาะมารวมกันทางนี้ได้เลยใครมีปัญหากระเพาะอาหารมีปัญหาเรื่องการกินต่างๆนานาแชร์คอนเทนต์นี้เก็บไว้ดูย้อนหลังก็ได้วันนี้เคสที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาตอนต้นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นขออนุญาตเรียกคุณพี่ท่านหนึ่งแล้วกันนะอายุอานามก็50นิดๆนะครับปรากฏว่าแกบอกว่าแหมทำไมพออายุมากขึ้นโรคกระเพาะอาหารของแกเหมือนจะกำเริบถ้าตกลงเอ๊ะเรื่องของอายุกับเรื่องของโรคกระเพาะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมเคสนี้จากวีทีอาร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเร่งรีบและรวดเร็วส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไปจำเป็นต้องรีบเร่งตามไปด้วยจนหลายครั้งทำให้เราต้องเลือกที่จะตัดหรือข้ามกิจวัตรประจำวันที่สำคัญหลายๆอย่างออกไปโดยเฉพาะการรับประทานอาหารจึงส่งผลให้เกิดปัญหาการกินไม่ตรงเวลาอยู่บ่อยครั้งและแม้จะกินทดแทนมื้อต่อๆไปก็ยังคงไม่ช่วยอะไรคุณสิยามนพัวพัฒนขจรในวัย54ปีเป็นอีกหนึ่งคนไข้ที่ลักษณะการใช้ชีวิตทัศนคติเป็นปัญหากับตนเองเพราะในช่วงวัย23ปีซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นทำงานคุณสิยามนไม่เคยให้ความสำคัญกับการกินอาหารมักจะกินเมื่อหิวและเลือกกินแต่อาหารที่ตนเองชอบอาจเป็นเพราะต้องเรียนและทำงานในช่วงนั้นทำให้เหนื่อยจนไม่อยากกินอะไรผลที่ตามมาก็คือมีอาการปวดท้องอยู่บ่อยครั้งรวมกับการคลื่นไส้อาเจียนคุณสิยามนจึงตัดสินใจไปพบคุณหมอเพื่อกลืนกล้องส่องดูภายในทางเดินอาหารว่าอาการที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรจนพบว่ามีรอยแดงในกระเพาะอาหาร
4: จริงๆสมัยก่อนนะตอนสมัยเรียนหนังสือเนาะก็เป็นพอเรียนหนังสือจบก็หายไปแล้วก็นี่ก็เพิ่งมาเป็นอีกเมื่อสักไม่กี่เดือนมานี้ค่ะ 2-3 เดือนนี้เป็นเยอะมากจำได้ว่าตอนนั้นคือเรียนปีสุดท้ายแล้วล่ะค่ะแล้วก็น่าจะมีความเครียดด้วยแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันก็จะมีอาการแบบปวดท้องบ่อยๆบางทีก็มีอาเจียน
3: คุณสิยามนอาจจะดูเหมือนหายขาดจากการเป็นโรคกระเพาะเนื่องจากไม่เคยกลับไปกินยาอีกเลยในช่วง20ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเข้าสู่วัยทองมีอาการเบื่ออาหารมากขึ้นประกอบกับลักษณะการกินการใช้ชีวิตที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือจะไม่กินเลยหากอาหารไม่ชอบและหากชอบก็จะทำให้อาหารมื้อนั้นกลายเป็นมื้อใหญ่ของตนเองส่งผลให้เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณสิยามนรู้สึกแน่นท้องมากอาเจียนถึง3ครั้งในช่วงเช้าก่อนรับประทานอาหารจนต้องไปพบแพทย์แพทย์เจ้าของไข้วินิจฉัยอาการเบื้องต้นว่าการปวดท้องแน่นท้องเพราะในท้องมีลมค่อนข้างมากร่วมกับมีการติดเชื้อในกระเพาะอาหาร
4: แต่ก็คือพยายามรักษาตัวเองในการทานมื้อย่อยๆทานครั้งละน้อยๆแล้วทานบ่อยๆพยายามจะมีวินัยว่าทานนี้เสร็จอีก2ชั่วโมงพยายามดูนาฬิกาเลย2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงอีก2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยจะทานแบบประมาณ5ครั้งสิ่งที่ค้นพบแล้วดีมากเลยคือการทานน้ำให้มาก
3: ๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเดินอาหารในวัยที่มากขึ้นทำให้คุณสิยามนตระหนักว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการกินอาหารใหม่ไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างนานเกินไปและควรกินอาหารให้ตรงมือมากขึ้นควบคู่ไปกับการกินยาตามอาการที่หมอสั่งอาการก็น่าจะดีขึ้นซึ่งคุณสิยามนหวังเช่นนั้น
0: ต้องขอบคุณคุณสิยามนด้วยนะครับที่ให้โอกาสทีมงานของเราไปพูดคุยนะแล้วก็ฝากเป็นประเด็นคำถามมายังอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวเนี่ยที่อาจารย์สุภมาศก่อนแล้วกันฮะผมว่าคนที่ฟังตอนต้นหลายท่านอาจจะตกใจว่าเอ๊ะตกลงเรื่องของผู้หญิงที่อาจจะอายุอนาม50บวกนิดๆแบบนี้ฮะอาจารย์หลายท่านอาจจะเรียกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นภาวะวัยทองหรือเปล่ามันรีเลทมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าฮะอาจารย์
1: ถ้าให้ตอบวัยทองกับโรคกระเพาะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อไม่เกี่ยวกัน
1: แต่ถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวไม่งั้นก็ต้องเป็นกันหมดแล้วทุกคนแต่ว่าเวลาที่เราสูงวัยมากขึ้นมันอาจจะทำให้เรามีอาการทางระบบทางเดินอาหารได้มากกว่าคนที่อายุน้อยๆ อาจจะเป็นได
0: ้
1: เพราะว่าพอเราสูงวัยมากขึ้นเราก็ต้องยอมรับว่าฟันฟางเราก็อาจจะไม่ค่อยดีเนาะการเคลื่อนไหวตัวเราเองก็ลดลงนะคะเพราะนั้นเวลาเราฟันเราก็อาจจะต้องเริ่มมีฟันชุดที่3โผล่เข้ามาอะไรเงี้ยการเคี้ยวการอะไรก็จะทำให้ยากขึ้นการย่อยมันก็จะต้องใช้ความสามารถในการย่อยมากขึ้นบวกกับการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารในคนสูงวัยเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะช้าไปตามการเคลื่อนตัวของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เสริมให้มีโอกาสเกิดโรคกระเพาะได้มากขึ้น

0: ค่ะ
1: แล้วแบบนี้พออายุอานามมากขึ้นเนี่ยต้องปรับพฤติกรรมการกินอะไรเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโอกาสเกิดโรคกระเพาะไหมฮะอาจารย์หรือจริงก็สามารถกินได้ชิวๆไม่มีปัญหาอะไร
0: ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะปัญหาแบบนี้คือเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอายุที่เหมือนกันทุกคนแต่ละคนเนี่ยมีความมากน้อยไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราจะเกิดเรื่องทุกรายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราค่ะทีนี้กรณีซึ่งเรามีปัญหาเนี่ยประเด็นแรกที่เราจะต้องดูเลยอย่างเช่นของคุณศิยามนใช่ไหมคะจำชื่อไม่ได้แน่ๆแต่ว่าเขาไม่มีอาการนี้มาประมาณสัก20ปีอยู่ดีๆมามีอาการใหม่โดยที่อาการเนี่ยฟังแล้วดูค่อนข้างเป็นเยอะแล้วก็มีบางอาการที่อาจจะไม่ได้แบบจำเพาะสำหรับโรคกระเพาะเท่านั้นอาจจะต้องไปมองหานิดนึงว่าตกลงมันมีพยาธิสภาพอื่นๆที่มันอธิบายอาการของคุณเขาได้ไหมส่วนใหญ่พอสูงวัยขึ้นเราก็อาจจะต้องระวังโรคร้ายนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมแต่ถ้าตรวจเพิ่มเติมแล้วไม่ได้เจออะไรที่แบบร้ายแรงก็อาจจะมาค่อยคิดถึงการปรับพฤติกรรมว่าเราควรจะทำยังไงกับตัวเองบ้างสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสังเกตว่าอะไรที่มันกระตุ้นอาการเราเนาะไม่ว่าจะเป็นกินนู่นกินนี่กินเยอะกินน้อยกินไม่ตรงเวลาถ้าถามอาจารย์ธเนศเหรอคนที่เป็นอาชีพแบบพวกเราเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะกินไม่ตรงเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มีอาการแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเรื่องการกินไม่ตรงเวลาอย่างเดียวมันมีปัจจัยอื่นที่อาจจะเสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออาจจะสังเกตว่าเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรแน่นะคะแล้วก็ถ้าเราจับได้ถือว่าเราโชคดีเราก็เลี่ยงเอาเลี่ยงแล้วดีขึ้นฉันจับถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะช่วยเราได้แต่บางคนมันก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าแบบเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรอะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะเริ่มยากค่ะ
1: ต้อง
2: เช่นผมให้ยกตัวอย่างได้ไหม
1: คะ
2: เมื่อกี้ที่ทำแบบว่าให้คนไข้จับสังเกตอะไรเงี้ยแล้วเราแนะนำยังไงครับอาจารย์กินเผ็ดไม่เกี่ยวไหมฮะ
0: บางคนเกี่ยวบางคนไม่เกี่ยวแต่ส่วนใหญ่เกี่ยวค่ะอาจารย์อาหารประเภทที่แบบจะเป็นปัญหานะอย่างที่อาจารย์ท่านนี้อาจจะเคยได้ยินท่านพูดบ่อยๆเช่นถ้าเขากินเผ็ดเกินไปหรือกินเปรี้ยวเกินไปบางคนกินมันเกินไปก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจับได้หรือบางคนบอกว่ากินนมแล้วเกิดเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บางคนกินนมฉันก็กินมาตลอดชีวิตฉันไม่เห็นเป็นไรอะไรเงี้ยฉันก็กินได้แต่ถ้าคนที่กินเนี่ยเป็นปัญหาก็ต้องเลี่ยง
2: นี่คืออาหารนะทั้งที่จะถามว่ากินไม่ตรงเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่
2: อ
0: ี
2: กอย่างนึงเนี่ยความเครียดเกี่ยวไหมครับอาจารย์ความเครียด
0: อันนี้จากประสบการณ์เรื่องอารมณ์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับโรคกระเพาะมากพอสมควร
1: ครับ
0: เราจะเห็นว่าเวลาตัวยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเวลาเรามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตยกตัวอย่างเช่นบางทีเราแค่แบบไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมีอาการแล้วไทม์โซนที่ไม่เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนที่ทำงานใกล้จะสอบนะเนาะแล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนเด็กๆเจอบ่อยเลยค่ะ
2: ครับ
0: อยู่ในสภาวะที่เราไม่คุ้นชินเราต้องมีการปรับตัวกระเพาะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไหวต่ออารมณ์แล้วก็ความรู้สึกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คืออุ๊ยคุณหมอหนูจับได้เลยค่ะว่าถ้าหนูเครียดเนี่ยหนูมีปัญหาหรืองานยุ่งเจ้านายตามงานลึกเกินไม่เสร็จสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่ทำงานแบบต้องทำงานเป็นกะพวกเนี้ยเขาก็จะมีปัญหาได้เยอะกว่าค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้จริงผมก็เป็นนะฮะสัปดาห์ก่อนนักศึกษาขึ้นครับอาจารย์โอ้โหกระเพาะมากำเริบเลย
0: เครียดเลยว่าแบบเด็กจะชอบวิธีการสอนของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยน่าเป็นจริงจริง
2: ก็คืออาหารใช่ไหมครับแล้วก็การ
0: อารมณ
2: ์และอารมณ์นะครับที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะนะครับเมื่อกี้มีอยู่นิดนึงครับอาจารย์คนไข้บอกว่าตอนที่เขาอายุ20อ่ะ23เป็นอ่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นอีกเลยคนไข้มักจะคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นแล้วหายหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันเป็นตั้งแต่23แล้วไม่เคยหายเลยแต่ไม่มีอาการแล้วกลับมาเป็นอีกทีตอนอายุ50กว่า
0: ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเมื่อเรามีอาการนะคะอาจารย์ดังนั้นถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยเราอาจจะไม่เรียกว่าเป็นโรคกระเพาะแต่ธรรมชาติของโรคกระเพาะอะค่ะโดยเฉพาะโรคกระเพาะชนิดที่เอาไปส่องกล้องที่คุณศิยามนบอกว่าไปส่องกล้องแล้วเจอแต่กระเพาะแดงๆนั่นแปลว่าไม่มีแผลกล
1: ุ
0: ่มโรคกระเพาะที่เป็นแบบชนิดที่ไม่เจอแผลเนี่ยธรรมชาติของเขาอะเป็นหายๆแปลว่ามันจะมีช่วงที่เขาโอ้รู้สึกสบายดีหรือมีช่วงที่มันทำให้อาการเรารุนแรงได้เป็นช่วงๆหรือบางคนเนี่ยมันก็แย่มากเลยบางช่วงเสร็จแล้วพอเรารักษามันก็อาจจะไม่หายไปแบบสนิทอะมันเหลือนิดหน่อยจนเขาขี้เกียจรำคาญฉันก็ไม่อยากจะรักษาก็พยายามใช้ชีวิตอยู่กับมันไปแต่เขาก็รู้สึกว่าไม่ปกติ

0: แต่มันก็จะมีบางคนที่แบบกำเริบเป็นช่วงๆมีอะไรมากระตุ้นทีหนึ่งมีนู่นนี่มากระตุ้นทีหนึ่งก็จะแย่สักช่วงหนึ่งแล้วก็ดียาวนานไปอยู่หลายเดือนหลายปีแล้วกลับมากำเริบใหม่ก็ได้ก็เป็นแบบนั้นนะคะเป็นได้หลายรูปแบบค่ะหรือเป็นแค่ครั้งเดียวแล้วหายขาดไปเลยก็เจอเช่นเดียวกันค่ะ
1: งั้นคนที่เคยเป็นแล้วก็มีความเสี่ยงที่พอเวลาผ่านไปแล้วไปเจอปัจจัยกระตุ้นมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นหรือเป็นโรคกระเพาะได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยเป็นตั้งแต่อายุ20 30มาเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ถูกต้องคุณแจ๊คพูดถูกเลยใช่ยิ่งคนที่แบบเป็นหายๆอยู่บ่อยๆอ่ะธรรมชาติพวกนี้มักจะไม่ค่อยหายขาดเพราะเวลาเขาเป็นทีนึงเราก็จะรู้สึกว่ามันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นอีกละฉันจะเป็นอะไรไหมฉันจะกลายเป็นมะเร็งหรือเปล่
1: า
0: ฉันจะมีแผลไปนู่นนี่ความที่แบบเขาพยายามตั้งใจดูหรือว่าความคอนเซิร์นความแบบกังวลกับอาการของเขาซึ่งไม่ได้ผิดนะคะอาการเขามีจริงเนี่ยมันก็ยิ่งไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทเนาะตามภาษาของหมอมันก็ตีกลับไปทางสมองอีกว่าสั่งเดี๋ยวแกจะต้องปวดท้องหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการกับอาการของเขาก็อาจจะแย่กว่าคนที่แบบอาการน้อยๆนานๆเป็นสักทีนึงอะค่ะคนที่เป็นบ่อยๆยังไงก็ต้องกังวล
1: ครับ
0: ถึงแม้คุณหมอจะพยายาม
2: คนไข้กังวลเนี่ยครับอาจารย์แล้วคนไข้ก็เวลาที่เป็นบ่อยๆก็กังวลว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะฮ
0: ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะต้องส่งกล้องแล้วใครบ้างที่ต้องมาให้อาจารย์
0: ส่งกล้องนะอาจารย์โอเคก็มีหลายข้อบ่งชี้นะคะอาจารย์ถ้าเราเริ่มต้นมีสัญญาณเตือนเช่นกลืนลำบากหรือว่ากลืนแล้วเจ็บน้ำหนักลดหรือปวดหมายถึงเราเข้านอนไปแล้วปวดมากจนกระทั่งมันต้องตื่นขึ้นมาหรือมีการขับถ่ายผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะเรานับว่าเป็นสัญญาณเตือนต้องเอาไปตรวจก่อนเสมอว่าไม่ได้มีโรคร้ายแรงซึ่งในคนที่มีสัญญาณเตือนไม่เป็นมะเร็งทุกรายนะคะอาจารย์เขาก็อาจจะมีโรคอะไรที่มันหายขาดได้แต่ว่ามันอาจจะมีการรักษาเฉพาะอีกกรณีนึงก็คือกรณีซึ่งเรามีอาการพวกนี้ตอนเราอายุมากส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคกระเพาะอายุน้อยๆเนี่ยมักจะเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่พออายุมากเนี่ยโอกาสในการที่จะเป็นมะเร็งมันก็จะเยอะขึ้นซึ่งการทำส่องกล้องในคนที่อายุมากเช่นในประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็จะตัดที่อายุเกิน50ปีถือว่าถ้าชีวิตนี้ฉันไม่เคยเป็นมาก่อนเลยฉันมาเป็นครั้งแรกตอนฉันอายุเกิน50อันเนี้ยนับว่าเป็นโรคกระเพาะอาการที่คล้ายกับโรคกระเพาะที่มาตอนสวเกินไปต้องกลัวโรคอื่นแต่ถ้าเรามีมาอยู่แล้ว30ก็เป็น32ก็เป็น33ก็เป็นแล้วก็กลับมาเป็นจนทั้งถึง50นี่เราไม่นับว่า50เป็นเมื่อตอนอายุมากอันนี้มันคือเป็นมาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นตอนอายุมากอันที่1มีสัญญาณเตือนอันที่2เป็นตอนอายุมากอันที่3คือกินยาแล้วก็ไม่ดีปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่ดีทำยังไงก็ไม่ดีกลุ่มพวกนี้ค่ะก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ต่อให้ไม่มีสัญญาณเตือนแก่กว่าใหม่แก่อะไรเงี้ยก็ต้องตรวจเพิ่มเหมือนกันค่ะ
1: นะฮะอย่างเรื่องของการกินนะอาจารย์นะอย่างเคสคุณสยามนเขาบอกว่าเวลาปกติถ้าเราไม่ชอบอาหารชนิดนี้เนี่ยฉันก็จะไม่กินเลยแล้วทั้งวันก็อาจจะไม่กินเลยแต่พอไปเจออาหารที่ถูกใจเช่นตกมื้อเย็นเจอหมูกระทะอาจจะแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ฮะอาจารย์การไปกินมื้อหนักในบางมื้อแล้วก็การแบบทิ้งช่วงระยะเวลาของการกินไม่เป็นเวลาแบบนี้มันมีผลต่อกระเพาะไหมฮะ
0: มีค่ะก็ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีทุกคนก็เหมือนกันก็คือปกติเวลาเราท้องว่างมาเป็นเวลานานๆเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะหิวเนาะต่อให้เราจะบอกว่าประเภทที่ทำแบบ IF เนาะที่แบบงดอาหารช่วงๆพอถึงเวลาเรากินได้เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะกินมากเป็นพิเศษแล้วเราก็ต้องจะกินเร็วพอกินเร็วเนี่ยไอ้ตัวกระเพาะที่มันแฟบอยู่เดิมอะค่ะเวลามันรับอาหารเข้าไปแล้วมันมีการขยายอย่างรวดเร็วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการขยายอย่างรวดเร็วของกระเพาะเนี่ยค่ะมันมีตัวรับความเจ็บปวดอยู่มันควรจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเราแบบทำอะไรแล้วทำแรงๆเหมือนกล้ามเนื้อที่เราไปฉีกมันแรงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะปวดท้องได้ฉะนั้นส่วนใหญ่จะเจอบ่อยเหมือนกันที่แบบกินอย่างรีบเลยแบบไม่ทันเคี้ยวใส่เข้าไปปึ้มๆๆๆอย่างรวดเร็วเงี้ยค่ะเขาก็จะมีอาการปวดท้องได้ค่ะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวไม่คุ้มนะครับอาจารย์ไปกินหมูกระทะแล้วเดี๋ยวไม่คุ้ม
1: เดี๋ยวไม่คุ้ม
2: ขอคุ้มนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คนไข้คุณสยามนใช่ไหมครับบอกว่าเนี่ยจับเวลาเลยดูนาฬิกาทุก2ชั่วโมงเลยว่าจะต้องมากินเพื่อจะรักษาโรคกระเพาะอาจารย์เห็นด้วยไหมถ้าเกิดว่าเราแบ่งมื้อย่อยๆแล้วเป็นทุก2ชั่วโมงอ่ะ
0: ถ้าทุก2ชั่วโมงตามคุณสยามนคิดว่ามันอาจจะถี่เกินไปหน่อยนึงตามความเห็นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่คุณสยามนเขารับประทานเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้ารู้ดูโดยทั่วไปเนี่ยเรารับประทานอาหารแล้วประมาณ

0: สัก4ชั่วโมงเนี่ยกระเพาะเราจะสามารถคือกระเพาะเราจะว่างหลังจากนั้นประมาณ4ชั่วโมงแต่มันก็อาจจะมีบางคนที่ช้ากว่านั้นแต่ถ้ามันช้ามากเราก็เรียกว่ามันช้าเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเขากิน2ชั่วโมงบางทีมันยังไม่ทันไปไหนเลยอ่ะเขาก็กินเข้าไปอีกแล้วอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามื้อก่อนหน้า2ชั่วโมงเนี่ยเขารับประทานอะไรเข้าไปแต่ถ้าเขาบอกคุณกินน้อยจริงก็เมบีก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ในการที่กินน้อยขนาดนั้นแต่ถ้าต้องถึงตามความเห็นนะคะถ้าต้องถึงขนาดต้องตั้งอะไรตั้งเวลาคือเวลาเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะที่เราควรจะทำใช่ไหมคะแต่อะไรที่มันเยอะไปมันสร้างความเครียดให้กับเราเนาะเช่นหันซ้ายหันขวากินอะไรก็ไม่ได้เลยหรือจะต้องมาตั้งเวลาทุกสองชั่วโมงมันก็จะเป็นการสร้างความกดดันให้กับตัวเองซึ่งการที่เรามีความกดดันหรือมีความเครียดเพิ่มเติมมันก็เหมือนทำให้อารมณ์เราไม่ปกติ เหมือนเราต้องไปสอบเหมือนกันอะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันทำไม่ได้ตรงตามนั้นหรือมันกำลังทำอย่างอื่นติดพันแล้วมันแล้วเขาเป็นคนที่แบบเคร่งมากอะไรเงี้ยค่ะแทนที่มันจะดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะ
1: ผมกลัวว่าน้ำหนักเขาอะจะขึ้นมาแทนฮะโรคกระเพาะอาจจะน้ำหนักขึ้น
2: ทุก2ชั่วโมงกินที
0: จริงจริงจริงจริงคนที่น้ำหนักเยอะอะค่ะก็มีโอกาสที่จะมีโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนมากกว่าคนอื่นเท่าที่ดูจากวิดีโอคุณอาจารย์มันถ้าเราลดน้ำหนักนะคะโดยรวมอะโรคกระเพาะจะดีขึ้นได้แค่เราลดน้ำหนักเฉยๆซึ่งมันก็มีวิธีการหลายอันการกินน้อยๆแล้วเลือกอาหารที่เรากินนะคะก็จะช่วยเราได้เช่นเดียวกัน
2: อย่างหลายคนอาจจะแนะนำเคยได้ยินคำแนะนำเช่นแบ่งเป็นมื้อย่อยๆก็เลยอาจจะมาเป็นย่อยทุก2ชั่วโมงแบบนี้หรือจริงๆแล้วคำว่ามื้อย่อยๆที่ทางการแพทย์แนะนำเนี่ยมันควรจะย่อยแบบไหนฮะอาจารย์ควรเว้นสักกี่ชั่วโมงดีควรกินปริมาณอาหารมากน้อยขนาดไหนในแต่ละมื้อที่เราแบ่งย่อยๆ
0: โอ้โหมันพูดยากเลยค่ะคุณแจ๊คมันก็ต้องดูว่าโดยปกติกระเพาะเราจะว่างคือหมายถึงย่อยอาหารได้หมดหลังจากเรากินเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ4ชั่วโมงประมาณแถวๆนี้นะคะ4ชั่วโมงมันควรจะหมดละ3ถึง4ชั่วโมงเพราะนั้นบางคนอาจจะแบบเร็วนิดนึงก็เช่นอยู่ในช่วง3ถึง4ชั่วโมงแต่อย่าให้มันเลยไปนานแค่นั้นเองส่วนปริมาณเนี่ยมันต้องคำนวณจากน้ำหนักตัวของเราเนาะน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นนะคะไม่ใช่น้ำหนักตัว
2: ปัจจุบัน
0: ถ้าน้ำหนักตัวปัจจุบันบางทีมันมักจะเกินใช่ไหมคะแต่คำนวณจากแล้วก็แบ่งเอาไว้ว่าถ้าเราคำนวณได้เท่านี้ต่อวันถ้าเราจะกินเท่านั้นเท่านี้มื้อเราก็ควรจะแบ่งเท่านั้นเท่านี้แคลอรี่อะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันแม่นหรือมันเป๊ะเกินไปอ่ะลองคิดดูดิว่าเราจะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะ มันจะเสียเวลากับ ไอ้การที่มันต้องแบบเป็นคุณนายเป๊ะอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไม่สุขสบายเพราะนั้นโดยส่วนตัวที่แนะนำก็คือเอาอะไรที่มันคิดว่าเราอยู่ได้กับมันด้วยไอ้วิธีการพวกเนี้ยค่ะเราอยู่กับมันได้อย่างยั่งยืนคุณแจ็คนึกออกไหม
2: ครับ
0: อะไรที่มันแบบอยู่ยั่งยืนนานไม่ใช่ทำได้อยู่ 2-3 วันแล้วที่ฉันไม่ไหวแล้วนี่มันไม่ใช่เวฉันไม่ใช่ทางของฉันอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะไม่ยั่งยืนมันก็จะไม่ดี
2: เดี๋ยวจะเกิดความเครียดแล้วกลับมาเป็นโรคกระเพาะย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
0: หนักกว่าเดิม
1: มีประเด็นหนึ่งครับอาจารย์เมื่อกี้ตอนที่ฟังคนไข้บอกครับแล้วคนไข้ไปส่องกล้องแล้วพบว่ามีเชื้อแบคทีเรียอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดหนึ่งว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับโรคกระเพาะยังไง
0: ก็อย่างที่บอกว่าการเป็นโรคกระเพาะมีหลายปัจจัยเนาะอาจารย์การมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ชื่อ Helicobacter pylori ในกระเพาะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เรามีอาการโรคกระเพาะได้บางคนปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยเด่นพอเราไปตรวจแล้วเราเจอเชื้อตัวนี้แล้วพอเรารักษาไปหลายครั้งเราพบว่าเฮ้ยอาการหายเหมือนปลิดทิ้งเลยมีแต่บางคนก็รักษาแล้วเชื้อก็หายแล้วเรียบร้อยดีแต่อาการก็ยังไม่หายนั่นแปลว่าเชื้อแบคทีเรียตัวนี้อาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวมันก็จะมีปัจจัยอื่นด้วยทีนี้นอกเหนือจากความสำคัญของการที่มันทำให้มีอาการโรคกระเพาะเนี่ยความสำคัญของเชื้อแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะมีประเด็นอื่นด้วยอันที่หนึ่งคือเราต้องรักษาถ้าเราตรวจเราเจอก็คือมันมีโอกาสที่จะทำให้เราเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือในลำไส้เล็กส่วนต้นได้ถ้าเราทิ้งเอาไว้นานๆในคนไข้บางรายเชื้อตัวนี้ก็อาจจะนำไปสู่การอักเสบของกระเพาะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์แล้วก็ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความสำคัญหลายๆอันแบบนี้ค่ะเขาถึงแนะนำว่าถ้าเรามีอาการแล้วไม่หายอาจจะลองไปหาเชื้อดูซิว่าเรามีตัวนี้ไหมถ้าเราตรวจเจอก็ให้การรักษาแต่เราจะไม่รักษาแบบ04-05นะคะกินเลยรักษาเลยอย่างเงี้ยไม่แนะนำค่ะ
1: แล้วคนไข้ชอบถามอาจารย์แล้วเราพูดเชื้อเป็นเคลียร์เขาจะถามว่าแล้วติดมาได้ยังไง

0: ว่าแล้วเขาอาจจะทำยังไงไม่ให้ติดหรือยังไงต่อไปจะติดได้ไหม
1: นั่นสิติดมาได้ยังไง คือช่องทางในการติดต่อของเชื้อตัวนี้ต้องบอกว่าเขาเจอมานานแล้วคนที่เจอนั้นมีความสนุกมากเลยเขาก็พยายามดูว่าเชื้อบอกติดอย่างไรกระเพาะลำเป็นกรดเนาะแบคทีเรียตัวไหนไม่ค่อยรอดชีวิตนะคะมีเจ้าตัวนี้ที่มีความสามารถที่มันรอดชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่เป็นกรดมากๆแต่ว่าช่องทางการติดต่อเขายังไม่

0: ราจะพิจารณาในกรณีซึ่งมีคนในครอบครัวที่เป็นแล้วรักษาอย่างเต็มที่แล้วไม่หายสักทีหนึ่งบางครั้งเนี่ยไปเอาคนอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันมาตรวจแล้วพอเจอเชื้อพอรักษาไปด้วยกันนะคะเชื้อมันก็หายอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเป็นทฤษฎีที่บอกว่าเอ้ยมันอาจจะติดต่อผ่านทางนี้นะคะแต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าติดมาจากทางไหนเพราะฉะนั้นป้องกันก็คงป้องกันไม่ได้ถ้าเราไม่มีอาการก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะถ้าเรามีอาการแล้วเราค่อยว่ากันเพราะจริงๆมันจริงๆมันเป็นเชื้อประจำถิ่นนะคะอาจารย์ธเนศถ้าเราไปดูอุบัติการเนี่ยประมาณถ้าเดินในท้องถนนสัก10คนอ่ะ 6-7 คนเนี่ยจะต้องมีเชื้อตัวนี
1: ้อ
0: าจารย์อาจจะมีก็ได้เออแต่อาจารย์ไม่ได้มีอาการนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นความคุ้มในการที่จะไปตรวจแล้วรักษาทุกรายเนาะ30บาทรักษาทุกโรคไม่ได้นะคะอาจารย์30บาทรักษาเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ไม่พอนะคะเพราะนั้นเขาเลยรักษาเฉพาะคนที่มีอาการค่ะ
1: อย่างเรื่องของแน่นท้องกระเพาะมีลมแล้วก็อาเจียนเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะแบคทีเรียหรือเปล่าอาจารย
0: ์ต้องบอกว่าไม่ใช่อาการเด่นจริงๆคนที่เป็นโรคกระเพาะก็ต้องไม่เด่นอาเจียนด้วยนะคะคุณแจ็คเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถึงต้องเป็นอันที่แบบพูดถึงประเด็นแรกเลยว่าไอ้ตกลงเขามีภาวะอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาเจียนได้ไหมได้แต่ต้องไม่เด่นมากถ้าอาเจียนเด่นแสดงว่าอาหารมันอาจจะค้างเยอะหรือมันไม่ขยับไปไหนมันเลยทำให้คนไข้รู้สึกไม่สุขสบายแล้วต้องพยายามทำให้ตัวเองสุขสบายขึ้นโดยการอ้วกหรืออาเจียนออกมาแต่ต้องถ้าอาการนี้เด่นนะต้องไปตรวจเพิ่มเช่นเขามีโรคอะไรไหมเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้การเคลื่อนไหวของกระเพาะมันช้าลงจากตัวโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นะฮะสำหรับวันนี้สำหรับเรื่องของโรคกระเพาะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะได้เวลาเชื่อพอสมควร
0: จริงๆมันมีแง่มุมมากกว่านี้ไม่อยากให้แบบคือไม่อยากเสียเวลาเยอะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็มีรายละเอียดที่แบบแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนที่เป็นโรคกระเพาะไม่เหมือนกันทุกรายนะคะอาจารย
1: ์นะครับทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะคุณ I am ปอคุณพิกุลคุณประมวลคุณนิ่มนวลแสงคุณสุวัตตานะฮะคุณกุ๊กไก่นะฮะทักทายกันมาเพียบเลยฮะคุณณัฐริกาคุณณัฐชานนันนะฮะคุณณัฐชานันเนี่ยสอบถามเรื่องวัคซีนเข้ามานะฮะคุณณัฐถามว่าอายุ72ปีฉีด AstraZeneca 2เข็มแล้วก็กระตุ้นเข็ม3ไปเมื่อวันที่8กุมภาเป็น Modernaคำถามคือจะต้องฉีดกระตุ้นเข็ม4เป็นตัวไหนและที่โรงพยาบาลรามามีฉีดโมเดอร์นาไหมคะ
2: มีครับมี
0: จริงๆถ้าเป็นเข็ม4นะคะเขาก็จะแนะนำว่าถ้าเราใช้เข็ม4เข็ม3เราใช้เป็น mRNA ใช่ไหมคะตัวโมเดอร์นาเนี่ยเป็น mRNA ตัวที่4ก็ควรจะเป็น mRNA เหมือนกันซึ่งใน mRNA ที่บ้านเรามีเนี่ยจะเป็นโมเดอร์นากับไฟเซอร
1: ์
0: ถ้าโมเดอร์นาน่าจะต้องจองนะคะจันทเนศใช่ไหมคะหมายถึงตัวคนไข้เองจะต้องมีการจองมาเพราะว่าเรายังไม่มีแบบที่จ่ายที่ให้ฟรีแต่ถ้าเป็นไฟเซอร์จะมีให้ฟรีทีนี้ถามว่าควรจะไหนดีจริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะคะแล้วก็ฉีดเมื่อไหร่ดีใช่ไหมคะอาจารย
2: ์สามเดือนห่างจากสี่เดือนครับ
0: ค่ะประมาณ
2: ก็คือสามารถเข้าไปดูได้เลยครับว่าปกติอะเราเวลาที่เราฉีดเราจะมีข้อมูลในหมอพร้อมก็ห่างจากเข็มที่3 4เดือนตอนนี้ผมก็จะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดเหมือนกันว่าห่างจากเข็มที่3 4เดือนแต่ของที่ถามมาของคนไข้อะก็ผมดูแล้วถ้าเป็นกุมภาเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงอาจจะต้องรอ4เดือนก่อนแล้วรัฐบาลก็สามารถไปฉีดที่ไหนก็ได้รามาก็มีครับมีให้ฉีดรามาเนี่ยจะต้องหาข้อมูลนิดนึงว่าจะวันไหนบ้างถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันไม่ได้ทุกวันอ่ะวันที
0: ่
2: 2 12 20อะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยเดี๋ยวต้องดูข้อมูลก่อนแต่จริงๆแล้วผมว่าใกล้ๆบ้านก็ได้ที่ไหนที่ท่านสะดวกและสามารถเข้าไปฉีดได้ถ้า mRNA รัฐบาลจัดให้น่าจะเป็นไฟเซอร์ครับส่วนไวน่าเนี่ยอาจจะต้องดูแต่ละที่ก่อนว่าเขามีให้บริการให้หรือเปล่าหรือว่าต้องเสียเงินนะครับ
1: เข็ม3ถ้าฉีดโมเดอร์นามาแล้วเข็ม4เป็นไฟเซอร์ได้ไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องโมเดอร์นาเบิ้ลที่เข็ม4ถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งคู่แต่ถ้ามีโมเดอร์นาบางคนก็แนะนำให้เป็นโมเดอร์นาเพราะว่าในแง่ของภูมิคุ้มกันเชื่อว่าอาจจะดีกว่านิดหน่อยแต่ว่าผลข้างเคียงก็อาจจะเยอะกว่าไฟเซอร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นจริงๆได้ทั้งคู่นะคะเพราะมันเป็นเทคนิคเดียวกันเป็นวัคซีนกลุ่มเดียวกันใช้คำนี
1: ้
0: ค่ะ
1: ข้อมูลที่อาจารย์ธเนศว่าเนี่ยต้องไปตามที่ไหนฮะในเพจของรามาชาแนลจะขึ้นอัปเดตไหมฮะ

0: เดี๋ยวผมมองอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมให้เขาประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับทางเดี๋ยวเอางี้ดีกว่า
1: เฟซบุ
0: ให
1: ๊ก
0: ้ท่
1: ไ
0: า
1: ห
0: น
1: ม
0: ผู้
1: ค
0: ช
1: ะอาม จารย์
0: ติดตาม Facebook เราดีกว่าเดี๋ยวไม่มีใครติดตาม Facebook เราไงครับเดี๋ยวติดตาม Facebook เราแล้วเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาลงให้ครับตรงนี้ดีกว่านะครับติดตาม Facebook ของเราครับ
2: ก็ติดตามไว้เลยนะฮะ
0: เดี๋ยวมีอีกช่องทางด้วยเว็บไซต์ด้วยครับ
2: ครับ
0: ขายของทุกอย่างเลยครับวันนี
1: ้กลับมาเอาให้คุ้มเนาะอาจารย์ธเนศเน
2: า
1: ะ
2: ครับคุณหลงภูเลิฟยูนะฮะคุณหลงภูนะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านรับชมผ่าน True Vision 42คุณอธิพลขอบคุณข้อมูลทางการแพทย์นะครับคุณรังสรรค์สวัสดีครับมาคุณทวีเกียรตินะฮะคุณอนุวัฒน์นะครับคุณวิพันนีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอันนิดหนึ่งคุณวิพันนีบอกว่าอายุ60หนัก53สูง159ป่วยเดินผิดปกติมา2ปีเพิ่งผ่าตัดได้เดือนกว่ากล้ามเนื้อก้นต้นขาฝ่อรีบมากค่ะทานอาหารครบทุกหมู่ขอถามว่าทานนมโคจืดพร่องไขมันมาละ2กล่องทุกวันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะดูทางโซเชียลคุณหมอหลายท่านบอกว่าทานนมไม่ดีหลายข้อมี1ข้อบอกว่ามีส่วนทำให้เป็นมะเร็งถูกหรือเปล่าเนื้อหมูเนื้อไก่ก็บอกไม่ดีนะฮะขอแนะนำให้ทานปลาถั่วและอื่นๆขอความรู้ด้วยค่ะชุดใหญ่เลยอาจารย
1: ์อาจารย์ท่านตอบเลยค่ะ
0: โอ้ยยิ้มผมก็รออาจารย์นั่นแหละ
2: ทานนมโคจืดพร่องไขมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะเป็นมะเร็งไหมฮะ
0: ไม่มีครับไม่มีคือผมเข้าใจแหละว่าตอนนี้ข่าวสารข้อมูลตาม YouTube หรือตามโซเชียลมีเดียมันเยอะซึ่งก็มีหลายทฤษฎีว่ากินนมหรือกินเนื้อสัตว์ก็จะส่งผลต่อสุขภาพอะไรเงี้ยแต่ทางหลักการทางการแพทย์ที่เรามาคุยกันตอนนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นนมเนื้อสัตว์หมูไก่เงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพมันอยู่ที่ว่า
1: ส่งผลดีค่ะอาจารย์
0: ส่งผลดี
1: บอกว่าส่งผลดีย
0: กเว้นว่าใครที่เป็นโรคอะไรที่ต้องจำกัดอาหารประเภทไหนเนี่ยก็ดูเป็นรายไปนะครับสมมติว่าใครที่ไขมันในเลือดสูงเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไขมันนะกินนมจืดดีนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนมจืดกลับจะมีแคลเซียมที่มากกว่านมปกติด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคือเราแนะนำว่ากินดื่มนมไปเถอะนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่ก็กินได้แต่ก็หลีกเลี่ยงไขมันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะกินแต่ปลาอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามัน
1: ไม่มีตังค์อาจารย์อาจจะราคาสูงหน่อย
0: บางคนถ้าไม่ชอบปลาเนี่ยก็อาจจะเบื่อเอาได้แล้วมากินปลาทุกวันเงี้ยแล้วในผู้สูงอายุที่ผมเจอบ่อยอ่ะหมูก็กินไม่ได้เนื้อสัตว์ไก่กินไม่ได้นมดื่มไม่ได้แล้วจะโปรตีนมาจากไหนธาตุเหล็กอีกนะครับจะไปกินแต่ผักใบเขียวเคี้ยวไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันจริงๆกินได้หมดทุกอย่างแหละแต่ว่าต้องดูเรื่องของปริมาณนะครับแล้วก็ดูเรื่องของโรคประจำตัวด้วยครับ
1: ค่ะอย่างเรื่องนมเนี่ยจริงๆแล้วนมพ่องมันเนย 0% เนี่ยเราจริงๆเรากินนมเพราะเราอยากได้แคลเซียมเป็นหลักนะคะอาจารย์กับโปรตีนที่อยู่ในนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเคยกินนมได้เคยดื่มนมได้ไม่มีปัญหาเรื่องการย่อยนมเพราะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราลืมการกินนมมาเป็นเวลานานบางครั้งเราอาจจะขาดเอนไซม์ที่ย่อยนมพอกินมันก็อาจจะมีอาการท้องอืดแต่ในแง่ของการเป็นมะเร็งงั้นฝรั่งเป็นมะเร็งชั่วแล้วสิคะมันกินนมมากกว่าเราตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นด้วยทฤษฎีอย่าไปเชื่อ เรามองในสิ่งที่มันเป็นไปได้มากกว่าขนาดคนที่เป็นมะเร็งแล้วนะคะ เขายังแนะนำให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงๆเลยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประทานได้อันที่สำคัญก็คือเนี่ยแหละตามโรคประจำตัวของเราแล้วก็กินแบบที่สุกสะอาดสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมบางคนเลี่ยงพวกโปรตีนนะคะจันทเนศไปกินอะไรอ่ะกินคาร์โบไฮเดรตไงหาง่ายกินข้าวกินขนมอะไรใหญ่เลยคราวนี้แหละมากันใหญ่เลยค่ะก็มาเป็นแพ็กเกจเบาหวานน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยไขมันอันนี้ไม่โอเคอันนี้เราต้องส่งเสริมทางด้านนี้มากกว่านะคะว่ากลุ่มซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสูงวัยแล้วต้องลดลงนะคะ
0: อาจารย์ครับคนไข้อ่ะครับหมายถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาชอบไปเชื่อหมอใน YouTube อ่ะฮะเหมือนเราอีก
1: บางทีโอเค
0: เวลามาเจอเราเนี่ยคุณหมอคนนั้นใน YouTube หรือเขาว่ากันมาเนี่ยคือผมเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นเขาว่าเขาคือใครเลยบอกเขาบอกห้ามกินนู่นเขาห้ามกินนี่เออตกลงเขาที่คือใครอะครับ
2: เขานะนะเขาสักเขาหนึ่งอะมีคุณหมอ YouTube คุณหมอ TikTok นะคุณหมอในกลุ่ม LINE ชอบส่งต่อกันเยอะเหลือเกินแล้วหลายครั้งหลายคราวก็เป็นชุดข้อมูลที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกับความรู้ทางการ

0: แพทย์นะฮะเพราะฉะนั้นดูที่รามาชาแนลจะได้องค์ความรู้แบบนี้นะฮะหรือถ้าเกิดสงสัยอะไรก็ถามกันเข้ามาใน Facebook ของเราอย่างเพจของรามาแล้วก็ลัคกี้หมอรามาก็ได้นะฮะ
1: แต่จริงๆความรู้ทางการแพทย์เวลาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนนะคะแต่มันคงไม่ถึงกับหน้ามือเป็นหลังมืออาจารย์เนาะคนไข้ด้วยนะคะเพราะนั้นมันก็ค่อยๆคิดได้ค่ะอย่าไปฟังเยอะมากบางครั้งฟังจนกระทั่งแบบไม่กล้าทำอะไรเลยอย่างเงี้ยก็น่าสงสารวันนึงเสียเวลาไปกับข้อมูลที่มันเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ขนาดเราฟังคลิปนี้มันยังเถียงกับอีกคลิปนี้เลยอะไรเงี้ยเรายังตกใจเลยค่ะ
0: ทางสายกลางนะฮะสบายๆดีที่สุดนะฮะให้เหมาะคุณสุภาพรสอบถามเรื่องเข็ม3ที่รามามีฉีดเมื่อไหร่คะมีเรื่อยๆมั้ยฮะเข็ม3
2: จริงๆเข็ม3ก็ฉีดได้นะครับปกติเนี่ยเข็ม3ก็จะห่างจากผมไม่แน่ใจว่าเข็ม2เข็ม3เนี่ยจะห่างจากเข็ม2กี่เดือนแต่ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ3เดือนมั้งครับแต่ว่าเดี๋ยว
1: อยู่กับว่าฉีดอะไรค่ะอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าฉีดเป็นตัวไหนไอ้ตัว2เข็มแรกนะคะส่วนเข็ม3เนี่ยเราไม่แนะนำให้เป็นวัคซีนตัวเดิมนึกออกไหมคะ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนชนิดซึ่งตอนนี้ที่เรามีก็คือจะเป็นไฟเซอร์ก็มีอย่างที่อาจารย์เนตบอกว่าอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ได้เปิดฉีดทุกวันค่ะแต่ว่าวันไหนที่เปิดฉีดอ่ะเราสามารถมาฉีดได
0: ้ค่ะต้องลงทะเบียนก่อนใช่ไหม
1: ติดตามใน Facebook
2: ครับก็คือว่าที่เปิดฉีดเนี่ยสามารถมา walk in
1: มาได้
0: วันไหน
2: ว
0: ่
2: าผมกังวลนะกังวลใจว่าถ้าเกิดว่าเรามา walk in แล้วเนี่ยมันแต่ละวันเนี่ยมีวัคซีนที่จำกัดถ้ามากันเยอะเนี่ยเดี๋ยวบางทีหูมาจากไกลจากหลายๆที
1: ่ไม่ได้ฉีด
2: ใช่จากตักไปจากกทมที่แบบอยู่ห่างกันเงี้ยครับแล้วมาแล้วคิวเต็มอย่างเงี้ยก็จะเสียความรู้สึกแล้วก็เสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถฉีดใกล้บ้านได้ก็จะดีนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราจะประกาศให้อยู่แล้วนะครับ
0: นะเพราะเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยเขาจะลงไปโรงพยาบาลปฐมภูมิก็คือโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้ตัวใกล้ที่ไหนฉีดที่นั่นก็ได้เลยแล้วก็เป็นวัคซีนตัวเดียวกันใช่ไหมอาจารย์สูตรเดียวกัน
2: แล้วน่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าอะไรครับหมายถึงว่าบุคลากรสาธารณสุขน่าจะเป็นหมายถึงว่าเป็น KPI หรือว่าเป็นการทำงานของเขาว่าหน่วยไหนฉีดวัคซีนได้มากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแย่งกันไปช่วยกันฉีดวัคซีนคนไข้ได้เยอะๆเพื่อจะได้ป้องกันโรคอ่ะผมว่าเดี๋ยวนี้มันกระจายหลายที่แล้วล่ะนะครับ
0: นะครับคุณสายพินนะฮะสวัสดีค่ะหมอนัดส่องกล้องส่วนบนส่วนล่างแต่ดิฉันไม่ได้มีอาการปวดท้องหรือแสบท้องมีอาการแสบที่หน้าอกนิดนึงบางเวลาดิฉันสมควรส่องกล้องหรือเปล่าคะ
1: อ้าว
2: เอ๊ะนัดแล้ว
0: ด้วย
1: ส่องกระเพาะเนี่ยจริงๆมันพูดหลายประเด็นนะคะส่องลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องรอให้มีอาการเรารอให้เราอายุถึงอายุมีความเสี่ยงพอเราอายุเกิน50ปีบางทีเราก็แนะนำให้คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งวิธีการคัดกรองที่ดีที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นการส่องกล้องเนาะทีนี้ส่องกล้องส่วนบนเนี่ยนะคะถ้าเรามีอาการแต่เรากินยาแล้วเราตอบสนองเราไม่อยากส่องก็ไม่ผิดค่ะแต่บางคนเนี่ยกินยาแล้วก็ดีเป็นหายๆแต่ว่าดิฉันกลัวค่ะอยากจะรู้ว่าตกลงมีอะไรหรือเปล่าเขาก็ไปส่องเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบถึงกับมีอะไรผิดมีอะไรถูกมีอะไรต้องกับไม่ต้องมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยตกลงอาการของเราเป็นยังไงเหตุผลในการส่องเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะบางทีคุณหมอไม่อยากส่องเลยแต่คุณไข้แบบขอหน่อยเถอะนะอะไรเงี้ยก็จะมีซึ่งไม่ผิดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ย เรามีอาการเนาะแต่เราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าขนาดเราพยายามให้ความมั่นใจว่าเฮ้ยเท่าที่เราดูคนไข้มาแบบนี้นะเอาไปส่องก็มักจะปกติคนไข้บางคนก็รู้สึกว่าขอเห็นเองเถอะว่าเขาไม่มีอะไรจริงๆ
0: เขาชัวร์นะ
1: เขาถึงอาจจะแบบเพราะบางคนก็จะมีวิธีการจัดการกับปัญหาของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งอยากส่องเพื่อให้แน่ใจไปเลยว่าไม่มีอะไรเพื่อเขาจะไปได้ไปทำอย่างอื่นอ่ะเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลอยู่ว่าตกลงมีอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งเราก็อาจจะทำด้วยเหตุผลนี้ก็ได้แต่อันเนี้ยหมอบอกไม่ได้ว่าต้องหรือไม่ต้องควรหรือไม่ควรอันเนี้ยพูดมันข้อมูลมันน้อยเกินไปค่ะ
0: ครับอาจจะต้องไปดูสาเหตุ
2: ผมให้ข้อมูลในฐานะคนไข้แล้วกันนะครับ
1: อ้าว
2: คือผมไม่ใช่ไม่ได้ไปส่องผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่อง
1: ทำหน้าที่ดีมากค่ะ
2: จำเป็นครับจำเป็น คือผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่องกล้องนะครับเนื่องจากว่าพ่อตามีอายุแล้วแล้วก็มีเรื่องของแบบมีถ่ายผิดปกติท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปส่องคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้แล้วก็ส่องกล้องทางด้านบนด้วย

0: ครับคือมันก็จะลำบากในเรื่องของ2-3 วันที่จะต้องเตรียมลำไส้ที่ต้องกินยาระบายแต่พอไปส่งนะครับพ่อตาผมไปรับพ่อตากลับอะพ่อตาถามผมว่าเอาเข้าส่งไปแล้วเหรอไม่รู้สึกเลยนะว่าเขาส่องคือเวลาที่เรามองภาพไว้แบบโอ้ส่องไม่ต้องทรมานอะไรเงี้ยจริงๆคุณหมอเขามียาทำให้เคลิ้มนะฮะคนไข้ก็จะแบบอ่ะส่องไปแล้วเหรอยังไม่รู้เลยว่าทำแล้วอะไรเงี้ยกลับบ้านไปก็ไม่มีอาการอะไรนะครับก็คือเอาโอเคแหละว่าอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้บ้างแต่ว่าน้อยนะครับอันนี้ให้มุมมองของคนไข้นะครับ
1: อืมนะครับคุณรังสรรค์ฮะหลานชายุ1 ขวบ 3 เดือนมีอาการท้องเสียต้องแอดมิดหมอบอกว่าติดเชื้อทั้งที่ฉีดวัคซีนแจ้งมาว่าวัคซีนโรต้าหรือเปล่านะท่านปิดขออภัยอยากทราบว่ามีวัคซีนตัวใดที่เด็กต้องฉีดอีกหรือไม่เพื่อป้องกันการท้องเสียครับ
2: โอ้แย่แล้วค่ะเป็นคำถามเด็กใช่ไหมอาจารย์ตอบได้ไหมคะ
0: หมดแล้วไม่มีแล้วครับมีโรต้า
2: ต้องบอกว่าจริงๆท้องเสียในเด็กมันมีหลายสาเหตุนะคะเนาะมันเป็นได้หลายสาเหตุอาจจะไม่ได้เป็นจากโรต้าไวรัสอย่างเดียวในขณะที่ความเป็นไวรัสเองมันก็มีเยอะไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราคงกันไม่ได้ทุกตัวคิดว่านะคะแต่ที่คิดว่ามีแน่ๆก็น่าจะเป็นตัวโรตาไวรัสเนี่ยครับค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆมีโรตามีนอร์ฟ็อกมีเยอะนะครับก็คือว่าเราฉีดเพื่อจะป้องกันตัวที่รุนแรงแล้วก็จะทำให้เด็กมีอาการมากนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวอื่นที่เราไม่สามารถป้องกันได้แต่ว่าทำถูกแล้วฉีดวัคซีนแล้วพอเอาจริงๆน่ะเวลาที่เด็กท้องเสียเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยคือถ้าเกิดเขาท้องเสียก็ถ่ายเหลวเนี่ยบางทีเขาอาจจะถ่ายเหลวไม่เยอะแต่เขากินได้น้อยเพราะเขารู้สึกขึ้นไส้อะเขาก็จะขาดน้ำอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าก็ดูกันเป็นครั้งเป็นแต่ละครั้งอะว่าแต่ละครั้งว่าเกิดอาการยังไงบ้างให้หมอคุณหมอเขาประเมินแล้วไหนที่ป้องกันได้ที่ฉีดวัคซีนก็ตามที่คุณหมอเขาแนะนำครับ
1: อืมนะครับคุณสายพินถามเพิ่มเติมมากรดไหลย้อนสามารถทานยาลดกรดได้นานเท่าไหร่คะทานต่อนานยาลดกรดต่อเนื่อง
2: ได้เรื่อยขึ้นอยู่กับว่ากินแล้วตอบสนองหรือเปล่าส่วนใหญ่โรคกรดไหลย้อนมันก็จะคล้ายๆกับโรคกระเพาะนะคะแต่อันเนี้ยมันก็จะอาจจะแบบเอาไปตรวจคืออาจในแง่ของกลไกเนี่ยกรดไหลย้อนอาจจะทำให้เรามีโอกาสหายขาดได้ง่ายกว่าแต่ว่ากรดไหลย้อนเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มอันที่1ก็คือเคยส่องกล้องแล้วเจอว่ามันมีหลอดอาหารอักเสบกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะต้องใช้ยาไปเรื่อยๆขนาดน้อยที่สุดที่ทำให้เขาสบายที่สุดในขาซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งไม่มีแผลซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะคะก็มักจะอิงอาการเป็นหลักค่ะว่าเรามีอาการมากน้อยแค่ไหนถ้าเรากินแล้วเราสบายขึ้นหายสนิทเราจะกินหยุดกินตามอาการเนี่ยได้
1: ไม่ดื้อยาใช่ไหมอาจารย์กินหยุด
2: อะไร
1: ดื้อยา
2: อะไรนะไม่ดื้อยาค่ะไม่ดื้อยาแล้วก็ส่วนใหญ่ยากลุ่มนี้นอกเหนือจากการรักษาโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเรามักจะใช้ในคนไข้สูงวัยที่จำเป็นจะต้องได้ยาก้านเกล็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือดซึ่งยาพวกนี้มีโอกาสที่ทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะได้มากเรามักจะให้ยาลดการหลั่งกรดกินคู่กันไปดังนั้นส่วนใหญ่พวกนี้ต้องกินระยะยาวถามว่าที่เขาถามน่าจะเป็นเพราะว่ากินแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรไหมก็ต้องบอกว่าเหรียญมันมี2 ด้านเสมอนะคะก็คือมันก็มีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงอันเนื่องมาจากเราใช้ยากลุ่มนี้ยาวๆกรดมันหลั่งน้อยการดูดซึมสารอาหารบางอย่างก็อาจจะไม่ดีโดยเฉพาะเกลือแร่บางชนิดที่อาจจะไปมีปัญหาเรื่องของกระดูกนะคะอาจจะมีปัญหาในแง่ของไตได้แต่ว่าทั้งหมดข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนดังนั้นสิ่งที่แนะนำคือข้อ1ต้องดูว่าเราต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงไห
1: ม
2: ถ้าเราต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงๆอย่าไปสนใจผลข้างเคียงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยฉันมีข้อบ่งชี้แล้วข้อบ่งชี้ของฉันเนี่ยต้องใช้ยาขนาดเท่าไหร่นานเท่าไหร่ซึ่งบางครั้งเนี่ยแต่ละโรคมันอาจจะมีข้อมูลไม่ชัดเจนเนาะไม่สามารถบอกได้ว่าต้อง7 วันหรือ8 วันอะไรเงี้ยหรือ3 เดือนอะไรเงี้ยมันอาจจะบอกไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีตัวเลขคร่าวๆเราก็กินแค่เฉพาะที่ทำให้อาการเราดีขึ้นนะคะถ้ามันต้องใช้ระยะยาวแต่ข้อบ่งชี้เราชัดเจนมากผลข้างเคียงหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่อยไปแก้จะถ้าเริ่มต้นด้วยแบบโอ๊ยกินไปทำไมเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรเลยกินโดยไม่มีข้อบ่งชี้กินแบบทิ้งๆคว่างๆอันนี้ไม่แนะนำเพราะมันจะไม่คุ้มกับผลข้างเคียงที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะ
1: นะฮะท่านที่3ถามเรื่องวัคซีนเข็ม3ให้ข้อมูลมาว่าเข็ม1เข็ม2เนี่ยฉีดแอสตราเซเนกาฉีดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วฮะ
2: จริงๆถ้าเป็นแอสตราสองเข็มน่าจะเป็น6เดือนได้มั้งคะอาจารย์ธเนศเนาะ
0: ครับ
2: ค่ะพฤศจิกาธันวานี่ก็ต้องฉีดเข็ม3
1: น่าจะฉ
2: ี
1: ดน่าจะต้องฉีดเข็ม3แล้ว
2: นะต้องเข็ม3ก็ควรจะต้องเป็น mRNA นะคะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็ได้ถ้าไม่ได้จองโมเดอร์นาไว้ก็ควรจะหาไฟเซอร์ฉีดยิ่งถ้าเราเสี่ยงเยอะขึ้นเช่นอายุมากมีโรคประจำตัวแนะนำให้รีบหาฉีดค่ะตอนนี้เข้าถึงไม่ยากแล้วนะคะ
1: นะคุณเท็ดดี้นะพิมพ์ในข้อความในคอมเมนต์ส่งมาว่าพฤษภาลามาฉีดวัคซีนวันที่6 12 20 27นะฮะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์ธเนศจะทำการบ้านให้อีกทีนึงนะฮะ
0: ถูกครับถูก
1: ถูกใช่ไหมฮะ
0: ถูกครับ
1: 12 20 27
0: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาแล้วอยากจะให้ติดตามกันแล้วกันนะครับ
1: กดซีเฟิร์สกดติดตามไว้ก่อนนะ
0: ฮะอย่าลืมนะครับมากดอะไรนะฮะกด
2: ไลค์
0: ไปดูกดไลค์ครับกดไลค์กดไลค์นะฮะ
1: กดไลค์
0: กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
1: กดติดตามเพจไว้ก่อนนะฮะถามเรื่องวัคซีนมาเยอะนะอีกท่านหนึ่งคุณกันนิกาโทรศัพท์เข้ามานะฮะอายุ78บอกว่าฉีดแอสตราเซเนกาไป2เข็มและเข็ม3โมเดอร์นาเมื่อเดือนธันวาอยากทราบว่าฉีดโมเดอร์นาเข็ม3แล้วเข็ม4เนี่ยต้องเป็นโมเดอร์นาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าอันนี้สักครู่ก็ถามไปให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ย้ำอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ฮะเผื่อแกนั่งดูอยู
2: ่ก็เป็น mRNA เหมือนกันได้ค่ะจะเป็นตั
1: วไหนก
2: ็
1: ได้
2: ถ
1: ้
2: าจริงๆแนะนำก็ถ้าเป็นถ้ามีโมเดอร์นาให้เข้าถึงได้แล้วฉีดโมเดอร์นาเข็มแรกแล้วสบายดีนะคะแนะนำให้เป็นโมเดอร์นาแต่ไม่จำเป็นไฟเซอร์ก็ได้ค่ะ
1: ครับคุณสุภาพรบอกว่ากดติดตามแล้วนะคะ
0: ถ้าเกิดแมวลงนี
1: ่คุณ
2: แท็กมาเลยค่ะ
1: แท็กอาจารย์เน
2: ธแท็กอาจารย์เนธเลยค่ะ
1: คุณนิดฮะอายุ63บอกว่าไปตรวจไขมันดีนะฮะค่า LDL 207ค่า HDL 50หมอให้ยาตัวหนึ่งมาถ้าอ่านผิดขออภัยเขียนว่าซิมบัสตาตินหรือเปล่า20มิลลิกรัมอีก9วันไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนปรากฏว่า LDL จาก207เนี่ยเหลือ155ค่า HDL จากเดิม50เป็น81อยากถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเชื่อตัวเลขที่ไหนดีแล้วต้องทานยาไหมคะไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นเลยค่ะLDL มันสวิงจาก207เหลือ155 HDL จาก50เป็น81ฮะต้องเชื่ออันไหนฮะอาจารย
0: ์ครับความเห็นผมนะครับไปโรงพยาบาลที่3ครับ
2: ไม
1: ่จริงเหรออาจารย
2: ์ก็เดี๋ยวก่อนถามก่อนว่าตกลงไอ้ที่ไปตรวจ2ที่เนี่ยได้ยามาแล้วไม่ได้กินใช่มั้ยหรือว่ากินคะ
1: หมอให้ยามาแต่เขาไม่ได้แจ้ง
2: ค่ะพอกินแล้วมันลงมันก็ rational คือมันก็สมเหตุสมผล
0: มันเร็วไปนะคือหมายถึงว่า
1: 9วัน
0: กี่วันอ่ะกี่วัน
1: 9วันฮะ
0: เออ9วันอ่ะ9วันถ้าเกิดกินยาแล้วLDL จาก200เนี่ยลงมา150ผมว่าตามหลักการน่ะจะเร็วไปนิดนึงแล้วก็HDL เนี่ยจาก50เป็น80เนี่ยถ้าให้ยาเนี่ย HDL มันจะไม่ขึ้นขนาดน
2: ี้ไม่ค่อยขึ้น
0: อย่างมากก็ 5% 10% น่ะมันไม่เยอะขนาดเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีความคาดเคลื่อนที่กระโดดกันอยู่ก็เลยอาจจะต้องหาอีกสักโรงพยาบาลนึงที่จะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ
1: นะฮะโหต้องทานยามั้ยก็เลยตอบไม่ได้เลยนะฮะเพราะไม่รู้ว่าตัวเลข
0: หลักการก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าคนไข้อายุเท่าไหร่นะครับ
1: 63
0: ใช่ไหมครับปกติเนี่ยถ้าเกิด LDL มากกว่า190เราถือว่า LDL มันสูงแบบเยอะจนเกินไปก็กังวลว่า LDL หรือไขมันไม่ดีเนี่ยมันจะสะสมตามหลอดเลือดแล้วจะทำให้หลอดเลือดตีบที่สมองก็เป็นอัมพาตที่หัวใจก็เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับที่ไตก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันให้ LDL ต่ำๆถ้าเกิดว่า LDL เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับเพศแล้วก็โรคประจำตัวด้วยครับแต่ถ้า190นี่ถือว่าสูงเยอะสูงอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาดูก่อนว่าเขาสูงนี้มันตลอดหรือเปล่าถ้าเขาสูงนี้มาตลอดเป็น10ปีหรือก่อนหน้านั้นอ่ะอันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมหรือเกี่ยวกับตัวของเขาเองที่มันสร้างผิดปกติถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยสูงเลยแล้ววันนี้มาสูงก็ต้องมาดูก่อนว่าช่วงนี้อาหารการกินเป็นยังไงแต่ปกติถ้ามันสูงเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องกังวลนั่นแหละอาจจะแนะนำว่าคนไข้ว่าถามว่าจะแนะนำว่ากินยาเลยหรือเปล่าแล้วคนไข้บอกว่ายังเดี๋ยวดูก่อนก็อาจจะต้องไปปรับเรื่องของพฤติกรรมก่อนนะครับไปปรับพฤติกรรมสัก3เดือนแล้วมาดูว่ามันลงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าลงแล้ว ก็ติดตามไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังสูงลอยอยู่ประมาณ190 200เนี่ยอันเนี้ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเขาสร้างผิดปกติต้องให้ยาไปลดในการสร้างดังนั้นมันจะเป็นที่มาที่ไปว่าขึ้นอยู่กับหมอแต่ละท่านหมอท่านแรกบอกโอ้โห200อย่างเงี้ยยังไงมันเกี่ยวกับร่างกายสร้างเยอะแน่ๆอาหารน่ะจะมีส่วนไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะให้ยาเลยแต่คนไข้เวลาที่ได้ยามาคนไข้จะกังวลแหละเพราะว่าได้กินมันต้องกินเพื่อจะควบคุมไปตลอดชีวิตคนไข้ก็จะแบบจะกินดีไม่กินดีจะไปเจาะเลือดอีกครั้งนึงหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าในกรณีนี้ถ้าผลมันต่างกันเยอะอาจจะต้องรออีกสักไปคุมอาหารก่อนละกันคุมอาหารก่อนแล้วรออีกสัก 2-3 เดือนแล้วลองไปเจาะดูใหม่ดูว่าระดับ LDL หรือระดับHDL เนี่ยมันอยู่ในระดับไหนจำเป็นต้องใช้ยาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับ
1: ครับไปที่คุณอรวรรณหน่อยฮะคุณอรวรรณอายุ67นะฮะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นหายจุกคอกลืนอะไรไม่ลงและมักจะเป็นช่วงเช้ามืดสักพักก็หายครับคุณอรวรรณเลยถามว่าสามารถทานยาลดกรดได้ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเคยไปตรวจเจอติ่งเนื้อในกระเพาะอาหารแต่ติ่งเนื้อไม่ได้อันตรายปัจจุบันมีแค่อาการปวดท้องฮะอาจารย์อาการที่ว่าทานยาลดกรดได้ไหมฮะ
2: ก็ถ้าเกิดเคยมีอาการแบบนี้มาก่อนก็ทานก็ได้ค่ะถ้ามันมีจุกที่คอด้วยบางทีมันจะเป็นกรดไหลย้อนที่มันขึ้นมาที่ช่องบนเพราะฉะนั้นถ้าเราทดลองกินแล้วดีขึ้นก็น่าจะใช่โรคนี้ทางนี้ทางนั้นเราต้องไม่มีสัญญาณเตือนอย่างอื่นนะคะก็ลองทดลองรับประทานได้หรือจริงๆก็ลองปรับเรื่องอาหารดูก่อนก็ได้ค่ะบางครั้งเรากินให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดมากขึ้นกินให้น้อยลงอย่ากินมื้อใหญ่การที่มันจะไหลย้อนขึ้นไปมันก็จะลดลงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นแต่จริงมันต้องทำคู่กันแต่ถ้าเราคิดว่าอาการมันกวนเราเยอะการใช้ยาก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นพร้อมๆไปกับการปรับพฤติกรรมเราค่ะ
1: นะฮะ
0: คุณอรวรรณกินมื้อดึกหรือเปล่าฮะผมว่าเป็นนะกินมื้อดึกเช้ามารู้สึกนะอาจารย์ไม่อยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับลดเรื่องของอาหารมื้อดึกนะฮะก็ลดเวลาลงมาหน่อยนึงนะครับ
1: นะฮะคนกินก่อนนอนกี่ชั่วโมงครับอาจารย์ควรทิ้งระยะเวลาก่อนนอนสักกี่ชั่วโมงไหมฮะ
2: 2-3ชั่วโมงค่ะ
1: 2-3ชั่วโมงนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะคุณ
2: จริงมันตัวเลขมันดีเบตกันไม่ใช่หมายถึงมันก็เถียงกันนิดหน่อยแต่จริงก็คือเนี่ยอยู่ในช่วงเนี้ยค่ะกินแล้วไม่ลงไปอยู่ในท่านอนอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมงไม่เฉพาะเวลานอนนะคะกลางวันเราเคยกินไหม
1: ครับ
2: กินแล้วก็กินเสร็จแล้วเราก็
1: นอนดูทีวีฮะดูซีร
2: ีส์ก็มีปัญหาเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนลงไปอยู่ในท่านอนนะคะ
1: ไม่ใช่เฉพาะตอนนอนกลางคืนเท่านั้นนะฮะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: คุณเปาสอบถามเรื่องพรีไบโอติกมาถามว่าพรีไบโอติกที่ขายกันเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไหมฮะถามแค่นี้เลยอาจารย
2: ์ถามแค่นี้ก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นเราจะใช้เมื่อเรามีอาการทีนี้จริงๆน่าจะหมายถึงโปรไบโอติกมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พรีไบโอติกนี่ก็คือเป็นสารอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่ถ้าเราได้ในขนาดที่เหมาะสมเชื่อว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพทีนี้พรีไบโอติกอ่ะเป็นสารอาหารที่เอาไปเลี้ยงโปรไบโอติกอีกทีนึงบางคนเขาก็เอาทั้งพรีทั้งโปรมารวมกันให้มันอยู่ด้วยกันมันจะได้อยู่ด้วยกันได้ดีเขาเรียกซินไบโอติกเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามีในท้องตลาดเยอะๆมักจะเป็นโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่เราเชื่อว่าเป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นมันก็จะมีข้อมูลเยอะขึ้นว่าสามารถเอามาดูแลรักษาโรคได้หลายๆโรคที่มีข้อมูลเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มลำไส้แปรปรวนนะคะเป็นโรคไขมันพอกตับที่มีการพูดถึงโรคกระเพาะก็เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นนะคะเอาไว้ใช้รักษาเรื่องการติดเชื้อในลำไส้บางชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติก็ไม่จำเป็นต้องกินราคาค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็ผลที่ใช้ในการดูแลรักษาของแต่ละโรคเนี่ยมีความหลากหลายความหลากหลายเนี่ยของหมอเนี่ยหมายถึงความหลากหลายในแง่วิธีการวิธีวิจัยว่าเอาจุลินทรีย์ตัวไหนมาใช้เท่าไหร่ใช้นานแค่ไหนนะคะในความหลากหลายเนี่ยมีด้วยแล้วผลที่ออกมาก็มีความหลากหลายบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีดังนั้นคำแนะนำก็คือให้ดูก่อนว่าเราต้องการใช้ด้วยหวังผลอะไรถ้าเรามีอาการยกตัวอย่างถ้ามาเจอหมอบ่อยๆเช่นลำไส้แปรปรวนถ้าเราใช้ทดลองได้ค่ะเนื่องจากบางคนไม่อยากจะใช้ยาที่มันเป็นยาจริงๆ ตัวโปรไบโอติกเนี่ยถ้าในต่างประเทศเขาก็จะบอกว่ามันไม่เชิงเป็นยาเราไปสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาเหมือนเป็นอาหารเสริมประมาณนึงอะค่ะที่เราใช้กันเยอะๆเพราะนั้นไม่ห้ามถ้าจะทดลองใช้แต่ใช้ก็ต้องดูว่าเราใช้ถูกขนาดไหมถูกคำที่เขาแนะนำหรือเปล่าระยะเวลาได้ไหมแล้วกินแล้วดีหรือเปล่าถ้ากินแล้วดีก็โอเคแต่ถ้ากินแล้วไม่ดีหรือกินโดยที่แบบฉันอยากกินไปงั้นแหละฉันอยากทำให้สุขภาพดีอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่แนะนำใช่ค่ะ
1: ถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องซื้อกินดีกว่า
2: ในความที่อาจจะแบบเหมือนบอกเป็นอาหารเสริมเนี่ยจริงๆมันก็มีรายงานในแง่ของผลข้างเคียงมาอยู่เป็นเนืองๆนะคะที่มันมีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนเหมือนกันทุกบ้านนะคะว่าเรามีข้อมูลชี้ไหม
0: ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เขามีอาการครับอาจารย์เช่นที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นลำไส้แปรปรวนอะไรเงี้ยแล้วเขาเดินไปใน
2: ร้านขายยา
0: ใช่แล้วจะเลือกจะ
2: ตัวไหน
0: มันมีหลายตัวนะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็ใช้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย
2: ไม่เหมือนกัน
0: เออใช่ฮะ
2: จริงๆมันก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆอาจารย์ถามว่าจะถามอะไรนะคะใช้ตัวไหนดี
0: อ่าใช่ฮะใช้ตัวไหน
2: อันเนี้ยบอกไม่ได้เลยค่ะ
0: ยี่ห้อเราแนะนำ
2: หลักๆเนี่ยมันจะมีกลุ่มใหญ่ๆคือเป็นแบคทีเรียเป็นโปรไบโอติกที่เป็นแบคทีเรียกับโปรไบโอติกที่เป็นราประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวแบคทีเรียมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ชนิดหรอกค่ะที่มันเอามาทำเป็นโปรไบโอติกได้แล้วในแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีปริมาณของอีแบคทีเรียเนี่ยแลคโตบาซิลัสพิซิโอแบคทีเรียอะไรพวกนี้ค่ะฟังไว้แบบคุ้นๆหูเนี่ยปริมาณที่เขาเอามาทำในแต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถามว่าควรจะใช้ตัวไหนนี่บอกไม่ได้ค่ะไม่มีใครบอกได้
0: มีนิดหนึ่งตาลขอภาคีนิดหนึ่ง
2: จริงใคร
0: มีนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งอะฮะต
1: ั้
0: งแต่เด็กอาจารย์รู้ไหมมีแลคติลัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันขวดเล็กๆนะฮะนะอันนี
2: ้แต่ไม่บอกยี่ห้ออะไรนะไม่รู้เลยนะเมื่อก่อนเขาปั่นจักรยานขายด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เลย
1: อาจารย
0: ์ไม่ได้เดี๋ยว
2: อาจารย์เพ
0: ิ่งบอกอย่างเงี้ยโปรไบโอติกอย่างเงี้ยอันนี้ถือเป็นโปรไบโอติกไหมแล้วกินแล้วเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะได้ช่วยตรงไหนไหมเรื่องของแบบประโยชน์ต่อเรื่องด้านสุขภาพอะไรนะครับ
2: ก็มันก็เป็นโปรไบโอติกค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ปริมาณที่แน่นอนแล้วก็แต่ละคนจะดีหรือเปล่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะร้อยคนที่ให้ไปอ่ะก็ตอบสนองไม่เหมือนกันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยปริมาณที่เรากินมันถึงหรือเปล่านะระยะเวลาที่เรากินมันเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเรากินยาทั่วๆไปอะค่ะอาจารย์บางคนก็ตอบสนองบางคนก็ไม่ตอบสนองถ้าตอบสนองทั้งหมดก็ยาตัวอื่นก็ไม่ต้องเกิดแล้วเนาะอาจารย์เนาะถ้ากินแล้วมันดีหมดอย่างเช่นยาความดันบางคนก็ต้องใช้4ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นก็คือมันอาจจะได้ถึงจุดหนึ่งบางคนมันก็ได้แค่นี้แหละมันอาจจะต้องใช้อย่างอื่นผสมกันไปอะไรประมาณนี้ค่ะต
1: ้
2: องค่อยๆว่ากันไป
1: นะฮะมีผู้ชมแอบกระซิบอาจารย์ธเนศมานะฮะบอกว่าถ้าเกิดบอกวันฉีดวัคซีนแล้วอย่าลืมบอกยี่ห้อวัคซีนด้วยนะฮะว่าวันนั้นเนี่ยฉีดตัวไหนเปิดให้บริการฉีดตัวไหนนะฮะเช่นว่าเอ๊ะเป็นไฟเซอร์หรือเปล่าเป็นโมเดอร์นาหรือเปล่าแอบกระซิบมานะผมก็เลยแอบกระซิบบอกต่ออาจารย
0: ์เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลว่าเป็นอะไรคือผมอ่ะจะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดอ่ะผมรู้สึกว่าจะฉีดเนี่ยคือไฟเซอร์อ่ะครับก็คือไฟเซอร์เราให้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่เป็นโมเดอร์นานี่ไม่น่าจะต้องจองนะต้องเสียตังค์อะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนนะครับ
1: ได้ครับวันนี้แหมเวลาหมดเวลานะฮะถ้าเกิดมีอีกหลายคำถามเดี๋ยวขออนุญาตฝากเก็บไว้ก่อนนะครับรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ธเนศอาจารย์สุภมาศนะครับวันนี้เรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องลดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่ลาลกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้อง

0: ันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
2: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้ธรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
4: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
4: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
5: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
4: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับ เพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
4: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินสุดเป็นการสุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
4: เย้ๆๆๆๆงั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
5: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
4: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
5: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให
4: ้อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
6: หนึ่งในโรคที่คนไข้จะอายและไม่มาพบแพทย์ก็คือลิสีดวงทวารนะครับคนไข้ก็ไปซื้อยาทานเองบ้างเหน็บยาเองบ้างทำให้เวลามาพบแพทย์เนี่ยโรคมักจะเป็นมากเสียโอกาสในการรักษา

0: ลิขิตดวงทวารคือการที่เยื่อบุลำไส้มีอาการบวมทำให้เกิดภาวะเลือดออกหรือยื่นออกมาทำให้มีติ่งออกมาเวลาการขับถ่ายได้ครับสาเหตุของการเกิดลิขิตดวงทวารแน่ชัดหรอกครับส่วนใหญ่เกิดจากเรียกว่าใช้งานมานานเบ่งมากหรืออุจจาระแข็งทำให้ไปครูดเยื่อบุผิวทำให้เยื่อบุผิวบางแล้วก็ยื่นออกมาครับลิขิตดวงแบ่งเป็น2ชนิดนะครับภายนอกกับภายในภายนอกก็คืออยู่ที่ชั้นผิวหนังคลำได้จากภายนอกภายในเยื่อบุจะเป็นเยื่อบุเหมือนเยื่อบุกระพุ้งแก้มอย่างเงี้ยจะเป็นมันๆแดงๆอาการของลิขิตดวงทวารหลักๆมีในเรื่องของถ่ายเป็นเลือดนะครับลิขิตดวงทวารถ้าถ่ายเป็นเลือดจะเป็นเลือดแดงสดนะครับกับอีกอันคือมีก้อนยื่นขณะถ่ายอุจจาระนะครับส่วนน้อยจะเป็นลักษณะของมีภาวะลิ่มเลือดเกิดขึ้นจะทำให้เกิดอาการบวมและการเจ็บได้ครับอาหารที่เรารับประทานอาจจะมีผลกับการเกิดลิขิตดวงทวารได้นะครับหรือทำให้ลิขิตดวงทวารมีอาการมากขึ้นตัวอย่างเช่นทานพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ทำให้เยื่อบุบวมลิขิตดวงใหญ่ขึ้นเลือดออกได้คนไข้บางคนจะทานเผ็ดมากบางครั้งเผ็ดมากเนี่ยทำให้ทานแล้วถ่ายแล้วแสบก้นหรือมีเลือดออกก็เป็นไปได้ครับอื่นๆก็คือไม่ค่อยทานผักผลไม้ทานน้ำน้อยอุจจาระก็แข็งเวลาแข็งก็ต้องเบ่งมากอุจจาระที่แข็งก็ไปครูดผิวทำให้เกิดการบาดเจ็บของเยื่อบุทำให้เกิดเลือดออกได้ลิขิตดวงทวารปล่องได้สำหรับโรคลิขิตดวงทวารพบได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงในอัตราที่เท่าๆกันอายุที่พบส่วนใหญ่ก็ต้องประมาณ20ปีขึ้นไปบางครั้ง40 50 60ก็เจอได้ถ้าอายุเยอะๆเนี่ยบางครั้งเราต้องนึกถึงในเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้ตรงร่มด้วยเสมอครับคนไข้ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักจะไปซื้อยาทานเองมาก่อนทั้งยากินยาเหน็บดังนั้นคนไข้ที่มาเจอเราก็มักจะเป็นระยะกลางๆครับ2หรือ3เดินมาหาเราสัก10คนโอกาสจะต้องผ่าตัดสักคนเดียวอีก9คนเนี่ยสามารถรักษาด้วยยาได้หรือการรักษาอื่นที่ไม่ต้องผ่าตัดเช่นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวลิขิตดวงทวารฟอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณเกษรินคุณเกษรินมาโรงพยาบาลวันนี้เนี่ยมีอาการผิดปกติอะไรครับ
1: ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดค่ะเป็นหายมา3เดือนแล้วค่ะ
0: เลือดที่ออกมาสีอะไรเอ่ย
1: สีแดงสดค่ะ
0: เลือดที่ว่าเนี่ยมันปนในเนื้ออุจจาระหรืออยู่ที่ผิวของอุจจาระครับ
1: อยู่ที่ผิวอุจจาระค่ะแต่ว่าบางครั้งก็มีหยดตามอุจจาระออกมาที่โถอ่ะค่ะ
0: เลือดที่ออกจากลิขิตดวงทวารมักเป็นเลือดแดงสดแล้วอยู่ที่ผิวของอุจจาระไม่ปนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเพราะว่าเลือดเนี่ยปนในเนื้ออุจจาระอันนี้ไม่ใช่ลิขิตดวงทวารแน่นอนเพราะลิขิตดวงทวารเนี่ยอยู่ตรงทางออกอุจจาระต้องเป็นก้อนอยู่แล้วแล้วจะออกแล้วเลือดอยู่ที่ผิวหรือบางครั้งหยดติ่งๆลงไปในโถเมื่อกี้นะคะผมตรวจพบว่ามีลิขิตดวงทวารภายในนะคะเป็นของคุณเกษรินเป็นระยะที่3ลิขิตดวงเนี่ยนะครับมีอยู่4ระยะนะ1มีหัวอยู่ข้างในไม่ยื่นออกมา2ยื่นออกหุบเอง3คือยื่นออกไม่หุบเองต้องใช้นิ้วดันกลับซึ่งของคุณเกษรินเนี่ยต้องใช้นิ้วดันกลับผมก็ตรวจแล้วล่ะขนาดประมาณ 2-3 เซนแล้วนะครับระยะที่4คือเอานิ้วดันก็ไม่กลับยังไงก็ตามระยะที่3เนี่ยก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดในของคุณเกษรินที่ว่าเป็นมานาน3เดือนรำคาญเนี่ยผมแนะนำผ่าตัดนะคะการรักษาของลิขิตดวงทวารขึ้นกับระยะของโรคครับระยะที่1ที่ไม่มีหัวยื่นออกมาพวกนี้อาจจะกินยาเหน็บยาก็หายได้ถ้า2มีหัวยื่นออกมาบางครั้งกินยาเหน็บยาก็หายได้แต่ถ้าไม่หมดก็เป็นการรัดยางหรือฉีดยาให้หัวลิขิตดวงทวารฝ่อระยะ 3-4 เนี่ยมักจะเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดครับ
1: แล้วมันเจ็บไหมคะเวลาผ่าต
0: ั
1: ด
0: การผ่าตัดก็ตรงก้นนี่ก็มักจะเจ็บนะคะแต่ปัจจุบันเรามีเทคนิคการผ่าตัดที่ดีขึ้นเรามีวิธีการระงับปวดที่ดีขึ้นคนไข้ก็จะเจ็บน้อยคนไข้บางคนเนี่ยผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้เลยสักครู่ที่ผ่านมาเราก็ผ่าตัดเคสคุณเกษรินนะครับซึ่งเป็นลิขิตดวงทวารภายในระยะที่3นะครับแล้วก็ผ่าตัดโดยการตัดลิขิตดวงทวารโดยที่ขณะผ่าตัดคนไข้ก็ดมยาสลบแล้วก็รู้ตัวนะครับคุณเกษรินจะได้พักฟื้นที่ห้องพักฟื้นประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับดูว่าฤทธิ์ของยาดมสลบเรียบร้อยดีหรือเปล่าหลังจากนั้นก็สามารถกลับบ้านได้โดยที่วันแรกจะยังไม่ให้ขับรถนะครับก็จะมีญาติมารับส่วนยาที่ให้ทานเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแก้ปวดยาระบายวิธีการปฏิบัติตัวอื่นๆเราก็แจ้งให้กับคุณเกษรินทราบก่อนผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับ

0: ำหรับคนที่ไม่มีเวลาหรือว่าการขับถ่ายท้องผูกประจำนะครับก็คงต้องแนะนำว่าทานผักผลไม้เยอะๆดื่มน้ำมากๆนะครับแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงยาบางตัวที่ทำให้ท้องผูกบางครั้งชากาแฟก็จะทำให้ท้องผูกได้โรคลิสิตดวงก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบในประชากรทั่วไปดังนั้นก็ไม่ต้องอายแพทย์นะครับถ้าถ่ายผิดปกติท้องผูกมีก้อนยื่นเนี่ยมาพบแพทย์เพราะว่าถ้าเรามาแล้วเราตรวจแล้วว่าเป็นลิสิตดวงทวารแล้วก็รักษาได้มาระยะน้อยๆก็มีโอกาสหายขาดสูงระยะมากบางครั้งอาจจะเป็นต้องผ่าตัดในขณะเดียวกันการขับถ่ายผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นอาการนำของโรคอื่นๆที่ไม่ใช่ลิสิตดวงทวารเช่นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักก็ได้นะครับถ้าคุณมีอาการของลิสิตดวงทวารอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: ฉันชื่อตอยค่ะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นจริงจังได้ไม่ถึง2ปีก็มาเจอกับโรคระบาดนี่แหละตั้งแต่หยุดพักงานมารายได้ฉันก็ลดลง
2: เฮ้ยทำไมมันถูกจังวะ
1: แต่มันมีต้นเหตุที่ทำให้เงินของฉันน่ะลดลงไปด้วยตัวขัดขวางการซื้อกระเป๋าของฉันแล้วเงินเก็บมันหายไปไหนหมดวะนี่แหละเงินเก็บที่หายไปอ่ะใครจะรู้ว่าโรคระบาดมันจะมาจะว่าไปเราต้องคิดถึงตอนฉุกเฉินบ้างปะวะคิดได้ตอนนี้ทันไหม
2: หรือว่าเราจะลองขายสักใบดีปะวะใบนี้รุ่นลิมิเต็ดด้วยใบนี้ก็สวยอะลองใบนี้ละกัน
1: พอขายของได้เงินก็รู้สึกดีนะจนคิดว่าอยากจะหาอะไรมาทำเพิ่มจนกระทั่ง

0: ฮัลโหลแม่
1: ว่าใดลูกล่าน
0: ี่อย่างอยู่น่ะกินข้าวแล้วกะ
1: กินแล้วลูกล่ากินหรือยัง
0: กินแล้วเจ้ากินก็ถ้วยกับจ่อเนี่ยกะ
1: มาเงี้ยเนี่ยกะเฮานะเดลต้า
0: โอ้แล้วแม่ทรงอย่างมาข้างล่านี
1: ่แม่ทรงแม่ไปเฮ้ยอ่ะเก็บไปใจเนอรายเดียวก็ติดตัวใจติดตัวชอบตอนมอปลายเลย
0: ชอบขนาดงามเถ
1: อะแล้วลูกล่าเอาชุดทำไปไว้ไหนเหี้ยน่ะ
0: ลูกจำมันได้แล้วแม่ไปอยู่ตั้งได้เหี้ยกับโอ้โหมันเมินแล้วอ่ะเจ้าก
1: ะฮั่นน่ะกะหาเป็นคนเหี้ยอย่างประหักษามาได้แล้วนะยายแล้วคำนี้ต่อไปนี่ไอ้เหี้ยอย่างก็ต้องขึ้นหน้าเข้าใจก่อนผู้จักเก็บห้องตังจะใจจะซื้ออย่างก็ระวัง
0: เจ้าแม
1: ่แม่ก็เท่าลงตรงวันแล้วฮักตัวนะ
0: เจ้าลูกก็ฮักแม่เนาะ

0: มาให้เป็นไงสวยปะ
1: เอ้ยสวยมากเลยอ่ะอยากได้จังอุ๊ยนี่เข้าชุดด้วยอ่ะแกบอกแม่ทำให้ฉันสักอันสิ
0: โหยแกมันก็พื้นๆบ้านๆน่ะ
1: ไม
0: ่
1: แกยุคนี้นิวโนมอลใครก็ชอบอะไรเก๋ๆใหม่ๆแบบนี้แหละ
0: จะดีหรอ
1: แกฉันว่าแกทำขายก็น่าจะดีเลย
0: โหมาขายตอนนี้เนี่ยนะแกใครเขาจะซื้อกันเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้ว
1: เอ้าแกไม่ทำที่แตกต่างดีแกเป็นนางรำเก่าใช่ปะแกก็ทำใส่กล้องไปเลยโฆษณารู้จักปะ
0: ไม่เอาแกฉันเขินน่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะตอยนะคะมาในยุค New Normal ค่ะสวยแบบไทยๆอย่างเรานะคะต้องใส่นี่ค่ะชุดไทยเลยนะคะแต่ว่าเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะนี่เลยค่ะนี่คือแมสค่ะแมสแบบลายไทยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอยใส่ชุดไทยมาด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราจะมาเที่ยวแบบนี้นะคะเราก็ต้องเที่ยวแบบ New Normal ใช่ไหมคะนี่เลยเราต้องพกแมสมาด้วยทุกครั้งค่ะแต่พอใส่แมสแบบนี้แล้วไม่เข้ากับชุดไทยเลยอะค่ะนี่ค่ะแมสลายไทยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเท่ๆแบบไทยเลยนะคะจะลองใส่ให้ดูนะ
3: ใช่แล้วฉันขายแมสถึงกำไรจะได้ไม่มากมายแต่มันทำให้ฉันได้เห็นถึงการประหยัดอดออมเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
4: การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ1พฤษภาคมนี้ค่ะเปิดให้บริการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19แบบเคร่งครัดผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
5: มาถึงวันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าการใช้เงินโดยไม่คิดวางแผนมันทำให้ตัวฉันเองลำบากแค่ไหนแต่ฉันต้องขอบคุณตัวเองนะที่คิดจะเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆทำให้ฉันคิดที่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงกะราตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงกะราตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกข์โศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราสบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอันดราสบาลินบากาแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณ

รัฐฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:16 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินไปนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเฉานครไหโขด้วยอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 19:00 น
หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชนิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th อันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชนิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียมเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปีวันนี้ณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปี23สิงหาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23สิงหาคม2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยตลอดระยะเวลา63ปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศไปแล้วกว่า6ล้านครอบครัวจำนวนกว่า19ล้านคนและมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ67แห่งสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
โอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Light Creators ราชประชาซุปตาติดเลนได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตมอบโล่ช่วยชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ3คนมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยมซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546สำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี259คนในจำนวนนั้นได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 40คนและเกียรตินิยมอันดับ2 33คนมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม 2,490 คนโดยวันนี้ประธานในพิธีได้มอบทุนพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงรวม47คนรวมเงินพระราชทานจำนวน 1,260,000 บาททั้งนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อไปในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดบริษัทมั่นสกลการเกษตรจำกัดและบริษัทอินฟินิตี้แอนด์โปรดักต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีสุดารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอุทกเขตศรีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามและวัดจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับประกรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นพระเอกรัตน์ปัญญาพระโนและคณะบริษัทมาลัยพันธ์จำกัดนายอภิเชษฐ์เกตกรและคณะนางสำอางเจตสมมาและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวเพิ่มประยูนและครอบครัวสุนทรชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดบางบัวกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดบ้านโป่งวัดเนกขมารามและวัดหนองเสือจากจังหวัดรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยสมาคมชาวพะเยาพร้อมท่านผู้หญิงสุนามันประณิตและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดประชานิมิตวัดสิริมงคลวัดเกาะแก้ววนารามวัดพุทธมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยรวมทั้งวัดหนองบัวน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์รวม10รูปสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 น.เอราวัณธุรกิจสินทรัพย์จำกัดบริษัทพิลมรัตน์ลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังและองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังโรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและนายอดิศักดิ์พานุพงศ์พร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ตุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ากรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: ้หนี้สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

ทุกครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศ

0: ศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อมันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆอาบันขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเงี้ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนึงได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: แล้วผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็รับด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: ค่ะสุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือนะครับเช่นภาวะถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
0: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะค
1: ือ
0: เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเราต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบหนึ่งที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะมันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือคงต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างนี้เหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนมันเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดและเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆอย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีนั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวนึงที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปแล้วไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเออเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ย ก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะว่ามันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนา
1: ะนอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD ไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยที่โดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบก ลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากแต่อันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนียวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะ

ตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือ

0: ของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายๆอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมาก
0: ครับ
1: เลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2 ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยฮะตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับ เพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญ บ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรก อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ย ก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ครับระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบันเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก คุณหมอก็จะไม่จับอาบันโยนไปอยู่กลุ่มกังน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบันนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: ค
1: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เรา

0: สามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
1: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียว แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
0: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
1: ก็สามารถทำได้ครับ
0: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำนวนโดดจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ครับดีครับ
0: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ความเป็นอะไรคะเนี่ยหน้าเซ็ง
1: ๆจะไม่เซ็งได้ไงล่ะเมื่อคืนมีผู้ชายคนนึงมันแชทมาหาป้ามันบอกว่าแอบชอบป้าตั้งนานแล้วแต่มันไม่กล้าคุยป้าก็เลยแบบเริ่มคุยกับมันอะไรเงี้ยแล้วทำไงรู้ไหมจ๊ะวิดีโอคอลมาหาเลยจ้านี่ก็ไม่ทันตั้งตัวไงพอรับเสร็จเท่านั้นแหละหายไปเลยมันวางสายแล้วก็โทรกลับไปมันก็ไม่รับแล้วอ่ะ
0: ตอนนั้นป้าล้างหน้าหมดเลยหรือเปล่า
1: ก็ล้างสิกำลังจะนอนไงตอนมันโทรมา
0: ไม่น่าล่ะรู้เรื่องแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
0: ป้าป้าไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าป้าไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี
1: ้ไม่เป็นอุ้ยลืมไปเลยนี่ว่าจะเอากาแฟไปให้คุณน้ำตาลนี่ช่วงนี้แกยิ่งไม่สบายอยู่เมื่อวานไปหาหมอกันมา
0: เดี๋ยวป้าแล้วเป็นไงคืออาการหนักไหมหรือว่าซีเรียสหรือเปล่าอ่ะ
1: ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือโอ้ยตายละรีบเดี๋ยวค่อยมาเมา
0: ส์โอเคค่ะ

0: แล้วค่ะกาแฟค่ะ
1: นี่เลย
0: โอ้ยเจ็บใช่ไหมคะค่อยๆหยิบนะคะ
2: เนี่ยค่ะอย่างที่คุณหมอบอกเลยอะป้าน้ำตารู้สึกชาๆที่ข้อมืออะค่ะเหมือนถูกไฟช็อตเลยเนี่ยนั่งหยิบจับปากกามานานแล้วค่ะยังหยิบมาจดงานไม่ได้สักทีค่ะ
0: โอ้น่าสงสารอะนี่มันเป็นยังไงคะนี่คือชาทุกนิ้วเลยหรือเปล่าอะหรือยังไง
2: คือมันก็น้ำตารู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตที่นิ้วแบบนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางค่ะแต่ว่านิ้วนางเนี่ยแค่บางครั้งส่วนนิ้วก้อยเนี่ยไม่เป็นอะไร
0: นี่แหละค่ะคุณหมอบอกว่ามันเป็นอาการของโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ ก็คืออาการเนี่ยมันก็จะมีการปวดแสบปวดร้อนบริเวณมือค่ะแล้วก็บริเวณตามนิ้วเนี่ยโดยเฉพาะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะแล้วก็เวลาเราจะจับหยิบอะไรก็จะไม่ถนัดเหมือนแต่ก่อนก็คุณน้ำตาลก็พยายามทำตามที่คุณหมอสั่งแล้วกันเนาะ
2: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าเพิ่งเป็นนี่นะคะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแย่เลยอ่ะทำงานไม่ถนัดเลยค่ะ
0: ก็หายค่ะเนาะ
3: คุณหมอครับเอกสารนี่คุณจะให้ผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ไม่ครบครับวันนี้คุยอะไรกันอยู่ครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะคุณน้ำตาเนี่ยมีอาการชาที่มือแปลกอ่ะพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ
4: โอ้คุณตาเอาหน้าหยิบแฟ้มมาก็ไม่ครบผมเลยต้องเอามาให้อีก
3: โอ้ผมใจมาก
4: เอาแล้วเรื่องนี้มีอะไรก็มาดูหน้าตาซีเรียสจริงจังเชียว
5: ทุกคน
3: กินข้าวกัน
5: วันเที่ยงแล้ว
0: เหน
5: ื่อ
0: ยใจกับหน้าตาเราปีนี้จริงเลย
2: วันนี้ทุกคนไปกินกันได้เลยนะคะน้ำตาลรู้สึกไม่ค่อยสบายขอตัวดีกว่าค่ะ
6: แ
3: ล้วบอกว่าจะเลี้ยงข้าวเรา
6: ใช
3: ่คิดจุ๊บเฮ้ยไม่เป็นไรน้ำตาลเขาไม่สบายอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปกินเอง
6: โอ้โหใจดีเหมือนหน้าปลาเลย
3: ให้กลับมาเบิก
0: นึกว่าจะเป็นสายเปย์เอางี้ไปรีบๆไปกินกันเถอะค่ะเพราะว่าคุณน้ำตาลจะได้พักผ่อน
3: บ้านที่ดูแลคุณน้ำตาลใช่ไหมล
0: ่
3: ะ
0: ไม่ก็เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวด้วยก็คือจะรีบไปกินแล้วจะรีบกลับมาดูแลไงเผลอๆไปหยิบจับนู่นนี่เดี๋ยวกลัวมือจะรีบ
6: เฮ้ยป้าจะรีบไปไหนอ่ะ
0: จะรีบไปตลาดจะบ้าแล้วโอ้ย
7: ป้าสรุปใครเป็นอะไรครับ
0: นี่ไงก็ต้องมาเล่าอีกรอบนึงคือคุณน้ำตาลเนี่ยเขาเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ
3: โอ้แล้วมันเป็นยังไงอ่ะ
0: มันก็จะมีอาการแบบมือชาๆอย่างเงี้ยค่ะจับอะไรก็ไม่ถนัดเหมือนเดิม
8: สาเหตุมันเกิดจากอะไรอ่ะ
0: สาเหตุมันเกิดจากนี่อันดับหนึ่งเลยนะเขาบอกว่าการพิมพ์คีย์บอร์ดแล้วก็การที่แบบว่าเราชอบหักข้อมืออ่ะอีกอย่างนึงก็ชอบเอานอนทับมืออ่ะเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
3: โอ้ยคือเหมือนเวลาที่เรา
4: แค่สาธิตไม่ต้องหลับจริง
3: โอ้ยเหมือนเวลาที่เรานอนแล้วแบบนอนแล้ว
0: ใช
3: ่ชาเนี่ยหรอ
0: ใช่ใช่อย่างนั้นแหละ
4: โอ้ยพฤติกรรมนี่ผมทำประจำเลยนี่ทั้งหักข้อมือทั้งหนุนโอ้โหเวลาเบื่อเซ็งมันก็เผลอไงอย่างนี้คุณน้ำตาลเป็นขนาดนี้ต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วยิ่งทำงานเยอะๆเนี่ยดูแลเพิ่ม2เท่าเลยนะ
0: ต
4: ั้
0: งแต่รู้จักกันมาในคร
4: ั้
0: งน
4: ี้เริ่มซึมตามลูกพี่มาดีใจอย่างนี้
2: ก็เย่เดี๋ยวถ้าป้าไปกินข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยพาน้ำตาลกลับบ้านแล้วกันนะคะ
3: นี่แต่คุณน้ำตาลครับถ้าคุณน้ำตาลไปกับป้านะครับคุณน้ำตาลก็ได้แค่อุ่นกายครับแต่ถ้าคุณน้ำตาลไปกับผมเนี่ยคุณน้ำตาลจะอุ่นใจ
4: ครับโอ้ยไอพวกเราดูทรงแล้วลูกพี่น่าจะเทพวกเราทิ้งได้แต่ลักษณะนี
3: ้ไปไปกินข้าวไปกินข้าวเลยไป
4: ไป
0: นี่ไปกินข้าวกัน
4: ไปไปไปนี่เทชัดเจนนะเราไปเลย
3: ไปจองร้านไปเลยนะเดี๋ยวพี่ตามไปไม่มีเงินคุณน้ำตาลคนเดียว
6: สั่งเยอะสั่งเยอะเลย
3: คุณน้ำตาลครับ
2: คุณไปกินข้าวกับทุกคนก็ได้นะคะ
3: ไม่คุณน้ำตาลคุณน้ำตาลหลายครั้งแล้วคุณน้ำตาลทำไมชอบไล่ให้ผมไปตรงนู้นตรงนี้ตลอดเลยครับ
7: ไอ้อ้วนอ้วนอย่าอ้วนฉันเนี่ยนะ
4: เดี๋ยวเป็นอะไรจะนินทาเลยไม่เสียงเ
7: ลยติดสำเนียงที่บ้านฉันเนี่ยนะอยากให้คุณกันกับคุณน้ำตาลนะแต่งงานกันสักทีเนาะ
6: เฮ้ยคิดเหมือนกันเลย
7: ใช่ป่ะ
6: เพราะว่าพี่กันอ่ะดูแลคุณน้ำตาลแบบเอาใจใส่ดีมากเลยแต่ว่าคุณน้ำตาลอ่ะยังใจแข็งเลยอ่ะ
4: โอ้ยเรื่องนี้มันก็เข้าใจได้เพราะว่าลูกพี่เราอ่ะประวัติก็ด่างพ้อยพอสมควรไงเดี๋ยวมันก็ให้ตอนนี้จะล้างมือในอ่างทองคำทองแดงทองเหลืองอ่างปูนอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงเขาก็ต้องระแวงเรื่องปกตินะโอ้ย
0: นี่
4: เอามา
0: ผู้หญิงเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเห็นผู้ชายหล่อเขาจะชอบนะถ้าทำตัวอย่างนี้เขาก็ไม่เอานะจะบอกให
6: ้โอ้ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องสุขภาพอะที่ออฟฟิศเราตอนนี้คือหูใครๆเนี่ยก็เป็นกันแบบหลายสารพัดโรคมากเลยอะแล้วมีส่วนมากนะ

0: มีแต่โรคที่บางทีพ่อแม่เราอ่ะยังไม่รู้จักชื่อโรคนี้เลยอ่ะก็เป็นเพราะว่าเรานั่งแบบสบายบางทีนอนทำงานก็ได้นั่งทำงานก็ได้ชิล
1: ๆนี่
0: แหละใช่พฤติกรรมพวกนี้แหละทำให้เราเป็นโรคดังนั้นต้องดูแลสุขภาพ
2: ก็ใช่นะสิจะบอกไว้เลยนะว่าพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันดูกันเตือนกันอันไหนไม่ดีก็ต้องบอกนี่ดูกันดิหน้าตาหล่อหน้าตานั่นอ่ะแถมยังสุขภาพดีด้วย อันไหนที่ดีก็ต้องเอาเป็นตัวอย่างเข้าใจไหมส่วนอันไหนไม่ดีก็อย่าไปเอาไอ้พวกผู้ชายที่ทำตัวไม่ดีหรือแบบอะไรโอ้ยอย่าไปดูอย่าไปเอาเป็นตัวอย่าง
3: พวกผู้ชายทำตัวไม่ดี

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับแหมวันนี้เราได้เชิญคุณหมอนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคหนึ่งนะคือโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือนั่นเองผมก็เคยเพิ่งได้ยินชื่อโรคนี้นะฮะปกติเราจะเคยได้ยินเรื่องโรคเส้นประสาทกดทับแต่วันนี้เราจะเจาะจงไปเฉพาะที่มือนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะหลายคนใครที่มีอาการแบบนี้ก็เดี๋ยวเราฟังกันเลยนะฮะจากคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้อย่างที่ผมได้เกริ่นคุณผู้ชมว่าปกติจะเคยได้ยินชื่อว่าโรคเส้นประสาทกดทับแต่วันนี้จะเป็นโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือมันมีตรงนี้ด้วยเหรอคุณหมอเกี่ยวกับตรงนี
1: ้จะเป็นบริเวณข้อมือ
0: ข้อมือ
1: เรียกว่าเป็นข้อมือฝั่งฝ่ามือ
0: ฝ่ามือเราใช่ไหมครับ
1: คือโดยทั่วไปคนทุกคนเนี่ยตามปกติเนี่ยเราจะมีผังผืดตรงนี้อยู่แล้วทุกคนเลยบริเวณฝ่ามือตรงนี
0: ้
1: นะครับผังผืดตรงข้อมือตรงนี้เราจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นอุโมงค์และมีผังผืดเล็กเป็นเหมือนเพดานของอุโมงค์อยู
0: ่
1: นะครับด้านในอุโมงค์เนี่ยเราก็จะมีเส้นเอ็นที่ใช้ขยับนิ้วแล้วมีเส้นประสาทที่สำคัญอยู่เส้นนึงบางท่านเนี่ยเวลาที่เราใช้งานมือเยอะเนี่ยตัวผังผืดจะมีการเขาเรียกว่าหนาตัวขึ้น
0: ครับผม
1: เวลาหนาตัวขึ้นมันก็เหมือนไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ด้านล่างเพดานด้านบนมันหนาขึ้น
0: ครับ
1: ทำให้พื้นที่ในอุโมงค์มันเล็กลงก็เลยเกิดการกดทับของเส้นประสาทที่อยู่ด้านใน
0: คุณหมอแล้วอย่างนี้เราไม่สังเกตแบบภายนอกได้ไหมอย่างเช่นอุ้ยมือเราอูมขึ้นแสดงว่าสงสัยอุโมงค์เราเต็มแล้วหรือไงประมาณนี้คุณหมออ
1: าจจะดูยากนิดนึง
0: ไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าภายนอกได
1: ้อาจจะดูได้ยากว่าเอ๊ะมันบวมขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะดูยากแต่ดูอาการจะดีที่ง่ายที่สุด
0: อ๋องั้นคุณผู้ชมสังเกตจากอาการว่าคุณเป็นหรือเปล่าอาการแบบไหนที่ถือว่าเป็นแบบนี้
1: อาการเริ่มแรกสุดเลยเนี่ยของโรคนี้เนี่ยนะครับโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือเนี่ย คนที่มีผังผืดตรงข้อมือเนี่ยหนาขึ้นเวลานอนตื่นมาตอนเช้าๆเนี่ยจะมีอาการชาบริเวณปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วที่ชาเนี่ยส่วนจะ
0: ต้อง
1: เป
0: ็
1: นมีแค่นิ้วโป้งนิ้วชี้กับนิ้วกลางเป็นหลัก
0: บางคนนี่ชาทั้งตัวนี่ต้องไปหาหมอ
1: ตัวนี้อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นมากกว่าข้อมือแล้ว
0: มากกว่าข้อมือนะแล้วสังเกตต่อไปฮะ
1: ถ้าเป็นหนักขึ้นเนี่ยเป็นหนักขึ้นจะเริ่มแบบตอนกลางวันก็เริ่มเป็นละเวลายกของนานๆหรือเวลาที่ใช้งานข้อมือเยอะๆชานิ้วแล้วจะเป็นอีกแบบนึงนะแต่ถ้าคนที่เป็นรุนแรงมากขึ้นนะจะมีชามีอาการปวดร่วมด้วยแล้วก็สังเกตที่ฝ่ามือของคนที่เป็นกดทับนานๆเนี่ยตรงฝ่ามือตรงฝั่งนิ้วโป้งตรงนี้กล้ามเนื้อจะรีบเราวางมือ2มือเทียบกันนะครับถ้าเกิดคนไหนที่มีอาการชาปลายนิ้วแล้วสังเกตว่ากล้ามเนื้อบริเวณฝั่งนิ้วโป้งเนี่ยมันเล็กกว่าข้างนึงมันรีบลงเนี่ย
0: อ๋อเริ่มเล็กลง
1: อันนี้แสดงว่าเป็นเยอะมากแล้วเป็นเยอะมากแล้วต้องรีบเลยต้องรีบกลับรีบไปพบแพทย์เลยถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยพอกล้ามเนื้อรีบเราจะยกนิ้วโป้งไม่ได
0: ้
1: จะยกนิ้วโป้งไม่ขึ้นทำงานใช้งานมือได้ลำบากมาก
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ทีนี้พอคนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยการรักษาเบื้องต้นจะเริ่มรักษาไงครับคุณหมอ
1: การรักษาเบื้องต้นเราต้องดูตามระยะของโรค
0: ครับ
1: เราเป็นระยะไหนถ้าเป็นแรกๆเลยเนี่ยหมออาจจะแนะนำว่าตอนกลางคืนอาจจะต้องหาตัวผ้าดามข้อมือ

0: อนกลางคืนเนี่ยข้อมือของเราเนี่ยมักจะขยับโดยที่เราไม่รู้ตัวเวลาเรานอนเรานอนพลาด
1: ครับ
0: ข้อมือบ้างข้อมือบิดงอเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้การกดทับบริเวณข้อมือเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับถ้าทิ้งไว้นานๆก็จะอาการก็จะเริ่มมาตอนกลางวันและเริ่มมีกล้ามเนื้อรีบนะแรกสุดถ้าเป็นน้อยๆอาจจะแนะนำเรื่องการดามข้อมือตอนกลางคืน
1: ตอนกลางคืนอย่างเดียวนะฮะก่อนนอนอย่างเง
0: ี้
1: ยใช
0: ่
1: ไหม
0: คร
1: ับแต่พอเช้ามาก็แก่ออกเหมือนเดิม
0: ตอนเช้าก็แก่แล้วไปทำงานตามปกติ
1: แล้วรักษาไงต่อครับ
0: ถ้าถัดมาแล้วโอ้ยังเป็นคนที่มาหนักขึ้นหรือว่ารักษาแบบดามกลางคืนมาแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็จะต้องพิจารณาแล้วว่าเรามีการรักษาอย่างไรบ้างนะครับส่วนใหญ่บางท่านอาจจะมีการฉีดยาอาจจะเป็นยากลุ่มสเตียรอยด์นะครับแต่ขึ้นอยู่กับระยะของโรคถ้าเรายังเป็นไม่เยอะยากลุ่มนี้อาจจะช่วยได้นะครับโดยยากลุ่มนี้จะช่วยลดความหนาของพังผืด
1: ครับผม
0: เรียกว่าสลายพังผืดแต่สลายไม่หมด
1: ไม่หมดนะฮะ
0: ไม่หมดสลายไปแค่ลดความหนาของพังผืดลง
1: บรรเทาน
0: ะครับก็บางท่านถ้าเป็นน้อยอาจจะลองฉีดดูก็ได้
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูอาการว่าดีขึ้นไหมนะครับ
1: แล้วเวลาฉีดต้องฉีดหลายเข็มไหมคุณหมอมันมี
0: ถ้าฉีดก็ฉีดครั้งเดียวพอ
1: ดูแค่ครั้งเดียวก่อน
0: ครั้งเดียว
1: ถ้าดีขึ้น
0: ถ้าดีขึ้นเนี่ยควรจะดีขึ้นในประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เนี่ยควรจะหายแล้ว
1: อ๋อก็สังเกตอาการ
0: ใช่
1: แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นคุณหมอ
0: ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เหลือทางต้องรุนแรงขึ้นนิดนึง
1: ครับ
0: เป็นผ่าตัดเล็ก
1: ผ่าตัดเล็ก
0: ไปเลาะผังผืดออกนะครับเป็นผ่าตัดเล็กพวกนี้ฟังผ่าตัดอาจจะดูน่ากลัว
1: ครับ
0: แต่จริงแล้วเราเป็นผ่าตัดเล็กก็คือฉีดยาชาทำ
1: มาคือไม่ต้องวางยาสลบ
0: ไม่ต้องดมยาสลบ
1: เขาเรียกผ่าตัดเล็ก
0: ผ่าตัดเล็ก
1: ไม่พอคุณหมอพูดถึงผ่าตัดปุ๊บทุกคนก็จะกลัวแล้ว
0: กลัวหนีหมด
1: ต้องเข้าห้องหรือเปล่า
0: หนีหมด
1: ผ่าตัดเล็ก
0: ผ่าตัดเล็กเราฉีดยาชาทำ
1: ครับ
0: ใช้เวลาไม่นานอาจจะประมาณ 15-20 นาทีเสร็จแล้วก็กลับบ้านได
1: ้
0: นะครับกลับบ้านได้
1: โอกาสหายก็มีสูงไหมคุณหมอโรคลักษณะนี้หรือว่ามันจะเป็นแล้วไม่หายอาจเป็นอีกได้ไหมฮะคนที่เป็นแล้วแล้วรักษาหาย
0: รักษาถ้าผ่าตัดนี่ยังไงก็ดีขึ้นแน่ๆ
1: ดีขึ้นแน่ๆ
0: ดีขึ้นแน่ๆ
1: ผ่าตัด
0: นะครับแต่ว่าถ้าฉีดยาเนี่ยเราต้องติดตามอาการดูว่าอาการเขาดีขึ้นไหม
1: ครับ
0: บางคนก็ดีขึ้นนะครับถ้าคนที่ไม่ดีขึ้นก็ต้องสเต็ปข้ามถัดมาคือมาผ่าตัดนะครับแต่บางคนมาช้ามาก
1: คือปล่อยทิ้งไว้นานมาก
0: ทิ้งไว้เป็นปี
1: ๆ
0: นะครับกล้ามเนื้อของนิ้วโป้งเนี่ยรีบไปหมดแล้วแล้วก็มีการขยับนิ้วโป้งเนี่ยทำจะให้ยกนิ้วโป้งขึ้นมาอย่างเงี้ยยกไม่ได
1: ้โอ้คือไม่สามารถบังคับนิ้วได้แล้ว
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อรีบไปหมดแล้วไม่มีกำลังกลุ่มพวกนี้ต้องทำเยอะต้องมีการผ่าตัดเลาะผังผืดที่ข้อมือบวร่วมกับการผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นมาเกาะที่นิ้วโป้งเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยกลับมาใช้งานมือได้เหมือนเดิม
1: ครับผม
0: ถ้าแบบนี้ไม่ใช่ผ่าตัดเล็กละ
1: เคสหนักเลยใช่ไหม
0: อันนี้คือเคสหนักเลยไม่ใช่ผ่าตัดเล็กอันนี้ต้องดมยาสลบเลย
1: ครับ
0: เพื่อที่จะ
1: ต้องย้ายเอ็น
0: ย้ายเอ็นมาเพื่อที่ยกนิ้วได้เหมือนเดิม
1: เพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้นานควรจะปรึกษาคุณหมอดีกว่าม
0: าแต่เนิ่นๆเลยตั้งแต่ตื่นมาอุ้ยชาผิดปกตินี
1: ่นะฮะมา
0: จนรีบมาแหละ
1: คนส่วนใหญ่เวลาเป็นแล้วก็แต่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหัวปวดมือปวดอะไรมักจะทานยาแก้ปวด
0: เรื่องชาเนี่ยไม่ค่อยหายด้วยยาต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าทำไมถึงชาโดยส่วนใหญ่ในโรคทางกระดูกและข้อเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการกดทับ
1: ครับ
0: ครับบางทีก็อันเรื่องนี้ก็จะเป็นกดทับเส้นประสาททั้งผืดกดบางทีก็จะเป็นกระดูกสันหลังเส้นประสาทที่คอที่ไหล่
1: แล้วตรงมือนี่มีผลที่จะส่งผลให้เกิดเป็นโรคแทรกซ้อนอื่นๆหรือโรคที่ร้ายแรงอื่นไหมฮะ
0: มันอาจจะเป็นโรคร่วมกับอันอื่นได
1: ้อย่างเช่น
0: อันนึงที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของเส้นประสาทที่คอบางท่านเป็นทั้งสองที
1: ่เริ่มจากแค่มือก่อนนะ
0: เริ่มจากมือรักษามือไปยังไม่หายเลยยังชาอยู่อาการไม่ดีขึ้นพอไปเราไปตรวจละเอียดบริเวณต้นคอปรากฏว่าอ้อมีเส้นประสาทตรงต้นตอมันอยู่ที่ตรงคอเนี่ยมีการโดนกดทับด้วยก็อาจจะทำให้มีร่วมกับชามือตรงนี้ด
1: ้
0: วยนะครับ
1: คุณหมอบอกวิธีป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคต่างๆเหล่านี้นะฮะสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศก็ดีหรือทำงานตามที่ต่างๆก็ดีเชิญครับ
0: โรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานข้อมือในท่าที่มีการกระดกข้อมือเยอะเกรงกระดกข้อมือเยอะๆนานๆหรือว่าพับข้อมือลงนานๆนะครับ ทำให้ผังผืดหนาตัวขึ้นมีการกดทับของเส้นประสาทเพราะนั้นท่าทางการทำงานถ้าเราสามารถจัดท่าให้หลีกเลี่ยงการขยับข้อมือที่เยอะเกินไปก็จะลดโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ลงได้อย่างเช่นคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับเวลาเราจะมีคีย์บอร์ดมีเมาส์เนี่ยเวลาเราจะพิมพ์เนี่ยเราต้องกระดกข้อมือขึ้นเพื่อที่จะพิมพ์เราอาจจะหาตัวเขาเรียกเป็นแผ่นรองตรงคีย์บอร์ด
1: ตรงนี้แหละฮะ
0: เพื่อที่จะรองตรงข้อมือให้ข้อมืออยู่ในลักษณะตรงเราไม่ต้องกระดกข้อมือเพื่อพิมพ
1: ์
0: ก็จะช่วยลด
1: ช่วยลดได
0: ้ลดโอกาสที่จะเป็นโรคได้นะครับ
1: มีท่าบริหารข้อมือไหมคุณหม
0: ออาจจะใช้วิธีการกำมือเหยียดมือหรือการสะบัดข้อมือ
1: เวลาเราทำ
0: ใช่ครับ
1: นะคุณผู้ชมก็ซึ่งปกติเราก็ทำกันอยู่แล้วนะแต่บางทีเราก็หลงลืมไปนะท่าง่ายๆนะคุณผู้ชม
0: เหมือนเคยดูหนังญี่ปุ่นออฟฟิศญี่ปุ่นที่เขาต้องมีการพักเที่ยงขึ้นมาบริหารสะบัดมืออะไรเงี้ยครับคือลดโอกาสที่จะเป็นโรคทางออฟฟิศซินโดรม
1: นะ
0: ครับโรคกดทับเส้นประสาท
1: เคสที่คุณหมอเจอบ่อย
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับชาเนี่ยแหละครับเป็นหลัก
1: อาการชา
0: ปวดกล้ามเนื้อ
1: ปวดกล้ามเนื้อชา
0: ชาตามมือที่เกี่ยวเรื่องของออฟฟิศนะครับ
1: ครับ
0: ปวดหลัง
1: คุณหมอครับแนะนำพวกเราหน่อยโดยเฉพาะคนวัยทำงานคนทำงานออฟฟิศ
0: สำรวจตัวเองว่าเรานั่งได้ถูกต้องไห
1: ม
0: นะครับการจัดท่านั่งทำงานคอมพิวเตอร
1: ์
0: ให้ถูกสุขลักษณะนะครับการจัดของบนโต๊ะให้เป็นระเบีย
1: บ
0: ของที่เราใช้บ่อยๆแล้วจัดมาใกล้ๆไม่ค่อยใช้เราจัดไปไกล
1: ๆครับ
0: จะช่วยลดอาการปวดอาการชาเส้นหรือโอกาสที่จะเกิดเส้นประสาทกดทับที่มือได้นะครับอีกอันนึงก็คือเราอาจจะต้องแบ่งเวลา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะต้องขึ้นมาลุกขึ้นมายืดเส้นเปลี่ยนอิริยาบถนะครับสะบัดมือนะครับยืดกล้ามเนื้อต้นคอกล้ามเนื้อบ่ากล้ามเนื้อหลังนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากที่สุดก็คือหาเวลาอาจจะสักอาทิตย์ละ 1-2 วันเนี่ยออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อโดยรวมเนี่ยเราแข็งแรงขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: แม่วันนี้เต็มอิ่มฮะความรู้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคนวัยทำงานอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยแม่เอาไปใช้ได้เลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับ
0: ครับ

0: โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือมักเกิดในกลุ่มคนทำงานออฟฟิศที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ติดต่อกันต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานๆเป็นผลให้เกิดการหนาตัวขึ้นของเส้นเอ็นพังผืดบริเวณข้อมือด้านฝ่ามือซึ่งการหนาตัวขึ้นของพังผืดนี้จะไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ภายในข้อมือโดยจะมีอาการต่างๆดังนี้อาการแรกคือจะเริ่มปวดชาบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือจะมีอาการข้างเคียงหรือทั้งสองข้างโดยเฉพาะนิ้วโป้งชี้กลางและนิ้วนางครึ่งนิ้วในระยะหลังจะมีอาการอ่อนแรงของมือและนิ้วมือเช่นกำมือได้ไม่แน่นหยิบจับของแล้วหล่นง่ายอาจสังเกตเห็นกล้ามเนื้อในมือฝ่อรีบวิธีการรักษาเบื้องต้นการรักษาทางกายภาพบำบัดจะมีการใส่อุปกรณ์พยุงข้อมือเวลากลางคืนประคบร้อนกดนวดบริเวณพังผืดที่กดทับเส้นประสาทหลีกเลี่ยงการกระดกข้อมือขึ้นลงรวมถึงการบริหารมือในน้ำอุ่นหากจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ให้วางคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากตัวพอดีกับแขนจับเมาส์และคีย์บอร์ดได้สบายๆไม่เหยียดหรืองอข้อมือมากเกินไปขณะพิมพ์คีย์บอร์ดให้ทั้งท่อนแขนวางอยู่ในแนวขนานกับพื้นแนะนำให้ใช้แผ่นรองคีย์บอร์ดและเมาส์เพื่อลดการกระดกข้อมือขึ้นในขณะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เวลาที่หยิบของให้ออกแรงทั้งมือและนิ้วมือเลี่ยงงานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างที่ต้องใช้งานข้อมือมากๆซ้ำๆโดยเฉพาะท่างอเข้าหรือกระดกมือขึ้นอย่างการถักนิตติ้งหรือหากแม่บ้านก็ควรระวังเมื่อยกของหนักครับ
1: คือตอนนี้น้ำตาลมีปัญหาอยากจะปรึกษามากๆเลยค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ของน้ำตาลเนี่ยค่ะตอนนี้ติดเล่นโทรศัพท์มือถือกันทั้งคู่เลยค่ะแล้วคือเวลาแกเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเกิดมือชาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ
2: เนี่ยสังคมสมัยใหม่เลี้ยงพ่อแม่ด้วยมือถือนี่
1: สังคมก้มหน้าเลย
2: เหมือนกันเลยครับผู้ใหญ่ฝั่งแม่น้องพ่อซึ่งเป็นญาติห่างๆของตา
1: ขอไล่
2: เป็นเหมือนกันครับก็คือพอหัดให้เล่นก็ติดเลยครับมือชามีปัญหาเหมือนกันเลยฮะ
1: หมอพอมีวิธีแนะนำบ้างไหมคะ
3: มีค่ะคือต้องบอกว่าการชาข้อมือแล้วก็ชาปลายนิ้วเนี่ยพบได้บ่อยเลยในคนที่ต้องใช้งานข้อมือเยอะๆเช่นเล่นกดมือถือการที่มันเกิดมือชาขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยที่มันถูกกดทับก็ทำให้มีอาการชาของปลายประสาทได้นะคะอันนี้วิธีที่หมอจะแนะนำท่าแรกเลยตั้งมือขึ้นมากำมือเป็นท่าเริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเหยียดนิ้วให้ตรงนะคะเหยียดนิ้วเสร็จนี่ท่าที่สองเนาะท่าที่สามเหยียดข้อมือนะคะโดยที่นิ้วยังเหยียดอยู่ทุกนิ้วนะคะใช่ท่าที่สี่คือเหยียดนิ้วโป้งให้สุดท่าที่5นะคะก็คือหมุนมือมาอยู่ให้ตรงโดยที่ปลายนิ้วเหยียดทุกนิ้วนิ้วโป้งเหยียดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยท่าที่6ก็คือใช้มืออีกข้างนึงเนี่ยเหยียดนิ้วโป้งให้สุดให้ตึง
4: ดันมาแบบ
3: ใช่มันก็จะช่วยให้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยได้มีการขยับอยู่ภายในข้อมือตัวของเราเนี่ยก็จะทำให้เส้นประสาทเนี่ยไม่ถูกกดทับหรือว่าถ้ามันถูกกดทับอยู่เนี่ยก็ทำให้มันเนี่ยมีการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นนะคะก็ทำให้อาการชาลดลงได้ส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือจะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อมือละกล้ามเนื้อมือให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงนะคะเพราะว่าพอกล้ามเนื้อมือเราแข็งแรงเนี่ยเวลาเราใช้งานเกรงมือในการกดมือถือในการหยิบของอะไรเงี้ยก็จะทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเกรงข้อว่าเรามีกล้ามเนื้อที่มีกำลังอ่อนข้างดีท่าแรกเลยก็คือวางมือไว้บนขาเราก็ได้ไว้บนหมอนก็ได้แล้วก็วางมือนะคะกลางนิ้วกลางนิ้วแล้วก็หุบนิ้วกลางนิ้วให้สุดเกรงไว้นับ 1-5 ก็ได้แล้วก็หุบนิ้วท่าต่อไปหงายมือนะคะสีบมือขึ้นมาเกรงไว้นับ 1-5 แล้วก็เหยียดให้สุดหยิบขึ้นมาเหยียบให้สุดเสร็จแล้วอาจจะหาลูกบอลเล็กๆก็ได้มากำกำแล้วก็คายกำก็คำก็ค้างไว้นับ 1-5 แล้วก็ผ่อน
2: ถ้ากำได้เปลี่ยนเป็นมือแฟนได้ไหมครับเอามากำ
3: ก็ได้
2: น้ำตาลไหม
3: เอาที่สบายใจ
1: เอาที
3: ่
1: สบายใจ
3: แล้วก็สุดท้ายก็คือนิ้วโป้งแต่ปลายนิ้วชี้แต่ปลายนิ้วกลางปลายนิ้วนาง
1: ไล่ไปแบบนี้
3: ปลายนิ้วก้อย
2: เหมือนนับนิ้ว
3: ใช่แบบนับนิ้วก็ทำให้ครบนับ1-10ก็ได้
2: ใ
3: ช่ทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วของเราแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นการบริหารเส้นเอ็นแล้วก็เส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณปลายมือ
2: คนที่ทำงานออฟฟิศใช้ได้ด้วยใช่ไหม
3: ใช่เพราะว่าคนที่ต้องเกรงข้อมือในการพิมพ์คอมพิวเตอร์บ่อยๆจับเมาส์มันต้องมีการเกรงข้อมือพวกนี้เนี่ยจับนานๆมันก็จะมีอาการเมื่อยล้าแล้วก็จะมีชาบริเวณปลายนิ้วได้
1: ใช้ได้เหมือนกัน
2: ตอนทำงานก็จะมีชาที่ปลายนิ้วแต่ตอนเช้าจะมีกาแฟอยู่ข้างๆ
1: ม
2: ี
1: ก
2: ัน
1: ตลอด
2: ไม
1: ่
2: ทางพอดีนี่แหละครับเป็นท่าบริหารที่จะสามารถพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมง่ายๆนะครับแล้วก็ครั้งหน้าจะมีท่าดีๆในการดูแลตัวเองอย่างนี้มานำเสนออะไรอีกต้อง
1: ติดตามนะคะ

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นยังไงบ้างครับกับเช้าวันจันทร์เมื่อเช้าที่ผ่านมาคงเป็นเช้าที่อาจจะไม่สดใสสำหรับบางคนนะครับพอรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นเท่ากับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านไปแล้วที่เรารู้สึกว่าโอ้มันช่างร่าเริงจะไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนในช่วงสุดสัปดาห์บางคนรู้สึกแบบนี้แค่เฉพาะวันจันทร์แต่บางคนรู้สึกแบบนี้กับทุกๆวันอังคารพุธพฤหัสหรือแม้กระทั่งศุกร์ที่รู้สึกว่าฉันไม่อยากตื่นไปทำงานฉันรู้สึกว่ามันเหนื่อยหน่ายฉันไม่มีพลังฉันอ่อนล้าฉันเพลียฉันไม่อยากเจอใครต่อใครฉันไม่อยากเจอลูกค้าไม่อยากเจอหัวหน้าไม่อยากเจอใครเลยเขาอยู่คนเดียวได้ไหมเมื่อไหร่รู้สึกแบบนี้วันนี้ชวนมาฟังพอดแคสต์ EP นี้กันเลยนะครับว่าเรากำลังอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์หรือภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเปล่าผมจะชวนทุกคนมาฟังทั้งนิยามของมันอาการของมันวิธีจัดการและวิธีการดูแลช่วยเหลือคนรอบข้างด้วยนะครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับกับงานวิจัยของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสำรวจในผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานครประมาณเกือบ4ล้านคนนะครับพบว่ามีคนที่กำลังตกอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ประมาณ 12% เตียวมาเป็นตัวเลขประมาณ 400,000 คนเลยนะครับที่กำลังอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ตัวเลขที่2น่าตกใจไม่แพ้ตัวเลขแรกครับมีคนที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงสูงที่จะเบิร์นเอาท์อีกประมาณ 57% 2ล้านเกือบ3ล้านคนเลยนะครับที่เสี่ยงต่อการจะเป็นเบิร์นเอาท์และคนที่ยังมีไฟและไฟแรงอยู่ในการทำงานมีเพียงแค่ 31% เท่านั้นครับโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วผมรู้สึกเลยว่าเรื่องเบิร์นเอาท์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญแล้วควรมีการถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีคนที่กำลังประสบอยู่ในภาวะดังกล่าวไม่น้อยทีเดียวทีนี้ถ้ามาดูตามอายุนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเบิร์นเอาท์เกิดเฉพาะในคนทำงานอายุ20ปลายๆ30หรือเปล่างานวิจัยเดิมครับของวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็ได้ไปสำรวจตามกลุ่มอายุแล้วพบว่ากลุ่มที่อยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์มากที่สุดคือกลุ่ม Generation Z หรือ Generation C นะครับที่อายุต่ำกว่า22ปีมีภาวะเบิร์นเอาท์สูงถึงประมาณ 17% ทีเดียวน่าสนใจมากเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นเฉพาะคนวัยทำงานแต่ช่วงวัยนี้เป็นช่วงของนักศึกษาเป็นช่วงวัยของวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นก็เบิร์นเอาท์ได้แล้วและกลุ่มที่เป็น Gen Y หรือช่วงอายุประมาณ 23-38 ปีนะครับอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ใกล้เคียงกันประมาณ 13% ครับทางกลับกันกลุ่มที่เป็นน้อยที่สุดเลยไม่ค่อยเบิร์นเอาท์เลยกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มที่เบบี้บลูมที่อยู่ปลายๆแล้วนะครับอายุประมาณ 55-73 ปีอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์เพียงแค่ประมาณ 7% เท่านั้นตัวเลขทั้งหมดเหล่านี้น่าสนใจมากๆว่าโอ้โหแสดงว่ากลุ่มที่กำลังประสบภาวะนี้กลับกลายเป็นกลุ่มที่อายุต่ำกว่า22ถึงอายุประมาณ38ที่เบิร์นเอาท์รวมๆกันถึงประมาณสัก 30% ทีเดียวเชียวดังนั้นวันนี้นะครับผมชวนทุกคนฟังว่าไอ้เบิร์นเอาท์มันคืออะไรเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับเริ่มต้นอันแรกก่อนนะครับว่าภาวะเบิร์นเอาท์มันคืออะไรนะครับภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยมันคือภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจที่เกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงานเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่ามันเป็นภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความเรื้อรังมีคีย์เวิร์ดแบบนี้เลยนะครับคำว่าภาวะคืออะไรคำว่าภาวะคือต่างจากความปกติแต่ยังไม่เป็นโรคมันจะอยู่ก้ำๆกึ่งๆนี่แหละทีนี้เราชวนคิดว่าเอ๊ะแล้วมันต่างจากปกติอะไรยังไงบ้างเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนที่ฟังรายการ

หรือชมรายการของเราอยู่เนี่ยทุกคนก็คงต้องเหนื่อยจากการทำงานเหมือนผมเองเนี่ยวันนี้เย็นวันจันทร์ก็ล้าที่งานวันจันทร์มันมักจะเยอะอะครับช่วงเย็นๆทีเราก็เหนื่อยเราก็ล้าแต่เหนื่อยล้าแบบเล็กๆน้อยๆแบบปกติเนี่ยทำอะไรอะไรก็คงหายได้พักก็หายแป๊บๆก็หายครับได้ไปทานอาหารอร่อยๆได้ไปออกกำลังกายได้ไปพักผ่อนหย่อนใจดูซีรีส์หรืออะไรบ้างก็หายหรืออย่างมาฟังมหิดล Channel Podcast ของเราก็หายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะมาเติมพลังให้เราอันนี้คือเพราะปกติที่ไม่ต้องทำอะไรแป๊บๆเดี๋ยวก็หายได้นอนพักก็หายสุดอีกข้างนึงคือเป็นโรคนี่คือเป็นซึมเศร้าเป็นวิตกกังวลเป็นเรื่องของโรคทางอารมณ์หรืออาการทางจิตใจที่รุนแรงอันนี้ถ้าไม่หาหมอมักจะไม่หายหรือถ้าไม่ถูกวินิจฉัยไม่ได้รับการช่วยเหลือมักจะไม่หายอันนี้คือเป็นโรคแต่เบิร์นเอาท์มันอยู่ตรงกลางครับมันคือภาวะก็คือความเรื้อรังที่เป็นต่อกันที่มันเกิดจากความเครียดที่มันสะสมมาเรื่อยๆซึ่งพอมาฟังแบบนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราปล่อยไปนานๆถ้าเราเครียดไปนานๆทุกวันนึกภาพตามนะครับทุกวันโอ้โหฉันเหนื่อยฉันไม่มีแรงฉันล้าเหลือเกินเมื่อไหร่จะหมดวันสักทีทำไมมันยากลำบากขนาดนี้ปล่อยไปนานๆเกิดอะไรขึ้นจะกลายเป็นโรคครับจะกลายเป็นอีกข้างนึงนี่แหละในฐานที่ผมเองเป็นจิตแพทย์เนี่ยหลายๆคนก็มักจะมาหาด้วยภาวะที่เบิร์นเอาท์นานๆไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายกลายมาเป็นซึมเศร้ากลายมาเป็นโรควิตกกังวลแล้วก็ต้องมาพบจิตแพทย์ซึ่งพอไปสัมภาษณ์โดยเฉพาะคนที่เป็นวัยทำงานหรือว่าวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นต่อกันเนี่ยเขาก็จะเครียดแล้วมันสะสมเรื้อรังจนเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าซึ่งก็ต้องการการรักษาในขณะเดียวกันตัวเบิร์นเอาท์เองถ้ามันไม่สะสมถึงการกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชเนี่ยอาการหลายๆอย่างของเบิร์นเอาท์เนี่ยจะไปคล้ายๆกับอาการของโรคซึมเศร้าหรืออาการของโรควิตกกังวลมีอะไรบ้างนะครับก็แบ่งเป็นเรื่องของอาการทางร่างกายนะครับกับเรื่องของอาการทางจิตใจนะครับอาการทางร่างกายมีอะไรบ้างมีเรื่องของรู้สึกปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นปวดกล้ามเนื้อหรือออฟฟิศซินโดรมท่านั่งอะไรก็เป็นหมดนะแต่ว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยจะส่งผลให้เป็นเยอะขึ้นหรือบางคนเป็นเรื่องของปวดหัวปวดศีรษะเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางคนไปกระตุ้นเรื่องของไมเกรนก็มีนะครับบางคนไปออกเรื่องของอาการทางเดินอาหารนะครับเช่นอะไรบ้างเป็นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนนะครับท้องเสียถ่ายเหลวบางคนเป็นท้องผูกทานอาหารไม่อร่อยอันนี้คือการทางกายนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของอาการทางด้านอารมณ์จิตใจเป็นเรื่องของความรู้สึกเหนื่อยล้าหมดหวังรู้สึกไม่มีหนทางในการดำรงชีวิตอยู่ในการทำงานนั้นอยู่หรือบางคนไปกระทบเรื่องของความสุขระหว่างวันที่รู้สึกมันไม่สุขเท่าเดิมหรือบางคนไปออกเรื่องของว่าทำอะไรแล้วมันไม่สนุกเท่าเดิมแบบที่เคยทำแล้วสนุกเช่นฉันเคยดูหนังแล้วสนุกฉันเคยเล่นเน็ตแล้วสนุกเอ้ยไม่สนุกเท่าเดิมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นต้องไปสำรวจว่าเอ้ยมาจากเบิร์นเอาท์หรือเปล่าหรือบางคนกระทบไปถึงเรื่องนอนตอนนอนแล้วมีนอนไม่หลับก็จะเป็นเบิร์นเอาท์ได้หรือบางคนเก็บไปถึงขั้นฝันร้ายหลับไม่สนิทก็เป็นมาจากเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากเบิร์นเอาท์ทั้งนั้นฟังดูลองนึกตามหมอนะครับว่ามันมีอะไรที่มันเข้ากับเราบ้างแล้วมันเข้ากับเรามากแค่ไหนทีนี้เวลาที่คนเราเกิดเบิร์นเอาท์เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างมันมีทั้งปัจจัยภายในของตัวเองแล้วก็ปัจจัยที่อยู่จากภายนอกที่มันส่งผลให้เกิดการเบิร์นเอาท์ผมชวนคิดอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราไปทำงานหนึ่งงานเราไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยอะไรที่ทำให้เราทำงานนั้นอะไรที่ทำให้เรายังคงอยู่กับงานนั้นหรือตั้งแต่ตอนเริ่มว่าอะไรที่เราเลือกที่จะทำงานนั้นผมเชื่อว่ามันจะมีเรื่องของความรู้สึกว่างานนั้นมันทำให้เราได้อะไรงานนั้นสมคุณค่าในตัวเองอย่างไรดังนั้นเวลาที่มันเกิดเบิร์นเอาท์มันต้องกลับดูที่ตัวเองว่าบางงานเนี่ยครับมันไม่ตอบสนองคุณค่าของเราแล้วอะเรารู้สึกว่าทำไปก็งั้นทำไปก็ไม่มีใครเห็นประโยชน์ของเรายกตัวอย่างถ้าสมมติเช่นหมอเป็นจิตแพทย์แล้วก็รักษาโรคไปแล้วผลปรากฏว่าคนไข้ก็ไม่หายจากโรคที่รักษาเป็นอาจารย์สอนหนังสือไปนักเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องก็มีความโอกาสจะเบิร์นเอาได้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้คุณค่าจากสิ่งที่เราทำคุณค่าไม่เกิดขึ้นบางคนเป็นเรื่องของคุณค่าที่ได้รับไม่ใช่แค่การยอมรับหรือว่าความรู้สึกว่าฉันมีค่าอย่างไรมันเป็นเรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนที่เห็นชัดๆเลยครับเรื่องของค่าตอบแทนค่าจ้างที่ได้รับหลายคนที่หมอได้คุยด้วย

ป่วยมันจะมีลักษณะของที่ว่าทำงานแทบตายทำทั้งวันหัวหน้าตามได้ตลอดลูกค้าตามได้ตลอดไม่มีเวลาพักผ่อน8โมงเช้ายันเที่ยงคืนยังต้องนั่งตอบแชทอยู่เลยนะครับแต่ปรากฏว่าได้เงินเดือนเท่าเด็กจบใหม่โหค่าตอบแทนมันไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขาทำลงไปเขาลงทุนลงไปแต่บางคนผลตอบแทนที่เขาได้รับมันเป็นเรื่องอื่นเช่นเขารู้สึกว่าเขามีเวลาในการที่เขาจะได้ใช้ชีวิตในช่วงอื่นของช่วงที่เขาไม่ได้ทำงานดังนั้นคุณค่าหรือการตอบแทนมันถึงไม่เหมือนกันในลักษณะงานแต่ละงานที่คนคนนั้นทำถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มไม่สมดุลเมื่อไหร่เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันอ่ะมันไม่คุ้มค่าความคุ้มค่ามันไม่เกิดอ่ะก็จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาในขณะเดียวกันบุคลิกภาพของคนบางลักษณะก็จะเสี่ยงกับการเกิดเบิร์นเอาเช่นเดียวกันเช่นคนที่ทำอะไรต้องเป๊ะแบบที่พวกเราชอบเรียกกันว่าเป็น perfectionist ครับ perfectionist จะเป็นยังไงครับจะไม่ยืดหยุ่นเนาะเขาจะมีกฎมีกติกาบางอย่างที่ต้องอย่างนั้นอ่ะถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นเออเอานะไม่ต้องถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นแต่มันต้องอย่างนั้นเพราะมีกฎเกณฑ์ว่ามันต้อง1 2 3และ4มีลำดับชั้นชัดเจนดังนั้นคนที่ไม่ยืดหยุ่น perfectionist ก็เสี่ยงต่อการที่จะมีเรื่องของ burn out มากกว่าคนอื่นคนที่ขาด supporting system คนที่ขาดคนที่จะช่วยสนับสนุนระบบจะสนับสนุนเช่นไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีกัลยาณมิตรที่จะมาคอยช่วยรับฟังไม่มีคนที่จะคอยช่วยพาไปในตอนไหนเวลาที่เครียดเวลาที่วิตกกังวลเวลาที่เกิด burn outก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดเบิร์นเอาท์ได้คนที่ไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดของตัวเองอันนี้ผมพูดกว้างๆเลยนะครับไม่รู้ว่าพอเกิดเหตุแบบนั้นเนี่ยฉันต้องไปทำยังไงหรือเลวร้ายกว่านั้นคือไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดการไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดนี่คือความเลวร้ายที่ทำให้เกิดเบิร์นเอาท์ได้ง่ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าพอไม่รู้มันก็ไม่ได้จัดการใช่ไหมครับพอไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดก็แน่นอนก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในตัวขององค์กรหรือหน่วยงานที่คนคนนั้นกำลังทำงานอยู่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สำคัญกับองค์กรพูดอะไรไปก็ไม่มีใครฟังพูดอะไรไปก็เป็นได้แค่ nobody ไม่ได้เป็น somebody นะมันช่างรู้สึกเลยว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ไปทำไมอ่ะพูดไปหัวหน้าก็ไม่สนพูดไปเพื่อนร่วมงานก็ไม่ฟังความคิดเห็นของฉันแล้วความเป็นทีมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงความรู้สึกไม่มีตัวตนเนี่ยส่งผลจริงๆต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในองค์กรบางประเภทที่ไม่สร้างความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจหรือว่าเราเรียกง่ายว่า psychological safety ไม่เกิดขึ้นมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเบิร์นเอาท์ความรู้สึกไม่มีตัวตนความรู้สึกไม่สำคัญนอกจากนั้นแล้วการทำงานกับหัวหน้าบางประเภทที่ให้คุณค่าและความหมายไม่เหมือนกันอันนี้ก็ส่งผลต่อความรู้สึกอาการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหัวหน้าบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจลูกน้องนะครับก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของภาวะเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันคำถามถัดมาอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วงานแบบไหนที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์เกิดขึ้นได้มันก็จะมีงานพวกที่ต้องการความถูกต้องมากๆครับงานที่ต้องเป๊ะผิดพลาดไม่ได้เพราะผิดพลาดที่ส่งผลต่อคนอีกจำนวนมากหรือมีผู้ได้รับผลกระทบจากงานนั้นๆหรืองานบางงานที่มันมีความมหาศาลเช่นมูลค่าที่มหาศาลเนี่ยอันนี้ก็ผิดพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันอาจจะไม่ได้ส่งผลถึงกับชีวิตแต่มันคือการลงทุนหรืออะไรต่างๆนานาอันนี้ก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันและขณะเดียวกันแบบที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะการทำงานเท่านั้นที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์พอหมอไปลองค้นคว้าข้อมูลนี้แล้วนะครับจะพบว่าเอ๊บางเรื่องบางอย่างก็ทำให้เบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเช่นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเลี้ยงเรื่อยๆเรื่อยๆก็เบิร์นเอาท์ได้นะอันนี้เจอบ่อยมากเลยหลายๆคนที่เขาเล่าให้ฟังว่าช่วง3เดือนที่ต้องไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวอ่ะหลายๆคนบอกเลยนะครับว่าเครียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กบางทีกินนอนไม่เป็นเวลาคาดเดาไม่ได้เนาะจากเดิมผู้หญิงคนนั้นเคยทำงานอยู่กลายเป็นต้องมาอยู่บ้านตลอดเวลาตลอดระยะเวลา3เดือนโอ้ยทำยังไงก็ได้ที่ฉันจะไม่ต้องอยู่ตรงนี้นานซะจนเกินไปเพื่อจะไม่เบิร์นเอาดังนั้นจริงแล้วเบิร์นเอาไม่ได้เกิดเฉพาะกับเรื่องของการทำงานเพียงอย่างเดียวคนทั่วไปก็เกิดขึ้นได้นักเรียนนักศึกษาก็เกิดขึ้นได้การเรียนที่หนักเกินไปก็เบิร์นเอาได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วเราจะมารู้จักกับว่าเอ๊แล้วเบิร์นเอาเนี่ยมันมีระยะไหมมันมีเรื่องของคนแบ่งลำดับขั้นไหมว่ามันมีระยะอะไรบ้าง
เบิร์นเอาท์เองมีคนแบ่งไว้ทั้งหมด5ระยะนะ

มาฟังแต่ละระยะเลยนะครับระยะที่1คืออะไรระยะที่1เราเรียกว่าระยะฮันนีมูนระยะฮันนีมูนชื่อดูดีดูสวยแน่นอนครับมันก็สวยตามนั้นน้ำผึ้งพระจันทร์คืออะไรเข้าไปทำงานใหม่ๆโอ้โหอะไรก็ดูน่าตื่นเต้นอะไรๆก็ดูน่าสนใจฉันอยากจะเรียนรู้ใครชวนเข้าไปประชุมวงไหนก็อยากเข้าไปพี่มีอะไรให้หนูทำไหมหัวหน้ามีอะไรให้ผมดูไหมครับตรงนี้โอ้ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมนึกย้อนไปนะเกิดแบบนี้กับเราเมื่อไหร่บางคนอาจจะสายหัวพอฟังอยู่ฮะโอ้ยนึกไปแล้วอีกนานมากไม่เคยเกิดกับฉันอันนี้คือเรื่องระยะฮันนีมูนนะครับส่วนระยะที่2ของการเบิร์นเอาท์คืออะไรคือเรื่องของระยะรู้สึกตัวหรือว่าเขาเรียกว่า the awakening นะครับเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าเอ๊ที่ทำอยู่มันใช่ไหมที่ทำอยู่มันยังเหมือนวันแรกตอนที่ฮันนีมูนระยะที่แล้วที่แบบเข้ามาแล้วยังรู้สึกว่ามันยังชอบไหมมันยังตอบโจทย์ฉันไหมงานนี้มันยังไปด้วยกันไหมนะครับระยะที่3คือระยะไฟตกหรือว่า brown out นะครับเริ่มมีสัญญาณเตือนของ burn out แล้วนะเหนื่อยล้าเรื้อรังอารมณ์เริ่มไม่เข้าที่หงุดหงิดใครชวนไปไหนเริ่มไม่อยากไปเริ่มแยกตัวเริ่มอาจจะมีเรื่องของนอนหลับไม่สนิทอันนี้เราเรียกว่าระยะ brown out นะครับระยะที่4คืออะไรครับระยะที่4ระยะหมดไฟเต็มที่หรือว่า full scale of burn out ระยะนี้คืออาการทั้งหมดเลยที่พูดมาทั้งหมดทั้งอาการทางกายอาการทางจิตใจอารมณ์พฤติกรรมส่งผลออกหมดเลยนะครับไม่มีความสุขรู้สึกไร้ค่าตั้งคำถามสิ่งที่ทำกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเหนื่อยล้าฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้โกรธคนนั้นคนนี้โกรธตัวเองโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาผสมปนเปมั่วกันไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าช่วงนี้ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับมันจะไม่ออกจากเบิร์นเอาท์มันจะวนเวียนอย่างนี้เต็มไปทั้งหมดเลยนะครับและระยะสุดท้ายของระยะเบิร์นเอาท์ระยะที่5เราเรียกว่าระยะฟื้นตัวหรือว่า the phoenix phenomenon คือถ้าเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการจัดการเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจะมีการจัดการตัวเองได้ปรับเข้าสมดุลใหม่กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่างๆนานามากยิ่งขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเบิร์นเอาท์นะครับจะแบ่งเป็น3อย่างนะครับคือเรื่องของอาการทางอารมณ์อาการทางความคิดและอาการทางพฤติกรรมนะครับสำหรับอาการทางอารมณ์จะมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเป็นเบิร์นเอาท์ก็จะมีความรู้สึกว่าเศร้าอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดหดหู่ไม่ค่อยโอเคกับอะไรๆที่เคยโอเคไม่สนุกกับอะไรๆที่เคยสนุกอันนี้คืออาการทางอารมณ์ของสัญญาณเตือนการเบิร์นเอาท์อันที่2คือเรื่องของอาการทางความคิดเราเริ่มมองโลกไม่เหมือนเดิมเช่นเราเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาไม่โอเคกับเราหรือเปล่าเราเริ่มมองในแง่ร้ายกับคนอื่นเราเริ่มคิดว่าเอ๊ะฉันอยู่ตรงนี้มันมีคุณค่าเหมือนเดิมไหมฉันสงสัยในสิ่งที่ตัวเองทำบางหรือบางทีก็บางคนก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงไม่เผชิญปัญหานั้นๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการทางความคิดด้านที่3นะครับคือเรื่องของอาการทางพฤติกรรมเช่นบางคนมีเรื่องของกินไม่อร่อยเท่าเดิมหรือว่าเริ่มไม่ค่อยทำอะไรแบบที่เคยทำได้เท่าเดิมมีพฤติกรรมแยกตัวมีพฤติกรรมเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ไปส่งสิ่งกับเพื่อนไม่ไปทำงานเด็กๆแบบที่เคยชอบหรือบางคนเริ่มมาทำงานช้าสแกนนิ้วช้าหน่อยนึงแตะบัตรช้าหน่อยนึงหรือบางคนบริหารจัดการเวลาแย่ลงประสิทธิภาพการทำงานลดลงอันนี้ก็คืออาการทางพฤติกรรมที่จะบอกได้ว่าคนคนนั้นกำลังเบิร์นเอาท์อยู่หรือเปล่าหลายๆคนเวลาที่พอเกิดความรู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยมักจะรู้สึกว่าออกจากงานตรงนี้ดีไหมแต่ชวนคิดนี้นะครับเวลาตั้งคำถามกับตัวเองว่าออกดีไหมคนที่ชอบพูดว่าออกดีไหมไม่ออกครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ออกมักไม่พูดมาถึงยื่นซองลาออกแล้วจ้ามาถึงโพสต์ Facebook แล้วจ้าว่าย้ายที่ทำงานอ้าวคนที่ยังอยู่ไม่บอกเลยทำไมไปคนเดียวล่ะดังนั้นจะบอกอย่างนี้ครับว่าการออกจากที่ทำงานจริงๆมันเป็นการแค่แก้1เหตุการณ์แต่จริงๆแล้วอย่างอื่นๆทั้งหมดที่พูดไปเลยครับการไปทบทวนตัวเองคุณค่าของตัวเองรู้จักตัวเองความหมายการให้คุณค่าผลตอบแทนต่างๆนานาที่พูดมาตอนต้นเลยนะครับส่วนนี้เป็นการแก้ไขที่ยั่งยืนกว่าแล้วก็เป็นการจัดการที่มันจะช่วยให้คนคนนั้น

0: ไม่ต้องกลับมาเบิร์นเอาท์ใหม่หรือเบิร์นเอาท์ใหม่ก็รู้สึกได้ว่าฉันจัดการมันได้ลงตัวอันเนี้ยดังนั้นจะบอกจริงๆว่าการเปลี่ยนงานการออกจากงานไม่ได้ช่วยแก้ให้เบิร์นเอาท์นั้นหายไปได้ตลอดเวลาต้องกลับมาที่เรื่องของว่าการรู้จักและเข้าใจตัวเองแต่ทีนี้ถอยกลับมาอีกครับมาถึงส่วนที่เราคิดว่าแล้วถ้าเบิร์นเอาท์อ่ะแค่เริ่มเบิร์นเอาท์เนี่ยโดยยังไม่ได้คิดว่าจะออกจากงานหรือคิดแวบๆเนี่ยจะทำยังไงกันดีเขาบอกอย่างนี้เลยครับให้กลับไปถามตัวเองว่าปกติแล้วเวลาเราเครียดเราทำอะไรเชื่อแน่ว่าคำตอบที่ออกมาจะเป็นเรื่องของหาอะไรกินอร่อยๆไปเที่ยวชิลๆต่างจังหวัดไปออกกำลังกายนะครับไปฟังดนตรีไปเล่นกับน้องหมาที่บ้านไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้หรือเมามอยนี่แหละเอาง่ายๆกันแหละกับเพื่อนกับแฟนกับคนในครอบครัวกับคนที่เราไว้ใจอันนี้เลยครับคือสิ่งที่อยากชวนทุกคนจัดการเวลาที่เริ่มเกิดอาการเบิร์นเอาท์ยังไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะครับยังไม่ต้องคิดว่าฉันจะไปปรับองค์กรยังไงฉันจะไปคุยกับหัวหน้ายังไงฉันจะออกจากงานดีไหมยังไม่ต้องเลยครับกลับมาทำส่วนนี้ก่อนเรียกง่ายๆว่ากลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนเราทุกคนเติมไฟให้ตัวเองได้ด้วยตัวเองนะครับยังไม่ต้องอาศัยคนอื่นเลยนะครับกลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนว่าจะทำยังไงแนะนำแบบนี้ว่าเริ่มด้วยการลางานลาพักร้อนลาพักผ่อนเลยนะครับแต่พบเจอว่าเวลาแนะนำให้คนที่เป็นเบิร์นเอาท์ซึ่งใกล้จะเป็นซึมเศร้าหรือเป็นซึมเศร้าแล้วลางานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแหมมันไม่อยากทำอ่ะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดกับที่ทำงานเขารู้สึกว่าถ้าเขาลางานไปคนอื่นจะหาว่าเขาเป็นตัวถ่วงขององค์กรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่อยากเป็นซึมเศร้าลางานก่อนเลยครับลางานพักผ่อนให้คนอื่นช่วยทำงานนี้ไปก่อนองค์กรไม่มีเราองค์กรก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวเราเองเราจะอยู่ยังไงลางานถ้าไม่เดือดร้อนจัดลำดับความสำคัญไปก่อนแล้วไปหาสมดุลของชีวิตไปพักผ่อนก่อนแล้วระหว่างพักผ่อนมันจะมีช่วงที่กลับมาทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาเราอยู่ในระยะไหนของเบิร์นเอาท์เราเบิร์นเอาท์แล้วหรือยังแล้วถ้าเราเบิร์นเอาท์แล้วเราจะไปยังไงต่อเราจะป้องกันยังไงให้เราไม่เบิร์นเอาท์ใหม่อีกรอบหรือเรายังไหวกับตรงนี้ไหมหรือเราควรจะเปลี่ยนงานจริงๆหรือเราจะไปสื่อสารกับเจ้านายยังไงต่างๆนานาเหล่านี้ที่พูดไปการตั้งคำถามการชวนตัวเองคิดชวนตัวเองคุยมันต้องมาในช่วงเวลาที่สมองพร้อมครับอารมณ์สงบถ้าเมื่อไหร่ที่ยังรู้สึกว้าวุ่นยังไม่โอเคยังปวดนู่นปวดนี่ยังนอนไม่หลับกินไม่อร่อยไม่มีทางที่จะคิดแล้วออกมาเป็นวิธีการที่เหมาะสมครับดังนั้นร่างกายต้องพร้อมอารมณ์สงบเราถึงจะคิดอะไรออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าถ้าไม่ทำอะไรกับมันเนี่ยจะกลายไปเป็นซึมเศร้านะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักซึมเศร้าย้อนไปฟัง EP แรกๆตั้งแต่ความเครียดเลยวิธีการดูแลซึมเศร้าวิธีการรักษาซึมเศร้าหมอได้พูดคุยเหล่านั้นไว้หมดแล้วแต่ไม่อยากให้ไปถึงนั้นจริงๆครับเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเบิร์นเอาท์พวกเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ป้องกันให้มันไม่เกิดกับเราได้นะครับส่วนถัดไปที่อยากจะชวนทุกๆคนคุยคือแล้วถ้าเบิร์นเอาท์แล้วเนี่ยบางทีมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะกับตัวเองนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราเองเราจะไม่โอเคเราจะตั้งคำถามแล้วไม่มีความสุขกับตัวเองมันจะส่งผลต่อองค์กรได้เช่นเดียวกันถ้าองค์กรมี100คนเบิร์นเอาท์2คนกับเบิร์นเอาท์50คนไม่เหมือนกันนะครับเบิร์นเอาท์50คนเหลือคนทำงานที่เต็มประสิทธิภาพที่มีไฟอยู่แค่50งานที่ออกมาไม่โอเคแน่ๆดังนั้นเบิร์นเอาท์ไม่ได้เฉพาะกับตัวเองแต่ส่งผลต่อในภาพรวมดังนั้นเมื่อไหร่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเริ่มเบิร์นเอาท์รีบจัดการอย่าปล่อยไว้ให้เรื้อรังจนกระทั่งกลายไปเป็นโรคซึมเศร้านะครับเป็นยังไงบ้างครับพอฟังถึงช่วงท้ายแล้วเราได้รู้จักกันแล้วว่าตกลงเบิร์นเอาท์มันรุนแรงกว่าที่เราคิดเนาะมันกลายไปเป็นซึมเศร้าได้เลยแล้วเราก็มีสัญญาณเตือนที่บอกทุกคนว่าเอ๊ะเราจะสังเกตตัวเองยังไงว่ากำลังเบิร์นเอาท์แล้วเบิร์นเอาท์เองก็ส่งผลได้กับคนทุกช่วงวัยแล้วก็ส่งผลต่อองค์กรถ้าวันนี้ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากเป็นเบิร์นเอาท์ติดตามต่อ EP หน้าจะมาดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราทำงานแล้วอยากเพิ่มความ productive ของตัวเราเองเราจะทำยังไงเรียนเชิญและเชิญชวนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบ EP ไหนชอบรายการของเราตอนไหนสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.

ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

10ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10 ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

0: ันประจำบ้านตอนเจ็บคอ ขอวิธีแก้ด่วน
1: ว่าฉันดูไม่ดีทั้งที่เธอไม่ดูผลท้ายเธอได้ดูเธอคือ
2: สูงกว่านี้
3: พีชโน้ตขึ้นไปอีก
4: เลยเราเป็นร็อกสตาร์ต้องร้องสูงๆอ่ะมันต่ำๆไม่ได้
2: ได้
4: นะ
1: ฉันดูไม่ดีทั้งที่เธอไม่ดูผลท้าย
4: แรงอีก
1: เธอก็ได้รู้ด้วยว่าฉันเป็นอย่างไร
4: เฮ้ยไหวก็เนี่ยไหวก็เนี่ยอีกรอบอีกรอบ
2: ไหวๆ
4: แบบเมื่อกี้นะเออถูกเมื่อกี้กำลังดีเลยและแต่แรงกว่านี
2: ้ได้
1: ว่าฉันดูไม่ดีฉันที่เธอไม่ดูผลท้าย
4: เอาต่อนี่ต่อ
2: ไม่ไหวแล้วเสียงหายหมดแล
4: ้
2: ว
4: ไปทำอะไรมาวะเนี่ย
2: พอดีเมื่อคืนโดนฝนมาสงสัยหวัดลงคอยาแก้เสร็จยาแก้เสร็จมีป่ะ
4: โอ้มีในกระเป๋าพอดีเลย
2: ก
4: ินให้หมดตองเลยหายแน
5: ่ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
0: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
2: เมื่อกี้ที่คุณพยาบาลบอกว่าทำไมผมถึงกินยาแก้เสร็จไม่ได้หรอครับ
6: ไม่ได้ค่ะเป็นการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือที่ทางการแพทย์เราบอกว่าเป็นการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผลนะคะการที่อ้อมจะทานยาแก้อักเสบเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยยากลุ่มนี้เนี่ยเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่การที่อ้อมเป็นหวัดเพราะว่าตากฝนมีไข้นิดๆเจ็บคอเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเกิดจากเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นการที่อ้อมจะไปทานยาปฏิชีวนะเนี่ยไม่ช่วยนอกจากไม่ช่วยแล้วเนี่ยการทานยาปฏิชีวนะเนี่ยเกิดอาการแพ้ได้ง่ายมากเลยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยยาบางตัวเนี่ยยังมีอาการข้างเคียงด้วยเช่นคลื่นไส้อาเจียนทำให้ทุกข์ทรมานนอกจากไม่หายแล้วยังจะรู้สึกแย่อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทานยาพวกนี้ต้องระมัดระวังค่ะ
2: แล้วผมควรทำยังไงครับ
6: การติดเชื้อจากไวรัสเนี่ยนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะ 3-5 วันอาการก็จะดีขึ้นแต่อ้อมจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำมากๆออกกำลังกายเบาๆอาการแบบเนี้ยก็จะหายไปภายในระยะเวลาไม่นานนักแต่ถ้าไม่หายสักทีนึงมีอาการเพิ่มเติมมากขึ้นต้องไปหาแพทย์แล้วล่ะค่ะอย่าไปทานยาเองนะคะ
4: อย่างนี้คุณพยาบาลมีวิธีบรรเทาไหมฮะเพราะพวกผมต้องประกวดพรุ่งนี้แล้วคร
6: ับ ประกวดพรุ่งนี้แล้วนะคะแล้วก็ระคายคอมากด้วยใช้น้ำมะนาว1ช้อนชานะคะผสมลงไปในน้ำอุ่น1ถ้วยตวงแล้วก็ค่อยๆจิบให้หมดเลยนะคะเพราะว่าในน้ำมะนาวเนี่ยมีวิตามินซีค่อนข้างสูงนะคะจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่วิธีนี้จะช่วยได้ค่ะ
4: ผมได้ความรู้เจ๋งๆไปใช้เพียบเลยนะคุณพยาบาล
6: ค่ะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
7: สามัญประจำบ้าน

0: พี่ซันดี้ครับฮัลโหล
1: ยังจะมากล้าฮัลโหลกับฉันอีกหรอในบออีมอบีม
0: นี่ไหนล่ะครับพี
1: ่บอกเส้นทางพี่หรือสร้างรังกระต่ายจ๊ะตอนนี้ฉันไม่รู้เลยว่าดูตัวเองอยู่ไหนแล้ว
0: เอานี่ลงแล้วครับ
1: อินเทอร์เน็ตก็ไม่โอเคเลย
0: ใจเย็นก่อนครับพี่
1: ใจเย็นยังไงล่ะ
0: แล้วนี่อยู่แถวไหนแล้วครับ
1: โหซอยมันเพียบไปหมดเลยอะเธอ
0: มันเป็นถนนใหญ่เลยนะครับพี่ไม่ได้เข้าซอยอะไรเลยครับ
1: ถนนใหญ่ก็แสดงว่าคือข้ามเข้ามาบ้านหลังที่สีกำแพงเป็นโอรสอะไรเงี้ยหรอ
0: ใช่ๆๆครับเนี่ยในหลังนั้นแหละครับนี่แสดงว่าอยู่หน้าบ้านแล้วใช่ไหมครับเลี้ยวเข้ามาเลยครับพี่
1: อ้าวอยู่ดีเลี้ยวรถฉันไม่ใช่คาราบาน2บาทฉันไม่แน่ใจหรอกว่าคนของเธอจะมีที่ฉันจอดรถหรือเปล่าบี
0: คือเอารถคันใหญ่มานี่พี่ขับรถมาเองป่ะครับ
1: แหมดิฉันมาทั้งทีก็ต้องมีคนขับให้สิ
0: อ๋อสบายครับข้างหน้าบ้านนี่มีที่จอดรถใหญ่มากเลยครับรับลิมูซีนยาวได้เลยครับ
1: มีที่จอดรถแล้วต้องเตรียมที่จอดอีกอย่างให้พี่ด้วย
0: ครับ
1: ที่จอดใจครับ
0: เดี๋ยวเราคุยกันตอนพี่มาถึงดีกว่านะครับผม
1: เจอกัน
0: โอเคครับ
1: โอเคเดี๋ยวปาร์คกันจ้า
0: thank
1: you
0: บ้านมา3ชั่วโมงจอดก่อนครับอุ้ยพี่ซันนี่สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: นี่อย่าบอกนะครับว่าคันนี้คือรถที่พี่ขับมาจากบ้านที่บอก3ชั่วโมงขับคันนี้มา
1: อ้าวก็ขับมาจริงๆทำไมรถฉัน10ล้านนะเธอ
0: 10ล้านบาท
2: ว้าว
1: ไม่ร้านที่9ไปขายก็เลยเดินไปร้านที่10ความเร็วสังเกตจากหน้าคนขับดูก่อน
0: เข้าขึ้น
1: หาได้ที่ไหน
0: ครับหาไม่ได้ครับเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านเลยดีกว่า
1: ลุกมาเร็ว
0: ลงหน่อยครับ
1: ลง
0: หน่อยครับไม่ต้องกลัวครับน้องเขาไม่กัดครับครับเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเลยครับส่วนเดี๋ยวรถ
1: ไม่กัดใช่ไหม
0: ไม่กัดครับไม่กัด
1: พี่กูจะไปกัดน้องเขาอะฮะเด
0: ี๋
1: ยวรีบเข้าข้างในดีกว่าเนาะ
0: ครับครับ
3: สวัสดีพี่ซันนี่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
1: สวัสดี
4: สวัสดีเป็นทางการ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ได้ข่าวว่าเป็นไทรอยด
5: ์ไทรอยด์นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงเพราะว่าคือแบบทำลายชีวิตไป2ปีกว่าอย่างหนักมากเพราะว่าไม่สามารถใดๆได้เลยเพราะว่าแค่ลงมาซื้อของซูเปอร์มาร์ทข้างล่างเนี่ยเขาเป็นลมในร้านเขาแล้วอ่ะมันเหมือนกับอารมณ์แบบอย่างความรู้ที่เราพอจะมีในตอนนั้นมันก็จะเป็นไฮเปอร์ไฮโปเป็นแบบผอมเป็นแบบอ้วนเลย
3: ตอนนั้นเนี่ยพี่ซันนี่ทราบได้ยังไงคะว่าตัวเองเป็นไทรอยหรือว่ารู้จักกับไทรอยมากน้อยขนาดไหน
5: ตัดสินใจว่าคืออ่ะเข้าแอดมิทีนี้ก็คือแบบเอาตรวจละเอียดไปเลยตรวจละเอียดไปเลยดีกว่าเอาให้มันรู้ไปเลยว่ายังไงกันแน่จะได้แบบไปถูกทางเพราะว่าไปสามโรงพยาบาลก็บอกไม่เหมือนกันคุยกับแม่ว่าแม่อยากอยู่กับแม่นานๆมากเลยอ่ะคือตอนนี้ก็รู้สึกว่าคุณมันแบบเดินไปไหนก็ไม่ไหวอะไรเซเป็นหมดเลยเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันเพื่อนอีกแม่บอกไปตรวจได้แน่ๆไหมอ่ะลงทุนก้อนใหญ่ไปก้อนสุดท้ายในชีวิตละซัดไปเลยก็ไปหาหม
3: อ
5: หมอก็สรุปว่าคือแบบค่าไทรอยด์คุณผิดปกติตรวจไปตรวจมานอนอยู่3วันตรวจแหลกเลยฮะตรวจ sleeping test ด้วยนะว่าตอนนอนหัวใจเต้นยังไงอะไรแบบไหนก็ตรวจแหลกสุดท้ายมันก็มาค่าก็ออกมาก็ยังเป็นค่าของไทรอยด์ที่ผิดปกติแต่มันผิดปกติไม่มากอ่ะแต่เราอาการรอมามากหมออีกคนก็เลยบอกว่าไปพบจิตแพทย์ไหมจิตแพทย์ก็บอกว่าคุณน่ะเนื่องจากพอไม่สบายมันออกข้างนอกไม่ได
3: ้
5: พอกิจกรรมมันเริ่มน้อยลงแล้วคุณหันมามีแต่นั่งโต๊ะทำงานอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนั่งโต๊ะหมดเลยปรากฏว่าเขาบอกว่าการอยู่ในห้องสี่เหลี่ย
3: ม
5: ที่ไม่ใช่บ้าน
4: ครับ
5: มันเหมือนขังตัวเองไว้เนี่ยมันจะเครียดแล้วรู้ไหมว่าความเครียดมันเป็นต้นเหตุของการหลั่งฮอร์โมนไทรอยด์ปรากฏตรวจแล้วคือเจอความเครียดเป็นสาเหตุเลยค่ะ
3: ตอนนั้นที่พี่ซันนี่ป่วยอะค่ะคืออาการหนักสุดที่เจอกับตัวเองเนี่ยค่ะมันหนักขนาดไหน
5: หนักสุดที่เป็นก็คืออยู่บนเตียงนอนดูแต่ทีวีแล้วมันไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าลุกไปห้องน้ำเนี่ยยังแบบถึงหาทางไปห้องน้ำอยู่อะห้องน้ำซึ่งเข้าอยู่ทุกวันอะเดินจากเตียงไปนิดเดียวเองห้องคอนโดมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเลยมั้งแล้วเข้าห้องน้ำแบบแทบไม่ถูก สองตอนอาบน้ำพอก้มสระผมล้
3: ม
5: ในอ่างอาบน้ำคือเกือบไปรอบหนึ่งละเพราะว่าหนักที่สุดมันอยู่บนเตียงแล้วใช้โทรศัพท์สั่งข้าว
3: เป็นอยู่บนเตียงแบบนี้นานแค่ไหนคะ
5: 2เดือนกว่ากับ3เดือนก็คือโทรศัพท์สั่งข้าวเอาชีวิตรอดไปวันๆก่อนไม่ได้ทำอะไรเลยเสื้อผ้าตั้งซักทุกอย่างเลยที่เคยทำเองรู้ว่าทำเองไม่ได้เลย
4: แต่เราก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได
5: ้อ่ะผ่านมา
3: แล้วณปัจจุบันอาการเป็นยังไงบ้างคะ
5: ตอนนี้ก็แบบว่าสามารถเปิดสวนสนุกได้แล้ว
4: ทำยังไงนะครับ
5: คือสนุกได้มีแรงไม่เครียดไม่อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าคืออะไรเริ่มประทานอาหารแบบว่าอะโลคาร์บอะไรประมาณอย่างเง
3: ี้
5: ยกินมาตั้งแต่ตอน2เดือนลดไป2โลอะไรก็ดีใจแล้วอ่ะมันลงใช่มั้ย
4: ก็คือการคุมแป้ง
5: คุมแป้งคุมแป้งเลยน้ำตาลนี่คือแบบไม่ต้อง
4: แป้งคุมน้ำตาล
5: พอไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะเธอน้ำตาลจะไม่เอาละซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราโภชนาการดีๆตั้งแต่แรกอาจจะไม่เป็น
3: อ
5: าจจะไม่กระทบก็ได้เพราะว่าเขาทำงานแบบบอบบางเหลือเกิน
3: อ
5: ่ะจนเราไม่สามารถจะไปลึกซึ้งกับเขาได้เลยว่าเขาอะไรบ้างระบบตับเป็นอะไรเขาก็ไปเกี่ยวระบบอะไรก็ไปเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยสันนิษฐานเรียนหนึ่งคือคอไม่บวมหมอบอกคืนแร่ไหมแล้วก็บอกไม่มีเงินแล้วค่ะ
4: ผมไม่มีความจริงไอ้การกลืนแร่เนี่ยมันคือยังไง
5: การกลืนไปในแร่จะโดนตรงนี้ก่อน
3: ค่ะ
5: ก็คือแร่แร่ก็แช่เนี่ย
4: แล้วแร่ก็คือเหมือนเป็นสารกัมมันตภาพอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคร
5: ับ เป็นสารชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าแร
3: ่แล้วก็จะทราบผลจากการกลืนแร่ว่าอาการเป็นยังไง
5: แต่ทีนี้เนี่ยตรงกลืนแร่เนี่ยชนิดพูดเกินกว่านี้ไม่ได้เพรา
3: ะ
5: หนีไม่กลืนเพราะว่ามันหนักไปไหมอะอะไรอย่างเงี้ย
4: เดี๋ยวต้องลองถามคุณหมอดูนะ
3: ใช่ค่ะ
4: ว่าจริงๆแล้วกรรมวิธีนี้มันคืออะไรกันแน่
5: แล้วตอนนี้อยากถามมากเลยก็คือแบบถ้าเป็นไทรอยด์จริงเนี่ยจะมีสิทธิ์กับว่าผอมอีกได้ไห
3: มครับได้เลยค่ะวันนี้คุณหมอมาอยู่ร่วมรายการกับเราค่ะเป็นหมอประจำบ้านสำหรับวันนี
5: ้ดีมากเลย
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนค่ะอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ทอกทัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: วันนี้เจอกันเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษ
2: ค่ะ
3: ให้คุณหมออธิบายก่อนเลยค่ะว่าไทรอยด์เป็นพิษคืออะไรแล้วเกิดจากสาเหตุใดคะ
2: ค่ะต้องเริ่มต้นมาอธิบายที่ต่อมไทรอยด์ก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอันเดียวกับทอนซิลหรือเปล่าหลายคนอาจจะสับสนได
5: ้
2: คือต่อมไทรอยด์เป็นต่อมที่อยู่บริเวณด้านหน้าของลำคอของเรา มีลักษณะเหมือนเป็นลูกผีเสื
5: ้อ
2: ตามปกติเราจะมองไม่เห็นแต่เมื่อไหร่ถ้ามันมีขนาดโตขึ้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นคอพอกก็จะเห็นเป็นก้อนอยู่ด้านหน้าตัวต่อมนะคะต่อมไทรอยด์มีความสำคัญมากเพราะว่ามันสร้างฮอร์โมนไทรอยด์และฮอร์โมนดังกล่าวเนี่ยมันจะช่วยการเผาผลาญของร่างกายช่วยการทำงานของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจหลอดเลือดต่างๆนะคะระบบสมองอะไรแบบนี้ค่ะคือเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับทุกๆระบบของร่างกายเลยทีเดียวไทรอยด์เป็นพิษก็คือมีฮอร์โมนต่อมไทรอยด์มากเกินไปแล้วก็มีอีกภาวะหนึ่งก็คือต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกินไปมันก็จะเป็นโรคไปคนฉีกไปคนละทางอาการนี้จะตรงข้ามกันทุกอย่าง
4: ที่บอกไฮเปอร์ไฮโปอะไรเง
5: ี้
4: ย
5: ใช่
3: แล้วสาเหตุที่ผลิตมากหรือสาเหตุที่ผลิตน้อยเนี่ยค่ะมันมีที่มาที่ไปไหมคะ
2: โรคที่พบบ่อยที่สุดเราเรียกว่าโรคเกรฟตั้งชื่อตามคนที่คนพบซึ่งโรคเกรฟเนี่ยเป็นโรคที่เรียกได้ว่า อยู่ดีๆร่างกายก็มีสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มาเกาะที่ตัวต่อมไทรอยด์แล้วมันทำหน้าที่กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไปกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่จะเกิดภาวะเกรฟนะคะแล้วสาเหตุที่พบบ่อยอันนึงก็คือเพศหญิงเป็นเพศที่พบบ่อยที่จะเกิดภาวะเกรฟแล้วก็อายุน้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือความเครียดจะทำให้กรรมพันธุ์กำเริบขึ้นคือเรามีกรรมพันธุ์อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าจะมีอาการเมื่อไหร่ความเครียดที่รุนแรงก็จะกระตุ้นให้โรคเกรฟเนี่ยแสดงอาการออกมาทำให้เรามีอาการของภาวะไทรอยด์เป็นพิษเกิดขึ้นค่ะ
5: อย่างซันนี่มาถึงระดับตรงนี้แล้วมันจะกลับไปผอมสุขภาพดีได้อีกไหม
2: ความยากก็คือคนไข้ส่วนใหญ่ที่มาด้วยเรื่องโรคเกรฟเนี่ยค่ะคือภาวะไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเขาจะผอมน้ำหนักลดกินจุกินยังไงก็ไม่อ้วนเหงื่อออกใช่ไหมคะจะมีอาการเหงื่อออกขี้ร้อนหงุดหงิดง่ายเนาะแล้วก็มือสั่นหัวใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายอันนี้ก็เป็นอาการที่คนไข้มาบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องขับถ่ายผิดปกติคือถ่ายบ่อยกว่าเดิ
3: ม
2: คือปกติจะถ่ายวันละครั้งกลายเป็นถ่ายวันละ 2-3 ครั้งถ้าเป็นในผู้หญิงเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องประจำเดือนมาผิดปกติก็คือมาห่างออกไม่ได้มาสม่ำเสมอทุกเดือนแต่พอหมอรักษาแล้วทีเนี้ยทีนี้กินเท่าเดิมอ้วนมันจะไม่สามารถกลับไปเผาผลาญดีเป็นยอดมนุษย์เหมือนเดิมแล้ว
3: ค
2: ่ะทีนี้จะต้องระวังเรื่องอาหารให้ดี
5: ทีนี้ระวังอาหารอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นช่วยแล้วเหรอกลับไปอุ่นเดิม
2: ต้องออกกำลังกายทำยังไงที่เราจะน้ำหนักลดได้ก็คือกินน้อยใช้เยอะ
5: ถูกถูกถูก
3: โรคนี้มันจะรุนแรงถึงขั้นไหนคุณหมอ
2: ก็มีความรุนแรงแน่นอนเพราะว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยมันควบคุมระบบต่างๆของร่างกายเลยทีเดียว
3: อ
2: ันที่หนึ่งคือหัวใจที่บอกว่าเหนื่อยง่ายใจสั่นถ้าหัวใจมันเต้นเร็วมากคือหัวใจจะเต้นเร็วเป็นร้อยกว่าครั้งเลยนะคะเต้นเร็วมากแล้วก็จะมีหัวใจเต้นพลิ้วผิดจังหวะหรือหัวใจวายได
3: ้
2: ถ้าไม่รักษาอันต่อมาเนี่ยก็คือกระดูกบางคือถ้ารักษาไม่ต่อเนื่องคือไทรอยด์เนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องเอาแคลเซียมเข้าไปในกระดูกด้วยถ้าไทรอยด์มีภาวะเป็นพิษแล้วไม่รักษานี่กระดูกจะบางกระดูกจะพรุนนะคะแล้วก็มีผลต่อระบบอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตับด้วยเน
5: า
2: ะอาจจะมีการอักเสบของตับแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้ามีความเครียดเข้าไปมากๆด้วยหรือมีภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามเช่นปอดบวมติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเกิดภาวะไทรอยด์สตอร์มภาวะเป็นพิษแบบรุนแรงจากไทรอยด
5: ์
2: ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องไข้ไม่ว่าจะไข้สูงเลยบางคนไข้เป็น40องศา42องศานะคะแล้วก็จะมีภาวะการทำงานผิดปกติของระบบสมองจะสับสนซึมลงชักหรือว่าโคม่าหมดสติได้นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีหัวใจวายหัวใจล้มเหลวนะคะแล้วก็มีอาการของระบบทางเดินอาหารแบบชนิดรุนแรงไม่ว่าจะเป็นตับอักเสบรุนแรงตัวเหลืองตาเหลืองอย่างเงี้ยค่ะ
4: พูดมานี่เรียกว่ามีส่วนกับทุกระบบของร่างกาย
2: ใช่ค่ะ
4: แล้วนอกจากนี้แล้วทางสมองนะครับมีทางจิตเวชนี่มีผลด้วยไหมครับ
2: มีผลด้วยแน่นอนค่ะก็คือถ้าเราไม่รักษาเนี่ยก็จะมีอาการของระบบประสาททางสมองเลยแล้วที่เขามีการตรวจคัดกรองการทำงานของต่อมไทรอยด์ในเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยนะคะคือเด็กทารกแรกเกิดทุกคนต้องเจาะเลือดที่ส้นเท้าไปตรวจหาว่าไทรอยด์ฮอร์โมนเนี่ยปกติไหมเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่พบว่าเด็กทารกเนี่ยต่อมไทรอยด์มันทำงานน้อยไปเนี่ยเขาจะเป็นโรค
3: แล้วมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะ
2: ก็คือการรักษาไทรอยด์เนี่ยแบ่งเป็น3อย่างนะคะโดยเริ่มต้นเนี่ยเราจะให้ทานยาก่
3: อ
2: นค่ะก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยโรคเกรฟเนี่ยจะหายได้เองภายใน2ปีการให้ยาก็คือเป็นการควบคุมต่อมไทรอยด์ไม่ให้หลั่งฮอร์โมนออกมามากเกินไปพอครบ2ปีเราจะค่อยๆลดยาแล้วก็หยุดยาลงได้ในที่สุดค่ะแต่ว่าการรักษาอันที่2ก็คือการกลืนน้ำแร่กัมมันตภาพรังสีซึ่งน้ำแร่ดังกล่าวเนี่ยมันจะไปที่ต่อมไทรอยด์แล้วก็ทำลายตัวต่อมไทรอยด์ทำให้ระดับฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่อยๆปกติแล้วบางครั้งพอติดตามไประยะหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าระดับฮอร์โมนต่อมไทรอยด์เนี่ยน้อยลงกว่าปกติซึ่งตรงนั้นเนี่ยระยะยาวเนี่ยจะต้องกินฮอร์โมนทดแทนนะคะเป็นฮอร์โมนที่ต้องทานทุกวันทดแทนไปจนตลอดชีวิตค่ะ
4: แล้วก็กลืนแร่หรือเปล่าครับ
2: ใช่ค่ะก็คือเป็นการกลืนแร
5: ่
2: ค่ะแล้วก็วิธีที่3ก็คือการผ่าตัดนะคะก็คือตัดต่อมไทรอยด์ออกไปบางส่วนหรือว่าตัดออกทั้งหมดเพื่อลดการผลิตฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ลงนะคะเพื่อแก้ปัญหาไทรอยด์เป็นพิษค่ะ
3: วันนี้ได้ความรู้เยอะนะคะแต่ก็ยังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านฝากมาถามคุณหมอค่ะเรื่องไทรอยด์เป็นพิษไปฟังกันค่ะ
4: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับเช่นเคยกับคำถามจากทางบ้านครับไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
6: คุณหมอครับคนป่วยที่เป็นโรคไทรอยด์นอกจากการกินยาแล้วจะดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
4: นอกจากการกินยาแล้วคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ
2: ค่ะอันนี้ก็คือว่านอกจากทานยาสม่ำเสมอตามที่คุณหมอนัดเพื่อไปตรวจติดตามเลือดปรับยาแล้วนะคะ คนไข้ที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษต้องดูแลเรื่องน้ำหนักตัวเองให้ดีเพราะว่าหลังรักษาเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นพรวดพลาดสามารถขึ้นเป็น

0: 10-20 กิโลได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือนเลยนะคะ
1: แม้ว่าจะรับประทานเท่าเดิม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยเอาเป็นว่าเหมือนได้โปรมาก่อนกินยังไงก็ไม่อ้วนร่างกายเผาผลาญดีมากดีกว่าคนทั่วไปพอตอนนี้หมอแก้ไขให้การเผาผลาญเหมือนคนในอายุเดียวกันวัยเดียวกันทีนี้จะงงละเคยกินเท่านี้กระเพาะมันเคยรับได้ดีแต่เผาผลาญย่อยหมดทีนี้กลายเป็นเหลือมากขึ้นแล้วเพราะการเผาผลาญมันลดลงเท่ากับคนปกติแล้วเนี้ยอันที่สองก็คือออกกำลังกายเพราะมันจะช่วยทำให้เราควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นนะคะและที่สำคัญมันจะช่วยเรื่องกระดูกด้วยเพราะคนที่ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยจะมีแนวโน้มเรื่องกระดูกบางหรือกระดูกพรุนได้ง่ายกว่าคนปกติอยู่แล้วการออกกำลังกายก็จะเป็นการช่วยป้องกันการเกิดกระดูกพรุนให้กับคนในกลุ่มนี้ร่วมด้วยนะคะแล้วก็อันถัดมาที่สามก็คือการดูแลจิตใจตัวเองผ่อนคลายความเครียดจะดูแลยังไงไม่ให้เราเครียดเท่าเดิมอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วยลดการกระตุ้นให้ไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยมันกำเริบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการไปท่องเที่ยวอะไรบ้างนะคะหรือว่าการฝึกลมหายใจเข้าออกเพื่อเป็นการจัดการกับความเครียดนะคะ
2: ก็ได้รับคำตอบเรื่องการดูแลตัวเองไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อที่2ต่อครับ
3: คุณหมอคะถ้าเราไม่ได้ป่วยเป็นโรคไทรอยตัดทิ้งได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ป่วยเป็นไทรอยแต่กลัวจะเป็น อยากจะป้องกันด้วยการไปตัดต่อมไทรอยทิ้งทำได้ไหมคะ
0: อันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าไทรอยเราเนี่ยมันมีหน้าที่เฉพาะของมันคือร่างกายไม่มีต่อมไทรอยนี้ร่างกายเราป่วยแล้วก็เป็นหน้าที่สำคัญที่จะช่วยให้การทำงานของระบบต่างๆเนี่ย เป็นไปได้อย่างปกติด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบสมองระบบประสาทระบบหัวใจหลอดเลือดแล้วก็อื่นๆการเผาผลาญอื่นๆของร่างกายทั้งหมดถ้าตัดออกไปก็จะเข้าสู่ภาวะไทรอยทำงานน้อยทีนี้ก็จะมาด้วยเรื่องน้ำหนักขึ้นอ้วนบวมฉุเฉื่อยนะคะท้องผูกขี้หนาวแล้วก็สมองก็จะทำงานช้าหรือว่าอาจจะมีการทำงานของสมองลดลงได้ค่ะ
1: ไม่แนะนำ
0: ไม่แนะนำ
2: ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากแบบเวลาคนพูดว่าเราเป็นไทรอยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็นึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นของดีหรือไม่ดีเป็นเพราะว่าไม่ยอมพูดให้เต็มว่าไทรอยเป็นพิษ
0: นั่นสิค่ะ
1: แต่วันนี้เข้าใจโรคไทรอยเป็นพิษมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไงไม่ให้ป่วยเป็นไทรอยเป็นพิษ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์หมอขอบคุณพี่ซันนี่ด้วยที่มาแบ่งปันประสบการณ
4: ์ขอบคุณกับคุณหมอด้วยนะคะ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไตรสอนค่ะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณค่ะ
4: ขอบค
1: ุ
4: ณ
1: ที่สนิท
4: ขอบคุณด้วยค่ะ
2: ผมและช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับกลับมาติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วรามาครับกลับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วรามานะครับคุณผู้ชมครับมีคำถามนึงครับอยากจะถามทั้งพี่หมวยพี่บีมนะครับถ้าหากว่าเราแก่ตัวไปเนี่ยนะครับเรานึกภาพตัวเองว่าตอนนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนดีคร
1: ับ ให้บีมตอบก่อนเลยค่ะ
2: พี่บีมครับ
5: ก็คงจะอยู่กับครอบครัวผมซึ่งมีผมมีภรรยาแล้วก็มีไม่อยากพูดแล
2: ้
5: ว
2: โอ้กลับมาก่อนฟังพี่หมวยครับแล้วพี่หมวยครับภาพในหัวของพี่หมวยฮะ
1: ก็คงจะอยู่บ้านกับครอบครัวตอนนั้นลูกน่าจะโตก็คงพอดูแลเราได
6: ้ว้าว
2: ผมไปแล้วนะ
1: เดี๋ยวเพิ่งคนดูแลเดี๋ยวก็มี
2: แล้วถ้าเปลี่ยนคำถามไม่ใช่เราสองคนแล้วแต่นึกถึงภาพช้างที่ปลดระวางแล้วแก่แล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันนะครับวันนี้ครับผมจะพาทั้งพี่หมวยแล้วพี่บีมเนี่ยนะครับไปสถานที่แห่งหนึ่งครับที่เขาเนี่ยรับช้างที่ผ่านการเกษียณอายุแล้วละกันนะครับมาพักที่นี่ส่วนสถานที่ที่ว่านี้จะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับกับสถานที่ที่ชื่อว่าบ้านชอช้างชราครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งรวบรวมเอาช้างวัยเกษียณเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมากมายเลยทีเดียวครับแต่ว่าที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
2: กำลังให้อาหารช้างพอดีเลย
7: ใช่ครับ
2: อย่างมาที่นี่ครับถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่บ้านชอช้างชราได้เนี่ยที่นี่เขาจะมีกิจกรรมอะไรให้กับนักท่องเที่ยวบ้างครับ
7: ปกติเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือช้างอยู่แล้วนักท่องเที่ยวที่มาก็คือจะมาช่วยดูแลเราอีกทีนึง

0: ครับก็ตั้งแต่ทำอาหารเสริมแม่ช้างครับ
1: แล้วนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลครับถ้าฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวเป็นช่วงวันหยุดเขาเราก็จะมีเยอะแต่ช่วงที่น้อยก็มีน้อยครับ
1: คนต่างชาติที่เขามานี่เขามีแบบมาพักที่นี่เลยไหมครับ
0: เรามีห้องพักสำหรับแขกที่ต้องการอยู่กับช้างนานขึ้นอย่างเงี้ยครับคือเขาต้องการช่วยเหลือช้างอยากอยู่กับช้างอยากใช้ชีวิตกับช้างเนี่ยเราก็มีห้องพักให้
1: ทำไมชื่อบ้านชอช้างชราแต่ว่าเห็นว่ามีช้างเด็กด้วยล่ะครับ
0: อ๋อครับทีแรกคือคุณหมอคนที่ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาคือเขาต้องการดูแลช้างแก่เพราะว่าช้างแก่มีปัญหามากกว่า
1: ครับ
0: คือปัญหามันก็เริ่มเยอะครับช้างทุกตัวก็มีปัญหาในกรุงเทพครับเช่นซื้อกล้วยแล้วก็ให้ช้างเนี่ยมันก็เป็นปัญหากับช้างตรงที่ว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของมันในกรุงเทพแต่อย่างรัฐบาลน่ะไม่ให้มีธุรกิจแบบนี้แล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยส่งช้างเหล่านี้มาอยู่ตามสถานที่ที่ดูแลช้างแบบนี้ครับ
1: ที่เราเคยรู้ว่าบ้านชอช้างชราเนี่ยจะมีแต่ช้างคุณแม่วัยเกษียณแล้ว
0: ใช่คร
1: ับ แต่จริงๆช้างทุกวัยช้างทุกเชือกก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นที่นี่ถ้าหากว่าเรามาที่นี่ก็เราจะได้เจอช้างแบบหลายๆช่วงวัยเลยเหมือนก
0: ัน ใช่ครับใช่
1: หลังจากที่น้องเด็ดได้ทำงานที่นี่มาสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับที่สังเกตเนี่ยความรู้สึกของนักท่องเที่ยวแล้วก็ความรู้สึกของช้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
0: ถ้าสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมว่าเขามันเป็นช่วงเวลาที่ดีครับที่เขาได้เข้ามาสัมผัสกับช้างตัวใหญ่ที่เขาไม่เคยเจอในประเทศเขาเลยคือช้างก็รู้สึกดีกับคนก็รู้สึกดีกับช้างเขายอมรับว่าคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปแล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากสำหรับช้างที่นี่ครับคนที่มาดูแล
1: แล้วอย่างในความคิดของน้องเด็ดเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวการเดินทางหรือว่าการได้พักผ่อนแบบนี้ส่งผลดีต่อสุขภาพเรายังไงบ้างครับ
0: ครับผมว่าดีมากเลยครับเพราะมันได้พักผ่อนจากงานพักผ่อนจากคิดเรื่องอื่นที่มันมีอะไรให้เราคิดแล้วมันเราเอามาเก็บไว้ในหัวเยอะบางทีการพักผ่อนเนี่ยมันทำให้เราเจออะไรใหม่ๆมันผ่อนคลายมันได้ปล่อยวางครับผมว่าและยิ่งเป็นการช่วยปรับสภาพจิตใจแล้วมันยังทำประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วยอย่างเช่นการดูแลช้างเป็นการช่วยเราสวดอีกทางหนึ่งกันที่ช่วยอนุรักษ์ช้างใช่ครับคือมาช่วยเราและเป็นกำลังใจพวกเราอยู่ที่นี่ดูแลช้างที่นี่ต่อไปใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณน้องเด็ดมากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ดูสิครับกีดการกันใหญ่เลยครับ
0: ช้างตัวเล็กชอบเล่น
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในเมืองไทยจะมีสถานที่ดีๆแบบนี้นะครับที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆกับช้างวัยเกษียณครับวันนี้ครับช้างวัยเกษียณได้รับการดูแลอย่างดีแล้วพี่หมวยพี่บีมอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับ
2: ดีจังเลยค่ะแฮ้วเป็นสถานที่ให้ช้างได้มาใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข
1: ใช่แล้วทุกตัวก็จะแบบมีอิสระเสรีอย่างเต็มที่เลยละครับเขามีความสุขแน่นอนครับ
3: เรารู้แล้วนะครับว่าผมถ้าเผื่ออายุเยอะขึ้นจะไปอยู่ที่ไหนพี่หมวยจะไปอยู่กับใครที่ไหนช้างจะไปอยู่กับใครและแห้วล่ะครับแห้วจะไปอยู่ที่ไหนยังไงครับ
1: ผมคงต้องไปอยู่กับช้างมั้งครับไม่ใช่ เราก็ต้องอยู่กันไปด้วยกันสิครับแม่
3: เราต้องอยู่ด้วยกันไปจนแบบขนาดนั้นเลย
1: ครอบครัวเรา
2: เดี๋ยวเราดูแลกัน
1: ใช่แล้วครับ
2: ว่าแต่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วผ่านไปเร็วมากนะ
1: ครับ
2: ได้ความรู้เรื่องโรคไทรอยด์เป็นพิษด้วยวันนี้
3: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรา3คนก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมพร้อมทั้งเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพใกล้ตัวพูดคุยกันง่ายๆแบบคนในครอบครัวนี่แหละค่ะใน Healthy Village วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ครอบคร
1: ั
3: วแล้วผมก็ยังก
2: ิน
3: อย
2: ู่นี่ไงเดี๋ยวเราดูแลกัน

0: สวัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงง
0: นั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาดไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆก็ฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะเออผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่2ก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อแล้วก็จะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าคอติไอโครนบาดทะยักนะคะนี่ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะนั้นเบสเซตตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนนะคะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะรับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
0: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่วันนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: และสาธุสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาคันเนลให้หมอด้วยนะคะ
3: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: ีเรื่องว่าชูมือสองข้างจำตามได้หรือเปล่า
1: ว่าครับ
2: ไหนจำตามได
1: ้ว่า
3: ดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนานะคะระบบอัจฉริยะนะคะในทางการแพทย์โดยที่เราสามารถทำให้ระบบนึงหรือว่าอย่างหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะคิดตอบโต้ได้อย่างอัตโนมัตินะคะโดยที่ไม่ต้องมีผู้ใหญ่ไม่ต้องมีคนเนี่ยเข้าไปยุ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสร้างนวัตกรรมที่ท้าทายน่าตื่นเต้นเพื่อให้สังคมนำนวัตกรรมของดิฉันนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆค่ะ
4: งานวิจัยของอาจารย์ปันรศรีมีผลงานที่ผ่านเวทีการประกวดนวัตกรรมจนได้รับรางวัลมาแล้วมากมายผลงานที่สร้างชื่อก็คือการสร้างโปรแกรมช่วยค้นหาเนื้อเยื่อมะเร็งโดยโปรแกรมนี้จะจำลองเป็นภาพแบบ3มิติตามที่ผู้ป่วยได้ผ่านการสแกนจากเครื่อง MRI และ CT สแกนมาแล้วซึ่งช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและพัฒนาการรักษาได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งโปรแกรมสามารถพยากรณ์อัตราเสี่ยงต่อการกลับมาเกิดโรคได้อีกด้วย
3: สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมานะคะตั้งแต่สมัยปริญญาเอกก็คือเรื่องของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งในที่นี้เราก็คือการทำให้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถมีศักยภาพที่จะตัดสินใจหรือว่าทำงานหนึ่งได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ก็ในแง่ของตัวหุ่นยนต์ที่ช่วยเสริมพัฒนาการนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กออทิสติกเองหรือว่าเด็กปกติเองก็ได้นะคะโดยหลักๆเลยเนี่ยถ้าเราดูที่ปัจจุบันสภาวะทางสังคมของคนไทยที่พ่อแม่เองก็ต้องทำงานรัดตัวหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยเด็กออทิสติกที่พ่อแม่มีภาระแล้วก็นักบำบัดก็มีจำนวนไม่พอเนี่ยการที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้กับเด็กเหล่านี้นะคะที่มีโอกาสได้รับพัฒนาการการฝึกฝนพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับเขาทำกระตุ้นพัฒนาการให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตหรือว่ามีอาการปกติเหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วๆไป
4: หุ่นที่อาจารย์ปันรศรีประดิษฐ์ขึ้นตัวแรกชื่อช่างทำตัวที่สองชื่อช่างพูดใช้พัฒนาทางด้านการออกเสียงและตัวที่สามคือหุ่นช่างคุยเป็นพัฒนาการล่าสุดจากหุ่นช่างพูดหุ่นทั้ง3ตัวนี้มีจุดมุ่งหวังที่จะสร้างพัฒนาการที่ดีแก่เด็กปกติไปจนถึงเด็กออทิสติก
3: คราวนี้เรามาดูตัวช่างพูดกับช่างคุยช่างพูดกับช่างคุยเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการพูดที่เรามองเห็นปัญหาว่าเด็กออทิสติกเองก็มีอุปสรรคในเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่าที่ยากของภาษาไทยเลยก็คือพวกคำควบกล้ำคำรอเรือรอลิงกอวอขอวอพวกนี้นะคะขวนขวายเงี้ยเด็กปกติเองยังมีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นโดยไอเดียหลักๆเลยก็คือเราอยากจะทำหุ่นเนี่ยให้เด็กเอาไปฝึกที่บ้านก็ได้แล้วก็สามารถที่จะพูดกับหุ่นฝึกแล้วหุ่นก็จะคอยบอกว่าเอ๊ะเขาพูดถูกหรือยังถ้าพูดถูกแล้วหุ่นก็จะชื่นชมถ้าพูดยังไม่ถูกก็บอกให้เด็กลองพูดใหม่ครั้งนะคะ
5: สวัสดีจ้าเราชื่อช่างพูดมาเล่นเกมกันไหมลองพูดตามเรานะพ่อ
3: พ่อ
5: เก่งมากเลยลองทำต่อไปนะลองพูดตามเรานะแม
6: ่แม
5: ่ลองคำที่หนึบใหม่นะคะแม่
6: แม่
5: เก่งมากเลยลองทำต่อไปนะ
3: คราวนี้เราค้นพบปัญหาของการฝึกพูดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่ะเวลาเราพูดคำหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาจะดูรูปปากว่าขยับปากแบบไหนเพื่อความง่ายเราก็เลยเป็นพัฒนาเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวนี้จะสเกลใหญ่ขึ้นมาหน่อยโดยที่ตัวนี้ก็จะมีเจ้าแท็บเล็ตนะคะแล้วก็จะโชว์เป็นรูปปากเลยว่าเราออกเสียงคำว่ารักเนี่ยรูปปากเป็นยังไงออกเสียงคำว่าพ่อรูปปากเป็นยังไงนะคะก็จะเห็นเป็นตัวอย่างเพื่อที่เด็กจะได้เอาไปฝึกว่าตอนนี้นอกจากเสียงเขายังไม่ค่อยถูกต้องแล้วตัวรูปปากที่ถูกต้องควรจะต้องเป็นอย่างไรนะคะหุ่นก็จะทำท่าได้ลักษณะชื่นชมแล้วก็ลักษณะของการปฏิเสธเนี่ยที่แตกต่างกับเจ้าหุ่นตัวเล็กนี้เพราะว่าช่างคุยจะทำได้ท่าได้เยอะกว่า
7: สวัสดีจ้าเราชื่อช่างคุยเรามีเกมสนุกมาให้เล่นเรามาเล่นกันนะ
8: ควาน
9: ควาน
7: ถูกต้องเก่งมากๆเลย
8: เดี๋ยว
1: วา
7: ไหนลองพูดตามสิจ๊ะ
6: ฝาย
7: ังไม่ถูกนะพูดใหม่อีกทีสิจ๊ะ
3: ขอต้องพูดคำว่าขวาหลักๆในเรื่องของการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มเหมือนว่าเอ๊ะแล้วเสียงที่เข้ามาผ่านเวลาพูดเนี่ยเสียงไหนเป็นเสียงของคนที่เราสนใจถูกไหมคะเราก็ต้องลดเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปตัดพวก noise ออกนะคะเสร็จแล้วพอเราสอนหุ่นให้พูดได้ให้รู้จำได้ว่าคำนี้คือคำว่ารักนะคำนี้คือคำว่าข้าวนะทำยังไงเราก็ต้องเตรียมโปรแกรมสอนโปรแกรมอะค่ะก็ต้องบอกว่ารูปคำแบบคำแบบนี้ก็ต้องมานั่งบันทึกเสียงคำว่ารักรักรักรักให้คนผู้ใหญ่เนี่ยค่ะ10คนผู้ชายออกเสียงแบบนี้ไหนลองพูดคำว่ารัก10คำสิคำว่าผู้หญิงพูด10คำสิเป็นยังไงเราคำตัวอย่างคำเหล่านี้มาสอนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ให้หุ่นรู้ว่าคนส่วนใหญ่พูดคำว่ารักแบบไหนวันนี้นะคะเราก็จะมาทดลองกับเด็กปกตินำหุ่นช่างพูดกับหุ่นช่างคุยมาลองดูซิว่าถ้าเกิดว่าเด็กมาลองพูดกับหุ่นแล้วเนี่ยเด็กจะมีปฏิกิริยายังไง
1: ลองพูดตามเรานะ
7: บ้าน
1: สุดยอดลองอีกคำนะกราบถูกต้องนะคะลองคำต่อไปกันเลย
8: ลองพูดตามเรานะ
9: กิน
1: ว้าวเก่งจังเลย
8: ลองพูดตามเรานะ
9: กวางใช่ไหม
1: ลองอีกครั้งนะจ๊ะ
3: ต้องตั้งใจฟัง
8: ลองพูดตามเรานะ
9: กวาง
1: ถูกต้องนะคะลองคำตอบไปกันเลย
10: หุ่นยนต์ช่างพูดเนี่ยก็คือมีข้อลักษณะเด่นคือวิธีการที่คือตัวหุ่นยนต์เนี่ยน่ารักแน่นอนนะครับแต่ว่าวิธีการที่พูดของหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการสอนได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะชอบฟังของเล่นที่สื่อสารได้นะครับเขาก็จะเรียนแบบเสียงได้เรียนแบบคำได้แล้วก็จังหวะของการจดจำคำเนี่ยจะมากขึ้นนะครับก็จะช่วยพัฒนาการได้เหมือนกัน
3: ก็สำหรับเจ้าหุ่นช่างพูดนะคะก็ค่อนข้างเป็นที่โชคดีก็คือได้เจออาจารย์หมอดุสิตนะคะจากโรงพยาบาลยุวประสาทวัยทยประถมนะคะท่านก็ให้คำแนะนำว่าเนี่ยลองทำหุ่นซี่ที่เป็นแบบว่าช่วยแก้ไขการพูดเด็กจะได้ฝึกได้อย่างเขาเรียกว่าต่อเนื่องนะคะเพราะว่านักแก้ไขการพูดจริงในประเทศเราก็ไม่ได้มีเยอะนะคะบางทีผู้ป่วยเองได้ฝึกเดือนนึงแค่ครั้งเดียวหรือว่า3อาทิตย์ครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยบ่อยงั้นการแก้ไขการพูดที่ดีคือการฝึกบ่อยๆฝึกในบรรยากาศที่ไม่ค่อยเครียดงั้นเราก็เลยพอเราได้ไอเดียแบบนี้มาแล้วก็อ่ะลองทำดูลองศึกษาความเป็นไปได้ดูก็ค้นพบว่าเป็นไปได้เราพอทำได้ก็เลยเริ่มที่จะทำนะคะเป็นเจ้าช่างพูดออกมาพอทำช่างพูดเสร็จเจอปัญหาที่บอกว่าต้องเห็นรูปปากก็มาเป็นเวอร์ชันช่างคุยงั้นจริงๆกว่าจะได้แต่ละอย่างจะต้องอาศัยแพทย์อาศัยผู้รู้ในฟิลนั้นแล้วเราถึงจะเอามาทำเอาโจทย์ตรงนั้นมาแล้วก็มาทำต่อยอดให้ได้ถึงฝั่งฝันนะคะ
7: เรามาลอง
3: พู
7: ดคำต่อไปดีกว่าไกลไกลพู
9: ดตาม
7: เราเลย
9: ไกล
7: ถูกต้องเก่งมากเลย
9: ไกล
7: ไกล
9: พ
7: ู
9: ด
7: ตาม
9: เรา
7: เลย
9: ไกลไ
7: กลพูดตามเราเลย
9: ตลาด
7: ไหนลองพูดตามเราเลย
9: ไกล
7: ยังไม่ถูกนะพูดใหม่ดีจ้ะ
11: ฟังใหม่ครับ
9: ตลาด
7: ไหนลองพูดตาม
11: ฟังดีๆครับ
9: ตลาด
7: พูดตามเราเลย
9: หวาน
7: สุดยอดเนี่ยแหละให้เลย
3: สิ่งที่เราค้นพบเลยก็คือว่าเด็กอนุบาล2เนี่ยสามารถที่จะนั่งจดจ่อแล้วก็คุยกับหุ่นยนต์ได้ในขณะที่เด็กเตรียมอนุบาลหรือว่าเด็กอนุบาล1เนี่ยเขายังเล็กเกินไปเขามีรูปแบบการเล่นของเขาบางทีเขาไม่ได้สนใจว่าหุ่นกำลังพูดอะไรนะคะหรือว่าบางทีกระทั่งตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาต้องฝึกวิธีเล่นนะคะวิธีใช้งานเขาถึงจะใช้มันเป็นก็ทำให้เรารู้ว่าตกลงหุ่นที่เราเหมาะที่จะใช้กับเราเนี่ยเป็นช่วงแต่ประมาณ4ขวบถึง5ขวบขึ้นไปที่เขายังพูดคำพูดกล้ำไม่ค่อยชัดแล้วสามารถจดจ่อกับงานนั้นๆได้

0: นี่คือนวัตกรรมที่เราอยากสร้างเราอยากสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะกระตุ้นการพูดการกระทำหรือว่าความคิดให้กับเด็กอย่างภาพที่เราเห็นนี้เราเห็นเด็กเข้ามาลุมหุ่นยนต์เราเห็นเลยว่าตอนนี้เราไม่มีผู้ใหญ่เลยแต่เด็กเนี่ยตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราในจังหวะนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำให้หุ่นยนต์คิดเองตัดสินใจเองแล้วเสริมการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมมันคงทำให้เด็กกลุ่มนี้ที่เขากำลังเล่นกับหุ่นยนต์เนี่ยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
1: นั่นก็ถือว่าหุ่นต้นแบบช่างพูดและช่างคุยสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะการพูดที่ดีได้มาถึงหุ่นที่ชื่อช่างทำที่ใช้กระตุ้นพัฒนาการของเด็กออทิสติกเพื่อพัฒนาทางด้านการสื่อสารให้ดีขึ้นได
2: ้ออทิสติกเนี่ยแบ่งเป็นนะครับแบ่งเป็นออทิสติกสเปกตรัมนะครับช่วงตั้งแต่มีความรุนแรงน้อยถึงมากคำว่ารุนแรงน้อยก็คือไม่มีสมาธินะครับวอกแวกง่ายเท่านั้นเองแต่ถ้ารุนแรงมากก็คือไม่มีสมาธิไม่อยู่นิ่งแล้วก็ก้าวร้าวมีพฤติกรรมที่แปลกๆมากๆออทิสติกเนี่ยจะสังเกตยากมากปกติถ้าบ้านเราก็สักขวบหนึ่งถึงจะสังเกตได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถสังเกตได้ใน6เดือนแรกนะครับ6เดือนแรกตั้งแต่เรื่องของการสบตาเด็กออทิสติกจะไม่สบตาเลยนะครับอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวตามที่เราบอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ยิ้มด้วยนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตใน6เดือนแรกได้อันนี้แหละถึงจะฝึกได้ดีมากออทิสติกบ้านเราตอนนี้นะครับคิดว่าเกิน 300,000 คนละนะครับเพียงแต่ว่ามีเด็กออทิสติกบางประเภทที่คล้ายออทิสติกเราเรียกว่าออทิสติกเทียมออทิสติกเทียมก็คือเป็นเด็กโซนทั่วๆไปเนี่ยแหละครับไม่ค่อยสบตาไม่ค่อยพูดจากับใครพูดจาแล้วก็ไม่ฟังคำสั่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดื้อมากๆนี่ออทิสติกเทียมแต่ถ้าออทิสติกจริงๆเนี่ยมันมีสาเหตุจากพันธุกรรมด้วย 10% มีสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่นะครับการไม่เป็นต้นแบบที่ดีอีก 90% นะครับออทิสติกมีลักษณะ3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเขาจะไม่สื่อสารนะครับเขาจะสื่อสารเป็นภาษาพูดของเขาเองนะครับอันที่สองก็คือเขาจะเคลื่อนไหวซ้ำๆนะครับเช่นโยกตัวซ้ำๆอย่างเงี้ยนะครับอันที่สามก็คือเขาก็จะมีการเล่นที่แปลกๆจะเล่นอยู่คนเดียวไม่มีเล่นกับใครนะครับเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยถ้าสามารถช่วย3อย่างนี้ได้ก็จะช่วยเด็กออทิสติกได
3: ้สวัสดีครับเราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
4: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือสองข้างให้ดูหน่อยได้ไหม
0: เวลาเราจะทำหุ่นหรือว่าเราทำเครื่องมือให้กับเด็กออทิสติกเราก็ต้องศึกษามาก่อนว่าเอ๊ะในโลกนี้เขาใช้อะไรกันนะคะก็มีหลากหลายค่ะมีตั้งแต่คอมพิวเตอร์มีตั้งแต่เป็นหุ่นยนต์นะคะมีของเล่นกระตุ้นพัฒนาการซึ่งเราก็ลองดูแล้วก็วิเคราะห์ว่าถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์วันๆเด็กก็คงจมอยู่กับหน้าจอคอมใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดเราทำของเล่นกระตุ้นพัฒนาการทั่วไปมันไม่มีฟังก์ชันที่ซับซ้อนมันก็จะทำได้อยู่ช่วงนึงแล้วก็หมดหน้าที่ของเขาไปงั้นถ้าเกิดเราสามารถทำให้มันฉลาดหน่อยเอาใช้ความรู้เราที่มีเนี่ยแหละสร้างหุ่นยนต์ให้เขาสามารถรู้ว่าตอนนี้เขาควรจะกระตุ้นอะไรถ้าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นควรจะกระตุ้นอะไรมันก็จะทำให้ของชิ้นหนึ่งหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีนั้นชิ้นหนึ่งมันมีคุณค่ามากขึ้นมันก็เลยเป็นแนวคิดว่าเราก็เริ่มสร้างหุ่นยนต์โดยที่หลักๆเลยเราสร้างจากหุ่นช่างทำขึ้นมาก่อนเพราะเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีการสื่อสารอย่างเงี้ยนะคะเราก็เริ่มจากศึกษาดูว่าแล้วถ้าเราจะกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเนี่ยกับเด็กทั่วๆไปเขาทำยังไงขั้นตอนสำหรับเด็กทั่วๆไปเลยก็เริ่มจากการเรียนแบบเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะเราจะถึงจะให้เด็กเรียนแบบได้เราก็เลยมามองว่าโอเคงั้นก็ทำหุ่นฝึกเรื่องของการเรียนแบบให้ได
4: ้ลองทำท่าการแขนให้ดูหน่อยได้ไหมถูกต้องนะครับ
5: โดยหลักๆของถ้าเป็นเจ้าหุ่นช่างทำเนี่ยค่ะเราต้องการจะเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของเด็กเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเด็กคนไหนที่เราอยากจะเรียนแบบนะคะเพราะว่าบางทีเราไปทำการทดลองอาจจะมีคนอื่นอยู่ในสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องระบุให้ได้ว่าเราต้องการจะเรียนแบบคนนี้นะคะเสร็จแล้วในการทำท่าทางนึงเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้คือท่าทางอันนี้คือคนนะไม่ใช่สิ่งของที่อยู่ในห้องก็ต้องบอกระบุไปว่า นี่คือท่านี่คือคนแล้วก็ตอนนี้คนนั้นกำลังทำท่าอะไรเพื่อที่จะได้ให้หุ่นเนี่ยเรียนแบบท่าทางนั้นๆนั้นเขาก็ต้องพัฒนาตัวโปรแกรมว่าเอ๊ะเราจะแยกตัวคนออกจากพื้นหลังอย่างไรหรือว่าตอนนี้คนกำลังทำท่านี้อยู่นะ ตรงนี้เรียกว่ามือซ้ายตรงนี้เรียกว่ามือขวาอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่ตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะต้องฉลาดพอที่จะทำได้นอกจากนั้นเวลาที่การใช้คำพูดบอกกับเด็กว่าอันนี้ทำถูกอันนี้ทำผิดเขาก็ต้องคิดรูปแบบของแพทเทิร์นของคำชมให้เหมาะสม
4: ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
0: ลองทำท่าผิด
4: ยังไม่ใช่นะลองดูใหม่ถูกต้องนะครับ
1: ขั้นตอนการสร้างหุ่นก็ต้องมีการออกแบบเพื่อให้ดึงดูดใจคนที่จะช่วยในการตัดสินใจสิ่งนี้ได้อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับนั่นก็คือลูกอาจารย์นั่นเอง
6: มาอย่างนี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
7: ชูมือขวา
6: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ
5: ก็สาเหตุหลักๆที่นำลูกนะคะมาทดลองด้วยเนี่ยจริงๆลูกเป็นเด็กปกติแต่ว่าเราเชื่อว่าเด็กที่จะมาเล่นกับหุ่นเราเนี่ยถ้ากระทั่งลูกเรายังไม่กล้าให้เล่นเลยเนี่ยแปลว่าเราการทดลองเราคงมีปัญหาแล้วแหละใช่ไหมคะเราก็เลยต้องเอ๊ะจริงๆเราเป็นคนสร้างมากับมือเราก็ต้องรู้สิว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเสี่ยงเลยเราควบคุมได้ทุกอย่างหุ่นมีปัญหาปุ๊บต้องทำอย่างไรเราก็รู้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จริงๆเราก็อยากรู้ด้วยแหละว่าแล้วถ้าเด็กมาเล่นกับหุ่นเด็กปกติเล่นเรสปอนส์หรือว่าการตอบสนองเขาเป็นยังไงอันนี้คือเพื่อเพราะว่าการที่เราจะเอาอยู่ๆเอาหุ่นไปเล่นกับเด็กออทิสติกเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่เราจะลงไปได้เลยทันทีเราก็ต้องศึกษาว่าแล้วถ้าเด็กทั่วไปลองเล่นแล้วเป็นยังไงเขาชอบไหมหรือว่าเขาตอบสนองแบบนี้มันควรจะต้องปรับแก้ไหมเพราะนี่เป็นเฟสแรกก่อนที่เราไปทำการทดลองแต่ละครั้งก็จะต้องเทสเด็กปกติก่อนซึ่งพอดีที่เต็งมีลูกก็เพื่อความมั่นใจด้วยลองกับลูกตัวเองเราก็รู้ได้เราควบคุมได้ทุกอย่างค่ะเด็กบางคนไวต่อการสัมผัสนะคะทำให้เขามีพฤติกรรมในการที่จะลดความไวของเขาเนี่ยแตกต่างกันไปก็แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังเวลาเราออกแบบเนี่ยในเฟสแรกเลยเราแทบจะต้องทดลองเลยว่าเอ๊ะไฟที่เราเอามาใช้เหมาะไหมเสียงล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมท่าทางล่ะดึงดูดความสนใจเขาได้ไหมหรือว่าการใช้เรื่องของเพลงเข้ามาเขาจะตอบสนองแบบไหนเพราะฉะนั้นการที่เราออกแบบขึ้นมา1ชิ้นกว่าจะเป็นหุ่นยนต์ได้เนี่ยอันนี้คือประเด็นที่เราต้องศึกษาว่าสรุปแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เขาน่าจะสนใจคราวนี้ในแง่ของการออกแบบหุ่นยนต์สำหรับใช้งานกับเด็กออทิสติกเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังเลยก็คือความปลอดภัยทั้งของตัวเด็กเองแล้วก็ของอุปกรณ์ของเราด้วยนะคะโดยหลักๆอย่างที่เราพอจะทราบกันก็คือว่าเด็กออทิสติกบางรายอาจจะมีลักษณะของก้าวร้าวนะคะอาจจะเล่นของเล่นอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องนะก็อาจจะบางทีอาจจะมีทำลายหุ่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยเพื่อป้องกันอันตรายต่อเด็กเลยนะคะก็คือต้องปกป้องตัวหุ่นเนี่ยนะคะไม่ให้สมมติว่าเราประกอบเนี้ยก็ควรจะต้องไม่ให้มีพวกเหลี่ยมพวกแหลมอะไรคมๆที่มาทำร้ายเด็กนะคะนอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวหุ่นเนี่ยก็ควรที่จะต้องทำเป็นลักษณะของเป็นตัวโครงร่างแข็งๆเพื่อที่ว่าเวลาสมมติเด็กอาจจะยกหัวยกตัวทุ่มหุ่นก็มอเตอร์ราคาแพงก็จะได้ไม่เป็นไรมากนะคะทางนี้ก็จริงๆแล้วเราก็จำเป็นต้องติดตัวเซ็นเซอร์ไว้ข้างในนะคะเพื่อเวลาเรายกหุ่นปุ๊บตัวมอเตอร์ทั้งหมดก็จะออฟนะคะก็คือไม่ทำงานเพื่อความปลอดภัยในการที่เราเด็กมาจับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยคือมอเตอร์ยังไม่ออฟนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพอถ้าเดิดเราเคลื่อนแรงระดับนึงมอเตอร์ก็จะตัดออกไปเลยตัดไฟออกไปค่ะก็เพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรูปแบบตัวข้างในคราวนี้เรามาใส่ชุดทุ่มให้ดูเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ดูลักษณะเหมือนคนปกตินะคะคือดีไซน์ไม่ได้สำหรับเด็กออทิสติกอย่างเดียวเผื่อเด็กคนอื่นๆใช้
1: มาถึงวันที่ทำการทดลองจริงกับเด็กออทิสติกก็จะจัดแจงความพร้อมของห้องที่จะทดสอบหุ่นช่างทำให้มีสภาพห้องที่รัดกุมและนำผ้าสีมาปิดบางส่วนที่เป็นสีสันของห้องเพื่อลดสิ่งที่อาจกระตุ้นให้น้องๆนั้นเสียสมาธิได
8: ้สำหรับใหม่นะคะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนะคะก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินนะคะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการให้คะแนนเด็กๆอาหารในกับการทำกิจกรรมกับหุ่นยนต์นะคะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีประสิทธิภาพกับเด็กมากน้อยขนาดไหนมีการทำให้เด็กกระตุ้นเด็กได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเด็กทำไม่ได้หรือว่าติดขัดอะไรไหมก็จะเป็นคนที่จะกระตุ้นแล้วก็ให้ความแนะนำกับเขาค่ะ แม่ชื่ออะไรนะ
9: เชเตอร
8: ์เชเตอร์โอเคครูไหมนะเยี่ยมนะหุ่นยนต์สั่งให้ทำอะไรหนูทำตามหุ่นยนต์นะครับ
3: เราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะ
9: ครับ
3: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
9: ได้ครับ
3: ถูกต้องนะครับท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่า
9: ได้ครับ
3: ถูกต้องนะครับ
8: เก่งมากลูก
3: คราวนี้ลองทำท่าตามที่ช่างทำบอกนะเดี๋ยวช่างทำจะทำตาม
9: คร
3: ับ ลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
9: ได้ครับ
3: ถูกต้องนะครับ
8: ก็อย่างเคสเนี้ยค่ะคือเหมือนว่าเขามีเขาเรียกว่าทักษะการเรียนรู้พื้นฐานที่โอเคในระดับหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขามีความเขาเรียกว่าอย่างเขาเรียกว่าความตื่นตัวของเขาเนี่ยมีไม่มากแล้วก็การทำตามคำสั่งเขาได้อย่างเงี้ยค่ะการทำตามคำการความรู้ความเข้าใจในการฟังคำสั่งพวกเนี้ยได้
0: อ
8: ย่
0: าง
8: เง
0: ี้
8: ยค่ะ
0: เขาสามารถมีสมาธิอยู่กับหุ่นยนต์ได้ตลอด
8: ใช่ค่ะเขาก็โอเคในระดับหนึ่งที่ว่าสามารถที่จะทำตามคำสั่งแล้วก็ทำดูหุ่นยนต์ได้แล้วก็มีสมาธิต่อได้นะคะเดี๋ยวนั่งนะเดี๋ยวให้พายนั่งนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าหุ่นยนต์ได้ทำอะไรนะ
3: ท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
8: แป๊บนึงแป๊บนึงใครจะให้มาหุ่นยนต์นะแป๊บนึงลูกแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวใจเย็นๆวีน
3: ลองทำท่าชูมือซ้ายให้ดูหน่อยได้ไหมลองทำท่าชูมือขวาให้ดูหน่อยได้ไหม
8: ไหนชูมือขวาทำไงลูกชูมือขวายกขึ้นสูงสูงมือขวายกขึ้นสูงสูงยกมือขวาขึ้นสูงสูงชูมือขวา
3: ถูกต้องนะครับ
2: แล้วก็วัดพฤติกรรมอยู่3อย่างนะครับวัดมากกว่า1ครั้งนะครับพฤติกรรมแรกก็คือหุ่นยนต์สามารถลดพฤติกรรมการซ้ำของเด็กได้ไหมเด็กจะทำพฤติกรรมซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเด็กหุ่นยนต์ช่วยได้ไหมนะครับอันที่2ก็คือหุ่นยนต์ดึงดูดให้เด็กเนี่ยสามารถสนใจได้นานไหมก็คือถ้าเด็กสนใจหุ่นยนต์ได้นานคือมีช่วงสมาธิที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือหุ่นยนต์จะมีท่าทางให้เด็กเรียนแบบถ้าเด็กออทิสติกเรียนแบบหุ่นยนต์ได้เขาก็น่าจะเรียนแบบผู้ปกครองหรือคุณครูหรือใครก็ได้เด็กออทิสติกเนี่ยถ้ามีใครมาทำอะไรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะหันหน้ามานะครับตอบสนองมาแล้วก็อาจจะสื่อสารพูดด้วยอันนี้จะมหัศจรรย์มากเลย
0: พอเรามีการทดลองกับเด็กออทิสติกจริงจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือในการทดลองเนี่ยเราจะมีนักบำบัดช่วยประเมินนะคะในชั้นแรกนอกจากนี้เราก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็กนะคะที่ช่วยในการดูว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยลักษณะการตอบสนองที่เด็กแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นด้านบวกไหมทางมุมมองของแพทย์เขามองว่าตรงนี้มันเสริมอะไรมันช่วยตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาประเด็นตรงนี้มาเจาะลึกต่อไปว่าตรงนี้เรามาถูกทางแล้วนะตรงนี้เราต้องแก้ตรงนี้เราต้องออกแบบใหม่เพื่อที่ว่าการทดลองครั้งต่อไปเชิงลึกขึ้นมันจะได้ตอบได้ตรงโจทย์ตรงจุดมากขึ้นกับเด็กนั้นๆ
3: เราชื่อช่างทำนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันลองทำท่าตามเรานะท่านี้เรียกว่าชูมือขวาทำตามได้หรือเปล่า
10: ทำได้ดีขึ้น
3: ถูกต้องนะครับ
0: สังเกตมือคือถ้าเป็นเด็กปกติก็จะยกตรงทันที
10: นี่ก็เรียนแบบหุ่นยนต
0: ์ค่ะเรียนแบบเหมือนเป๊ะเลย
3: ย
0: ัง
3: ไม่ใช่นะลองดูใหม่ท่านี้เรียกว่าชูมือสองข้างทำตามได้หรือเปล่าถูกต้องนะครับ
2: เด็กออทิสติกเนี่ยนะครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนทั่วไปเขาจะอยู่ไม่นิ่งนะครับแล้วก็เด็กออทิสติกเนี่ยเขาจะมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยเหมือนก้อนหินนะครับครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราต้องปรับสิ่งแวดล้อมให้สื่อสารกับเด็กได้เช่นเราทำหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนไหวท่าทางได้เด็กก็จะผิดสังเกตกับสิ่งแวดล้อมที่เดิมที่เขามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมครับ
0: ที่น่าสนใจเลยก็คือเรามีเด็กคนนึงที่เข้าร่วมทั้งการทดลองที่1และการทดลองที่2สิ่งที่เราเจอแล้วน่าสนใจมากก็คือเด็กคนนี้ในการทดลองที่1เขากระโดดไปรอบๆหุ่น

เขาสนใจหุ่นนะคะแต่ว่าเขายังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอยู่ก็คือเขาก็ยังคงวิ่งไปรอบๆพอเข้าโปรแกรมที่สองซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนแบบท่าทางเขาเปลี่ยนไปเขานั่งจดจ่ออยู่กับหุ่นมีสมาธิตั้งใจเรียนแบบซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวโปรแกรมที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันช่วยอะไรบางอย่างของเขาได้แล้วแหละยังจดจ่อได้ช่วยเขาสามารถที่จะโฟกัสมีสมาธิ

0: สำหรับน้องที่มีภาวะออทิสติกนะคะก็คุณแม่ก็คาดหวังว่าเขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติใกล้เคียงกับเด็กปกติได้ค่ะคืออย่างเช่นว่าอยู่ในสถานที่ต่างๆได้รู้จักกาลเทศะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำตรงไหนควรจะเงียบอย่างสมมติว่ามาที่โรงพยาบาลก็อยากจะให้น้องนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงดังโวยวายแบบนี้ค่ะ
1: แม่เมื่อกี้แม่ประหลาดใจมากว่าหุ่นยนต์ของอาจารย์สามารถจับผิดได้ด้วยว่ายกมือผิดอะไรเงี้ยคุณแม่ตกใจว่าเออทำได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยมีความคิดว่ามันดีมากค่ะเพราะว่าสมมติว่าแม่ทุกคนที่แบบว่าไม่มีเวลาที่แบบว่าจ้างพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะตัวนี้ช่วยอะไรเงี้ยช่วย
2: ได้
1: เสริมได้เพราะว่าเขามีปฏิสัมพันธ์ได้อะแบบน้องทำผิดอะแต่เขาบอกว่าผิดครับอะไรเงี้ยประมาณนี้แบบเหมือนกับเล่นสื่อสารได้อะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้อยู่กับหุ่นยนต์น้องก็มีสมาธินะคะเมื่อกี้แต่ว่าจะตอนมีอยู่ตอนนึงที่ว่าหุ่นยนต์หยุดไปก็จะหันไปถามจวนๆว่าถามครูว่าทำไมหุ่นยนต์อะไรเงี้ยประมาณ
2: นี้แต่นั้นเป็นข้อดีนะคะเพราะปกติแล้วการที่ทำให้เด็กซึ่งอยู่ในโลกส่วนตัวเนี่ยสามารถที่จะหันมาคุยกับน
1: ัก
2: กิจกรรมบำบัดแล้วก็แสดงว่าเขากำลังสื่อสารอะไรกันบางอย่างซึ่งถ้าจริงๆแล้วมันเกิดยากถ้ายิ่งเป็นเด็กออทิสติกแบบที่โลฟังชัน
0: เท่าที่แม่มองนะคะแม่ฝึกลูกมาหลายอย่างฝึกด้วยตัวเองแต่พอมาดูหุ่นยนต์เนี่ยมันความรู้สึกว่ามันก็ดีสำหรับเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธิอะค่ะถ้าเด็กไม่มีสมาธิเขาจะมองอันนี้ไม่ใช่คนคือเหมือนเขาดูน้องพายจะมองนะแต่พอเนี่ยเด็กอย่างน้องพายเขาเป็นเด็กที่ชอบแบบเหมือนชอบลองและชอบดูว่าทำสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมาะถ้าเด็กอย่างน้องพายเนี่ยจะเหมาะตรงที่ว่าดึงความสนใจเขาได้ระยะหนึ่งแล้วหุ่นยนต์ก็จะอดทนกับเด็กได้อย่างเราอ่ะฝึกลูกบางทีลูกเริ่มทำผิดแล้วลูกเริ่มจะกวนละจะเริ่มจะเหมือนว่าลองของเราเนี้ยเราจะหงุดหงิดเนี้ยค่ะก็เหมาะเพราะว่าบางทีจะได้แบ่งเบาแม่ด้วยแม่ที่มีลูกเป็นอย่างเงี้ยบางทีแบบฉันอยากมีเวลาพักบ้างนะเอามีตัวแทนมาฝึกลูกต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: คำว่า change หรือเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนดีกว่าค่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนคำพูดให้เป็นพลังบวกเพื่อออกไปสร้างสรรค์สังคมดีกว่าบางทีความผิดพลาดก็จะมาเป็นประสบการณ์ที่จะมาเปลี่ยนเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สำหรับโรคกระเพาะนะคะเป็นโรคยอดฮิตของคนเมืองในปัจจุบันนี้เลยทีเดียวหลายๆคนก็บอกว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหลายๆคนก็รู้สึกว่า

ฉันน่าจะเป็นนะคะจริงๆโรคกระเพาะเนี่ยบางคนก็เป็นอยู่นานแล้วหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆนะไม่ต้องไปหาหมอหรอกเดี๋ยวไปซื้อยากินเองก็ได้โรคกระเพาะเป็นเรื่องเล็กจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วมันเป็นโรคเล็กๆจริงไหมมันไม่เกิดอันตรายอะไรเลยหรอหรือว่าโรคกระเพาะสามารถจะนำไปสู่โรคใหญ่ๆหลายๆอย่างที่น่าอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีคนถามว่าโรคกระเพาะจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งไหมหรือโรคกระเพาะเนี่ยจะทำให้เราถึงกับชีวิตได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของโรคกระเพาะนะคะว่าเป็นโรคเล็กๆจริงหรือเปล่าแล้วมาดูกันว่าโรคกระเพาะเนี่ยมันมีอาการเป็นยังไงมีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือเปล่าจะเปลี่ยนไปเป็นโรคอื่นที่มันมีอันตรายถึงชีวิตไหมมีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการเลือกอาหารยังไงเพื่อจะให้เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคกระเพาะและทำให้อาการของโรคดีขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารที่ผู้ป่วยโรคกระเพาะควรจะกินและควรจะหลีกเลี่ยงค่ะตอนแรกเนี่ยเราก็คงจะต้องมาคุยกันก่อนในเรื่องของโรคกระเพาะเนาะถามว่าโรคกระเพาะเจอบ่อยไหมหลายๆคนก็บอกว่าเป็นถามว่าโรคกระเพาะคืออะไรจริงๆเนี่ยอาการทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นที่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารเราจะเป็นเหมือนถุงค่ะจะมีหูรูดด้านบนที่ต่อกับหลอดอาหารแล้วก็หูรูดด้านล่างซึ่งต่อกับลำเส้นเล็กส่วนต้นเอาง่ายๆเลยก็คือกระเพาะมีหน้าที่ในแง่ของการรับอาหารแล้วเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เวลาที่เราพูดกันในเรื่องของโรคกระเพาะก็คือมันมีการอักเสบนะคะหรือจะเป็นแผลก็ได้ของบริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นเวลาที่มันเกิดแผลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้มีอาการก็หลังจากนั้นเนี่ยแผลก็อาจจะหายเองก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะต้องการการรักษาทีนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะมีการอักเสบเรื้อรังนะคะถ้าไม่รักษาก็อาจจะมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอะไรตามมาได้ถามว่าหายขาดไหมจริงๆแล้วถ้าได้รับการรักษาเนี่ยเรื่องของกระเพาะอาหารก็จะหายขาดได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการรักษาที่ดีนะคะหรือว่าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังหรือว่ามีการปวดหรือเจ็บป่วยเรื้อรังได้นะคะทีนี้เวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระเพาะทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะมีอืดแน่นท้องได้อาจจะมีปวดท้องได้โดยเฉพาะส่วนใหญ่มักจะสัมพันธ์กับการกินเช่นพอกินอาหารเข้าไปแล้วมีอาการปวดนะคะอาจจะมีอาการแสบร้อนได้เพราะว่ากระเพาะสร้างกรดถ้าสมมุติว่ามันทำให้เกิดการอักเสบหรือมีแผลก็จะทำให้เลือดออกได้เวลาที่เลือดออกถ้าไหลลงไปข้างล่างเนาะมันก็จะทำให้มีการถ่ายเป็นเลือดหรือว่าถ่ายเป็นสีดำได้ทำไมถึงเป็นสีดำเพราะว่าเลือดที่ออกเนี่ยค่ะมันไหลกว่าจะไปจนถึงลำไส้ใหญ่หรือว่าถ่ายออกมาเนี่ยมันก็อาจจะโดนกรดโดนน้ำย่อยแล้วก็เลยทำให้กลายเป็นสีดำแต่ถ้าเลือดมันออกมาสดๆเลยเนี่ยมีได้สองอย่างค่ะมันควรจะออกจากลำไส้ใหญ่เนาะหรือลำไส้เล็กก็ได้แต่ว่าเลือดมันต้องออกปริมาณมากแล้วทำให้มันไหลอย่างรวดเร็วจนกระทั่งกลายเป็นสีออกเป็นสีแดงๆได้ค่ะสำหรับสาเหตุของการที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารซึ่งในที่นี้เราจะหมายถึงพวกกระเพาะอักเสบนะคะสาเหตุของโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะคะซึ่งมีชื่อเพราะว่า Helicobacter pylori นะคะหรือว่าบางคนจะเรียกว่าเป็น H pylori แบคทีเรียเนี่ยทำไมมันยังอยู่ได้ทั้งที่กระเพาะเราเนี่ยมีกรดซึ่งความเป็นกรดเยอะๆอันนี้ค่ะมันไม่ควรที่จะมีแบคทีเรียอะไรเจริญเติบโตได้แต่แบคทีเรียชนิดนี้เป็นแบคทีเรียที่ทนกรดได้แล้วการที่มันอยู่ตรงนั้นนะคะมันทำให้เกิดการอักเสบขึ้นที่บริเวณเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วทำให้เกิดอาการได้ถ้าเราไม่กำจัดไอเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ออกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอาการของโรคกระเพาะเนี่ยเรื้อรังนะคะเป็นหายๆอยู่นั่นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักอันนึงเลยที่จะเจอว่าทำให้เกิดเรื่องของโรคกระเพาะอาหารค่ะแล้วแบคทีเรียชนิดนี้มันมาจากไหนมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนมากับในเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่เรากินเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนึงที่คุณหมอส่วนใหญ่จะมีการตรวจหาถ้าสมมติว่าคนไข้มีอาการของโรคกระเพาะหรือว่าส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอแผลในกระเพาะนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยในรายละเอียดกันอีกทีนึงอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปการที่มีกรดในกระเพาะมากจนเกินไปอันที่1อาจจะเป็นตัวโรคจริงๆนะคะซึ่งจะมีการสร้างกรดมากเกินไปนะคะในส่วนของปัจจัยภายนอกที่ทำให้มีการสร้างกรดเยอะๆนะคะก็อย่างเช่นว่าความเครียดอันนี้ก็พยายามลดความเครียดลงหน่อยนะคะพวกชากาแฟแอลกอฮอล์ทั้งหลายพวกนี้นี่ก็จะทำให้มีการสร้างกรดมากขึ้นนะคะการสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาเพราะว่าเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยร่างกายเราก็จะจำเอาไว้พอถึงเวลาที่เราควรจะกินแล้วกรดก็จะเริ่มสร้างแล้ว

ทีนี้ถ้าสมมติว่ากินไม่เป็นเวลาเวลาเลยนะคะหรือว่าห่างมื้ออาหารจนเกินไปบางทีช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีการสร้างกรดแล้วก็อาจจะทำให้มีอาการปวดแสบหรือว่ามีอาการเรื่องของแน่นท้องได้อันที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการที่เยื่อบุผิวหรือว่าเยื่อบุกระเพาะเนี่ยมันมีการบาดเจ็บมีการทำลายไปนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจากยาค่ะหรือว่าอาจจะเป็นจากเรื่องของสารเคมีบางอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นคนบางคนนี่อาจจะกินอะไรบางอย่างที่ทำให้มีฤทธิ์ในแง่ของการกัดกร่อนเนาะแล้วทำให้เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ยายกตัวอย่างเช่นยาที่มีฤทธิ์ในแง่ของการที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองที่กระเพาะอาหารซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่เราจะได้ยินบ่อยๆเขาก็จะบอกว่าให้เรากินหลังอาหารทันทีกินน้ำตามเยอะๆนะคะเพราะว่าด้วยฤทธิ์ของยาเองเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่อาจจะไประคายเคืองเรื่องของกระเพาะอาหารได้แล้วก็กลุ่มของอาหารบางอย่างที่เป็นอาหารรสจัดมีความเผ็ดจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของการระคายเคืองของเยื่อบุกระเพาะอาหารได้นะคะโดยหลักๆก็จะเป็น3อย่างนี้เนาะที่จะอยู่รวมกันแล้วทำให้เกิดปัญหาหรือว่าทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าเป็นแผลได้ค่ะถัดมาเราก็จะมาดูว่าภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากกระเพาะอาหารคืออะไรเอาง่ายๆเลยเขามีการอักเสบใช่ไหมคะถ้าอักเสบมันเป็นแผลแล้วแผลมันเป็นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเลือดออกพอเลือดออกเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดก็ได้เนาะหรือว่าจะมีถ่ายออกมาเป็นสีดำหรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นแผลในกระเพาะเนี่ยถ่ายออกมาเป็นสีดำค่ะเพราะว่าเลือดมันจะออกน้อยๆเนาะกว่าที่เลือดจะออกไปจนกระทั่งถึงลำไส้ใหญ่แล้วถ่ายออกมาเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้มีลักษณะที่เป็นสีดำไปเรียบร้อยละแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าแผลหรือร่องรอยเนี่ยมันน่าจะเกิดที่ลำไส้ใหญ่แต่ถ้ามันจะเกิดที่กระเพาะแสดงว่าเลือดมันต้องออกเยอะมากนะคะนอกเหนือจากการถ่ายดำเนาะเราเสียเลือดไปเรื่อยๆอะค่ะภาวะแทรกซ้อนอันนึงของคนที่มีแผลในกระเพาะก็คืออาจจะทำให้ซีดได้อันที่สองค่ะเวลาที่มันเป็นแผลอยู่เรื้อรังเนี่ยถามว่าแผลอันเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งได้ไหมต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือมันเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งอันนั้นนะคะทำให้เกิดแผลแล้วทำให้เกิดเลือดออกโดยทั่วไปแผลที่เกิดขึ้นของกระเพาะอาหารเนี่ยถ้าเป็นโรคกระเพาะนะคะมักจะหายได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นซ้ำแล้วมันนึกถึงว่าเป็นแผลเป็นเนาะเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกหรือว่ามันเป็นในตำแหน่งที่ทางออกของลำไส้จากกระเพาะไปเป็นลำไส้เล็กนะคะซึ่งมันมีช่องทางเล็กนิดเดียวอันนี้มันอาจจะทำให้เกิดลำไส้อุดตันได้เวลาที่ทำให้เกิดลำไส้อุดตันเนี่ยหรือว่ากระเพาะตรงส่วนปลายนะคะอุดตันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกินอาหารเข้าไปแล้วมันก็จะอืดแน่นท้องเพราะมันไหลไม่ได้ก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนได้มีเรื่องของน้ำหนักลดได้เวลาคลื่นไส้อาเจียนส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นหลังกินไม่นานค่ะกินเข้าไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงอาเจียนเลยนะคะแล้วเวลาอาเจียนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีเหมือนความเป็นกรดเปรี้ยวๆเรอเปรี้ยวออกมาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยส่วนใหญ่พวกนี้จะมีน้ำหนักลดได้ด้วยอีกอันนึงถ้าสมมติว่ามันเป็นแผลเนาะแผลตอนแรกมีเลือดออกถ้าแผลมันลึกเข้าไปอีกทะลุลึกเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระเพาะทะลุกระเพาะทะลุคราวนี้ค่ะจะทำให้เกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบนะคะอันนี้เป็นภาวะที่ค่อนข้างอันตรายเนาะจะปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะอันนี้ก็เจอได้นะคะที่จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราเจอสำหรับในกรณีที่เป็นโรคกระเพาะค่ะถ้าเราจะถามว่ามันมีอาการอะไรหรอที่ทำให้เราต้องรีบไปหาหมอแล้วจากที่เราคิดว่าเราเป็นโรคกระเพาะบางคนบอกฉันเป็นมา5ปีแล้วฉันเป็นมา2ปีแล้วฉันยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยกรณีที่เราจะดูว่าอาการอันนี้นะควรจะต้องไปเจอคุณหมอละนะคะปวดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะกินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นในที่นี้โดยทั่วไปก็ดูประมาณ 1-2 อาทิตย์เนาะเพราะว่าอาการมันจะเป็นหายๆอ่ะหลายๆคนก็รู้ว่าเราที่เป็นกระเพาะบางทีวันนี้เป็นอยู่วัน2วันแล้วมันก็หายไปอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้ามันปวดแล้วต่อเนื่องกันยาวนานกินยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นอันนี้มาพบแพทย์ได้เลยนะคะอันที่2ปกติอะค่ะมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของมื้ออาหารเนาะแต่ถ้าสมมุติว่ากลางคืนเรานอนหลับไปแล้วอะค่ะแล้วประเภทแบบว่าปวดมากต้องลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้เริ่มไม่โอเคละสมมุติเรานอนหลับไปแล้วแล้วอยู่แล้วโอ้ปวดท้องจังเลยแล้วจนกระทั่งปลุกให้เราตื่นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับการที่จะเป็นกระเพาะธรรมดาละอันนี้ก็ควรจะมาพบแพทย์อันที่3เราเสียเลือดไปเริ่มต้นเราอาจจะยังไม่ทันเห็นถ่ายดำเพราะมันค่อยๆเสียไปทีละนิดแล้วอาจจะมีอาการของภาวะที่เราเรียกว่าซีดอาจจะมีคนทักว่าเราซีดลงหรือว่าซีดไปนะคะเรามองแล้วเอ๊ะทำไมปลายมือปลายเท้าเราก็ดูแบบว่าซีดไปมีอาการวิงเวียนหรือว่ามีอาการที่จะเขาเรียกว่าอะไรคะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียง่ายพวกนี้

ก็ให้สงสัยไว้ก่อนเนาะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือถ้าใครเจาะเลือดแล้วพบว่าความเข้มข้นในเลือดต่ำลงหรือคนบางคนนะสมมุตินะคะบริจาคเลือดมาสม่ำเสมอเลยถึงเวลาจะต้องไปบริจาคเลือดละปรากฏว่าเลือดมันลอยเพราะว่าความเข้มข้นในเลือดไม่พออันนี้ก็อาจจะต้องไปเช็คดูด้วยสุดท้ายค่ะถ้าถ่ายเป็นสีดำเนาะหรือว่าถ่ายเป็นเลือดอันนี้ก็ควรจะต้องมาตรวจด้วยนะคะเบื้องต้นก็จะประมาณนี้เนาะต่อไปก็คือสมมุติว่าสงสัยละหรือว่าไม่แน่ใจก็ตามไปหาหมอดีไหมถ้าไปหาหมอแล้วหมอจะทำยังไงโดยทั่วไปเราก็จะตรวจอย่างนี้เหมือนกันค่ะอันที่หนึ่งก็คือเราจะตรวจร่างกายเนาะอันแรกเลยเนี่ยตัวซีหรือเปล่าอันที่สองถ้าเรากดท้องหรือว่าตรวจท้องเนี่ยเราจะดูว่ามันมีตำแหน่งที่เขาเจ็บไหมหรือว่าเราคลำก้อนอะไรได้หรือเปล่านะคะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับมีลำไส้อุดตันหรือเปล่าหรือว่ามีก้อนอะไรอย่างอื่นเกิดขึ้นเช่นเราสงสัยมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพอตรวจเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะซักถามอาการแล้วดูว่าคนไข้เนี่ยมีอาการอะไรที่ทำให้เราสงสัยว่าเขาจะไม่ได้เป็นโรคกระเพาะธรรมดาหรือเปล่าเนาะถ้ามีพวกนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อก็อาจจะมีการเจาะเลือดหรือมีการส่องกล้องเพื่อเข้าไปดูแต่ว่าเบื้องต้นถ้าคนไข้ไม่มีอาการอะไรเลยส่วนใหญ่คุณหมอก็มักจะสั่งยาให้นะคะก็มักจะเป็นเรื่องของยาลดกรดละหรือว่าจะเป็นยาที่จะช่วยเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้ให้ปรับพฤติกรรมก่อนแล้วนัดมาดูอาการอันที่สองค่ะถ้าสมมติว่าเราสงสัยจริงๆเราตรวจเลือดแล้วมีซีดด้วยหรือว่ามีประวัติการกินยาบางอย่างที่ทำให้เราสงสัยคุณหมอเขาก็จะนัดมาส่องกล้องเนาะส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนก็ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็จะส่องกล้องเข้าไปส่องกล้องแล้วดูว่ามีแผลไหมหรืออาจจะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพื่อจะดูว่ามีเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อ H. pylori หรือเปล่าหรือบางคนก็จะให้มีการทดสอบโดยการที่ให้หายใจเพื่อจะดูว่ามันจะมีสารบางอย่างที่สร้างจากตัวแบคทีเรียออกมาหรือเปล่าถ้าสร้างจากแบคทีเรียปุ๊บเวลาที่เราหายใจปุ๊บเนี่ยสารตัวนั้นมันก็จะทำให้มีการเปลี่ยนสีของชุดทดสอบนะคะก็จะทำให้เราสงสัยว่าอันเนี้ยคนไข้น่าจะมีเรื่องของการติดเชื้อในเรื่องของตัว H. pylori หรือเปล่านะคะถ้าสมมุติเราเจอสาเหตุแล้วก็จะมีการรักษาให้ตรงกับสาเหตุเช่นถ้ามันมี H. pylori หรือมีการติดเชื้อแบคทีเรียเขาก็จะมียาฆ่าเชื้อให้กินนะคะ 7-14 วันแล้วแต่แล้วทีนี้พอถ้าเกิดรักษาแล้วหายแล้วอันนี้ก็จะได้ไม่ต้องเป็นซ้ำอีกค่ะต่อกันที่เรื่องของการรักษานะคะก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเราเจอสาเหตุเราก็รักษาสาเหตุเนาะเราเจอว่ามี H. pylori เราก็ให้ยาฆ่าเชื้อถ้าสมมุติเราไม่เจอสาเหตุเราก็มาดูก่อนความเครียดปรับพฤติกรรมอะไรทั้งหมดในแง่ของยาค่ะลดกรดค่ะเพราะว่าปัจจัยหลักๆก็คือกรดใช่มั้ยคะถ้าสมมุติว่ากระเพาะอาหารมันบีบตัวไม่ดีมีท้องอืดมีแน่นท้องก็อาจจะมีเรื่องของยาที่จะช่วยในเรื่องของการบีบตัวของกระเพาะลำไส้หรือว่าจะมียาขับลมอันนี้ก็จะมีที่คุณหมอจะสั่งให้อันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นยามาตรฐานเนาะแต่ในบางรายก็อาจจะมียาพิเศษยาเฉพาะไปอันนี้เป็นรายๆไปแล้วก็ต้องดูเรื่องยาตัวอื่นที่ใช้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนคนนี้กินยาแก้ปวดนะคะมีแอสไพรินอยู่หรือว่ามีพวกสเตียรอยด์อะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้เกิดเรื่องของกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะเป็นแผลหรือกระเพาะอักเสบใดๆถ้าไม่จำเป็นยาบางตัวเราจะให้เลี่ยงยกตัวอย่างเช่นยาแก้ปวดเราก็จะใช้ตัวอื่นที่มันไม่กัดกระเพาะหรือว่าไม่ระคายเคืองกระเพาะแต่ถ้าในกรณีของแอสไพรินแล้วคนไข้คนนั้นจำเป็นเราก็ต้องมาดูอีกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยโดสเนี่ยจะใช้เป็นแอสไพรินลดต่ำได้ไหมหรือว่าจำเป็นจะต้องมียาตัวอื่นที่เข้าไปควบคู่ด้วยเพื่อลดโอกาสในการที่จะเกิดเรื่องของกระเพาะอักเสบการรักษาอื่นๆก็จะดูตามลายไปเช่นถ้ามีภาวะแทรกซ้อนถ้าสมมติว่าเลือดออกเลือดออกไม่มากก็จะรักษากระเพาะเนาะหรือถ้าสมมติว่าเลือดออกในตอนนั้นส่องกล้องเข้าไปแล้วเจอจุดเลือดออกคุณหมอก็อาจจะจี้นะคะหรืออาจจะคลิปด้วยวิธีใดหรือฉีดยาก็แล้วแต่ที่ทำให้เลือดมันหยุดถ้าสมมุติว่ามันออกเยอะมากๆนะคะมันก็จะมี2ทางอันที่1ก็คือฉีดสีเข้าไปที่เส้นเลือดแล้วก็ไปอุดเส้นเลือดที่มันไหลเลยมันก็จะได้หยุดหรือถ้าเกิดทำไม่ได้แล้วอยู่ในโรงพยาบาลที่มีคุณหมอศัลยกรรมถ้าเลือดมันออกมากจริงๆก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะผ่าสองอย่างเลยค่ะผ่าตัดกระเพาะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเย็บหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดไปเดี๋ยวนี้ก็ทำน้อยลงนะคะในเรื่องของกระเพาะอาหารถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องของลำไส้อุดตันอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเป็นหลักแหละถ้าเกิดมันอุดตันโดยสรุปก็คือในแง่ของการรักษาด้วยยานะคะก็จะมีเรื่องของยาเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการอุดเส้นเลือดถ้าสมมติว่าในกรณีที่เลือดออกค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมต้องบอกว่าภาพรวมโดยส่วนคนที่พูดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะหรือสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะเนี่ยการปรับพฤติกรรมแล้วก็การปรับเรื่องอาหารเนี่ยจะช่วยได้มากเลยล่ะค่ะ

0: สุดท้ายนะคะเราก็จะมาคุยกันว่าตอนนี้เราน่าจะยังไม่ถึงจุดที่จะต้องไปผ่าตัดเราน่าจะถึงจุดที่อาจจะยังไม่ต้องไปเจอคุณหมอเราจะปรับชีวิตเรายังไงดีเราก็มาดูตั้งแต่ตอนแรกถ้าจำได้ว่าเราพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงมีอะไรบ้างยาค่ะถ้าเลี่ยงได้ตัวที่มันมีผลกับกระเพาะเนาะกัดกระเพาะระคายเคืองกระเพาะก็พยายามกินให้น้อยลงกินเท่าที่จำเป็นเนาะยาไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิตขนาดนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกินเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้ก็จะช่วยทำให้เรื่องของตัวกรดในกระเพาะเยอะขึ้นเยื่อบุกระเพาะแย่ลงยันถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะแล้วก็สูบบุหรี่ค่ะหยุดเหล้าหยุดบุหรี่อันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็ลดความเครียดเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยมันก็จะทำให้เรื่องของตัวโรคกระเพาะอาหารเนี้ยมันเป็นมากขึ้นสำหรับพฤติกรรมที่ควรทำหรือพฤติกรรมที่ควรกินสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกเลยก็คือกินอาหารปรุงสุกสะอาดใช่ไหมคะกินอาหารที่ย่อยง่ายเนาะเป็นอาหารที่อาจจะอ่อนนุ่มก็ได้ไม่จำเป็นนะคะว่าคำว่าย่อยง่ายในที่นี้หลายคนจะบอกว่าคือข้าวต้มไม่ใช่เลยไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องเป็นข้าวต้มเลยก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก็ถือว่าเป็นอาหารอ่อนนะคะของที่มันนุ่มๆเคี้ยวง่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้หมดเลยนะคะก็จะช่วยทำให้กระเพาะเราไม่ทำงานหนักขึ้นเป็นของที่มีไขมันต่ำพวกนี้นะคะเป็นเนื้อสัตว์เช่นจะเป็นปลาเป็นไก่เป็นอะไรอย่างนี้ได้นะคะไม่ใช่ของมันอันถัดมาก็จะเป็นการกินเนี่ยถ้าเรากินทีเดียวเยอะๆกระเพาะเราก็จะต้องรับอาหารทีหนึ่งครั้งละมากๆก็จะเปลี่ยนนิสัยการกินนิดนึงให้กินน้อยๆกินบ่อยๆได้นะคะกินแค่พออิ่มหรือว่าประมาณสัก 80% ก่อนที่จะอิ่มไม่ต้องกินจนอิ่มแน่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอืดแน่นท้องแล้วก็อาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนตามมาได้นะคะและที่สำคัญนะคะก็ควรจะต้องกินอาหารให้ตรงเวลาถ้าเกิดหลีกเลี่ยงการกินของจุกจิกได้ก็จะดีนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้กรดหรือว่าน้ำย่อยเนี่ยมันหลั่งมาตลอดที่เรากินนะคะแต่ถ้าเรากินให้มันเป็นเวลาอย่างเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บน้ำย่อยมันหลั่งออกมามันก็จะได้ไม่มีปัญหาในกรณีที่จะเลือกกินพวกผักผลไม้นะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ากินได้เนาะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกเป็นผักผลไม้ที่มันย่อยง่ายนิดนึงถ้าสมมติว่ามันเป็นพวกของไฟเบอร์หรือว่าพวกใยอาหารเนี่ยมันจะมี2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเราเรียกว่าละลายน้ำได้กับกลุ่มที่2เราเรียกว่าละลายน้ำไม่ได้พวกละลายน้ำไม่ได้นี่ช่วงแรกนี่อาจจะต้องลดแล้วก็เลี่ยงหน่อยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นกากใยที่ต้องการกันย่อยเยอะแต่ถ้าเป็นพวกที่ละลายน้ำได้พวกนี้จะอุ้มน้ำได้ค่อนข้างดีนึกภาพง่ายๆเลยค่ะถ้าเรากินคะน้าแล้วมันเป็นก้านๆอันนี้ถือว่าเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำไม่ได้นะคะอันนี้จะต้องเลี่ยงนิดนึงแต่ถ้าสมมุติเรามานึกถึงแอปเปิ้ลเรานึกถึงกล้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรานึกถึงส้มนะคะซึ่งมันจะมีแบบเป็นลักษณะของความนุ่มๆหยุ่นๆของมันอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำได้พวกนี้สามารถจะกินได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหากับเรื่องของการย่อยแล้วก็การดูดซึมสักเท่าไหร่ค่ะแล้วเมื่อเราบอกว่าเมื่อกี้เรามีพฤติกรรมที่เราควรจะทำสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะกินตรงเวลาไม่กินจุกจิกใช่ไหมคะกินน้อยๆกินบ่อยๆไม่ให้กินให้อิ่มมากกินพวกที่มีกากใยโดยเฉพาะในกลุ่มที่มันเป็นเรื่องของใยอาหารที่ละลายน้ำได้นะคะกินอาหารที่เป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายกินอาหารที่ปรุงสุกอันนี้คือฝั่งที่ควรจะทำแล้วมีอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงบ้างก็คือฝั่งตรงข้ามของเมื่อสักครู่นี้อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะนะคะอันแรกก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มบางอย่างนะคะเช่นเป็นพวกของชากาแฟแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือแม้กระทั่งนมนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าเอองงนิดนึงจริงๆบอกว่าถ้าเป็นโรคกระเพาะต้องกินนมไม่ใช่เหรอต้องบอกว่างี้ค่ะถ้าเป็นโรคกระเพาะแล้วเนี่ยเวลาที่เรานมโดยเฉพาะนมที่เป็นไขมันเต็มส่วนเนี่ยมันจะมีไขมันค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วเวลาที่เรารับประทานไปเนี่ยมันจะทำให้มีอาการอืดท้องได้เพราะว่าในช่วงต้นเนี่ยเวลาที่มีกระเพาะอักเสบอะค่ะถ้ากินอาหารที่มันมีไขมันเยอะมันจะยิ่งทำให้การบีบตัวของกระเพาะเนี่ยทำงานลดลงแล้วเช่นกันค่ะของที่มันเป็นพวกของทอดนะคะของที่มีไขมันสูงอันนี้เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงอีกอันนึงที่มันควรจะเลี่ยงก็คือของที่ย่อยยากนะคะหรือว่าเป็นของที่มันแข็งมากๆเนี้ยค่ะก็อาจจะเลี่ยงในช่วงต้นเนาะไม่ได้บอกว่าห้ามกินตลอดไปอันถัดไปก็จะเป็นพวกของผลไม้ที่อาจจะเปรี้ยวจัดหรือว่าอาหารที่มีรสจัดมากๆนะคะเผ็ดจัดรวมถึงพวกของหมักของดองด้วยค่ะอันนี้เป็นของที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็จะเป็นพวกของสูบบุหรี่จะเห็นว่าในเรื่องของโรคกระเพาะนะคะจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้เพราะว่าหลายคนก็จะรู้สึกว่าฉันก็เป็นหรือว่ามีคนเป็นเยอะแยะนะคะเพียงแต่ว่าโรคเล็กๆที่คนเป็นกันเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจเราไม่ดูแลเนี่ยอาจจะนำไปสู่โรคที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบื้องต้น แล้วดูซิว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติเราทำทุกอย่างแล้วดีแล้วแต่มันยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อจะดูว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่โรคกระเพาะค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้

ับผู้ป่วยมะเร็งทุกท่านนะคะที่อยู่ในช่วงให้เคมีบำบัดอยู่นะคะน้องหนูเองเนี่ยก็เคยได้รับเคมีบำบัดมาแล้วก็จะมีทูทอเรียลหรือว่ามีไอเทมของเราที่แนะนำนะคะสำหรับผู้ป่วยทุกท่านในการที่จะป่วยอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำยังไงนะคะอย่างแรกเลยแชมพูหรือว่าสบู่เหลวที่เป็นของเด็กคนที่รับเคมีบำบัดมาเนี่ยก็จะมีผิวที่ค่อนข้างเซนซิทีฟหรือบอบบางดังนั้นอาจจะเกิดอาการแพ้ได้หลังจากอาบน้ำแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของการแปรงฟันแปรงฟันเองเราก็ใช้ยาสีฟันของเด็กก็ได้นะคะแล้วก็ใช้แปรงที่มีขนนุ่มหลังจากแปรงฟันแล้วเนี่ยขอแนะนำเป็นตัวน้ำยาพ่นปากนะคะที่มีส่วนผสมมาจากคอร์เร็กซิเลนอลนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีแอลกอฮอล์ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีการกัดผนังภายในนะคะใช้ตัวนี้จะดีเลยเพราะหลังจากเราอาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวยังเปียกอยู่แนะนำเบบี้ออยล์ค่ะใครที่กังวลว่าไม่อยากให้ผิวเราแห้งหรือว่าแบบกล้านดำอะไรอย่างนี้นะคะให้ใช้เบบี้ออยล์ทาให้ทั่วตัวเลยนะคะตัวอาจจะเหนียวหน่อยแต่ว่าพอเราทาเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าขนหนูเช็ดเนี่ยค่ะมันก็จะแห้งซึมไปเข้าตัวต่อด้วยโลชั่นค่ะห้ามพลาดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้ผิวแห้งและแตกได้พอผิวแห้งและแตกมันจะแสบมากๆเลยสำหรับคนที่ได้รับเคมีบำบัดนะคะพอเรามาออกนอกบ้านแล้วเนี่ยไอเทมที่สำคัญแรกๆที่ต้องนึกถึงคือเจลล้างมือค่ะแนะนำให้พกติดกระเป๋าไว้เลยนะคะโดยที่พอเรารู้สึกว่ามือไม่ค่อยสะอาดเราก็ล้างมือเพื่อที่จะไม่ต้องเอาเชื้อโรคเข้าปากหรือโดนตาเข้าตัวนะคะนอกเหนือจากตัวนี้แล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมแมสค่ะหน้ากากอนามัยอันนี้คือกันทั้งเชื้อโรคที่ออกจากตัวเราไปให้คนอื่นแล้วก็กันเชื้อโรคจากคนอื่นที่เข้าสู่ตัวเรานะคะจำเป็นมากๆควรพกติดกระเป๋าไว้เลยอย่างน้อย 2-3 อันในกระเป๋านะคะออกนอกบ้านผู้ที่รับเคมีบำบัดมาผมร่วงหมดนะคะดังนั้นอย่างแรกที่ใช้กันก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนเนาะอันนี้เป็นผ้าพกหัวนะคะหมวกแก๊ปหมวกไหมพรมได้หมดนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนและที่สำคัญเลยผู้ป่วยทุกคนก็ควรจะมีวิกไว้สักคนละ1อันนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ออกนอกบ้านแบบมั่นใจค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือปลอดดิจิตอลค่ะถ้าเรามีไข้เนี่ยจะได้รีบไปพบแพทย์ได้นะคะถ้าไข้เกิน 37.4 ขึ้นไปนะคะต้องไปโรงพยาบาลใกล้บ้านเลยนะคะเพื่อเจาะเลือดตรวจดูนะคะแล้วก็สมุดโน้ตนี้นะคะก็คือจะช่วยเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเรานะคะในการที่จะช่วยจดจำข้อมูลต่างๆในระหว่างที่เรานอนให้ยาอยู่นะคะก็คือสามารถจดได้ว่าตอนนี้เราได้รับยาอะไรบ้างแล้วการทานอะไรไปบ้างก็ควรจะเขียนด้วยนะคะและสุดท้ายแล้วก็คืออาการที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างวันหรือว่าอาการที่มีผิดปกติของเราพอมันมีอาการอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนะคะเราจะสามารถย้อนกลับไปดูคุณหมอเขาก็จะได้รู้ข้อมูลว่ามันมีอะไรผิดปกติกับเรา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โรคความดันสูงถ้าไม่ได้รับการรักษาครับจะทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายนะครับตั้งแต่โรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายจอประสาทตาเสื่อมความดันโลหิตสูงครับก็คือภาวะที่เรามีความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดและหรือความดันขณะหัวใจคลายตัวมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดถ้าคนเราแข็งแรงดีนะครับความดันปกติก็คืออยู่ในช่วง90 60ถึง140 90ครับกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่40 50ขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงแล้วนะครับกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่มีน้ำหนักเกินมีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูง
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: เป็นอะไรมาครับวันนี
3: ้ปวดหัวหรือวิงเวียนหัวครับ
1: มีอาการอย่างอื่นไหมครับ
3: หรือว่าเดินสักพักอะไรนี่มันก็จะเหนื่อยผิดปกติครับ
1: รู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติอาการของโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนมากเลยนะครับก็คือไม่มีอาการแสดงครับถ้ามีอาการก็คืออาจจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการวิงเวียนศีรษะมีอาการเหนื่อยง่ายเจ็บแน่นหน้าอกตาพร่ามัวครับวัดความดันคุณสุพิษได้ในเกณฑ์สูงนะครับ
3: ครับผม
1: ไม่เคยวัดความดันมาก่อนเนาะ
3: เคยวัดอยู่ครับแต่มันก็ปกติครับตอนนั้น
1: ตอนนี้เหนื่อยอยู่ไหมครับ
3: ก็มีเหนื่อยอยู่ครับ
1: การรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันดับแรกคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารเค็มอาหารที่มีโซเดียมปริมาณมากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเน้นเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อมาคือการใช้ยาซึ่งเป็นการรักษาหลักการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยควรเริ่มและมีการรักษาต่อเนื่องและควบคุมโดยแพทย์นะครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาเองไม่ควรซื้อยาทานเองยาที่หมอจะให้ไปเนี่ยผมแนะนำให้ทานต่อเนื่องไม่หยุดเองถ้าทานแล้วมีอาการข้างเคียงอะไรให้กลับมาหาหมอไม่ควรจะหยุดเองนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงเช่นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองโรคไตโรคจอประสาทตานะครับยาความดันโลหิตสูงทานเยอะๆแล้วจะเป็นโรคไตอันนี้ไม่จริงนะครับยาความดันโลหิตสูงเป็นการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติทำให้หลอดเลือดที่ไตเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงเป็นการชะลอการเสื่อมของไตด้วยซ้ำครับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วควรได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องครับทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดยาหรือปรับยาเองหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดการดื่มสุราแอลกอฮอล์นะครับงดสูบบุหรี่แล้วก็ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ลับเข้าสู่ช่วงสนทนาของศิริราช360องศาครับวันนี้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของชาวไทยจริงๆครับเพราะนักวิจัยคนไทยที่ศิริราชสามารถคิดค้นการแยกสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์ออกจากน้ำคร่ำครับเพื่อใช้ในการรักษาโรคได้เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับน่าภูมิใจมากที่สำคัญการคิดค้นครั้งนี้จะใช้เพื่อรักษาโรคอะไรและส่งผลอย่างไรบ้างต่อวงการแพทย์วันนี้จะได้ทราบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดกันก่อนครับ
1: ผมว่าหลายๆคนคงจะสงสัยไม่มากก็น้อยแล้วนะครับว่าเจ้าสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดคืออะไรเจ้าสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์อ่อนที่ยังไม่มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงนั่นเองความพิเศษของเจ้าเซลล์ต้นกำเนิดนี้ก็คือมันสามารถจะแบ่งตัวและเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเซลล์เนื้อเยื่อชนิดต่างๆได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปอดตับหัวใจหรืออวัยวะอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่พัฒนามาจากเจ้าสเต็มเซลล์ตัวนี้นี่เองแหละครับและแม้แต่ในวงการแพทย์เองก็ยังเชื่อว่าเจ้าสเต็มเซลล์จะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขปัญหาในการรักษาโรคต่างๆในอนาคตได้อีกด้วย
0: การนำเอาสเต็มเซลล์มาใช้ในปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดหลายอย่างครับที่เห็นชัดเจนเลยเรื่องแรกคือราคาที่แพงแสนแพงแถมจะเกิดผลจริงไหมก็ไม่รู้เพราะมันเป็นการเห็นผลในอนาคตแต่อีกไม่นานครับข้อจำกัดนี้ก็อาจจะลดน้อยลงไปอย่างแรกเห็นได้ชัดเลยคือราคานั้นน่าจะถูกลงมากๆครับเพราะว่านักวิจัยชาวไทยสามารถแยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ออกจากถุงน้ำคร่ำได้เป็นสำเร็จครั้งแรกของโลกครับขอต้อนรับหัวหน้าโครงการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาครับดร.ทัศนีเพิ่มไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับผมพูดถูกต้องใช่ไหมครับมันน่าจะถูกลงใช่ไหมฮะสเต็มเซลล์ในอนาคต
2: ค่ะน่าจะถูกลง
0: แล้วถูกลงสักเท่าไหร่ครับอาจารย
2: ์ถูกลงสักร้อยเท่า
0: ร้อยเท่าเหรอ
2: ร้อยเท่าน่าจะร้อยเท่าเพราะว่าในเรื่องของการคัดแยกนะคะจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของการที่จะต้องนำไปเพาะเลี้ยงเพิ่มหรือก็เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ชนิดต่างๆแล้วต้องการที่จะรักษาโรคอะไร
0: ครับงั้นถามตอนอันแรกเลยคัดแยกเนี่ย
2: การคัดแยก
0: กี่บาทครับที่แยกสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได้
2: จากวิธีที่ทำกันเนี่ยประมาณ 25,000 บาท
0: ครับ
2: ตอนนี้เราทำได้สัก50 บาทต้นทุนละ50 บาทใช่ค่ะ
0: อาจารย์ไม่ได้โม้ใช่ไหม
2: ไม่ได้โม้เป็นวิธีที่ง่ายจริงๆเลย
0: เหรอโอ้โหอาจารย์จาก 25,000 เหลือ50บาทในการคัดแยกเนี่ยถูกลงมาขนาดนี้แล้วประสิทธิภาพมันเป็นไงฮะ
2: ประสิทธิภาพดีกว่า
0: ดีกว่าด้วยเหรอครับ
2: เพราะว่ามันเพราะว่าด้วยวิธีการเนี่ยค่ะจะได้เซลล์ที่สดกว่าวิธีไม่ต้องผ่านเครื่องมือหรือสารเคมีอะไรเพราะฉะนั้นเซลล์เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพสูงเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เป็นสเต็มเซลล
0: ์
2: อยู่ในช่องท้องของแม่ในค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้เซลล์ที่สะอาดกว่าสดกว่าบริสุทธิ์กว่า
0: ถ้ามองไปในอนาคตนะครับจากเซลล์ที่เราค้นพบวิธีการแยกให้บริสุทธิ์เนี่ยถูกพัฒนาต่อไปจนไปรักษาโรคได้จะรักษาโรคอะไรส่วนไหนในร่างกายอวัยวะอะไรได้บ้างครับอาจารย์
2: คือสเต็มเซลล์ชนิดนี้ในห้องปฏิบัติการเราพบว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ร่างกายได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ตับเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์กระดูกเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็เซลล์สมองคือหลายเซลล์มากเพราะเราเชื่อว่าโอกาสที่จะพัฒนามารักษาในหลายๆโรคเป็นไปได้ค่ะ
0: คร
2: ับ แต่ในขณะนี้เรากำลังศึกษาเรื่องของข้อเข่าเสื่อม
0: ครับ
2: ค่ะใช้สเต็มเซลล์ชนิดนี้มารักษาโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่ในระหว่างการพัฒนา
0: ฟังดูนะผมก็จินตนาการต่อไปนี้สมมุติตับอักเสบสมองมีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจอะไรเส้นเลือดกระดูกอะไรต่างๆฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปมันจะวิ่งไปรักษาทำใหอวัยวะที่มันเสื่อมมันดีขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นวิธีนั้น
2: นั่นคืออนาคตค่ะซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเราคือเราเชื่อว่านักวิจัยในโลกใบนี้พยายามทำกันอยู
0: ่
2: นะคะจะเป็นเรื่องของการวิจัย
0: อีกไกลไหมครับ
2: ชัก
0: อยากใช
2: ้
0: จะทันไหมฮะจะทันในยุคพวกเรา
2: ก็อาจค่ะอาจจะทัน
0: อาจจะ
2: ค่ะ
0: ทีนี้เอาแบบวิธีหรือว่าของเดิมก่อนแล้วกันนะครับสเต็มเซลล์เนี่ยได้มาจากส่วนไหนของร่างกายได้บ้างครับ
2: จริงๆสเต็มเซลล์ในร่างกายเรานะคะได้มาจากแทบหลายอวัยวะมากเลยที่พร้อมจะทำการซ่อมแซ
0: ม
2: ส่วนที่สึกหรอน
0: ะ
2: ถ้าเกิดเป็นแผลหรือเป็นอะไรซ่อมแซมเท่านั้นเองไม่ได้มีเพื่อที่จะเอาออกมาไปรักษาอวัยวะอื่นนึกออกไหมคะ
0: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดว่าเออมันมีเซลล์ลักษณะนี้นะน่าจะเอาเซลล์อย่างเงี้ยมาลองขยายเพิ่มจำนวนข้างนอกดูเพราะถ้าอยู่ในร่างกายไม่เพิ่มอยู่แล้วเอาออกมาข้างนอกดูแล้วก็ขยายเพิ่มจำนวนแล้วก็เอาไปรักษาในอวัยวะอื่นได้ไหม
0: ครับคือแทนที่จะให้แค่รักษาอวัยวะตัวเองตรงนั้นออกมาทำให้มันเยอะขึ้นไปใส่ในอวัยวะอื่นได้
2: ใช่ที่มันสึกหรอนะที่เสียหรือบาดเจ็บ
0: ครับ
2: คือสเต็มเซลล์เนี่ยแบ่งออกเป็น หลายสามชนิดสามชนิดถ้าแบ่งง่ายๆแบบแรกก็คือเป็นสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอ่อนอันนี้มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ร่างกายได้ทุกชนิดเลยในร่างกายนะคะแล้วแบบที่สองเนี่ยก็เป็นสเต็มเซลล์จากโตเต็มวัยก็จะมาจากทารกในครรภ์หรือว่าเด็กที่เพิ่งเกิดหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะอีกกลุ่มนึงที่ตัวเองแยกไว้เนี่ยก็คือกลุ่มที่เป็นเลือดกลุ่มที่มาจากเลือดทางเลือดเนี่ยค่ะหรือไม่ก็เลือดสายสะดือเพราะว่าที่ต้องตัวเอง define หรือแยกเอาไว้เนี่ยเพราะว่าสเต็มเซลล์จากเลือดเนี่ยเขาอนุญาตให้นำมารักษาแล้วแพทยสภาเขาอนุญาตแล้วแต่ส่วนอื่นเนี่ยยังเป็นเรื่องของการวิจัยทั้งสิ้นนะคะสาเหตุที่เลือดน้ำคร่ำเนี่ยมี2สาเหตุสาเหตุที่1คือน้ำคร่ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เจาะอยู่แล้วในภาควิชาสูเขาเจาะเพื่อที่จะไปตรวจดูว่าเด็กในครรภ์เนี่ยปลอดภัยหรือเปล่า
0: ปกติไหม
2: แล้วก็ทำให้เหลือค่ะเหลือมีส่วนที่แบบเหลือออกมา
0: ถ้าเหลือจะทิ้งก็เสียดาย
2: ใช่ก็มีเขาก็มีการรายงานในต่างประเทศว่าเขาเจอใช่ไหมฮะเราก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็เจอสิถ้างั้นเราก็เอามาใช้
0: เพราะมันมีอยู่
2: ใช่มันมีอยู่แล้วก็เราก็ไม่อยากให้คือทำยังไงก็ได้ให้มีสเต็มเซลล
0: ์
2: มาไว้ใช้ให้กับคนไข้วันข้างหน้างั้นถ้ามีซอสที่เราเหลือทิ้งอยู่แล้วเราก็น่าจะเอามาเก็บมาเอามาใช้ให้คนไข้เราอันที่หนึ่งประเด็นที่สองซอสนี้เป็นซอสที่ดีที่ตัวเองคิดว่าดีเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าซอสที่อ่อนวัยอะค่ะสเต็มเซลล์ที่มาจากซอสที่อ่อนวัยเนี่ยก็ที่ยาวหน่อยอ่อนยาวเนี่ยก็จะมีการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันน้อย
0: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปใช้กับคนเนี่ยกับคนอื่นเนี่ยจะได้มีปัญหาเรื่องการต่อต้านของเซลล์เนี่ยน้อย
0: ครับด้วยความที่ยังยาววัยซึ่งอยู่ในน้ำคร่ำนี่แหละ
2: ค่ะใช่ก็เลยเลือก2ประเด็นนี้ก็เลยทำให้เลือกที่จะมามองเซลล์ต้นกำเนิดน้ำคร่ำเราอยากให้มีสเต็มเซลล์ที่ราคาต้นทุนน้อยๆอ
0: ่
2: ะที่มันมีเหลือเนี่ยให้กับคนไข้ได้ใช้ในการรักษาโรคถ้าเราเอาอันนี้มาพัฒนาต่อนะต้นทุนมันก็จะถูกลงแล้วมันก็เหลือเราสามารถหาได้ง่ายๆไม่ต้องมานั่งหาจะไปเอาสเต็มเซลล์ของใคร
0: ไม่ต้องไปขอยาลำบากลำบนเพราะเขาเจาะอยู่แล้วออกมาอยู่แล้ว
2: เจาะแล้วก็เหลือแล้วก็ทิ้งอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาลองแยกดูดีกว่าแล้วก็ลองพัฒนาต่อดู
0: แล้วที่บอกว่าสเต็มเซลล์บริสุทธิ์ได้มาจากถุงน้ำคร่ำที่วิธีการของอาจารย์เนี่ยเขาบริสุทธิ์ในบริสุทธิ์ยังไงบริสุทธิ์แค่ไหนครับ
2: คืองี้ค่ะสเต็มเซลล์ที่เราเอาออกมาเนี่ยโดยวิธี starter cell เนี่ยนะคะก็เป็นสเต็มเซลล์ที่ start มาจาก1เซลล์เราถึงเรียกว่า starter cell
0: ค
2: ือเราเลือกสเต็มเซลล์ออกมาก่อน
0: starter cell
2: ใช่ค่ะเทคนิคนี้เราตั้งชื่อว่า starter cell
0: ค
2: ่ะแล้วก็เลือกสเต็มเซลล์มา1เซลล์แค่1เซลล์แล้วขยายจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์เพราะฉะนั้นทุกเซลล์เป็นสเต็มเซลล์เราถึงบอกเราเคลมได้ว่าอันนี้บริสุทธิ์แน่นอนเพราะว่ามาจากเซลล์เพียงเซลล์เดียวแล้วเป็นสเต็มเซลล์ค่ะ
0: แล้วมันขยายไปได้ไงฮะ
2: ก็พอเลี้ยงเพิ่มค่ะพอเลี้ยงได้อีกอย่างหนึ่งความพิเศษของสเต็มเซลล์ชนิดนี้เนี่ยเขาสามารถเป็นสเต็มเซลล์ที่สามารถเพาะเลี้ยงจาก1เซลล์ขึ้นเป็นหลายแสนล้านเซลล์ได
0: ้
2: ซึ่งสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวอื่นเนี่ยทำไม่ได้นะคะ
0: กว่าจะบริสุทธิ์ได้ขนาดนี้เจอสตาร์เตอร์เซลล์เนี่ยเขากระบวนการขั้นตอนอะไรเขาผ่านการคัดแยกมายังไงบ้างถึงมาเจอวิธีของเราครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: คืองี้ค่ะสเต็มเซลล์ชนิดนี้มาเจอมาครั้งแรกเนี่ยในปี2004แต่ว่าตอนนั้นยังไม่สามารถแยกออกมาได
0: ้ครับ
2: นะ
0: รู้ว่ามี
2: รู้ว่ามี
0: มีเซลล์ในน้ำคร่ำแหละ
2: รู้ว่ามีในปี2006เนี่ยถึงจะแยกออกมาได้แต่แยกออกมาก็ยังมีการปนเปื้อนจากเซลล์ที่อยู่ในน้ำคร่ำนะคะน้ำคร่ำเนี่ยจะมีเซลล์หลายชนิดมากเลยแต่สเต็มเซลล์จะมีแค่ 0.1%
0: โอ้โหน้อยมาก
2: ใช่1เซลล์ใน 1,000 เซลล์จะเป็นสเต็มเซลล
0: ์
2: นั้นเพราะนั้นยากมากที่จะแยกออกมา
0: เพราะมันก็จะปนเซลล์อื่นออกมาด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: เอาไปใช้งานยังไม่ได
2: ้ยังไม่ได้ยังไม่ได้นำไปใช้ไม่ได้นั้นแต่ว่าในปี2007เนี่ยเขาก็ประกาศออกมาดังเลย
0: ว่า
2: ในทีมของอเมริกาเขาก็ดังเลยว่าเขาสามารถแยกได้แล้วนะวิธีการหาวิธีการที่จะแยกสเต็มเซลล์เนี่ยออกจากน้ำคร่ำได้แล้วบริสุทธิ์เลย
0: บริสุทธิ์ด้วย
2: 100% ค่ะ
0: เขาประกาศก่อนเรา
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะในปี2007
0: ครับเขาใช้อะไรฮะ
2: เขาใช้วิธีใช้สนามแม่เหล็กแยก
0: เป็นยังไงครับ
2: วิธีการนะคะเขาก็จะเอาสเต็มเซลล์เขารู้ว่าสเต็มเซลล์เนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ที่ผิวเป็นโปรตีนที่จำเพาะกับสเต็มเซลล์เลยชนิดนี้เขาก็เอาแอนติบอดีคือตัวจับเนี่ยเข้าไปจับแอนติบอดีตัวนี้โปรตีนชนิดนึงที่จับเนี่ยนะคะเขาก็จะจับด้วยแท็กด้วยเม็ดแม่เหล็กไปจับด้วยเม็ดแม่เหล็กเพราะฉะนั้นสเต็มเซลล์เนี่ยก็จับอยู่กับเม็ดแม่เหล็กละใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ผ่านลงไปในสนามแม่เหล็กแม่เหล็กขั้วลบขั้วบวกก็ไปจับกันเปิดสนามแม่เหล็กปุ๊บเข้าไปจับกัน
0: เหมือนเอาขั้วแม่เหล็กไปแปะไว้กับสเต็มเซลล์พอผ่านสนามแม่เหล็กมันก็มาติดกับ
2: ใช่ค่ะ
0: ขั้วตรงกันข้าม
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อก็จับยึดสเต็มเซลล์ไว้กับสนามแม่เหล็กเต็มเลย
2: มันเวลาส่งเซลล์ทั้งหมดลงมาผ่านสนามแม่เหล็กเซลล์ที่ไม่ใช่เซมเซลล์ก็หลุดออกไปทิ้งไปก็เหลือเซมเซลล์ไว้
0: เพราะเซลล์พวกนั้นไม่มีแม่เหล็ก
2: ใช่
0: ก็จะไม่ถูกติด
2: พอเหลือเซมเซลล์ไว้เซมเซลล์ก็ เราค่อยเขาค่อยมาปิดสนามแม่เหล็กก็ได้สเต็มเซลล์หลุดออกมาค่ะแต่ข้อเสียของเขาคือข้อเสียนี้คือสเต็มเซลล์เนี่ยจะติดกับแม่เหล็กไปเรื่อยๆนะม
0: ัน
2: จะไม่ออกแม
0: ่
2: เ
0: หล็
2: ก
0: ค่ะมันไม่สามารถจะ
2: ใช่
0: แกะแม่เหล็กออกแล้วเป็นสเต็มเซลล์บริสุทธ
2: ิ์ไม่ได้เพราะว่าปฏิกิริยาของทางเนี้ยทางเคมีเนี่ยแกะยังแกะไม่ได
0: ้
2: ก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการปนเปื้อน
0: ครับ
2: ปนเปื้อนกับเม็ดแม่เหล็กมันไปฉีดยังไม่ได
0: ้อ๋อแต่ตอนนั้นก็ฮือฮาไปทั่วโลกใช่ไหม
2: ฮือฮาค่ะ
0: เพราะว่ามันเป็นการสกัดออกมาได้บริสุทธิ์ที่สุดที่ทำได้ในตอนนั้น
2: น่าตื่นเต้นมาก
0: พอเขาทำได้แบบนั้นเราก็ตื่นเต้นทั่วโลกตอนนั้นทีมวิจัยของเรา
2: ตื่นเต้นด้วย
0: ตื่นเต้นด้วยใช่ไหม
2: เราก็ตื่นเต้นด้วยเราก็ดีใจเพราะว่าเราก็มองว่าน้ำคร่ำเนี่ยก็เป็นซอที่ภาควิชาสูคณะแพทยศาสตร์ศิลปพยาบาลมีเยอะเราบอกโอเคถ้า
0: เจาะอยู่ทุกวัน
2: เจาะทุกวันแล้วนี่เราก็คิดว่าโอกาสเป็นของคนไข้ละเราก็เลยดีจังเลยเราจะได้เอาเราก็แค่ซื้อคิดน้ำยาซื้อน้ำยาแล้วก็ซื้อเครื่องมือของเขาแล้วก็ได้แยกละพอเราใช้ปัญหาเราพบว่ามันมีปัญหาเพราะว่าเราเห็นเป็นแม่เหล็กอยู่ใต้กล้องเราบอกอ๋อโอเคคือสิ่งที่เราไม่รู้คือว่าเวลาเขาตีพิมพ์เขาก็บอกว่าเขาได้บริสุทธิ์เนี่ย
0: ค
2: ือสเต็มเซลล์ที่บริสุทธิ์แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะมีสารอะไรติดมาด้วยทีนี้เรามองใต้กล้องเราก็เห็นมีเม็ดแม่เหล็กเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปฉีดคนไข
0: ้ครับผม
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอ้ยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่
0: คำว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรบ้าง
3: โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักปัจจุบันเป็นสาเหตุการตายอันดับที่3ของคนไทยสาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แท้จริงเนี่ยเรายังไม่ทราบส่วนใหญ่ 80-90% เนี่ยไม่รู้สาเหตุมีส่วนน้อยไม่ถึง 10% ที่เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมเช่นมีบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือลูกเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่คนเหล่านี้ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติหรือคนไข้บางคนที่มีภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกติส่วนน้อยจะเป็นลักษณะของลำไส้มีติ่งเยอะๆเป็นหลักร้อยหลักพันกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติสำหรับคนปกติเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุครับมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักนะครับมีอยู่4ระยะเหมือนมะเร็งอื่นๆนะครับอันแรกคือระยะที่1เนี่ยก้อนมะเร็งยังอยู่เฉพาะที่อยู่ในผนังของลำไส้ยังไม่กระจายไปที่ไหนเลยนะครับระยะที่2ก็ยังอยู่ที่ผนังของลำไส้แต่ลุกลามไปที่กล้ามเนื้อชั้นลึกระยะที่3เนี่ยมะเร็งกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงนะครับระยะที่4เนี่ยกระจายไปอวัยวะอื่นเช่นไปตับไปปอดจากประสบการณ์ของเราระยะของโรคเนี่ย 30% เป็นระยะที่4 30% เป็นระยะที่3อีก 30% เป็นระยะที่2เป็นระยะที่1ประมาณแค่ 10%เรามักจะรอให้มีอาการแล้วค่อยมาพบแพทย์การที่มีอาการแสดงว่าก้อนน่าจะต้องมีความใหญ่พอสมควรหรือว่ามีแผลลึกพอสมควรแนะนำให้ตรวจโดยที่ไม่มีอาการเขาเรียกว่าการตรวจคัดกรองซึ่งแนะนำที่คนไข้อายุ50ปีขึ้นไปพูดง่ายๆคือไม่ต้องมีการผิดปกติอะไรเลยคุณอายุถึง50เดินมาหาแพทย์ว่าอยากตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ทวารหนักเราทำให้ได้ถ้ารอให้มีอาการมักจะมีระยะของโรคที่เพิ่มมากขึ้นมาโรงพยาบาลเนี่ยมีอาการอะไรผิดปกติครับ
4: ถ่ายอุจจาระปนเลือดมาเป็นระยะเวลา6เดือนค่ะ
3: คนไข้ส่วนใหญ่จะมาหาด้วย1ท้องผูกหรือบางคนก็มาท้องเสียหรือบางคนการขับถ่ายผิดปกติการขับถ่ายผิดปกติที่ว่าก็คือบางคนท้องผูกบ้างท้องเสียบ้างสลับกันหรือบางคนท้องเสียถ่ายไม่ออกกินยาระบายไม่ดีขึ้นบางครั้งอุจจาระรีบเป็นเส้นก็มีถ่ายไม่สุดปวดเบ่งก็เป็นอาการนำอีกอันนึงหรือคนไข้บางคนจะมาด้วยถ่ายเป็นเลือดหรือถ่ายเป็นมุกเป็นเลือดครับส่วนน้อยก็จะมาด้วยภาวะซีดก็ได้หรือคำก้อนได้ในช่องท้องก็ได้ครับ

จากประวัติที่คุณชิติมาบอกผมว่ามีถ่ายเป็นมูกปนเลือดและมีปวดเบ่งถ่ายไม่สุดและท้องผูกกินยาไม่ดีขึ้นเนี่ยในไอ้เนี่ยผมต้องนึกถึงเรื่องก้อนหรือความผิดปกติในลำไส้ไว้ก่อนนะจากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยทำให้เราสงสัยในเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่มากที่สุดเราก็ทำการส่องกล้องก็พบว่ามีก้อนอยู่ก้อนเดียวลำไส้ตรงอื่นไม่มีก้อนเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็พบว่าก้อนนั้นยังอยู่เฉพาะที่ยังไม่มีการกระจายไปที่ไหนดังนั้นการรักษาที่ดีที่สุดคือการผ่าตัดครับจากที่เราส่องกล้องเราพบว่ามีก้อนอยู่ที่ลำไส้ตรงนะขนาดประมาณสัก3เซนมีอยู่ก้อนเดียวลำไส้ส่วนอื่นไม่มีก้อนผิดปกตินะครับก้อนที่ว่าเราตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพบว่ามีเซลล์ผิดปกติเป็นเซลล์ที่ไม่ดีนะครับภาษาชาวบ้านจะเรียกว่ามะเร็งลำไส้นะครับการที่ก้อนอยู่ที่ลำไส้และยังไม่มีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหรือว่าอวัยวะอื่นๆในช่องท้องเนี่ยก็น่าจะอยู่ระยะประมาณต้นๆ ส่วนใหญ่ไม่2ก็3การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มีขั้นตอนคร่าวๆระยะที่1อย่างที่เราคุยไว้เนี่ยยังอยู่ในผนังยังอยู่เฉพาะที่การรักษาที่ดีที่สุดคือการผ่าตัดการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่1 2เนี่ยมีโอกาสหายขาดส่วนระยะที่3ซึ่งมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหลังผ่าตัดแล้วจะต้องให้เคมีหรือเคมีและการฉายแสงเสริมเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำสำหรับระยะที่4เนี่ยส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับอาการไม่จะผ่าตัดกรณีที่มีอาการผิดปกติส่วนใหญ่การรักษาหลักๆก็เป็นเคมีบำบัดหรือการรักษาประคับประคองตามอาการของโรคครับ

0: าคุณมีอาการมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหลสวัสดีจ้าเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากให้คนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
2: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
3: ได้ครับแม่อ
1: ย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
2: กายปิดไฟยังลูก
3: ปิดแล้วครับแม
2: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
1: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังแล้วก็ปิดไฟหรือยังแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะมองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันแล้วเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกแล้วว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควร ผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งๆที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินๆอันนี้ในข้าวของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได
4: ้อามีนามีนาพื้อกาโวกาอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เอทำได้โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราถืออะโวคาโดมาสักขนาดนี้แล้วอาหารของเราในวันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดเองเนี่ยเราถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยนะคะสำหรับอาหารในวันนี้นะคะจะเป็นซุปไก่อะโวคาโดค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เราทำอาหารกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าอะโวคาโดมีประโยชน์ยังไงค่ะ

แล้วเมนูในวันนี้นะคะเป็นซุปไก่อะโวคาโดถ้าท่านสังเกตก็จะเป็นซุปใสนะคะซึ่งอันนี้จะไม่มีการเติมไขมันลงไปอีกนอกจากนี้เนี่ยในซุปเนี่ยก็ยังมีผักหลายชนิดซึ่งจะทำให้เราได้แร่ธาตุแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นอกไก่นะคะซึ่งจะทำให้เป็นโปรตีนที่มีไขมันต่ำได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะแล้วก็แคลอรี่ต่ำด้วยค่ะสำหรับอะโวคาโดเองนะคะเป็นอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นแหล่งที่จะให้ทั้งแร่ธาตุไขมันแล้วจึงเป็นไขมันที่ดีอีกด้วยมีโปรตีนนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์เยอะด้วยเพราะฉะนั้นมันช่วยเราอิ่มในการลดน้ำหนักนะคะไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งออกไปเราต้องกินให้ครบทั้ง5หมู่ค่ะไขมันเองก็ยังมีความจำเป็นในร่างกายนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกค่ะเลือกไขมันที่ดีในขณะที่ไขมันดีเนี่ยก็จะได้มาจากพวกไขมันจากพืชนะคะถ้าเราจะเลือกน้ำมันพืชเราควรจะเลือกน้ำมันที่มันไม่เป็นไขนะคะในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นกลุ่มของผลไม้ยกตัวอย่างเช่นอะโวคาโดนะคะหรือว่าจะเป็นพวกของงาพวกธัญพืชทั้งหลายพวกนี้จะให้น้ำมันที่ดีค่ะอย่างไรก็ตามเนื่องจากมันเป็นไขมันนะคะเราก็ไม่ควรจะทานในปริมาณที่มากจนเกินไปค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์สำหรับรายการของเรานะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านติดตามซีรีส์กินลดพุงนะคะซึ่งอันนี้จะมีเทคนิคดีๆในการลดน้ำหนักจากคุณหมอนะคะนี้จะค่อนข้างปลอดภัยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ

ปกติแล้วถ้าคนไข้มีภาวะแพ้อาหารเรามักแนะนำให้คนไข้แค่เลี่ยงอาหารนั้นก็เพียงพอแต่ในการแพ้อาหารบางชนิดอย่างเช่นการแพ้แป้งสาลีอันนี้เลี่ยงยากเนื่องจากแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบของอาหารแทบทุกชนิดในปัจจุบัน

0: คการแพ้แป้งสาลีนะครับพูดง่ายๆก็คือคนไข้มีปฏิกิริยาภูมิแพ้ต่อโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบในแป้งสาลีซึ่งคนไข้อาจจะมีอาการต่างๆอย่างเช่นมีผื่นคันหน้าบวมปากบวมหลอดลมตีบหรือแม้กระทั่งช็อกหมดสติไป
1: ผมป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ครับแพ้แป้งสาลีครับเป็นอาการในขั้นที่รุนแรงที่สุดนะครับมีตั้งแต่ผื่นขึ้นหายใจไม่ออกตาบวมหน้าบวมอะครับ
0: ปัจจุบันการแพ้แป้งสาลีเนี่ยเราก็เจอได้ใน2กลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการแพ้ตั้งแต่ในวัยเด็กซึ่งคนไข้อาจจะเป็นในช่วงขวบปีช่วงต้นนะครับส่วนหนึ่งก็จะหายเมื่อเวลาเด็กเขามีอายุโตขึ้นแต่กลุ่มหนึ่งที่เราเริ่มเจอเยอะขึ้นคือคนไข้แพ้แป้งสาลีในวัยที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่ทั้งที่คนไข้เขาเคยกินแป้งสาลีได้มาตลอดแต่วันดีคืนร้ายคนไข้กับมีปฏิกิริยาภูมิต่อต้านตัวแป้งสาลีนำมาสู่อาการแพ้อย่างรุนแรงได้ครับปัจจุบันการวินิจฉัยโรคแพ้แป้งสาลีเนี่ย

0: ผู้ป่วยคนไหนมีประวัติอาการเข้าได้แพทย์ก็จะพิจารณาส่งการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เคยไปกินแป้งสาลีบ้างไหมที่ผ่านมาครับ
1: อ๋อก็มีครั้งหนึ่งครับที่ไปญี่ปุ่นแล้วเผลอไปทานลิ้นวัวครับลิ้นวัวเขาหมักแป้งสาลีเต็มๆเลยครับ
0: การแพ้แป้งสาลีเนี่ยเรามีการรักษาหลักๆคือคนไข้ต้องเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบอาหารที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบที่เราเจอในทั่วไปนะครับก็จะเป็นอาหารกลุ่มขนมปังก๋วยเตี๋ยวหรือแม้กระทั่งในอาหารบางชนิดที่เราคิดไม่ถึงแต่มีองค์ประกอบแป้งสาลีปนอยู่อย่างเช่นในพวกซอสปรุงรสเครื่องปรุงรส
1: มันมีความยากลำบากคือเดี๋ยวนี้ผมว่าอาหารส่วนใหญ่ร้อยละ80นี่มีแป้งสาลีผสมอยู่เกือบทั้งหมดแล้วอะครับเวลาเราเลือกกินอะไรมันก็จะลำบากกว่าคนอื่นเขาอะครับ
0: ปัจจุบันอย.เราก็กำหนดนะครับให้มีการระบุว่าอาหารชนิดไหนที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบหรือถ้าเป็นฉลากที่เป็นภาษาต่างประเทศก็อาจจะใช้คำว่ากลูเตนฟรีคนไข้ก็ต้องมีบัตรพกประจำตัวว่าคนไข้แพ้อาหารชนิดนี้เราก็จะให้พกยาฉีดเอพิเนฟรินพกติดตัวไว้สำหรับเมื่อเวลาคนไข้เผลอไปกินแป้งสาลีในอาหารโดยที่เขาไม่ตั้งใจใครที่มีประวัติหรืออาการที่สงสัยการแพ้แป้งสาลีหรืออาหารใดๆก็ตามเนี่ยก็แนะนำให้มาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านภูมิแพ้นะครับเพราะปัจจุบันมีคำแนะนำแล้วก็มีการทดสอบเพื่อยืนยันว่าคนไข้แพ้อาหารประเภทไหนเพื่อจะได้ให้การดูแลรักษาและป้องกันในระยะยาวได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพก็อย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนเราก็สู่รายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะรวมสาระเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการการดูแลสุขภาพและการทำอาหารเข้ามาไว้รวมกันนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์กระจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคือคุณหมอเอกครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะจากภาควิชาโภชนวิทยาชีวเคมีทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: ครับเหมือนทุกอาทิตย์นะครับคุณหมอมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการเข้ามาวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านต้องเรียกได้ว่าเป็นคู่หูต่างวัยเน็ตไอดอลนะครับทุกคนรู้จักกันในนามคุณเบนซ์อปาเช่นะครับกับอาม่าไม่ทราบว่าคุณหมอรู้จักไหม
1: ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักแต่ว่าดังจนกระทั่งรู้จักละ
0: ใช่นะครับเพราะว่าหลักวิวในอินเทอร์เน็ตนี่คือเป็นหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียวนะครับเราไปดูวิทยากันครับว่าวันนี้นะครับคุณเบนซ์อปาเช่กับอาม่าจะมีคำถามทางโภชนาการอะไรมาฝากพวกเราครับ
2: สวัสดีครับวันนี้ผมเบนซ์อาบาเช่เองฮะแล้วก็มาพร้อมอาม่าเลย
3: อาม่าเบนซ์อาบาเช่
2: โอเคเข้าใจ
3: มาด้วยกันจ้ะ
2: วันนี้คือรายการ Healthy Friday เข้ามาที่บ้าน
3: ใช่
2: รู้ไหมว่ารายการเกี่ยวกับอะไร
3: รายการเกี่ยวกับสุขภาพ
2: อาม่ารู้ป่ะทุกวันนี้อาม่ากินแต่ละอย่างนี่โอ้โหไม่มีประโยชน์เลยอะ
3: ไม่มีประโยชน์แล้วกินอะไรถึงจะมีประโยชน
2: ์เอางี้เดี๋ยวเบนซ์พาให้แฟนๆรายการ Healthy Friday ไปดูก่อนว่าอาม่ากินอะไรชีวิตประจำวันไปยัง
3: ก็ไปเลย
2: ไปไงอ่ะ
3: ก็เดินไปสิ
2: เดินไปไหนแล้วโต๊ะอยู่นี่เอง
3: กับข้าวเนี่ยอร่อยจังเลย
2: มา
3: อะไร
2: ทำอะไรเนี่ย
3: เกี๊ยวหมูกรอบ
2: นะ

0: แล้วก็ขาหมู
1: โอ้โหเนื้อไม่มีเลยมีแต่หนังหนัง
0: ก็กินนิดหน่อยอ่ะเราก็ไม่กินเยอะโอ้โห
1: หมอบอกเป็นโรคอยู่ไม่ใช่เหรอ
0: ก็เราบอกเป็นโรคอยู่จริงอ่ะ
1: โรคอะไรนะแม
0: ่ความดันนิดหน่อยหัวใจนิดหน่
1: อ
0: ยเป็นภูมิแพ้นิดหน่อยเบาหวานไม่เป็น
1: เออก็ดี
0: ปวดหัวเข่าปวดหัวไหล่
1: เป็นหมดเลยยกเว้นเอด
0: ใช่
1: โอ้โหไม่มีอะไรดีแล้วกินแต่ละอย่างอะแม่ดูดิ85แล้วไม่รักษาสุขภาพหน่อยเหรอ
0: ก็เนี่ยรักษาสุขภาพอยู่แล้ว
1: ก็เลยกินเป็นขาหมู
0: เราก็ไม่กินเยอะตามที่หมอเขาสั่ง
1: สั่งว่า
0: พวกของมันไม่ให้กินของเค็มไม่ให้กินหมอก็ห้ามทุกอย่างน่ะ
1: แล้วแม่ทำไง
0: ก็เลิกเลย
1: เลิกกิน
0: เลิกหาหมอ
1: โอ้โหก็ดีแล้วแม่แล้วฟันเป็นไงบ้างอะ
0: ก็ฟันก็ดีอ่ะ
1: เห็นหมูกรอบชิ้นเดียวเมื่อกี้เคี้ยวกับครึ่งชั่วโมง
0: อ้าวแล้วต้องค่อยๆเคี้ยวสิ
1: อ๋อเคี้ยวให้ละเอียด
0: เออให้มันละเอียดม
1: ัน
0: จะได้ย่อยฟันก็ไม่ค่อยดี
1: มีฟันปลอมไหมเดี๋ยวจะให้ตากล้องของอมดูหน่อยว่ามันของจริงป่ะ
0: ของจริง
1: เหรอถ่ายภาพมาดิ
0: อย่าเอาออกมาเลยนั่งเกลียด
1: อาหารพวกนี้มันไม่เหมาะกับอาม่าหรอกดูดิมีแต่ของแบบจัดๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้ก็มันด้วยนี่ก็มันทั้งนั้นเลยอาม่าอยากรู้ไหมว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุต้องอะไรถึงเหมาะ
0: ฉันนี่นะยังหนุ่มอยู่นะ
1: ยังสาวอยู่
0: ยังสาวอยู
1: ่เออยังหนุ่มยังสาวบ้าง
0: มันก็ต้องเป็นนิดหน่อยอ่ะคนเราอ่ะอายุมากแล้วมันต้องเป็นโรคมั่ง
1: มาขอโทษนะฮะอาม่ากำลังเลื้อเรือแล้วอาม่ารู้ว่าอาม่าไม่ได้เป็นผู้สูงอายุธรรมดานะ
0: เออ
1: แต่เป็นผู้สูงอายุที่พ่วงด้วยโรคความดันโรคหัวใจด้วย
0: เ
1: ดี๋ยวเป็นพาไปถามหมอเอ๋ดีกว่าแม
0: ่เออไป
1: หมอเอ๋เขาจะบอกเลยว่าม่าต้องกินอะไร
0: เออเดี๋ยวไปเอาไปกระโดดไปเลย
2: อาม่าน่ารักมาก
3: ครับก็อาม่ามีคำถามมาถามคุณหมอเอชัดเจนเลยนะครับว่าอาหารสำหรับผู้สูงอายุจริงๆแล้วคืออะไรครับ
2: ประเด็นต้องแยกนิดนึงก่อนสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปเมื่อกี้ที่คุณเบนซ์พูดนะคะอาม่าจะมีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวและการกลืน
3: ครับ
2: ก็ต้องเคี้ยวนานเนาะมันจะมีตั้งแต่ว่าไม่มีฟันนะคะบางคนทำฟันไปแล้วไม่ฟิตไม่พอดีเคี้ยวยากเคี้ยวลำบากนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นของอ่อนแล้วก็นุ่ม
3: ก็เป็นข้อแก้ตัวว่าขาหมูมันอ่อนดีนะ
2: ใช่ต้องต้มจนนุ่มเลยใช่ไหมโอเคอันที่สองอาม่ามีโรคประจำตัวค่ะคือในผู้สูงอายุหลายๆท่านมักจะมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องความดันเบาหวานไขมันโรคหัวใจของอาม่ามี2อันนะคะก็คือเรื่องของความดันกับโรคหัวใจถามว่าความดันกับโรคหัวใจเราจะเลี่ยงอะไรหรือเราจะลดอะไรอันที่1ก็คือที่บอกคุณหมอห้ามของมันกับของเค็มนะคะเพราะฉะนั้นของเค็มในที่นี้เราจะพูดถึงโซเดียมนะคะพอเป็นโซเดียมปั๊บเนี่ยของบางอย่างที่มีโซเดียมอาจจะไม่ได้มีรสเค็มก็ได้ก็คือผงชูรสที่เราคุยกันเมื่อรอบที่แล้วนะคะอันที่2เนี่ยอย่างเช่นถ้าดูจากอาหารเมื่อสักครู่นี้ที่อาจจะไม่เหมาะก็คือจะเป็นพวกของปลาเค็ม
3: ครับ
2: อาม่ามีปลาเค็มอยู่ใช่นะคะอาจจะต้องเป็นปลาแต่เป็นปลาทอดอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นปลาเค็มแล้วก็อาม่าเลี่ยงโดยการที่ทานเป็นพวกข้าวต้มถ้าจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาม่าก็จะไม่อยากทานอะไรที่มันต้องแข็งๆเพราะเชฟมีหน้าที่ต้องทำของนุ่มๆให้อาม่าทาน
3: ได้เลย
2: แล้วก็รสไม่จัดนะคะทีนี้ของมันเนี่ยในประเด็นอาม่าพูดนิดนึงคือถ้าสมมติผู้ใหญ่หลายๆท่านก็จะบอกว่าห้ามโน่นนี่นั่นหมดเดี๋ยวไม่รู้จะกินอะไรเราก็ต้องเปิดทางเลือกนะคะของมันในที่นี้เมื่อกี้ถ้าอาม่าจะกินก็คืออาจจะต้องแบบเหมือนไม่กินน้ำไม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่เนื้อก็คือพูดง่ายๆคือพวกน้ำมันที่ตกอยู่ในจานคืออย่าไปซดจนหมด
2: แต่ขาหมูอาม่าเมื่อกี้เลี่ยงยากมากเลยค่ะอาม่าค่ะคือมันดูมันทั้งหมดแล้วก็เป็นคากิเป็นหนังอะค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงอ
3: าจจะต้องเปลี่ยนลักษณะของไขมันเป็นไขมันที่ดี
2: ใช่
3: ครับแล้วก็ลดไขมันส่วนนี้ลงไป
2: ถูกต้องวันนี้เชฟมีอะไรจะนำเสนอให้ม
3: าโอเคครับวันนี้เรามี2จานนะครับเริ่มต้นกันที่จานแรกก่อนวันนี้เอามาฝากเป็นปลานึ่งง่ายๆนะครับกับสาหร่ายวากาเมะ

0: เริ่มต้นก่อนเลยนะครับผมจะปอกขิงก่อนวันนี้ใช้ขิงแก่นะครับใช้ประมาณ2แว่นนะครับ
1: ถ้าไม่ใช้ปลาเก๋าแดงนี่ใช้ปลาอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับส่วนมากแล้วจริงๆใช้ปลาอะไรก็ได้แต่ดูแล้วอาม่าชอบกินเนื้อหมูชอบกินหมูกรอบขาหมูนะครับปลาเก๋าแดงเนี่ยจะให้รสสัมผัสที่ค่อนข้างเฟิร์มกว่าแน่นกว่านะครับก็จะได้ความรู้สึกในภาษาครัวเรียกมิตตี้นะครับ
1: อ๋อใช่ความรู้สึกเหมือนกินเนื้อมากกว่า
0: ใช่ครับถ้าไปใช้ปลากระพงก็จะรู้สึกเหมือนทานเนื้อปลาม
1: ันจะร่วนๆ
0: ใช่ครับโอเคเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวเราจะน้ำร้อนลวกปลารอบแรกก่อนนะครับก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไม
1: สุกเหรอคะหรือว่า
0: เดี๋ยวเราจะนึ่งให้สุกครับผมแต่ว่าตัวนี้เราจะลวกเพื่อล้าง
1: คาว
0: นะครับ
1: okay.
0: ระหว่างที่รอน้ำเดือดจัดนะครับอันนี้เราจะใช้ภาชนะนี้ในการนึ่งนะครับคุณหมอก
1: ็ใส่ทุกอย่างลงไปในนี้ก่อน
0: ถูกต้องซึ่งง่ายมากนะครับใช้ก็แบบปกติเราต้องแช่น้ำก่อนนะครับอันนี้เราใส่ลงไปเลยปลาแห้งนะครับปลาแห้งเนี่ยคนส่วนมากจะบอกว่าเฮ้ยปลาแห้งเอามาทำน้ำสต็อกดาชิ
1: ใช
0: ่ไหมแล้วตัวปลาแห้งทานได้หรือเปล่าจริงๆแล้วปลาแห้งสามารถทานด้วยตัวเองได้เลยนะครับถ้าผ่านการคั่วอย่างถูกต้อง
1: okay.
0: นะครับในที่นี้ผมใส่เข้าไปเลยอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเราลวกปลานะครับนานแค่ไหน
1: สีเปลี่ยน
0: ใช่ครับนับ 1-5 พอแล้วสังเกตพอลวกปุ๊บนะครับ
1: หดลงค่ะ
0: หดลงนิดนึงแล้วก็น้ำนะครับ
1: จะเป็นสีขุ่นข
0: ึ้นใช่น้ำจะเป็นสีขุ่นขึ้นพวกเมือกปลานะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับเขาก็ถูกล้างออกมาหลังจากนั้นเรามีน้ำเปล่าครับใส่ลงมานะครับแล้วก็มีซีอิ๊วเล็กน้อยนะครับแค่นิดหน่อยนะครับนิดเดียวแล้วก็ปลานะครับเราใส่ขิงลงไป2แว่นนะครับเห็ดหอมสดเลยวางอยู่ข้างนะครับไม่ต้องทำอะไรกับเขาเลยนะครับวางไปเลยเสร็จปุ๊บ
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
0: ใช่ครับผมจะใช้เกลือนิดหน่อยนิดเดียวเลยจริง
1: ๆ
0: อันนี้เราใช้เป็นเกลือสมุทรนะครับเรามีเท่านี้ตอนนี้นะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยปกติแล้วแรปฟรีครับถูกต้องนะครับอันนี้ผมเจาะรูให้นิดหน่อยนะครับ
1: ระบายอากาศ
0: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็นึ่งตรงนี้ใช้เวลาอย่างน้อยนะครับผมดูที่ประมาณ 8-10 นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับก็ถึงเวลาตอนนี้ก็แค่รออย่างเดียวแล้วครับคุณหมอครับก็อาหารสำหรับผู้สูงอายุอย่างที่คุณหมอบอกสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษเกี่ยวกับอาหารของผู้สูงอายุมีอะไรบ้างครับ
1: คือใช้คำว่าเป็นข้อจำกัดดีกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานเราก็อาจจะบอกว่าของที่เป็นพวกน้ำตาลเยอะๆหวานจัดๆหรือเป็นพวกน้ำตาลอย่างนี้เราจะเลี่ยงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นกลุ่มของพวกความดันก็จะเลี่ยงพวกของเค็มของที่แนะนำสำหรับกลุ่มที่มีความดันโลหิตสูงก็จะเป็นผักผลไม้นะคะไขมันต่ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกลือโซเดียมน้อย
0: แล้วก็เมื่อกี้เห็นอาม่าบอกว่าเป็นโรคหัวใจนิดนึง
1: อ๋อใช่ใช
0: ่นิดนึง
1: อาม่ามีนิดนึงตลอดเลยอย่างนี้ค่ะโรคหัวใจเวลาที่ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปพูดถึงเนี่ยมักจะหมายถึงกลุ่มของเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยก็เวลารักษาเนี่ยเราจะมี2ประเด็นนะคะอันแรกคือป้องกันอันที่2คือเป็นแล้วแล้วก็รักษาป้องกันไม่ให้มันเป็นซ้ำอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยหลักการก็คือจะไปลดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างที่ทำให้เกิดขึ้น
0: เช่น
1: เบาหวาน
0: ความดัน
1: ไขมันเพราะฉะนั้นถ้ามีปัจจัยใดๆพวกนี้เราจะพยายามที่จะลดลงให้ได้มากที่สุดเพราะสูบบุหรี่ก็หยุดไปซะนะคะอันนี้รวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดสมองที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ใช่
0: อย่างนี้คุณหมอแนะนำว่าการกินอาหารอย่างถูกต้องตามหลักที่เราควบคุมทั้งหมดแล้วเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่ช่วยได้เต็มที่การออกกำลังกายสามารถช่วยได้
1: ช่วยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าต่อให้เราทำตัวให้ดีที่สุดเราทำได้แค่ส่วนหนึ่งนะคะบางส่วนเนี้ยเราป้องกันไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นหลายคนจะพูดว่าโอ๊ยฉันทำตัวดีมากแล้วทำไมฉันยังเป็นมองในทางกลับกันถ้าคุณไม่ทำตัวให้ดีกว่านี
0: ้มันจะเป็นไปนาน
1: มันจะเป็นไปนานแล้วใช่จะเป็นประเด็นอย่างนั้นมากกว่า
0: ครับตอนนี้น่าจะโอเคแล้วครับคุณหมอเดี๋ยวเปิดลองดูนะครับระวังร้อนนะครับ
1: โอ้สีสวยมากเลยอะค่ะ
0: ขิงนะครับเอาออกก่อน
1: อันนี้ตัวเนื้อประโอก็ทานได้เลยเนาะ
0: ทานได้ครับทานได้เลยบางคนนะครับก็จะเอาน้ำตรงนี้มากรองแล้วก็ตีกับแป้งมัน
2: นะครับ
1: แล้วก็เป็นเกรวี่ราด
2: ถูกต้องครับทำให้เงาแล้วก็ข้นพอข้นก็คือเคลือบเนื้อปลาได้ดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นปลานึ่งที่เวอร์ชันที่ง่ายที่สุดเรียบร้อยแล้วครับคุณหมออันนี้เป็น
1: ทานร่วมกันกับข้าวต้มได้เลย
2: ใช่ครับปลาเก๋าแดงนึ่งนะครับกับสาหร่ายวากาแมะครับ

0: ุณหมอครับอันนี้เป็นเมนูปลาเก๋านึ่งวากาแมะที่เรียกได้ว่าง่ายจริงๆนะครับยังไงก็จะรบกวนลอง
1: ได้เลย
0: ครับ
1: มันมีรสเค็มอยู่นะคะ
0: ใช่ครับรสเค็มที่ได้เนี่ยเป็นรสเค็มของสาหร่ายครับ
1: มันจะไม่เหมือนเค็มเกลือค่ะมันจะมีความหอมของสาหร่ายอยู่นิดนึงแล้วก็มีกลิ่นปลาโออยู่
0: ภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดคือมันมีความเค็มนัว
1: มันขมๆปนๆนิดนึง
0: แล้วก็กลิ่นที่ได้กลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นของ2 อย่างที่ชัดเจนมากก็คือกลิ่นขิงแล้วก็อีกกลิ่นนึงที่เราได้กลิ่นจริงๆแล้วเป็นกลิ่นของปลาแห้งครับก็ทานกับข้าวต้มนะครับสำหรับผู้สูงอายุคิดว่านี่น่าจะเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึงคุณเบนซ์นะครับอาปาเช่สามารถเอาไปมาทานได้นะครับช่วงหน้าครับเรากลับมาพบกับอีกเมนูนึงซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านโปรดปรานนั่นคือมะระครับจะเป็นเมนูอะไรพักสักครู่ครับผม

0: วันนี้นะครับเมนูมะระนะครับต้องถามคุณหมอว่ามะระนี่มีอะไรที่ดีเป็นพิเศษ
1: จริงๆก็ดีนะคะก็คือจะเป็นผักแล้วก็มีพวกแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกของวิตามินแล้วก็เกลือแร่อยู่นะคะทีนี้ถามว่าในกรณีของกับผู้ใหญ่เนี่ยในแต่ละคนนะคะมีคนบอกว่ากินมะระแล้วก็จะช่วยเรื่องของลดน้ำตาลในเลือดอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ช่วยได้จริงไหมครับค
1: ุ
0: ณหมออ
1: ันนี้ยังไม่เคยทำวิจัยเนาะที่เคยทำเนี่ยจะเป็นกลุ่มของมะระขี้นกแต่มันอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้เชฟทำสดเลยใช่ไหมคะมะระ
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆผม
1: หั่นบางๆ
0: หั่นบางมาก
1: ใช่
0: บางจนบางมากเลยนะครับเราสลับกันไปนะครับมีบางมากแล้วก็บางเหมือนกันแต่ไม่มาก
1: อ๋ออันนี้เทคนิคเพื่ออะไรนะคะ
0: คือตามหลักแล้วเนี่ยเวลาเราผัดของเขาทุกคนนะครับจะบอกหมดว่าให้ผัดของหั่นของให้เท่ากันของจะได้สุกพร้อมกันแต่อันนี้ผมจงใจให้บางอันสุกบางอันไม่สุกนะครับเพื่อที่ว่าคือมะระเนี่ยมันควรจะมีรสชาติของมันก็คือความขมนะครับถ้าเราฝานบางหมดเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเละหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้ที่ผมทิ้งบางอันให้ยังมีเนื้อยังมีความหนาอยู่คือเพื่อให้เขากรอบนะครับยังรู้สึก
1: แล้วถ้าสมมติคนที่ไม่ชอบทานมะระหรือว่าไม่คุ้นเคยกับการทานมะระแล้วอยากทานแล้วอยากจะให้มันลดความขมนี่ต้องทำยังไงนะคะ
0: ของผมนี่ใช้ขยำเกลือ ครับฝานเสร็จเนี้ยครับโรยเกลือใส่ขยำ
1: แล้วต้องลวกต้องล้างอะไรไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ลวกน้ำทีนึง
1: โอเคค่ะ
0: แต่ว่าวันนี้มาแบบดั้งเดิมนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณหมอ
1: ได้เลย
0: นะครับมีผมมาก
1: ค่ะ
0: ครับรบกวนปอกขิงให้สักนิดนึงนะครับ
1: โอเคค่ะ

0: แทนที่เราจะใช้สับเอาวันนี้ผมใช้ขูด
1: ขูด
0: ใช่ครับพอขูด
1: เน้นเทคนิคพวกอาหารญี่ปุ่นเลยเนาะขูดขิงขูดหัวไชเท้า
0: ใช่ครับ
1: มันจะใส่ไปด้วยกันกับกระเทียมเหรอคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นตัวตั้งต้นในการผัดของเราวันนี้นะครับจะเป็นขิงกับกระเทียมเดี๋ยวผมจะเตรียมเต้าหู้นะครับโอเคเต้าหู้ตัวนี้น่าสนใจมากครับคุณหมอตัวนี้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์ถ้าถือได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องแข็ง
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะคล้ายๆกับเต้าหู้ขาวนะครับบ้านเรา
1: ใช้เต้าหู้ขาวแทนได้เนาะ
0: ได้ครับหั่นชิ้นใหญ่หน่อย
1: ก็ดีนะคะเต้าหู้ก็จะมีแคลเซียมอยู่นะคะแล้วก็มีโปรตีนไขมันต่ำค่ะ
0: กับผู้สูงอายุอะครับคุณหมอเต้าหู้นี่มีผลดีกับผู้สูงอายุยังไงบ้างครับ
1: ในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: กระดูกบางกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่เสริมแคลเซียมได้นะคะ
0: ครับ
1: ในกรณีที่ผู้สูงอายุท่านนั้นอาจจะทานนมไม่ได้หลายๆท่านพออายุเยอะไม่คุ้นเคยกับการทานนมมาก่อนพอทานนมแล้วอาจจะมีเรื่องของท้องเสียเต้าหู้เป็นทางเลือกที่ดีนะคะ
0: ครับ
1: อันที่สองก็คือว่าจะมีสารประกอบส่วนนึงในเต้าหู้ที่เราเรียกว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนตามธรรมชาติ
0: ครับ
1: ก็จะเหมาะกับผู้หญิงวัยทองเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนเรื่องของการทานเต้าหู้ได้ค่ะ
0: วันนี้ผมใช้น้ำมัน2แบบนะครับอันนี้เป็นน้ำมันพืช
1: ค่ะ
0: ทีนี้น้ำมันอีกตัวนึงที่ผมเอามาวันนี้เป็นน้ำมันงาครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันรายู
1: เพิ่มกลิ่นรส
0: แล้วมีรสเผ็ดเล็กน้อยนะครับ
1: จริงๆน้ำมันงาก็ดีนะคะเพราะว่าในส่วนของน้ำมันงาเนี่ยจะมีส่วนประกอบของกรดไขมันที่ดีที่คล้ายๆกับน้ำมันมะกอกคือในน้ำมันมะกอกเนี่ยจะมีกรดไขมันตัวนึงเขาเรียกว่าเป็นกรดไขมันเชิงเดียวนะคะทีนี้ตัวนี้ถ้าในน้ำมันมะกอกจะมีอยู่ประมาณ 70-80% ถ้าในน้ำมันงาจะมีอยู่ประมาณ 50-60% เพราะฉะนั้น

0: อ๋อค่ะ
1: เดี๋ยวอันนี้คุณหมออาจจะระวังนิดนึงเผื่อ
0: มันจะลุกเป็นไฟอะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะเดี๋ยวเราใส่สาเกเล็กน้อย
0: การใส่สาเกเพื่ออะไรอะคะ
1: หนึ่งสาเกจะมีมวลของความหวานอยู่ในตัวเป็นความหวานของข้าว
0: มันมีน้ำตาลอยู่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ใส่เพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นนะครับตรงนี้ผมจะใส่ไข่นะครับ
0: ค่ะ
1: คล้ายๆมะระผัดไข่บ้านเราไหมคร
0: ับ ใช่กำลังจะบอกเลยอะค่ะมะระผัดไข่ใส่สาเกค่ะ
1: ใส่สาเกลงไปนิดนึงใช่ไหมครับหลังจากนั้นปุ๊บผมจะปรุงรสนะครับซีอิ๊วนิดหน่อยครับปลาแห้งนะครับเสร็จปุ๊บทีนี้ผมจะเป็นเต้าหู้ถั่วงอกนะครับ
0: ถั่วงอกนี่ใส่หลังสุดเนาะเพราะว่ามันจะไม่สลดเต้าหู้พวกนี้มันสุกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวใครบอกว่าทำไมแบบมาใส่สุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ใส่อย่างเงี้ยรสชาติมันจะไม่อยู่ในเต้าหู้ป่ะคะ
1: สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องปรุงรสอีกรอบเมื่อกี้ผมเว้นว่าปรุงรสรอบแรกใช่ครับผมจะเสร็จจานนี้แล้วนะครับก็ใส่ปลาแห้งทั้งหมดลงไปเลยเยอะนิดนึงดูเหมือนเยอะนะครับจริงๆตรงนี
0: ้มี
1: ไม่ถึง5กรัมนะครับเดรสด้วยน้ำมันลายูนะครับ
0: เรียบร้อยปิดไฟ
1: ปิดไฟเลยโอเค
0: หอมมากโอเคค่ะเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับอันนี้เป็นโกย่าชัมปูรุครับหรือว่าผัดมะระสไตล์โอกินาว่านะครับ

0: คุณหมอไม่ค่อยชอบมะระเท่าไหร่งั้นยิ่งรบกวนลองชิมดูเลยครับ
1: โอเคจะได้รู้ว่าเป็นยังไง
0: ลองดูนะครับ
1: อันนี้นะคะเอามะระเลยแล้วกันขมน้อยกว่าที่คิดมาก
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่ยังมีความเป็นมะระนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามันไม่ขมเลยนี่คงไม่ใช่แต่จะบอกว่ามันขมน้อยกว่าที่คิดมากเลยอะค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นรสของปลาโอค่อนข้างชัดเจน
0: เครื่องปรุงชนิดเดียวที่เราใช้จริงๆในอาหารจานนี้คือ
1: ซีอิ๊วใช่แล้วก็ไม่เยอะด้วยก็โดยสรุปนะคะสำหรับวันนี้เราก็มีเมนู2อย่างให้คุณเบนซ์กับมาม่าเอาไปเป็นทางเลือกนะคะทั้ง2อย่างนี้เหมาะกับผู้สูงอายุเพราะว่าเป็นเมนูที่กินง่ายนะจริงๆทำง่ายด้วยเน
0: า
1: ะแล้วก็เป็นอาหารที่นุ่มนะคะเนี่ยอันนี้ผัดมะระซะจนนุ่มเลยนะคะอันที่2ก็คือไม่เน้นการปรุงแต่งรสชาติมากจนเกินไปเพราะเนี่ยจะไม่เค็มมากนะคะลดการใช้พวกของเครื่องปรุงแต่งทั้งหลายจะได้ทำให้เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงที่สำคัญ นะคะก็จะไม่มีเรื่องของน้ำมันเยอะ
0: น้ำมันน้อยมาก
1: น้ำมันน้อยมากทั้งสองเมนูเลยนะคะเมนูแรกเลือกใช้ปลาซึ่งจะมีโอเมก้า3เหมาะกับผู้สูงอายุด้วยเมนูนี้ก็จะชูด้วยเรื่องของถั่วเหลืองนะคะพวกของเต้าหู้ซึ่งตรงนี้ก็จะเหมาะอีกเพราะว่ามันจะสามารถเสริมพวกของแคลเซียมให้โปรตีนที่มีไขมันต่ำได้ในภาพรวมสำหรับ2จานนี้ก็เหมาะนะคะสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดนะคะไม่เค็มไม่มันนะคะแล้วก็รสไม่ได้หวานจัดเนี่ยค่ะ
0: ครับผมในช่วงหน้านะครับไปดูวิธีการออกกำลังกายกับพี่บ๊วยแล้วก็อาจารย์ต้นนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรมาฝากพวกเราบ้างส่วนในวันนี้นะครับผมพวกเราทั้งสองคนอาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ออกกำลังกาย
3: ใช่
2: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
3: ้แน่นอน
2: จับมือ
3: แน่นอน
2: จะได้เป็นลบตาออกก็ที
3: เออค่ะ
4: จะออกยาวหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
2: ยันยันเหรอ
4: ยัน

0: บุ้ยบุ้ยบุ้ยได้เวลาอัดรายการแล้ว
1: แป๊บนึงครับ
0: นานจังเลยบุ้ยออกมาได้แล้ว
1: อีกนิดนึงนะพี
0: ่บุ้ยพร้อมยังบุ้ย
1: แป๊บนึงครับ
0: เอ้ายังไม่ตื่นอีกคิดว่าแต่งตัวอยู
1: ่
0: เฮ้ยเร็วเร็วเร็ว
1: เอ้
0: าแล้วทำไมเป็นงั้นอ่ะไปทำอะไรมาตา
1: แป๊บนึงนะพี่ผมห้องตัว
0: ไม่หลับไม่นอน
1: คือนอนพี่แต่มันนอนไม่หลับพี่ต้น
0: เออใช่เชื่อเลย
1: ทำไมครับ
0: คิวไปอยู่ใต้ตา
1: ตาดำหรือเปล่าโอ้ยนอนไม่หลับ
0: ทำไมอะเป็นไร
1: พยายามนอนพลิกไปพลิกมา
0: ทำอะไรมา
1: ไป
0: ทำอะไรมาไปทำอะไรมาง
1: านเยอะอะพี
0: ่รอ
1: นอนไม่หลับเลย
0: ใช่เลย
1: มีวิธีช่วยไหมพี
0: ่มีเดี๋ยวจะจัดให
1: ้ออกกำลังกาย
0: ใช่
1: สามารถแก้อาการนอนไม่หลับได
0: ้แน่นอนเคยได้ยินเปล่าโยคะ
1: เคยได้ยินครับ
0: โยคะไม่ใช่โยคะไม่ยก
1: จับมือ
0: แน่นอน
1: จะได้เป็นโรคตาออกทีแต่ว่าผมจะไม่ยอมทำคนเดียวเพราะว่าวันนี้เรามีอาสาสมัครครับเขาบอกว่าตาผมเป็นนกฮูกขนาดนี้แล้วก็เขาเป็นนกเขาแมวไปพบกับนกเขาแมวสาวเลยและตอนนี้นะครับน้องนกเขาแมวอยู่ตรงนี้แล้วครับน้องจือครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่อวยสวัสดีค่ะอาจารย์ต้น
1: คร
2: ับ
1: คือปกติมีอาการนอนไม่หลับใช่ไหมครับ
2: มีค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วพอสมมติว่าถ้าจะนอนเร็วอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนยังไม่ถึงเวลานอนก็จะทำให้เรานอนไม่หลับอะค่ะ
1: ที่บอกนอนดึกนอนประมาณกี่โมงครับ
2: ก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเวลาตื่นนะครับ
2: ก็จะตื่นประมาณ6โมง7โมงอะค่ะ
0: 6โมง7โมง
1: นอนไม่หลับเพราะอะไรครับเรารู้ตัวเองไหม
2: บางทีเวลาเราเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทำแลบเวลาแลบไม่ออกก็เครียดนะคะแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันผิดพลาดจากตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องค่อยๆแก้ไปแล้วพอมันพลาดมันก็จะคิดวนเวียนซ้ำอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะคะ
1: การนอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอมันกระทบอะไรเราบ้างครับ
2: โหกระทบมากเลยค่ะก็อย่างง่ายๆเลยพอเรานอนไม่หลับเงี้ยพอตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่านอนไม่พอตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนกลางวันเราก็จะรู้สึกไม่สดชื่นกลายเป็นว่าพอกิจวัตรที่เราต้องทำในตอนกลางวันต้องเรียนต้องอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราง่วงมันก็รู้สึกทำอะไรได้ไม่เต็มที่
1: ถามว่าอารมณ์เป็นหงุดหงิดมากง่ายขึ้นไหมหรือ
2: ก็มีบ้างนะคะ
1: ต้นครับ
3: ครับ
1: สาเหตุการนอนไม่หลับจริงๆมีอะไรบ้างครับ
3: ถ้าโดยหลักอย่างเงี้ยฮะก็จะสามารถแบ่งเป็นสองลักษณะก็คือทั้งเขาเรียกว่าทางร่างกายกับทางจิตใจนะครับทางร่างกายนั้นคืออะไรบางคนอาจจะมีเขาเรียกข้อจำกัดเรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเรื่องของจิตใจก็คืออย่างเงี้ยอย่างของน้องชื่อเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของจิตใจมากกว่า
1: ความเครียด
3: นะความเครียดจากเรื่องของงานหรือว่าบางทีเราเสร็จจากงานแล้วเรายังคิดต่อไปอีกใช่ไหมป
2: ั
3: ญหาอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันอาจจะเกิดจากตรงนั้น
1: เดี๋ยวมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะครับเราโยคะทำให้นอนหลับรวมถึงคุณผู้ชมเองที่นอนไม่หลับแล้วแก้ปัญหาโดยการที่ทานยานอนหลับเราอยากจะให้เราเป็นตัวเลือกเพื่อให้คุณลองก่อนที่ตัดสินใจกินยานอนหลับแล้วใช้วิธีการธรรมชาติดีที่สุดเพียงนั้นครับเราพร้อมแล้วออกกำลังกายกันดีกว่าครับเวลาเราเห็นเตียงแบบนี้ผมพูดจริงนะ
3: ครับ
1: ผมอยากจะนอนเลยแต่สำหรับคนที่นอนไม่หลับเห็นรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็ได้
3: ใช่ใช่
1: แต่เราว่าปัญหานี้จะหมดไปครับ โยคะที่เราจะออกกำลังกายเราเรียกว่าอะไรครับ
3: เป็นหัตถโยคะนะคร
1: ับ หัตถโยคะ
3: มันก็คือจะเน้นในเรื่องของลมหายใจเข้าออกซึ่งปกติเนี่ยเราหายใจอยู่แล้วใช่ไหมปกติเราจะหายใจอยู่แล้วแต่การหายใจของเราอ่ะมันยังไม่ได้ลึกยาวจนมากเกินไปใช่ไหมมันแบบถี่สั้นแค่นั้นเองซึ่งในเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันก็เลยทำให้ตัวนั้นอ่ะมันได้ประสิทธิภาพน้อย
1: แสดงว่าชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยหายใจสั้นอยู่แล้ว
3: ใช่
1: เนื่องจากว่ามีภาวะเร่งรีบเวลาคนเราเครียดจะหายใจสั้นเป็นเรื่องปกติของร่างกายอยู่แล้ว
3: ใช่
1: ความคิดมีผลต่อระบบต่างๆของร่างกายพอเครียด
3: ควบคุม
1: หายใจสั้นหายใจสั้นออกซิเจนเข้าไปน้อย มันทำให้เราแบบอ่อนล้าแต่อยากจะนอนแต่มันนอนไม่หลับ
3: ใช่
1: เป็นไปได
3: ้เป็นไม่ได
1: ้แล้วแก้ที่การหายใจ
3: ใช่จุดแรกก็คงเป็นข้อดีของโยคะเนี่ยก็คือมันเน้นเรื่องการหายใจนะฮะเขาพยายามให้ใช้กุศโลบายในเรื่องของการหายใจเข้ามาเพราะในเรื่องของการทำบางอย่างเราอาจจะดูมันท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะแต่มันมีที่สำคัญคือในเรื่องของตัวการหายใจด้วย
1: มันต้องยังไงครับพี่ต้น
3: ถ้าโดยปกติเอาพื้นฐานก่อนเราลองหายใจเข้าออกให้เอามือวางที่หน้าท้องนะครับหายใจเข้าก่อนนะครับพยายามให้พุงออกมา
1: ครับ
3: หายใจออกนะครับดันนะครับให้หน้าท้องแฟบลงไปหายใจเข้าลึกๆหายใจออก ครับคราวนี้เราลองให้ยาวให้ลึกมากขึ้นหายใจเข้า
1: ต้องกั้นไหมครับต้องกั้นไหม
3: ยังไม่ต้องกั้นครับหายใจเข้าออกแค่นั้นเองหายใจออกหายใจเข้าโอเครู้สึกยังไงบ้างนี่เราเริ่มลองวอร์มด้วยการหายใจก่อนนะครับ
1: ผมรู้สึกว่าตัวผิวหนังผมมันเหมือนเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะเปี๊ยะมันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกแบบตามผิวหนังอย่างเงี้ยน้องเจอครับ
2: หนูรู้สึกว่ามันโล่งๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสบายตัวผ่อนคลายขึ้นนะคะ
3: ปกติเราหายใจแบบนี้เปล่า
2: ไม่ค่ะ
3: นะครับ
1: ปกติเราเรียกว่าระบบหายใจเป็นระบบอัตโนมัติที่ร่างกายเนี่ยสั่งการแบบคือเราไม่ต้องสนใจเราก็หายใจอยู่แล้ว
3: ใช่แต่ตอนนี้เราต้องมาควบคุมนะเราต้องควบคุ
1: ม
3: ทีนี้ที่จะแตกต่างนิดนึงในเรื่องของในกรณีของคนนอนไม่หลับเนี่ยนะครับเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราจะหายใจแค่นี้ไม่พอมันอาจจะต้องมีช่องจมูกเราจะมีทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมครับซึ่งทั้งซ้ายและขวาเนี่ยในหลักของโยคะหรือว่าการออกกำลังหลายๆอย่างนะครับบางอย่างที่เน้นในเรื่องของตัวร่างกายและจิตใจเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันด้านขวาเนี่ยจะให้เรื่องของตัวความร้อนนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการผ่อนคลายเป็นเรื่องของความเย็นนะฮะเพราะงั้น
1: ขวาร้อนซ้ายเย็นยินหยางสมดุล
3: ใช่สมดุลเพราะงั้นเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราก็จะมีการสลับนะครับขวาซ้ายนะครับโดยเราจะหายใจเข้าทางด้านซ้ายหายใจออกทางด้านขวาดูนิ้วก่อนนะครับนิ้วหัวแม่มือนะครับกดลงที
1: ่
3: ด
1: ้
3: านไม่ใช่กดขวานะครับกดลงด้านขวาจมูกด้านขวาส่วนนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับเราจะเกี่ยวพันกันนะครับดึงเข้าด้านใน
1: เพื่ออะไรครับ
3: ตัวนี้คือมันจะช่วยในเรื่องของตัวระบบการหายใจให้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในลักษณะของพวกนี้มันจะโดยปกติร่างกายเรามีกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีบางขั้วที่มันช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
1: แบบนี้นะครับ
3: ควายแล้วนะครับหายใจเข้าทางด้านซ้ายนะครับพอเราหายใจออกนะครับใช้นิ้วนางนะครับปิดรูจมูกด้านซ้ายหายใจออกด้านขวาลองหายใจเข้าใหม่ครับด้านซ้ายขวาด้านซ้ายขวาใจเข้าลึกๆครับด้านซ้ายใจออกด้านขวาแตกต่างกับเมื่อสักครู่ไหมครับ
2: หายใจโล่งขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันค่ะ
3: ทั้งสองฝั่งของรูจมูกเราเนี่ยมันก็คือมีทั้งความร้อนกับความเย็นใช่ไหมฮะหรือว่าที่บุ้ยบอกมาสักครู่ก็คือเรื่องของยินหยางใช่ไหมฮะข้างหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความเย็นข้างหนึ่งเป็นเรื่องของความร้อนเพราะงั้นตรงนี้มันก็ช่วยปรับเรื่องของสมดุลของร่างกายแล้ว
1: ทำไมเข้าต้องเย็นออกเย็นได้ไหม
3: เพราะเราต้องการผ่อนคลายใช่ไหมร่างกายเราต้องการผ่อนคลายเพราะงั้นยิ่งถ้าเป็นความร้อนความร้อนก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นมันยิ่งทำให้กระตุ้นถ้าเกิดเราต้องการจะให้เราร่างกายเราตื่นเนี่ยเราต้องไป
1: สลับกัน
3: ใช่ใช่
1: เราก็สลับกันแสดงว่าถ้าเราต้องการให้ร่างกายผ่อนคลายต้องการนอนหลับ
3: ใช่
1: เอาความเย็นเข้าไป
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
1: ความเย็นเข้าไปข้างซ้ายแล้วระบายออกด้านขวา

0: วอร์มอัพเรียบร้อยหลังจากนั้นเริ่มต้นเลยไหมครับ
1: เราก็มาเริ่มท่าแรกก่อนนะคร
0: ับ
1: ซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่เรานอนไม่หลับเนี่ยหนึ่งในส่วนนั้นก็คือในเรื่องของร่างกายอาจจะเกิดการตึงตัวที่ในชีวิตประจำวันเรามีการทำงานตัวกล้ามเนื้อมันยังมีการตึงอยู่เพราะงั้นเราต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะหลังสะโพกขาพวกนี้เราอาจจะต้องใช้งานในทั้งวันมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับด้วยท่าเด็กนะครับนั่งนะครับ
0: โยคะเด็ก
1: ท่าเด็กโยคะท่าเด็กนะครับนั่งนะครับทับส้นเท้านะครับแขนเหยียดยืดโน้มตัวก้มตัวพับตัวไปด้านหน้านะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับพยายามดึงสะโพกลงไปด้านหลังนะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะครับเราลองทำต่อเนื่องนะครับประมาณ1นาทีนะครับแต่พยายามในจังหวะการหายใจนะ1ครั้งในการหายใจเข้าลึกๆเนี่ยประมาณ 3-4 วิออกก็นับ 1-4 3-4 วิสลับไปสลับมาให้เข้าออกให้ลึกและยาว
2: โอเคครับเลยครับ
1: มาเดี๋ยวลอง
2: ปกติจื้อออกกำลังกายบ้างไหมโยคะออกไหมครับ
3: ไม่เคยออกโยคะค่ะเป็นคนตัวแข็งมากค่ะส่วนใหญ่จะออกเป็นวิ่งหรือว่ายน้ำอย่างนี้มากกว่า
2: ดีเลยเหมาะสมเหมาะสม
1: เราลองค่อยๆ
2: โยคะเด็ก
1: ตัวครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังนะครับเท่าที่ได้เราค้างไว้ครับค่อยๆดึงสะโพกลงนะครับเหยียดยืดแขนเหยียดยืดหลังค้างไว้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆนะครับดึงสะโพกไปข้างหลังนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกยาวๆลองทำใหม่ครับแขนเหยียดยืดหลังเหยียดยืดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่อยๆดึงสะโพกไปหาส้นเท้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆโอเคครับค่อยๆเลื่อนตัวขึ้นมาเหยียดยืดตัวขึ้น
2: นี่ถ้าผมไม่เงยขึ้นมาแสดงว่าผมหลับไปแล้วนะเคลียร์เลยนะไม่ต้องกังวลนะโอเคบอกไว้เลยว่ามันส่งผลมันสบายเลยชอบมากเลย
1: ท่าที่สองอาจจะเรียกว่าท่าผีเสื้อนะครับเราก็คือลวกฝ่าเท้าสองเท้าเข้าหากันนะครับสองข้าง
2: ผม
1: ก็
2: เตรียมบิน
1: ไม่ใช่นี่ไงขยับปีกโอเคเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆนะครับถ้าได้เราก็ค่อยๆขยับส้นเท้าเข้าหาตัวนะครับเหยียดยืดแขนลงด้านหน้าคล้ายกับเมื่อสักครู่นะครับแต่เราจะเพิ่มมาก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในหายใจเข้าลึกๆนะครับพร้อมเหยียดยืดไปนะคร
2: ับ ทุกอย่างเราจะทำแบบไม่รีบใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: เราจะทำช้าๆนะครับ
1: ไปเท่าที่ได้นะครับค้างไว้สลับ1นาทีหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับก้มค้างไว้นะครับลองมาช้าๆ
2: มาร
1: ั่วฝ่าเท้าชิดกันครับนะครับค่อยๆดึงเข่าลงด้านข้างใช่ไหมครับโอเคยืดอกตัวตรง
2: เรายืดอกนะแล้วก็ตัวตรงยืดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับแล้วก็ค่อยๆพับตัวโน้มตัวลงมา
2: แล้วเราต้องจับขาไหมครับ
1: เหยียดแขนไปเลยครับเหยียดแขนนี่ลงไปเรื่อยๆช้าๆมาอีก
2: เวลาโยคะเวลาคนที่สำหรับหลังตึงเนี่ยการหายใจลึกยาวช่วยได้คือ
1: ใช่มันจะเพิ่ม
2: เราหายใจเข้าหายใจออกมันจะออกพร้อมยืดได้อีก
1: ครับก็สามารถไปได้อีก
2: ลองดูครับ
1: ค่อยช้าๆโอเคก้มลงครับเหยียดยืด
2: ตึงไหมสามารถบอกได้นะครับ
1: หลังเหยียดยืดพยายามเหยียดยืดหลังดึงตัวลงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกใช่ไหมใจเข้าลึกๆให้สลับหายใจออกนะครับหลังเหยียดยืดแขนเหยียดยืดให้มากขึ้นพยายามเหยียดยืดดึงเข่าลงด้านข้างสะโพกชิดพื้น
2: ต้นครับอันนี้สมมุติถ้าเกิดเราควรสังเกตตัวเองยังไงที่เรารู้ว่าควรทำที่มันระดับที่ปลอดภัย
1: พอเรารู้สึกว่าตึงนะครับเราอาจจะไปอีกนิดนึงแล้วเราค้างไว้ไอ้นั่นคือเต็มที่ของเราละ
2: ตึงคือพอ
1: ใช่แต่ไม่ถึงกับว่าโอ้พยายามไปอีกพยายามไปอีกไม่ต้องเราแค่ตึงรู้สึกมันนะแต่เราต้องค้างไว้ตรงตึงนะครับไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอตึงปุ๊บดึงกลับมาเลยนะต้องค้างไว้นิดนึงนะครับ
2: ถ้าตึงแล้วพยายามไปอีกเนี่ยมันทำให้เราเครียด
1: มันจะกลายยิ่งมันก็ยิ่งเกร็งก็ไปใหญ่เลยตัวก็จะยิ่งเกร็งก็มันก็ยิ่งเกร็งมากท่าที่3นะครับจะเป็นท่าเรื่องของการดึงเข่าเข้าหาอกนะครับเราก็เริ่มจากการนะครับนอนนะครับ
2: ชื่อท่าว่าอะไรครับ
1: knee to chest นะครับ
2: สองตัวนะครับ knee to chest
1: นะครับงอเข่าสองข้างนะครับมือประคองใต้เข่านะครับด ดึงนะครับเข้าหาอกนะครับ
0: หลังติดพื้น
1: หลังชิ
0: ด
1: พื้น
0: เตียงนะครับ
1: ศีรษะชิดพื้นนะครับมือดึงเข่าหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับค้างไว้นะครับ
0: อันนี้จะยืดกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: ส่วนของกล้ามเนื้อหลังอีกแล้วนะครับหลังนะครับรวมไปถึงยืดในส่วนของตัวสะโพกด้วยหลังจากนั้นเราค่อยๆลดเท้าลงนะครับสลับนะครับเหยียดยืดขาด้านตรงข้ามขึ้นนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวแล้วก็ค้างไว้เหมือนเดิมหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับเข่าพยายามเหยียดยืดนะครับมือประคองนะครับค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวนะครับค้างไว้นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็สลับข้างอีกรอบนึงขาเหยียดยืดนะครับมือประคองดึงเท้าเข้าหาตัวหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับโอเคเอาละมาลอง
0: อธิบายเพิ่มเติมคือทำไมเราต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังหลายท่าเนื่องจากว่าท่าบางท่าเนี่ยมันช่วยคือเรายืดเพียงแค่ท่าเดียวหลังไม่ได้หายตึงนะมันต้องหลายท่าประกอบกันเรายืนวันหนึ่งเราขยับท่าไหนไม่รู้เราพยายามทำให้มันใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัง
1: โอเคครับค่อยๆงอเข่าครับงอเข่ามือประคองใต้เข่านะครับดึงเข่าเข้าหาอกดึงเข่าเข้าหาอกหลังดันชิดพื้นนะครับศีรษะชิดพื้นสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหลังจากนั้นเราก็ค่อยเหยียดยืดเท้าขวาลง
0: ยากเหรอ
1: ยากเหยียดยืดเท้าขวาลงครับวางที่พื้นนะครับเท้าซ้ายเข่าเหยียดยืดขึ้นนะครับมือสองข้างประคองนะครับค่อยๆเหยียดยืดนะครับขาสองข้างพยายามเหยียดยืดนะครับมือที่ประคองพยายามค่อยๆดึงเท้าเข้าหาตัวเข่าเหยียดยืดหลังดันชิดพื้นนะครับไปเท่าที่ได้นะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับเหยียดยืดโอเคพอได้แล้วงอเข่าลดเท้าลง
0: ชอบมากเลย
3: แล้วเวลาเราทำนี่เราต้องทำไล่ลำดับท่าแบบนี้ไหมคะเราต้องทำครบทุกท่าไหมคะ
1: ใช่ครับจริงๆแล้วควรจะเพราะว่าจริงแล้วอย่างท่าแรกของเราก็คือในเรื่องของการวอร์มด้วยกันหายใจใช่ไหมครับหายใจให้สมาธิอยู่กับกล้ามเนื้ออยู่กับตัวเรามากขึ้นแล้วก็ไล่มาก็คือจะเริ่มจากหลังก่อนนะครับหลังก่อนแล้วค่อยๆเตือนขึ้นมาเรื่อยๆขยับมาสะโพกขาด้านในอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอน
0: นี่ดีมากเขาเป็นนักวิจัยเขาต้องทำตามขั้นตอน
1: ถ้าเราสังเกตนะครับช่วงท่าแรกๆในส่วนใหญ่เราจะแค่งอกับเหยียดใช่ไหมพับตัวงอเหยียดอันนี้จะมีเรื่องของการบิดตัวละโดยธรรมชาติเนี่ยพวกท่าโยคะมันก็จะมีท่ายืนท่านั่งท่านอนอะไรต่างๆท่าบิดอันนี้ท่าบิดเนี่ยเรามักจะต้องทำหลังๆจากที่เราทำเรื่องของงอ
0: เตรียมกล้ามเนื้อ
1: ใช่เตรียมก่อนแล้วค่อยมาเป็นเรื่องของการบิดตัวนะครับก็เริ่มด้วยการนอนคล้ายกันนะครับแขนสองข้างกางออกนะครับงอเข่าขึ้นนะครับปิดเข่านะครับลงทางด้านซ้ายนะครับไหล่พยายามชิดพื้นเข่าชิดเข่านะครับหน้า
0: ไหล่ด้านตรงข้ามกับเข่าที่ลงเนี่ยพยายามชิดพื้นไว้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้เรายืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้มากขึ้น
1: ให้มากขึ้น
0: เพิ่มไปอีกคือพี่ต้นจะหันหน้าไปทางด้านเดียวกับไหล่ที่เรายึดพื้นไว้นะครับ
1: หายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกนะครับหายใจสบาย
0: อันนี้จะสบายมากเลย
1: นะครับพอหลังจากนั้นเราก็
0: ชอบท่านี
1: ้เราก็สลับข้างนะครับ
0: สลับข้าง
1: โอเค
0: ทุกอย่างเราจะทำช้าหมดเพราะเรากำลังเตรียมตัวนอนนะครับเราบอกร่างกายเราใช้สมาธิที่มันเกิดขึ้นจากการหายใจนะครับเป็นสัญญาณบอกร่างกายว่านี่ถึงเวลาพักผ่อนละ
1: ช้าๆเข่าชิดกันนะครับไหล่ให้ชิดพื้นดีครับสลับหายใจเข้าสลับหายใจออกมองไปด้านซ้ายนะครับโอเคครับค่อยๆดึงเข่าขึ้นครับ
0: นอนอีกด้าน
1: ได้ไหมครับค่อยๆลงช้าๆ
0: หน้ากว่า
1: หน้าหันตรงข้ามเข่าครับค้างไว้นิดนึงหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกปล่อยตัวตามสบายครับ
3: จะหลับแล้วค่ะ
1: มันจะมีกล้ามเนื้อบางส่วนที่มันอยู่ด้านข้างซึ่งปกติเราจะงอกับนี่ใช่ไหมมันก็จะแค่แนวตรงอ่ะที่เรายืดเหยียดแต่ถ้าตัวนี้มันก็จะมีบางตัวที่เรามันตึงอยู่เราได้คลายมันได้ยืดมันคราวนี้ ท่านี้บุ้ยอาจจะชอบมากที่สุดนะครับท่านี้คือเนื่องจากพอเวลาที่เราทำนะครับเราช่วงแรกเรามีการวอร์มเรื่องของการหายใจเข้าออกแล้วช่วงนี้เราก็ถือเป็นเรื่องของครูดาวแล้วก็คือเป็นท่าศพนั่นเองนะครับพยายามนอ
2: น
1: ใช่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของท่าในเรื่องของ anatomy position ใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของงายมือออกข้างลำตัวนะครับศีรษะปล่อยทำสบายตัวเหยียดยืดเท้าเหยียดยืดนะครับหายใจเข้าออกนะครับหลับตาแค่นั้นเองนะครับ
2: ใครปฏิบัติทำชอบเลยเนี่ยมรณสติเลย
1: พอหลังจากนั้นพอเวลาเราเสร็จนะครับให้พยายามพลิกตัวไปด้านข้างนะครับพลิกตัว
2: ทำไมต้องพลิกตัวด้านข้างครับ
1: เพราะเนื่องจากว่าบางทีเราอยู่ในท่าใดนานๆเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดอยู่ดีเราลุกขึ้นตรงๆเลยบางทีบางท่านที่มีปัญหาในเรื่องของข้อจำกัดเรื่องสุขภาพก็จะมีเรื่องของหน้ามืดเพราะงั้นเราพยายามพลิกไปด้านข้างนิดนึงก่อนให้ร่างกายได้ปรับสภาพนิดนึงนะครับแล้วก็ดันตัวลุกขึ้นนะครับโอเค
2: อันนี้สำคัญนะครับอย่ามองข้ามผ่านนะผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นก็เป็นได้หน้ามืดมันวิ่งเวลาขึ้นมามันจะมีเหมือนดาวขึ้นวิ่งถ้าที่เรานอนแบบตามปกติเราไม่นอนขวางเตียงเรานอนตามแนวที่เรานอนได้ไหมแล้วนอนหนุนหมอนได้ไหมพี่ต้น
1: ถ้าจริงๆถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเหมือนกับเราผ่อนคลายที่สุดไง
2: อยากให้นอนราบมากกว่า
1: เพราะมันจะไม่มีส่วนไหนที่รับน้ำหนักมากไป
2: ไม่นอนหนุนหมอนหายใจลึกยาวครับท่านี้คือง่ายที่สุดเตรียมตัวนอนสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าช้าลึกยาวออกช้าลึกยาว
1: ตรงนี้อาจจะมากกว่า1นาทีก็ได้นะครับอาจจะให้ผ่อนคลายมากที่สุดเลยหรือบางคนอาจจะ
2: หลับไปเลย
1: เผลอหลับไปเลย
2: กระบวนนี้นะครับเรียกว่าหัตถโยคะเพื่อให้เราส่งเสริมด้วยกันนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: ใช่เพิ่มเรื่องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับ
2: เราทำมากกว่า15นาทีได้ไหม
1: วัตถุประสงค์คือต้องการให้นอนหลับเพราะงั้นในเรื่องของการออกกำลังกายที่มันหนักเกินไปหรือว่ามันมากเพิ่มในเรื่องของจำนวนครั้งมากเกินไปบางทีมันอาจจะไม่เอื้อกับการที่ทำให้เราผ่อนคลาย
2: แสดงว่า15นาทีเหมาะสมแล้ว
1: ใช่ประมาณ10ถึง15นาทีนี้ก็น่าจะ
2: เหมาะสมแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงครับวันนี้
3: จะกลับไปฝึกทำดูค่ะแล้วจะสังเกตตัวเองดูว่าเรานอนได้ดีขึ้นไหมค่ะเพราะว่าเท่าที่ทำวันนี้ก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นนะคะ
2: วันนี้ขอบคุณน้องจิ๋วมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณมากคร
3: ับ พี่บัวขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
2: เยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เราตั้งใจมากครับอยากให้คุณหลับเองได้ด้วยตัวคุณเองนะครับและที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณครับโรงแรมสารยาพาวิเลียนครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็น่านอนมากหวังว่าคืนนี้นะครับคุณผู้ชมจะนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้มีพลังในการทำงานมีความสุขการทำงานทั้งวันเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไปดูกันเลยค่ะสัญญาณชีพประกอบด้วยอุณหภูมิชีพจรการหายใจและความดันโลหิตซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีผลกระทบต่อสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยและที่สำคัญนะคะสัญญาณชีพยังบอกถึงสภาวะการมีชีวิตของร่างกาย
1: การมีทักษะในการประเมินสัญญาณชีพที่ถูกต้องและให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพผิดปกติอย่างเหมาะสมจะเกิดผลดีต่อผู้ป่วย
0: ดังนั้นนักศึกษาจึงควรพัฒนาความรู้ในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพเพื่อนำไปให้การพยาบาลได้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินสภาพผู้ป่วย 2. เพื่อสร้างอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอุปกรณ์ 1. ภาชนะใส่ประหลอดสะอาด 2. สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% 3. ภาชนะสำหรับใส่สำลีที่ใช้แล้ว 4. เครื่องวัดความดันโลหิต 5. หูฟัง 6. นาฬิกาที่มีเข็มวินาที 7. ปากกาน้ำเงินและแดง8. แผ่นบันทึกสัญญาณชีพฟอร์มประหลอดขั้นตอนการปฏิบัติบอกผู้ป่วยให้ทราบว่าจะวัดสัญญาณชีพให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนำไปที่เตียงผู้ป่วยล้างมือให้สะอาดเลือกตำแหน่งในการวัดอุณหภูมิให้เหมาะสมหยิบประหลอดยกขึ้นให้สูงระดับสายตาในแนวนอนหากเห็นลำประหลอดสูงกว่า35องศาเซลเซียสจับประหลอดให้มั่นคงแล้วสลัดประหลอดโดยใช้ข้อมือจนกระทั่งระดับประหลอดลงมาต่ำกว่า35องศาเซลเซียส

รักแร้ให้ผู้ป่วยกางแขนออกพับแขนเสื้อขึ้นถ้ารักแร้ชื้นให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับรักแร้ให้แห้งสอดปลอดให้ปลายกระเปาะอยู่กึ่งกลางซอกรักแร้บอกให้ผู้ป่วยหนีบรักแร้ให้แน่นใช้เวลา5นาทีระหว่างวัดอุณหภูมิควรนับชีพจรไปด้วยโดยให้ผู้ป่วยเหยียดแขนออกและหงายหรือคว่ำฝ่ามือลงใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางวางลงตำแหน่งของหลอดเลือดแดงเรเดียลที่จะนับชีพจรกดเบาๆพอให้รู้สึกถึงการขยายและหดตัวของผนังหลอดเลือดไม่ควรใช้นิ้วหัวแม่มือในการจับชีพจรเพื่อให้ได้ค่าชีพจรที่ถูกต้องไม่เกิดความสับสนระหว่างการเต้นของชีพจรผู้ป่วยกับชีพจรที่นิ้วมือของพยาบาลนับการเต้นของชีพจรจนครบ1นาทีสังเกตลักษณะและจังหวะการเต้นของชีพจรว่าสม่ำเสมอหรือไม่เบาหรือแรงหลังจากจับชีพจรเสร็จแล้วให้นับอัตราการหายใจต่อโดยที่มือยังคงอยู่ที่ตำแหน่งของชีพจรนับการหายใจโดยดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกหรือท้องนับการหายใจเข้าและหายใจออกเป็น1ครั้งและนับนาน1นาทีสังเกตความตื้นลึกและความสม่ำเสมอของจังหวะการหายใจเมื่อนับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาวัดความดันโลหิตต่อใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดหูฟังที่ปลายทั้งสองข้างและแป้นของหูฟังวางแขนหรือเหยียดแขนผู้ป่วยข้างที่ต้องการวัดและหงายมือขึ้นพร้อมทั้งพับแขนเสื้อขึ้นให้เหนือข้อศอกประมาณ5นิ้ววางเครื่องวัดความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจสเกลของเครื่องวัดอยู่ในระดับสายตาไล่ลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดและหมุนปิดลิ้นที่ลูกสูบยางพันผ้าพันแขนที่ต้นแขนเหนือข้อศอกประมาณ2นิ้วพันให้พอดีไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไปโดยพันให้สายยางทั้ง2เส้นอยู่ด้านล่างระหว่างเส้นเลือดเบเคียลอาร์เทอรี่คลำชีพจรที่หลอดเลือดแดงเบเคียลกดเบาๆบีบลูกยางเพื่อเพิ่มความดันในผ้าพันแขนและสังเกตตำแหน่งที่จับชีพจรไม่ได้แล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดรอประมาณ30วินาทีหมุนปิดลิ้นใส่หูฟังโดยให้ส่วนปลายโค้งหันออกวางแป้นของหูฟังด้านไดอะแฟมตรงตำแหน่งชีพจรหลอดเลือดแดงเบเคียลกดให้แนบสนิทกับผิวหนังบีบลูกยางให้ความดันที่เครื่องสูงกว่าจุดที่จับชีพจรไม่ได้ประมาณ30มิลลิเมตรประหลอดปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนช้าๆให้ระดับประหลอดค่อยๆลดลงประมาณ 2-3 มิลลิเมตรประหลอดต่อวินาทีขณะเดียวกันต้องสังเกตการเต้นของผนังเส้นเลือดเสียงแรกที่ได้ยินจะเป็นตำแหน่งของซิสโตริกเพรสเชอร์เสียงที่ได้ยินครั้งสุดท้ายก่อนหายไปหรือตำแหน่งสุดท้ายก่อนเสียงเปลี่ยนไปจะเป็นค่าของไดแอสโตริกเพรสเชอร์เมื่อวัดเสร็จแล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนจนหมดให้ระดับประหลอดอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นในกรณีที่ต้องการวัดซ้ำให้พักไว้ประมาณ1นาทีก่อนวัดใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการข้างของหลอดเลือดและได้ค่าความดันโลหิตที่ถูกต้องเก็บผ้าพันแขนและเครื่องวัดความดันโลหิตให้เรียบร้อย

ลอดออกจากตำแหน่งที่วัดใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดปลอดโดยเช็ดตรงส่วนที่มือจับลงมาถึงปลายกระป๋อแบบหมุนบิดไปมาทวิตติ้งโมชั่นอ่านอุณหภูมิโดยถือปลอดตามแนวนอนในระดับสายตาถ้ามองไม่ชัดให้ขยับปลอดพลิกไปมาจะมองเห็นลำปลอดชัดเจนขึ้นซึ่งการวัดทางรักแร้ค่าที่ได้บวกเพิ่ม 0.5 องศาเซลเซียสเช่นวัดได้ 36.5 องศาเซลเซียสเป็น 37 องศาเซลเซียสแจ้งผลการวัดสัญญาณชีพให้ผู้ป่วยทราบนำอุปกรณ์ออกไปเก็บการทำความสะอาดปลอดให้นำปลอดล้างในน้ำสบู่และล้างในน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งแช่ปลอดในน้ำยาฆ่าเชื้อเช่น 0.2% ทิงเจอร์ไอโอดีนใน 70% แอลกอฮอล์อย่างละเท่าๆกันนาน10นาทีหลังจากนั้นล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งสลัดปลอดให้เข้ากระป๋อเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดล้างมือให้สะอาดบันทึกผลสัญญาณชีพที่ได้ในฟอร์มปลอดซึ่งจะแสดงแนวโน้มของค่าสัญญาณชีพของบุคคลในช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพตามปกติหรือการตอบสนองต่อโรคหรือการรักษามีวิธีการบันทึกดังนี้บันทึกอุณหภูมิลงบนกราฟโดยใช้หมึกสีน้ำเงินจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้เมื่อมีไข้และหลังให้การพยาบาลถ้าไข้ลดลงให้เขียนเส้นประจากจุดเดิมที่อ่านได้ลงมาในช่วงเวลาเดียวกันบันทึกผลชีพจรใช้หมึกสีแดงจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้บันทึกผลการหายใจลงเป็นตัวเลขในช่องการหายใจด้วยหมึกสีน้ำเงินบันทึกความดันโลหิตลงเป็นตัวเลขในช่องความดันโลหิตด้วยหมึกสีน้ำเงิน

0: ำยังไงกันบ้างคะสำหรับในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไม่ยากใช่ไหมคะถ้าสมมติว่านักศึกษานะคะมีข้อสงสัยสามารถไปปรึกษาอาจารย์นะคะได้ที่ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพค่ะ
1: กินไข่ดิบจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศกินไข่ต้มจะช่วยลดน้ำหนักกินไข่แล้วทำให้ผมร่วงเรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกเรื่องของไข่มีหลายความเชื่อที่เขาแชร์กันวันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกเรามาเริ่มจากความเชื่อที่หนึ่งนะคะกินไข่ดิบจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอันนี้ไม่จริงเลยค่ะเพราะถ้ามันจริงเนี่ยเชื่อว่าไข่คงขาดตลาดแน่นอนหลายๆครั้งในละครนะคะเราก็จะเห็นว่าไข่เนี่ยจะกลายเป็นเหมือนกับอาหารโดปจริงๆแล้วต้องบอกว่าไข่เองอะค่ะมันก็เป็นแค่แหล่งโปรตีนที่จะช่วยดูดซึมง่ายไม่มีไขมันนะคะดังนั้นเวลาที่เรามีกิจกรรมทางกายใดๆก็ตามค่ะแล้วมีการบาดเจ็บของร่างกายหรือกล้ามเนื้อการได้โปรตีนเข้าไปมันเป็นการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไข่เองเนี่ยไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแต่ว่าจะช่วยในการฟื้นฟูร่างกายจากกิจกรรมต่างๆทั้งหมดเรามาดูความเชื่อต่อไปนะคะเขาบอกว่าถ้าเรากินไข่ต้มจะช่วยลดน้ำหนักอันนี้จริงค่ะถ้าสมมุติเราเปรียบเทียบกับว่าระหว่างการกินไข่ต้มกับกินไข่เจียวแน่นอนการเติมน้ำมันลงไปในไข่จะทำให้แคลอรี่เยอะขึ้นแล้วก็ทำให้อ้วนง่ายขึ้นไข่ต้มจะมีโปรตีนเยอะแล้วทำให้เราอิ่มง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกมีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะชนะได้เนื่องจากแคลอรี่ต่ำค่ะมาดูที่ความเชื่อสุดท้ายกันนะคะเขาบอกว่ากินไข่แล้วทำให้ผมร่วง

ผมร่วงได้เพราะฉะนั้นกินไข่โดยทั่วไปไม่มีปัญหาปัญหาที่จะเกิดขึ้นเฉพาะในคนที่กินไข่ขาวดิบปริมาณมากและเป็นระยะเวลายาวนานค่ะงั้นเรามาสรุปกันนะคะว่าเราจะกินเจ้านี่ไข่ยังไงเพื่อจะให้ได้ประโยชน์อันแรกถามว่าในกรณีของไข่เนี่ยค่ะมันจะมีทั้งไข่แดงและไข่ขาวใช่ไหมคะหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะกินไข่ได้วันละกี่ฟองโดยทั่วไปเราจะแนะนำว่าทั่วๆไปเลยนะคะเราสามารถจะกินไข่ได้วันละฟองทั้งไข่แดงและไข่ขาวจะมีข้อควรระวังยังไงบ้างในคนที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะแล้วยังไม่ได้ทานยาเลยต้องการที่จะควบคุมอาหารในบางครั้งเนี่ยการกินไข่แดงปริมาณมากเนี่ยอาจจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้ตรงนี้เราอาจจะลดลงมานะคะเหลือสักประมาณ3ฟองต่อสัปดาห์อันที่2ค่ะถ้าใครแพ้ไข่อันนี้ห้ามกินอยู่แล้วอันนี้ต้องทราบแล้วสุดท้ายเวลาถามว่าเวลาเราจะกินไข่เราจะกินยังไงดีจริงๆเราควรจะทำให้สุกค่ะในไข่ดิบเนี่ยมันอาจจะมีการปนเปื้อนของแบคทีเรียบางตัวแล้วทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้เท่านี้นะคะก็คงจะทำให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการกินไข่เลือกกินให้มีประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดค่ะ

0: ทะเลเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รอให้เหล่านักดำน้ำนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการดำน้ำเยี่ยมชมแต่ด้วยข้อจำกัดทางธรรมชาติของมนุษย์ไม่เอื้ออำนวยและไม่สามารถหายใจตามปกติใต้น้ำได้การดำน้ำที่ลึกมากๆเพื่อชมความงามใต้ท้องทะเลยิ่งลึกมากก็ยิ่งมีโอกาสเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บเป็นทวีคูณเลยล่ะครับและในวันนี้เราจะตามคุณอามไปดูกันครับว่าอาชีพที่ต้องลงไปใต้ท้องทะเลนั้นเขามีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างไปชมกันครับอาชีพนักดำน้ำ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอานพิพัฒน์กันนะครับสัปดาห์นี้เปลี่ยนบรรยากาศครับพามาอยู่ท่ามกลางท้องทะเลครับอยู่ที่แถวๆสัตหีบกำลังออกไปที่เกาะขามนะครับแต่วันนี้จะมาทำอะไรกันจะพามาหาอาชีพนึงครับที่เขาเนี่ยจะพาพวกเราเนี่ยไปหาความสวยงามไปท่องยังใต้ท้องทะเลไปดูว่าโลกใต้ผืนน้ำมันมีอะไรกันบ้างนั่นคืออาชีพนักดำน้ำนั่นเองแหละครับและอาชีพนี้น่าสนใจขนาดไหนต้องตามดูกันวิทย์อ่ะเฮลที่ไลฟ์สวัสดีครับคุณครูก็ได้มีโอกาสในการแนะนำเหล่าบรรดาลูกศิษย์ไปแล้วนะฮะว่าจะต้องลงไปมีสัญญาณมืออย่างไรแล้วก็กฎกติกาเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มาคุยกับครูเม่นกันดีกว่าฮะครูเม่นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครูครับครูเป็นครูสอนดำน้ำเป็นนักดำน้ำกี่ปีแล้วครู
2: คือเริ่มดำน้ำจริงๆประมาณ10กว่าปีแล้วครับ
1: 10กว่าปีแล้วหรอ
2: 10กว่าปีแต่ว่าเข้าสู่วงการอาชีพได้ประมาณประมาณ5ปีแต่ว่าเริ่มเป็นครูจริงๆอ่ะประมาณ3ปี
1: 3ปี
2: ครับ
1: แต่ว่าประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านี้เราเรียกได้ว่าเป็นนักประดาน้ำหรือครูสอนดำน้ำได้เลย
2: ก็คือว่าประสบการณ์ก็พอสมควรนะครับก็ดำมาหลายพันได้อยู่คร
1: ับกี่ร้อยแล้วครับครูคร
2: ับน่าจะประมาณ 2,000 ครับ
1: 2,000 ร้อย
2: คือทั้งหมดตั้งแต่ที่ดำมา
1: อันตรายที่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็มาลงไปดำน้ำได้ตรงไหนครับครูครับ
2: อันตรายที่น่ากลัวที่น่ากลัวก็คือเรื่องของการดำติดดิคอมติดดิคอมคือดำลึกเกินไปแล้วก็นานเกินไปแล้วก็การขึ้นเร็วใช่ไหม

0: การขึ้นเร็วหรือการหรือการกั้นหายใจขณะที่เราว่ายขึ้นมา
1: ครับ
0: ก็คืออาจจะมีการพานิคหรือตกใจโดยธรรมชาติของคนเราเวลาเราตกใจเราจะกั้นหายใจคือเราดำน้ำสมัยก่อนที่เราดำน้ำกันดำตัวเปล่าเราจะกั้นหายใจดำน้ำ
1: เพราะเราหายใจเข้าไปไม่ได้
0: ใช่ครับอันนี้พอเราตกใจมันก็จะเกิดความเคยชินอย่างนั้นเราก็จะกั้นหายใจแล้วเราก็จะว่ายขึ้นมามันก็จะเกิดทำให้เกิดการเป็นโรคของเรียกว่าปอดการบาดเจ็บแต่ปอด
1: ที่ปอดมันถูกอัดอากาศ
0: ปอดมันขยาย
1: ขยายอ๋อขยายเลยครับ
0: เพราะว่าตอนที่เราลงไปมันน้ำมัน
1: บีบเราไว้แล้วขึ้นมาพับอากาศเข้าไป
0: อากาศที่เราหายใจเข้าไปข้างล่างที่ในขวดอากาศที่เราหายใจอยู่มันจะขยายขึ้นขยายขึ้น
1: อันตรายถึงขั้นไหนสูงสุด
0: ถึงขั้นเสียชีวิตครับ
1: ได้เลยครับ นั่นก็แปลว่าความสวยงามใต้ท้องทะเลแลกมากับชีวิตเหมือนกัน
0: ก็มันก็เรียกว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงแสงอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องมีการที่เข้มงวดในการเรียนทฤษฎีและปฏิบัติในสารที่ก็มาสอบให้ได
1: ้
0: ก็ต้องมีใบอนุญาตเพื่อที่จะเพื่อการเรียนรู้ต่างๆและการมาเดินตามเพื่อที่จะลดความเสี่ยงตรงนั้นให้น้อยที่สุด
1: แต่ขณะเดียวกันถ้าว่าทําตามกฎกติกาแล้วก็มีระเบียบวินัยรวมถึงรู้จักตัวเองมีสติพอ
0: ครับมีสติ
1: ปลอดภัย
0: ครับก็มีความปลอดภัยสูงมากความปลอดภัยสูงมาก
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากมาฝึกดำน้ำบ้างแรกสุดต้องถามตัวเองยังไงบ้างครับครู
0: ก็คือการดำน้ำจริงๆอันดับแรกเลยคือเราก็ควรจะว่ายน้ำเป็นนะครับควรจะว่ายน้ำเป็นแต่ว่า
1: เบสิกนะเบสิก
0: ใช่ก็ควรจะว่ายน้ำเป็นก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นเราก็คือถ้ามาที่ศาลเราก็สามารถที่จะเริ่มช่วยสอนให้ได้หรือแนะนำให้ได้นะครับแต่ว่าคือการมาดำน้ำเนี่ยเราต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งที่ว่าเราต้องพร้อมที่จะมาเผชิญกับความเสี่ยงนิดนึงเพราะนี่แล้วก็เราก็ต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีนิดนึงออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างเนี่ย
1: คือ
0: ไม่มีโรคก็สำคัญคือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายในการดำน้ำนะครับ
1: อ
0: ย่างเช่นพวกโรคหัวใจโรคลมชักอะไรพวกนี้หรือว่าโรคปอดติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ย
1: ที่สำคัญก็คือเวลาก่อนจะมาดำน้ำควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับไม่ดื่มเหล้าอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งวันนี้แน่นอนครับจริงๆแล้วในการดำน้ำจริงๆเนี่ยนะครับผมเองก็ต้องไปเทคคอร์สเรียนทฤษฎีก่อนปฏิบัติแล้วก็มาสอบถึงจะดำได้นะฮะแต่วันนี้เบื้องต้นเราไปดูทั้งชุดวิธีการแล้วก็รวมถึงลองดูก่อน
0: ใช่ครับ
1: ว่ามันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้นั้นแล้วจะมีคุณครูคอยประกบนะครับเพื่อความปลอดภัยจะได้มารู้กันว่าอาชีพนี้เนี่ยเขามีเสน่ห์ตรงไหนกันบ้างครับมาไปดูกันเลย
2: ที่ชอบการดำน้ำเนี่ยว่าผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้มาดำนะครับมันเหมือนกับว่าเราได้ออกมาหาประสบการณ์ชีวิตด้วยแล้วก็คือข้างล่างอะครับมันเหมือนคนละโลกกับข้างบนแล้วก็เราได้อยู่กับตัวเองเราได้ค้นหาว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วเราก็ได้ไปค้นหาที่ใหม่ๆด้วย

0: หลังลงไปสัมผัสนะครับบรรยากาศของโลกใต้น้ำที่สวยงามมาแล้วบางส่วนนะครับมาคุยกับครูกันนิดนึงดีกว่าครับครูแม่นครับ
1: ครับ
0: บางคนบอกว่าจังหวะการขึ้นเนี่ยมันอันตรายมากที่เมื่อกี้ครูบอกว่ามันมีโอกาสที่ปอดมันจะถูกเขาเรียกว่าขยาย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ธิบายเพิ่มเติมเลยครับครูครับว่ามันอันตรายยังไงแล้วก็มันวิธีในการป้องกันยังไงบ้าง
1: ก็คือมันจะมีอยู่2
0: ครับ
1: 2ขั้นตอนหรือ2โรคบางทีมันแยกกันนะครับ ขั้นตอนที่1ที่อธิบายเมื่อกี้คือว่าที่ว่าปอด
0: เ
1: รีย
0: ก
1: ว่าปอดขยาย
0: ปอด
1: หรือว่าปอดฉีกเงี้ยครับเรียกว่า lung super extension injury คือว่าอาการบาดเจ็บคือเกิดจากว่าปอดนี่ขยายมากเกินไปใช่ไหมครับ
0: หมายความว่าอยู่ใต้น้ำเนี่ยปอดคนเรามันเหมือนกับโดนน้ำอัด
1: ใช่มันคือเราลงไปที่ความลึกเสียงสมมติว่าเราลงไปที่10เมตรอะไรนั้นมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจากบนผิวน้ำใช่ไหมคร
0: ับ
1: มันก็ทำให้ปริมาณของปอดเราเล็กลงประมาณครึ่งนึง
0: ครับ
1: แต่ว่าเราก็ยังหายใจข้างล่างปกติด้วยอากาศในกลุ่มเหมือนเดิมครับ
0: นึกภาพปอดเท่านี
1: ้ใช่ครับ
0: หดลงเหลือเท่านี
1: ้โดนน้ำบีบไว
0: ้
1: เล็กลงเล็กลงนะครับตอนนี้เราก็หายใจอยู่ตอนนี้พอในขณะที่เราว่ายขึ้นมาใช่ไหมครับเราว่ายขึ้นมาแล้วเรากั้นหายใจอากาศในปอดมันก็ไม่มีการระบายออกเลย
0: ซึ่งจริงๆแล้วผิด
1: ใช่ผิดอย่างมากเลยพอมาขึ้นมาเรื่อยๆพอเราขึ้นสูงมามันจะขยายออกจนกระทั่งว่าถึงจุดหนึ่งที่มันที่ปอดแล้ว

0: ไหวแล้วมันก็จะเกิดอาการฉีกมา
1: ปึ้ง
0: มันฉีกไม่คือมันก็จะเริ่มมีการฉีกครับมีเขาเรียกว่ามีการฉีกเส้นเลือดฝอยที
1: ่เนื้อเยื่อของปอดก็ฉีกเสียหาย
0: เสียใจ
1: เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าในการขึ้นมาต้องหายใจปกติ
0: ใช่ปกติก็คือการที่เอาระบายอากาศที่อยู่ในปอดอยู่เพื่อไม่ให้มันมีแรงดันอากาศในปอดมากเกินไป
2: เจ้าอากาศที่เราใช้หายใจในถังอากาศจะมีส่วนผสมของก๊าซไนโตรเจนประมาณ 80% และก๊าซออกซิเจนประมาณ 20% ก๊าซไนโตรเจนถ้าเราอยู่บนบกเมื่อเราหายใจมันเข้าไปจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายเพราะร่างกายไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์แต่ถ้าอยู่ภายใต้ความกดดันเช่นนักดำน้ำเมื่อดำน้ำลงสู่ที่ลึกจะมีความกดดันรอบตัวก๊าซไนโตรเจนสามารถแทรกซึมไหลเวียนตามกระแสโลหิตไปยังส่วนต่างๆของร่างกายทั้งเนื้อเยื่อหัวใจสมองอวัยวะทุกส่วนที่มีเลือดไปเลี้ยงเมื่อดำน้ำลงไปอยู่ที่ลึกและว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำที่ตื้นเร็วเกินไปจะเกิดสภาวะเสียสมดุลไนโตรเจนเปลี่ยนสภาพเป็นฟองอากาศและฟองอากาศนี่แหละครับที่เป็นที่มาของโรคน้ำหนี
0: อีกอย่างนึงก็คือ DCS คือที่พวกเราเรียกกันว่าโรคน้ำหนีบ
1: ครับ
0: หรือว่าอีกอย่างนึงก็คือโรคเบนนะครับโรคนี้เกิดโรคนี้มันเกิดขึ้นจากว่าการที่เราดำน้ำลงไปดำไปลึกใช่ไหมครับแล้วก็ไนโตรเจนมันจะแตกกลายเป็นของเหลวใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มันจะวิ่งไปตามเนื้อเยื่อก็คือไหลแทรกซึมไปในเนื้อเยื่อเราทุกส่วนของร่างกายที่เราพอจะเข้าใจกันอยู่นะ
1: ครับ
0: อันนี้ว่าในขณะที่ในขณะที่เราว่ายลงไปอัตราการซึมเข้าของไหลเข้าของไนโตรเจนมันก็จะมีระดับหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นี้เมื่อเราอยู่ที่ความลึกระดับหนึ่งซึ่งเราบอกว่าการดำแบบก่อนอย่างใจท่องเที่ยวเงี้ยเราดำไม่ควรเกิน35หรือ40เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ไม่ลึกแล้วก็ในขณะที่เราดำไปปุ๊บความลึกที่กำหนดไว้พอดีแล้วก็เวลาที่กำหนดไว้พอดีนี่ครับไม่เกินเขาเรียกว่าดำแบบไม่ติดดิคอมดำกลางไว้ไม่ลึกเกินที่ตารางกำหนด
1: ไม่นานเกิน
0: มันนานเกินที่กำหนดไว้นี่มันก็โอกาสที่มันจะเกิดมันก็น้อยครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ว่าเราก็ว่ายขึ้นเราก็ต้องว่ายขึ้นช้า
1: ๆ
0: เพื่อให้อัตราการไหลออกของออกจากเนื้อเยื่อของเราของไนโตรเจนอ่ะมันสมดุลหรือว่าบาลานซ์กับการที่เราที่มันเข้าไป
1: ครับ
0: เรายิ่งขึ้นช้ามันก็จะมีโอกาสที่มันก็จะออกได้เรื่อยๆออกไปเรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
1: ครูเคยเห็นคนที่เป็นอาการแบบนี้ไหมครับครู
0: ก็เคยเห็นครั้งแต่ว่ามันเป็นอาการที่มันรุนแรงมันประมาณเรียกว่าประมาณไทยมันเป็นแค่เป็นแบบเป็นผื่นๆแดงๆแค่นั้นเองไม่ได้เป็นแบบรุนแรงถึงขนาดว่ามันอาการที่แบบว่ารุนแรงหมดสติหรือว่า
1: ครับ
0: หรือว่าจนกระทั่งว่าเสียชีวิตยังไม่เจอ
1: เพราะจริงๆแล้วในขั้นตอนการดำถ้าว่าเรามีบัดดี้เรามีครูมีลีดที่ดีเราก็จะไม่เป็นแบบนั้น
0: ใช่คือเราพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันการอาการสองอาการ DCS กับอาการปอดฉีกแล้วก
1: ็
0: ในคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ก็จะมีส่วนสำคัญมากในการที่จะเตือนเราว่าเอ้ยเราเหลือเวลาดำอยู่เราตอนนี้เราดำได้เท่าไหร่เราเหลือเวลาดำเท่าไหร
1: ่
0: เราดำได้เท่าไหร่ถ้าคุณเราเห็นปุ๊บเราขึ้นแล้วเวลาเราว่ายขึ้นมันก็จะมีบอกความเร็วว่าตอนนี้คุณว่ายขึ้นความเร็วเท่าไหร่เราก็ดูเราตามความเร็วขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ปลอดภัยในระดับนึงนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาในสารละภาคเลยแล้วมาฝึกมาสอบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้อยู่เช่นเดียวกับต้นนี่มีส่วนช่วยมากแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่การันตีว่า 100% ที่ว่าเราจะไม่เป็นมันก็ต้องดูว่าเราก่อนมาดำน้ำเราเป็นยังไงเราดื่มเหล้าหนักเราพักผ่อนน้อยร่างกายเรานอนน้อยพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนล้าจากการป่วยหรือเพิ่งฟื้นไข้มาหรือร่างกายมีการบาดเจ็บข้างในอะไรอย่างเงี้ยหรือมีโรคประจำตัวต่างๆมาซึ่งมันจะประกอบกันหลายอย่างเพราะว่าสิ่งที่เราทํามาตรฐานนี่ก็คือคนที่เป็นมาตรฐานปกตินั่นเอง
1: นั่นจะหมายความว่าถ้าร่างกายพร้อมนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนถูกต้อง
0: ใช
1: ่แล้วก็มีการฟังคําแนะนําของบัดดี้คุณครูทั้งหลายปลอดภัย
0: ก็มีความปลอดภัยสูงมาก
2: การดําน้ําหรือลงน้ําลึกๆอาจเกิดปัญหาหลายอย่างตามมาได้เช่นการเกิดโรคอันเนื่องจากแรงกดดันอากาศหมดเหนื่อยเกินไปสามารถป้องกันได้ดังนี้1. เริ่มจากการรักษาสมรรถภาพของร่างกายให้ดีอยู่เสมอการออกกำลังกายแบบแอโรบิกมีประโยชน์สำหรับการดำน้ำเป็นอย่างมาก 2. พักผ่อนให้เพียงพออย่าให้ร่างกายขาดน้ำก่อนดำน้ำการเรียนรู้เทคนิคต่างๆของการอยู่ใต้น้ำและเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ดำน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราลดความเสี่ยงต่างๆลงได้แต่ถึงอย่างไรเมื่อมีอาการเสี่ยงต่างๆควรได้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที
1: สุดท้ายครับครูครับมาเรียนดำน้ำคุ้มไหม
0: คุ้มมากครับคุ้มมากมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความสุขที่แบบที่เราไม่ค่อยได้เจอที่ในชีวิตประจำวัน
1: ไม่เห็นได้ทั่วไป
0: ใช่แล้วก็คือนอกจากโลกธรรมชาติสวยงามแล้วเรามาธรรมชาติบนทะเลเองบนลำเกาะต่างๆก็คือสวยงามอากาศก็ดีก็ถือว่าได้ผ่อนคลายพักผ่อนในชิลมีพักผ่อนแล้ว ช่ไหมครับถือว่าคุ้มมาก
1: คุ้มมากกับชีวิตนะฮะลองดูครับเผื่อหลายๆคนกำลังหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกันอยู่การเรียนดำน้ำเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจและถ้าว่าเป็นไปได้ครับสงสัยอยากรู้เพิ่มเติมไปถามครูได้ไหมฮะ
0: ได้ครับผม
1: เอาไปที่สกูบ้านนายนะครับขอบคุณครูแป้นครับ
0: ขอบคุณครับ

0: พอดีเมื่อคืนนอนดึกนะคะก็เลยทำให้วันนี้ร่างกายเหมือนมันแบบมันจะปวดหัวหน่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบแน่นจมูกมากอะค่ะลงไปก็แบบก็เลยต้องรีบขึ้นมาเพราะก่อนอื่นเราต้องดูแลตัวเองนะคะก่อนที่จะทำน้ำอะค่ะ
1: ก็สุดยอดมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาลองดูโลกใต้น้ำดูแต่อย่าลืมว่าต้องปฏิบัติทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมถึงกฎระเบียบต่างๆด้วยนะครับและอย่างที่เห็นในภาพครับโอ้โหสวยจริง

0: การป้องกันก็คือเวลาเราดำน้ำเนี่ยก็พยายามปฏิบัติตามกฎสันติที่เรียนมาก็เวลาขึ้นจากดินน้ำเนี่ยเราก็จะพยายามขึ้นช้าๆอย่าขึ้นเร็วสังเกตได้จากฟองอากาศเวลาเราหายใจออกเนี่ยเวลาเราขึ้นเราก็อย่าขึ้นเร็วกว่าฟองอากาศที่ลอยขึ้นไป
1: และหลังจากที่เราไปดำน้ำกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นบกมาทั้งทีครับมาลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่านักดำน้ำทั้งหลายครับรวมถึงหลายๆคนที่อาจจะต้องประกอบอาชีพบริเวณผิวน้ำและใต้น้ำนะครับแต่ละคนนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนครับต้อนรับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สครับสวัสดีคุณหมอครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: คุณหมอครับ
2: ครับ
1: ถามก่อนดีกว่าจากสถิติไปเป็นนักดำน้ำไปเป็นอาจารย์สอนดำน้ำหรือว่าชาวประมง
2: ครับ
1: ดำน้ำเยอะๆเนี่ยมันเสี่ยงชีวิตมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
2: ครับคืออาชีพดำน้ำเนี่ยจริงๆฟังดูน่ากลัวเนาะนะครับเพราะว่าเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปแม้ว่าจะมีความสวยงามอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่ามันก็มีความอันตรายของมันอยู่อย่างไรก็ตามครับสถิติที่เขาเก็บกันทั้งโลกนะครับเขาค้นพบว่าอัตราความเสี่ยงที่จะทำให้คนที่ดำน้ำด้วยการเสียชีวิตนะครับเป็นในอัตราประมาณ1ต่อ2แสน
1: ก็แปลว่าดำน้ำ2แสนมีโอกาสเสียชีวิต1คน
2: ครับซึ่งถือว่าค่อนข้างปลอดภัยในปัจจุบัน
1: แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
2: แต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับซึ่งความเสี่ยงที่ทำให้เขาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น3ปัจจัยหลักๆนะครับอันแรกก็คือเรื่องของโรคประจำตัวเข
1: า
2: ครับว่าเขามีภาวะโรคประจำตัวมีความอ่อนแออะไรไหมมีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหอบหืดอะไรหรือเปล่า
1: อ
2: ันนี้ก็คือความเสี่ยงอันหนึ่งอันที่สองก็คือเรื่องของความเชี่ยวชาญในการใช้งานในชุดประดาน้ำนะครับอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการประดาน้ำนะครับที่เราเรียกว่าสกูบ้า
1: คร
2: ับแล้วก็อันที่สามก็คือเรื่องของการลอยตัวสู่ผิวน้ำที่เร็วเกินไป3ปัจจัยนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงถึงชีวิต
1: ครับผม
2: ครับ
1: บางคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจล่ะครับเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นส่วนของคอเลสเตอรอลสูงด้วยประเภทนี้ดำน้ำได้ไหมคุณหมอ
2: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความแข็งแรงแค่ไหน
1: ครับ
2: ครับถ้าเขายังแข็งแรงดีดูแลตัวเองได้ดี
1: ครับ
2: คุมโรคทั้งความดันได้โรคหัวใจได
1: ้
2: หัวใจเต้นเป็นจังหวะอยู่สม่ำเสมอแม้กระทั่งทานยาอยู
1: ่
2: ก็ยังสามารถที่จะทำได้อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการดำน้ำโดยเฉพาะก่อนที่เขาจะไปดำน้ำเราก็อยากให้เขาไปเช็คร่างกายนิดนึงก่อนว่าเขาฟิตฟอร์ดิวิ่งหรือว่าพร้อมที่จะดำน้ำหรือเปล่า
1: ฟิตจริงหรือเปล่า
2: ฟิตจริงหรือเปล่า
1: ร่างกายพร้อมไหม
2: ถูกต้องครับ
1: อุปกรณ์ล่ะครับคุณหมอครับที่มีคุณหมอบอกไว้ว่าอุปกรณ์ต้องเช็คก่อนเลย
2: ใช่ครับ
1: สำคัญยังไงบ้าง
2: ครับก็คือก่อนที่เขาจะลงไปดำน้ำอุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานแน่นอนคนที่ดูแลโดยทั่วไปเขาก็จะมีวิธีการดูแลอุปกรณ์นะครับว่าออกซิเจนที่อยู่ในแท้งที่เราเรียกว่าสกูบ้าดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเช็คดีเราก็มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะลงไปได้น้ำอย่างปลอดภัยนี่คือปัจจัยหนึ่งนะครับ
1: ครับคุณหมอ
2: ครับแต่ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่เขาจะต้องเช็คก่อนที่จะดำน้ำในแต่ละครั้ง
1: ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ต้องเช็คด้วยกันกับบัดดี้ของเขาเองด้วย
2: ใช่ครับ
1: เพื่อความปลอดภัยด้วย
2: ใช่ครับ
1: ในกรณีที่หลายๆคนลงในใต้น้ำครับคุณหมอครับนอกจากอาการที่เมื่อกี้คุณหมอบอกก็คือพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
2: ครับ
1: แต่ว่ามีอาการที่หรือว่าการบาดเจ็บอื่นๆไหมครับที่ต้องระวังเวลาอยู่ใต้น้ำครับคุณ
2: ครับมันมีโรคอันนึงนะครับซึ่งถ้าคนที่ดำน้ำเองหรือว่าชาวประมงเองเนี่ยจะรู้จักหรือคนจะรู้จักนะครับเขาเรียกว่าน้ำหนีบ
1: น้ำหนีบ
2: ครับ
1: น้ำจะหนีบได้ไงคุณหมอ
2: ครับมันเป็นชื่อที่ทำให้เราจำง่ายนะครับนะครับจริงๆชื่อภาษาอังกฤษ

0: ขาเรียกว่า decompression sickness
1: โอ้นี่ถ้าแปลออกมานี่เริ่มคุ้นๆแล้ว
0: ครับ
1: แปลว่าโรคป่วยที่เกิดจากอาการอะไรบางอย่าง
0: ที่เป็น compress หรือการบีบ
1: depress
0: ครับ compress ที่มันบีบอัดเข้ามา
1: ครับ
0: ก็จินตนาการนะครับเหมือนเวลาเราอยู่บนเครื่องบินหลายๆคนตอนนี้น่าจะเคยมีประสบการณ์เรื่องของการลงจอดแล้วมีการปวดหูใช่ไหมครับครับหูอื้อตรงนี้มันเป็นความดันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากข้างบนที่ลงมาข้างล่างแล้วทำให้มีการบีบผดลัดของหูชั้นกลางนะครับ แล้วก็ทำให้มีการบาดเจ็บนะครับซึ่งอันเนี้ยเราลงไปข้างล่างนะครับถ้าลงไปข้างล่างพื้นน้ำที่อยู่ข้างล่างก็จะมีการบีบรัดเขาเรียกว่า pressure นะครับความกดอากาศที่มากกว่าข้างบนซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดก๊าซเกิดขึ้นซึ่งก๊าซไนโตรเจนเนี่ยคือปัญหาออกซิเจนไม่ใช่ปัญหาแต่ไนโตรเจนคือปัญหาเพราะเมื่อมีการลอยตัวสู่พื้นน้ำมากขึ้นเร็วเกินไป
1: ขึ้นมาละขึ้นมาละขึ้นมาละ
0: ช้า
1: ๆก๊าซอยู่เท่าเดิมนะ
0: ก๊าซเนี่ยมันก็จะมีการขยายตัวขยายตัวขยายตัวกลายเป็นฟองอากาศ
1: ซึ่งขยายในเซลล์ของเรา
0: ซึ่งอยู่ในเซลล์และหลอดเลือด
1: อุ้ย
0: แล้วถ้าเกิดมันแพร่ขึ้นไปสู่ไล่ออกมาจากปอดเข้าสู่ในหลอดเลือดขึ้นไปสู่สมองถ้าปริมาณก๊าซเล็กๆเราก็จะมีเพียงแค่อาการมึนๆปวดหัวแต่ถ้าเกิดก๊าซนั้นเกิดใหญ่มากขึ้นมากขึ้นแล้วไปอุดกั้นอุดตันก็จะทำให้เกิดอัมพาตแล้วอาจจะทำให้ถึงชีวิตได
1: ้
0: นี่คือภาวะโรคน้ำหนีบหรือ decompression sickness
2: การขึ้นจากน้ำลึกอย่างไรให้ปลอดภัย 1. ก่อนขึ้นควรหยุดอยู่กับที่สักนิดนึงก่อนเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวและปรับสภาพจิตใจให้พร้อม 2. ขณะที่ขึ้นความเร็วอยู่ไม่เกิน10เมตรหรือ30ฟุตต่อนาทีควรเฝ้าระวังอัตราความเร็วในการขึ้นให้ดีอย่าขึ้นเร็วเกินไปเพราะอากาศจะขยายตัวเร็วกว่าเมื่ออยู่ในน้ำลึก 3. เน้นการพักครึ่งน้ำและขึ้นจากน้ำช้าๆเพื่อดันฟองอากาศที่เป็นก๊าซไนโตรเจนออก 4. ควรขึ้นด้วยกำลังขาพยายามรักษาการจมลอยให้เป็นกลางมากที่สุดและสิ่งสำคัญที่นักดำน้ำมักเผชิญปัญหาบ่อยๆการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดสภาวะขาดน้ำเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์กาแฟและน้ำอัดลมคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จึงควรดื่มน้ำเยอะๆเป็นระยะเพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงได้แล้วล่ะครับ
1: นั่นคือวิธีในการดูแลตัวเองนะครับแต่หลายคนก็อยากจะไปดำน้ำกันก็รู้ว่าเสี่ยงอยู่แล้วแหละคุณหมอแนะนำได้ไหมครับว่าถ้ากรณีอยากจะเป็นนักดำน้ำหรือไปเรียนดำน้ำเบื้องต้นควรดูแลร่างกายอย่างไรกันบ้างครับคุณหมอครับ
0: แน่นอนครับก็ต้องสำรวจร่างกายตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับถ้าเป็นโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจหรือหลอดเลือดก็ขอให้เช็คดูว่าตัวเขาเองยังแข็งแรงดีอยู่ไหมนะครับตัวโรคหอบหืดเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงมากดูว่าแพ้อะไ
1: ร
0: แพ้อากาศเย็นหรือเปล่าแพ้ความเย็นเกินไปไหมหรือความเครียดนั้นๆเขาจัดการกับภาวะตรงนั้นได้ดีแค่ไหนบางคนแพนิคนะครับจัดการกับภาวะของกังวลนั้นไม่ได้ก็ทำให้เกิดหลอดลมตีบแคบมีภาวะหอบหืดเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งมันจะทำให้เราเป็นห่วงตรงนั้นมาก
1: ๆครับผม
0: ครับแม้ว่าจะมีบัดดี้ลงไปด้วยก็ตามนะครับดังนั้นสำรวจตัวเองก่อนครับว่าตัวเองแข็งแรงเพียงพอฟิตฟอร์ไดวิ่งหรือว่าดำน้ำได้มีประสิทธิภาพดีไหมนะครับหลังจากนั้นขอให้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นโรคประจำตัวหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอที่เขาดูแลเรื่องของการดำน้ำก่อนนิดนึงครับ ซึ่งตรงนี้เป็นคุณหมอที่มีจำนวนไม่มากในเมืองไทยนะครับแต่ว่าในที่ที่มีการดำน้ำเยอะๆเป็นทางการก็จะมีคุณหมอตรงนี้คอยช่วยดูแลให้อยู
1: ่
0: เขาจะมีการตรวจร่างกายมีระบบเช็คลิสต์นะครับเขาเรียกว่ามีคำถามเป็นหนึ่งชุดว่าตัวเองพร้อมในเรื่องของการดำน้ำจริงไหมถ้าพร้อมก็เชื่อมั่นว่าคุณจะปลอดภัยในเรื่องของการดำน้ำแล้วก็คุณจะสนุกกับกิจกรรมนี้มากๆโดยที่ลืมไม่ลงครับ
1: ครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะครับว่าก่อนจะดำน้ำคุณต้องมีใบอนุญาตในการดำน้ำนะครับต้องไปเรียนก่อนให้ถูกต้องตามหลักแล้วก็ตามเกณฑ์
0: ถูกต้อง
1: สำคัญก็คือเขามีกฎระเบียบใดๆก็ตามอย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เพื่อความปลอดภัยเนาะจะได้ดำน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพเก็บมาฝากพวกเราสองคนกันบ้างด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับ

0: คุณผู้ชมครับได้เห็นแล้วนะครับถึงความสวยงามของโลกใต้น้ำในวันนี้แต่บอกกันเลยว่านี่คือน้ำจิ้มเท่านั้นนะครับถ้าอยากเห็นอยากรู้มาดูด้วยตาเองดีกว่านะครับและสำคัญก็คือว่าก่อนจะคิดมาเรียนดำน้ำครับต้องอย่าลืมหาที่เรียนรวมถึงครับต้องฝึกและปฏิบัติทั้งตามพักทฤษฎีภาคปฏิบัติที่ถูกต้องพร้อมกับอย่าลืมนะครับว่าในการลงน้ำทุกครั้งนึกถึงความปลอดภัยทุกครั้งด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการ World with a Healthy Life หมดลงแล้วนะครับติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้ากลับมาดูกันนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวของอาชีพใดมาฝากคุณบ้างส่วนตอนนี้เดี๋ยวขอไปดำน้ำก่อนนะครับไปครับครูไป
1: โหตัวเองสวนสวยมากเลยเนาะดีไหมที่มาเที่ยวถ่ายรูปกันหน่อยนะ
2: ถ่ายกัน
1: หนึ่งสองเย็บ
2: อุ้ยเขาไม่ชอบอ่ะตัวเองถ่ายเสยอ่ะดูคางเขาสิเป็นชั้นเลยไม่เอาถ่ายใหม่
1: หนึ่งสองเซ็ตเอ้ย
2: ไม่ชอบอ่ะรูปนี้แขนใหญ่มากเลยอ่ะตัวเอง
1: มันดูแขนใหญ่เหรอ
2: เขาอ้วนมากเลยหรอ
1: ใช่
2: ตัวเองว่าเขาหรอ
1: ไม่ได้ว่าพูดความจริง
2: เขาทนไม่ไหวแล้วนะเขาว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว
1: ออกกำลังกาย
2: ไม่เขาจะทานยาลดความอ้วน
1: เฮ้ย
2: ตัวเองว่าดีไหม
1: ตัวเอง
2: ผม
1: คือยาลดความอ้วนเนี่ยอันตรายมากนะไม่เคยอ่านข่าวคนเสียชีวิตเลยนะตัวเองโหโบยเครียดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมสงสัยมันถูกไหมครับว่ายาลดความอ้วนสามารถลดความอ้วนได้จริงไหมครับ
3: จริงครับจริงจริง
1: เอางี้เขากินกันทั่วประเทศดิ
3: แต่ต้องไม่ลืมว่าการทานยาลดความอ้วนเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่เรื่องลดน้ำหนัก
1: ครับ
3: เดียว
1: ครับ
3: นะยังมีอาการข้างเคียงเยอะเลยอันที่น้ำหนักของเราจะลงก็มาจากการที่ฤทธิ์ของยาที่มีผลทำให้เกิดการเบื่ออาหาร
1: แสดงว่ายาอันนี้เป็นเรื่องของระบบประสาท
3: ใช่ครับเนี่ยผมมีตัวอย่างให้ดูนะฮะเราจะเริ่มต้นด้วยที่วงแดงๆที่เราเห็นนะฮะอันนี้คือเบื่ออาหารใช่ไหมฮะ
1: กดประสาท
3: ใช่เพราะว่ายาเนี่ยมีผลกดการทำงานของศูนย์หิว
1: uh-huh.
3: และกระสุนอิ่มเราไปรบกวนนะครับทำให้ uh-huh. ร่างกายเรารู้สึกว่ามันอิ่มตลอดเวลาหรือไม่รู้สึกหิวเลยแต่ว่าสิ่งที่เราต้องรู้ต่อคือว่านอกจากฤทธิ์ในเรื่องของการเบื่ออาหารที่เราเห็นแล้วเนี่ยยาลดความอ้วนที่เราประทานเข้าไปยังมีผลอย่างอื่นอีก
1: อะไรครับ
3: ยาตัวนี้เนี่ยยังมีผลกระตุ้นสมองเพราะฉะนั้นเราจะมีเรื่องของหงุดหงิดง่าย
1: ใครที่มีอาการแบบนี้ไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับ
3: มาจาก
1: ยาลดความอ้วน
3: ตรงๆเลยครับนอนไม่หลับประสาทร้อนครับ
1: ร้อนขนาดไหนคร
3: ับ ร้อนขนาดแบบเช่นรู้สึกว่าได้มีใครมาไต่ตามตัวมีใครมาลูบมีใครมาคุยด้วยประสาทร้อนไปเลยนอกจากนี้ครับยาเนี่ยยังมีผลกับในเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติเพราะฉะนั้นที่มีผลเยอะที่สุดก็คือเรื่องหัวใจนะเพราะฉะนั้นเวลาทานยาเข้าไปแล้วครับยาจะทำให้ความดันโลหิตสูงนอกจากนี้อาจจะทำให้เรารู้สึกใจสั่น
1: ใจสั่นก็ต้องมือไม
3: ้มือสั่นด้วย
1: เท้าสั่นด้วย
3: ทำให้เรารู้สึกปากแห้งนี่อันนึงก็คือทำให้เราเกิดท้องผูกครับ
1: แสดงว่ายาตัวเดียวเบื่อให้เราเบื่ออาหาร
3: ครับ
1: ลดความอ้วนได้จริง
3: ครับ
1: แต่ผลข้างเคียงเยอะแยะมากมาย
3: อย่างน้อย8อย่าง
1: อย่างน้อย8อย่างแล้วอย่างนี้ทำไมยาลดความอ้วนเราถึงกินเป็นชุดทั้งนั้นได้มันกินตัวเดียวก็ได้
3: นี่คือเหตุผลครับเพราะว่าเวลาที่เรารับประทานเข้าไป1เม็ดนะที่เป็นยาลดความอ้วนเนี่ยมันทำให้เกิดอาการข้างเคียงต่างๆเหล่านี้ขึ้นเราถึงเห็นยาเป็นแบบข้างหน้าตรงนี้
1: มันมาเป็นชุดอย่างนั้นนะ
3: ครับใช่มาเป็นชุดอย่างนี้เลยครับนะครับนะยาจริงๆที่มีผลในการลดน้ำหนักเนี่ยคือตัวนี้ตัวเดียวเองฮะตัวนี
1: ้
3: ตัวแคปซูลตัวนี้ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นยาที่เหมือนกับให้เพื่อช่วยลดอาการข้างเคียงเช่นอาจจะมีกลุ่มของยาระบายใช่ไหมเพราะมีท้องผูกใช่ไหมฮะมียาที่ลดอาการใจสั่นมือสั่นลดความดันนะครับอาจจะมียาช่วยนอนหลับเพราะว่ายามันกระตุ้นสมองเยอะรวมถึงอาจจะมีวิตามินเพราะว่าคอเราทานได้น้อยลงเราก็อาจจะ
1: วิตามินเรารับได้น้อยลงเหมือนกัน
3: ก็อาจจะต้องเติมเข้าไปหน่อยนึง
1: อาจารย์ครับถ้าได้ฟังดูก็คือระบบของการลดความอ้วนโดยการใช้ยาแบบนี
3: ้
1: มันก็ดูได้ผลนะครับมียาแก้หมดแล้วนี
3: ่ถูกนะฮะอาการแก้หมดเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเรารับประทานเยอะเกินไปหรือร่างกายเราเริ่มเรียกว่าไวกับยามากขึ้นอาการข้างเคียงต่างๆเหล่านี้ก็จะค่อยๆเป็นมากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดทานในขนาดสูงหรือในเรียกว่าปริมาณมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตสูงเกิดโรคหัวใจขัดเลือดเฉียบพลันเกิดโรคหลอดเลือดสมองแตกนะฮะเกิดเส้นเลือดสมองแตกแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได
1: ้บางทีมีเว็บไซต์โฆษณาตามเว็บไซต์อันนี้อาจารย์คุณแนะนำอย่างไรดีครับ
3: เว็บไซต์เนี่ยอย่างที่เรียนครับยาถ้าเราพูดแค่ยาตัวที่ช่วยเรื่องลดน้ำหนักตัวเดียวเนี่ยยาตัวนี้เนี่ยเราจัดในทางการแพทย์เนี่ยเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านยาทุกร้านไม่สามารถขายได
1: ้แสดงว่าขายตามเว็บไซต์ไม่ได้
3: ไม่มีทางเลย
1: ผิดกฎหมาย
3: ผิดกฎหมายหมดนะครับผิดกฎหมายหมดยาพวกนี้ต้องได้จาก คลินิกหรือได้จากสถานพยาบาลเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนนี้เราเห็นผลข้อเสียของการรับประทานยาลดความอ้วนแล้ว
3: ครับ
1: คุณผู้ชมที่ทานอยู่เฮ้ยทำไงดีอ่ะ ฉันอยากจะหยุดสามารถหยุดได้ทันทีเลยไหมครับ
3: อันดับแรกท่านคิดก่อนว่าท่านได้มาจากไหนถ้าท่านปรึกษาแพทย์ท่านได้รับการแนะนำจากแพทย์ให้รับประทานยาตัวนี้อันดับแรกท่านสามารถทานต่อได้นะครับแล้วก็ถ้า
1: แจ้งความจำนงคุณหมอ
3: ใช่ไปคุยกับคุณหม
1: อ
3: กับประเด็นที่สองถ้าเกิดว่าท่านไปซื้อมาเองหรือได้ไปจากผลิตภัณฑ์อื่นที่สงสัยว่าอาจจะมีการปนเปื้
1: อ
3: นสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าหยุดยาเองทันทีเพราะอาจจะเกิดอาการถอนยาซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับอยู่กับผมแคนอติรุธแต่ละสัปดาห์ครับเราก็จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเปลี่ยนเรื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยคุยได้ตลอดฮะมันมีเหตุการณ์ใหม่ๆโรคใหม่ๆเกิดมาเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยอยู่ดีๆก็มีข่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แชร์เยอะมากครับบอกว่าอยู่ดีก็กลับมาระบาดในหมู่ของวัยรุ่นวันนี้เลยจะชวนคุยกันหน่อยครับว่าตกลงเนี่ยโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีอะไรที่น่ากังวลมากๆนะฮะมีอะไรติดตามบ้างไปดูกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้มาพูดคุยโดยเฉพาะนะครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวินวัลลิภากรนะครับภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เหมือนไม่ได้เจอกันนานมาก
1: พอสมควรใช่ค่ะ
0: นะฮะน่าจะเกินปี
1: หรอคะ
0: เกินนะน่าจะเกินปีนะฮะ
1: แต่หมอเจอแคนอยู่เรื่อยๆนะ
0: โอเคฮะตามโซเชียล
1: ใช่
0: ไหมครับวันนี้เราชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องแน่นอนแหละพอเป็นสูติมีหลายอย่างมากๆโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มันก็เป็นสิ่งที่พูดคุยกันมาไม่มีวันจบวันสิ้นนะจัน
1: ค่ะ
0: โรคทางเพศสัมพันธ์ที่เจอบ่อยในไทยมีอะไรบ้างยกตัวอย่าง
1: เอาง่ายๆก่อนเนาะคำว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือเป็นโรคที่สามารถเขาเรียกว่าแพร่เชื้อได้จากการมีเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งในอดีตถ้าถามแคนก่อนเอาแคนรู้สึกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่แคนรู้จักหรือคิดถึงนี่คือโรคอะไรคะ
0: หลักๆเลยเอดมันดังมากสมัยก่อน
1: ใช่สมัยก่อนใช่ไหมแล้วก็สมัยนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันเงียบๆไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คือเอดนี่ก็ยังเอดหรือว่าการติดเชื้อ HIV เนี่ยก็คือยังมีอยู่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยารักษาเนี่ยดีก็คือเอดสมัยนี้ถ้ารักษาเนี่ยไม่ตายแล้ว
0: ไม่ตายแล้วเมื่อก่อนตายแน่นอน
1: เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าอุ๊ยคนเป็นเอดต้องตายใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยก็สามารถกินยาเพื่อรักษาแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็มีคุณภาพชีวิตเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับคนทั่วไปเลย
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าโรคอื่นๆที่เราจะรู้จักก็จะมีพวกซิฟิลิส
0: ซิฟิลิสโอเค
1: หนองในแท
0: ้หนองในแท
1: ้หนองในเทียม
0: เหล่านี้เคยได้ยินนะ
1: เคยได้ยินแต่เราจะรู้สึกว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงเหมือนโรคในอดีตที่เราลืมไปแล้วนะคะมีเริ่มแล้วก็มีหูดงอนไก
0: ่
1: หรือว่าตัวเชื้อหูดงอนไก่เนี่ยมาจากเชื้อ HPV
0: ค่
1: ะซึ่งอันนี้อาจจะเคยได้ยินจากการที่เรามีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอันนี้คือเป็นเกิดจากเชื้อตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกบางยี่ห้อเนี่ยหรือว่าบางชนิดเนี่ยก็สามารถป้องกันหูดงอนไก่ไปด้วยได้ที่สำคัญเนี่ยจะมีอีก2โรคก็คือตับอักเสบ B และ C เนี่ยก็นับว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกัน
0: นับด้วย
1: นับด้วยค่ะ
0: เพราะว่าเพศสัมพันธ์สามารถทำให้ติดต่อได้
1: ใช่ถูกต้อง
0: รวมหลักๆประมาณนี้ที่เรารู้จักกัน
1: ก็มีเป็น10โรคแหละนะเอาจริง
0: จริงมันเยอะมากใช่
1: ไหมใช่เยอะมากแต่ว่าถ้าถามว่าบูมตอนนี
0: ้
1: ก็คงไม่พ้นซิฟิลิสเนาะแต่ว่าถ้าพูดถึงซิฟิลิสเนี่ยเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเวลาคุณหมอดูก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่เหมือนไข้หวัดใหญ่ที่จะมาตัวเดียวเวลาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยเจอ1ตัวต้องหาแล้วว่ามีตัวอื่นด้วยไหมเพราะว่ากลไกในการติดมักจะมาด้วยกันคนที่มักจะมีเชื้อโรคเหล่านี้ก็อาจจะมีเชื้อตัวอื่นร่วมด้วยได้เพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจเจอว่ามีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะมาด้วยตกขาวเป็นหนองในแท้หนองไทเทียมเนี่ยคุณหมอก็ต้องถามแล้วว่าอาจจะต้องเจาะเลือดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะคะอันนี้เราก็จะตรวจให้เป็นของแถมแพ็กเกจ
0: เพราะว่ามันมีความเป็นไปได้
1: ที่จะเจอพบร่วมกันได
0: ้แสดงว่าส่วนใหญ่มี
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือมักจะเจอร่วมกันใช่ก็เพราะว่าอันนี้มันเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงเดียวกันก็คือการมีคู่นอนหลายคนหรือว่าการมีก็คือจากการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายๆคนหรือว่าถ้าพูดตรงๆก็อาจจะมีเรียกว่าอะไรนะ
0: มีกิ๊ก
1: หญิงบริการไหม
0: อ๋อสาวบริการเที่ยว
1: หรือว่าต้องบอกว่าตอนนี้เราก็ฟรีเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นด้วยสังคมโซเชียลมีเดียหรือว่าในปัจจุบันเราก็อาจจะรู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างอิสระกว่าสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆของเราหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะมีเพศสัมพันธ์กันได้เป็นเรื่องปกตินะคะที่สำคัญการเปลี่ยนคู่นอนเนี่ยอาจจะมีความฟรีเขาเรียกว่าอิสระมากขึ้นนะคะแล้วก็นำมาก็อีกอันนึงก็คือเรื่องเพศหลากหลายแล้วกันเพศหลากหลายเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่า gender fluid gender fluidity ก็คือวันใดวันหนึ่งเราอาจจะชอบผู้ชายวันนี้ฉันชอบผู้หญิงหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ข้ามไปข้ามมาแบบนี้มันก็จะส่งผลทำให้เสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น
0: นั่นหมายความว่าทุกวันนี้โรคทางเพศสัมพันธ์ติดเยอะกว่าสมัยก่อนเหรออาจารย
1: ์จริงๆคือถ้าเกิดถ้าพบตามรายงานข่าวก็คือตอนนี้ก็คือบูมขึ้นมาใหม่เพราะเมื่อก่อนเรากลัวเรื่องเอสใช่ไหมเอสเนี่ยเป็นแล้วตายเราก็จะรณรงค์เยอะที่มีการแจกถุงยางตามปั๊มน้ำมันเมื่อก่อนเราจะได้ยินอันนี้เยอะมากแต่ถ้าถามเด็กประถมสมัยเนี่ยรู้จัก HIV ไหมลูกเนี่ย ก็จะไม่รู้จักแล้วนะเพราะอันนี้คือเรารู้สึกว่าพอการรักษาเราดีขึ้นเราก็ให้ความสำคัญหรือว่าให้ความรู้กับคนไข้หรือว่าประชาชนทั่วไปน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรนี่มันก็เป็นอิสระมันเป็นสิทธิ์ของฉันฉันก็มีได้แต่ว่าเราลืมไปว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งมันก็เสี่ยงกับการติดโรคทางเพศสัมพันธ์มาด้วยเพราะงั้นเนี่ยพอเราไม่ได้รณรงค์เรื่องการใส่ถุงยางเท่าเมื่อก่อนเนี่ยวัยรุ่นเราอาจจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นโดยที่ไม่ได้ป้องกันก็ส่งผลทำให้การกระจายของเชื้อพวกโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเร็วมากขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ได้นับแค่เรื่องของเวลาท้องไม่ท้องแต่จริงๆแล้วโรคเนี่ยมันมีตามมาเยอะด้วยเหมือนกัน
1: แน่นอนนะก็คืออย่างที่พูดไปนะก็คือซิฟิลิสจะเป็นคือโรคที่ไม่ก่อให้เกิดอาการนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกซิฟิลิสHIV ตับอักเสบ B และ C เนี่ยถามว่า4โรคเนี้ยมันคืออย่างซิฟิลิสกับเอดหรือว่า HIV เนี่ยมันอาจจะมีอาการตอนเริ่มต้นนิดหน่อยแต่พอมันหายแล้วเนี่ยเชื้อพวกนี้มันจะฝังตัวอยู่ในร่างกายเราตราบใดที่เรายังมีเพศสัมพันธ์เราก็สามารถแพร่เชื้อไปได้ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นโรคแฝงก็คือไม่มีอาการ
0: แต่อยู่นะ
1: แต่ใช่อยู่ในร่างกายแล้วไปมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถแพร่กระจายให้คนทั่วไปได้อันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มโรคที่เรารณรงค์อยากให้ตรวจเพราะว่าแบบเราไปมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะดูสะอาดดูไม่มีตกขาวตกเขียวไม่มีรอยโรคที่อวัยวะเพศเลยก็สามารถมีเชื้อพวกนี้ซ่อนอยู่ได
0: ้
1: ในทางกลับกันพวกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีรอยโรคเนี่ยหนองในแท้หนองในเทียมเริมหูดงอนไก่อันเนี้ยคำจับหรือดูมันก็เห็นมันก็รู้มันเจ็บมันมีตกขาวมีกลิ่นกลุ่มเนี้ยยังไงก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่ามักจะมีอาการแสดงทำให้คนไข้ต้องไปรักษาแต่ว่าไอ้ตัวโรคที่เรากังวลเนี่ยเอซิฟิลิสตับอักเสบ B C เนี่ยมันไม่มีอาการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องรณรงค์

0: ให้ต้องไปตรวจหรือว่าต้องเฝ้าระวังกลุ่มนี้ถามว่าที่เรามีอนามัยในการป้องกันโรคเนี่ยก็คือป้องกันได้ทุกตัวแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะโอเคน่ากลัวคนละแบบ
0: น่ากลัวคนละแบบเพราะว่าคือจะต้องบอกว่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ดูแบบดูน่าไว้ใจแต่แบบซ่อนตัวอยู่อันนี้ก็คือเป็นแบบภัยแฝง
1: เราไม่รู้มันมีอ่ะแต่ม
0: ัน
1: มีอยู่ด้านใน
0: ใช่เพราะงั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นข่าวที่บูมออกมาที่เป็นเห็นทางอีสานใช่ไหมคะที
1: ่
0: บอกว่าซิฟิลิสกับมาลาบาดเนี่ยแหละเลยเพราะว่าแบบเราดูอ่ะเราจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นค่ะ
1: ลองมาดูข่าวกันหน่อยนะครับวันนี้เตรียมมาพอสมควรนะครับติดตามในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับต่อเนื่องกันเลยนะครับเรื่องที่เราเกริ่นเมื่อสักครู่นี้เรื่องแรกของเราเนี่ยกองโรคเอสเผยบอกว่ามีผู้ติดเชื้อเอสและซิฟิลิสเพิ่มนะครับเหตุเพราะว่าไม่สวมใส่ถุงยางเปิดรายชื่อ5จังหวัดน่ากังวลที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องนี้นะฮะทางผู้อำนวยการกองโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ครับจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับ443รายในปีนี้คือปกติเนี่ยกรมควบคุมโรคเขาเก็บตัวเลขอยู่ตลอดนะครับแต่ละปีเนี่ยก็มีผู้ป่วยเฉลี่ยทั้งปีนะฮะ400ถึง500คนแต่เนี่ยเริ่มมาครึ่งปีพาไปแล้ว443นะครับพบว่าอัตราการสวมถุงยางอนามัยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นนั้นลดลงมากครับเพราะว่าไม่ได้มีข่าวว่าพบผู้ป่วยก็เลยคิดว่าไม่มีโรคนี้แล้วอย่างเช่นการติดเชื้อ HIV โรคซิฟิลิสแล้วก็โรคหนองในแต่ปรากฏว่าตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอัตราเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยสูงถึง6เท่าครับถ้าเกิดเราเทียบกับ 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับจังหวัดที่พบการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นกรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่นครราชสีมานะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะสื่อสารให้ประชาชนรู้เรื่องการป้องกันส่วนบุคคลเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะการสวมถุงยางอนามัยนะครับเมื่อกี้เราเกริ่นกันไปพอสมควรแล้วว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เราคุยกันมีแบบไหนบ้างมันมี2แบบแบบที่แสดงเห็นชัดเจนกับที่แบบซ่อนไว้แต่กรณีที่เขาเพิ่มมาตอนนี้คือเอสกับ
0: ซิฟิลิส
1: ซิฟิลิส
0: ใช่ค่ะ
1: เหล่านี้มันคือโรคอะไรกันแน
0: ่ก็คืองั้นถ้าเกิดว่ามาในรายละเอียดของซิฟิลิสก่อนเนาะซิฟิลิสเนี่ยก็คือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีเขาเรียกว่าตัวนำเชื้อหรือว่าตัวเชื้อโรคเนี่ยก็คือเป็นชนิดสไปโรคีด
1: มันคืออะไรมันคือไวรัสหรือว่ามันคืออะไร
0: มันคือสไปโรคีด
1: มันคืออะไร
0: มันคือชนิดหนึ่งก็คือคล้ายๆพวกกลุ่มโปรโตซัว
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่แล้วก็พวกนี้คือติดแล้วเนี่ยจะอยู่ในกระแสเลือดนะคะแล้วก็เวลาติดเนี่ยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์ทุกช่องทาง
1: ทุกช่องทางเลยเหรอ
0: ก็คือเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชายหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ทางปากอะไรเงี้ยก็สามารถติดได้นะคะแล
1: ้
0: วก็เวลาติดเนี่ยจริงๆช่วงแรกอ่ะจะมีอาการก็คืออาจจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศแบบไม่เจ็บนะคะแล้วก็
1: เป็นแผลแต่ไม่เจ็บ
0: ใช่เป็นแผลแต่ไม่เจ็บบางคนอาจจะมีรู้สึกเป็นไข้ต่ำๆปวดเนื้อปวดตัวอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตก็คือเป็นลักษณะอาการของการติดเชื้อทั่วไปซึ่งข้อน่ากลัวของมันก็คือถ้าเราเป็นคนแบบเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายซึ่งมันใช่คือมันหายเองได้
1: อัน
0: นี้คือน่ากลัวใช่พอโรคเนี่ยคือพวกนี้คือเวลาเราติดเชื้อเนี่ยโดยพื้นฐานนะกลไกร่างกายของเราอ่ะจะสามารถกำจัดเชื้อหรือว่าแบบคุมอาการได้ด้วยตัวเองก็คือการติดเชื้อก็จะลดปริมาณลงแต่ว่าเชื้อเนี้ยมันไม่ได้ถูกกำจัดไป 100% คือเราไม่ได้หาย 100% เราหายจากอาการแต่เราจะยังมีเชื้อโรคตัวเนี้ยอยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ทุกครั้งที่เรามีเพศสัมพันธ์เราก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปให้คนที่เรามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ซึ่งตัวซิฟิลิสเนี่ยจริงๆมันจะแบ่งเป็น3เฟสแล้วกันนะ3ระยะของโรคระยะแรกเลยก็คือเป็นระยะที่เพิ่งติดเชื้อก็คือจะมีแผลที่อวัยวะเพศนะคะอย่างที่พูดไประยะที่2เนี่ยก็คือหลังจากไปสักพักนึงแล้วเนี่ยก็อาจจะมีอาการอักเสบซ้ำขึ้นมาก็อาจจะมีผื่นขึ้นตามตัวนะคะมีปวดตามตัวได้แล้วก็อาจจะมีลักษณะผื่นเฉพาะขึ้นที่อวัยวะเพศซึ่งความน่ากลัวของพวกนี้ก็คือไม่เจ็บแล้วก็ไม่ได้ดูน่ากลัวมากบางคนอาจจะคิดว่าผื่นแพ้ยาธรรมดาด้วยซ้ำแล้วก็หายไปอีกเช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็คือจะเป็นระยะที่อยู่ในกระแสเลือดยาวๆเลย10ปี20ปีแล้วก็อาจจะทำให้เราอ่ะมีการอักเสบรุนแรงที่บริเวณหัวใจหรือระบบประสาทในอนาคตที่เราแบบอายุเยอะๆ 50-60
1: ครับ
0: อันนี้ไม่อาจจะพูดเลยก็คือถ้าเกิดว่าคิดภาพไม่ออกแคนดิภาพไม่ออกใช่ไหมเคยดูลำยองปะ
1: เคยดูครับ
0: ทองเนื้อก้าวอ่ะ
1: ที่จะเป็นแบบน่าเกลียดเลยอ่ะ
0: จำทราบไหมว่าลำยองตอนสุดท้ายเป็นอะไร
1: เขาไม่ได้เป็นเอดหรอครับ
0: เขาเป็นอันนี้ค่ะ
1: เป็น
0: สม
1: ั
0: ย
1: นี้
0: ใช่คือที่เป็นจำได้ไหมตอนนั้นที่เขาอาการเป็นไง

0: ที่เขาจะแบบเหมือนแบบบ้าๆบอๆจำได้ไหมแบบเพี้ยนๆอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะซิฟิลิสที่ขึ้นสมองก็คือทำให้เขาว่าเป็นบ้าไม่สมประกอบอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับภาพสะท้อนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สมัยก่อนซึ่งเข้าใจว่าทองเหนือเก้าเขียนมาตั้งแต่ยังไม่มี HIV เพราะงั้นโรคที่อันตรายรุนแรงที่สุดตอนนั้นก็คือซิฟิลิสซึ่งอันนี้เลยค่ะที่เป็นอาการแสดงที่น่ากลัวที่สุดคือสุดท้ายแล้วอ่ะตอนติดเนี่ยอาจจะติดสัก20แต่ตอนที่เราแย่จริงๆอ่ะประมาณ50-60
1: เฮ้ยนี่น่ากลัวมากนะคือตอนแรกที่ผมเข้าใจครับว่าซิฟิลิสเนี่ยคือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นแผลเข้าใจแค่นี
0: ้ถูกคนจะเข้าใจแค่นี้ไง
1: แล้วก็มันเป็นแผลก็จริง
0: แล้วดันหายเองได้ด้วยนะ
1: หายก็เราก็นึกว่าหายแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
1: มันน่ากลัวนะเนี่ย
0: ใช่ถูกต้อง
1: ไอโปรโตซัวนี่มันมาจากไหนอะ
0: ไม่แน่ใจก็เหมือน HIV เหมือ
1: น
0: ไข
1: ้
0: หว
1: ั
0: ดใหญ่อย่าถามว่ามาจากไหนก็คือเป็น เชื้อชนิดหนึ่งที่เราเจอแล้วแหละมันเป็นสาเหตุการก่อโรคแน่นอนซึ่งจริงๆอ่ะมันดีมากๆเลยนะเพราะซิฟิลิสเป็นโรคที่มียารักษาแล้วหายขาด
1: อ้าวเหรอคร
0: ับ ใช่คืออาการเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเราก็จะมีช่วงนึงที่เราไม่มีอาการเลยแต่เป็นคนแพร่เชื้อใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราเป็นอ่ะการรักษาฉีดยา 1-3 เข็มเนี่ยคือหายสนิทนะไม่ต้องมากินยาตลอดชีวิตเหมือน HIV
1: อ๋อโอเคแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเราจะไม่รู้ตัว
0: เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอย่างที่ข่าวเขาเป็นแบบนี้เลยก็คือถ้ามาตรการแบบนี้คือถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีความเสี่ยงก็สามารถเข้าไปตรวจเลือดได้เลยขอตรวจว่ามีซิฟิลิสไหม
1: ความเสี่ยงคือยังไงครับสมมติบางคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่า
0: เอ๊ะเอาง่ายๆเลยแบบ
1: กังวลละ
0: เคยไปนอนกับคนที่เป็นซิฟิลิสเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนที่รู้แล้วว่าตอนนี้เขาเป็นซิฟิลิสอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คืออาจจะต้องไปตรวจเลยแล้วก็คือตรวจในตรวจเลือดธรรมดาไม่ต้องมาตรวจภายในอะไรเลยนะคะ
1: ครับ
0: ตรวจเลือดแล้วก็ทราบเลยพอทราบ
1: การตรวจเลือดเวลาเราตรวจสุขภาพไม่เกี่ยวใช่ไหม
0: มันคนละไม่เกี่ยวใช่เพราะว่าตรวจสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบกันตรวจสุขภาพเนี่ยเราจะบอกแค่ว่าร่างกายเราแบบสมบูรณ์แข็งแรงมีโรคประจำตัวหรือเปล่าแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อาจจะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจตรวจสุขภาพทั่วไป
1: ครับค่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยแน่นอนว่าคนที่อาจจะเคยเป็นแผลแล้วก็หายไปแล้วก็
0: อันนี้ก็แนะนำให้ตรวจ
1: แนะนำให้ตรวจเหมือนกัน
0: ใช่ลักษณะของแผลซิฟิลิสก็คือจะเป็นแผลริมแข็งไม่เจ็บ
1: คำว่าริมแข็งคืออะไรครับ
0: มันจะแบบจับแล้วแข็งๆมันก็จะเป็นแบบนั้น
1: โอเคซึ่งซิฟิลิสเนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เป็นเนี่ยในเบื้องต้นเขาก็จะไม่เจ็บอะไร
0: ใช่ถูกต้อง
1: เฟสนี้จะไม่เจ็บมีก่อนจะไปเฟสลำยองมีเฟสต่อจากนั้น
0: ไม่ก็คือที่จะมีผื่นขึ้นตามมือตามเท้าผื่นขึ้นตามตัวมีต่อมน้ำเหลืองโตอาจจะมีไข้ต่ำ
1: ๆ
0: อะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีลักษณะรอยโรคพวกนี้เกิดขึ้นน่ะก็อาจจะต้องไปตรวจเลือดได
1: ้โอเคซึ่งข้อดีของซิฟิลิสจะว่าเป็นข้อดีก็ได้
0: คือรักษาหายขาดใช่เพราะงั้นมันไม่ควรจะเป็นโรคที่เราต้องมากังวล
1: okay.
0: คือถามว่าทางการแพทย์ปัจจุบันกังวลไหมโรคอะไรที่เรารู้สาเหตุรักษาหายขาดเราไม่กังวลอยู่แล้ว
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: โอเคเพราะนี้ทำความรู้จักกับซิฟิลิสนะผมบอกอาจารย์ตรงๆเลยว่านี่ครั้งแรกที่ผมเข้าใจเพราะตอนแรกนึกว่าซิฟิลิสเนี่ยผมนึกถึงว่ามันต้องเป็นหนองเป็นอะไรเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สรุปไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: แล้วซิฟิลิสผู้ชายก็ติด
0: ได้ก็คือเป็นอันของผู้ชายก็จะมีอาการคล้ายๆกันแบบนี้ได้เลยก
1: ็
0: คือจะเป็นแผลที่อวัยวะเพศนะแล้วก็มีแบบเหมือนระยะที่กระจายทั่วตัวก็จะมีไข้ผื่นขึ้นมีปวดตามตัวได้เหมือนกันซึ่งโดยพื้นฐานนะถ้าเราโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไหนคือถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นแล้วอ่ะให้นำแฟนหรือว่าคนที่เป็นคู่นอนเราอ่ะมาตรวจด้วยเสมอเพราะว่าสมมุติเรารักษาหายแล้วแต่เรากลับไปนอนกับคู่นอนคนเดิมที่มีเชื้ออยู่เราก็จะรับเชื้อวนเป็นลูปแบบนี้มันก็จะไม่หายสักที
1: โอเคความน่ากลัวคือไม่เคยรู้เร
0: ื่อง
1: อ
0: ีกอันนึงที่เหมือนแทนน่าจะถามพร้อมกันเลยก็คือเรื่อง HIV
1: HIV ใช
0: ่ HIV เนี่ยก็คือเป็นเหมือนเชื้อไวรัสสมัยก่อนที่เรากลัวกันมากเพราะว่าอันเนี้ยจะน่ากลัวกว่าก็คือตอนที่เราติดเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยบางคนอาจจะเป็นเหมือนแค่แบบอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดปวดตัวต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นขึ้นนิดหน่อยหรือ บางคนไม่มีอาการเลยก็คือติดจากการมีเพศสัมพันธ์เช่นเดียวกันแล้วก็อันเนี้ยน่ากลัวก็คือไม่มีอาการยาวๆเลย10ปีแล้ววันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันเราตกเนาะไอ้พวกเนี้ยคือเชื้อไวรัส HIV เนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราบกพร่องวันใดวันหนึ่งที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราก็จะติดเชื้อแบบที่มีอยู่ทั่วไปในอากาศแล้วทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเราก็จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคเหล่านี้เช่นบางคนอาจจะมีเชื้อราขึ้นสมองเชื้อราเข้าปอดอะไรเงี้ยที่เราจะเคยได้ยินมาซึ่งการรักษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องกินยาต้านไวรัสตลอดชีวิตค่ะ
1: ครับซึ่ง HIV เนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่เขามารู้ตัวเนี่ยก็หลังจากที่ติดมาแล้วเป็น10ปีอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: เป็น5ปี10ปีใช่ก็คือต้องรอให้อาการมันแย่แล้ว
1: ในตอนเริ่มต้นตอนแรกยัง
0: ไม่มีอาการซึ่งไอ้จังหวะนี้แหละไอ้จังหวะที่เขารับเชื้อมาจนถึงกว่าเขาจะแย่เนี่ย เราก็ไม่รู้ว่าเขาแพร่ไปกี่คนแล้วเพราะว่าเราก็จะไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ค่ะ

0: จะเป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากลัว
1: มันดูมาเงียบๆแต่มันน่ากลัวเหมือนก
0: ัน ใช่คือพวกที่มาแบบเงียบๆเลยอ่ะน่ากลัวน่ากลัวกว่าแบบเป็นหนองเยิ้มหนองไหลเป็นแผลอะไรเงี้ยพวกนั้นเรารู้อยู่แล้ว
1: คราวนี้ที่ตัว HIV นะครับที่สมัยก่อนคนเสียชีวิตเยอะเพราะว่ามันไม่มียาต้านไวรัส
0: ยาที่ดีใช่เมื่อก่อนยาต้านไวรัสจะแบบกินแล้วมีผลข้างเคียงเยอะในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหแทบจะกินยาวันละเม็ดอยู่ได้แบบถ้าในฟิลหมอเองในทางหมอสูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนไข้ที่เป็น HIV สามารถวางแผนมีบุตรได้อย่างนี้เลยก็คือรักษาทุกอย่างเนี่ยถ้าคุมตัวโรคได้ดีเนี่ยเราเปรียบเทียบเขาเหมือนคนปกติเลย
1: ครับคราวนี้การมีเพศสัมพันธ์อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าถ้าเกิดเป็นทางปากแล้วก็ทางทวารหนักเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงเหล่านี้เหมือนกันเหรอครับ
0: เสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะทุกช่องทางก็คือมีอะไรที่มันเป็นเหมือนการสัมผัสกับเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถมีสารคัดหลั่งมีเนื้อเยื่ออ่อนก็สามารถแพร่เชื้อเข้าไปได้เสมอ
1: แล้วถ้าเกิดใส่ถุงยางมันป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ขนาดไหน
0: ก็แล้วแต่ชนิดเนาะแล้วแต่ชนิดของรอยโรคเช่นยกตัวอย่างเลยบางอย่างถ้าเป็นเริ
1: ม
0: เริมเนี่ยเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผลที่มีอาการปวดแสบปวดร้อนที่อวัยวะเพศภายนอก
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเริมเนี่ยเวลาเราใส่ถุงยางเนี่ยก็จะเหมือนแค่ข้างในมันก็ป้องกันการสัมผัสบริเวณองคชาตกับช่องคลอด
1: ครับ
0: แต่บริเวณอวัยวะเพศภายนอกเราไม่ได้ป้องกันอันนี้ก็จะติดอยู่ดีเหมือนตัว HPV เหมือนกัน HPV หรือว่าหูดก่อนไก่เนี่ยก็คือเราก็ไม่ได้ป้องกันแบบทั้งหมดหมายถึงว่าเวลาสัมผัสอวัยวะเพศภายนอกเนี่ยก็มีโอกาสติดได
1: ้ครับ
0: แต่พวกที่ติดทางพวกซิฟิลิส A ตับอักเสบ B C เนี่ยส่วนใหญ่การใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยก็จะสามารถป้องกันได้มากพอสมควรค่ะ
1: แล้วทำไมรอบนี้มันถึงติดในวัยรุ่นเยอะ
0: ก็คืออย่างที่บอกไปเนาะ
1: คืออ
0: ันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะคะก็คือหนึ่งก็พูดในฐานะหมอสูแล้วกันนะแล้วก็อีกอันฐานะหนึ่งก็คือเป็นแบบเป็นคุณแม่ที่เริ่มมีลูกเข้าสู่วัยนี
1: ้
0: เราก็จะสังเกตเลยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยก็คือเข้าสู่โซเชียลค่อนข้างไวแล้วก็เขาเรียกว่าความคิดความอ่านหรือว่าโรคที่เขาต้องเจอปัจจุบันมันคือคนละโรคกับที่เราเจอแหละโรคที่เราเจอมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียแบบโลกของเราก็คือโรงเรียนที่บ้านแบบสังคมแคบๆแต่อันนี้เขาจะเจอเป็นแบบสังคมที่ค่อนข้าง globalization ถ้าเกิดเขาได้เข้าออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีความคิดความอ่านเหมือนแบบเวลาที่เราดูเมื่อก่อนเราดูแค่ทีวีช่อง7ใช่ไหมเจ้าขุนทองอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาก็จะดู YouTube ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาจะได้รับข้อมูลจากไหนบ้างอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอันนึงที่อาจจะน่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เข้าใจว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่ค่อนข้างคึกขนองแหละก็คือเป็นแบบด้วยฮอร์โมนด้วยวัยของเขาเนาะก็คือเขาจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เหนือเหตุผล
1: ครับ
0: แล้วก็คือการยอมรับกับหมู่เพื่อนเนี่ยมันเป็นอันที่มาอันดับหนึ่งคือวันนะวันใดวันหนึ่งแบบคำพูดของพ่อแม่จะไม่มีความหมายอีกต่อไปใช่ไหมก็วันนั้นก็คือเขาก็คือจะให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนการยอมรับจากเพื่อนแต่ถ้าเขาไปอยู่ในสังคมที่อาจจะมีความอิสระหรือว่าให้ค่ากับการมีเพศสัมพันธ์การมีแฟนการที่ต้องยอมมีเพศสัมพันธ
1: ์
0: กับคนรักแล้วถึงจะได้รับการยอมรับอันนี้คิดว่าเป็นอันที่อาจจะน่ากลัวแล้วก็อาจจะนำมาซึ่ง เขาเรียกว่าปัญหาที่พบในวัยรุ่นสมัยนี้แล้วก็เข้าใจว่าน้องๆวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือถ้าไปดูตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าอันดับหนึ่งที่ติดโรคเนี่ยก็คืออายุแค่15-20ปีเอง
1: เป็นช่วงกำลังเริ่มวัยรุ่นจริงๆ
0: ช่วงม.ปลายนะม.ต้นถึงม.ปลายซึ่งก็ถ้าไปดูตามสถิติก็คือในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าอายุที่ประชาชนหรือว่าประชาเยาวชนไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยก็จะลดลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องของสังคมในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นข้อมูลของเขาแล้วเขาก็คิดว่าเขามีอิสระในการแสดงออกทางเพศได้เยอะขึ้นนะคะซึ่งแต่ที่สำคัญคือเราให้อิสระเขาอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องการให้ความรู้ด้านเพศศึกษาอะไรเงี้ยของเราเนี่ยได้ไปถึงไหมเพราะว่าขนาดแคนยังไม่รู้จักซิฟิลิส
1: ใช่
0: น้องอายุ15เขาอาจจะไม่รู้จักโรคเอดส์ก็ได้นะ
1: ไม่อุ้ยอื่นไปได้
0: ใช่ไหม
1: เพราะ
0: อันเนี้ยเพราะว่ามันหายไปแล้วไงคืออันเนี้ยก็อาจจะพูดในฐานะหมอสุว่าอาจจะฝากไว้ว่าเราอาจจะต้องไปให้เขานิดนึงเพราะดูลูกเนี่ยลูกเรียนอะไรนะการใช้โซเชียลแบบปลอดภัยแต่ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เขาอาจจะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นอันที่เราต้องฝากไว้ใช่แล้วก็มันเป็นปกติอยู่แล้วที่เด็กวัยรุ่นจะไม่ได้คิดหรอกว่าการมีเพศสัมพันธ์หนึ่งครั้งเขาไม่คิดหรอกเขาจะติดโรค อยู่แล้ว 100% ขนาดเราเองเราก็ไม่คิดหรอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่น่าจะโชคร้ายขนาดนั้นซึ่งอันนี้ก็คือยิ่งถ้าเป็นเด็กก็จะยิ่งคิดแบบนี้เยอะขึ้นว่าต่อให้เพื่อนเป็นอะ ฉันก็คิดว่าฉันไม่เป็นอันนี้เป็นลักษณะการความคิดระบบกระบวนการคิดของเขาซึ่งจะไม่ใช้เหตุผลอยู่แล้วอันนี้คิดว่าทางเรานี่แหละอาจจะต้องมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ดูแลเช่นถ้าเรารู้ว่าลูกมีแฟนเราก็ต้องแนะนำแล้วว่าเออรู้จักถุงยางไหมใช้ยังไงอะไรอย่างนี้หรือว่าก็เคยมีคนไปสำรวจอยู่นะคะ
1: ก็
0: คือเด็กๆก็คือรู้ว่าต้องป้องกันแต่พูดตรงๆก็คือใช้ถุงยางอนามัยไม่เป็น
1: อ๋อเหรอเราไม่เคยดูอัปเดตว่าน้องๆสมัยนี้เขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ขนาดไหนเลยเนาะ
0: ใช่
1: เรารู้แค่ว่าโลกเปิดกว้างมากขึ้น
0: ใช่
1: แต่เราไม่รู้ว่าการป้องกันของพวกเขาเนี่ยมีขนาดไหน
0: ใช่คือเขารู้นะว่าการมีเพศสัมพันธ์นำไปสู่การตั้งครรภ
1: ์ครับ
0: แต่เขารู้ไหมว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันนำไปสู่การเกิดโรค1 2 3 4หรือถ้าเขาจะมีแล้วเขาต้องการจะป้องกันโรคและป้องกันการตั้งครรภ์เนี่ยเขามีทางเลือกอะไรบ้างค่ะอันนี้ okay. ก็น่าสนใจก็เดี๋ยวฝากไว้ละกันค่ะ
1: ครับผมอันนี้คือเรื่องแรกของเรานะครับโอเคครับคราวนี้อยากถามถึงเรื่องหนองในเพราะเมื่อกี้เราเกิดแล้วเรารู้จักตัวซิฟิลิสกับ HIV ละหนองในเนี่ยผมได้ยินมานานมากละจนทุกวันนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าตรงๆแล้วหนองในเนี่ยมันคืออะไรกันแน่
0: ถามอินไซต์จากพิธีกรคุณแคน
1: แล้วผมไม่รู้จริง
0: ๆเขาถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดว่าหนองในอ่ะคุณแคนคิดว่ามันหน้าตาเป็นยังไง
1: มันต้องเป็นขาวอยู่ด้านใน
0: ก็คือลักษณะก็คือเป็นเชื้อก่อโรคอันนึงที่จะทำให้คนไข้มีอาการเลยก็คือถ้าในผู้หญิงก็คือจะเป็นตกขาวตกขาวที่มีลักษณะเหมือนหนองออกมาจากช่องคลอดเลยซึ่งจริงๆมันออกมาจากโพรงมดลูกปากมดลูกเลย
1: ตกขาวกับหนองในคืออันเดียวกันเหรอครับ
0: เป็นลักษณะตกขาวเนี่ยมันจะมีหลายแบ
1: บ
0: มีตกขาวทั้งแบบแป้งเปียกแบบหนองแบบเป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยที่ตามที่เราเคยมาคุยกันแต่ถ้าเป็นหนองในเนี่ยก็คือชื่อตามโรคเลยตกขาวนั้นต้องมีลักษณะเป็นหนอง
1: เป็นหนอง
0: เคยเห็นหนองใช่ไหม
1: เคยเห็น
0: ก็คือจะเป็นน้ำสีขาวๆเหลืองๆมีกลิ่นอันนั้นเลยอันนี้จะออกมาจากช่องคลอดอันนี้เราเรียกว่าเป็นหนองในถ้าเกิดมาตรวจภายในเนี่ยหมอสูเราเองก็จะเห็นเลยว่ามีการอักเสบของปากมดลูกนะมีหนองไหลออกมาจากปากมดลูกซึ่งอันนี้หนองในเนี่ยชื่อมันดีมากนะเพราะว่ามันเป็นการติดไม่ใช่เฉพาะช่องคลอดหรือปากมดลูกเท่านั้นมันสามารถติดเชื้อลามเข้าไปถึงตัวมดลูกปีกมดลูกแล้วก็ท่อนำไข่ได้
1: ก็คือด้านในเข้าไปได้อีก
0: ใช่
1: มันเป็นหนองด้านในไปได้อีก
0: ใช่ถูกต้อง
1: ก็คือเป็นหนองที่อยู่ด้านใน
0: ใช่ซึ่งอันนี้ก็จะมีเชื้อก่อโรคของเขาแหละเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการติดทางเพศสัมพันธ
1: ์ครับแล้วของผู้ชายล่ะครับเป็นตรงไหน
0: แคทคิดว่าผู้ชายเป็นได้ไหมหนองใน
1: ก็ตอนแรกผมคิดว่าเป็นแต่ผู้ชาย
0: อ๋อคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแต่ผู้ชายที่เคยได้ยินมาใช่ไหมก็คืออันนี้คือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ก็คือจะเป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถติดได้ก็คือเวลาผู้หญิงผู้ชายคือโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เราพูดได้เนาะรายการเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมก
1: ็
0: คือเป็นการสัมผัสกันระหว่างปากมดลูกช่องคลอดแล้วก็อวัยวะเพศของผู้ชายภายนอกซึ่งการสัมผัสนี้แหละนำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื้อกันเพราะงั้นเชื้อของผู้ชายจะเกาะอยู่ที่องคชาตเลื้อยเข้าไปในท่อปัสสาวะ
1: โอเค
0: แล้วก็จะค้างอยู่ตรงนั้น
1: ท่อปัสสาวะโอเคครับ
0: ของคุณผู้ชายเนี่ยจะมีอาการก็คืออาจจะมีปลายองคชาตอักเสบได
1: ้
0: ฉีดปัสสาวะแล้วเจ็บบางทีปัสสาวะเป็นหนองหรือบางทีปวดร้าวเข้าไปที่บริเวณเขาเรียกว่า
1: ต่อมลูกหมาก
0: ก็คือต่อมลูกหมากค่ะ
1: พออาจารย์บอกโพสเตดงงคือช่วยไม่ได้ด้วย
0: ก็คือจะเป็นการอักเสบติดเชื้อจากท่อปัสสาวะเนาะองคชาตบางคนก็ลามเข้าไปที่บริเวณต่อมลูกหมากได้ด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นหนองในเจ็บ
0: เจ็บค่ะหนองในเนี่ยเจ็บแสบนะคะแล้วก็เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ได้
1: เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ด้วย
0: แล้วก็คืออันเนี้ยคือเก็บไม่ได้หมายถึงว่าไม่สามารถหายได้เองนะคะปกปิดคู่นอนไม่ได้เราก็เลยไม่ได้กังวลมากเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงเรามีตกขาวต้องมาหาหมออยู่แล้วส
1: ่
0: วนบางอาจจะไปซื้อยาร้านขายยาก่อนแล้วมันไม่หายแล้วซึ่งพวกทั้งหนองในแท้และหนองในเทียมเนี่ยถ้าไม่รักษาเนี่ยจะทำให้มีหนองในช่องท้องได้บางคนเนี่ยหูเป็นหนองที่ท่อนำไข่หนองที่รังไข่หนองแตกมีอาการเขาเรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดมีอาการช็อกได
1: ้
0: นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยต้องมีการมานอนโรงพยาบาลเพื่อให้ยาฆ่าเชื้อหรือบางคนโดนผ่าตัดก็มี
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์พูดมามันมีคำนี้แหละที่ผมสงสัยหนองในแท้หนองในเทียมคืออะไร
0: หนองในแท้ก็จะเป็นเชื้อชนิดหนึ่งละกันนะก็คือเป็นไนซีเรียโกโนเรียอันน
1: ี้
0: ก็คือเป็นชนิดของหนองในแท้ส่วนหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นชื่ออีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการติดโรคแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการคล้ายๆกับหนองในแท้แต่มันไม่ใช่หนองในแท้คือมันไม่ใช่เชื้อตัวนี
1: ้ครับ
0: อาการเนี่ยจริงๆมันจะเบากว่าอาจจะมีตกขาวปวดท้องน้อยมีหนองที่ท่อนำไข่ได้เหมือนกันแต่มักจะไม่ได้มีหนองแบบเยิ้มๆไหลออกมาเยอะมากซ
1: ึ่
0: งหนองในเทียมเนี่ยเป็นอันที่น่ากลัวกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ติดเนี่ยผู้หญิงที่ติดมักจะไม่มีอาการเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้สาวๆของเราเนี่ยก็คือมีบุตรยาก ราะว่าพวกนี้ทำให้ท่อนำไข่บวมน้ำเป็นพังผืดที่ท่อนำไข่เสร็จปุ๊บพอเราแต่งงานเราอยากมีลูกมาตรวจท่อนำไข่ตันจากอะไรก็คือเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุเพราะว่าอันนี้จะไม่ค่อยมีแบบปวดท้องหนองไม่ไหลเยอะไม่มีไข้อาการจะเบากว่าก
1: ลายเป็นว่าตอนแรกที่อาจารย์บอกผมนึกว่าหนองในเทียมจะเบากว่าโอเคอาการมันเบากว่า
0: ใช่
1: แต่พอมันเบากว่ามันเลยไม่รู้เรื่อง
0: ใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: พอมันไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ย

0: ร่วมกับแบบจะกินก็ได้จะฉีดก็ได้นะคะซึ่งการรักษาเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งหายแต่ว่าขอให้รู้เถอะว่าเป็น
1: ฉีดเข้าอะไรอาจารย
0: ์ฉีดเข้าไม่ได้ฉีดเข้าตรงนั้นฉีดเข้าก้น
1: อาชีพยาใช่มันก็ไปถึงได้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ถูกต้องก็คือเป็นการให้ยาฆ่าเชื้อปกติเลยไม่ได้ถึงกับยากมาก
1: พวกหนองในแท้กับหนองในเทียมนะครับอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากตัวแบคทีเรียใช่ไหมครับถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์แล้วล้างสะอาดได้ไหม
0: ล้างสะอาดแล้วตัวเองเป็นแผลที่เป็นหนองล้างน้ำเปล่าแล้วหายไหม
1: ไม่หาย
0: เออก็เหมือนกัน
1: ล้างไม่ได
0: ้ก็ล้างได้แต่ว่าล้างแล้วมีประโยชน์หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง
1: ล้างก็ไม่สามารถขจัดไอ้ตัวเชื้อโรคนี้ได
0: ้ง่ายๆเราคิดเหมือนเราเป็นแผลที่เป็นหนองนะ
1: ค
0: ิดง่ายเหมือนเป็นสิวก็ได
1: ้
0: เป็นสิวแล้วเราล้างน้ำเปล่าหายไหมล่ะ
1: ไม่หาย
0: เออก็เหมือนกันคือการที่เราติดเชื้อพวกเชื้อโรคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยการรักษาเราต้องให้ยาฆ่าเชื้อที่ถูกต้องก็คือต้องไปให้ถูกโรคเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อนั้น
1: ค่ะน้องในเนี่ยเป็นแล้วรักษาหายปุ๊บหายขาดไหมครับ
0: หายขาดค่ะยกเว้นว่าเราจะไปรับเชื้อมาใหม่อีกรอบ
1: เป็นได้อีก
0: เป็นได้ป่ะพวกโรคติดเชื้อเป็นไข้หวัดใหญ่กี่รอบแล้วปีน
1: ี้มันก็เป็นได้เรื่อยๆใช่ไหม
0: ใช่คือโรคติดเชื้อทุกอย่างเป็นได้ก็คือถ้ารับเชื้อใหม่ก็คือเป็นได้เรื่อยๆอันนี้ก็คล้ายๆกัน
1: แล้วตัวหนองในแท้หนองในเทียมนะครับการใส่ถุงยางอนามัยป้องกันได้ไหมครับ
0: ป้องกันได้ค่ะป้องกันได้เกือบ 100%
1: เกือบ 100%
0: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นการใส่ถุงยางไม่ได้ป้องกันแค
0: ่ซิฟิลิส
1: หรือว่าซิฟิลิสหรือว่า HIV หนองในก็ได้
0: ใช่ถูกต้อง
1: หนองในมันก็ดูทรมานใช่ไหมอาจารย์คนไข้เขาเจ็บขนาดไหน
0: ไม่มีใครอยากเป็น
1: อ
0: ่ะมันแบบมีกลิ่นอย่างเงี้ย
1: คราวนี้มาเจอข่าวนี้ครับอาจารย์ภัยเงียบสายพันธุ์ใหม่หนองในเนื้อยาไอ้ที่เราฟังเมื่อกี้มันดูแบบฮึ้งขึ้นมาเลยนะที่บอกว่ารักษาด้วยยาได้นะครับทาง Facebook ส่วนตัวของหมอหมูวีรศักดิ์นะครับเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยใหม่ล่าสุดบอกว่าโรคหนองในสายพันธุ์ดื้อยากำลังเป็นที่น่ากังวลระดับโลกเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียนะครับได้พัฒนาความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิดนะครับอาจารย์ครับเราเมื่อกี้ที่เราคุยกันคืออะไรครับ
0: ก็คือจริงๆมันคือโรคเดียวกันนะแต่ว่านี้ชื่อเก๋เวลาเขาให้ชื่อเขาเรียกว่าซูเปอร์โกโนเรียก็คือหนองในแบบพิเศษ
1: มันเป็นซูเปอร
0: ์ซูเปอร์โกโนเรียก็คือก็ดีค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจว่าเชื้อแบคทีเรียทุกตัวบนโลกใบนี้
1: มาพัฒนาได้เหรอ
0: ถูกต้อง
1: มันพัฒนาการ
0: มันเขาก็มีวิวัฒนาการเขาก็อยากจะอยู่บนโลกใบนี้กับเราไปเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่อาจจะเป็นหนองในแล้วได้ยาไปกินแล้วกินยาไม่ครบ
1: มันจะเหมือนกับเวลาเรากินยาปฏิชีวนะแก้พวกแบบเจ็บคอแบคทีเรียเงี้ยครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: กินไม่ครบ
0: กินไม่ครบ
1: พอยังมีเชื้ออยู
0: ่ใช่เชื้อมันดันไม่ตายทั้งหมดทำให้มีบางส่วนหลงเหลืออยู่แล้วไอเชื้อนั้นก็ดันเก่งก็คือสร้างสารที่มาต้านยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะได
1: ้ครับ
0: คอนเซปต์เดียวกันก็คือไม่ว่าจะโรคติดต่อทางไหนก็ตาม
1: แล้วหนองในดื้อยาทำยังไงดีครับอาจารย
0: ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นักวิจัยเขาก็คิดว่าดื้อตัวไหนแล้วเขาก็จะคิดยาเข้ามาให้เราใช้ใหม่แต่ก็คือมันก็จะมีประเด็นเหมือนกันเพราะว่าจากข่าวใช่ไหมคะก็คือจะระบาดจากในประเทศที่พัฒนาแล้วมาก่อนฝรั่งเศสญี่ปุ่นสเปนออสเตรเลียใช่ไหม
1: นั่นน่ะสิทำไมอะแปลกมากนะ
0: เพราะว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่เขาก็ไม่คำนึงถึงเหมือนกันก็ต้องบอกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นโรคที่จริงๆก็คือไม่ได้บูมมากแล้วนะในปัจจุบันอันนี้คืออยู่ในฟิลหมอสู่ก็จะรู้เลยว่าคนที่ทำเรื่องนี้ในไทยนี่จริงๆก็คือน้อยมากแล้วเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าความสนใจหรือว่าเป็นองค์ความรู้ที่ไม่ได้ใหม่มากแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคที่แบบเฮ้ยฮอตฮิตเหมือนโรคเบาหวานความดันหรือว่าโรคผู้สูงอายุในปัจจุบันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ะคือเราพ้นเฟสที่เราจะตายเราจะเสียคนไทยอ่ะพ้นเฟสพ้นเขาเรียกว่าพ้นระยะ
1: เป็นแล้วไม่ตายละ
0: okay. จากการเสียชีวิตจากโรคติดต่อแล้ว คือในอดีต100ปีก่อนอาจจะเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญก็คือโรคติดต่อเป็นโรคที่เราต้องแก
1: ้
0: น้ำไม่สะอาดอาหารไม่สะอาดแล้วเสียชีวิตจากการติดโรคเยอะแต่ในปัจจุบันไม่ใช่แล้วการแพทย์หรือว่าสังคมเราพัฒนาไปไกลมากแล้วจนปัจจุบันอันดับหนึ่งในการเสียชีวิตของเราคือโรคที่เราสบายใช่ไห
1: ม
0: ก็คือความดันเบาหวานโรคหัวใจก็คือเกิดจากการที่เรากินเกินกับการไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเพราะงั้นในปัจจุบันก็จะมา
1: โฟกัส
0: ทางด้านนี้เพราะอันนี้ก็จะเป็นอันที่เราให้ความสำคัญน้อยลงในทุกๆประเทศ
1: ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะคือตอนเด็กๆจำได้พออาจารย์บอกว่าเห็นภาพชัดเพราะว่าตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าการรณรงค์สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทีและบ่อยมากๆเหมือนแทบจะฝังไปในเจนของเราเลย
0: ถูกต้อง
1: แต่สมัยนี้มันน้อยลงจริง
0: ๆไม่เห็นแล้วนะถุงยางคืออะไรก็เห็นอยู่ตรงหน้าเซเว่น
1: เห็นอยู่หน้าเซเว่นแล้วก็โอเครู้ว่าถุงยางมันป้องกันโรคแต่ไม่ได้รู้ลึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน
0: ่ใช่ถูกต้อง
1: อันนี้ผมอ่านแล้วเขาบอกว่ามีโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหนองในด้วยเหรอครับ
0: อันนี้ก็คือน่าจะเขาก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าก็นักวิจัยก็คิดไปค่ะก็คืออะไรก็ตามที่ส

0: ามารถรักษาหายได้เนาะก็คือเขาก็จะคิดขึ้นมาให้ซึ่งอันนี้ก็คือเชื้อมันเป็นเชื้อต้องบอกในซีเรียซึ่งไอเชื้อในซีเรียบางชนิดมันทำให้เป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบจริงๆเขาน่าจะคิดไม่ได้รักษาหนองในหรอกเขาน่าจะรักษาเยื่อหุ้มสมองอักเสบมากกว่า
1: เพราะว่า
0: อันนั้นเป็นแล้วตายหรือว่าเป็นแล้วเหมือนแบบเขาเรียกพิการได้เยอะถ้าเราป้องกันก็จะดีที่สุดอาจจะเป็นอานิสงส์ที่เอามาป้องกันได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างที่ยังไม่มีวัคซีนเนาะเราก็ช่วยตัวเองไปก่อนก็คือไม่เปลี่ยนผู้นอนบ่อยใช่ไหมหรือว่าถ้าจะเปลี่ยนหรือว่าแบบครั้งแรกไม่คุ้นชินก็อาจจะต้องมีการป้องกันหรืออาจจะตรวจโรคเลยคือจริงๆในปัจจุบันก็คิดว่ามีความแฟร์หรือว่ามีความเปิดกว้างมากพอนะที่เราอาจจะรู้จักแฟนแรกๆแล้วเราก็จูงก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำเลยก็จูงกันไปตรวจเลือดเลยตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลยก่อนที่จะมีคิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์กันอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่คิดว่าจะเหมาะกับวัยรุ่นหรือว่าสมัยนี้มากขึ้น
1: จริงๆเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าการไปตรวจเนี่ยมันก็สบายใจ
0: ใช่
1: ทั้งคู่ด้วยนะ
0: ใช่แล้วก็
1: บางทีตัวเราเองอ่ะก็ใช่จะรู
0: ้ใช่เธอตรวจฉันตรวจก็คือจบใช่ค่ะ
1: แนะนำ
0: อันนี้ก็มีการตรวจหลายที่เลยนะก็คือตามคลินิกหรือศูนย์อนามัยอะไรเงี้ยก็คือรับตรวจอยู
1: ่ครับโอเคแล้วคราวนี้นั่นหมายความว่าทุกวันนี้กรณีเคสแบบลำยองครับอาจารย์มันก็ไม่ได้เกิด
0: จริงๆคือหมอไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เรียนมาพูดตรงๆนะก็คือเห็นแต่ในละครแต่ว่าพอมีเรื่องซิฟิลิสผุดขึ้นมาก็จะแบบอ๋อลำยองอะไรเงี้ยไม่มีไม่เห็นแล้ว
1: เพราะว่าการรักษาเรา
0: ไป
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ไปแล้วใช่ไม่น่าจะถึงขั้นนั้น
1: โอเคครับ
0: ค่ะ
1: โอเคหลังที่เราพูดถึงหนองในไปแล้วนะฮะพูดถึงซิฟิลิส HIV ไปแล้ว
0: เหลืออะไรอีกไหม
1: HPV อาจารย
0: ์อ๋อ HPV อ
1: ันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งก็เป็นประเด็นที่ผมว่าหลายคนเหมือนผมไม่รู้
0: อ้าวไม่รู้หรอ
1: เรารู้ว่า HPV ทำให้เกิดโรคต่าง
0: HPV ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
1: มะเร็งปากมดลูก
0: ใช
1: ่ซึ่งผู้ชายไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับตัวเองบ้าง
0: เอ้าหรอคะ
1: ใช่ครับเราคุยเรื่อง HPV กันหน่อยผมว่าหลายคนก็น่าจะไม่รู้เหมือนกัน
0: ก็คืออย่างที่แทนเหมือนพูดขึ้นมาเมื่อกี้เนาะว่าแบบเอ้ยมีแบบวัคซีนป้องกันหนองในด้วยนะอาจารย
1: ์
0: อันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ย
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเราเจอแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกอ่ะมันเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกคือการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งก็คือเราเจอแล้วว่าเป็นเชื้อ HPV
1: ครับ
0: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเราก็คืออะไรที่เป็นสาเหตุแล้วสาเหตุนั้นป้องกันได้เราก็จะไปแก้ที่สาเหตุถูกไหมซึ่งอันนี้มันโชคดีมากๆว่าเจอว่าเชื้อ HPV หรือว่า Human Papilloma Virus เนี่ยเป็นสาเหตุของการเกิดเชื้อ HPV มากกว่า 90% เลย
1: ครับ
0: ซึ่งพอเราเจอเชื้อโรคเนี่ยเราก็จะถนัดทางการทำงานกับเชื้อโรคใช่ไหมเราก็ไปดูว่าเราสามารถไปฆ่ามันไปยับยั้งการทำงานของมันได้ไหมซึ่งถ้าเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นการให้วัคซีนเหมือนวัคซีนโควิดวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: เพราะการให้วัคซีนอ่ะมันง่ายกว่าการให้ยาต้านไวรัสการให้วัคซีนอันเนี้ยก็หลังจากที่เขาค้นพบมาแล้วก็สรุปเลยว่าสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงไทยได้แบบหุยในผู้ที่ได้รับวัคซีนนะ 80-90% เลยเราแทบจะอีกประมาณ20ปีหรืออีก10ปีไม่ถึงดิปี2020มั้งที่เขามีแนวโน้มว่าเขาจะแบบซีโร่อะ
1: จะขจัดผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากมดลูกไปเลย
0: ใช่ขจัดการเกิดเชื้อไอการเกิดมะเร็งปากมดลูกไปเลยซึ่งหูคิดดูดิแบบมะเร็งอะไรเอ่ยที่เราสามารถป้องกันได
1: ้แล้ว
0: เ
1: รา จะ 100% อย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วก็คือจะกำจัดมันให้เหลือแต่ตำนาน
1: โอ้โห
0: เท่มาก
1: ซึ่งไอ้แนวคิดนี้เขาคิดนานยังครับ
0: จริงๆเขาทราบอยู่แล้วตั้งแต่เขาเจอเชื้อ HPV แต่จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือการไอ้รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีในผู้หญิงไทยอ่ะก็เป็นหนึ่งในกระบวนการการป้องกันเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเราไม่ได้ป้องกันที่ต้นเหตุเราป้องกันแบบว่าเอ้ยมาตรวจจะได้เจอเร็วๆจะได้รักษาเร็วๆแต่ตอนนี้คือเราป้องกันแบบไม่ให้ติดเชื้อก่อโรคเลยเพราะงั้นเนี่ยอย่างลูกสาวเนี่ยถ้าลูกเราได้รับเชื้อ HPV วัคซีนเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะไม่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อ HPV ที่วัคซีนเขาครอบคลุมเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เขาจะติดหรือติดเชื้อก็น้อยพอติดเชื้อน้อยเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นมะเร็งปากมดลูกในอนาคตเนี่ยจริงๆน้อยมาก
1: ๆทุกวันนี้ตัววัคซีน HPV เนี่ยเป็นวัคซีนบังคับให้เด็กที่รุ่นใหม่ฉีดหรือยังฮะหรือว่ายัง
0: ก็ยังอยู่นะคะก็คือเท่าที่ทราบมาก็คือในเขาเรียกไงในตัวสวัสดิการใช่ไหมของเราเนี่ยก็คือให้ฉีดในนักเรียนป.5
1: ป.5
0: ใช่
1: เป็นต้นไปเลย
0: ใช่ก็คือถ้าในเขาเรียกว่าใน11ถึง15ขวบเนี่ยฉีดแค่2เข็
1: ม
0: นะคะแล้วก็วัคซีนที่ให้ฟรีเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ครอบคลุมเยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าวัคซีนเขาเรียกว่า HPV เนี่ยมันมีพัฒนาตั้งแต่2สายพันธุ์

0: 2สายพันธุ์4สายพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยมี9สายพันธุ์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือเรารู้แล้วว่ามันคุ้มทุนแน่นอนเดี๋ยวเล่าให้แทนฟังดีกว่าว่าในผู้หญิงเราอะเดิมอะวัคซีนไอตัวสัก5ปีก่อนเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเป็นอันดับ1ของคนไทย
1: ที่ป่วย
0: ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องตอนนี้เป็นมะเร็งอะไรรู้ไหม
1: อะไรอะให้ลองถ่ายป่ะ
0: ใช่ก็คือหลังจากที่เราทำไปเยอะมากแล้วเนี่ยตรวจคัดกรองแล้วก็มีวัคซีนมาในระดับหนึ่งแล้ว
1: เต้านม
0: ใช่ตอนนี้ก็คือเป็นมะเร็งเต้านมนะแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งที่เป็นกันเยอะนะ
1: ครับ
0: อันนี้เพิ่งไปดูข้อมูลมาให้ก็คือถามว่าเป็นเยอะแต่ไม่ได้ตายอันดับหนึ่งนะต้องบอกก่อน
1: มะเร็งเต้านมไม่ได้ตายอันดับหนึ่ง
0: ใช่ก็คือคนผู้หญิงไทยอ่ะเป็นมะเร็งเต้านมเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็คล้ายๆกันก็คือเรามีการคัดกรองบอกให้ไปตรวจแมมโมแกรมการตรวจแมมโมแกรมเนี่ยมันอาจจะเจอมะเร็งเยอะขึ้นนะแต่ว่าการรักษาทำให้เรารอดชีวิตเยอะมากขึ้นคือจะสังเกตว่าง่ายๆเลยก็คือถามคนทั่วไปว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนี้เห็นเดินกัน 70-80 เต็มไปหมดก็คือรักษาแล้วหายได้เพราะเราเจอตั้งแต่ต้นๆส่วนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือหล่นไปอยู่อันดับ5นะจากเคยที่เป็นแบบ
1: อันดับ1
0: อันดับ1อันนี้ก็ควรจะดีใจนะ
1: ก็แสดงว่ามีผลจริงๆนะ
0: ใช่มีผลจริงๆก็คือเป็นอันดับ5แล้วที่แบบเป็นเจอในคนในผู้หญิงไทยแต่ว่าก็ถ้าจะพูดนิดนึงแล้วกันออกนอกเรื่องก
1: ็
0: คืออันดับหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตตอนนี้เป็น
1: อะไรอะไทยก็มะเร็งปอด
0: ถูกต้อง
1: ทำไมถึงถูกเลย
0: นะจริงๆนะซึ่งแบบไปดูเองไปดูเอง
1: เ
0: ราก็ตกใจเหมือนกันเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปพูดที่ไหนก
1: ็
0: พูดกับแทนแล้วกันเผื่อแทนจะไป voice อะไรบ้างก็คือมันเป็นอย่างจริงๆเนี่ยนี่คือตัวเองยังคิดเลยว่าฉันจะไปคัดกรองดีไหม
1: เพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้อยู่ในโพลิซีมันมีความแย่ของหลายๆเรื่อง
0: หลายเรื่อง
1: แล้วก็คือ
0: ใช่แล้วก็คือแบบเหมือนนโยบายตอนนี้ก็คือยังหาจุดคุ้มทุนในการคัดกรองไม่ได้
1: เราจะคัดกรองมะเร็งปอดได้ยังไงอ่ะ
0: อุ๊ยอันนี้คือต้องพูดตรงๆนะว่าแบบอันนี้คืออ้างอิงจากอาจารย์วราวุธนะพี่แอ๊ดที่เป็นพิธีกรของเรารามาชาแนลแล้วก็มาออกกับแกบ่อยแต่ตอนนั้นน่ะคือยังไม่ได้ไปค้นแล้วก็คือเรื่องแบบมะเร็งปอดยังไม่ได้บูมเท่านี้นะแกก็บอกว่ามันก็มีวิธีการคัดกรองอันนึงแหละแต่มันยังไม่จำเป็นนะน้องโออะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องทำโลโดซีทีคือเอ็กซเรย์ปอดนี่ไม่เห็นนะบางคนจะรู้สึกว่าอย่างดูคนไข้ไวทองจะแบบหมอแบบตรวจเอ็กซเรย์ปอดกับขึ้นไฟฟ้าหัวใจให้หน่อยซึ่งจริงๆจะบอกว่าทั้งสองอันนั้นไม่สามารถคัดกรองอะไรได้เลยนะคะอย่างแบบเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยก็คือแบบโหถ้าจะเจอคงแบบเป็นแบบ
1: สเตจ3
0: สเตจ4แล้วว่าม
1: ันไม่
0: สามารถได้คือในปัจจุบันก็คือต้องเป็นแบบโลโดซีทีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแต่คิดว่ารัฐบาลน่าจะกำลังคุยกันอยู่
1: คือ
0: เขาต้องมีออกนโยบายมาก่อนเขาต้องดูว่ามันคุ้มทุนไหมในการที่จะคัดกรองแล้วคัดกรองเจอแล้วรักษาพอไหมกำลังทรัพย์กำลังเขาเรียกว่าทรัพยากรทุกอย่างเครื่องใดๆบริการสาธารณสุขจะรับไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวให้เขาคุยกันก่อนแต่ว
1: ่
0: าโดยส่วนตัวก็เรากำลังคิดอยู่ว่าจะไปตรวจไง
1: แล้วมันคืออะไรฮะโลโดซีที
0: โลโดซีทีก็คือการ CT เลยค่ะก็คือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ปอดเลย
1: ก็คือเหมือนกับเวลาเรา CT สแกนพวกนั้นเลย
0: ใช่ซึ่งมันก็จะมีราคาสูง
1: มันแพงมาก
0: ใช่ใช่
1: จากคัดกรองทั่วประเทศก็
0: ใช่ไม่ได้หรอกแล้วก็แต่ว่ามันก็
1: เข้าใจ
0: ใช่
1: แต่มันน่ากลัวจริง
0: ๆไม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอันอย่างน้อยก็คือจะให้เห็นว่าแบบเอ้ยอันนี้หมอสูทำงานเก่งแล้วนะของโรคหมอสูหายแล้วนะแบบฟิลไปทำอันอื่นได้แล้วอะไรเงี้ยขอบคุณมาก
1: HPV
0: ใช่
1: เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าโอเค HPV เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดพาไปสู่การเป็นมะเร็งปากมดลูกแต่คราวเนี้ยแล้วถ้าเกิดไม่ปลายถึงจุดนั้นล่ะไอ้ตัว HPV ที่มันเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรกับร่างกาย
0: ก็คือจะมีบางชนิดแต่ว่าชนิดที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่มันไม่ได้เป็นมะเร็ง
1: อาจารย์หูดหงอนไก่คืออะไร
0: ก็คือจะเป็นรอยโรคที่แบบอวัยวะเพศอันนี้สามารถเป็นได้ที่ทุกที่เลยที่มีการสัมผัสก็คือจะเป็นที่อวัยวะเพศองคชาตรอบรูทวารหรือว่าเป็นแบบที่คอหอยก็ได้มันจะเป็นลักษณะเหมือนเนื้อที่ยื่นออกมาบางคนก็เจ็บบางคนก็ไม่เจ็บ อันนี้ก็จะเป็นชื่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดนึงซึ่งอันนี้เชื้อก่อโรคคือ HPV ชนิด6กับ11แต่ว่ามันไม่ใช่เชื้อที่ก
1: ่
0: อให้เกิดเป็นมะเร็งนะมันคนละชนิดกันต้องบอกว่าไวรัสเหมือน
1: HPV ไข้หวัดใหญ่มีหลายตัว
0: ไข้หวัดเข้าใจคอนเซปต์ไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม
1: ที่
0: แบบ3สายพันธุ์4สายพันธุ์ปีนี้เอาตัวไหนคือถ้าเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะแบบมีชนิดของมันเยอะเป็นหลายๆ10ชนิด
1: ซึ่งตัว HPV เนี่ยก็มีหลายสายพันธ
0: ุ์ใช่ส่วนที่เราทำวัคซีนเนี่ยเราก็จะเอาดึงเฉพาะตัวที่ก่อให้เกิดมะเร็งมาเยอะ
1: ๆอ๋อนั่นหมายความว่าไอ้ตัว HPV ที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่เนี่ยมันไม่ได้เป็น HPV ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
0: ใช่แต่ว่าต้องพูดก่อนว่าการฉีดวัคซีนทั้งชนิด4สายพันธุ์แล้วก็9สายพันธุ์เนี่ยสามารถป้องกันไอ้ชนิดที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่ได้
1: แต่ผมเคยได้ยินหูดหลายชื่อมากเลยครับมีหูดหงอนไก่หูดข้าวสุก
0: ใช่ใช่
1: อะไรเหล่านั้นคืออ
0: ันนี้ก็คือเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆซึ่งชื่อรอยโรคเนี่ยก็คือเราก็เอามาตั้งให้มันเหมือนของไทยแต่ว่าคนละเชื้อกัน
1: อ๋อไม่ใช่ HPV
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คนละเชื้อกัน
1: โอเคครับเพราะฉะนั้น HPV ที่น่ากลัวที่สุดก็คือกลัวจะไปเป็นมะเร็งปากมดลูกนั่นแหละ
0: ใช่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือจะบอกว่าประเทศไทยเราก็พัฒนาแล้วนะอันนี้เพียงพอหมายถึงว่าเขาแบบตั้งใจจะกำจัดมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันก็มีเขาเรียกว่ามีโครงการแล้วกันเนาะก็คือสามารถเดินเข้าไปขอฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้เลยซึ่งของเราเนี่ยเราก็จะเน้นให้คนที่แบบเขาเรียกว่าความเสี่ยงในการที่จะยังไม่รับเชื้อมากที่สุดก็คือในผู้หญิงไทยอายุ 12-20 ปีนะแล้วก็ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุไม่ต้องน้อยใจคือเราอยากให้ฉีดเด็กๆฉีดเพื่อว่าภูมิเขาจะได้สูงแล้วการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือฉีดก่อนที่จะได้รับเชื้อจริงๆก็คือความหมายฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเนี่ยจะป้องกันได้ดีที่สุดค่ะ
1: มันก็น่าจะเป็นซีโร่ได้นะผมว่านะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่สมมติฉีดครบอ่ะมันก
0: ็มันจะเหมือนโรคเอที่เราคุยกัน
1: เลย
0: มันจะเหมือนโรคเอที่เราคุยกันอ
1: ี
0: กหน่อยเขาจะแบบฮะอะไรนะมะเร็งปากมดลูกไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย
1: ผู้ชายต้องฉีดไหม
0: ถ้ามีตังก็ฉีดเถอะก็คือถ้าเกิดว่าไม่เขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็คือมีนโยบายให้ฉีดทั้งเนี่ยเด็ก9-15ปีทุกคน
1: ครับ
0: อันนี้เขาก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วที่สุดเพราะอย่างเงี้ยเวลาเราป้องกันแต่ผู้หญิงอะแต่บางทีเชื้อมันอยู่ที่ผู้ชาย
1: ซึ่งผู้ชายมันพาไปได้ใช่ป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: แต่ถ้าผู้ชายนี่แหละใช่ป
0: ่ะแต่ถ้าเราแบบสามารถกำจัดเชื้อได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใช่ไหมมันก็จะกำจัดเชื้อได้เร็วกว่า
1: แต่ผู้ชายเนี่ยสมมติรับ HPV มาแล้วเนี่ยมัน
0: เป็นมะเร็ง
1: ไม่มีมดลูกมดลูกอ
0: ่
1: ะ
0: เขาก็จะเป็นมะเร็งองคชาตได
1: ้อ๋อเป็นได้เหมือนกันเหรอ
0: ใช่ใช่เป็นมะเร็งองคชาตได
1: ้
0: มะเร็งหรือถ้าเป็นแบบคนที่แบบ MSM ก็คือ men who have sex with men อ่ะ
1: เซ็กซ์วิทเมน
0: ก็คือเป็นเหมือน
1: เป็นรัก
0: ชายชายรักชายอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งที่บริเวณทวารหนักได้ด้วยนะ
1: ติดได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็ติดเชื้อ HPV ตรงนี้ได้เหมือนกัน
1: อาจารย์ครับแล้วในกรณีที่บุคคลคนนั้นเนี่ยมีเชื้อ HPV แล้วฉีดวัคซีนได้ไหมช่วยอะไรไหม
0: ฉีดได้แต่อาจจะไม่ได้ประโยชน์สูงสุดมากก็อย่างที่บอกไปคือเชื้อ HPV อ่ะโอ้ที่ก่อให้เกิดโรคมีประมาณเกือบ100ชนิด
1: ครับ
0: เราก็จะถ้าสมมติเราติดชนิดใดชนิดหนึ่งสมมติติดไปแล้วชนิด45เราก็จะไม่สามารถป้องกันอันนี้ได้แล้วแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนสัก9สายพันธุ์เราก็นึกว่าเราติด45ไปแล้วเราก็คือฉีดป้องกันอีก8ชนิดที่เหลืออยู
1: ่เข้าใจไหมโอเคคือตัวที่มันติดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันได้แล้ว
0: แต่ว่าป้องกันตัวอื่นๆน่ะสายพันธุ์อื่นได้
1: เพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราติดตัวไหนใช
0: ่
1: มั้ยครับการฉีดก็คือป้องกันตัวอื่น
0: ๆแต่ของผู้หญิงเราเดี๋ยวนี้มีตรวจ HPV นะแล้วเรารู้เลยว่าติดตัวไหนสายพันธุ์อะไร
1: เหรอ
0: ใช่ถูกต้องแล้วติดสายพันธุ์นั้นน่ะความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำ
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้หมายความว่าถ้าเกิดสมมติติดไปแล้วอ่ะ
0: มันรักษาให้หายได้ไหม
1: เอาออกได้ไหมเอาไอ้ตัวเนี้ย
0: จะกำจัดไม่ได้แต่ว่าสามารถจะทำให้มันแบบคือเราถ้าเราแข็งแรง
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพดีกินอิ่มนอนหลับออกกำลังกายเนาะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีแนวโน้มว่าจะสามารถลดปริมาณไวรัสให้ได้น้อยที่สุดได้
1: ทำให้มันสามารถชะงักงานได้
0: ใช่ถ
1: ึงนี้ป่ะ
0: ถ้าเราแข็งแรงเรามันก็จะแบบอ่อนแออะไรเงี้ย
1: แต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้แหละว่าติดหรือเปล่าติดตัวไหนใช่ไหมครับอ
0: ันนี้ก็เดี๋ยวนิดนึงก็คือในปัจจุบันเนี่ยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอ
1: ่
0: ะเราก็ไม่ต้องคัดกรองคือก็มีคำแนะนำล่าสุดของรัฐวิไลสูเลยนะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตรวจแล้วเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งตรวจเลยว่าติด HPV หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นต้นตอก่อน
1: ไอ้การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่เราเข้าใจสมัยก่อนคือต้องขึ้นขายอย่างใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วคุณหมอดูอะไรครับ
0: ก็คือดูลักษณะปากมดลูกเลยเนี่ยดูอย่างนี้เลยดูว่ามีหนองในไหมมีแผลไหม
1: ดูแผล
0: ใช่ดูว่ามันมีความผิดปกติหรือเปล่าด้วยแล้วก็เก็บมูกตรงปากมดลูกมาดูว่ามันมีเซลล์ผิดปกติไหมแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเราตรวจดูให้ด้วยว่ามี HPVแปะอยู่ไหม
1: ซึ่งไอ้การที่คุณหมอสมมติคุณหมอแหวกดูแล้วเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีแผลนั่นหมายความว่ามันอยู่ในระดับที่น่ากลัวหรือยัง
0: ต้องดูว่ามัน
1: ถ้ามันมีแผลแล้วอะ
0: ถ้าเป็นแผลเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดไหนไง
1: อ
0: ๋อเราก็จะได้ช่วยรักษาให้ด้วย
1: โอเคเพราะฉะนั้นการที่ไปตรวจต้นตอ
0: ใช่มันก็จะเจอมันจะรู้มากกว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกแน่นอนอะเนื้องอกมดลูกเป็นไหมถุงน้ำรังไข่เป็นหรือเปล่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอไหมอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้มากกว่าแค่ป้องกันมะเร็งแน
1: ่วันนี้เราคุยหลายโรคมากๆอันนี้คือครบของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือยังฮะมันมีอะไรอีกไหมครับอาจารย
0: ์ที่คุยไปก็คิดว่าครบแล้วนะ
1: ครบไหม
0: ก
1: ็ครบประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: อาจจะไม่ได้พูดถึงตับอักเสบ BC มาก
1: อันนั้นมันเหมือนกับไม่ได้โดยตรงใช่ไหมครับอาจารย์
0: ก็คือเป็นหนึ่งในทางการติดแต่ว่าหลักๆเขาติดทางเลือดพวกบริจาคเลือดหรือรับเลือดในอดีตหรือว่าพวกใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสาเหตุซึ่งอันนั้นเนี่ยคือถ้าเราติดตับอักเสบ BC เนี่ยสุดท้ายเราจะมีความเสี่ยงในการเป็นตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับได
1: ้ครับ
0: อันนั้นก็จะเป็นอีกโรคหนึ่ง

0: ครับอาจารย์คราวนี้ผมสงสัยเองครับมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะฮะสำหรับคนที่เขามีรสนิยมในการที่มีเพศสัมพันธ์แบบหลายๆคนสมมติหลายๆคนแบบว่าพร้อมกันพร้อมกันแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติว่าเหล่านั้นเนี่ยสมมติผู้หญิง1คนผู้ชาย3คนเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเขาปล่อยอสุจิเข้าไปหมดเลยอาจารย์เขาจะรู้ไหมว่าใครเป็นพ่ออาจารย์
1: ไม่น่ารู้นะก็ต้องรอลูกออกมากับตัว DNA ใช่
0: อ๋อโอเค
1: แต่โอกาสการรับเชื้อมันก็จะเยอะขึ้นนะ
0: ก็จะรับเชื้อเยอะขึ้นไปอีก
1: ใช่ถูกต้อง
0: โอเคอ่ะประมาณนี้เป็นการคุยเรื่องโรคเพศสัมพันธ์นี่ผมว่าหลายคนก็เพิ่งจะเข้าใจเหมือนกัน
1: ก็จริงๆก็นานมากแล้วนะที่แบบไม่ได้คุยเรื่องน
0: ี้ใช่เพราะว่าทุกคนจะมองว่าโอเคทุกคนจะมองว่ารู้จักโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์แต่เอาจริงๆอ่ะคุณรู้จักจริงขนาดไหนอย่างผมเนี่ยคิดว่ารู้จักซิฟิลิสสุดท้ายอ้าวซิฟิลิสไม่ได้เหมือนที่คิดไว้นะฮะ
1: ใช่
0: อาจารย์ครับทีมงานบอกว่าฝากถึงวัยรุ่นในยุคนี้หน่อย
1: อยากฝากไปถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆภาวะเรื่องโรคติดต่อเพศสัมพันธ์อ่ะต้องบอกว่ามันมาพร้อมกับเจเนอเ
0: ร
1: ชันใหม่ก็คือเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาเข้าถึงสื่อได้เร็วขึ้นแล้วความคิดความอ่านเขาต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนรุ่นเราแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังด้วยว่าคืออย่าไปคาดหวังว่าเขาจะคิดเหมือนเราด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาโตมากับสังคมแบบนี้แล้วคิดเหมือนเราคือเขาตายนะเพราะว่าเขาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคของเขาแต่ว่าการที่เราอยากให้เขา globalization อยากให้เขาทันยุคทันโลกมันก็จะนำมาซึ่งความคิดอิสระรวมไปถึงเรื่องเพศด้วยอ
0: ัน
1: นี้เราก็ต้องยอมรับนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เราต้องทำเนี่ยคือไม่ใช่ป้องกันไม่ให้เขาไม่มีเพศสัมพันธ์แต่ว่าทำยังไงก็ตามให้เขาอะมีเพศสัมพันธ์แบบถูกต้องแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยแบบมีความเสี่ยงทั้งในแง่ว่าเขาต้องเต็มใจนะมีสิทธิ์ที่จะบอกรักหรือปฏิเสธในการที่จะมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อยให้เป็นเขาเรียกว่าความยินยอมด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาอาจจะต้องรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเพียงพอแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็คือควรจะมีเพศสัมพันธ์เมื่อนั้นไม่ใช่ว่าแฟนขอแฟนบอกว่าถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์เราจะเลิกอันนี้อาจจะเป็นอันที่เราอาจจะต้องเข้าไปดูแลบุตรหลานเรานะตรงนั้นก่อนอันดับแรกเลยก็คือให้เขารู้สึกคุณค่าของตัวเองอันดับที่สองเนี่ยถ้าเขารู้สึกคุณค่าของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็จะรักตัวเองเขาจะเริ่มอยากดูแลตัวเองมากกว่าการที่จะทำให้คนอื่นพึงพอใจนะเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าฉันไม่อยากท้องวัยเรียนฉันไม่อยากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งอันนั้นน่ะก็หลังจากที่เราแชร์วันนี้แล้วเนาะก็น่าจะพอมีความรู้ที่น่าจะป้องกันได้อย่างน้อยๆก็ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็การลดความเสี่ยงก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนหรือว่ามีคู่นอนไม่มีผู้นอนหลายคนเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการป้องกันที่ง่ายๆแล้วค่ะ
0: นี่ฮะครบถ้วนวันนี้นะครับขอบคุณท่านโอ๊ตครับขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่พบหมอเรามาครั้งหน้าเรื่องเกี่ยวกับอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ

ผู้สูงอายุที่ต้องการมีซิกแพคนะครับสิ่งที่ควรทำก็คือสิ่งที่1เลยนะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของพฤติกรรมการทานอาหารนะครับอันที่2ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอันที่3ก็คือพักผ่อนให้เพียงพอระยะเวลาในเรื่องของการพัฒนาของซิกแพคนะครับคนโดยทั่วไปเนี่ยประมาณ3เดือนถึง6เดือนคุณเริ่มเห็นละเพราะงั้นในกลุ่มของผู้สูงวัยก็ควรต้องให้เกิน4ถึง6เดือนนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ4ถึง6เดือนการออกกำลังกายเนี่ยเราจะยึดอยู่3วิธีการหลักๆนะครับอันนี้1ก็คือเน้นในเรื่องของตัวหัวใจถ้าในกลุ่มของผู้สูงวัยบางท่านที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยคุณไม่จำเป็นต้องไปนะคุณไม่จำเป็นต้องไปขี่จักรยานหรืออะไรก็ได้จริงๆคุณเดินนะครับแต่ให้เดินเร็วกว่าปกตินิดนึงถ้าเรามีความรู้สึกว่าเบาไปเราก็เดินด้วยแกว่งแขนด้วยนะครับมันก็จะมีความหนักของตัวการออกกำลังกายที่มากขึ้นระดับความหนักจะหนักขนาดไหนง่ายๆเลยครับเวลาที่เราเดินหรือเราทำกิจกรรมทางกายอะไรที่ต่อเนื่องพวกนี้ให้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะหายใจแล้วโอ้โหมันไม่ถึงกับลำบากมากนะครับเราสามารถพูดคุยกับคนข้างๆได้แต่พยายามให้ต่อเนื่อง 20-30 นาทีนะครับตรงนั้นก็สามารถที่พัฒนาเรื่องตัวหัวใจได้ละประเภทที่2ของรูปแบบการออกกำลังกายนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าการทำให้กล้ามเนื้อมีความทนทานมากขึ้นอันนี้ความทนทานของกล้ามเนื้อคืออะไรคือกล้ามเนื้อสามารถทำงานต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆโดยที่เราเมื่อยช้าเรามีการตึงของกล้ามเนื้อน้อยถ้าอยากมีซิกแพคนะครับท่าที่เราควรเน้นก็คือท่าที่เราต้องใช้น้ำหนักตัวทั้งตัวมาทำงานร่วมกันนะครับอย่างท่าที่1ก็คือพวกท่าสควอทที่เรามีการย่อลงท่าพวกนี้นะครับจะมองว่าเป็นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อสะโพกส่วนใหญ่แต่ทุกครั้งที่เราย่อมันมีเรื่องของการรักษาสมดุลเรื่องของบาลานซ์ร่างกายมันก็ทำให้แกะลำตัวหน้าท้องต้องใช้มาก

0: ขึ้นซึ่งมันก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่สามารถพัฒนานะครับในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้องได้อันต่อไปก็คือในเรื่องของการก้าวย่อก้าวย่อก็คือลักษณะที่แทนที่เท้าเราจะอยู่ขนานกันใช่ไหมครับแยกออกจากเล็กน้อยอย่างเงี้ยเราก็เป็นแยกเป็นขานำขาตามแล้วเราก็มีการย่อขึ้นลงลักษณะพวกนั้นนะครับแต่ในของกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของระดับการย่อเราคงไม่ต้องไปย่อมากเหมือนกับเด็กหรือว่าคนทั่วไปเราก็ย่อเท่าที่เราทำได้นะครับหรือถ้าเราไม่มั่นใจกับการทรงตัวของเราก็เราก็อาจจะหาตัวประคองหากำแพงหาเก้าอี้นะครับช่วยจับประคองเรื่องการทรงตัวก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับในเรื่องของความทนทานเนี่ยเราอาจจะเล่นอยู่ที่ประมาณ12ถึง15ครั้งต่อเที่ยวหรือว่าต่อเซตใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราทำจริงเราอาจจะไม่ได้ทำอยู่แค่12 15ครั้งเราก็อาจจะพักสักนิดนึงประมาณครึ่งนาทีแล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับให้รวมได้อยู่ประมาณ40ถึง50ครั้งนะครับต่อครั้งที่เราทำก็จะมีการพัฒนาของตัวความทนทานของกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะตัวกล้ามเนื้อช่วยที่เป็นตัวหน้าท้องมีการทำงานมากขึ้นใน1สัปดาห์เราควรต้องออกกำลังกายประมาณกี่ครั้งในกลุ่มผู้สูงวัยวันเว้นวันกำลังดีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสามารถที่จะมีทั้งออกกำลังกายและคุณก็สามารถที่จะพักนะครับร่างกายเพื่อให้มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนวิธีการออกกำลังกายในแต่ละครั้งตรงนั้นเราสามารถแบ่งแยกได้อย่างเช่นถ้าเกิดหัวใจเราบอกว่า30นาทีเราอาจจะแบ่งเป็นตอนเช้า15นาทีตอนเย็น15นาทีอย่างนั้นก็ได้หรืออันที่2ก็คือวันนี้เราเน้นเรื่องของตัวหัวใจอีกวันนึงเน้นเรื่องของตัวกล้ามเนื้อนะครับแบบนั้นก็ได้นะครับอาหารโดยปกติเราก็คงต้องทานตามหลัก5หมู่นะครับแต่มันอาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดนึงก็คือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแทนที่เราจะทานข้าวปกติหรือว่าทานก๋วยเตี๋ยวทานขนมปังอะไรต่างๆเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นทานพวกข้าวกล้องนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ท้องมากขึ้นมีไฟเบอร์ในส่วนของข้าวกล้องที่จะช่วยชะล้างในเรื่องของพวกไขมันต่างๆที่ค้างอยู่ในหลอดเลือดให้มากขึ้นปริมาณการทานของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมหรือการทานข้าวที่เหมาะสมนะครับใน1มื้อควรประมาณ1ฝ่ามือนะครับเราสังเกตง่ายๆเลยเราคดข้าวนะครับ1ฝ่ามือเนี่ยกำลังดีแล้วอาหารแหล่งที่2นะครับคือในเรื่องของโปรตีนนะครับแน่นอนเราต้องเพิ่มเลยปริมาณของโปรตีนมันก็จะทำให้การพัฒนาของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นสำหรับแหล่งโปรตีนนะครับในกลุ่มของผู้สูงวัยเนี่ยนะครับคงอาจจะต้องเลือกในกลุ่มที่มาจากในเรื่องของตัวปลาไข่ขาวธัญพืชนะครับพวกนี้นะครับเป็นหลักทำไมถึงต้องเป็นพวกนี้เพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราทานโปรตีนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าในเรื่องของจากพืชแล้วแต่มันจะมีไขมันที่สะสมที่ติดเข้ามาด้วยนะครับส่วนใหญ่เราไม่ต้องการอยู่แล้วจริงแล้วเวลาที่เราทานเนี่ยมันก็มีสัดส่วนในกลุ่มของผู้สูงวัยนะครับพยายามคิดง่ายๆครับถ้าน้ำหนักตัวเราเท่าไหร่เราต้องทานโปรตีนประมาณ1กรัมนะครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าเราบอกว่าอยู่ที่70กิโลเงี้ยโปรตีนใน1วันที่เราควรต้องทานก็ประมาณ70กรัมแหล่งอาหารหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้นะครับอาจจะดูว่าเป็นเล็กน้อยนะครับก็คือในพวกวิตามินเกลือแร่ซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของผักผลไม้นะครับแต่เราอาจต้องระวังนิดนึงในกลุ่มของผู้สูงวัยผลไม้หลายๆอย่างจะค่อนข้างมีรสชาติที่งั้นถ้าเกิดเราทานมากเกินไปอาจจะมีปัญหากับในเรื่องของสุขภาพได้เราอาจจะต้องเลือกตัวผลไม้ที่เหมาะสมกับเรานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับฝรั่งอาจจะต้องเลือกที่นิ่มนิดนึงนะครับในลักษณะของการคบเคี้ยวก็ได้ง่ายนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวแอปเปิลก็จะมีทั้งแอปเปิลเขียวและแอปเปิลแดงส่วนใหญ่คนก็จะให้ความสำคัญกับแอปเปิลแดงนะครับเพราะมีความรู้สึกว่าค่อนข้างมีความหวานแต่ถ้าเป็นในเรื่องของตัวคุณภาพหรือว่าผลที่ได้นะครับตรงนั้นก็เราอาจจะผสมนิดนึงอาจจะมาทานเรื่องของแอปเปิลเขียวเข้ามานะครับก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของตัวสารอาหารที่มันเอาไปช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวกล้ามเนื้อได้คนเราโดยปกติเขาจะนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะครับแต่ผู้สูงวัยเนี่ยบางทีเขานอนไม่ได้หรอกครับเขาก็นอนสักพักเขาก็ตื่นละนะครับการพักนอนเขาไม่ต่อเนื่องนะครับซึ่งมันจะส่งผลยังไงส่งผลกับเรื่องการพัฒนาของตัวร่างกายกล้ามเนื้อที่จะพัฒนาขึ้นเพราะงั้นพยายามทำให้เรานอนให้ได้นะครับสิ่งที่ทำง่ายๆที่สุดก็คือมีกิจวัตรประจำวันในช่วงกลางวันมีเพิ่มด้วยการออกกำลังกายนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะนอนหลับได้ตามที่ต้องการนะครับ 6-8 ชั่วโมงอย่าคิดว่าเราวัยขนาดนี้แล้วจะมีซิกแพคไม่ได้และตัวซิกแพคเนี่ยมันจะเป็นตัวประโยชน์กับเราหรือว่าจะสามารถช่วยในเรื่องของการดำรงชีวิตของเราได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกที่ดีขึ้นความมั่นใจที่มากขึ้นรวมไปถึงนะครับเป็นการสะท้อนเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของเราที่เป็นอย่างดีครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรม

ธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมพี่อรุณสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับโอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
2: เครื่องฝึกพายเรือครับ
4: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
2: ครับผม
4: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
2: ใช่ครับ
4: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
2: ยากไหมไม่ยากครับ
4: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
2: ใช่ครับ
4: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่อ่ะ
2: เรือมันมีตั้งแต่5คน
4: 5คน
2: ครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
4: โอ้โห55คน
2: ใช่ครับ
4: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปด้วย
2: ใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
4: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
2: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
4: ครับ
2: ถึงจะลงไปในเรือได้
4: ซึ่งนักศึกษาที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
2: ก็มีส่วนแบบเป็นเรื่องแรกครับ
4: เรือตก
2: ใช่ครับ
4: แล้วท่านในส่วนอื่นๆครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
2: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้กับไม้พายแล้วก็ตัวเรือนะครับ
4: ครับ
2: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม้พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได้
4: แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป
2: ่
4: ะ
2: ใช่ครับเพราะลงมาในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
4: ถีบอะไร
2: คร
4: ับ
2: ถีบ
4: มันจะมีคันเร่งเหรอ
2: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาเราไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
4: ซึ่งจริงๆวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับเครื่องอีโกครับสำหรับพายเรือมังกร
4: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเพณีถูกไหม
2: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้เนี่ย
4: เอามันต่างกันตรงนี
2: ้ต่างกันตรงนี้พายซ้ายหรือขวาครับ
4: ถนัดใช่ไหมครับ
2: ปกติเอาที่เราอยากลองเลยครับ
4: ปกติมันต้องเลือกด้านเดียวเหรอคร
2: ับ ใช่แต่ถ้าเราเป็นมืออาชีพเขาพายได้สองข้าง
4: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่า
2: ฝั่งซ้ายสายท้ายคือเครื่องนี้ครับ
4: อ๋อโอเคอ๋อนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะ ทีนี้ก็นั่ง
2: ขึ้นนั่งครับนั่งเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
4: ผมจะขาถึงไหมเนี่ย
2: ขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
4: อ๋อโอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้านะครับก็มี
2: ผลครับ
4: ยิ่ง
2: ตัวเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
4: สั้นกว่า
2: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
4: จับอันนี้
2: ใช่
4: ครับมือซ้ายอะไรนะครับ
2: ลูกคักครับไม้ลูกคักใช่มือซ้ายจับต่ำลงมาครับประมาณนี้

0: ายบนเป็น
1: ใช่ครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าเรามัน
0: เอาแล้วได้เล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วนี
1: ่เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับแต่ออกแรงที่ขา
0: เอาหลังทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
1: ใช่ครับใช้
0: เพราะในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหย่อนยังไง
1: ใช่ครับมีที่หย่อน
0: ครับโ
1: อ้ดึงดึงให้มันหมุนครับดึงให้หมุนดึงให้หมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองท้ายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับจับครับจับมือล่างนี่เรามือบนนี่เรากดลงปุ๊บปุ๊บขีบขาแล้วยกหลังครับมือบนกดยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องก้มลงไปแล้วที่เรายกหลังขึ้นมาเลยใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้านี่เราไม่ต้องงอกับดึงขึ้นดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
0: ยืดอย่างนี้
1: ใช่ครับล้มตัวเลยกดกดบนลงไปกดลงนะครับ
0: กด
1: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวมาแล้วครับ
2: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คร
3: ับ มีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จัดที่พิจิตรนับกันมาเป็น150กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มล้มทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานเมื่อก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมก็แม่ดูทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สรปอเป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็จริงพระราชทานด้วย
1: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิวัฒนาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างครัวไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
0: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะพอไหวแล้ว
1: ครับพอไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
0: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
1: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
0: ์กี่ที่นั่งครับ
1: 20
0: แต่ว่าลง20คนเลยป่ะ
1: ลง20คน
0: 20คน
1: พาย20คน
0: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
1: ได
0: ้ตามเข้าไป
1: ได้ครับ
0: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
1: ใช่ครับนี่คือติดไฟกำลังพลหลักของทีมครับ
0: นี่กี่คนครับ
1: วันนี้มี43คนครับ
0: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
1: เรือมังกรครับ
0: ก็จะแบ่งเป็น2
1: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่
0: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลยใช่ไหม
1: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
0: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ไหม
1: ใช่ครับท่าน้ำ
0: เดี๋ยวพี่รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
1: ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยด้วยเป็นพายเป็นผู้จะได้เบา
0: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
1: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
0: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับ
1: ที่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20ก็เท่ากับ10คนพายใช่ครับ
0: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวด้วยครับ
1: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
0: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนคร
1: ับ
0: อ
1: ันนั้นเรือยาวนั้น55
0: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคง

0: กว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนเลยได้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบโอ้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุ่นก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูสิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับ
1: ลงเรือกัน
0: ไปลองพายแบบนั่งตรงไหนดีครับ
1: นั่งกับตรงนี้ก็ได้ครับตรงนั้นมันจะสูงไป
0: ปกติก็ขึ้นนั่งเบียดกันอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที่
0: อะไรเงี้ย
1: ใช่มันมีที่เวลาดึงนะครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือ
2: ใช
1: ่กดมือบนลงจังหวะแรกเลยครับกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที
0: ่
1: ค่อยดึงมา
0: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
1: ลงเต็ม
0: ไ
1: หม
0: อย่างนี้เลยคร
1: ับ ใช่ครับลงเต็มใบถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบาตอนที่เรือมันอยู่กับที
0: ่เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
1: ้ดึงบนขึ้น
0: มันไม่ต้องเบี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
1: นั่นแหละครับแบบนั้น
0: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
1: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
0: ย่างนี้ก็
1: พอไปได้แล้วพอได้แล้วครับ
0: พอได้ใช่ไหม
1: ครับเวลามีคนในทีมลงมาพายด้วยปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให
0: ้ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับจะเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งหลัก
1: เดินหน้าครับเดินหน้า
0: ทำตามที่เขาบอก
1: ไปเรือคร
0: ับ แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาวเริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
1: ๆโอ้ตั้งโค
3: อังโค
0: อังโค
1: ช้าๆนะตึ๊บ

0: ำเข้ากับลำ
1: ลำ
2: เดี๋ยวเรากำลังจะตองพายแข่งจริงครับระหว่างลำที่ลำนั่งอยู่กับลำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
3: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลงพาย

0: มก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบ follow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดเอาแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานนะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: กดดัง
0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: กับลำสีชมพูโอ้ my god yeah.
0: oh.แล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองละหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: มุมมองผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าไสระคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสำหรับพายเรือยาวคือสำหรับไปพายตรงคนนั่งข้างหน้าเพื่อน้ำหนักและการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพนตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
2: พื้นเพครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันเราก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาแต่ตั้งแต่เด็กครับเราก็เลยเกิดความผูกพันก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นสอบเข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กำลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอีกอย่างคือเรือส่วนมากเรือยาวประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คุกคีกันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
3: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลย

0: ั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มีประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาให้เทพนิยมแปดมีบ่อพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
1: สิ่งที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังคนเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
0: เพื่อความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงฝีพายเล่นเวทเล่นบอดี้เวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
1: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดๆที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้ครับ
2: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วคิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงภาคของคนภาคแข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอ่ะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เขาแข่งกันแล้วมีคนที่พากมีโคศกคอยแบบบิ้วอ่ะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอ่ะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งพากตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากไปยังไงบ้าง นะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีสุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่ง อยากให้ผมไปนักพากเลยขอร้องเลิก แล้วถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อ

ของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วง10นับด้วยนับนับเขานับเป็นจ้วงเลยนะท่านผู้ชมไปไปไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปภาคอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอะมันก็เลยแบบเออเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็เป็นคงเป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนพากมันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัด

0: ปีพ.ศ.2538เนี่ยอยู่ๆก็มีอาการอ่อนเพลียมีไข้ต่ำๆแล้วก็มีอาการตาตัวเหลืองก็เลยไปหาหมอตอนนั้นอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะเป็นไวรัสตับอักเสบกังวลว่าจะเป็นตับแข็งกลัวมันจะลุกลามมากก็ไม่ได้คิดว่าโชคร้ายมากแต่ก็คิดว่าทำไมเราต้องเป็นคนอื่นไม่เป็นแล้วก็ที่ในครอบครัวก็เป็นต้องดูแลตัวเองดีๆพักผ่อนออกกำลังกายกินยาหรือฉีดยารักษานานแค่ไหนแล้วบางคนก็รักษามาเป็น10กว่าปีเขาก็ยังไม่หาย
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับพี่จินนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับเรามีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวโรคเกี่ยวทางเดินอาหารก็คือว่าโรคของไวรัสตับอักเสบบีว่าเป็นแล้วน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้พี่จินก็เป็นไวรัสตับอักเสบบีใช่ไหมครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เคยเป็นครับ
1: เคยเป็น
2: ครับ
1: ปัจจุบันนี้
2: ป
1: ั
2: จจุบันหายขาดแล้วนะครับ
1: เหรอผมเพิ่งทราบเลยว่าบางทีไวรัสตับอักเสบบีนึกว่ามันไวรัสมันเป็นตลอดกาลเลยมันจะอยู่ในตัวเราเหมือนเชื้อหวัดงั้นอาจารย์ช่วยเล่าภาพคร่าวๆให้ผมเข้าใจหน่อยครับบางทีผมมีข้อมูลเก่าๆอยู่เงี้ยครับ
2: ถ้าพูดถึงไวรัสตับอักเสบในบ้านเราเนี่ยไวรัสตับอักเสบบีก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็คือว่าเดินมาอย่างน้อยใน20คนต้องมี1คนละที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังนะเราพูดกันถึงเรื้อรังก็คือว่าเป็นแล้วไม่หายมีไวรัสอยู่ในร่างกายไปตลอดทีนี้ในอดีตเราก็มักจะเข้าใจผิดคิดว่าส่วนใหญ่แล้วไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะต้องติดต่อโดยเช่นไปอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยที่เป็นไวรัสบีหรือรับประทานอาหารร่วมกันหรือต่างซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่นะครับอย่างในกรณีของคุณจรินพรเนี่ยติดไวรัสตับอักเสบบีมาอย่างไรครับ
0: เคยมีประวัติคือมีพี่ชายเป็นนะคะ
1: คร
0: ับแล้วก็เคยมีประวัติเรื่องตาตัวเหลือง
2: เกิน90%ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีแล้วหลังก็จะเป็นเหมือนกับคุณจรินพรก็คือว่าติดจากมารดาขณะคลอดนะครับก็คือว่าตอนที่เกิดมาเนี่ยอาจจะมีผิวหนังถลอกปอกเปิดแล้วก็สัมผัสเลือดแม่ขณะคลอดแล้วก็เลยติดเป็นเรื้อรังคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่เช่นไปซุกซนเที่ยวผู้หญิงเคยติดไวรัสตับอักเสบบีมาก็จะเป็นเฉียบพลันแล้วหายขาดเรื้อรังนะครับถ้าเป็นเรื้อรังเนี่ยมักจะติดตอนก่อนวัย1ขวบนะครับแล้วก็จะเป็นเรื้อรังทีนี้ในกรณีอย่างเนี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการนะครับการติดนี้ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับติดขณะคลอดในปัจจุบันต่อให้แม่เป็นไวรัสบีก็ไม่ติดลูกอีกแล้วเพราะว่าเรามีวัคซีนฉีดป้องกันเด็กทารกหลังจากคลอดแล้วถ้าฉีดภายใน12ชั่วโมงเนี่ยก็จะไม่ติดเชื้อจากแม่ใช่ไหมครับอันนี้ของกรณีของคุณจรินทร์เนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายที่ติดเพราะว่าเกิดเร็วไป
1: รุ่นสุดท้าย
2: เกิดเร็วไปก่อนที่จะมีวัคซีนนะครับก็คือว่าเรามีมาตอนนี้ประมาณ25ปีมันก็ถ้าเกิดช้าอีก25ปีเนี่ยก็ทันวัคซีนนะ
1: ความอันตรายของโรคอะครับคือบางทีเรากลัวเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไวรัสตับอักเสบโดยเฉพาะบีเงี้ยเป็นอันดับหนึ่งความน่ากลัวมันอยู่ตรงไหนครับ
2: ความน่ากลัวคือความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่ามันติดต่อโดยการกินอาหารร่วมกันซึ่งไม่ใช
1: ่
2: นะครับมันเกิดคนไข้เป็นไวรัสบีไปกินอาหารถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นไวรัสบีเกิดกินอาหารร่วมกันแล้วติดนะครับเก
1: ิ
2: ดเย็นๆไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวริมถนนอะไรต่างๆก็เปิดร้านตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านใช้น้ำถังเดียว

0: กันล้างจานติดกันทั้งเมืองแหละแต่ในกรณีอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้ติดด้วยวิธีนั้นความเข้าใจผิดเราเข้าใจว่าไวรัสเนี่ยทำร้ายตับแล้วทำให้ตับเราเสียหาย
1: ครับคิดว่าอย่าแบบนั้นกันครับ
0: ซึ่งไม่ใช่นะครับในกรณีของไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยอยู่ในตับไม่ได้ทำร้ายตับ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าการที่ไวรัสมันแบ่งตัวไปเรื่อยๆภูมิต้านทานของผู้ป่วยที่เห็นของแปลกปลอมอยู่ในตับเนี่ยก็จะเข้ามารบด้วยกับไวรัส B ท
1: ี
0: นี้ไวรัสเนี่ยมันสิงอยู่ในตับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอภูมิต้านทานเข้ามารบกับไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยม
1: ัน
0: ก็เลยถูกตับเหมือนจะเป็นสมรภูมิรบของมัน2ฝ่ายเพราะฉะนั้นตับเสียไปเนี่ยไม่ใช่เสียเพราะไวรัส B เลย
1: เสียเพราะภูมิเราเอง
0: ใช่เหมือนกับเราคว่ำจานไว้เต็มโต๊ะเนี่ยแมงสาบวิ่งจานไม่แตกแต่เกิดมีแมววิ่งกระโจนมาตะปบแมงสาบเนี่ยจานแตกเพราะแมวเพราะภูมิต้านทานของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นคนในอดีตมักจะเข้าใจผิดว่าอย่าให้ร่างกายอ่อนแอเดี๋ยวจะไวรัส B จะกำเริบไม่เกี่ยวถ้าเกิดเป็นเอดงอมร่างกายอ่อนแอไวรัส B มีเท่าไหร่ก็ไม่อักเสบ
1: ครับ
0: งั้นการที่เกิดโรคเนี่ยไม่ได้เกิดเพราะร่างกายอ่อนแอมันเกิดเพราะภูมิต้านทานเนี่ยไปรบกับไวรัสตับอักเสบ B นะครับแล้วความเข้าใจผิดนอกจากนั้นก็คือบางทีเราเข้าใจว่าเอ้ยอย่าอดนอนนะเดี๋ยวจะทำให้เกิดไวรัส B กำเริบซึ่งไม่เกี่ยวกันไวรัส B มันอยากจะนอนเมื่อไหร่มันก็นอนมันไม่มีสมองที่จะรู้สึกง่วงนอนถ้าเราอดนอนมันก็ต้องเพลียต่อให้ไม่มีไวรัส B ก็เพลียครับไม่เกี่ยวกันกับว่าการที่เราจะมีไวรัส B หรือไม่ไวรัส B
1: แล้วเราตรวจไงครับอาจารย์
0: อันนี้ถือว่าคุณจรินทร์โชคดีที่เขามีอาการอาจจะเป็น1ใน100เพราะส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังไม่ได้มีอาการคือรอจนมีอาการเนี่ยก็เช่นเป็นตับวายไปแล้ว
1: สายเสียแล้ว
0: เป็นมะเร็งตับใกล้ตายแล้วคือมีอาการมาหาหมอจองวัดดังๆยังไม่ทันมันเป็นภัยเงียบที่กว่าจะเกิดอาการเนี่ยจะเป็นขั้นสุดท้ายของโรคทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะตับเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันมีสำรองไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นสมมติว่าเรามีตับ1อันแล้วหั่นเป็น6ชิ้นเนี่ยเอาออกไป5ชิ้นเหลือเพียง1ชิ้นเนี่ย
1: ก็ยังใช้ได
0: ้ยังตรวจไม่พบความผิดปกติเลยเพราะฉะนั้นสำรองมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้กว่าจะมีอาการเนี่ยจะน้อยที่เผอิญของคุณจรินทร์อาจจะตอนนั้นมีการกำเริบรุนแรงซะก่อนก็เลยเริ่มมีอาการตอนที่มีอาการเนี่ยยังไม่ถึงกับว่าเป็นตับแข็งคือเป็นช่วงที่อายุน้อยอยู่ตอนนั้น20ปีที่แล้วเนี่ยก็ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นอะไรมากเราก็ติดตามคืออาการเนี้ยเกิดจากการที่ภูมิต้านทานของผู้ป่วยไปลบกับไวรัส
1: แล้วตับเป็นสมรภูมิพัง
0: ใช่ก็เลยเกิดตัวตาเหลืองขึ้นมาทีนี้โชคดีภูมิต้านทานของคุณจรินทร์เนี่ยดีมากก็คือลบแล้วสามารถจะควบคุมไวรัสเนี่ยให้สงบพอสงบเนี่ยตับเราเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนจิ้งจกสลัดหางไปแล้วเนี่ยมันงอกได้มันสามารถจะดูแลตัวเองทำให้ฟื้นตัวเองขึ้นมาได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีของร่างกายก็คือเนื่องจากมันเป็นอวัยวะที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพยายามซ่อมสร้างตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อจะกลับมาทำงานให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นของคุณจรินทร์ก็ถือว่าเป็น1ในอาจจะประมาณ1ใน5 20% นะฮะ1ใน5ของผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังที่พออายุเพิ่มขึ้นเกิน 45-50 ปีไปแล้วเนี่ยอาจจะโชคดีมีความสามารถที่จะจัดการไวรัสสงบไปแล้วมีภูมิขึ้นได้ก็คือกลับมาเป็นคนปกติเลยไปตรวจเลือดไม่มีใครรู้ว่าในอดีตเคยเป็นไวรัสตับอักเสบ B มาก่อนถึงแม้หายมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นถาวรแล้วเนี่ยก็ยังแนะนำให้คุณจรินทร์มาตรวจเป็นระยะเหมือนกัน
1: นั่นคือการดูแลตัวเอง
0: ดูแลตัวเองก็คือดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงต่างๆไม่ไปดื่มสุราดื่มของมึนเมาหรือว่าใช้หยูกยาพร่ำเพรื่อนะครับ
1: ถ้าอย่างผมสรุปนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยสามารถหายเองได
0: ้ครับ
1: ถ้าโชคดีแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีอยู่กับมันต่อไปเราจะคบกับเขาอย่างไรดีครับ
0: เราก็จะต้องติดตามเป็นระยะนะครับ
1: แล้วก็ตลอด
0: ประเมินแล้วดูว่ายังมีเชื้อเยอะอยู่หรือมีเริ่มมีการอักเสบเนี่ยแพทย์อาจจะนัดสัก 2-3 เดือนครั้งหนึ่งเพื่อประเมินว่าจำเป็นต้องช่วยหรือไม่คือส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยยืนได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้แพทย์ช่วยนะครับ
1: ร่างกายของเราสามารถดูแลตัวเองได้ด้วย
0: ใช่ครับมากไปกว่านั้นก็คือว่าในกรณีของไวรัสตับอักเสบ B
1: ครับ
0: ถ้าท่านมีญาติพี่น้องสายตรงมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่เป็นไวรัสตับอักเสบ

0: B ท่านควรมาตรวจด้วยครับว่าท
1: ่
0: านเป
1: ็
0: น
1: ไหม
0: เพราะรอให้มีอาการอาจจะช้าเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเพราะส่วนใหญ่จะติดจากแม่ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีพี่น้องมากกว่า1คนเป็นน่ะมาตรวจได้เลยครับมันไม่ได้การันตีว่าจะต้องติดจากแม่ 100% ทุกคนนะครับคือมันขึ้นอยู่กับปริมาณของไวรัสของแม่ขณะที่คลอดบุตรคนนั้นๆว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดโชคดีปริมาณไวรัสน้อยขณะที่คลอดบุตรคนนั้นก็โชคดีไปไม่ติดถ้าปริมาณไวรัสเยอะคนนั้นก็ได้มรดกจากแม่ไป
1: คือไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมแต่ติดขณะที่คลอดออกมาคือติดลูกอาจจะมีแผลแล้วก็ติดทางเลือดของคุณแม่ใช่ไหมครับทีนี้ผมถามว่าสมมติถ้าเกิดคลอดออกมาแล้วไม่มีเชื้อแต่ดื่มนมแม่ที่มีเชื้อ
0: คือบุตรที่เกิดจากแม่ที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B นะครับภายใน12ชั่วโมงจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับทีนี้ว่าถึงวัคซีนอาจจะภูมิขึ้นไม่ทันก็จริงแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้ติดทางน้ำนมนะครับยกเว้นว่าแม่มีแผลที่หัวนมอะไรต่างๆนี่อาจจะให้ลูกดูดนมไม่ได้ซึ่งก็ดูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะหัวนมเจ็บอ่ะใช่ไหมครับ
1: ครับใช่
0: ฉะนั้นในกรณีอย่างนั้นเนี่ยถึงจะไม่ให้ดื่มนมแม่นะครับแต่โดยทั่วไปเราไม่ห้ามการดื่มนมจากแม่ครับแล้วก็แนะนำให้ดื่มด้วยครับ
1: ไวรัส B ตอนนี้สำหรับผมนะครับไวรัสตับอักเสบ B ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเราสามารถดื่มน้ำหรือจะเป็นจริงๆสามารถกินร่วมกับคนอื่นได้แล้วก็ดูแลคือใครที่เป็นเราไม่ต้องแบบแยกตัวแบบนั้นในฐานะเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดเรามีญาติคนที่เป็นมากกว่าหนึ่งหรือมีอาการรีบมาพบแพทย์เพราะว่าเจอแต่ละทีมันก็เป็นภัยเงียบเพราะอาจารย์บอกว่าถ้ามาเจอแล้วปุ๊บจองวัดดีๆก็ไม่
0: คือรอมีอาการจองวัดดีๆไม่ทันครับเพราะวัดบางวัดอาจจะคิวนาน
1: สาธุขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวตรวจผมขออนุญาตไปตรวจเลือดเลยขอบคุณมาก
0: สวัสดีครับคุณวัดสวัสดี
1: ตรวจเลือดตรวจเลือดเลยครับ
2: ขาเขาไม่ค่อยแข็งแรงอะไรนี่กล้ามเนื้อเขาไม่แข็งแรงค่ะนี่หมอก็มาตรวจทุกเดือนกระดูกเขาข้างพวกข้างเขาจะล้าวหน่อยอะไรเงี้ยกลัวหลุดกลัวสะโพกเขาหลุดตรงขาเขาเนี่ยสองข้างเขาจะไม่มีแรงเดินอ่ะถ้าจูงเขาเดินก็เดินแบบเดินเขาก็กระโดดเอาอย่างเงี้ยแต่ทรงตัวไม่ได้เขายืนเองยังไม่ได้ต้องคอยจับเขาเดินตลอดอะไรเงี้ยถ้าไปไหนก็เอาใส่รถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สาเหตุที่แรกเนาะ6-7 เดือนเด็กมันจะเขาจะคานจะอะไรแล้วใช่ไหมอันนี้เขาไม่คานไม่อะไรเขาจะนอนอย่างเดียวเราก็เลยผิดสังเกตก็เลยมาหาหมอตลอดค่ะรักษาแต่ตั้งแต่7 เดือนตลอดมาจนเท่าทุกวันนี
3: ้วันนี้เป็นคุณยายแล้วก็น้องนิวนะฮะที่มาพบอาจารย์ครับน้องนิวนี่มีอาการอะไรบ้างครับ
4: น้องนิวนี่ก็มีอาการเรื่องแขนขาเนี่ยเกร็งนะขาเกร็งแล้วก็สะโพกจะหลุดออกจากเป้านะครับนะ
3: ก็เลยต้องมาผ่า
4: แล้วก็เขามีอาการภาพรวมนี่เขาเป็นอาการพัฒนาการช้าแล้วก็สมองเล็กสมองก็จะเล็กกว่าปกติน้องนิวนี่ตอนคลอดเนี่ยเป็นแฝดแล้วก็คนที่เป็นพี่หรือน้องได้เสียชีวิตก่อนใช่ไหมเสียชีวิตก่อนในขณะตั้งครรภ์แล้วก็เหลือน้องเขาคนเดียว
3: คนเดียวนะนั่นอาการจริงๆคือจากสมองที่เล็ก
4: สมองใช่ฮะ
3: เลยส่งผลส่วนอื่น
4: ส่งผลทำให้ส่วนอื่นมีการพัฒนาการช้านะครับ
3: นี่การที่รักษาไปแล้วเนี่ยฮะมีการผ่าใช่ไหมฮะจะผ่าตรงไหนยังไง
4: คือเราผ่าสะโพกเพื่อคือเขามีแขนขาเกร็งแล้วก็พยายามตัดแล้วก็ยืดเอ็นร้อยหวายที่ขาสองข้างแล้วก็ที่เข่าแล้วที่สะโพกเนี่ยแล้วก็เพื่อเราป้องกันเพื่อไม่สะโพกน้องเขาเลื่อน
3: ถ้าไม่ผ่านี่จะเป็นยังไง
4: ถ้าไม่ผ่าเรากลัวอนาคตเนี่ยสะโพกจะมีการเลื่อนออกแล้วทำความสะอาดลำบากเพราะแขนขาเขาจะเกร็งนะคุณผู้ปกครองจะดูแลลำบากนะ
3: ครับ
4: เรื่องทำความสะอาดตามเวลาน้องเขาอุจจาระปัสสาวะนี่นะครับ
3: อ๋อนะครับตอนนี้ก็เลยผ่าการผ่านี่เพื่อไปทำอะไรบ้างนะฮะ
4: เพื่อไปยืดเอ็นส่วนใหญ
3: ่ยืดเอ็น
4: ยืดเอ็นอย่างเดียวใช่ฮะ
3: พอยืดเอ็นหมายถึงว่าก็จะไม่เกร็งไม่ติด
4: ก็ติดน้อยลง
3: ติดน้อยลงอ๋อแสดงว่ายังติดอยู่
4: ติดอยู่ติดน้อยลงใช่ครับ
3: แต่ตรงสะโพกก็จะไม่เลื่อนออก
4: สะโพกก็จะก็คือแทนที่จะก็เราเพิ่มทำให้มันเข้าไปในเบ้ามากขึ้นเขาจะมีแผลผ่าแต่แผลนี่จะเป็นแผลเจาะ
3: สองข้างเลย
4: สองข้างเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่นิดๆตรงนี้นะครับ

0: นะตรงนี้ไงฮะ
1: ครับเล็กๆนะแผลนี่เป็นแผลตรงนี้แล้วก็แผลเล็กแล้วก็จะมีแผลเล็กๆตรงนี้มีซุบซ่าเห็นไหมฮะตรงน
0: ี้นี่เองเหรอฮะ
1: ใช่ฮะแผลเล็กๆเนี่ย
0: แผลเล็กมาก
1: แผลเป็นเนี่ยแผลตรงนี้นะครับแล้วก็แผลตรงสะโพกนะ
0: แล้วเราเจาะเหมือนเป็นรูๆเองสามจุด
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ฝั่งละสามจุด
1: ใช่สามจุดแต่เพื่อให้น้องเขาเนี่ยคือเกร็งน้อยลงแต่เขาก็ยังเกร็งอยู่นะแต่ผมว่าเขาดีขึ้นเดิมเนี่ยเขาอ้าไม่ได้เลยนี่เขาอ้าได้มากขึ้นนะแล้วก็ส่วนน้องเขานั่งเองได้ไหมเดี๋ยวรอให้เขานั่งเอง
0: นั่งเองได้ไหม
1: น้องคนนี้นั่งเองไม่ได้
0: ไม่ได้
1: เพราะว่ากล้ามเนื้อเขายังควบคุมไม่ได้
0: ครับกี่ขวบแล้วคุณยายคนนี
2: ้จะสี่แล้วค่ะ
0: ทุกวันนี้คุณยายทำอะไรยังไงให้น้องเขาบ้างกายภาพจะทำอะไรยังไงบ้าง
2: หมอที่แนะนำไปก็ทำขาเป็นนี่นั่นไงก็ทำแขนทำขา
0: ครับทำยังไงคุณยายทำให้ดูหน่อย
2: ก็ทำอันนี้ขี่ตู้เรียนแล้วก็ทำอย่างนี
0: ้เขายิ้มนะชอบใจเหรอ
2: แล้วก็หมอก็ทำให้ดัดขา
0: อ๋อดัดขาด้วยไม่เจ็บไหมอ๋อพยักหน้านิดหน่อย
2: ก็ทำขึ้นมาอย่
0: างนี้นี่เขาเจ็บหรือเขาชอบใจ
2: เขาเจ็บ
0: เขาเจ็บใช่ไหม
2: เขาไม่อยากให้
0: อ๋อไม่อยากให้ทำแต่เหมือนยิ้มนะ
2: จ้ะทำ
0: อย่างนี้เจ็บไหมเจ็บไ
2: หมก็หมอให้ยก
0: ต่อ
2: ให้ยกอย่างนี้ค่ะ
0: ทำไมต้องให้ทำท่าพวกนี้ครับอาจารย
1: ์พวกนี้ก็ฝึกยืดกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ยืดเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อติดและไม่การแบบเหมือนกับออกกำลังกายเขาต้องเน้นเพราะว่าเรากลัวเรื่องสะโพกอย่าติดยึดเกร็งนะครับ
0: ช่วงแขนมีอะไรต้องทำไหม
1: ช่วงแขนเขาไม่ได้ติดมากนะ
2: ติดนะส่วนขาเนี่ยก็ติด
1: แต่ปัญหาของแขนเขามีเรื่องการใช้มากกว่าคือเขาแบบอย่างการ movement การขยับอะไรเขาอย่างการเคลื่อนไหวเขาอย่างไม่สามารถที่จะใช้ได้งาน
0: หยิบจับอะไรได้ไหมคุณยายหยิบช้อนหยิบอะไรได้ไหม
2: หยิบได้ค่ะ
0: เขาหยิบได้น
2: ะ
0: สามารถตัดเข้าปาก
2: ตัดเองได้แต่ว่าบางทีก็อกบางทีก็ได้กินอะไร
0: เฮ้ยเขาไม่สามารถเคี้ยวได้เอง
1: เขาบรรคุณน้องคุณไข้กลุ่มนี้ก็ปัญหาเรื่องการกลืน
0: การกลืน
2: เขากลืนอย่างเดียวเคี้ยวนิดๆหน่อย
1: เคี้ยวไม่
2: ก
1: ลืนใช่แล้วก็ชอบมีน้ำ
2: ยังไม่ละเอียดยังไม่อะไรก็กลืน
0: ครับ
1: แล้วชอบมีน้ำลายไหลใช่ไหมมีน้ำลายไหลเขาจะปัญหาเรื่องเหมือนเป็นเด็กๆเล็กๆที่เนี้ยเขายังน้ำลายชอบไหลนะเขาก
2: ล
1: ืนยังไม่ค่อยดี
2: กลืนน้ำลายยังไม
1: ่
2: ได
1: ้น้ำลายชอบไหลตลอด
0: ตลอดโอ้ยนี่พัฒนาการช้า
1: ใช่น้องเขาจะค่อนข้างพัฒนาการช้าเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน
0: ครับ
1: น้องเขาตอนนี้ก็4ขวบใช่ไหม
2: จ้ะ4ขวบ
1: เนี่ยปกติแล้วเนี่ย4ขวบต้องวิ่งเล่นได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: นี่น้องเขายังนั่งเองไม่ค่อยได้เลย
0: ฮะครับแล้วจากนี้ไปจะเป็นยังไงครับพัฒนาการของเขาจะ
1: ก็เราก็หวังว่าดีจะต้องดีขึ้นนะครับเพราะยังไงก็ตามแนวโน้มก็พัฒนาการก็ควรจะดีขึ้นตามสภาพแต่น้องก็ก็ตอนนี้กายภาพอยู่ใช่ไหมยายกายภาพอยู่แล้วก็ต้องก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับน้องก็เรียนหนังสือยังไม่เรียน
2: ยัง
1: ไม่เข้า
2: เพราะเขาชุดนี่ตัวเองยังไม่ได้เพราะเขาเดินยังไม่ได้
0: จากนี้ไปอาจารย์จะแนะนำคุณยายแล้วก็ครอบครัวให้ดูแลน้องต่อยังไงฮะ
1: ก็ผมว่าก็ตอนนี้ก็คือต้องเน้นเรื่องกายภาพนะแล้วก็ช่วยเหลือดูแลเขาแล้วก็อาจจะพยายามสอนเขาแบบกินข้าวสอนเขาช่วยเหลือตัวเองบ้าง
0: ใช้ชีวิตประจำวัน
1: ทั่วไปอะไรนะให้ได้ก่อนแล้วก็การสื่อสารสำคัญนะเขาอยากได้อะไรแล้วต้องรู้แต่ผมว่าคุณยายน่าจะรู้นะใช่ไหมว่าเขาอยากได้อะไรอยากหิวไหมอะไรเงี้ยเขาแจ้งให้ทราบแม่พอทราบได้ไหม
2: ถ้าเขาหิวเขาจะชี้ใส่เ
0: ลยอย่างนี้การสื่อสารกันได
1: ้สื่อสารให้ได้นะ
0: คุณยายคุยกับเขารู้เรื่องคือเข้าใจว่านี่คืออะไรอาการแบบนี้เขาต้องการ
2: ถ้าเขาอยากเล่นอะไรเขาก็ชี้ถ้าไม่ถูกก็จะใส่หน้าถ้าถูกเขาก็พยักหน้า
0: อย่างเมื่อกี้ที่ตอนทำผมถามเอ๊ะนี่เขายิ้มหรือเขาไม่อยากทำหรือเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณยายดูออกใช่ไหมเพราะเขายังอันนี้เขาเจ็บนะเขาไม่อยากทำคุณยายบอกได
1: ้ส่วนใหญ่ก็นัดส่วนใหญ่ก็ประมาณ3ช่วงนี้ก็ผ่าละนะแล้วก็นัดประมาณ3เดือน6เดือนดูว่าอาการพัฒนาเป็นยังไงแต่น้องเขามีอย่างที่เรียนให้ทราบคือน้องเขามีนัดหลายหม
0: อ
1: ส่วนใหญ่จะนัดใกล้ๆกันเช่นมีหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูไหมเขาก็ดูนะฮะ
2: เด็กสีสังวาน
1: ใช่ไห
2: มนัดมาม
1: ีหมอเด็กก็ดูใช่ไหม
2: ก็หมอเด็ก
1: จะมีหมอเด็กเราจะนัดใกล้ๆกัน
0: ทีจะมาทีเดียว
1: ใช่ใช่เมื
2: ่อหาได้ครบเลยกันเรียนคณะติดเรียนติดคนละเดือนละเดือน
0: อ๋อฮะก็ขอบคุณคุณยายมากนะครับก็ผมว่าการของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆการดูแลที่ดีของคุณยาย

0: อันนี้เบาหวานแล้วก็มันเลื้อรังนานแล้วฮะนานแล้วไอ้คำว่าเบาหวานตัวนี้นะแผลนี้ก็มารักษาแต่ปีที่แล้วฮะเราก็ต้องดูแลตัวเองครับของผมเนี่ยมันไม่ดีมันเกิดขึ้นมาเองพุพองขึ้นมานะฮะมันก็ไม่หายฮะแผลเรารู้เราเป็นแผลติดเชื้อที่โอกาสรักษายากมากครับพอเวลานี้ผมไม่กังวลแล้วเนี่ยเจ็บเกินเนี่ยผมยังตัดก็ตัดแต่คุณหมอเอ้ย
1: คุณหมอครับคนไข้รายนี้มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
2: มาเรื่องแผลที่เท้านะครับซึ่งเกิดจากโรคเบาหวานนะครับซึ่งโรคเบาหวานนี้ก็ทำร้ายเราได้หลายวิธีนะครับนะอย่างเช่นทำให้เกิดหลอดเลือดติดตันอย่างคุณลุงคนนี้ก็มีหลอดเลือดติดตันด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของเรื่องของปลายประสาทนะครับมันอักเสบแล้วก็ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้อย่างคุณลุงก็มีเท้าชาด้วยนะเท้าชาก็เป็นที่มานะครับว่าเท้าชาเท้าเราไม่รู้สึกเราเดินไปเหยียบอะไรเนี่ยก็ทำให้เกิดแผลได้
1: ก็เป็นแผลได้ง่าย
2: ใช่ครับ
1: แล้วสำหรับคุณลุงเนี่ยตอนนั้นที่คุณลุงเป็นเบาหวานเนี่ยคุณลุงรู้ตัวไหมครับว่าตัวเราเองเป็นเบาหวาน
0: รู้ฮะ
1: รู
0: ้ที่รู้เพราะว่าผมไปหาหม
1: อ
0: หาหมอจะมาลอกตาใช่ไหมลอกตาแล้วน้ำตาในเลือดสูงกินยาจนน้ำตาในเลือดลดลงเพราะลอกได
1: ้แสดงว่าคุณลุงนี่ก็เป็นที่เขาบอกว่าเบาหวานขึ้นตาถ้าควบคุมน้ำตาในเลือดไม่ดีพอผลที่ตามมาของโรคเบาหวานเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นแบบไหนครับ
2: ก็เนี่ยขึ้นตานะครับไปไตก็ไตก็แย่ลงเกิดแผลที่เท้านี้ก็ได้นะครับ
1: อย่างของคุณลุงเนี่ยไปเกิดแผลที่เท้า
2: เกิดแผลที่เท้าม
1: ันเกิดได้ยังไงทำไมไม่เกิดส่วนอื่นครับ
2: พวกนี้เบาหวานไปทำลายหลอดเลือดแดงนะครับทำให้หลอดเลือดแดงมีการตีบตันจากแผ่นไขมันนะครับถ้ามีร่วมกับปัจจัยสิ่งอื่นๆเช่นมีไขมันในเลือดสูงสูบบุหรี่นะครับพวกนี้ความดันโลหิตสูงก็ทำให้ตัวหลอดเลือดเกิดการติดตันได้มากขึ้นจากแผ่นไขมันนอกนี้ก็ไปทำลายระบบเส้นประสาทส่วนปลายทำให้เกิดอาการชาของเท้าได้ก็ทำให้เกิดแผลง่ายเพราะเราเท้าเราชาไม่รู้สึกก็จะเดินไปเหยียบโน้นเหยียบนี่ก็เกิดแผลมาพอเกิดแผลแล้วเกิดหลอดเลือดติดตันด้วยเลือดก็
1: ไม่เลี้ยง
2: ไม่พอแผลนี้ก็ยิ่งไม่หายนะก็ยิ่งลุกลามมากขึ้น
1: ขออนุญาตดูแผลของคุณลุงได้ไหมครับ
2: ได้ครับ

0: ักษณะบาดแผลของคุณลุงเขา
1: ครับที่มาปัจจุบัน
0: ก่อนหน้านี้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับพอดีเมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนนะครับจริงคนไข้คนนี้เป็นคนไข้ที่เรารักษามาแล
0: ้
1: วจนแผลหายสนิทไปแล้วรอบนึงนะครับรอบนี้เนี่ยให้มีลักษณะของการติดเชื้อที่เท้าก็มีซึ่งเจอบ่อยในคนไข้โรคเบาหวานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท้าที่เป็นเบาหวานเนี่ยนอกจากการขาดเลือดนะครับเนื่องจากเส้นประสาทเสียแล้วยังติดเชื้อได้ง่ายได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าเวลามีการติดเชื้อในคนไข้ที่มีขาขาดเลือดเนี่ยมันจะลุกลามค่อนข้างเร็วนะครับอย่างคนไข้รายนี้นะครับตอนที่เข้ามาติดเชื้อเนี่ยตอนนี้คนไข้ก็มีลักษณะอาการค่อนข้างเยอะจากการติดเชื
0: ้
1: อนะเราก็จะเป็นที่ต้องเอาเนื้อที่มันติดเชื้อนี่ออกเพื่อจะรักษาชีวิตคนไข้ไว้ในขณะนั้นครับ
0: อย่างคุณลุงมาวันนี้เนี่ยคุณหมอจะเริ่มต้นตรวจอะไรก่อนของคุณลุง
1: เราก็ทำการตรวจแผลก่อนนะครับถ้าเราดูลักษณะของแผลนะครับของคนไข้นะครับลักษณะของแผลตรงขอบแผลมีลักษณะดำแบบเนื้อตาย
0: เกิดจ
1: ากการขาดเลือด
0: อ๋อเหรอ
1: เกิดจากการขาดเลือดเนื้อเยื่อสีชมพูตรงนี้เห็นไหมครับ
0: ครับ
1: เนื้อสีชมพูตรงนี้เป็นเนื้อเยื่อดีนะครับที่จะช่วยสมานแผลปรากฏว่ามันมีค่อนข้างปริมาณค่อนข้างน้
0: อ
1: ยนะครับทำให้โอกาสที่แผลอันนี้จะหายเนี่ยค่อนข้างต่ำหายได้เองนะค่อนข้างต่ำนอกเหนือจากการตรวจแผลแล้วต้องมีการตรวจชีพจรนะครับ
0: ชีพจรเกี่ยวด้วยนะ
1: เนื่องจากเป็นตัวปล่อยเลือดมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตรวจชีพจรของผู้ป่วยร่วมด้วยนะครับดูว่าเลือดนั้นมาไม่พอจริงๆหรือเปล่าที่เราต้องทำการเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ตะคร่ำนะที่ข้อเท้า
2: เก็บไว้ลูก
1: ครับเก็บนิดนึงนะครับที่บริเวณเข่านะครับบริเวณเข่านิดนึงนะครับคุณลุงนะครับ
0: เราจับเช็คดูได้เลย
1: ใช่ครับแล้วก็ที่บริเวณขาหนีบนะครับเมื่อเราประเมินละดูสภาพหลอดเลือดนะครับคนไข้ก็มีลักษณะของขาขาดเลือดจริงนะครับคงที่จะต้องทำการเพิ่มเลือดที่จะทำให้แผลอันนี้หายนะครับ
0: แล้ววิธีเพิ่มเลือดให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณแผลเนี่ยมันต้องยังไงฮะต้อง
1: ปกติแล้วมีอยู่2วิธีหลักนะครับวิธีแรกก็คือใช้รักษาผ่านสายสวนคือเจาะนะครับบริเวณหลอดเลือดแดงที่บริเวณขาหนีบนะแล้วก็ใส่บอลลูนเข้าไปขยายในหลอดเลือดที่มีการตีบตันเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงปลายส่วนเนื้อเยื่อส่วนปลายได้ดีขึ้น
0: อ
1: ีกวิธีหนึ่งก็คือทำบายพาสเลยนะครับบายพาสหลอดเลือดแดงนะครับก็คือผ่าตัดบริเวณขาหนีบนะครับแล้วก็เอาไปลงบริเวณหลอดเลือดส่วนปลายที่ยังดีๆนะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณปลายเท้าได้ดีขึ้นคร
0: ับคุณลุงครับหลังจากที่เราเป็นโรคเบาหวานจนกระทั่งทำให้เกิดบาดแผลขนาดนี้เนี่ยการใช้ชีวิตของคุณลุงเนี่ยเปลี่ยนไปไหมครับ
3: ครับมันก็เปลี่ยนไปฮะทำอะไรก็ไม่สะดวกนะครับ
0: มันเจ็บตลอดเวลาไหมฮะหรือว่าเจ็บเฉพาะช่วงเช้าๆอากาศช่วงนี้เย็นๆด้วย
3: อ๋อตลอดเวลาเลยฮะ
0: ตลอดเวลาเลย
3: เนื้ออะไรเนี่ยไม่สะดวกเลย
0: ก็ถือว่าคุณลุงนี่ก็โชคดีนะฮะยังรักษายังไม่ถึงขั้นขา
3: ไม่นะครับผมทำใจเลยนะ
1: ทำใจแล้ว
0: ตอนแรกทำใจแล้วนะ
3: ฮะมาหาคุณหมอเจอวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยแล้วจะปรึกษาคุณหมอแล้วไปต้องเอามันไว้แล้วคุณหมอเจ็บแล้วเกิน
0: ว่าคุณลุงทนไม่ไหวปวดมากเนี่ยอยากให้คุณหมอตัดข้อขาตรงนั้นไปเลย
1: โอเค
0: มันจะดีกว่าไหมฮะการรักษา
1: การตัดขาก็เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษานะครับแต่ปกติเนี่ยเราจะพยายามรักษาขาคนขาหรือเท้าของคนไข้ไว
0: ้
1: นะครับเพื่อที่จะหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่ถูกตัดขาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะกลับไปเดินได้ 100% ด้วยขาเทียม
0: อ๋อเหรอครับ
1: นะครับแค่1ใน5เท่านั้นเองนะครับที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือภายหลังจากการที่ตัดไปแล้วเนี่ยนะคนไข้ก็อาจจะเกิดแผลที่ไม่หายได้ถ้าเลือดมันยังมาไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเลือกวิธีรักษาเราต้องมีการวัดค่าออกซิเจนของคนไข้ก่อนนะครับว่าออกซิเจนมาระดับไหนถ้าไม่พอจริงเราต้องเพิ่มเลือดก่อนหรือเปล่า
0: วัดค่าออกซิเจน
1: ใช่ครับออกซิเจนใต้ผิวหนังนะครับของคนไข้
0: วัดได้ด้วยนะ
1: ครับเรามีเครื่องมือพิเศษที่
0: จะทำการวัดเพื่อรู้ออกซิเจนไปเพื่ออะไร
1: ใช่ครับระดับนะครับของบริเวณไหนนะครับที่เลือดมาเลี้ยงพอนะหนึ่งก็ดูว่าแผลหายไหมนะแผลไม่หายต้องทำการเพิ่มเลือดถ้าแผลไม่หายถ้าจะเป็นต้องตัดเนี่ยต้องตัดที่ระดับไหนนะครับก็จะช่วยเราเข้าเช่นก็จะช่วยบอกเราได้
0: จะบอกระยะได้
1: ใช่ครับบอกระยะ
0: นะครับและสำหรับคุณลุงถ้าเกิดสมมติแผลแล้วรักษาแล้วแผลนี่หาย
1: ครับ
0: โดยสรีระของลุงที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิมไหมคร
1: ับ กลับมาเดินได้ครับกลับมาเดินได้
0: เพราะฉะนั้นเราต้อง
1: การปรับรองเท้าช่วยหน่อยนั่นเอง
0: เราก็เลยต้องรักษาก่อน
1: ณ
0: ขั้นตอนนี้เข้าใจภาพงั้นขออนุญาตถามคุณลุงคุณลุงครับ
3: ครับ
0: คุณลุงอยากจะฝากบอกอะไรถึงผมเชื่อว่าเป็นมีคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านเลยที่เป็นเบาหวานแล้วไม่อยากจะไปหาหมอตอนนี
3: ้คือทุกคนเนี่ยเขาคิดว่ายาหม้อยาอะไรนี่นะฮะครับช่วยได้แต่ผมบอกว่าผมไม่เชื่
0: อ
3: ผ ผมเชื่อยาหมออย่างเดียว
2: มาหาหมอดีกว่า บางคนอยู่ที่บ้านแพทย์ทางเลือกอย่างที่เขาบอก
1: บ
2: นะครับแต่ทีนี้พอมาพบกับคุณหมอจริงๆระยะเขาเรียกของบาดแผลมันเลยไปไกลแล้ว
3: เพราะว่าคุณหมออธิบายเส้นเลือดมันตีบตันตรงไหนอะไรเงี้ยนะเราสามารถรู้ได
2: ้คนไข้ที่เป็นเบาหวานอยู่อันนี้ถ้าผมเป็นนะระยะไหนควรจะมาหาหมอได้แล้วหรือว่าดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านได้ไหม
1: ปกติเขาให้เบาหวานต้องมาตรวจรักษาอยู่แล้วหนึ่งเพื่อมาควบคุมระดับน้ำตาลนะครับควบคุมระดับไขมันความดันโลหิตสูงซึ่งหมอยุรกรรมเขาจะเป็นคนดูแลให
2: ้
1: ที่สำคัญก็คือการดูแลเท้านะครับไม่ให้เกิดแผลการป้องกันไม่ให้เกิดแผลนะครับการตรวจเช็คเรื่องเท้าชานะครับเพราะให้กลุ่มนี้อาจจะต้องสวมรองเท้าเวลาอยู่ในบ้าน
2: ร
1: วมถึงนอกบ้านด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เท้านะครับเพราะว่าเราเกิดแผลเกิดขึ้นอย่างเงี้ย
2: เขาไม่รู้ตัวเลย
1: ไม่รู้ตัวแล้วก็พวกนี้การรักษาเนี่ยก็จะยุ่งยากขึ้นนะแล้วถ้าเกิดแผลแล้วให้รีบมารักษานะครับอย่ารักษาเองนะครับเพราะแผลเบาหวานรักษาค่อนข้างยากแล้วก็ลุกลามค่อนข้างรวดเร็ว
2: นะครับคุณหมอครับถ้าพูดถึงโรคเบาหวานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมิตรกับอีกหลายๆโรคเลยนะครับแต่ว่าไปก็ไม่มีใครอยากจะเป็นมันมีวิธีป้องกันไหมครับที่ไม่อยากให้ตัวเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวาน
1: ครับก็ถ้าไม่ใช่สาเหตุเบาหวานจากพันธุกรรมนะครับเราก็สามารถป้องกันโดยการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมนะครับควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินควบคุมระดับไขมันในเลือดนะครับซึ่งอาจก็จะถ้ากรณีที่เป็นเบาหวานก็ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงได้นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ตัวเราเองการควบคุมอาหารแล้วก็การดำเนินชีวิตในประจำวันนะครับไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไป
2: ผมเคยได้ยินมาความเชื่อของว่าเวลาจะดูตัวเองว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าในเฉพาะบริเวณผู้ชายนะเวลาไปปัสสาวะแล้วมันมีมดมาตอมปัสสาวะเรามา
1: ก็เป็นอีกอันนึงนะคร
2: ับอันเป็นเรื่องจริงป่ะครับ
1: ใช่ครับเพราะคือพวกน้ำตาลในเลือดสูงๆก็จะขับมาทางปัสสาวะถ้าให้มีมดก็ตามอาการ
2: คอยสังเกต
1: ใช่ครับ
2: นะฮะแต่ทางที่ดีก็ต้องมาตรวจเลือด
1: มาตรวจดีกว่า
2: จะรู้เป็นชัดเจนแน่นอน
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: นะครับรู้เนิ่นๆแล้วก็ป้องกันได้คุณหมอครับแล้วอย่างคุณลุงเนี่ยครับหลังจากพบกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วกลับบ้านไปเนี่ยการดูแลรักษาบาดแผลเนี่ยเขาต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: ขั้นแรกเราต้องป้องกันไม่ให้แผลเนี่ยถูกน้ำนะครับในเวลาอาบน้ำก็ต้องหาทางป้องกันไม่ให้น้ำมันเข้าในบริเวณแผลเพราะว่าถ้าแผลนี้สกปรกมีโอกาสติดเชื้อซ้ำลุกลามไปกว่าเดิมแทนที่จะเก็บขาไว้ได้คราวนี้สูญเสียขาม
2: ันจะลามไปเร็วขึ้น
1: ลามไปเร็วขึ้นถ้าติดเชื้อใหม
2: ่แสดงว่าอยู่ที่บ้านก็ต้องพันตลอดเวลา
1: ต้องมีการพันไว้นะครับเราจะนัดทำแผลอยู่แล้วนะครับอาจจะสองสามวันครั้งด้วยอุปกรณ์ทำแผลของเรานะครับดังนั้นเราก็จะนัดติดตามคนไข้อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้แผลนั้นหายได้เร็วขึ้น
2: ครับโอเคครับ
4: วันนี้คุณยายพาหลานมาหาหมอค่ะรู้สึกว่าขาเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนเมื่อก่อนที่เขาเกิดแรกๆมันจะเป็นมากเลยนะคะเขาจะแบนแล้วก็เขาจะถ้าสมมติว่าเดินเขาก็จะเอียงข้างนึงอย่างเงี้ยค่ะปกติฝ่าเท้าเขาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาจับเขายกขึ้นอย่างนี้ค่ะเขาก็จะเหยียบแต่ทีนี้เขาเหยียบยังไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่เขาก็จะเหยียบแบบตะแคงนิดนึงค่ะเป็นเท้าแปรค่ะก็คือเขาเกิดมาแล้วเท้าเขาจะฝ่าเท้าเขากับช่วงขาจะพับใส่กันเลยค่ะพับติดกันเลยตอนแรกเราก็ตกใจว่าเขาจะเดินได้ไหมทำไมขาเป็นแบบนี้แต่อีกข้างนึงไม่เป็น
5: วันนี้เป็นครอบครัวน้องภูมินะฮะนี่คุณยายอุ้มอยู่แล้วก็คุณแม่ครับวันนี้คือน้องภูมิซึ่งยังเล็กมากเลย
6: ครับ
5: อายุเท่าไหร่นะฮะ
7: 3เดือนกับ7วัน
5: 3เดือนกับ7วันครับมาพบคุณหมอเพราะอะไร
6: ก็วันนี้น้องภูมิเข้ามานัดติดตามเรื่องเท้าภาษาไทยเรียกเท้าแปร
5: เท้าแปร
6: ครับ
5: เท้าแปรเป็นไงครับอาจารย์
6: เท้าแปรก็คือเท้าแรกเกิดเนี่ยข้อเท้ามันกระดกขึ้นมา
5: คือถ้าเท้าปกติจะเป็นอย่างนี้
6: ถ้าเป็นอย่างนี้ใช่แต่นี่เท้าแอนขึ้นมาอย่างนี
5: ้แอนเลย
6: ขึ้นมาใช่ครับแอนขึ้นมาแบบ
5: แอนไม่อย่างนี้
6: แอนดัดแบบดูแล้วตกคุณพ่อคุณแม่ตกใจมากลูกเวลาลูกคลอดมาลูกฉันผิดปกติอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่น้องเขานี่เขามาติดตามเนี่ย
5: คื
6: ออาการผมว่าเขาก็ดีเริ่มดีขึ้นนี่กำลังจะบอกว่าโรคเท้าแปรจริงๆแล้วถ้าเป็นตั้งแต่กำเนิดนะไม่ต้องกังวลพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลมาก
5: ก็เท้าเป็นอย่างนี้เลยนะอาจารย
6: ์ใช่
5: จะแทบจะพับเลยนะ
6: ใช่ครับ
5: พ่อแม่คุณแม่กังวลไหมกังวลแน่ๆคุณยายล่ะ
7: คิดมากเลย
5: คิดมากเลย
7: เวลาเดินไม่ปกติ
5: ใช่ไหมนอนหลับไหมคุณยาย
7: ก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่
5: ไม่ค่อยหลับกังวลเรื่องนี้เลยนี่กังวลกันหมดเลยอาจารย
6: ์กังวลทั้งส่วนใหญ่กังวลมากเพราะว่ากลัวลูกจะพิกลพิการอะไรนะฮะ
5: แต่คุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกังวล
6: แต่ส่วนคุณหมอเองส่วนใหญ่เพราะว่าโรคพวกนี้ส่วนใหญ่จะดีขึ้นเองตามธรรมชาติ
5: อ๋อเหรอครับ
6: แล้วหายเองได้ง่าย
5: หายเองได้ง่ายด้วย
6: ได้ง่าย
5: หมายถึงไม่ต้องมาเจอคุณหมอไม่ต้องรักษาก็อาจจะหายได้
6: ใช่แต่ว่าเราก็จะมีการให้ดัดนิดหน่อยที่มือเนี่ยที่มือธรรมชาติใช้มือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือดัดเท้าลงมานิดหน่อยตามธรรมชาติได้นะครับซ
5: ึ่
6: งก็จะช่วยได้บ้างนะ
5: ครับประเภทที่ไม่หายเองมีไหมฮะคือแปรแล้วไม่มาหาคุณหมอ
6: ถ้าไม่หายเองเนี่ยจะเป็นโรคนะจะเป็นโรคชนิดหนึ่งซ
5: ึ่
6: งก็จะมีเหมือนกันโรคที่เขาเรียกว่าเท้าแปรแบบดัดไม่ได้หรือเป็นกลุ่มที่อยู่ในเรียกว่าเท้าแบนแบบแข็งมีกล
5: ุ
6: ่มนั้นไหนต้องผ่าตัด
5: อันนั้นก็มีแต่ต้อง
6: มีแต่เจอน้อยมากนะครับ
5: อย่างของน้องภูมินี่ไปถึงขั้นไหนยังไงฮะยังแปรอยู่ไหมฮะ
6: น้องภูมินี่ผมว่าเขาดีขึ้นเยอะน
5: ะ
6: เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับนะอันนั้นน้อง
5: เป็นขั้นไหน
6: ข้างไหนครับ
5: ข้างไหนเป็นข้างขวา
6: ข้างขวานะครับนะเราก็ดูข้างขวา
5: ครับ
6: ดูข้างขวา
5: ข้างซ้ายไม่แปรใช่ไหม
6: ข้างซ้ายไม่แปรแต่เราดูเราก็ต้องดูสองข้างส่วนใหญ่นะครับ นะคือตอนแรกเกิดเนี่ยน้องเขาท้าเขาจะเป็นอย่างนี้นะคือจะพับขึ้นมาอย่างนี้เลย
5: โอ้โหเหรอ
6: เนี่ย
5: ในขณะที่ข้างนี้ไม่เป็น
6: ข้างนี้ไม่เป็นนะแรกเกิดแต่พอตอนหลังเนี่ยเราก็พยายามให้กดให้พยายามคุณพ่อคุณแม่ดัดเท้าลงมาอย่างนี
5: ้ดัดออกนี
6: ้คือยังจะเห็นว่ายังมีรอยอยู่รอยอย่างเงี้ยนะยังมีรอยร่องรอยการเป็นอยู่นิดหน่อยนะแต่พอดัดเท้าลงมาเขาจะดีขึ้นนะแต่มันก็มีบางงานวิจัยบอกว่าไม่ดัดก็หายเหมือนกันนะแต่เราเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะให้เขาทำเท้าลงนี้ทำแบบนี้ก็เนี่ยประมาณ 2-3 เดือนจะดีขึ้นเรื่อยๆ3เดือน4เดือน5เดือนคือเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆครับ
5: อ๋อยังนี้ถือว่าหายยังคุณยายป่ะ
7: ก็ถือว่าก็ดีขึ้นนะคะเพราะว
5: ่
7: าตอนแรกๆนี่เขาจะอย่างนี้เลยอย่างคุณหมอว่า
5: พับแทบไม่พับไปเลยนะตอนนี้ก็
7: จะโดนตรงนี้เลย
5: ตอนนี้ก็ดูเป็นปกติแล้ว
7: ค่ะปกติ
5: ครับต้องเหมือนกับทำหลายๆหนตอน
6: ใช่คืออาบน้ำเช้ากลางวันเย็นทำไปเรื่อย
5: ทุกวันนี้นอนหลับสบายยังคุณยายย
7: ัง
5: กังวลอยู่
7: สบายค่ะก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าได้มาหาหมอที่นี่ก็รู้สึกว่าสบายใจ
5: สบายใจ
7: ยังไงก็ต้องมาหาหมอที่นี่ยังไงก็ต้องมารักษาที่นี่ค่ะถึงยังไงก็ต้องอยากจะได้คำแนะนำจากคุณ

0: หมอว่าจะรักษายังไงเราก็ต้องให้คุณหมอแนะนำอีกทีนึงนะคะ
1: ครับคือการแปลนี่แปลพับอย่างนี้แล้วมีเอียงไปข้างอะไรอย่างนี้มีไหมฮะหรือ
2: ส่วนใหญ่ก็อาจจะแปลพับแล้วก็เอียงข้างส่วนใหญ่แปลแล้วเอียงไปด้านข้างด้วยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วย
1: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นด้วย
2: ใช่ใช่
1: ครับเท้าแปลนี่เกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย
2: ์ก็จริงๆมีหลายสาเหตุนะครับอย่างของน้องเนี่ยเราบอกว่าเป็นแต่หลังคลอดเนี่ยกำเนิดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันก็ไม่เชิงแบบผิดปกติชัดเจนส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นจากน้องอย่างตัวใหญ
1: ่
2: หรือว่าตัวไม่ใหญ่อย่างน้ำคร่ำของคุณแม่น้อยก็เลยโดนเบียดพอเบียดเสร็จก็เลยอยู่ในท่าแบบนี้ท่า
1: เล็กรุ่นทับไว
2: ้ใช่ใช่ใช่แต่มีบางอย่างเช่นเป็นจากกระดูกผิดรูปนะหรือเป็นจากติดเชื
1: ้อ
2: หรือเป็นจากโรคกล้ามเนื้อผิดปกติอะไรทั้งหลายไอ้พวกนั้นเนี่ยคืออยู่อีกกลุ่มนึงหรือไอ้ร้อยไหวสั้นพวกนี้ต้องรักษาก็อีกแบบนึง
1: แปลเหมือนกันแต่อีกกลุ่มนึง
2: ใช่ๆอันนั้นมักเป็นตอนเริ่มโตหน่อยนะเริ่มเดินได้เริ่มอะไรนะมันคนละกลุ่มกัน
1: แต่การเท้าแปรเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองกังวลแน่ๆแหละคุณยายก็บอกนอนไม่หลับแต่ถ้าโดยทั่วไปหายได
2: ้ครับ
1: ไม่ควรกังวลมากไม่หายเองอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยที่อาจารย์บอกไปแต่มีอาการอื่นอีกไหมฮะที่อาจจะเกิดกับเท้าเด็กที่จะทำให้พ่อแม่กังวลได
2: ้มีคือมีเหมือนกันคือเป็นเท้าแปรแต่ชนิดที่มันดัดไม่ได้อย่างเงี้ย
1: ดัดไม่ได้เหรอ
2: คือมันจะแข็งดัดมันไม่ลงนะ
1: ดึงจะดึงอย่างงี้ก็
2: คือจะติดมันจะติด
1: อ
2: ย่างเงี้ยคือถ้ามันติดอย่างเงี้ยก็เริ่มไม่ดีละนะแต่อะไรก็ดีเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กแรกเกิดแรกๆเราอาจยังไม่ทำอะไรนะ
1: ค
2: ือเราก็อาจจะพยายามดูไปก่อนนะพอเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆแหละก็มาดูละว่ามันเป็นจากสาเหตุอะไรกันแน่เช่นกระดูกในเท้าผิดปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางอย่างซึ่งอาจจะต้องเข้าเฝือกหรือบางอย่างต้องผ่าตัดซึ่งก็ว่าเป็นลายๆไปนะฮะ
1: ก็จะมาดูตอนโตขึ้นอีกหน่อย
2: ใช่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคแบบตามคลาสสิกเนี่ยส่วนใหญ่จะดีขึ้นเอง
1: แต่ทีนี้พอฟังแบบนี้พ่อแม่ปกครองงั้นฉันไม่พาลูกไปให้หมอดูควรเป็นอย่างนั้นไหมฮะหรือว่ายังไงก็ตามหายเองไม่หายเองหรือควรจะ
2: ก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะฮะผมว่าเนื่องจากเราวิวัฒนาการต่างๆเราก็ดีขึ้นแล้วเราก็การเข้าถึงแพทย์หรือว่ามันก็ง่ายขึ้นผมว่าก็แนะนำก็มาดูอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก็ยังดี
1: มาเถอะครับ
2: ใช่ครับมาสักครั้งสองครั้งอะไรยังไงก็ด้วยความสบายใจทั้งผู้ปกครองและทั้งหมอด้วยก็จะดีกว่าครับ
1: ตอนเราดัดเขานี่เขาร้องไหม
0: เขาเจ็บนะคะ
1: เจ็บ
0: เขาจะดึงกลับเลย
1: เขาจะฝืนใช่ไหม
0: ค่ะเขาจะฝืนแบบว่าพอเรากดเหมือนที่คุณหมอบอกค่ะเขาก็จะถอยดึงถอยกลับแบบว่าดึงถกกลับอย่างเงี้ยค่ะเขาเจ็บรู้สึกว่าเขาจะเจ็บ
1: ร้องไหมฮะ
0: ก็ร้องนิดนึง
1: ร้องนิดนึง
0: แต่เราก็พยายามทำเบาๆค่ะแต่บ่อยครั้ง
1: แล้วก็ตอนหลังก็หายก็จะหายเจ็บแล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยร้อง
0: ก็ตอนหลังมาบีบแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร
1: ่
0: เหมือนกับว่าเขาก็จะชินขึ้นนะคะ
1: แต่เวลาให้เขายืนลงวางบนพื้นให้เขาเป็นไงเท้า
0: ก็ขาเขาจะเหมือนขาแพลงอะค่ะจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร
1: ่ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้น
0: ก็ยังเป็นอย่างน
1: ั้นในลองนะไม่อยากยืนนั้น
0: เนี่ย
1: อย่างนี้ถือว่าเป็นยังไงฮะ
2: ก็เนี่ยคือเป็นเซลล์ยังมีการหลงเหลือนิดๆแต่ว่าบอกยากเพราะว่าน้องเขายังไม่ได้ยืนจริงๆคือเขาน้ำหนักตัวถ่วงมา
1: ครับอย่างนี้ต้องนัดมา
2: เรานัดยันมาดูอี
1: กนานสักแค่ไหน
2: ก็ตอนนี้น้องเขา3เดือนก็อีกสักผมว่าสัก6เดือนถึง9เดือนก็เดิน
1: อีก6เดือนมาพบนะฮะมีอะไรกังวลหลงเหลืออีก
0: ก็กังวลที่ว่ากลัวเขาแบบว่ายืนแล้วขาเขาจะเฉมาข้างหนึ่ง
1: จะไม่อย่างนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะกังวลตรงนั้นมากเลยค่ะคุณหมอ
1: แต่ว่าโดยทั่วไปนะฮะเด็กจะแสดงอาการชัดเจนว่ายืนแล้วปกติจะหายไปได้เองเนี่ยใช้เวลาเขาจะควรจะอายุสักเท่าไหร่ถึงจะเห็นชัด
2: ส่วนใหญ่เราจะดูหายจริงๆเราจะดูเด็กเริ่มเดินเลย
1: ครับ
2: ก็ประมาณส่วนใหญ่ก็8 9เดือน10เดือนช่วงเนี้ยแต่ว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่บอกยากไงเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้น้องเขาลงน้ำหนักเนี่ยจะหลงเหลืออยู่บ้างแต่เนื่องจากว่าน้ำหนักเขากดลงมันไม่ได้เป็นการเดินจริงๆ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มเกาะเดินยืนจริงๆเนี่ยนั่นจะพอบอกได้ละก็ประมาณสัก9เดือน10เดือนช่วงนี้นะครับจนถึงปีนึงถ้ายังเป็นมากนะครับเป็นมากๆจริงๆอาจจะต้องใช้รองเท้าเสริมหรือเลยก็แล้วแต่ต้องดูตอนนั้นอีกทีหรือเราตอนนั้นเราดูเอ๊ะหรืออาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่จากโรคนี้ก็ได้แต่ว่าน้อยนะฮะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่นะครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ดีครับ

ถ้าเกิดเราได้รับอาหารที่เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยในการชะลอความแก่ได้ก็ทั้งคงความสวยได้นอกจากดูแลสุขภาพของเราข้างในแล้วเนี่ยก็จะทําให้ภายนอกเราสวยงามด้วยซึ่งขาดไม่ได้ก็คือผักผลไม้นะคะสำหรับเส้นผมของเราถ้าเกิดเราไม่อยากผมงอกนะคะผมของเราจะมีตุ่มขาวๆนะคะคล้ายๆที่เก็บสารอาหารซึ่งเวลาเราแก่มากขึ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเนี่ยลดลงซึ่งการสังเคราะห์เม็ดสีลดลงเนี่ยเกิดจากมีพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากขึ้นตัวนี้เป็นตัวอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเราจะกินอาหารยังไงเพื่อต้านพวกสารตัวนี้ก็คือพวกอาหารที่มีพวกเอนไซม์คาตาเลสนะคะเอนไซม์คาตาเลสเนี่ยจะอยู่ในพวกกลุ่มผักโขมนะคะกระเทียมอะโวคาโดสับปะรดเชอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีสารอาหารที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เราผมหลุดร่วงได้ง่ายนะคะซึ่งสารอาหารหลักๆก็จะมีกลุ่มวิตามิน B B7 หรือไบโอตินพวกกะหล่ำปีต่างๆหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็มีพวกกล้วยอะโวคาโดกลุ่มวิตามิน B เนี่ยก็จะช่วยในการสร้างเม็ดแดงสร้างฮีโมโกลบินอันนี้สำคัญยังไงคือตัวการสร้างเม็ดแดงเนี่ยจะช่วยเอาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงเส้นผมของเราด้วยถ้าเกิดเราเส้นผมเราได้รับออกซิเจนที่เพียงพอเนี่ยผมก็จะแข็งแรงมากขึ้นอาหารที่จะช่วยในการบำรุงสุขภาพดวงตาของเราแน่นอนเลยเรารู้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะก็คือวิตามิน A นะคะแล้วก็สารพวกเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนเนี่ยเป็นโปรวิตามิน A เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยตับก็จะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้นะคะก็คือผักกลุ่มสีส้มอย่างเช่นพวกแครอทสีเหลืองอย่างเช่นพวกฟักทองสีแดงแล้วก็สีเขียวเข้มถ้าพวกผลไม้ก็อย่างเช่นมะละกอมะม่วงสุกแตงโมนะคะการป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาต้อกระจกนะคะจะมีสารอาหารที่เด่นๆก็จะมีพวกวิตามิน C นะคะวิตามิน E แล้วก็สารกลุ่มฟึกษาเคมีพวกไบโอฟลาวานอยด์ที่เด่นๆคือแอนโทไซยานินแอนโทไซยานินจะพบมากในกลุ่มผักผลไม้สีม่วงแดงอย่างเช่นกะหล่ำปีม่วงนะคะมะเขือม่วงถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะอย่างเช่นบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่หรือลูกม่อนหรือว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่ก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกองุ่นม่วงองุ่นแดงนะคะถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือใบหน้าของเราจะเริ่มมีริ้วรอยมีตีนกามากขึ้นมีความหมองคล้ำมากขึ้นกระฝ้าก็จะเห็นชัดมากขึ้นในกลุ่มของผักที่เด่นๆก็คือในกลุ่มที่มีวิตามิน A E C มากขึ้นนะคะก็คืออย่างพวกผักใบเขียวเข้มนะคะส่วนผลไม้เช่นฝรั่งนะคะผลไม้ตระกูลส้มอะโวคาโดเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังได้ค่ะสาเหตุของการเกิดสิวเกิดจากการอุดตันของพวกไขมันตามรูขุมขนต่างๆบนใบหน้านะคะซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดไขมันสะสมตามรูขุมขนต่างๆก็คือการรับประทานอาหารพวกที่มีน้ำตาลสูงเกินไปแล้วถ้าเกิดเราจะเลือกตัวผลไม้เราก็ต้องเลือกกลุ่มที่มีน้ำตาลต่ำในอาหารสูงหน่อยก็อย่างเช่นพวกกลุ่มฝรั่งนะคะแอปเปิ้ลชมพู่ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกปริมาณผักผลไม้วันหนึ่งเนี่ยควรจะได้รับประมาณอย่างน้อย400กรัมต่อวันซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมาจากไหนก็จะมาจากการศึกษาวิจัยพบว่า400กรัมเนี่ยจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

0: ในระบบเลือดได้โรคมะเร็งต่างๆได้แล้ว400กรัมของผักผลไม้รับประทานยังไงนะคะก็จะแบ่งเป็น5ส่วนก็คือ3ส่วนจะเป็นตัวของผักนะคะ3ส่วนของผักเนี่ยก็คือเท่าไหร่ถ้าเป็นผักดิบก็คือ6ทัพพีต่อวันถ้าเป็นผักสุกก็คือ3ทัพพีต่อวันแต่ถ้าเป็นตัวของผลไม้1ส่วนก็คือ6ถึง8ชิ้นคำนะคะหรือว่าถ้าเป็นลักษณะเป็นผลก็จะเป็นเท่ากำปั้นอย่างเช่นแอปเปิ้ล1ลูกเท่ากำปั้นหรือว่าถ้าเป็นผลใหญ่ๆน้อยอย่างเช่นแก้วมังกร1ส่วนก็คือครึ่งผลก็ประมาณ6ชิ้นคำค่ะ
1: ถ้าเช่ารถก็คงถึงแล้วล่ะ
2: เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะลูก
3: แม่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้อ่ะ
4: สวัสดีเจ้า
5: สวัสดีค่ะ
4: โอ้มาเหี่ยแรงเลยสหายากกว่าเจ้าน
5: ิดนึงอะค่ะแต่ว่าเสียเวลารอรถแดงนานจัง
4: เลยมาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวป้าช่วยถือกระเป๋าไปลงมา
5: ระดาเอากระเป๋าตามคุณป้าขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอนั่งทำงานตรงนี้ก่อน
4: ตามสบายนะเจ้า
5: ขอบคุณค่ะ

0: เป็นยังลูกอีทกะ
1: เสียเวลากับลูกแดงอะไรก็ไม่รู้ของแม่เขาค่ะตั้งเกือบ
0: เอาอีบอไปในครัวกันแต่เดี๋ยวป้ามีอย่างให้ชิมไป
2: มา
0: เป
2: ็นลูก
0: วันนี้เดี๋ยวป้าจะมีขนมให้ชิมนะเป็นขนมของทางเหนือนะเจ้าอ่ะลองชิมดูต้องกินฮ้อนๆ นะลูกถึงจะลำลองชิมดู
1: มันคืออะไรล่ะคะ
0: มันคือขนมจ๊อกนะลูกขนมจ๊อกก็คือขนมเตียนนะลูกลองชิมดูค่ะระวังหน้าร้อนๆก็นี่ป้าทำเองหมดเลยนะลูกช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ป้าทำหลายอย่างเลยแล้วก็ทำขายออนไลน์ตัวลำกันลูกเฮ้ยเดี๋ยววันผูกมาช่วยป้าทำขนมหมอนะค่ะเอาเลยตามสบายเลยลูกเดี๋ยวถ้าบอปอเดี๋ยวป้าจะตักเพิ่มให้แหม

0: เจ้า
1: ขอ
0: กาแฟกับน้ำเต้าหู้กับมีเจ้า
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้ยอาหารเยอะเลยค่ะ
1: เจ้าเนี่ยป้าทำเองทุกอย่างเลยนะเจ้าต้องชิมดูเจ้า
0: อันนี้หน้าตาดีมากเลยค่ะมันคืออะไรคะ
1: อันนี้น้ำพริกเจ้าก็ล้ำนะเจ้าลองเจ้าน้ำพริกที่นี่บ่ได้ทำเผ็ดนักเจ้ากลัวลูกค้ากินบ่ได
0: ้อร่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผ็ดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้ค่ะ
1: เมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าป้านะเป็นต่างชาติเป็นส่วนมากเจ้าก็เลยต้องปรับรสชาติคือบ่เผ็ดนักเนาะแล้วก็แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะลูกค้าหายไปหมดเลยเจ้ารายได้หลักป้าเจ้ามาจากลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นน่ะก็ช่วงนี้ก็เลยจะเอี้ยเจ้าก็เลยต้องทำอาหารทำขนมขายตัวแล้วพอเปิ้นประกาศปลดล็อกโควิดนี่นะก็เริ่มฮับลูกค้าคนไทยแล้วเจ้า
0: ได้ๆแล้วเจ้าลูกชายถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่รับนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะ
1: เรื่องความเข้าใจลูกค้าคนไทยกับต่างชาติเกี่ยวกับโฮมสเตย์นี่นะมันต่างกันนักขนาดเลยเจ้าคือคนไทยนี่นะจะคาดหวังว่าตัวเก่าต้องได้รับบริการเหมือนไปอยู่โรงแรมอ่ะเจ้าต้องเรียกเอาหั่นเอานี่ตลอดวันแต่ลูกค้าฝรั่งเพิ่นจะเข้าใจว่ามาพักกับเจ้าของบ้านเนี่ยต้องดูแลจัดการตัวเก่าเนาะจะหยิบจับกระดาษทิชชู่น้ำอย่างใดเพิ่นจะดูแลเองเจ้าตื่นแล้วเหรอลูกป้าเตรียมขนมเตรียมนมไว้ให้แล้วค่ะมากินก่อนเลยไหมแล้ววันนี้ไปแอลไหนกันพ่อเจ้า
0: คงไม่ไปไหนอะค่ะคิดว่าจะต้องทำงานให้เสร็จก่อนนะคะ
1: ตามสบายนะคะ

0: ขอบคุณมากนะคะ
1: ระดาเป็นไดพ่องลูกอยากลองทำอาหารกับป้ากอ
2: ค่ะก็ดีกว่าอยู่เฉย
1: ๆไปแต่อันเดี๋ยวเราไปกาดกันเนาะ

0: จ้า
1: จ้าสวัสดีจ
2: ้าไหวสาวไหวสาลูกต้องได้กันมา
0: โอ้คนนี้ปลาหลานน้อยมาแอวแล้วจะมาลวดขอฝึกลายกับลุงจ
2: ้
0: า
2: โอ้ลายจ้องนี่นะโอ้ยินดีนะลูกหลานนั่งก่อนลูกลูกทางใดไปทางใดมาอย่างใดนี
0: ่ลูก
3: แล้วฝรั่งนี่เป็นลูกต่างใดมาเจ้า
4: อ๋อฝรั่งนี่เพิ่นมาจากเมืองนอกครับ
2: เพราะเป็นช่วงโควิดปิดบ้านบ่ได้เพื่อบ่ฮื้อเพิ่นเสียเวลาเพิ่นก็เลยมาฝึกทำขนมกับปลาไก่
3: เจ้า
2: ฮะ
3: เจ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีเจ้า
0: How are you
5: อ๋อสบายดีเจ้า
0: ดีขนาดเลยเจ้าที่ลุงกับป้าช่วยเพิ่นไว้เนาะได
4: ้
0: ม
4: ี
0: โอกาสได้เนี่ยตอนที่ติดโควิดเนี่ยเจ้าน
2: ั่นแหละแล้วก็ชวนอินล่านี่จะไม่เห็นแต่แท้นี่นะบรรจุกันแท้นานเนาะเออเอาแต่แท้ลองดูบ่ลูกเออเนี่ยลายหมู่นี้นี่ทางร้านมันจังเอาไปประดับนะลูกนะอันนี้ชื่อลายหม้อบูรณคตะมันเป็นภาษาของไทยใหญ่แปลว่าหม้อความเป็นมงคลหม้อเงินหม้อทองหม้ออย่างถ้าตั้งบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าหม้อโชคดีอย่า
0: เห็นได้พบลูกวันนี้พูดก่อนอยู่กับลุงนี่เห็นกับลุงนี่อู้ลุงสอนละเอียดขนาดเนาะแต่กําอู้ลุงนี่น่ะตัวฟังรู้เรื่องหมดก็นี
5: ่
0: กะเอากําเมืองนี่มาอยู่บักกี่วันก็ฟังเข้าใจหมดแล้วเก่งขนาดเนี่ยนี่อยู่แห่งบักกี่วันนี่ก็เข้าใจกําเมืองหมดแล้วนี่เนาะแล้วดาตัวเอาของวางไว้ก่อนเลยลูกป่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยเนาะป้าจะเตรียมของไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วตัวลงมาช่วยป้าทำอาหารเนาะดาวเอาเลยลูกเอาไปได้เล

0: จำไม่ได้เลยนะคะว่าเห็นระดาเขายิ้มแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
1: ่เวลานะคะป้าคิดว่าคือระดาแค่ต้องการคนอยู่ตัวคนสนใจจวนทำหั่นทำนี่แล้วก็อย่างป้ากับลูกสาวเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่อยู่ด้วยกันตลอดนะเจ้าจนแกเรียนจบแล้วก็ได้ทุนไปเรียนเมืองนอกแต่ทุกวันนี้ก็ยังวิดีโอคอลกันอยู่ตลอดเจ้าระดาเป็นละออนน่าฮักนะเจ้าแกฉลาดเข้าคนง่ายลองเพื่อเวลาแกพ่องเจ้าวันนี้ป้าจะทำเห็ดส้มรู้จักก็เจ้าเห็ดส้มมันก็คือแหนมนะเจ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นชิ้นส้มเนี่ยเปิ้นจะใจเนื้อใจหมูเนาะแต่อันนี้ป้าใจเห็ดแตนเอ๊ะระดาช่วยป้าเจ็ดตองก่อนเนาะอ่ะช่วยป้าเจ็ดตองก่อนนะเจ้านี่แล้วเดี๋ยวป้าจะคลุกมันนี้มีใส่เกลือมีข้าวนะข้าวนี่สำคัญเจ้าเพราะว่ามันทำให้ส้มทำให้เปรี้ยวนะแล้วก็ไอตัวหอมเทียมเออวันนี้ป้าเกี่ยมนักไปหน่อยใส่เกลือเดียวพอละถ้าใส่มดนี่มันจะเผ็ดล้ำไปแล้วก็ต้องคุกนี
0: ่
1: ต้องคุกมือเจ้า
0: ขอแม่ทำด้วยคนได้ไหม
1: พอดีกำลังเกี่ยมทำเห็ดส้มเจ้า
0: ค่ะ
1: จะเอาแป้งไปเผื่อน้องฝรั่งที่ปะที่บ้านปะลุงที่

0: ามัญประจำบ้านตอนอย่าแค่ยัดตู้เย็น
1: เฮ้ยมาเตรียมของกันทีน่าไปเที่ยวแล
2: ้
1: ว
2: ได้เลยนี่เตรียมกระเป๋าแล้ว
1: แน่เขียนมาแล้วว่าต้องมีอะไรบ้าง
2: ไหน
1: อันดับแรก
3: เสื้อผ้าพวกเสื้อผ้า
1: อยู่ในห้องหยิบให ้หน่อย
3: ใช่แล้วก็ต้องมีพร็อพ
1: ต้องมีพร็อพด้วย
2: ซึ่งอยู่ที
1: ่อยู่เก๊ข้างล่าง
2: เก๊ข้างล่าง
1: ใช่
2: โอเคโอ้ผ้าพันคอเยอะจัง
3: ทำไมรู้สึกว่ามันน้อยๆอ่ะ
2: ช่วยดูไซส์กระเป๋าด้วยมันเต็มแล้วเนี่ยเห็น
1: ไหมไม่เต็มพี่ก่อนลืมอะไร
2: ลืมอะไรอ่ะ
1: ลืมยามียายาแก้ไอยาแก้ปวดยาแก้ปวดท้องยาแก้ท้องเสียยาแมลงกัดต่อยยาลมยาอมยาหม่อง
2: โห
1: ยาหมดไหมเน
2: ี่
1: ย
2: เยอะขนาดนี้จะไปหาครบไหมเนี่ยวันนี
3: ้หาครบอยู่ในตู้เย็นไง
2: อ้าวเหรอ
1: เ
2: ออโอเคเดี๋ยวไปหยิบมาให้นะโอเค
4: เดี๋ยวค่ะเก็บยามั่วแบบนี้น่าตีที่สุดเลยค่ะ
0: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
4: การเก็บรักษายาให้ถูกต้องเนี่ยมีความสำคัญมากเลยนะคะเพราะถ้าเราเก็บยาไม่ถูกต้องเนี่ยยาจะเสื่อมสภาพก่อนที่จะถึงวันหมดอายุที่เราเขียนตามฉลากยาค่ะ
3: งั้นที่หนูเข้าใจมาตลอดว่าถ้าเกิดเก็บยาไว้ในตู้เย็นแล้วมันจะใช้ได้นาน
4: มียาบางตัวเท่านั้นนะคะที่จำเป็นจะต้องเก็บในตู้เย็นยกตัวอย่างเช่นยาหยอดตาน้ำตาเทียมหรือว่ายาที่มีอักษรระบุชัดเจนว่าให้เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิห้องเดี๋ยวเรามาคุยในรายละเอียดเลยว่าการเก็บยาที่ถูกต้องเนี่ยทำยังไงนะคะอันดับแรกเนี่ยสำคัญมากยาจะต้องเก็บให้เป็นที่ส่วนใหญ่ก็จะเก็บที่ตู้ยาสามัญประจำบ้านนะคะตำแหน่งเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญควรจะเก็บตู้ยาให้สูงพ้นจากมือเด็กซึ่งเป็นอันตรายมากนอกจากพ้นจากมือเด็กแล้วเนี่ยต้องห่างจากแสงแดดอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอับชื้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ยาเสื่อมสภาพได้ง่ายตอนนี้มาดูข้างในตู้ยาบ้างข้างในตู้ยาเนี่ยก็จะมียารับประทานกับยาทาภายนอกแยกให้เห็นชัดเจนยาก็จะต้องอยู่ในขวดยาหรือว่าอยู่ในถุงพลาสติกถ้าอยู่ในขวดยาต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งในขณะเดียวกันถ้าอยู่ในถุงพลาสติกที่มีล็อกก็ต้องล็อกให้สนิทเช่นเดียวกันไม่งั้นความชื้นแสงแดดก็จะเข้าเช่นเดียวกันหมดเลยการที่เราต้องเก็บยาให้เป็นระเบียบให้ถูกที่ก็เพราะว่าถ้าเราต้องการใช้เราจะได้หยิบใช้อย่างทันท่วงทีเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเก็บยากันไปแล้วใช่ไหมคะ
1: เอ็นค่ะ
4: ค่ะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
5: สามั

0: อันดิบมนตรีนะครับปรึกษาหมอแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆฮะพูดคุยเรื่องราวสุขภาพกันเข้ามาได้สอบถามปัญหาสุขภาพของคุณผู้ชมได้เช่นกันนะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางโทรศัพท์นะครับถ้าเกิดใครรับชมเราผ่านจอทีวีอยากจะโทรศัพท์เข้ามาหมายเลข023547105มุมจอด้านล่างนี้เลยนะครับย้ำอีกครั้งฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยกดติดตามแล้วก็เข้ามาติดตามเนื้อหาข้อมูลข่าวสารกันเยอะๆเลยนะฮะก็คือที่เพจรามา Channel พิมพ์คำว่ารามา Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาในเพจแล้วอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์หรือว่ากด Subscribe กดติดตามกดทุกอย่างที่กดได้เลยนะจะบอกว่ามีข้อมูลข่าวสารสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของเราในช่องของ Facebook Live ตอนนี้คอมเมนต์คุณผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่อาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับสำหรับทุกคำถามที่ฝากเข้ามาไม่จะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลนะครับตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลอายุนะครับเพศนะฮะน้ำหนักส่วนสูงนะครับประวัติแพ้ยารวมถึงอาการที่อยากจะสอบถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะอาการเนี่ยยิ่งบอกละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของประวัติแพ้ยานะครับทุกคำถามฝากเข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะนอกจากอยู่กับผมแล้วนะครับยังได้รับเกียรติจากอาจารย์หมออีก2ท่านเช่นเคยนะครับขอต้อนรับนะครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวนะครับและอาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: วันนี้มาคุยกันเรื่องของโรคกระเพาะกันหน่อยนะฮะใครที่เป็นโรคกระเพาะมารวมกันทางนี้ได้เลยใครมีปัญหากระเพาะอาหารมีปัญหาเรื่องการกินต่างๆนานาแชร์คอนเทนต์นี้เก็บไว้ดูย้อนหลังก็ได้วันนี้เคสที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาตอนต้นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นขออนุญาตเรียกคุณพี่ท่านหนึ่งแล้วกันนะอายุอนามก็50นิดๆนะครับปรากฏว่าแกบอกว่าแหมทำไมพออายุมากขึ้นโรคกระเพาะอาหารของแกเหมือนจะกำเริบถ้าตกลงเอ๊ะเรื่องของอายุกับเรื่องของโรคกระเพาะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมเคสนี้จาก VTR ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเร่งรีบและรวดเร็วส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไปจำเป็นต้องรีบเร่งตามไปด้วยจนหลายครั้งทำให้เราต้องเลือกที่จะตัดหรือข้ามกิจวัตรประจำวันที่สำคัญหลายๆอย่างออกไปโดยเฉพาะการรับประทานอาหารจึงส่งผลให้เกิดปัญหาการกินไม่ตรงเวลาอยู่บ่อยครั้งและแม้จะกินทดแทนมื้อต่อๆไปก็ยังคงไม่ช่วยอะไรคุณสิยามนพัวพัฒนขจรในวัย54ปีเป็นอีกหนึ่งคนไข้ที่ลักษณะการใช้ชีวิตทัศนคติเป็นปัญหากับตนเองเพราะในช่วงวัย23ปีซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นทำงานคุณสิยามนไม่เคยให้ความสำคัญกับการกินอาหารมักจะกินเมื่อหิวและเลือกกินแต่อาหารที่ตนเองชอบอาจเป็นเพราะต้องเรียนและทำงานในช่วงนั้นทำให้เหนื่อยจนไม่อยากกินอะไรผลที่ตามมาก็คือมีอาการปวดท้องอยู่บ่อยครั้งรวมกับการคลื่นไส้อาเจียนคุณสิยามนจึงตัดสินใจไปพบคุณหมอเพื่อกลืนกล้องส่องดูภายในทางเดินอาหารว่าอาการที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรจนพบว่ามีรอยแดงในกระเพาะอาหาร
4: จริงๆสมัยก่อนนะตอนสมัยเรียนเนาะก็เป็นพอเรียนหนังสือจบก็หายไปแล้วก็นี่ก็เพิ่งมาเป็นอีกเมื่อสักไม่กี่เดือนมานี้ค่ะ 2-3 เดือนนี้เป็นเยอะมากจำได้ว่าตอนนั้นคือเรียนปีสุดท้ายแล้วล่ะค่ะแล้วก็น่าจะมีความเครียดด้วยแล้วก็หลายๆอย่างรวมกันก็จะมีอาการแบบปวดท้องบ่อยๆบางทีก็มีอาเจียน
3: คุณสิยามนอาจจะดูเหมือนหายขาดจากการเป็นโรคกระเพาะเนื่องจากไม่เคยกลับไปกินยาอีกเลยในช่วง20ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเข้าสู่วัยทองมีอาการเบื่ออาหารมากขึ้นประกอบกับลักษณะการกินการใช้ชีวิตที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือจะไม่กินเลยหากอาหารไม่ชอบและหากชอบก็จะทำให้อาหารมื้อนั้นกลายเป็นมื้อใหญ่ของตนเองส่งผลให้เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณสิยามนรู้สึกแน่นท้องมากอาเจียนถึง3ครั้งในช่วงเช้าก่อนรับประทานอาหารจนต้องไปพบแพทย์แพทย์เจ้าของไข้วินิจฉัยอาการเบื้องต้นว่าการปวดท้องแน่นท้องเพราะในท้องมีลมค่อนข้างมากร่วมกับมีการติดเชื้อในกระเพาะอาหาร
4: แต่ก็คือพยายามรักษาตัวเองในการทานมื้อย่อยๆท ทานครั้งละน้อยๆแล้วทานบ่อยๆ

0: จะมีวินัยว่าทานนี้เสร็จอีก2ชั่วโมงพยายามดูนาฬิกาเลย2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงอีก2ชั่วโมงทานอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยจะทานแบบประมาณ5ครั้งสิ่งที่ค้นพบแล้วดีมากเลยคือการทานน้ำให้มาก
1: ๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเดินอาหารในวัยที่มากขึ้นทำให้คุณสิยามนตระหนักว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการกินอาหารใหม่ไม่ควรปล่อยให้ท้องว่างนานเกินไปและควรกินอาหารให้ตรงมือมากขึ้นควบคู่ไปกับการกินยาตามอาการที่หมอสั่งอาการก็น่าจะดีขึ้นซึ่งคุณสิยามนหวังเช่นนั้น
2: ต้องขอบคุณคุณสิยามนด้วยนะครับที่ให้โอกาสทีมงานของเราไปพูดคุยนะแล้วก็ฝากเป็นประเด็นคำถามมายังอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวเนี่ยที่อาจารย์สุภมาศก่อนแล้วกันฮะผมว่าคนที่ฟังตอนต้นหลายท่านอาจจะตกใจว่าเอ๊ะตกลงเรื่องของผู้หญิงที่อาจจะอายุอนาม50บวกนิดๆแบบนี้ฮะอาจารย์หลายท่านอาจจะเรียกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นภาวะวัยทองหรือเปล่ามันรีเลทมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือเปล่าฮะอาจารย์
3: ถ้าให้ตอบวัยทองกับโรคกระเพาะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะ
2: อ
3: ๋
2: อไม่เกี่ยวกัน
3: แต่ถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวไม่งั้นก็ต้องเป็นกันหมดแล้วทุกคนแต่ว่าเวลาที่เราสูงวัยมากขึ้นมันอาจจะทำให้เรามีอาการทางระบบทางเดินอาหารได้มากกว่าคนที่อายุน้อยๆ อาจจะเป็นได
2: ้
3: เพราะว่าพอเราสูงวัยมากขึ้นเราก็ต้องยอมรับว่าฟันฟางเราก็อาจจะไม่ค่อยดีเนาะการเคลื่อนไหวตัวเราเองก็ลดลงนะคะเพราะนั้นเวลาเราฟันเราก็อาจจะต้องเริ่มมีฟันชุดที่3โผล่เข้ามาอะไรเงี้ยการเคี้ยวการอะไรก็จะทำให้ยากขึ้นการย่อยมันก็จะต้องใช้ความสามารถในการย่อยมากขึ้นบวกกับการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารในคนสูงวัยเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะช้าไปตามการเคลื่อนตัวของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เสริมให้มีโอกาสเกิดโรคกระเพาะได้มากขึ้นค่ะ
2: แล้วแบบนี้พออายุอานามมากขึ้นเนี่ยต้องปรับพฤติกรรมการกินอะไรเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโอกาสเกิดโรคกระเพาะไหมฮะอาจารย์หรือจริงก็สามารถกินได้ชิวๆไม่มีปัญหาอะไร
3: ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะปัญหาแบบนี้คือเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางอายุที่เหมือนกันทุกคนแต่แต่ละคนมีความมากน้อยไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราจะเกิดเรื่องทุกรายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ใช้ชีวิตปกติของเราค่ะทีนี้กรณีซึ่งเรามีปัญหาเนี่ยประเด็นแรกที่เราจะต้องดูเลยอย่างเช่นของคุณสิยามนใช่ไหมคะจำชื่อไม่ได้แน่ๆแต่ว่าเขาไม่มีอาการนี้มาประมาณสัก20ปีอยู่ดีๆมามีอาการใหม่โดยที่อาการเนี่ยฟังแล้วดูค่อนข้างเป็นเยอะแล้วก็มีบางอาการจะไม่ได้แบบจำเพาะสำหรับโรคกระเพาะเท่านั้นอาจจะต้องไปมองหานิดนึงว่าตกลงมันมีพยาธิสภาพอื่นๆที่มันอธิบายอาการของคุณเขาได้ไหมส่วนใหญ่พอสูงวัยขึ้นเราก็อาจจะต้องระวังโรคร้ายนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมแต่ถ้าตรวจเพิ่มเติมแล้วไม่ได้เจออะไรที่แบบร้ายแรงก็อาจจะมาค่อยคิดถึงการปรับพฤติกรรมว่าเราควรจะทำยังไงกับตัวเองบ้างสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสังเกตว่าอะไรที่มันกระตุ้นอาการเราเนาะไม่ว่าจะเป็นกินนู่นกินนี่กินเยอะกินน้อยกินไม่ตรงเวลาถ้าถามอาจารย์ธเนศเหรอคนที่เป็นอาชีพแบบพวกเราเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะกินไม่ตรงเวลาอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มีอาการแสดงว่ามันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเรื่องการกินไม่ตรงเวลาอย่างเดียวมันมีปัจจัยอื่นที่อาจจะเสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออาจจะสังเกตว่าเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรแน่นะคะแล้วก็ถ้าเราจับได้ถือว่าเราโชคดีเราก็เลี่ยงเอาเลี่ยงแล้วดีขึ้นฉันจับถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะช่วยเราได้แต่บางคนมันก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าแบบเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรอะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะเริ่มยากแหละค่ะ
2: ต้อง
4: เช่นผมให้ยกตัวอย่างได้ไหม
2: คะ
4: เมื่อกี้ที่ทำแบบว่าให้คนไข้จับสังเกตอะไรเงี้ยแล้วเราแนะนำเลยครับอาจารย์กินเผ็ดไม่เกี่ยวไหมฮะ
3: บางคนเกี่ยวบางคนไม่เกี่ยวแต่ส่วนใหญ่เกี่ยวค่ะอาจารย์อาหารประเภทที่แบบจะเป็นปัญหานะอย่างที่อาจารย์ท่านนี้อาจจะเคยได้ยินคุณไพ่พูดบ่อยๆเช่นถ้าเขากินเผ็ดเกินไปหรือกินเปรี้ยวเกินไปบางคนกินมันเกินไปก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจับได้หรือบางคนบอกว่ากินนมแล้วเกิดเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์บางคนกินนมฉันก็กินมาตลอดชีวิตฉันไม่เห็นเป็นไรอะไรเงี้ยคุณก็กินได้แต่ถ้าคนที่กินเนี่ยเป็นปัญหาก็ต้องเลี่ยง
4: นี่คืออาหารนะนั่นที่จะถามว่ากินไม่ตรงเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่
4: อ
3: ี
4: กอย่างนึงเนี่ยความเครียดเกี่ยวไหมครับอาจารย์ความเครียด
3: อันนี้จากประสบการณ์เรื่องอารมณ์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับโรคกระเพาะมากพอสมควร
2: ครับ
3: เราจะเห็นว่าเวลายกตัวอย่างง่ายๆนะคะเวลาเรามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตยกตัวอย่างเช่นบางทีเราแค่แบบไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมีอาการแล้วไทม์โซนที่ไม่เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนที่ทำงานใกล้จะสอบนะเนาะแล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยเด็กๆเจอบ่อยเลยค่ะ
4: ครับ
3: อยู่ในสภาวะที่เราไม่คุ้นชินเราต้องมีการปรับตัวกระเพาะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไหวต่ออารมณ์แล้วก็ความรู้สึกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คืออุ๊ยคุณหมอหนูจับได้เลยค่ะว่าถ้าหนูเครียดเนี่ยหนูมีปัญหาหรืองานยุ่งเจ้านายตามงานลึกเกินไม่เสร็จสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือคนที่ทำงานแบบต้องทำงานเป็นกะพวกเนี้ยเขาก็จะมีปัญหาได้เยอะกว่าค่ะ
4: อันนี้จริงผมก็เป็นนะฮะสัปดาห์ก่อนนักศึกษาขึ้นครับอาจารย์โอ้โหกระเพาะมากำเริบเลย
3: เครียดเลยว่าแบบเด็กจะชอบวิธีการสอนของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเออน่ะเป็นจริงจริง
4: ก็คืออาหารใช่ไหมครับแล้วก็การ
3: อารมณ
4: ์และอารมณ์นะครับที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะนะครับเมื่อกี้มีอยู่นิดนึงครับอาจารย์คนไข้บอกว่าตอนที่เขาอายุ20อ่ะ23เป็นอ่ะแล้วก็ไม่เคยเป็นอีกเลยคนไข้มักจะคิดอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วโรคกระเพาะเนี่ยมันเป็นโรคที่เป็นแล้วหายหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันเป็นตั้งแต่23แล้วไม่เคยหายเลยแต่ไม่มีอาการแล้วกลับมาเป็นอีกทีตอนอายุ50กว่า
3: ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเมื่อเรามีอาการนะคะอาจารย์ดังนั้นถ้าเราไม่มีอาการเนี่ยเราอาจจะไม่เรียกว่าเป็นโรคกระเพาะแต่ธรรมชาติของโรคกระเพาะอะค่ะโดยเฉพาะโรคกระเพาะชนิดที่เอาไปส่องกล้องที่คุณศิยามนบอกว่าไปส่องกล้องแล้วเจอแต่กระเพาะแดงๆนั่นแปลว่าไม่มีแผลกล
2: ุ่
3: มโรคกระเพาะที่เป็นแบบชนิดที่ไม่เจอแผลเนี่ยธรรมชาติของเขาอะเป็นหายๆแปลว่ามันจะมีช่วงที่เขาโอ้รู้สึกสบายดีหรือมีช่วงที่มันทำให้อาการเรารุนแรงได้เป็นช่วงๆหรือบางคนเนี่ยมันก็แย่มากเลยบางช่วงเสร็จแล้วผ่ามันก็อาจจะไม่หายไปแบบสนิทอะมันเหลือนิดหน่อยจนเขาขี้เกียจรำคาญฉันก็ไม่อยากจะรักษาก็พยายามใช้ชีวิตอยู่กับมันไปแต่เขาก็รู้สึกว่าไม่ปกติแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบกำเริบเป็นช่วงๆมีอะไรมากระตุ้นทีนึงมีนู่นนี่มากระตุ้นทีนึงก็จะแย่สักช่วงนึงแล้วก็ ดียาวนานไปอยู่หลายเดือนหลายปีแล้วกลับมากำเริบใหม่ก็ได้ก็เป็นแบบนั้นนะคะเป็นได้หลายรูปแบบค่ะหร
2: ือ
3: เป็นแค่ครั้งเดียวแล้วหายขาดไปเลยก็เจอเช่นเดียวกันค่ะ
2: งั้นคนที่เคยเป็นแล้วก็มีความเสี่ยงที่พอเวลาผ่านไปแล้วไปเจอปัจจัยกระตุ้นมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นหรือเป็นโรคกระเพาะได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยเป็นตั้งแต่อายุ20 30มาเลยใช่ไหมอาจารย
3: ์ถูกต้องค
2: ุ
3: ณแจ๊คพูดถูกเลยใช่ย
2: ิ่
3: งคนที่แบบเป็นหายๆอยู่บ่อยๆอ่ะธรรมชาติพวกนี้มักจะไม่ค่อยหายขาดเพราะเวลาเขาเป็นทีนึงเราก็จะรู้สึกว่ามันก็จะเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นอีกละฉันจะเป็นอะไรไหมฉันจะกลายเป็นมะเร็งหรือเปล่
2: า
3: ฉันจะมีแผลไหมนู่นนี่ความที่แบบเขาพยายามตั้งใจดูหรือว่าความคอนเซิร์นความแบบกังวลกับอาการของเขาซึ่งไม่ได้ผิดนะคะอาการเขามีจริงเนี่ยมันก็ยิ่งไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นวงจรอุบาทเนาะตามภาษาของหมอมันก็ตีกลับไปทางสมองอีกว่าสั่งเดี๋ยวแกจะต้องปวดท้องหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการจัดการกับอาการของเขาก็อาจจะแย่กว่าคนที่แบบอาการน้อยๆนานๆเป็นสักทีนึงอะค่ะคนที่เป็นบ่อยๆยังไงก็ต้องกังวล
2: ครับ
3: ถึงแม้คุณหมอจะพยายาม
4: คนไข้กังวลเนี่ยครับอาจารย์แล้วคนไข้ก็เวลาที่เป็นบ่อยๆก็กังวลว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะฮ
3: ะ
4: แต่ถ้าเกิดว่าเราสงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะต้องส่องกล้องแล้วใครบ้างที่ต้องมาให้ส่อง
3: กล้องนะอาจารย์โอเคก็มีหลายข้อบ่งชี้นะคะอาจารย์ถ้าเราเริ่มต้นมีสัญญาณเตือนเช่นกลืนลำบากหรือว่ากลืนแล้วเจ็บน้ำหนักลดหรือปวดหมายถึงเราเข้านอนไปแล้วปวดมากจนกระทั่งมันต้องตื่นขึ้นมาหรือมีการขับถ่ายผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะเรานับว่าเป็นสัญญาณเตือนต้องเอาไปตรวจก่อนเสมอว่าไม่ได้มีโรคร้ายแรงซึ่งในคนที่มีสัญญาณเตือนไม่ได้ว่าจะเป็นมะเร็งทุกรายนะคะอาจารย์เขาก็อาจจะมีโรคอะไรที่มันหายขาดได้แต่ว่ามันอาจจะมีการรักษาเฉพาะอีกกรณีนึงก็คือกรณีซึ่งเรามีอาการพวกนี้ตอนเราอายุมากส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคกระเพาะอายุน้อยๆเนี่ยมักจะเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่พออายุมากเนี่ยโอกาสในการที่จะเป็นมะเร็งมันก็จะเยอะขึ้นซึ่งการทำส่องกล้องในคนที่อายุมากเช่นในประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็จะตัดที่อายุเกิน50ปีถือว่าถ้าชีวิตนี้ฉันไม่เคยเป็นมาก่อนเลยฉันมาเป็นครั้งแรกตอนฉันอายุเกิน50อันเนี้ยนับว่าเป็นโรคกระเพาะอาการที่คล้ายกับโรคกระเพาะที่มาตอนสวเกินไปต้องกลัวโรคอื่น แต่ถ้าเรามีมาอยู่แล้ว30ก็เป็น32ก็เป็น33ก็เป็นแล้วก็กลับมาเป็นจนทั้งถึง50นี่เราไม่นับว่า50เป็นเมื่อตอนอายุมากอันนี้มันคือเป็นมาต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นตอนอายุมากอันที่1มีสัญญาณเตือนอันที่2เป็นตอนอายุมาก

0: อันที่3คือกินยาแล้วก็ไม่ดีปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่ดีทำยังไงก็ไม่ดีกลุ่มพวกนี้ค่ะก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต่อให้ไม่มีสัญญาณเตือนแก่ตัวใหม่แก่อะไรเงี้ยก็ต้องตรวจเพิ่มเหมือนกันค่ะ
1: อืมนะฮะอย่างเรื่องของการกินนะอาจารย์นะอย่างเคสคุณสยามนเขาบอกว่าเวลาปกติถ้าเราไม่ชอบอาหารชนิดนี้เนี่ยฉันก็จะไม่กินเลยแล้วทั้งวันก็อาจจะไม่กินเลยแต่พอไปเจออาหารที่ถูกใจเช่นตกมื้อเย็นเจอหมูกระทะอาจจะแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ฮะอาจารย์การไปกินมื้อหนักในบางมื้อแล้วก็การแบบทิ้งช่วงระยะเวลาของการกินไม่เป็นเวลาแบบนี้มันมีผลต่อกระเพาะไหมฮะ
0: มีค่ะก็ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีทุกคนก็เหมือนกันก็คือปกติเวลาเราท้องว่างมาเป็นเวลานานๆเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะหิวเนาะต่อให้เราจะบอกว่าประเภทที่ทำแบบ IF เนาะที่แบบงดอาหารช่วงๆพอถึงเวลาเรากินได้เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะกินมากเป็นพิเศษเราก็ต้องจะกินเร็วพอกินเร็วเนี่ยไอ้ตัวกระเพาะที่มันแฟบอยู่เดิมอะค่ะเวลามันรับอาหารเข้าไปแล้วมันมีการขยายอย่างรวดเร็วเนี่ยบางครั้งเนี่ยการขยายอย่างรวดเร็วของกระเพาะเนี่ยค่ะมันมีตัวรับความเจ็บปวดอยู่มันควรจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเราแบบทำอะไรแล้วทำแรงๆเหมือนกล้ามเนื้อที่เราไปฉีกมันแรงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะปวดท้องได้ฉะนั้นส่วนใหญ่จะเจอบ่อยเหมือนกันที่แบบกินอย่างรีบเลยแบบไม่ทันเคี้ยวใส่เข้าไปปึ้มๆๆๆอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะเขาก็จะมีอาการปวดท้องได้ค่ะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวไม่คุ้มนะครับอาจารย์ไปกินหมูกระทะแล้วเดี๋ยวไม่คุ้ม
1: เดี๋ยวไม่คุ้ม
2: ขอคุ้มนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คนไข้พึงสยามนใช่ไหมครับบอกว่าเนี่ยจับเวลาเลยดูนาฬิกาทุก2ชั่วโมงเลยว่าจะต้องมากินเพื่อจะรักษาโรคกระเพาะอาจารย์เห็นด้วยไหมถ้าเกิดว่าเราแบ่งมือย่อยๆแล้วเป็นทุก2ชั่วโมงอ่ะ
0: ถ้าทุก2ชั่วโมงตามคุณสยามนคิดว่ามันอาจจะถี่เกินไปหน่อยนึงตามความเห็นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าปริมาณที่คุณสยามนเขารับประทานเป็นมากน้อยแค่ไหนถ้ารู้ดูโดยทั่วไปเนี่ยเรารับประทานอาหารแล้วประมาณสัก4ชั่วโมงเนี่ยกระเพาะเราจะสามารถคือกระเพาะเราจะว่างหลังจากนั้นประมาณ4ชั่วโมงแต่มันก็อาจจะมีบางคนที่ช้ากว่านั้นแต่ถ้ามันช้ามากเราก็เรียกว่ามันช้าเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเขากิน2ชั่วโมงบางทีมันยังไม่ทันไปไหนเลยอ่ะเขาก็กินเข้าไปอีกแล้วอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ามื้อก่อนหน้า2ชั่วโมงเนี่ยเขารับประทานอะไรเข้าไปแต่ถ้าเขาบอกคุณกินน้อยจริงก็เมบีก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ในการที่กินน้อยๆขนาดนั้นแต่ถ้าต้องถึงตามความเห็นนะคะถ้าต้องถึงขนาดต้องตั้งอะไรตั้งเวลาคือเวลาเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะที่เราควรจะทำใช่ไหมคะแต่อะไรที่มันเยอะไปมันสร้างความเครียดให้กับเราเนาะเช่นหันซ้ายหันขวากินอะไรก็ไม่ได้เลยหรือจะต้องมาตั้งเวลาทุกสองชั่วโมงมันก็จะเป็นการสร้างความกดดันให้กับตัวเองซึ่งการที่เรามีความกดดันหรือมีความเครียดเพิ่มเติมมันก็เหมือนทำให้อารมณ์เราไม่ปกติ mm-hmm. เหมือนเราต้องไปสอบเหมือนกันอะประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันทำไม่ได้ตรงตามนั้นหรือมันกำลังทำอย่างอื่นติดพันแล้วมันนิดหน่อยแล้วเขาเป็นคนที่แบบเคร่งมากอะไรเงี้ยค่ะแทนที่มันจะดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะ
2: ผมกลัวว่าน้ำหนักเขาอะจะขึ้นมาแทนฮะโรคกระเพาะอาจจะน้ำหนักขึ้น
1: ทุก2ชั่วโมงกินที
0: จริงจริงจริงจริงคนที่น้ำหนักเยอะอะค่ะก็มีโอกาสที่จะมีโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนมากกว่าคนอื่นเท่าที่ดูจากวิดีโอคุณอาจารย์ถ้าเราลดน้ำหนักนะคะโดยรวมอะโรคกระเพาะจะดีขึ้นได้แค่เราลดน้ำหนักเฉยๆซึ่งมันก็มีวิธีการหลายอันการกินน้อยๆแล้วเลือกอาหารที่เรากินนะคะก็จะช่วยเราได้เช่นเดียวกัน
1: อย่างหลายคนอาจจะแนะนำเคยได้ยินคำแนะนำเช่นแบ่งเป็นมื้อย่อยๆก็เลยอาจจะมาเป็นย่อยทุก2ชั่วโมงแบบนี้หรือจริงๆแล้วคำว่ามื้อย่อยๆที่ทางการแพทย์แนะนำเนี่ยมันควรจะย่อยแบบไหนฮะอาจารย์ควรเว้นสักกี่ชั่วโมงดีควรกินปริมาณอาหารมากน้อยขนาดไหนในแต่ละมื้อที่เราแบ่งย่อย
0: ๆโอ้โหมันพูดยากเลยค่ะคุณแจ๊คมันก็ต้องดูว่าโดยปกติกระเพาะเราจะว่างคือหมายถึงย่อยอาหารได้หมดหลังจากเรากินเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ4ชั่วโมงประมาณแถวๆนี้นะคะ4ชั่วโมงมันควรจะหมดละ3ถึง4ชั่วโมงเพราะนั้นบางคนอาจจะแบบเร็วนิดนึงก็เช่นอยู่ในช่วง3ถึง4ชั่วโมงแต่อย่าให้มันเลยไปนานแค่นั้นเองส่วนปริมาณเนี่ยมันต้องคำนวณจากน้ำหนักตัวของเราเนาะน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นนะคะไม่ใช่น้ำหนักตัว
1: ปัจจุบัน
0: ถ้าน้ำหนักตัวปัจจุบันบางทีมันมักจะเกินใช่ไหมคะก็คำนวณจากแล้วก็แบ่งเอาไว้ว่าถ้าเราคำนวณได้เท่านี้ต่อวันถ้าเราจะกินเท่านั้นเท่านี้มื้อเราก็ควรจะแบ่งเท่านั้นเท่านี้แคลอรี่อะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันแม่นหรือมันเป๊ะเกินไปอ่ะลองคิดดูดิว่าเราจะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะ มันจะเสียเวลากับ ไอ้การที่มันต้องแบบเป็นคุณนายเป๊ะอย่างเงี้ยมันจะทำให้ไม่สุขสบายเพราะนั้นโดยส่วนตัวที่แนะนำก็คือเอาอะไรที่มันคิดว่าเราอยู่ได้ด้วย ไอ้วิธีการพวกนี้ค่ะเราอยู่กับมันได้อย่างยั่งยืนคุณแจ็คนึกออกไหม
1: ครับ
0: อะไรที่มันแบบอยู่ยั่งยืนนานไม่ใช่ทำได้อยู่ 2-3 วันแล้วดิฉันไม่ไหวแล้วนี่มันไม่ใช่เวชั้นไม่ใช่ทางของฉันอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะไม่ยั่งยืนมันก็จะไม่ดี
1: เดี๋ยวจะเกิดความเครียดแล้วกลับมาเป็นโรคกระเพาะย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
0: หน
1: ัก
0: กว่าเดิม
2: มีอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์เมื่อกี้ตอนที่ฟังคนไข้บอกครับคนไข้ไปส่องกล้องแล้วพบว่ามีเชื้อแบคทีเรียอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดหนึ่งว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับโรคกระเพาะยังไง
0: ก็อย่างที่บอกว่าการเป็นโรคกระเพาะมีหลายปัจจัยเนาะค่ะอาจารย์การมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ชื่อ Helicobacter pylori ในกระเพาะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เรามีอาการโรคกระเพาะได้บางคนปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยเด่นพอเราไปตรวจแล้วเราเจอเชื้อตัวนี้แล้วพอเรารักษาหลายๆครั้งเราพบว่าเฮ้ยอาการหายเหมือนปลิดทิ้งเลยมีแต่บางคนก็รักษาแล้วเชื้อก็หายแล้วเรียบร้อยดีแต่อาการก็ยังไม่หายนั่นแปลว่าเชื้อแบคทีเรียตัวเนี้ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวมันก็จะมีปัจจัยอื่นด้วยทีนี้นอกเหนือจากความสำคัญของการที่มันทำให้มีอาการโรคกระเพาะเนี่ยความสำคัญของเชื้อแบคทีเรียตัวเนี้ย มันก็จะมีประเด็นอื่นด้วยอันที่หนึ่งคือเราต้องรักษาถ้าเราตรวจเราเจอก็คือมันมีโอกาสที่จะทำให้เราเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือในลำไส้เล็กส่วนต้นได้ถ้าเราทิ้งเอาไว้นานๆในคนไข้บางรายเชื้อตัวนี้ก็อาจจะนำไปสู่การอักเสบของกระเพาะมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์แล้วก็ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความสำคัญหลายๆอันแบบนี้ค่ะเขาถึงแนะนำว่าถ้าเรามีอาการแล้วไม่หายอาจจะลองไปหาเชื้อดูซิว่าเรามีตัวนี้ไหมถ้าเราตรวจเจอก็ให้การรักษาแต่เราจะไม่รักษาแบบ04-05นะคะกินเลยรักษาเลยอย่างเงี้ยไม่แนะนำค่ะ
2: แล้วคนไข้ชอบถามอาจารย์ถ้าเราพูดเชื้อเป็นเคลียร์เขาจะถามว่าแล้วติดมาได้ยังไงหมายถึงว่าแล้วเขาจะทำยังไงไม่ให้ติดหรือยังไงต่อไปจะติดได้ไหม
0: นั่นสิติดมาได้ยังไง คือช่องทางในการติดต่อของเชื้อตัวนี้ต้องบอกว่าเขาก็คือเขาเจอมานานแล้วแล้วคนที่เจอนั้นมีความสนุกมากเลยเขาก็พยายามดูว่าเชื้อบอกตัวอย่างในกระเพาะลำเป็นกรดเนาะแบคทีเรียตัวไหนไม่ค่อยรอดชีวิตนะคะมีเจ้าตัวนี้ที่มีความสามารถที่มันรอดชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่เป็นกรดมากๆแต่ว่าช่องทางการติดต่อเขายังไม่แน่ใจเขาอาจจะบอกว่ามันมาจากอาหารหรือบางทีมันอาจจะมีการแบบคนในบ้านเดียวกันก็อาจจะมีการติดเหมือนกันเขาก็เลยมีความเชื่อว่าอาจจะเป็นการสื่อส่งต่อลมหายใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เอาแน่ๆใช่แต่เอาแน่ๆคือยังบอกไม่ได้การที่บอกว่ามันสามารถติดต่อผ่านลมหายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเราจะพิจารณาในกรณีซึ่งมีคนในครอบครัวที่เป็นแล้วรักษาอย่างเต็มที่แล้วไม่หายสักทีหนึ่งบางครั้งเนี่ยไปเอาคนอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันมาตรวจแล้วพอเจอเชื้อพอรักษาไปด้วยกันนะคะเชื้อมันก็หายอันนี้เป็นสันข้อสันนิษฐานเป็นทฤษฎีที่บอกว่ามันอาจจะติดต่อผ่านทางนี้นะคะแต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าติดมาจากทางไหนเพราะนั้นป้องกันก็คงป้องกันไม่ได
1: ้
0: ถ้าเราไม่มีอาการก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะถ้าเรามีอาการแล้วเราค่อยว่ากันเพราะจริงๆมันเป็นเชื้อประจำถิ่นนะคะอาจารย์ธเนศถ้าเราไปดูอุบัติการเนี่ยประมาณถ้าเดินในท้องถนนสัก10คนอ่ะ 6-7 คนเนี่ยจะต้องมีเชื้อตัวนี
1: ้
0: อาจารย์อาจจะมีก็ได้ แต่อาจารย์ไม่ได้มีอาการที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นความคุ้มในการที่จะไปตรวจแล้วรักษาทุกรายเนาะ30บาทรักษาทุกโรคไม่ได้นะคะอาจารย์30บาทรักษาเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ไม่พอนะคะเพราะนั้นเขาเลยรักษาเฉพาะคนที่มีอาการค่ะ
1: อย่างเรื่องของแน่นท้องกระเพาะมีลมแล้วก็อาเจียนเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะแบคทีเรียหรือเปล่าอาจารย
0: ์ต้องบอกว่ามันเด่นจริงๆคนที่เป็นโรคกระเพาะก็ต้องไม่เด่นอาเจียนด้วยนะคะคุณแจ็คเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถึงต้องเป็นอันที่แบบพูดถึงประเด็นแรกเลยว่าตกลงเขามีภาวะอื่นซ่อนอยู่หรือเปล่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาเจียนได้ไหมได้แต่ต้องไม่เด่นมากถ้าอาเจียนเด่นแสดงว่าอาหารมันอาจจะค้างเยอะหรือมันไม่ขยับไปไหนมันเลยทำให้คนไข้รู้สึกไม่สุขสบายแล้วต้องพยายามทำให้ตัวเองสุขสบายขึ้นโดยการอ้วกหรืออาเจียนออกมาแต่ต้องถ้าอาการนี้เด่นนะต้องไปตรวจเพิ่มเช่นเขามีโรคอะไรไหมเช่นเป็นเบาหวานหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำให้การเคลื่อนไหวของกระเพาะมันช้าลงจากตัวโรคอะไรเงี้ยค่ะ
1: นะฮะสำหรับวันนี้สำหรับเรื่องของโรคกระเพาะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะได้เวลาเชื่อพอสมควร
0: จริงๆมันมีแง่มุมมากกว่านี้ไม่อยากให้แบบคือไม่อยากเสียเวลาเยอะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็มีรายละเอียดที่แบบแต่ละคนอาจจะไม่

0: ือนกันทุกคนที่เป็นโรคกระเพาะไม่เหมือนกันทุกรายนะคะอาจารย
1: ์นะครับทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะคุณ I am ปอคุณพิกุลคุณประมวลคุณนิ่มนวลแสงคุณสุภัตรานะฮะคุณกุ๊กไก่นะฮะทักทายกันมาเพียบเลยฮะคุณณัฐริกาคุณณัฐณัชานันนะฮะคุณณัชานันเนี่ยสอบถามเรื่องวัคซีนเข้ามานะฮะคุณณัฐถามว่าอายุ72ปีฉีด AstraZeneca 2เข็มแล้วก็กระตุ้นเข็ม3ไปเมื่อวันที่8กุมภาเป็นโมเดอร์นาคำถามคือจะต้องฉีดกระตุ้นเข็ม4เป็นตัวไหนและที่โรงพยาบาลรามามีฉีดโมเดอร์นาไหมคะ
2: มีครับมี
0: จริงๆถ้าเป็นเข็ม4นะคะเขาก็จะแนะนำว่าถ้าเราใช้เข็ม4เข็ม3เราใช้เป็น mRNA ใช่ไหมคะตัวโมเดอร์นาเนี่ยเป็น mRNA ตัวที่4ก็ควรจะเป็น mRNA เหมือนกันซึ่งใน mRNA ที่บ้านเรามีเนี่ยจะเป็นโมเดอร์นากับไฟเซอร
1: ์
0: ถ้าโมเดอร์นาน่าจะต้องจองนะคะจันทเนศใช่ไหมคะหมายถึงตัวคนไข้เองจะต้องมีการจองมาเพราะว่าเรายังไม่มีแบบที่จ่ายที่ให้ฟรีแต่ถ้าเป็นไฟเซอร์จะมีให้ฟรีทีนี้ถามว่าควรจะใช้ตัวไหนดีจริงๆใช้ได้ทั้งคู่นะคะแล้วก็ฉีดเมื่อไหร่ดีใช่ไหมคะอาจารย
2: ์สามเดือนห่างจากสี่เดือนครับ
0: ประมาณ
2: ก็คือสามารถเข้าไปดูได้เลยครับว่าปกติอะเราเวลาที่เราฉีดเราจะมีข้อมูลในหมอพร้อมก็ห่างจากเข็มที่3 4เดือนตอนนี้ผมก็จะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดเหมือนกันว่าห่างจากเข็มที่3 4เดือนแต่ของที่ถามมาของคนไข้อะก็ผมดูแล้วถ้าเป็นกุมภาเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงอาจจะต้องรอ4เดือนก่อนแล้วรัฐบาลก็สามารถไปฉีดที่ไหนก็ได้รามาก็มีครับมีให้ฉีดรามาเนี่ยจะต้องหาข้อมูลนิดนึงว่าจะวันไหนบ้างถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันไม่ได้ทุกวันอ่ะวันที
0: ่
2: 2 12 20อะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยเดี๋ยวต้องดูข้อมูลก่อนแต่จริงๆแล้วผมว่าใกล้ๆบ้านก็ได้ที่ไหนที่ท่านสะดวกและสามารถเข้าไปฉีดได้ถ้า mRNA รัฐบาลจัดให้น่าจะเป็นไฟเซอร์ครับส่วนไวน่าเนี่ยอาจจะต้องดูแต่ละที่ก่อนว่าเขามีให้บริการให้หรือเปล่าหรือว่าต้องเสียเงินนะครับ
1: เข็ม3ถ้าฉีดโมเดอร์นามาแล้วเข็ม4เป็นไฟเซอร์ได้ไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องโมเดอร์นาเบิ้ลที่เข็ม4ถูกไหมอาจารย์
0: ใช่ค่ะใช้ได้ทั้งคู่แต่ถ้ามีโมเดอร์นาบางคนก็แนะนำให้เป็นโมเดอร์นาเพราะว่าในแง่ของการในแง่ของภูมิคุ้มกันเชื่อว่าอาจจะดีกว่านิดหน่อยแต่ว่าผลข้างเคียงก็อาจจะเยอะกว่าไฟเซอร์นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นจริงๆได้ทั้งคู่นะคะเพราะมันเป็นเทคนิคเดียวกันเป็นวัคซีนกลุ่มเดียวกันใช้คำนี
1: ้
0: ค่ะ
1: ข้อมูลที่อาจารย์ธเนศว่าเนี่ยต้องไปตามที่ไหนฮะในเพจของรามาชาแนลจะขึ้นอัปเดตไหมฮะ
2: เดี๋ยวผมมองอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมให้เขาประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับทางเดี๋ยวเอางี้ดีกว่า
0: ให้
2: ท่านผ
0: ู้
2: ชมติดตาม Facebook เราดีกว่
0: า
2: เดี๋ยวไม่มีใครติดตาม Facebook เราไงฮะเดี๋ยวติดตาม Facebook เราผมจะหาข้อมูลมาลงให้ครับนะครับติดตาม Facebook ของเราครับ
1: ก็ติดตามไว้เลยนะฮะ
2: เดี๋ยวมีอีกช่องทางด้วยเว็บไซต์ด้วยครับขายของทุกอย่างเลยครับวันนี
0: ้กลับมาเอาให้คุ้มเนาะจันทเนศเน
1: า
0: ะ
1: ครับคุณหลงภูเลิฟยูนะฮะคุณหลงภูนะฮะสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านรับชมผ่าน True Vision 42คุณทิพพลขอบคุณข้อมูลทางการแพทย์นะครับคุณรังสรรค์สวัสดีครับมาคุณทวีเกียรตินะฮะคุณอนุวัฒน์นะครับคุณวิพันนีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอันนิดหนึ่งคุณวิพันนีบอกว่าอายุ60หนัก53สูง159ป่วยเดินผิดปกติมา2ปีเพิ่งผ่าตัดได้เดือนกว่ากล้ามเนื้อก้นต้นขาฝ่อรีบมากค่ะทานอาหารครบทุกหมู่ขอถามว่าทานนมโคจืดพร่องไขมันมาละ2กล่องทุกวันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะดูทางโซเชียลคุณหมอหลายท่านบอกว่าทานนมไม่ดีหลายข้อมี1ข้อบอกว่ามีส่วนทำให้เป็นมะเร็งถูกหรือเปล่าเนื้อหมูเนื้อไก่ก็บอกไม่ดีนะฮะขอแนะนำให้ทานปลาถั่วและอื่นๆขอความรู้ด้วยค่ะชุดใหญ่เลยอาจารย
0: ์อาจารย์ท่านนี้ตอบเลยค่ะ
2: ยิ้มไหมคะผมก็รออาจารย์นั่นแหละ
1: ทานนมโคจืดพร่องไขมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะเป็นมะเร็งไหมฮะ
2: ไม่มีครับไม่มีคือผมเข้าใจแหละว่าตอนนี้ข่าวสารข้อมูลตาม YouTube หรือตามโซเชียลมีเดียมันเยอะซึ่งก็มีหลายทฤษฎีว่ากินนมหรือกินเนื้อสัตว์ก็จะส่งผลต่อสุขภาพอะไรเงี้ยแต่ทางหลักการทางการแพทย์ที่เรามาคุยกันตอนนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นนมเนื้อสัตว์หมูไก่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพมันอยู่ที่ว่า
0: ส่งผลดีค่ะอาจารย์
2: ส่งผลดี
0: บอกว่าส่งผลดี

0: เรียกว่าใครที่เป็นโรคอะไรที่
1: อ่
0: ต้
1: า
0: องจํากัดอาหารประเภทไหนเนี่ยก็ดูเป็
1: อ
0: น
1: ื
0: ราย
1: ม
0: ๆไปนะครับสมมติว่าใครที่ไขมันในเลือดสูงอ่ะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงไขมันนะกินนมนมจืดอ่ะดีนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนมจืดกลับจะมีแคลเซียมที่มากกว่านมมันเนยปกติด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคือเราแนะนำอ่ะว่ากินดื่มนมไปเถอะนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่ก็กินได้แต่ก็หลีกเลี่ยงไขมันนะฮะถ้าเกิดว่าจะกินแต่ปลาอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามัน
1: ม
0: บ
1: ั
0: านง
1: ไม
0: ค
1: ่
0: น
1: ม
0: ไ
1: ี
0: ม่ช
1: ต
0: อ
1: ับ งค
0: ป
1: ์
0: ลา
1: อา
0: เ
1: จ
0: นี่
1: าย รย์อาจจะราคาสูงหน่อย
0: บางคนถ้าไม่ชอบปลาเนี่ยก็อาจจะเบื่อเอาได้แล้วมากินปลาทุกวันเงี้ยแล้วในผู้สูงอายุที่ผมเจอบ่อยอ่ะหมูก็กินไม่ได้เนื้อสัตว์ไก่กินไม่ได้นมดื่มไม่ได้แล้วจะโปรตีนมาจากไหนธาตุเหล็กอีกนะครับจะไปกินแต่ผักใบเขียวก็เคี้ยวไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันจริงๆกินได้หมดทุกอย่างแหละแต่ว่าต้องดูเรื่องของปริมาณนะครับแล้วก็ดูเรื่องของโรคประจําตัวด้วยครับ
1: ค่ะอย่างเรื่องนมเนี่ยจริงๆแล้วนมพ่องมันเนย0%เนี่ยเราจริงๆเรากินนมเพราะเราอยากได้แคลเซียมเป็นหลักนะคะอาจารย์กับโปรตีนที่อยู่ในนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเคยกินนมได้เคยดื่มนมได้ไม่มีปัญหาเรื่องการย่อยนมเพราะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราลืมการกินนมมาเป็นเวลานานบางครั้งเราอาจจะขาดเอนไซม์ที่ย่อยนมพอกินมันก็อาจจะมีอาการท้องอืดแต่ในแง่ของการเป็นมะเร็งงั้นฝรั่งเป็นมะเร็งชั่วแล้วสิคะมันกินนมมากกว่าเราตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นด้วยทฤษฎีอย่าไปเชื่อ
2: ครับ
1: เรามองในสิ่งที่มันเป็นไปได้มากกว่าขนาดคนที่เป็นมะเร็งแล้วนะคะเขายังแนะนําให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงๆเลยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประทานได้อันที่สําคัญก็คือเนี่ยแหละตามโรคประจําตัวของเราแล้วก็กินแบบที่สุกๆสะอาดสะอาดในปริมาณที่เหมาะสมบางคนเลี่ยงพวกโปรตีนนะคะจันทเนศไปกินอะไรอ่ะกินคาร์โบไฮเดรตไงหาง่ายกินข้าวกินขนมอะไรใหญ่เลยคราวนี้แหละมากันใหญ่เลยค่ะก็มาเป็นแพ็กเกจเบาหวานน้ำหนักขึ้นอะไรเงี้ยไขมันอันนี้ไม่โอเคอันนี้เราต้องส่งเสริมทางด้านนี้มากกว่านะคะว่ากลุ่มซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสูงวัยแล้วต้องลดลงนะคะ
0: การครับคนไข้อ่ะครับหมายถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาชอบไปเชื่อหมอใน YouTube อ่ะฮะเหมือนเราอีก
1: บางทีโอเค
0: เวลามาเจอเราเนี่ยคุณหมอคนนั้นใน YouTube หรือเขาว่ากันมาเนี่ยคือผมเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นเขาว่าเขาคือใครเลย
2: บ
0: อกเขาบอกห้ามกินนู่นเขาห้ามกินนี่เออตกลงเขาที่คือใครอะครับ
2: เขานะนะเขาสักเขาหนึ่งฮะมีคุณหมอ YouTube คุณหมอ TikTok นะคุณหมอในกลุ่มไลน์ชอบส่งต่อกันเยอะเหลือเกินแล้วหลายครั้งหลายคราวก็เป็นชุดข้อมูลที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกับความรู้ทางการแพทย์นะฮะเพราะฉะนั้นดูที่รามาชาแนลจะได้องค์ความรู้แบบนี้นะฮะหรือถ้าเกิดสงสัยอะไรก็ถามกันเข้ามาใน Facebook ของเราอย่างเพจของรามาแล้วก็ลัคกี้หมอรามาก็ได้นะฮะ
1: แต่จริงๆความรู้ทางการแพทย์เวลาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนนะคะแต่มันคงไม่ถึงกับหน้ามือเป็นหลังมืออาจารย์เนาะคนไข้ด้วยนะคะเพราะนั้นมันก็ค่อยๆคิดได้ค่ะอย่าไปฟังเยอะมากบางครั้งฟังจนกระทั่งแบบไม่กล้าทำอะไรเลยอย่างเงี้ยก็น่าสงสารวันนึงเสียเวลาไปกับข้อมูลที่มันเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ขนาดเราฟังคลิปนี้มันยังเถียงกับอีกคลิปนี้เลยอะไรเงี้ยเรายังตกใจเลยค่ะ
2: ทางสายกลางนะฮะสบายๆดีที่สุดนะฮะให้เหมาะคุณสุภาพรสอบถามเรื่องเข็ม3ที่รามามีฉีดเมื่อไหร่คะมีเรื่อยๆไหมฮะเข็ม3
0: เข็ม3จริงๆเข็ม3ก็ฉีดได้นะครับปกติเนี่ยเข็ม3ก็จะห่างจากผมไม่แน่ใจว่าเข็ม2เข็ม3เนี่ยจะห่างจากเข็ม2กี่เดือนแต่ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ3เดือนมั้งครับแต่ว่าเดี๋ยว
1: ขึ้นอยู่กับว่าฉีดอะไรค่ะอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าฉีดเป็นตัวไหนไอ้ตัว2เข็มแรกนะคะส่วนเข็ม3เนี่ยเราไม่แนะนำให้เป็นไม่แนะนำให้เป็นวัคซีนตัวเดิมนึกออกไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนชนิดซึ่งตอนนี้ที่เรามีก็คือจะเป็นไฟเซอร์ก็มีอย่างที่อาจารย์เนตบอกว่าอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ได้เปิดฉีดทุกวันค่ะแต่ว่าวันไหนที่เปิดฉีดอ่ะเราสามารถมาฉีดได
2: ้ค่ะต้องลงทะเบียนก่อนใช่ไหม
1: ติดตามใน Facebook
0: ครับก็คือว่าถ้าเกิดเปิดฉีดเนี่ยสามารถมา walk in
1: มาได้ walk in
2: ได้ใช
0: ่ผมกังวลนะกังวลใจว่าถ้าเกิดว่าเรามา walk in แล้วเนี่ยมันแต่ละวันเนี่ยมีวัคซีนที่จำกัดถ้ามากันเยอะเนี่ยเดี๋ยวบางทีหูมาจากไกลจากหลายๆที่
1: จะไม่ได้ฉีด
0: ใช่จากตักไปจากกทม.ที่แบบอยู่ห่างกันเนี่ยครับแล้วมาแล้วคิวเต็มอย่างเงี้ยก็จะเสียความรู้สึกแล้วก็เสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถฉีดใกล้บ้านได้ก็จะดีนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราจะประกาศให้อยู่แล้วนะครับ
2: นะเพราะเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าวัคซีนเนี่ยเขาจะลงไปโรงพยาบาลปฐมภูมิก็คือโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้ตัวใกล้ที่ไหนฉีดที่นั่นก็ได้เลยแล้วก็เป็นวัคซีนตัวเดียวกันใช่ไหมอาจารย์สูตรเดียวกัน
0: แล้วน่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าอะไรครับหมายถึง

0: บุคลากรสาธารณสุขน่าจะเป็นหมายถึงว่าเป็น KPI หรือว่าเป็นการทํางานของเขาว่าหน่วยไหนฉีดวัคซีนได้มากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแย่งกันไปช่วยกันฉีดวัคซีนคนไข้ได้เยอะๆเพื่อจะได้ป้องกันโรคอ่ะผมว่าเดี๋ยวนี้มันกระจายหลายที่แล้วล่ะนะครับ
1: นะครับคุณสายพินนะฮะสวัสดีค่ะหมอนัดส่องกล้องส่วนบนส่วนล่างแต่ดิฉันไม่ได้มีอาการปวดท้องหรือแสบท้องมีอาการแสบที่หน้าอกนิดนึงบางเวลาดิฉันสมควรส่องกล้องหรือเปล่าคะ
2: อ้าว
0: เอ๊ะนัดแล้ว
1: ด้วย
2: ส่องกระเพาะเนี่ยจริงๆมันพูดหลายประเด็นนะคะส่องลำไส้ใหญ่เนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องรอให้มีอาการเรารอให้เราอายุถึงอายุมีความเสี่ยงพอเราอายุเกิน50ปีบางทีเราก็แนะนำให้คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งวิธีการคัดกรองที่ดีที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นการส่องกล้องเนาะทีนี้ส่องกล้องส่วนบนเนี่ยนะคะถ้าเรามีอาการแต่เรากินยาแล้วเราตอบสนองเราไม่อยากส่องก็ไม่ผิดค่ะแต่บางคนเนี่ยกินยาแล้วก็ดีเป็นหายแต่ว่าดิฉันกลัวค่ะอยากจะรู้ว่าตกลงมีอะไรหรือเปล่าเขาก็ไปส่องเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบถึงกับมีอะไรผิดมีอะไรถูกมีอะไรต้องกับไม่ต้องมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยตกลงอาการของเราเป็นยังไงเหตุผลในการส่องเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะบางทีคุณหมอไม่อยากส่องเลยแต่คุณไข้แบบขอหน่อยเถอะนะอะไรเงี้ยก็จะมีซึ่งไม่ผิดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ย เรามีอาการเนาะแต่เราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่าขนาดเราพยายามให้ความมั่นใจว่าเฮ้ยเท่าที่เราดูคนไข้มาแบบนี้นะเอาไปส่องก็มักจะปกติคนไข้บางคนก็รู้สึกว่าขอเห็นเองเถอะว่าเขาไม่มีอะไรจริง
1: ๆเอาชัวร์นะ
2: เขาถึงอาจจะแบบเพราะบางคนก็จะมีวิธีการจัดการกับปัญหาของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งอยากส่องเพื่อให้แน่ใจไปเลยว่าไม่มีอะไรเพื่อเขาจะไปได้ไปทำอย่างอื่นอ่ะเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลอยู่ว่าตกลงมีอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งเราก็อาจจะทำด้วยเหตุผลนี้ก็ได้แต่อันเนี้ยหมอบอกไม่ได้ว่าต้องหรือไม่ต้องควรหรือไม่ควรอันเนี้ยพูดมันข้อมูลมันน้อยเกินไปค่ะ
1: ครับอาจจะต้องไปดูสาเหตุ
0: ผมให้ข้อมูลในฐานะคนไข้แล้วกันนะครับ
2: อ้าว
0: คือผมไม่ใช่ไม่ได้ไปส่องผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่อง
2: ทำหน้าที่ดีมากค่ะ
0: จำเป็นครับจำเป็นคือผมเพิ่งพาพ่อตาไปส่องกล้องนะครับเนื่องจากว่าพ่อตามีอายุแล้วแล้วก็มีเรื่องของแบบมีถ่ายผิดปกติท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปส่องคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้แล้วก็ส่องกล้องทางด้านบนด้วยนะครับคือมันก็จะลำบากในเรื่องของ2-3วันที่จะต้องเตรียมลำไส้ที่ต้องกินยาระบายแต่พอไปส่องนะครับพ่อตาผมไปรับพ่อตากลับอะพ่อตาถามผมว่าเอาเข้าส่องไปแล้วเหรอไม่รู้สึกเลยนะว่าเขาส่องคือเวลาที่เรามองภาพไว้แบบโอ้ส่องไม่ต้องทรมานอะไรเงี้ยจริงๆคุณหมอเขามียาทำให้เคลิ้มนะฮะคนไข้ก็จะแบบอ่ะส่องไปแล้วเหรอยังไม่รู้เลยว่าทำแล้วอะไรเงี้ยกลับบ้านไปก็ไม่มีอาการอะไรนะครับก็คือเอาโอเคแหละว่าจะมีภาวะแทรกซ้อนได้บ้างแต่ว่าน้อยนะครับอันนี้ให้มุมมองของคนไข้นะครับ
1: นะครับคุณรังสรรค์ฮะหลานชายอายุ1 ขวบ 3 เดือนมีอาการท้องเสียต้องแอดมิดหมอบอกว่าติดเชื้อทั้งที่ฉีดวัคซีนแจ้งมาว่าวัคซีนโรต้าหรือเปล่านะท่านปิดขออภัยอยากทราบว่ามีวัคซีนตัวใดที่เด็กต้องฉีดอีกหรือไม่เพื่อป้องกันการท้องเสียครับ
2: โอ้แย่แล้วค่ะเป็นคำถามเด็กใช่ไหมอาจารย์ตอบได้ไหมคะ
0: หมดแล้วไม่มีแล้วครับมีโรต้า
2: ต้องบอกว่าจริงๆท้องเสียในเด็กมันมีหลายสาเหตุนะคะเนาะมันเป็นได้หลายสาเหตุอาจจะไม่ได้เป็นจากโรต้าไวรัสอย่างเดียวในขณะที่ความเป็นไวรัสเองมันก็มีเยอะไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราคงกันไม่ได้ทุกตัวคิดว่านะคะแต่ที่คิดว่ามีแน่ๆก็น่าจะเป็นตัวโรต้าไวรัสเนี่ยครับค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆมีโรต้ามีนอฟอกมีเยอะนะครับก็คือว่าเราฉีดเพื่อจะป้องกันตัวที่รุนแรงแล้วก็จะทำให้เด็กมีอาการมากนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวอื่นที่เราไม่สามารถป้องกันได้แต่ว่าทำถูกแล้วฉีดวัคซีนแล้วพอเอาจริงๆนะเวลาที่เด็กท้องเสียเนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยคือถ้าเกิดเขาท้องเสียก็ถ่ายเหลวเนี่ยบางทีเขาอาจจะถ่ายเหลวไม่เยอะแต่เขากินได้น้อยเพราะเขารู้สึกขึ้นไส้อะเขาก็จะขาดน้ำอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือก็ได้เพราะฉะนั้นผมว่าก็ดูกันเป็นครั้งเป็นแต่ละครั้งอะว่าแต่ละครั้งว่าเกิดอาการยังไงบ้างให้หมอคุณหมอเขาประเมินแล้วไหนที่ป้องกันได้ที่ฉีดวัคซีนก็ตามที่คุณหมอเขาแนะนำครับ
1: นะครับคุณสายพินถามเพิ่มเติมมากรดไหลย้อนสามารถทานยาลดกรดได้นานเท่าไหร่คะทานต่อนานยาลดกรดต่อเนื่อง
2: ได้เรื่อย ขึ้นอยู่กับว่ากินแล้วตอบสนองหรือเปล่าส่วนใหญ่โรคกรดไหลย้อนมันก็จะคล้ายๆกับโรคกระเพาะนะคะแต่อันเนี้ยมันก็จะอาจจะแบบเอาไปตรวจคืออาจในแง่ของกลไกเนี่ยกรดไหลย้อนอาจจะทำให้เรามีโอกาสหายขาดได้กว่าแต่ว่ากรดไหลย้อนเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มอันที่1ก็คือเคยส่องกล้องแล้วเจอว่ามันมีหลอดอาหารอักเสบกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักจะต้องใช้ยาไปเรื่อยๆขนาดน้อยที่สุดที่ทำให้เขาสบายที่สุดในขาซึ่งเป็นกลุ่มซึ่งไม่มีแผลซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะคะก็มักจะอิงอาการเป็นหลักค่ะว่าเรามีอาการมากน้อยแค่ไหนถ้าเรากินแล้วเราสบายขึ้นหายสนิทเราจะกินหยุดกินตามอาการเนี่ยได้
1: ไม่ดื้อยาใช่ไหมอาจารย์กินหยุด
2: อะไร
1: ดื้อยา
2: อะไรนะไม่ดื้อยาค่ะไม่ดื้อยาแล้วก็ส่วนใหญ่ยากลุ่มนี้นอกเหนือจากการรักษาโรคกระเพาะโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเรามักจะใช้ในคนไข้สูงวัยที่จำเป็นจะต้องได้ยาต้านเกล็ดเลือดยาละลายลิ่มเลือดซึ่งยาพวกนี้มีโอกาสที่ทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะได้มากเรามักจะให้ยาลดการหลังกรดให้กินคู่กันไปดังนั้นส่วนใหญ่พวกนี้ต้องกินระยะยาวถามว่าที่เขาถามน่าจะเป็นเพราะว่ากินแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรไหมก็ต้องบอกว่าเหรียญนั้นมันมีสองด้านเสมอนะคะก็คือมันก็มีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงอันเนื่องมาจากเราใช้ยากลุ่มนี้ยาวๆกรดมันหลั่งน้อยการดูดซึมสารอาหารบางอย่างก็อาจจะไม่ดีโดยเฉพาะเกลือแร่บางชนิดที่อาจจะไปมีปัญหาเรื่องของกระดูกนะคะอาจจะมีปัญหาในแง่ของไตได้แต่ว่าทั้งหมดข้อมูลเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนดังนั้นสิ่งที่แนะนำคือข้อหนึ่งต้องดูว่าเราต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงไห
1: ม
2: ถ้าเราต้องใช้ยากลุ่มนี้จริงๆอย่าไปสนใจผลข้างเคียงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยฉันมีข้อบ่งชี้แล้วข้อบ่งชี้ของฉันเนี่ยต้องใช้ยาขนาดเท่าไหร่นานเท่าไหร่ซึ่งบางครั้งเนี่ยแต่ละโรคมันอาจจะมีข้อมูลไม่ชัดเจนเนาะไม่สามารถบอกได้ว่าต้อง7วันหรือ8วันอะไรเงี้ยหรือ3เดือนอะไรเงี้ยมันอาจจะบอกไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะมีตัวเลขคร่าวๆเราก็กินแค่เฉพาะที่ทำให้อาการเราดีขึ้นนะคะถ้ามันต้องใช้ระยะยาวแต่ข้อบ่งชี้เราชัดเจนมากผลข้างเคียงหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่อยไปแก้จะถ้าเริ่มต้นด้วยแบบโอ๊ยกินไปทำไมเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรเลยกินโดยไม่มีข้อส่งชี้กินแบบทิ้งๆคว่างๆอันนี้ไม่แนะนำเพราะมันจะไม่คุ้มกับผลข้างเคียงที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นค่ะ
1: นะฮะท่านที่3ถามเรื่องวัคซีนเข็ม3ให้ข้อมูลมาว่าเข็ม1เข็ม2เนี่ยฉีดแอสตราเซเนกาฉีดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วฮะ
2: จริงๆถ้าเป็นแอสตรา2เข็มน่าจะเป็น6เดือนได้มั้งคะอาจารย์ธเนศเนาะ
0: ครับ
2: ค่ะพฤศจิกาธันวานี่ก็ต้องฉีดเข็ม3
1: แล้วค่ะน่าจะต้องฉีดเข็ม3แล้ว
2: น่าจะต้องเข็ม3ก็ควรจะต้องเป็น mRNA นะคะเป็นไฟเซอร์หรือ Moderna ก็ได้ถ้าไม่ได้จอง Moderna ไว้ก็ควรจะหาไฟเซอร์ฉีดยิ่งถ้าเราเสี่ยงเยอะขึ้น
1: ครับ
2: เช่นอายุมากมีโรคประจำตัวแนะนำให้รีบหาฉีดค่ะตอนนี้เข้าถึงไม่ยากแล้วนะคะ
1: นะคุณเท็ดดี้นะพิมพ์ในข้อความในคอมเมนต์ส่งมาว่าพฤษภาลามาฉีดวัคซีนวันที่6 12 20 27นะฮะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์ท่านนี้จะทำการบ้านให้อีกทีหนึ่งนะฮะ
0: ถูกครับถูก
1: ถูกใช่ไหมฮะ
0: ถูกครับ
1: 12 20 27
0: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาแล้วอยากจะให้ติดตามกันแล้วกันนะครับ
1: กดซีเฟิร์สกดติดตามไว้ก่อนนะฮะอ
0: ย่าลืมนะครับมากดอะไรนะฮะกด
2: ไลค์
0: ดูกดไลค์ครับกดไลค์กดไลค์นะฮะ
1: กดไลค์
0: กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
1: กดติดตามเพจไว้ก่อนนะฮะถามเรื่องวัคซีนมาเยอะนะอีกท่านหนึ่งคุณกันนิกาโทรศัพท์เข้ามานะฮะอายุ78บอกว่าฉีดแอสตราเซเนกาไป2เข็มและเข็ม3โมเดอร์นาเมื่อเดือนธันวาอยากทราบว่าฉีดโมเดอร์นาเข็ม3แล้วเข็ม4เนี่ยต้องเป็นโมเดอร์นาอย่างเดียวเลยหรือเปล่าอันนี้สักครู่ก็ถามไปให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ย้ำอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ฮะเผื่อแกนั่งดูอยู
2: ่ก็เป็น mRNA เหมือนกันได้ค่ะจะเป็นตัวได
1: ้
2: ถ
1: ้
2: าจริงๆแนะนำก็ถ้าเป็นถ้ามีโมเดอร์นาให้เข้าถึงได้แล้วฉีดโมเดอร์นาเข็มแรกแล้วสบายดีนะคะแนะนำให้เป็นโมเดอร์นาแต่ไม่จำเป็นไฟเซอร์ก็ได้ค่ะ
1: ครับคุณสุภาพรบอกว่ากดติดตามแล้วนะคะ
0: ถ้าเกิดแมวลงนี
1: ่คุณ
2: แท็กมาเลยค่ะ
1: แท็กอาจารย์เน
2: ธแท็กอาจารย์เนธเลยค่ะ
1: คุณนิดฮะอายุ63บอกว่าไปตรวจไขมันดีนะฮะค่า LDL 207ค่า HDL 50 หมอให้ยาตัวหนึ่งมาถ้าอ่านผิดขออภัยเขียนว่า

0: ิมบัสตาตินหรือเปล่า20มิลลิกรัมอีก9วันไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนปรากฏว่า LDL จาก207เนี่ยเหลือ155ค่า HDL จากเดิม50เป็น81อยากถามว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเชื่อตัวเลขที่ไหนดีแล้วต้องทานยาไหมคะไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นเลยค่ะLDL มันสวิงจาก207เหลือ155 HDL จาก50เป็น81ฮะต้องเชื่ออันไหนฮะอาจารย์
1: ครับความเห็นผมนะครับไปโรงพยาบาลที่3ครับ
2: ไม
0: ่จริงเหรอจ๊ะ
2: ก็เดี๋ยวก่อนถามก่อนถามก่อนว่าตกลงไอ้ที่ไปตรวจ2ที่เนี่ยได้ยามาแล้วไม่ได้กินใช่มั้ยหรือว่ากินคะ
0: หมอให้ยามาแต่เขาไม่ได้แจ้ง
2: อ่ะพอกินแล้วมันลงมันก็ rationale คือมันก็สมเหตุสมผล
1: มันเร็วไปนะคือหมายถึงว่า
0: 9วัน
1: กี่วันน่ะกี่วัน
0: 9วันฮะ
1: เออ9วันน่ะ9วันถ้าเกิดกินยาแล้วLDL จาก200เนี่ยลงมา150ผมว่าตามหลักการน่ะจะเร็วไปนิดนึงแล้วก็HDL เนี่ยจาก50เป็น80เนี่ยถ้าให้ยาเนี่ย HDL มันจะไม่ขึ้นขนาด
2: ไม่ค่อยขึ้น
1: อย่างมากก็ 5% 10% น่ะมันไม่เยอะขนาดเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีความคาดเคลื่อนที่กระโดดกันอยู่ก็เลยอาจจะต้องหาอีกสักโรงพยาบาลนึงที่จะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ
0: นะฮะโหต้องทานยามั้ยก็เลยตอบไม่ได้เลยนะแต่เพราะไม่รู้ว่าตัวเลข
1: หลักการก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าคนไข้อายุเท่าไหร่นะครับ
0: 63ครับ
1: 63ใช่ไหมครับปกติเนี่ยถ้าเกิด LDL มากกว่า190เราถือว่า LDL มันสูงแบบเยอะจนเกินไปก็กังวลว่า LDL หรือไขมันไม่ดีเนี่ยมันจะสะสมตามหลอดเลือดแล้วจะทำให้หลอดเลือดตีบที่สมองก็เป็นอัมพาตที่หัวใจก็เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับที่ไตก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะต้องป้องกันให้ LDL ต่ำๆถ้าเกิดว่า LDL เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่กับเพศแล้วก็โรคประจำตัวด้วยครับแต่ถ้า190นี่ถือว่าสูงเยอะสูงอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาดูก่อนว่าเขาสูงนี้มาตลอดหรือเปล่าถ้าเขาสูงนี้มาตลอดเป็น10ปีหรือก่อนหน้านั้นอันนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมหรือเกี่ยวกับตัวของเขาเองที่มันสร้างผิดปกติถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเขาไม่เคยสูงเลยแล้ววันนี้มันสูงก็ต้องมาดูก่อนว่าช่วงนี้อาหารการกินเป็นยังไงแต่ปกติถ้ามันสูงเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องกังวลนั่นแหละอาจจะแนะนำว่าคนไข้ว่าถามว่าจะแนะนำว่ากินยาอะไรหรือเปล่าแล้วคนไข้บอกว่ายังเดี๋ยวดูก่อนก็อาจจะต้องไปปรับเรื่องของพฤติกรรมก่อนนะครับไปปรับพฤติกรรมสัก3เดือนแล้วมาดูว่ามันลงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าลงแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังสูงลอยอยู่ประมาณ190 200เนี่ยอันเนี้ยจะเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเขาสร้างผิดปกติต้องให้ยาไปลดในการสร้างดังนั้นมันจะเป็นที่มาที่ไปว่าขึ้นอยู่กับหมอแต่ละท่านหมอท่านแรกบอกโอ้โห200อย่างเงี้ยยังไงมันเกี่ยวกับร่างกายสร้างเยอะแน่ๆอาหารอาจจะมีส่วนไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะให้ยาเลยแต่คนไข้เวลาที่ได้ยามาคนไข้จะกังวลนี่แหละเพราะว่าได้กินมันต้องกินเพื่อจะควบคุมไปตลอดชีวิตคนไข้ก็จะแบบจะกินดีไม่กินดีจะไปเจาะเลือดอีกครั้งนึงหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าในกรณีนี้ถ้าผลมันต่างกันเยอะอาจจะต้องรออีกสักไปคุมอาหารก่อนแล้วรออีกสัก 2-3 เดือนแล้วลองไปเจาะดูใหม่ดูว่าระดับ LDL หรือระดับHDL เนี่ยมันอยู่ในระดับไหนจำเป็นต้องใช้ยาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับ
0: ครับไปที่คุณอรวรรณหน่อยฮะคุณอรวรรณอายุ67นะฮะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นหายจุกคอกลืนอะไรไม่ลงและมักจะเป็นช่วงเช้ามืดสักพักก็หายครับคุณอรวรรณเลยถามว่าสามารถทานยาลดกรดได้ไหมเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเคยไปตรวจเจอติ่งเนื้อในกระเพาะอาหารแต่ติ่งเนื้อไม่ได้อันตรายปัจจุบันมีแค่อาการปวดท้องฮะอาจารย์อาการที่ว่าทานยาลดกรดได้ไหมฮะ
2: ก็ถ้าเกิดเคยมีอาการแบบนี้มาก่อนก็ทานก็ได้ค่ะถ้ามันมีจุกที่คอด้วยบางทีมันจะเป็นกรดไหลย้อนที่มันขึ้นมาที่ข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าเราทดลองกินแล้วดีขึ้นก็น่าจะใช่โรคนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไม่มีสัญญาณเตือนอย่างอื่นนะคะก็ลองทดลองรับประทานได้หรือจริงๆก็ลองปรับเรื่องอาหารดูก่อนก็ได้ค่ะบางครั้งเรากินให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดมากขึ้นกินให้น้อยลงอย่ากินมื้อใหญ่การที่มันจะไหลย้อนขึ้นไปมันก็จะลดลงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นแต่จริงมันต้องทำคู่กันแต่ถ้าเราคิดว่าอาการมันกวนเราเยอะการใช้ยาก็อาจจะทำให้อาการเราดีขึ้นพร้อมๆไปกับการปรับพฤติกรรมเราค
0: ่ะนะฮะ
1: คุณอรวรรณกินมื้อดึกหรือเปล่าฮะผมว่าเป็นนะกินมื้อดึกเช้ามารู้สึกนะครับอาจารย์ไม่อยู่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับลดเรื่องของอาหารมื้อดึกนะฮะก็ลดเวลาลงมาหน่อยนึงนะครับ
0: นะฮะ

0: ควรกินก่อนนอนกี่ชั่วโมงคะอาจารย์ควรทิ้งระยะเวลาก่อนนอนสักกี่ชั่วโมงไหมฮะ
1: 2-3ชั่วโมงค่ะ
0: 2-3ชั่วโมงนะ
1: ฮะใช่ค่ะ
0: คุณ
1: จริงมันตัวเลขมันดีเบตกันไม่ใช่หมายถึงมันก็เถียงกันนิดหน่อยแต่จริงก็คือเนี่ยอยู่ในช่วงเนี้ยค่ะกินแล้วไม่ลงไปอยู่ในท่านอนอย่างน้อยประมาณ 2-3 ชั่วโมงไม่เฉพาะเวลานอนนะคะกลางวันเราเคยกินไหม
0: ครับ
1: กินแล้วก็กินเสร็จแล้วเราก็
0: นอนดูทีวีฮะดูซีร
1: ีส์ก็มีปัญหาเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนลงไปอยู่ในท่านอนนะคะ
0: ไม่ใช่เฉพาะตอนนอนกลางคืนเท่านั้นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเปาสอบถามเรื่องพรีไบโอติกมาถามว่าพรีไบโอติกที่ขายๆกันเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไหมฮะถามแค่นี้เลยฮะอาจารย
1: ์ถามแค่นี้ก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นเราจะใช้เมื่อเรามีอาการทีนี้จริงๆน่าจะหมายถึงโปรไบโอติกมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พรีไบโอติกนี่ก็คือเป็นสารอาหารของโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่ถ้าเราได้ในขนาดที่เหมาะสมเชื่อว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพทีนี้พรีไบโอติกอ่ะเป็นสารอาหารที่เอาไปเลี้ยงโปรไบโอติกอีกทีนึงบางคนเขาก็เอาทั้งพรีทั้งโปรมารวมกันให้มันอยู่ด้วยกันมันจะได้อยู่ด้วยกันได้ดีเขาเรียกซินไบโอติกเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรามีในท้องตลาดเยอะๆมักจะเป็นโปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่เราเชื่อว่าเป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นมันก็จะมีข้อมูลเยอะขึ้นว่าสามารถเอามาดูแลรักษาโรคได้หลายๆโรคที่มีข้อมูลเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มลำไส้แปรปรวนนะคะ เป็นโรคไขมันพอกตับที่มีการพูดถึงโรคกระเพาะก็เริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นนะคะเอาไว้ใช้รักษาเรื่องการติดเชื้อในลำไส้บางชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติก็ไม่จำเป็นต้องกินราคาค่อนข้างสูงด้วยแล้วก็ผลที่ใช้ในการดูแลรักษาของแต่ละโรคเนี่ยมีความหลากหลายความหลากหลายเนี่ยของหมอเนี่ยหมายถึงความหลากหลายในแง่วิธีการวิธีวิจัยว่าเอาจุลินทรีย์ตัวไหนมาใช้เท่าไหร่ใช้นานแค่ไหนนะคะในความหลากหลายเนี่ยมีด้วยแล้วผลที่ออกมาก็มีความหลากหลายบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีดังนั้นคำแนะนำคือให้ดูก่อนว่าเราต้องการใช้ด้วยหวังผลอะไรถ้าเรามีอาการยกตัวอย่างถ้ามาเจอหมอบ่อยๆเช่นลำไส้แปรปรวนถ้าเราใช้ทดลองได้ค่ะเนื่องจากบางคนไม่อยากจะใช้ยาที่มันเป็นยาจริง
0: ๆ
1: ตัวโปรไบโอติกเนี่ยถ้าในต่างประเทศเขาก็จะบอกว่ามันไม่เชิงเป็นยาเราไปสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาเหมือนเป็นอาหารเสริมประมาณนึงอะค่ะที่เราใช้กันเยอะๆเพราะนั้นไม่ห้ามถ้าจะทดลองใช้แต่ใช้ก็ต้องดูว่าเราใช้ถูกขนาดไหมถูกคำทำที่เขาแนะนำหรือเปล่าระยะเวลาได้ไหมแล้วกินแล้วดีหรือเปล่าถ้ากินแล้วดีก็โอเค
0: ครับ
1: แต่ถ้ากินแล้วไม่ดีหรือกินโดยที่แบบฉันอยากกินไปงั้นแหละฉันอยากทำให้สุขภาพดีอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่แนะนำใช่ค่ะ
0: ถ้าไม่มีอาการก็ไม่ต้องซื้อกินดีกว่า
1: ในความที่อาจจะแบบหมอบอกเป็นอาหารเสริมเนี่ยจริงๆมันก็มีรายงานในแง่ของผลข้างเคียงมาอยู่เป็นเนืองๆนะคะที่มันมีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก่อนเหมือนกันทุกบ้านนะคะว่าเรามีข้อมูลชี้ไหม
2: ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เขามีอาการครับอาจารย์เช่นที่อาจารย์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นลำไส้แปรปรวนอะไรเงี้ยแล้วเขาเดินไปใน
1: ร้านขายยา
2: ใช่แล้วจะเลือก
1: ตัวไหน
2: มันมีหลายตัวนะแล้วก็แต่ตัวเนี่ยก็ใช้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรีย
1: ไม่เหมือนกัน
2: เออใช่ฮะ
1: จริงๆมันก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆอาจารย์ถามว่าอะไรนะคะใช้ตัวไหนดี
2: ใช่ฮะใช้ตัวไหน
1: อันเนี้ยบอกไม่ได้เลยค่ะ
2: พี่พ่อเราแนะนำ
1: หลักๆเนี่ยมันจะมีกลุ่มใหญ่ๆคือเป็นแบคทีเรียเป็นโปรไบโอติกที่เป็นแบคทีเรียกับโปรไบโอติกที่เป็นราประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวแบคทีเรียมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ชนิดหรอกค่ะที่มันเอามาทำเป็นโปรไบโอติกได้แล้วในแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีปริมาณของอีแบคทีเรียเนี่ยเลคโตบาซิลัสพีซีโอแบคทีเรียอะไรพวกนี้ค่ะฟังไว้แบบคุ้นหูเนี่ยปริมาณที่เขาเอามาทำในแต่ละยี่ห้อก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถามว่าควรจะใช้ตัวไหนนี่บอกไม่ได้ค่ะไม่มีใครบอกได้
2: มีนิดหนึ่งการขอพาดพิงนิดหนึ่ง
1: พิงใคร
2: มีนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งอะฮะต
0: ั
2: ้งแต่เด็กอาจารย์รู้ไหมมีแลคโตบาซิลัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันขวดเล็กๆนะฮะนะ อันนี
1: ้แหมไม่บอกยี่ห้อเลยนะไม่รู้เลยนะเมื่อก่อนเขาปั่นจักรยานขายด้วยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็เลย
0: อาจารย
2: ์ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยว
1: อาจารย์
2: เมื่อก่อนอย่างเงี้ยโปรไบโอติกอย่างเงี้ยอันนี้ถือเป็นโปรไบโอติกไหมแล้วกินแล้วเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะได้ช่วยตรงไหนไหมเรื่องของแบบประโยชน์ต่อเรื่องด้านสุขภาพอะไรนะครับ
1: ก็มันก็เป็นโปรไบโอติกค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ปริมาณที่แน่นอนแล้วก็แต่ละคนจะดีหรือเปล่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะร้อยคนที่ให้ไปอ่ะก็ตอบสนองไม่เหมือนกันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอ้ยปริมาณที่เรากินมันถึงเปล่านะระยะเวลาที่เรากินมันเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเรากินยาทั่วๆไปอะค่ะอาจารย์บางคนก็ตอบสนองบางคนก็ไม่ตอบสนองถ้าตอบสนองทั้งหมดก็ยาตัวอื่นก็ไม่ต้องเกิดแล้วเนาะอาจารย์เนาะถ้ากินแล้วมันดีหมดอย่างเช่นยาความดันบางคนก็ต้องใช้4ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกันแบบนั้นก็คือมันอาจจะได้ถึงจุดนึงบางคนมันก็ได้แค่นี้แหละมันอาจจะต้องใช้อย่างอื่นผสมกันไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะต
0: ้
1: องค่อยๆว่ากันไป
0: นะฮะมีคุณผู้ชมฝากแอบกระซิบอาจารย์ธเนศมานะฮะบอกว่าถ้าเกิดบอกวันฉีดวัคซีนแล้วอย่าลืมบอกยี่ห้อวัคซีนด้วยนะฮะว่าวันนั้นเนี่ยฉีดตัวไหนเปิดให้บริการฉีดตัวไหนนะฮะเช่นเป็นไฟเซอร์หรือเปล่าเป็นโมเดอร์นาหรือเปล่าแอบกระซิบมานะผมก็เลยแอบกระซิบบอกต่ออาจารย
2: ์นะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลว่าเป็นอะไรคือผมอาจจะพาคุณพ่อคุณแม่มาฉีดอ่ะผมรู้สึกว่าจะฉีดเนี่ยคือไฟเซอร์อ่ะครับก็คือไฟเซอร์เราให้อยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่เป็นโมเดอร์นานี่ไม่น่าจะต้องจองนะต้องเสียตังค์อะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนนะครับ
0: วันนี้แหมเวลาหมดเวลานะฮะถ้าเกิดมีอีกหลายคำถามเดี๋ยวขออนุญาตฝากเก็บไว้ก่อนนะครับรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ธเนศอาจารย์สุภมาศนะครับวันนี้เรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B/C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับ

0: หรือคำบางคำที่เราอยากจะพูดแต่มันติดอยู่ที่ปากนั่นแหละ3วันก็แล้วยังนึกไม่ออกว่าไอ้คำที่จะพูดเนี่ยมันคืออะไรอาการอย่างนี้มันคืออาการแสดงถึงความเสื่อมของสมองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การหลงลืมเท่านั้นวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอเอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอเอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเอครับอาการที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยมันคือสมองเสื่อมหรือเปล่า
1: จริงๆแล้วรู้จักคำว่าสมองเสื่อมก่อนเนาะคำว่าสมองเสื่อมก็คือฟังก์ชันหรือการทำงานของสมองมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทั่วไปอ่ะจะชอบเอาความจำที่เราลืมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่านี่คือสมองเสื่
0: อม
1: จริงๆแล้วความจำเป็นแค่พาร์ทนึงหรือเป็นแค่ส่วนนึงของการทำงานของสมองนะคะสมองมีหน้าที่อื่นอีกเยอะแยะเลยที่จะทำให้แบบทำงานได้เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นสมองเสื่อมกับการที่เราจำของไม่ได้แต่มันคงต้องมีหลายๆอย่างร่วมกันนะคะข้อสังเกตคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าของที่เราลืมเป็นของที่มันไม่สำคัญเป็นของที่เราอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในขณะนั้นเราไม่ได้แบบโฟกัสนะตรงนั้นอย่างนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราลืมง่ายๆได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์อาจจะยุ่งกับอะไรสักอย่างนึงแล้วอาจารย์ก็ถอดแว่นวางเอาไว้หรือว่าอาจารย์จะเอาแว่นขึ้นมาอยู่ข้างบนศีรษะแล้วจันก็ทำปุ๊บพอจันหยุดโฟกัสกับตรงนั้นแล้วจันก็เริ่มมาหาแว่นอาจารย์ไม่จำไม่ได้ว่าแว่นอาจารย์อยู่ตรงไหนแต่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้โฟกัสกับแว่นเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลุดโฟกัสไปอาจารย์ก็จะลืมได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้อันเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นขี้ลืมมากกว่านะคะทีนี้จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านนึงจะชอบบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาคนไข้ลืมพวกนี้นะแล้วมาถามเธอว่าฉันจะสมองเสื่อมหรือยังฉันจะความจำเสื่อมหรือยังเกือบจะร้อยทั้งร้อยยังปกติอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะบอกว่าสมองเสื่อมนะคะส่วนใหญ่คนไข้มักจะไม่ใช่คนที่มาบอกหมอแต่จะเป็นคนดูแลญาติที่ใกล้ชิดใช่จะแบบเอ๊ะสังเกตว่าอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนึงที่เจอบ่อยๆคือเรื่องของพฤติกรรมค่ะอาจารย์หลายคนเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะเขาเรียกว่าเป็นระบบเรื่องของพฤติกรรมถดถอยอารมณ์อาจจะไม่ค่อยนิ่งการนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะผิดปกติไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่เจอบ่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนบางทีเราสังเกตไม่ได้เรามาอีกทีนึงเอ๊ะเรารู้สึกว่ามันผิดปกติไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็สมองเสื่อมเนี่ยก็มักจะเจอในคนที่อายุมาก
0: อันนี้
1: หมายถึงว่าทั่วไปเนาะก็จะเจอในคนที่อายุมากโดยเฉลี่ยก็65ปีขึ้นไปก็จะเริ่มเจอเยอะขึ้นนะคะทีนี้มันคงต้องมาตรวจอะค่ะเพราะว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหรือเป็นการทำงานโดยรวมของสมองเราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของความจำแค่อย่างเดียวนะคะ
0: ทีนี้อาการสมองเสื่อมครับหมอเอครับมันเกิดขึ้นกับคนที่อายุสูงเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนที่อายุน้อยก็มีอาการสมองเสื่อมได
1: ้การทำงานของสมองเหมือนที่บอกค่ะว่าในอายุน้อยเจอได้ไหมเจอได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ต้องใช้คำนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะมีเหตุอื่นๆเหตุปัจจัยอื่นเวลาที่เราหาเราบอกว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นของมันเองหรือมันมีปัจจัยอื่นแล้วทำให้มันเป็นยกตัวอย่างนะคะเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะแล้วคนคนนี้เขามีเส้นเลือดอุดตันสัก2รอบเป็นสโตรกสัก2รอบแน่นอนค่ะการทำงานของสมองไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมคะอันที่สองค่ะคนที่อาจจะเป็นเรื่องของสารเสพติดนะคะหรือสารพิษบางอย่างใช่ไหมคะกินเข้าไปแล้วแบบว่าความคิดความจำหรือว่าพฤติกรรมอาจจะเปลี่ยนไปนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นยาลดความอ้วนบางตัวซึ่งได้เยอะเกินไปเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยมันพันของยาบ้าถ้าได้เป็นระยะเวลายาวนานไม่เหมาะสมนะคะก็อาจจะทำให้การทำงานของสมองในภาพรวมเนี่ยลดลงได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็อื่นๆอย่างเช่นมีโรคอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มีผลกับสมองเนาะสมมติเป็นเบาหวานอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เส้นเลือดมันตีบมันก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันลักษณะเนี้ยค่ะ
0: ความเครียดมันทำให้เราสมองเสื่อมได้ไหม
1: ความเครียดมันเหมือนกับว่าเป็นการที่เราใช้งานความเครียดในที่นี้คะมันก็จะเช่นว่าอาจารย์เครียดมากเวลาที่อาจารย์ทำงานในภาวะที่มันมีความตึงเครียดเนี่ยคงต้องบอกว่าประสิทธิภาพของการทำงานอาจจะไม่ได้ดีมากนะอาจารย์มีความเครียดน้อยๆเนี่ยมันกระตุ้นอาจารย์นะอาจารย์จะ alert ตลอดเวลาอาจารย์นึกภาพออกไหมอาจารย์กำลังจะสอนละอาจารย์ยังทำสไลด์ไม่เสร็จเนี่ยอาจารย์เครียดละอาจารย์เครียดละตอนนี้ใช่ไหมคะแต่เป็นความเครียดที่อาจารย์จะนอนไม่หลับแล้วอาจารย์ก็จะแบบตอนนั้นเนี่ยจะต้องแบบทำให้เสร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติมันเครียดมากมากมากมากเนี่ยตอนนั้นอาจารย์จะแบบรู้สึกแบบมันเศร้ามากมันหดหู่มากอาจารย์จะทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเครียดนิดๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นแต่มากเกินไปก็จะไม่โอเคนะคะทีนี้ถ้าอาจารย์อยู่ในความเครียดบ่อย นะคะมันก็เหมือนกับว่าอาจารย์มีเครื่องจักรสมองอาจารย์เป็นเครื่องจักรแล้วอาจารย์ใช้งานมันแบบโอเวอร์โหลดทำโอทีทุกวันพังงา

0: ได้แน่นอนนึกออกไหมคะถ้าจันไม่ใช้เลยมันก็จะฝืดมันก็จะมีปัญหาอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ควรจะต้องใช้เนาะแต่ว่าต้องมีช่วงเวลาให้เขาพักบ้างเพราะฉะนั้นจะมีความเครียดได้ค่ะแต่จะไม่ควรจะเครียดตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่จันมีความเครียดเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออนุมูลอิสระจันอักเสบเห็นไหมคะอันนี้ก็จะทำให้จันแย่ลงได
1: ้ค่ะอ๋อมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับถ้าสุขภาพของหลอดเลือดดีถ้าเผื่อเรื่องของอนุมูลอิสระมันน้อยลงเรื่องของการอักเสบมันควบคุมได
0: ้
1: มันก็จะทำให้การหล่อเลี้ยงของสมองมันดีขึ้น
0: เหมือนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสมองเรามันไม่มีสร้างใหม่แล้วอาจารย์ก็ต้องทำให้มันอยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในสภาวะที่มันสามารถจะอยู่ของมันได้นานๆน่ะ
1: หมอเอพูดคำว่าไม่มีการสร้างใหม่แล้วมันแปลว่าอะไรครับก็คือเราจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทกันแล้วใช่ไหม
0: มันไม่ได้เพิ่มแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีเขาเรียกว่ามี plastic city มีการปรับตัวต้องบอกงี้กันนะคะเดี๋ยวคนจะบอกว่าอุ้ยตายแล้วมันพังไม่หรอกค่ะมันมีการปรับตัวสังเกตว่าคนไข้ที่เป็น stroke เองก็ตามเนี่ยพอถึงเวลาหนึ่งอะค่ะร่างกายก็จะมีการปรับตัวที่จะทำได้นะคะแต่ว่ามันเป็นการปรับตัวของเซลล์สมอง
1: ก็คือเซลล์สมองที่เคยทำหน้าที่แบบนี้อยู่ๆเซลล์สมองเพื่อนเซลล์สมองมันตายไปก็เลยไปทำหน้าที่แทน
0: เขาอาจจะมีการปรับตัวให้ทำงานได้ดีขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตัวที่มันอาจจะตอนแรกมันขาดเลือดไปพอมีเลือดมาบางส่วนมันก็จะดีขึ้นส่วนที่ตายมันก็จะยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับเราก็คงมีรีเซิร์ฟอะค่ะไม่ได้หมายความว่าแหมมันขาดไปปุ๊บแล้วมันทำงานไม่ได้เลย 100% อะไรอย่างเงี้ย
1: คุณหมอเอนะครับเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารเลยแหละทีนี้ผมก็เลยเอาจับเอา2เรื่องเนี่ยมาโยงกันว่ามันจะมีอาหารประเภทไหนไหมที่จะช่วยชะลอการเสื่อมของสมองซึ่งมันเป็นไปตามวัยนะคร
0: ับ โอเคเอาง่ายๆก่อนจริงๆสมองเราเนี่ยอันที่1ก็คือตัวสมองเองนะคะแล้วก็ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเกิดจากอะไรสมมติว่าเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอาจารย์ลดลงอาจารย์ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีผลกับเส้นเลือดนะคะพวกของคอเลสเตอรอลพวกของเบาหวานพวกของไขมันจะนึกภาพออกใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะต้องไปจัดการให้ดีอันที่2 process หรือกระบวนการที่อาจจะทำให้สมองเสื่อมเช่นอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้พวกอาหารหรืออะไรก็ตามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระก็มาละการอักเสบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะไปลดการอักเสบก็จะได้ละ
1: อาหารประเภทไหนที่จะช่วยในการที่ทำให้สุขภาพของหลอดเลือดของเรามันดีอาหารประเภทไหนที่จะช่วยลดอนุมูลอิสระอาหารประเภทไหนที่จะลดการอักเสบ
0: ก็อันที่หนึ่งนะคะในเรื่องของพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเราจะได้ยินบ่อยมากเลยอย่างเช่นพวกของสมุนไพรทั้งหลายที่เราจะได้ยินกันพวกนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวหลักต้องบอกว่าเวลาที่เราจะไปเลือกแล้วหลายๆคนจะพูดเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณสมบัติของสารนั้นทำในหลอดทดลองทำในหนูหรือว่าทำในคนส่วนของอาหารก็จะเป็นพวกของผักผลไม้เป็นหลักแหละที่จะทำให้มีพวกของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นใช่ไหมคะช็อกโกแลตก็ได้แ
1: ต่ก็
0: จะเป็นอันที่จะชอบใช่ช็อกโกแลตนะคะอาจารย์คะอาจารย์กินดาร์กช็อกโกแลตนะคะ
1: อ้าวเหรอฮะ
0: อาจารย์กินเป็นมิลช็อกโกแลตหรือเป็นช็อกโกแลตหวานเรื่อยๆอาจารย์ก็อาจจะอ้วนขึ้นได
1: ้
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: นดาร์กช็อกโกแลตน่าจะดีกว่าใช่ค่ะก็จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะพวกนี้ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสังเกตก็คือเวลาคนที่กินผักผลไม้เยอะขึ้นใช่มั้ยคะโรคหัวใจก็น้อยลงโรคหลอดเลือดสมองก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปด้วยกัน
1: เวลาที่พูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระหลายๆคนคงจะนึกสงสัยในใจแล้วว่าอนุมูลอิสระมันไม่ดียังไงมันไปทำอะไรกับเซลล์เราเหรอ
0: โอเคค่ะพอเมื่อมีอนุมูลอิสระขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามไปหาคู
1: ่
0: ถ้ามันไม่มีคู่ปุ๊บมันก็จะไปทำร้ายชาวบ้านถูกไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อย่าปล่อยให้มันโดดเดี่ยวอาจารย์ต้องมีอะไรไปจัดการมัน
1: ชีวิตของเราก็เช่นกัน
0: แล้วก็ทีเนี้ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระก็คือมันจะไปจับแล้วทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปทำร้ายเซลล์ของเรานะคะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาจะบอกว่าเวลาจะกินผักผลไม้เนี่ยให้อาจารย์เลือก5สีวันนึงเพราะว่าในผักแต่ละชนิดอะค่ะมันจะมีสารไม่เหมือนกันเช่นสีเขียวก็จะมีชนิดนึงสีแดงก็จะมีชนิดนึงสีขาวก็จะมีชนิดนึงแล้วก็สีดำก็จะมีชนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยพออาจารย์กินปุ๊บอาจารย์ก็จะได้สารอนุมูลอิสระในหลายๆจุดเราก็เลยบอกว่าให้พยายามกินหลายๆอันแอปเปิ้ลจะเป็นอีกตัวนึงที่อาจารย์จะได้ยินถ้าเป็นผักสีเขียวเข้มๆที่เป็นท็อปฮิตหน่อยก็จะเป็นพวกผักโขมละ
1: อย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่ชอบทานผักผลไม้ก็จะได้ประโยชน์จากสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในอาหารเหล่านี้แล้วคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ชอบผักสักเท่าไหร่ก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากทางไหนบ้างไหมคร
0: ับ ก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินว่าโอเคกินน้ำมันใช่ไหมคะกินน้ำมันหรือว่ากินพวกของเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ดีจะมีเรื่องของคอเลสเตอรอลกลับไปที่เดิมเลยเส้นเลือดมันก็จะมีปัญหา ถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าอาจารย์กินเนื้อสัตว์เยอะๆอาจารย์ก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วพอมันกลับมาสู่ที่เราเรียกว่าเป็นอาหารที่เป็นเฮลตี้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมเลยเพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเกี่ยวข้องกันหมดเลยใช่ไหมคะในส่วนของไข่เองเนี่ยในไข่แดงอะค่ะมันก็จะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโคลีนนะคะแล้วโคลีนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปเป็นเขาเรียกว่าสารสื่อประสาทมันก็ไม่ใช่เฉพาะในไข่แดงอะเนาะมันก็จะมีในตับในอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กินอาหารให้มันครบถ้วนแล้วผู้ใหญ่เองบางทีเขาไม่ยอมกินเนื้อแล้วอะค่ะเขาก็กินน้อยแล้วไข่แดงก็ไม่กินเพราะกลัวคอเลสเตอรอลนู่นนี่นั่นก็เลยอาจจะบอกว่ากลุ่มนี้กินก็อาจจะได้ประโยชน์แต่ว่าต้องดูในรูปแบบของอาหารทั้งหมดโดยที่แพทเทิร์นคือ1ไขมันต้องต่ำอาหารที่เป็นไขมันอิ่มตัวต้องต่ำด้วยแล้วไม่เคยมีใครพูดว่ากินคอเลสเตอรอลได้อันลิมิตเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่ขีดไว้ที่300ไม่ใช่ละแต่ให้เอาอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมลงไปในอาหารที่เรามองว่าเป็นเฮลตี้ฟู้ดอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นคงไม่ผิดอันที่3เวลาที่อาจารย์กินไข่เข้าไปอ่ะหรือว่าคอเลสเตอรอลในอาหารน่ะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันเป็นกรรมพันธุ์แล้วทีนี้เนี่ยอันนึงที่เจอร่วมกันก็คือ HDL หรือไขมันที่ดีมันสูงไงจริงๆก็ไม่ได้มีใครผิดไม่ได้มีใครถูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าการเอาอาหารชนิดเดียวมาเป็นตัวตัดสินว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีแต่คงต้องดูแพทเทิร์นหรือว่าการกินทั้งวันของเขาอะค่ะ
1: พ่อแม่มักจะสอนลูกเสมอครับคุณหมอเอว่าอาหารเช้าเนี่ยมันเป็นอาหารที่มื้อที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่สำหรับคนที่สูงอายุแล้วอาหารเช้าเนี่ยมันยังสำคัญอยู่ไหมแล้วมันจะทำให้สมองปลอดโปร่งไปได้ทั้งวันจริงหรือเปล่าครับ
0: อย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าเวลาที่อาจารย์อดนอนปั๊บเนี่ยเหมือนที่บอกร่างกายอาจารย์ใช้พลังงานไม่แคร์เลยว่าพลังงานอาจารย์มาจากอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ไม่กินอาหารปั๊บอาจารย์ไม่มีน้ำตาลเข้าไปเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายเนี่ยจะมีการสลายไขมันหรือว่าสลายสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพลังงานสะส
1: ม
0: เพื่อจะให้มีน้ำตาลออกมาสร้างเป็นน้ำนะคะซึ่งทั่วไปอะค่ะพลังงานสะสมอันแรกที่เขามาใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตับมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 7-8 ชั่วโมงซึ่งมันเพียงพอนะคะสำหรับการนอนหลับคืนนึงแต่ถ้าเกิดจะยังไม่กินต่อจากนั้นอีกเนี่ยร่างกายอาจารย์จะเริ่มเอาไขมันมาใช้ละพอจะเริ่มสลายไขมันมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีคล้ายๆกับเวลาที่อาจารย์เผาผลาญน้ำมันเผาผลาญไม่สมบูรณ์มันก็จะมีสารตัวนึงที่เกิดขึ้นจากการสลายไขมันที่เราเรียกว่าคีโตนนะคะทีนี้พอมันมีคีโตนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนเบื่ออาหารรู้สึกเหมือนขึ้นไส้หรืออะไรแบบนี้ค่ะที่คนที่เขาจะแบบอดอาหารอยู่นาน
1: ๆ
0: อันที่สองก็คือว่าพอเวลาน้ำตาลมันเริ่มตกอะค่ะหรือว่าไม่มีน้ำตาลเข้าไปอะความกระฉับกระเฉงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพออาจารย์กินน้ำตาลเข้าไปจะรู้สึกสดชื่นจะรู้สึกโอเคถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหมือนเราอดมาทั้งคืนนะคะแล้วพอตอนเช้าปุ๊บเนี่ยแล้วจะยังไม่ทานอีกเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดจันก็ยังไม่ขึ้นสักทีอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกแบบว่ามันอึนๆไปทั้งวันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอันนี้ก็คือชื่อของอาหารเช้าที่จันเรียกว่า breakfast ใช่ไหมคะก็คือเป็นการ break หรือเป็นการหยุด fast ที่แปลว่าอดอาหารดังนั้นอดทั้งคืนละจันก็มา break ตรงนี้นะคะก็เลยเรียกว่าเป็น breakfast ทีนี้ถามว่ามันจำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าในแง่ของสุขภาพที่ดีใช่ไหมพอเวลาที่อาจารย์ไม่ต้องการจะเอาพลังงานสำรองอาจารย์มาใช้จนหมดอาจารย์ก็ต้องกินเข้าไปพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเก็บสะสมไว
1: ้
0: เพื่อจะให้อาจารย์มีใช้ตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะและถามว่ามีคนทำบอกว่าอาจารย์กิน2มื้อกิน3มื้อบอกว่าถ้าอาจารย์กิน2มื้ออาจารย์จะมีความหิวมากกว่าคนที่กิน3มื้อลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับโดยทั่วไปเป็นลักษณะของการยอมรับในสังคมด้วยเนาะก็จะบอกว่าอาจารย์ก็กิน3มื้อหรืออาจจะมากกว่าแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอันอื่นอีกล่ะอย่างเช่นพระใช่มั้ยคะถือศีล8อย่างเงี้ยท่านก็ฉันแค่2มื้อเองอ่ะท่านก็อยู่ได้ผอมสุขภาพดีอายุยืนหน้าตาก็ดูแบบอายุน้อยกว่าวัยอะไรประมาณเนี้ย เพราะฉะนั้นมันคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นความผิดที่กี่มื้ออ ันนี้แล้วแต่คนเนาะว่าเราโอเคแค่ไหนมันอยู่ที่ปริมาณอาหารที่เรากินชนิดอาหารที่เราเลือกส่วนมื้อเช้ามันก็คือจะทำให้ร่างกายอะค่ะตอนนี้เราใช้พลังงานสำรองไปละพอเราเริ่มกินมื้อเช้าปั๊บมันเหมือนกับสตาร์ทเริ่มใหม
1: ่
0: อันที่สองพอเราเริ่มกินปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่กินนะคะการเผาผลาญมันจะดรอปลงมันจะไม่ยอมใช้พลังงานเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาให้กินลักษณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนก็เลยจะบอกว่าโอเคมื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนกระตุ้นให้ในแต่ละวันของอาจารย์เนี่ยมัน alert เพิ่มขึ้นกับอันที่สองก็คือฮอร์โมนทั้งหลายที่มันถูกสร้างขึ้นในตอนเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์ติซอลหรืออะไรก็ตามพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้อาจารย์เนี่ย alert ขึ้นลักษณะนี้เป็นต้น
1: มีอยู่ช่วงหนึ่งครับเขาก็จะมีการโฆษณาเลยว่า แปะกล้วยเนี่ยมันช่วยนี่ผมก็ไปกินมานะ
0: อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วย
1: ไม่ใช่เลยเป็นแปะกล้วยแล้วมาเป็นเม็ดเลยครับคุณหมออ
0: ๋อสีเหลืองใช่ไหม
1: มาเป็นเม็ดเลยไม่ใช่เป็นเม็ดคือมันเป็นเม็ดวิตามินเนี่ยแหละได้เขาบอกสกัดเนาะ
0: เป็นแคปซูลโอเค
1: เป็นแคปซูลมาเลยผมกินเข้าไปแล้วทำไมรู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีฤทธิ์อะไรกับไอ้เจ้าแปะกล้วยหรอก
0: อาจารย์จ่ายตังค์ไปเยอะอาจารย์ก็เลยปวดหัวจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็จะมีคนพูดถึงเรื่องของแปะกล้วยมันมีสารสกัดแปะกล้วยนะคะเราไม่ต้องไปรู้จักชื่อมันก็ได้แต่ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าสารสกัดเนี่ยมันเป็นสารสกัดของใบแปะกล้วยนะคะไม่ใช่เม็ด
1: ไม่ใช่เม็ดเหรอฮะ
0: ไม่ใช่เมล็ดสีเหลืองๆที่อาจารย์กินโอนี่แปะกล้วยอันนั้นไม่ใช่เลยหรือว่ากินเป็นบัวลอยน้ำขิงใส่เข้าไปอันนี้ไม่ใช่นะคะตัวที่เขาสกัดมาสกัดจากใบค่ะอาจารย์ทีนี้มันก็มีงานวิจัยที่ทำเขาจะมียาเป็นเม็ดที่อาจารย์ว่า
1: ครับ
0: เป็นเม็ดหลอกนะอันนึงเป็นเม็ดแป้งอันนึงเป็นแปะกล้วยแล้วให้กินเริ่มจากคนที่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรก่อนเลยแล้วก็ให้กินไป5ปีแล้วดูว่าติดตามไปว่าคนกลุ่มเนี้ยทั้งสองอย่างมันมีสมองเสื่อมมีภาวะสมองเสื่อมลดลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่แตกต่างกันไม่ว่าจันจะกินเม็ดแป้งหรือว่าจันจะกินแปะกล้วยที่สกัดอันที่2ก็มีคนทำอีกปรากฏว่ามันจะเริ่มเห็นชัดเจนแต่ตอนประมาณสักอายุ70อาจารย์กินไปประมาณสัก5ปี10ปีก่อนหน้านั้นถ้าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยมันจะเริ่มเห็นแยกตอนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยบอกว่าถามว่าแนะนำไหมตอบว่าไม่ได้ประโยชน์นะคะไม่ได้ประโยชน์สำหรับในส่วนของสารสกัดใบแตกกล้วย
1: ก็พูดถึงอาหารที่มันดีต่อความทรงจำของเราละต่อการทำงานของสมองของเราละมันมีอาหารที่มันไม่ค่อยดีไหมครับสำหรับความทรงจำของเรารวมทั้งพฤติกรรมต่างๆที่มันอาจจะทำลายสมองเราเนี่ย
0: มันคงไม่ใช่แค่สมองไงคะจางเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรที่มันดีแล้วเราก็บอกมันเกิดจากอะไรเส้นเลือดถ้าเส้นเลือดไม่ดีอาจารย์ทำอะไรก็ได้ที่มันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงเบาหวานแล้วเส้นเลือดอาจารย์พังสมองอาจารย์ก็จะได้รับเลือดน้อยลงในแง่ของการทำงานโดยรวมก็จะแย่ลงหรืออาจารย์มีโอกาสจะเกิดสโตรกอย่างเงี้ยเกิดสักรอบสองรอบสมองอาจารย์ก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอะไรที่มีผลกับเส้นเลือดก็ไม่โอเคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอาหารที่มีไขมันสูงแล้วเป็นไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวง่ายๆคือไขมันที่วางไว้แล้วเป็นไขเป็นก้อนอันนี้ต้องเลี่ยงละถูกไหมคะอันที่สองน้ำตาลที่สูงมากๆทีนี้น้ำตาลจะมาตรงนี้ละน้ำหวานน้ำตาลของอาจารย์เนี่ยมันสูงมากเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกับในคนไข้เบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสารตัวนึงนะคะเขาเรียก AGE สารตัวนั้นเนี่ยไปทำให้เส้นเลือดจนเสื่อมได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องลดลงใช่ไหมคะที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของความดันฉันก็ลดโซเดียมถ้าฉันกินโซเดียมความดันจะสูงขึ้นมันก็จะแย่แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก็จะเป็นตัวที่ทำร้ายเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำบุหรี่ก็ไม่ควรละเพราะเส้นเลือดมันพังอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคงเป็นภาพรวมของสุขภาพมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นโฟกัสของอาหารที่มันจะแย่กับสมองอย่างเดียว
1: เรารู้แล้วครับว่าพฤติกรรมหรือว่าอาหารประเภทไหนที่ทำลายสมองเราอะครับทีนี้มันมีเทคนิคอะไรไหมครับที่จะป้องกันหรือทำให้การเสื่อมของสมองเนี่ยมันช้าลง
0: จริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เหมือนกับทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นเหมือน3อที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์เนาะก็จะเริ่มจากเรื่องของออกกำลังกายก่อนจริงๆเนี่ยมันมีทั้ง2ส่วนเลยออกกำลังกายในส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายสมองด้วย
1: ต้องออกกำลังกายสมองด้วย
0: ทีนี้เวลาออกกำลังกายสมองหรือบริหารสมองเนี่ยมันจะต้องฝึกการคิดวิเคราะห์การคิดที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะคะมันไม่ใช่แค่แบบว่าบอกให้ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะต้องแบบมีการคิดอีกเลเวลนึงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องมีการใช้ตรรกะอย่างน
0: ี้ใช่ใช่ค่ะอาจจะเล่นหมากฮอสหรืออาจารย์จะเล่นหมากรุกเนี้ยอาจารย์ต้องคิดแล้วแหละว่าอาจารย์จะกันคนอื่นยังไงอะไรเงี้ย
1: จะเดินอย่างไรในตาต่อไป
0: ใช่ใช่อย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้าบอกว่าที่เราพูดกันว่าเรื่องไพ่อย่างเงี้ยจะเป็นพวกไพ่นกกระจอกหรืออะไรที่อาจารย์จะต้องแบบมานั่งคิดเยอะๆหรือว่าอาจารย์จะแบบเหมือนกับว่าอาจารย์จะมีงานอดิเรกเป็นฮ็อบบี้เช่นแบบจะต้องมีความแบบฝึกคิดฝึกวิเคราะห์วาดรูปหรืออะไรก็ได้ที่อาจารย์จะได้ใช้แบบฟังก์ชันของสมองเยอะขึ้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของอารมณ์นอกเหนือจากการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะโดยทั่วไปก็ 6-8 ชั่วโมงแต่ว่าต้องเป็นหลับสนิทนะคะแล้วก็มันจะช่วยทำให้มีเวลาที่สมองหรือว่าร่างกายเราได้พักจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของอาหารที่เราบอกกันนะคะหลักๆก็คือเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะที่ครบถ้วนใช่ไหมคะเพียงโดยทั่วไปอะค่ะอาหารที่เราจะพูดว่ามันจะช่วยเนี่ยมันก็จะดูในเรื่องของปัจจัยเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่นทำให้เส้นเลือดเราดีขึ้นใช่ไหมคะอาจจะทำให้เรื่องของอนุมูลอิสระมันลดลงหรือว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นอันถัดมาก็คืออาจจะช่วยลดเรื่องของการอักเสบอาจจะมีอีกตัวนึงที่คนพูดถึงก็คือน้ำมันปลาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นไขมันซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์นะคะเซลล์เราทุกเซลล์นี่มันมีไขมันอยู่แล้วในสมองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียก DHA เป็นส่วนประกอบของเซลล์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมถ้าเรากินน้อยไปอาจจะทำให้เซลล์พวกเนี้ยทนกับภาวะที่มีความเครียดหรืออะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมดุลของเรื่องของอาหารที่เขาจะเลือกมาถ้าเรามองในรูปแบบของอาหารก็มักจะเป็นอันนี
1: ้ครับคุณหมอเอพูดถึงน้ำมันปลา
0: ค่ะ
1: มันอย่างเดียวกับน้ำมันตับปลาแล้วกับเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมกินน้ำมันตับปลาเยอะมากเลย
0: อ๋อโอเคค่ะแสดงว่าอาจารย์ตอนเด็กๆตัวเล็กค่ะ เขาเลยให้กินน้ำมันตับปลาเวลาที่เป็นน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลาเนี่ยวิธีการทำต่างกันค่ะอาจารย
1: ์
0: เวลาที่เป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องในนะคะรวมทั้งสมองปลาเนี่ยมาทำมาสกัดเดี๋ยวใช้คำนี้ดีกว่านะคะในขณะที่ถ้าเป็นน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของเนื้อแล้วก็หนังแล้วก็มาสกัดเป็นน้ำมันออกมาทีนี้คุณสมบัติของสารที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันตับปลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวิตามินดีด็อกวิตามินเอนะคะจะมีน้ำมันปลาร่วมด้วยได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นส่วนของน้ำมันปลาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวน้ำมันที่ได้จากเนื้อปลาซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรดไขมันเนาะหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นตัวย่อๆที่เราได้ยินกันบ่อยๆเขาจะเขียนว่าเป็น DHA กับ EPAลักษณะนี้ค่ะสองตัวนี้จะมีคุณสมบัติในแง่ของการลดเรื่องของการอักเสบแล้วก็ DHA เองก็จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ในสมองด้วยอย่างนี้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกทาน ให้มันดีต่อระบบเลือดระบบหลอดเลือดของเราก็น่าจะเป็นน้ำมันปลา
0: ใช่ค่ะแล้วก็เน้นในพวกที่มันเป็นผักผลไม้เพื่อเพิ่มพวกสารต้านอนุมูลอิสระลดเรื่องของแอลกอฮอล์หยุดสูบบุหรี่นะคะแล้วก็เลี่ยงพวกที่เป็นสารเสพติดหรือว่าสารพิษทั้งหลายก็จะช่วยทำให้เส้นเลือดเราแข็งแรงขึ้นค่ะ
1: ฟังคุณหมอเอแล้วนะครับวิธีในการที่จะบำรุงรักษาสมองของเรารวมทั้งชะลอการเสื่อมสมองของเราเนี่ยก็เป็นหลักการที่ใช้ในการที่จะดูแลสุขภาพของเรานี่แหละเรื่องของอาหารถ้าเราสามารถที่จะควบคุมอาหารได้ควบคุมค่าต่างๆที่เรามีทั้ง blood pressure ทั้งแรงดันโลหิตเรื่องของไขมันในหลอดเลือดมันก็จะเป็นตัวช่วยเลยล่ะที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันสะอาดแล้วก็ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองได
0: ้
1: ถ้าเราลดอนุมูลอิสระลงได้ถ้าเราลดการอักเสบลงได้จากการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นแหละจะเป็นคีย์สำคัญในการที่จะบำรุงสมองของเราเลยแหละวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวรดมวิจิตรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่มาพูดคุยกับเราคุณหมอเอมีช่องทางที่จะได้พูดคุยกับคุณผู้ชมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็จะมีเป็นพอดแคสต์นะคะอยู่ในมหิดล Channel Podcast เนี่ยแหละค่ะเราจะพูดคุยกันในเรื่องของรูปแบบอาหารนะคะที่ปลอดภัยกับสุขภาพค่ะชื่อว่ารายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเรื่องของอาหารผมว่า Food Choice เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีเลยล่ะผมคิดว่าผมจะคอยติดตามทุกๆวันจันทร์เวลา 6:00 น.เพื่อจะได้ทิปส์แล้วก็ทริคในการที่จะเลือกหรือไม่เลือกทานอาหารอะไรก็ตาม
0: ยินดีค่ะ
1: โอกาสหน้าหวังว่าจะได้พบกับคุณหมอเออีกนะครับ
0: ยินดีค่ะ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอุลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

จริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดเป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้จริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็กังวลเพราะว่ามีข้อห้ามหลายๆอย่างมากๆเลยวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างครับมาดูความเชื่อแรกกันครับจริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าเกิดเราบริจาคเลือดไปแล้วคนที่ได้รับเลือดของเราจะกลายเป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วโรคเบาหวานเนี่ยนะครับไม่ติดต่อกันทางเลือดนะครับหากคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 7% หรือว่าเจาะน้ำตาลตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารเช้านะครับไม่เกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้นะครับแต่สำหรับใครที่น้ำตาลในเลือดสูงมากเลยนะครับยังควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้บริจาคเลือดนะครับมาดูความเชื่อที่2กันครับจริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หัวอันนี้ผมได้ยินมาเยอะมากๆเลยนะครับข้อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วสามารถรักษาหายขาดได้จริงๆถ้าเกิดเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่หายนะครับแต่เราจะใช้คำว่าคุณสามารถทำให้โรคเบาหวานสงบได้ครับการที่เบาหวานสงบนะครับก็คือสามารถที่จะคงระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนคนที่ไม่เป็นเบาหวานเลยโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับวิธีการเดียวเลยครับที่สามารถทำให้เบาหวานสงบได้คือการลดน้ำหนักครับตรงนี้แหละครับทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าเอ้ยฉันไม่ต้องกินยาแล้วโรคเบาหวานของฉันหายแล้วแล้วก็ไม่ยอมมาหาหมอแต่อย่าลืมนะครับถ้าปล่อยให้น้ำหนักตัวกลับขึ้นมาใหม่โรคเบาหวานก็กลับมาแน่นอนครับขอเคลียร์อีกครั้งนะครับเบาหวานรักษาไม่หายขาดแต่คุณสามารถกำหนดให้มันสงบได้ครับมาดูความเชื่อต่อไปครับจริงหรือไม่เป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้โอ้โหอันนี้ผมต้องบอกนะครับว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงมากๆครับโดยส่วนใหญ่นะครับโรคเบาหวานเนี่ยจำเป็นต้องกินยารักษาแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลให้อย่างต่อเนื่องนะครับที่เราน้ำตาลดีเนี่ยก็เพราะว่ายาเขาทำงานอยู่การหยุดยาเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะครับสามารถทำให้น้ำตาลเนี่ยกลับมาสูงขึ้นมากๆบางคนเนี่ยสูงถึง 2-300 นะครับพอน้ำตาลสูงขึ้นเนี่ยร่างกายจะแปรปรวนทั้งร่างกายเลยครับเลือดกลายเป็นกรดหัวใจทำงานไม่ดีตับไตทำงานไม่ดีอันตรายถึงชีวิตครับเพราะฉะนั้นอย่าหยุดยาเองนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่ร่วมกับโรคเบาหวานนะครับผมมีข้อแนะนำง่ายกินยาให้สม่ำเสมอนะครับตรวจระดับน้ำตาลเป็นประจำและมาตรวจติดตามกับคุณหมออย่างต่อเนื่องนะครับเพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าเบาหวานจะไม่สามารถรักษาหายได้แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ

ุกครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่

0: ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อามันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยมากกว่าความเครียดโดยทั่วไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆอาบันขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: แล้วผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: สุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
0: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบนึงที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะบันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างนึงเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างนี้หรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆ อย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปแล้วไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับ แต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะมันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำออกไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนาะ
1: นอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD ไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบ กลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากอันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนี่ยวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นๆก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมาก
0: ครับ
1: เลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยฮะตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่ มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับ เพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญ บ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรก อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ย ก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบานเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
0: ค
1: ุณหมอก็จะไม่จับอาบานโยนไปอยู่กลุ่มกลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบานนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: ค
1: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
1: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
0: ก็สามารถทำได้ครับ
1: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ครับดีครับ
1: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอาบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักอาการทางสมองที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกันแล้วใครที่พิมพ์คอมเมนต์ออกมาว่าพี่เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องหยุดยั้งด่วน คือโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคอันนึงที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทที่มักจะเกิดขึ้นในสมองช่วงกลางคืออันนี้เป็นโรคอันนึงที่พบได้บ่อยมาก

0: ลองลงมาจากอัลไซเมอร์และโรคตัวเนี้ยมักจะพบเจอในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า65ปีซึ่งเหตุผลที่เซลล์ประสาทของคนมักจะเสื่อมด้วยโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่โรคพาร์กินสันเนี่ยไม่ว่าจะรักษาแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่รักษาหายนะทุกคนแต่สิ่งที่คุณหมอสามารถทำให้เธอได้ก็คือเขาสามารถทำให้อาการของคุณลดลงหรือว่ารู้สึกเบาลงตั้งเยอะนั่นแปลว่าผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีอาการแต่ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยจะสามารถแยกออกมาเป็น2หมวดหมู่ได้เลยนะก็คืออาการทางกายและอาการทางจิตใจเริ่มจากอาการกายก่อนนะทุกคนคืออันแรกซึ่งพี่ว่าหนักที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณจะต้องเคลื่อนไหวช้ามากนึกออกป่ะแล้วมันจะทำให้การวิ่งตามผัวฝรั่งลำบากขึ้นไปอีกแล้วอาการที่2เนี่ยก็คือว่าถ้าคุณอยู่นิ่งๆใช่ป่ะบางทีมือของคุณอาจจะสั่นไปเองก็ได้3หน้านิ่ง4พูดเสียงค่อย5ร่างกายแข็งเกร็ง6เดินลำบาก7ทรงตัวลำบากหรือว่า6ล้มง่าย8ปัสสาวะบ่อยหรือว่าควบคุมปัสสาวะไม่ได้9การรับรู้กลิ่นหรือว่ารสไม่ดี10มีอาการมึนศีรษะตอนลุกขึ้น11มีอาการละเมอบ้างอะไรบ้างแล้วในส่วนของอาการจิตใจเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากความซึมเศร้าหรือว่าความกังวลแล้วอาการถัดไปก็คือความจำเสื่อมนั่นแหละซึ่งมันจะยิ่งชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักพักแล้วมันยังอาจจะมีอาการท้องผูกด้วยแต่เธออย่าลืมการพวกนี้ยังสามารถเกิดขึ้นด้วยสาเหตุพวกนี้ได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสันแต่ยังไงก็ดีเถอะประเด็นของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณหมอจะตามหาคำตอบแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะสุดท้ายมันคงไม่มีใครรู้หรอกว่าโรคพาร์กินสันนั้นมาจากไหนกันแน่และในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่มีการรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดคือการรักษาณปัจจุบันเนี่ยจะมุ่งไปที่การรักษาตามอาการเพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้มากที่สุดคือการรักษาเนี่ยจะมีหลายวิธีใช่ไหมทั้งการใช้ยากับการไม่ใช้ยาแล้ววิธีการรักษาเนี่ยจะมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งพี่ขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณดูแล้วกันและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิเชษจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ้ำเป็นไรคะเนี่ยหน้าเซ็ง
1: ๆจำพี่เซ็งได้ไงล่ะเมื่อคืนมีผู้ชายคนนึงมันแชทมาหาป้ามันบอกว่าแอบชอบป้าตั้งนานแล้วแต่มันไม่กล้าคุยป้าก็เลยแบบเริ่มคุยกับมันอะไรเงี้ยแล้วทำไงรู้ไหมจ๊ะวิดีโอคอลมาหาเลยจ้านี่ก็ไม่ทันตั้งตัวไงพอรับเสร็จเท่านั้นแหละหายไปเลยมันวางสายแล้วก็โทรกลับไปมันก็ไม่รับแล้วอ่ะ
0: ตอนนั้นป้าล้างหน้าหมดเลย

0: ปล่าล่ะ
1: ก็ล้างสิกำลังจะนอนไงตอนมันโทรมา
0: ไม่น่าล่ะรู้เรื่องแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
0: เปล่าเปล่าไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าป้าไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมล่ะตอนนี
1: ้ไม่เป็นอุ๊ยลืมไปเลยนี่ว่าจะเอากาแฟไปให้คุณน้ำตาลนี่ช่วงนี้

0: แล้วค่ะกาแฟค่ะ
1: นี่เลย
0: โอ้ยเจ็บใช่ไหมคะค่อยๆหยิบนะคะ
2: เนี่ยค่ะอย่างที่คุณหมอบอกเลยอะป้าน้ำตารู้สึกชาๆที่ข้อมืออะค่ะเหมือนถูกไฟช็อตเลยเนี่ยนั่งหยิบจับปากกามานานแล้วค่ะยังหยิบมาจดงานไม่ได้สักทีค่ะ
0: โอ้น่าสงสารอะนี่มันเป็นยังไงคะนี่คือชาทุกนิ้วเลยหรือเปล่าอะหรือยังไง
2: คือมันก็น้ำตารู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตที่นิ้วแบบนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางค่ะแต่ว่านิ้วนางเนี่ยแค่บางครั้งส่วนนิ้วก้อยเนี่ยไม่เป็นอะไร
0: นี่แหละค่ะคุณหมอบอกว่ามันเป็นอาการของโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ ก็คืออาการเนี่ยมันก็จะมีการปวดแสบปวดร้อนบริเวณมือค่ะแล้วก็บริเวณตามนิ้วเนี่ยโดยเฉพาะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะแล้วก็เวลาเราจะจับหยิบอะไรก็จะไม่ถนัดเหมือนแต่ก่อนก็คุณน้ำตาลก็พยายามทำตามที่คุณหมอสั่งแล้วกันเนาะ
2: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าเพิ่งเป็นนี่นะคะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแย่เลยอ่ะทำงานไม่ถนัดเลยค่ะ
0: ก็หายค่ะเนาะ
3: ขอบคุณครับเอกสารนี่คือสารให้ผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ไม่
2: ครับ
3: วันนี้คุยอะไรไปดูครับ
0: คืออย่างนี้ค่ะคุณน้ำตาเนี่ยมีอาการชาที่มือแปลกอ่ะพอไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ
4: โอ้น้ำตาเอาหน้าหยิบแฟ้มมาก็ไม่ครบผมเลยต้องเอามาให้อีก
3: โอ้ผมเคยมาก
4: เอาแล้วเรื่องนี้มีอะไรก็มาดูหน้าตาซีเรียสจริงจังเชียว
5: ทุกคนกินข้าวกัน
0: วันเที่ยงแล้วเหนื่อยใจกับหน้าตาฟินนี้จริงเลย
2: วันนี้ทุกคนไปกินกันได้เลยนะคะน้ำตาลรู้สึกไม่ค่อยสบายขอตัวดีกว่าค่ะ
6: แล้วบอกว่าจะเลี้ยงข้าวเรา
7: ใช่
6: คิดจุ๊บ
3: เออไม่เป็นไรคุณน้ำตาลไม่สบายอ่ะเดี๋ยวพี่พาพี่เด็ก
6: โอ้โหใจดีเหมือนหน้าตาเลย
3: ไม่ให้กลับมาเบิก
0: หรือว่าจะเป็นสายเปย์เอางี้ไปรีบๆไปกินกันเถอะค่ะเพราะว่าคุณน้ำตาลจะได้พักผ่อน
3: บ้านที่ดูแลคุณน้ำตาลใช่ไหมล
0: ่
3: ะ
0: ไม่ก็เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวด้วยก็คือจะรีบไปกินแล้วจะรีบกลับมาดูแลไงเผลอๆไปหยิบจับนู่นนี่เดี๋ยวกลัวมือจะรีบ
6: เฮ้ยป้าจะรีบไปไหนอ่ะ
0: จะรีบไปตลาดจะบ้าแล้วโอ้ย
8: ป้าสรุปใครเป็นอะไรครับ
0: นี่ไงก็ต้องมาเล่าอีกรอบนึงคือคุณน้ำตาลเนี่ยเขาเป็นโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือ
3: โอ้แล้วมันเป็นยังไงอ่ะ
0: มันก็จะมีอาการแบบมือชาๆอย่างเงี้ยค่ะจับอะไรก็ไม่ถนัดเหมือนเดิม
4: สาเหตุมันเกิดจากอะไรอ่ะ
0: สาเหตุมันเกิดจากนี่อันดับหนึ่งเลยนะเขาบอกว่าการพิมพ์คีย์บอร์ดแล้วก็การที่แบบว่าเราชอบหักข้อมืออ่ะอีกอย่างนึงก็ชอบเอานอนทับมือเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
6: โอ้ย
3: เหมือนเหมือนไม่ทับที่เรา
4: แค่สาธิตไม่ต้องหลับจริง
3: โอ้ยเหมือนเวลาที่เรานอนแล้วแบบนอนแล้ว
0: ใช
3: ่ชาเนี่ย
0: ใช่ใช่อย่างนั้นแหละ
4: พฤติกรรมนี่ผมทำประจำเลยนี่ทั้งหักข้อมือทั้งหนุนโอ้โหเวลาเบื่อเซ็งมันก็เผลอไงอย่างนี้คุณน้ำตาลเป็นขนาดนี้ต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วยิ่งทำงานเยอะๆเนี่ยดูแลเพิ่ม2เท่าเลยนะ
0: ตั้งแต่รู้จักกันมาในครั้งนี้
4: เริ่มซึมตามลูกพี่มาผมดีใจอย่างนี
2: ้ก็เย่เดี๋ยวถ้าป้าไปกินข้าวเสร็จแล้วก็ค่อยพาน้ำตาลกลับบ้านแล้วกันนะคะ
3: นี่แต่คุณน้ำตาลครับถ้าคุณน้ำตาลไปกับป้านะครับคุณน้ำตาลก็ได้แค่อุ่นกายครับแต่ถ้าคุณน้ำตาลไปกับผมเนี่ยคุณน้ำตาลจะอุ่นใจ
4: ครับโอ้ยไอพวกเราดูทรงแล้วลูกพี่น่าจะเทพวกเราทิ้งได้แล้วลักษณะนี
3: ้ไปกินข้าวกินข้าวกันแล้วไป
0: นี่ไปกินข้าวกัน
4: ไป
0: เ
4: ลยนี่เทชัดเจนแล้วเราไป
3: เลยไปจองร้านเลยนะเดี๋ยวพี่ตามไป
4: เฮ้ยไม่มี
3: น้ำตาลคนเดียว
6: สั่งเยอะๆสั่งเยอะๆเลย
3: น้ำตาลครับ
2: คุณไปกินข้าวกับทุกคนก็ได้นะคะ
3: ไม่คุณน้ำตาลคุณน้ำตาลหลายครั้งแล้วคุณน้ำตาลทำไมชอบไล่ผมไปตรงนู้นตรงนี้ตลอดเลยครับ
9: อ้วนอ้วนอ้วนสั่งแน่นะ
4: เดี๋ยวเป็นอะไรจะนินทาเลยมันเสียงเ
9: นิ่นติดสำเนียงที่บ้านฉันเนี่ยนะอยากให้คุณกันกับคุณน้ำตาลนะแต่งงานกันสักทีเนาะ
6: เฮ้ยคิดเหมือนกันเลย
9: ใช่ป่ะ
6: เพราะว่าพี่กันอ่ะดูแลคุณน้ำตาลแบบเอาใจใส่ดีมากเลยแต่ว่าคุณน้ำตาลอ่ะยังใจแข็งเลยอ่ะ
4: โอ้ยเรื่องนี้มันก็เข้าใจได้เพราะว่าลูกพี่เราอ่ะประวัติก็ดังพอพอสมควรไงเดี๋ยวมาเล่าให้ตอนนี้จะล้างมือในอ่างทองคำทองแดงทองเหลืองอ่างปูนอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงเขาก็ต้องระแวงเรื่องปกตินะโว้ย
0: นี่
4: เอามา
0: ผู้หญิงเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเห็นผู้ชายหล่อเขาจะชอบนะถ้าทำตัวอย่างนี้เขาก็ไม่เอานะจะบอกให
6: ้โอ้ใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องสุขภาพอะที่ออฟฟิศเราตอนนี้คือหูใครๆเนี่ยก็เป็นกันแบบหลายสารพัดโรคมากเลยอะแล้วมีส่วนมากนะก็มีแต่โรค

0: ที่บางทีพ่อแม่เราอ่ะยังไม่รู้จักชื่อโรคนี้เลยอ่ะก็เป็นเพราะว่าเรานั่งแบบสบายบางทีนอนทํางานก็ได้นั่งทํางานก็ได้ชิลๆนี
1: ่แหละกรรม
0: ใช่พฤติกรรมพวกนี้แหละทําให้เราเป็นโรคดังนั้นเราต้องดูแลสุขภาพ
2: ก็ใช่นะสิจะบอกไว้เลยนะว่าพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันดูกันเตือนกันอันไหนไม่ดีก็ต้องบอกนี่ดูคุณกันดิหน้าตาหล่อหน้าตานั่นอ่ะแถมยังสุขภาพดีด้วยอันไหนที่ดีก็ต้องเอาเป็นตัวอย่างเข้าใจไหมส่วนอันไหนไม่ดีก็อย่าไปเอาไอ้พวกผู้ชายที่ทำตัวไม่ดีหรือแบบอะไรโอ้ยอย่าไปดูอย่าไปเอาเป็นตัวอย่าง
3: พวกผู้ชายทำตัวไม่ดี

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับแหมวันนี้เราได้เชิญคุณหมอนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคหนึ่งนะคือโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือนั่นเองผมก็เคยเพิ่งได้ยินชื่อโรคนี้นะฮะปกติเราจะเคยได้ยินเรื่องโรคเส้นประสาทกดทับแต่วันนี้เราจะเจาะจงไปเฉพาะที่มือนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะหลายคนใครที่มีอาการแบบนี้ก็เดี๋ยวเราฟังกันเลยนะฮะจากคุณหมอท่านนี้นะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้อย่างที่ผมได้เกริ่นคุณผู้ชมว่าปกติจะเคยได้ยินชื่อว่าโรคเส้นประสาทกดทับแต่วันนี้จะเป็นโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือมันมีตรงนี้ด้วยคุณหมอเกี่ยวกับตรงนี้
1: เป็นจะเป็นบริเวณข้อมือ
0: ข้อมือ
1: เรียกว่าเป็นข้อมือฝ่ามือ
0: ฝ่ามือเราเนี่ยนะครับ
1: คือโดยทั่วไปคนทุกคนเนี่ยตามปกติเนี่ยเราจะมีผังผืดตรงนี้อยู่แล้วทุกคนเลยบริเวณฝ่ามือตรงนี
0: ้
1: นะครับผังผืดตรงข้อมือตรงนี้เราจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นอุโมงค์แล้วมีผังผืดเล็กๆเป็นเหมือนเพดานของอุโมงค์อยู
0: ่
1: นะครับด้านในอุโมงค์เนี่ยเราก็จะมีเส้นเอ็นที่ใช้ขยับนิ้วและมีเส้นประสาทที่สำคัญอยู่เส้นหนึ่งบางท่านเนี่ยเวลาที่เราใช้งานนิ้วเยอะเนี่ยตัวผังผืดจะมีการเขาเรียกว่าหนาตัวขึ้น
0: ครับผม
1: เวลาหนาตัวขึ้นมันก็เหมือนไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ด้านล่างเพดานด้านบนมันหนาขึ้น
0: ครับ
1: ทำให้พื้นที่ในอุโมงค์มันเล็กลงก็เลยเกิดการกดทับของเส้นประสาทด้านใน
0: คุณหมอแล้วอย่างนี้เราไม่สังเกตแบบภายนอกได้ไหมอย่างเช่นอุ้ยมือเราอูมขึ้นแสดงว่าสงสัยอุโมงค์เราเต็มแล้วหรือไงประมาณนี้คุณหมออ
1: าจจะดูยากนิดนึง
0: ไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าภายนอกได
1: ้อาจจะดูได้ยากว่าเอ๊ะมันบวมขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะดูยากแต่ดูอาการจะดีที่ง่ายที่สุด
0: อ๋องั้นคุณผู้ชมสังเกตจากอาการว่าคุณเป็นหรือเปล่าอาการแบบไหนที่ถือว่าเป็นแบบนี้
1: อาการเริ่มแรกสุดเลยเนี่ยของโรคนี้เนี่ยนะครับโรคกดทับเส้นประสาทบริเวณมือเนี่ย คนที่มีผังผืดตรงข้อมือเนี่ยหนาขึ้นเวลานอนตื่นมาตอนเช้าๆเนี่ยจะมีอาการชาบริเวณปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วที่ชาเนี่ยส่วนจะ
0: ต้อง
1: เ
0: ป็น
1: มีแค่นิ้วโป้งนิ้วชี้กับนิ้วกลางเป็นหลัก
0: บางคนนี่ชาทั้งตัวนี่ต้องไปหาหมอ
1: ตัวนี้อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะเป็นมากกว่าข้อมือแล้ว
0: มากกว่าข้อมือนะแล้วสังเกตต่อไปฮะ
1: ถ้าเป็นหนักขึ้นเนี่ยเป็นหนักขึ้นจะเริ่มแบบตอนกลางวันก็เริ่มเป็นละเวลายกของนานๆหรือเวลาที่ใช้งานข้อมือเยอะๆชานิ้วแล้วจะเป็นอีกแบบนึงนะแต่ถ้าคนที่เป็นรุนแรงมากขึ้นนะจะมีชามีอาการปวดร่วมด้วยแล้วก็สังเกตที่ฝ่ามือของคนที่เป็นกดทับนานๆเนี่ยตรงฝ่ามือตรงฝั่งนิ้วโป้งตรงนี้กล้ามเนื้อจะรีบเราวางมือสองมือเทียบกันนะครับถ้าเกิดคนไหนที่มีอาการชาปลายนิ้วแล้วสังเกตว่ากล้ามเนื้อบริเวณฝั่งนิ้วโป้งเนี่ยมันเล็กกว่าอีกข้างนึงมันรีบลงเนี่ย
0: อ๋อเริ่มเล็กลง
1: อันนี้แสดงว่าเป็นเยอะมากแล้วเป็นเยอะมากแล้วต้องรีบเลยต้องรีบกับรีบไปพบแพทย์เลยถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยพอกล้ามเนื้อรีบเราจะยกนิ้วโป้งไม่ได
0: ้
1: จะยกนิ้วโป้งไม่ขึ้นทำงานใช้งานมือได้ลำบากมาก
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ทีนี้พอคนไข้มาพบคุณหมอเนี่ยการรักษาเบื้องต้นจะเริ่มรักษาไงครับคุณหมอ
1: การรักษาเบื้องต้นเราต้องดูตามระยะของโรคว่าเราเป็นระยะไหนถ้าเป็นแรกๆเลยเนี่ยหมออาจจะแนะนำว่าตอนกลางคืนอาจจะต้องหาตัวผ้าดามข้อมือ

0: อนกลางคืนเนี่ยข้อมือของเราเนี่ยมักจะขยับโดยที่เราไม่รู้ตัวเวลาเรานอนเรานอนพลาด
1: ครับ
0: ข้อมือบ้างข้อมือบิดงอเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้การกดทับบริเวณข้อมือเนี่ยเป็นมากขึ้นนะครับถ้าทิ้งไว้นานๆก็จะอาการก็จะเริ่มมาตอนกลางวันและเริ่มมีกล้ามเนื้อรีบนะแรกสุดถ้าเป็นน้อยๆอาจจะแนะนำเรื่องการดามข้อมือตอนกลางคืน
1: ตอนกลางคืนอย่างเดียวนะฮะก่อนนอนอย่างเง
0: ี้
1: ยใช
0: ่
1: ไหม
0: คร
1: ับแต่พอเช้ามาก็แก่ออกเหมือนเดิม
0: ตอนเช้าก็แก่แล้วไปทำงานตามปกติ
1: แล้วรักษายังไงต่อครับ
0: ถ้าถัดมาแล้วโอ้ยังเป็นคนที่มาหนักขึ้นหรือว่ารักษาแบบดามกลางคืนมาแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็จะต้องพิจารณาแล้วว่าเรามีการรักษาอย่างไรบ้างนะครับส่วนแต่บางท่านอาจจะมีการฉีดยาอาจจะเป็นยากลุ่มสเตียรอยด์นะครับแต่ขึ้นอยู่กับระยะของโรคถ้าเรายังเป็นไม่เยอะยากลุ่มนี้อาจจะช่วยได้นะครับโดยยากลุ่มนี้จะช่วยลดความหนาของพังผืด
1: ครับผม
0: เรียกว่าสลายพังผืดแต่สลายไม่หมด
1: ไม่หมดนะฮะ
0: ไม่หมดสลายไปแค่ลดความหนาของพังผืดลง
1: บรรเทาน
0: ะครับก็บางท่านถ้าเป็นน้อยอาจจะลองฉีดดูก็ได้
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูอาการว่าดีขึ้นไหมนะครับ
1: แล้วเวลาฉีดต้องฉีดหลายเข็มไหมคุณหมอมันมี
0: ถ้าฉีดก็ฉีดครั้งเดียวพอ
1: ดูแค่ครั้งเดียวก่อน
0: ครั้งเดียว
1: ถ้าดีขึ้น
0: ถ้าดีขึ้นเนี่ยควรจะดีขึ้นในประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เนี่ยควรจะหายแล้ว
1: อ๋อก็สังเกตอาการ
0: ใช่
1: แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นคุณหมอ
0: ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เหลือทางต้องรุนแรงขึ้นนิดนึง
1: ครับ
0: เป็นผ่าตัดเล็ก
1: ผ่าตัดเล็ก
0: ไปเลาะผังผืดออกนะครับเป็นผ่าตัดเล็กพวกนี้ฟังผ่าตัดอาจจะดูน่ากลัว
1: ครับ
0: แต่จริงแล้วเราเป็นผ่าตัดเล็กก็คือฉีดยาชาทำ
1: คือไม่ต้องวางยาสลบ
0: ไม่ต้องดมยาสลบ
1: เขาเรียกผ่าตัดเล็ก
0: ผ่าตัดเล็ก
1: ไม่พอคุณหมอพูดถึงผ่าตัดปุ๊บทุกคนก็จะกลัวแล้ว
0: กลัวหนีหมด
1: ต้องเข้าห้องหรือเปล่า
0: หนีหมด
1: ผ่าตัดเล็ก
0: ตัดเล็กเราฉีดยาชาทำใช้เวลาไม่นานอาจจะประมาณ 15-20 นาทีเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้นะครับกลับบ้านได
1: ้โอกาสหายก็มีสูงไหมคุณหมอโรคลักษณะนี้หรือว่ามันจะเป็นแล้วไม่หายอาจเป็นอีกได้ไหมฮะคนที่เป็นแล้วแล้วรักษาหาย
0: รักษาถ้าผ่าตัดนี่ยังไงก็ดีขึ้นแน่ๆ
1: ดีขึ้นแน่ๆ
0: ดีขึ้นแน่ๆ
1: ผ่าตัด
0: นะครับแต่ว่าถ้าฉีดยาเนี่ยเราต้องติดตามอาการดูว่าการเขาดีขึ้นไหม
1: ครับ
0: บางคนก็ดีขึ้นนะครับถ้าคนที่ไม่ดีขึ้นก็ต้องสเต็ปข้ามถัดมาคือมาผ่าตัดนะครับแต่บางคนมาช้ามาก
1: คือปล่อยทิ้งไว้นานมาก
0: ปล่อยทิ้งไว้เป็นปีๆนะครับกล้ามเนื้อของนิ้วโป้งเนี่ยรีบไปหมดแล้วแล้วก็มีการขยับนิ้วโป้งทำจะให้ยกนิ้วโป้งขึ้นมาอย่างเงี้ยยกจะยกไม่ได
1: ้โอ้คือไม่สามารถบังคับนิ้วได้แล้ว
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อรีบไปหมดแล้วไม่มีกำลังกลุ่มพวกนี้ต้องทำเยอะต้องมีการผ่าตัดเลาะผังผืดที่ข้อมือบวมร่วมกับการผ่าตัดย้ายเส้นเอ็นมาเกาะที่นิ้วโป้งเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยกลับมาใช้งานมือได้เหมือนเดิม
1: ครับผม
0: ถ้าแบบนี้ไม่ใช่ผ่าตัดเล็กละ
1: เคสหนักเลยใช่ไหม
0: อันนี้คือเคสหนักเลยไม่ใช่ผ่าตัดเล็กอันนี้ต้องดมยาสลบเลย
1: ครับ
0: เพื่อที่จะ
1: ต้องย้ายเอ็น
0: มาเพื่อที่จะยกนิ้วได้เหมือนเดิม
1: เพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยให้นานควรจะปรึกษาคุณหมอดีกว่าม
0: าแต่เนิ่นๆเลยตั้งแต่ตื่นมาอุ้ยชาผิดปกตินี่
1: นะฮะมา
0: เร็วจะรีบมาแหละ
1: คนส่วนใหญ่เวลาเป็นแล้วก็แต่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหัวปวดมือปวดอะไรมักจะทานยาแก้ปวด
0: เรื่องชาเนี่ยไม่ค่อยหายด้วยยาต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าทำไมถึงชาโดยส่วนใหญ่ในโรคทางกระดูกและข้อเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการกดทับ
1: ครับ
0: ครับบางทีก็อันเรื่องนี้ก็จะเป็นกดทับเส้นประสาททั้งผืดกดบางทีก็จะเป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทที่ข้อที่ไหนนะครับ
1: แล้วตรงมือนี่มีผลที่จะส่งผลให้เกิดเป็นโรคแทรกซ้อนอื่นหรือโรคที่ร้ายแรงอื่นไหมฮะ
0: มันอาจจะเป็นโรคร่วมกับอันอื่นได้
1: อย่างเช่น
0: อันนึงที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของเส้นประสาทที่คอบางท่านเป็นทั้งสองที
1: ่เริ่มจากแค่มือก่อนนะ
0: เริ่มจากมือรักษามือไปยังไม่หายเลยยังชาอยู่อาการไม่ดีขึ้นพอไปเราไปตรวจละเอียดบริเวณต้นคอปรากฏว่าอ้อมีเส้นประสาทตรงต้นตอมันอยู่ที่ตรงคอเนี่ย มีการโดนกดทับด้วยก็อาจจะทำให้มีร่วมกับชามือตรงนี้ด้วยนะครับ
1: คุณหมอบอกวิธีป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคต่างๆเหล่านี้นะฮะสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศก็ดีหรือทำงานตามที่ต่างๆก็ดีเชิญครับ
0: โรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานข้อมือในท่าที่มีการกระดกข้อมือเยอะเกรงกระดกข้อมือเยอะๆนานๆหรือว่าพับข้อมือลงนานๆนะครับ

0: ทำให้ผังผืดหนาตัวขึ้นมีการกดทับของเส้นประสาทเพราะนั้นท่าทางการทำงานถ้าเราสามารถจัดท่าให้หลีกเลี่ยงการขยับข้อมือที่เยอะเกินไปก็จะลดโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ลงได
1: ้
0: อย่างเช่นคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับเวลาเราจะมีคีย์บอร์ดมีเมาส์เนี่ยเวลาเราจะพิมพ์เนี่ยเราต้องกระดกข้อมือขึ้นเพื่อที่จะพิมพ์เราอาจจะหาตัวเขาเรียกเป็นแผ่นรองตรงคีย์บอร์ด
1: ตรงนี้นะฮะ
0: เพื่อที่จะรองตรงข้อมือให้ข้อมืออยู่ในลักษณะตรงเราไม่ต้องกระดกข้อมือเพื่อพิมพ
1: ์ก็จะช่วยลดตามช่วยลดได
0: ้ลดโอกาสที่จะเป็นโรคได้นะครับ
1: มีท่าบริหารข้อมือไหมคุณหม
0: ออาจจะใช้วิธีการกำมือเหยียดมือหรือการสะบัดข้อมือ
1: เวลาเราทำ
0: งานใช่ครับ
1: นะคุณผู้ชมก็ซึ่งปกติเราก็ทำกันอยู่แล้วนะแต่บางทีเราก็หลงลืมไปนะท่าง่ายๆนะคุณผู้ชม
0: เหมือน
1: กำมือ
0: เคยดูหนังญี่ปุ่นออฟฟิศญี่ปุ่นที่เขาต้องมีการพักเที่ยงขึ้นมาบริหารสะบัดมืออะไรเงี้ยครับคือลดโอกาสที่จะเป็นโรคทางออฟฟิศซินโดรม
1: นะฮะ
0: นะครับโรคกดทับเส้นประสาท
1: เคสคุณหมอเจอบ่อย
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับชาเนี่ยแหละครับเป็นหลัก
1: อาการชา
0: ปวดกล้ามเนื้อ
1: ปวดกล้ามเนื้อชา
0: ตามมือที่เกี่ยวเรื่องของออฟฟิศนะ
1: ครับ
0: ปวดหลัง
1: คุณหมอครับแนะนำพวกเราหน่อยโดยเฉพาะคนวัยทำงานคนทำงานออฟฟิศ
0: สำรวจตัวเองว่าเรานั่งได้ถูกต้องไห
1: ม
0: นะครับการจัดท่านั่งทำงานคอมพิวเตอร
1: ์
0: ให้ถูกสุขลักษณะนะครับการจัดของบนโต๊ะให้เป็นระเบียบของที่เราใช้บ่อยๆแล้วจัดมาใกล้ๆไม่ค่อยใช้เราจัดไปไกลๆ
1: ครับ
0: จะช่วยลดอาการปวดอาการชาเส้นหรือโอกาสที่จะเกิดเส้นประสาทกดทับที่มือได้นะครับอีกอันนึงก็คือเราอาจจะต้องแบ่งเวลา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะต้องขึ้นมาลุกขึ้นมายืดเส้นเปลี่ยนอิริยาบถนะครับสะบัดมือนะครับยืดกล้ามเนื้อต้นคอกล้ามเนื้อบ่ากล้ามเนื้อหลังนะครับอีกอันนึงที่สำคัญมากที่สุดก็คือหาเวลาอาจจะสักอาทิตย์ละ 1-2 วันเนี่ยออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อโดยรวมเนี่ยเราแข็งแรงขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: แม่วันนี้เต็มอิ่มฮะความรู้ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับคนวัยทำงานอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยแม่เอาไปใช้ได้เลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับ
0: ครับ

0: รคการกดทับเส้นประสาทบริเวณมือมักเกิดในกลุ่มคนทำงานออฟฟิศที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ติดต่อกันต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานๆเป็นผลให้เกิดการหนาตัวขึ้นของเส้นเอ็นพังผืดบริเวณข้อมือด้านฝ่ามือซึ่งการหนาตัวขึ้นของพังผืดนี้จะไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ภายในข้อมือโดยจะมีอาการต่างๆดังนี้อาการแรกคือจะเริ่มปวดชาบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือจะมีอาการข้างเคียงหรือทั้งสองข้างโดยเฉพาะนิ้วโป้งชี้กลางและนิ้วนางครึ่งนิ้วในระยะหลังจะมีอาการอ่อนแรงของมือและนิ้วมือเช่นกำมือได้ไม่แน่นหยิบจับของแล้วหล่นง่ายอาจสังเกตเห็นกล้ามเนื้อในมือฝ่อรีบวิธีการรักษาเบื้องต้นการรักษาทางกายภาพบำบัดจะมีการใส่อุปกรณ์พยุงข้อมือเวลากลางคืนประคบร้อนกดนวดบริเวณพังผืดที่กดทับเส้นประสาทหลีกเลี่ยงการกระดกข้อมือขึ้นลงรวมถึงการบริหารมือในน้ำอุ่นหากจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ให้วางคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากตัวพอดีกับแขนจับเมาส์และคีย์บอร์ดได้สบายๆไม่เหยียดหรืองอข้อมือมากเกินไปขณะพิมพ์คีย์บอร์ดให้ทั้งท่อนแขนวางอยู่ในแนวขนานกับพื้นแนะนำให้ใช้แผ่นรองคีย์บอร์ดและเมาส์เพื่อลดการกระดกข้อมือขึ้นในขณะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เวลาที่หยิบของให้ออกแรงทั้งมือและนิ้วมือเลี่ยงงานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างที่ต้องใช้งานข้อมือมากๆซ้ำๆโดยเฉพาะท่างอเข้าหรือกระดกมือขึ้นอย่างการถักนิตติ้งหรือหากแม่บ้านก็ควรระวังเมื่อยกของหนักครับ
1: ค่ะคือตอนนี้น้ำตาลมีปัญหาอยากจะปรึกษามากๆเลยค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ของน้ำตาลเนี่ยค่ะตอนนี้ติดเล่นโทรศัพท์มือถือกันทั้งคู่เลยค่ะแล้วคือเวลาแกเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเกิดมือชาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ
2: เนี่ยสังคมสมัยใหม่เลี้ยงพ่อแม่ด้วยมือถือ
1: สังคมก้มหน้าเลย
2: เหมือนกันเลยครับผู้ใหญ่ฟังแม่น้องพ่อซึ่งเป็นญาติห่างๆของตา
1: ขอไล่
2: เป็นเหมือนกันครับก็คือพอหัดให้เล่นก็ติดเลยครับมือชามีปัญหาเหมือนกันเลยฮะ
1: หมอพอมีวิธีแนะนำบ้างไหมคะ
3: มีค่ะคือต้องบอกว่าการชาข้อมือแล้วก็ชาปลายนิ้วเนี่ยพบได้บ่อยเลยในคนที่ต้องใช้งานข้อมือเยอะๆเช่นเล่นกดมือถือการที่มันเกิดมือชาขึ้นมาได้เพราะว่ามันมีเส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยที่มันถูกกดทับก็ทำให้มีอาการชาของปลายประสาทได้นะคะอันนี้วิธีที่หมอจะแนะนำท่าแรกเลยตั้งมือขึ้นมากำมือเป็นท่าเริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเหยียดนิ้วให้ตรงนะคะเหยียดนิ้วเสร็จนี่ท่าที่2เนาะท่าที่3เหยียดข้อมือนะคะโดยที่นิ้วยังเหยียดอยู่ทุกนิ้วนะคะใช่ท่าที่4คือเหยียดนิ้วโป้งให้สุดท่าที่5นะคะก็คือหมุนมือมาอยู่ให้ตรงโดยที่ปลายนิ้วเหยียดทุกนิ้วนิ้วโป้งเหยียดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยท่าที่6ก็คือใช้มืออีกข้างนึงเนี่ยเหยียดนิ้วโป้งให้สุดให้ตึง
4: ดันมาแบบ
3: ใช่มันก็จะช่วยให้เส้นประสาทที่มาเลี้ยงปลายนิ้วเนี่ยได้มีการขยับอยู่ภายในข้อมือตัวของเราเนี่ยก็จะทำให้เส้นประสาทเนี่ยไม่ถูกกดทับหรือว่าถ้ามันถูกกดทับอยู่เนี่ยก็ทำให้มันเนี่ยมีการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นก็ทำให้อาการชาลดลงได้ส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือจะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อมือละกล้ามเนื้อมือให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงนะคะเพราะว่าพอกล้ามเนื้อมือเราแข็งแรงเนี่ยเวลาเราใช้งานเกร็งมือในการกดมือถือในการหยิบของอะไรเงี้ยก็จะทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเกร็งข้อมือเยอะเพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อที่มีกำลังค่อนข้างดีท่าแรกเลยก็คือวางมือไว้บนขาเราก็ได้ไว้บนหมอนก็ได้แล้วก็วางมือนะคะกลางนิ้วกลางนิ้วแล้วก็หุบนิ้วกลางนิ้วให้สุดเกรงไว้นับ 1-5 ก็ได้แล้วก็หุบนิ้วท่าต่อไปหงายมือนะคะติดมือขึ้นมาเกรงไว้นับ 1-5 แล้วก็เหยียดให้สุดหยิบขึ้นมาเหยียบให้สุดเสร็จแล้วอาจจะหาลูกบอลเล็กๆก็ได้มากำกำแล้วก็คายกำก็คำก็คังไว้นับ 1-5 แล้วก็พ ผ่อน
2: ถ้าผ้ากำได้เปลี่ยนเป็นมือแฟนได้ไหมครับเอามากำ
3: ก็ได้
2: น้ำตาลมา
3: เอาที่สบายใจ
1: เอาที
3: ่
1: สบายใจ
3: แล้วก็สุดท้ายก็คือนิ้วโป้งแต่ปลายนิ้วชี้แต่ปลายนิ้วกลางปลายนิ้วนาง
1: ไล่ไปแบบนี้
3: ปลายนิ้วก้อย
2: เหมือนนับนิ้ว
3: ใช่แบบนับนิ้วก็ทำให้ครบนับ1-10ก็ได้
2: 1-2-3-4-5-6
3: ทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วของเราแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นการบริหารเส้นเอ็นแล้วก็เส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณปลายมือ
2: คนที่ทำงานออฟฟิศใช้ได้ด้วยใช่ไหม
3: ใช่เพราะว่าคนที่ต้องเกรงข้อมือในการพิมพ์คอมพิวเตอร์บ่อยๆจับเมาส์มันต้องมีการเกรงข้อมือพวกนี้เนี่ยจับนานๆมันก็จะมีอาการเมื่อยล้าแล้วก็อาจจะมีชาบริเวณปลายนิ้วได้
1: ใช้ได้เหมือนกัน
2: ตอนทำงานจะมีชาที่ปลายนิ้วแต่ตอนเช้าจะมีกาแฟอยู่ข้าง
1: ๆมีกันตลอด
2: ทางพอดีนี่แหละครับเป็นท่าบริหารที่จะสามารถพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมง่ายๆนะครับแล้วก็ครั้งหน้าจะมีท่าดีๆในการดูแลตัวเองอย่างนี้มานำเสนออะไรอีกต้อง
1: ติดตามนะคะ
4: โอแม่อายุพันตาน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาปิบปิบอุ้ยถ่ายอะไรกันนะสวัสดีค่ะหนูหินเองค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชายบอกว่าอยากกินอาหารคลีนอาหารคลีนมากเลยค่ะก็แค่เดินไปเอาอาหารมาเนาะแล้วทำให้มันสะอาดเนี่ยค่ะอาหารคลีนอาหารครีนไม่ใช่แบบมันสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปพบกับอาหารครีนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าอาหารครีนเป็นยังไงค่ะ

ค่ะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะตัวอย่างของอาหารครีนที่เรานำเสนอในวันนี้ก็คืออกไก่อบไม่มีความจำเป็นเลยค่ะที่เราต้องไปเสียเงินแพงๆนะคะเราสามารถทำเองได้สำหรับท่านที่อยากทำอาหารครีนนะคะโดยหลักการอาหารครีนก็คืออาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดพยายามใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาตินะคะสดใหม่แล้วก็ไม่มีการแปรรูปอาหารที่เราจัดว่าไม่ใช่ครีนฟู้ดเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารหมักดองอาหารแช่แข็งอาหารแปรรูปนะคะรวมทั้งพวกเครื่องดื่มทั้งหลายที่มีการเติมสารปรุงแต่งเช่นน้ำตาลน้ำหวานลงไปนะคะอาหารครีนนะคะเต็มไปด้วยใยอาหารถูกไหมคะจะมีพืชผักผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะจะเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนไข้ที่จะช่วยลดน้ำหนักเพราะว่าจะมีใยอาหารเยอะอิ่มง่ายนะคะแล้วก็พลังงานต่ำจะไม่มีการปรุงโดยการใช้น้ำมันอะไรเยอะแยะนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่เพียงแค่ลดน้ำหนักค่ะยังสามารถได้ประโยชน์กับคนที่ต้องการจะควบคุมในเรื่องของไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงหรือว่าเบาหวานได้อีกด้วยค่ะก็จะบอกว่าอาหารครีนเป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับในเรื่องของการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหมอเอกก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเรานะคะแล้วติดตามเทคนิคเรื่องของการลดน้ำหนักในเทปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นยังไงบ้างครับกับเช้าวันจันทร์เมื่อเช้าที่ผ่านมาคงเป็นเช้าที่อาจจะไม่สดใสสำหรับบางคนนะครับพอรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นเท่ากับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านไปแล้วที่เรารู้สึกว่าโอ้มันช่างร่าเริงจะไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนในช่วงสุดสัปดาห์บางคนรู้สึกแบบนี้แค่เฉพาะวันจันทร์แต่บางคนรู้สึกแบบนี้กับทุกๆวันอังคารพุธพฤหัสหรือแม้กระทั่งศุกร์ที่รู้สึกว่าฉันไม่อยากตื่นไปทำงานฉันรู้สึกว่ามันเหนื่อยหน่ายฉันไม่มีพลังฉันอ่อนล้าฉันเพลียฉันไม่อยากเจอใครต่อใครฉันไม่อยากเจอลูกค้าไม่อยากเจอหัวหน้าไม่อยากเจอใครเลยเขาอยู่คนเดียวได้ไหมเมื่อไหร่รู้สึกแบบนี้วันนี้ชวนมาฟังพอดแคสต์ EP นี้กันเลยนะครับว่าเรากำลังอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์หรือภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเปล่าผมจะชวนทุกคนมาฟังทั้งนิยามของมันอาการของมันวิธีจัดการและวิธีการดูแลช่วยเหลือคนรอบข้างด้วยนะครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับกับงานวิจัยของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสำรวจในผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานครประมาณเกือบ4ล้านคนนะครับพบว่ามีคนที่กำลังตกอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ประมาณ 12% เตียวมาเป็นตัวเลขประมาณ 400,000 คนเลยนะครับที่กำลังอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ตัวเลขที่2น่าตกใจไม่แพ้ตัวเลขแรกครับมีคนที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงสูงที่จะเบิร์นเอาอีกประมาณ 57% 2ล้านเกือบ3ล้านคนเลยนะครับที่เสี่ยงต่อการจะเป็นเบิร์นเอาและคนที่ยังมีไฟและไฟแรงอยู่ในการทำงานมีเพียงแค่ 31% เท่านั้นครับโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วผมรู้สึกเลยว่าเรื่องเบิร์นเอาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญแล้วควรมีการถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีคนที่กำลังประสบอยู่ในภาวะดังกล่าวไม่น้อยทีเดียวทีนี้ถ้ามาดูตามอายุนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเบิร์นเอาท์เกิดเฉพาะในคนทำงานอายุ20ปลายๆ30หรือเปล่างานวิจัยเดิมครับของวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็ได้ไปสำรวจตามกลุ่มอายุแล้วพบว่ากลุ่มที่อยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์มากที่สุดคือกลุ่ม Generation Z หรือ Generation C นะครับที่อายุต่ำกว่า22ปีมีภาวะเบิร์นเอาท์สูงถึงประมาณ 17% ทีเดียวน่าสนใจมากเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นเฉพาะคนวัยทำงานแต่ช่วงวัยนี้เป็นช่วงของนักศึกษาเป็นช่วงวัยของวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นก็เบิร์นเอาท์ได้แล้วและกลุ่มที่เป็น Gen Y หรือช่วงอายุประมาณ 23-38 ปีนะครับอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์ใกล้เคียงกันประมาณ 13% ครับทางกลับกันกลุ่มที่เป็นน้อยที่สุดเลยไม่ค่อยเบิร์นเอาท์เลยกลายเป็นว่าเป็นกลุ่มที่เบบี้บลูมที่อยู่ปลายแล้วนะครับอายุประมาณ 55-73 ปีอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์เพียงแค่ประมาณ 7% เท่านั้นตัวเลขทั้งหมดเหล่านี้น่าสนใจมากๆว่าโหแสดงว่ากลุ่มที่กำลังประสบภาวะนี้กลับกลายเป็นกลุ่มที่อายุต่ำกว่า22ถึงอายุประมาณ38ที่เบิร์นเอาท์รวมๆกันถึงประมาณสัก 30% ทีเดียวเชียวดังนั้นวันนี้นะครับผมชวนทุกคนฟังว่าไอ้เบิร์นเอาท์มันคืออะไรเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับเริ่มต้นอันแรกก่อนนะครับว่าภาวะเบิร์นเอาท์มันคืออะไรนะครับภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยมันคือภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจเกิดจากความเครียดเรื้อรังในการทำงานเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่ามันเป็นภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจากความเรื้อรังมีคีย์เวิร์ดแบบนี้เลยนะครับคำว่าภาวะคืออะไรคำว่าภาวะคือต่างจากความปกติแต่ยังไม่เป็นโรคมันจะอยู่กั้มๆกึ่งๆนี่แหละทีนี้เราชวนคิดว่าเอ๊ะแล้วมันต่างจากปกติอะไรยังไงบ้างเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนที่ฟังรายการหรือชมรายการของเราอยู่เนี่ยทุกๆคนก็คงต้องเหนื่อยจากการทำงานเหมือนผมเองเนี่ยวันนี้เย็นวันจันทร์ก็ล้าเหมือนกันนะบางทีงานวันจันทร์มันมักจะเยอะอะครับช่วงเย็นๆบางทีเราก็เหนื่อยเราก็ล้าแต่เหนื่อยล้าแบบเล็กๆน้อยๆแบบปกติเนี่ยทำอะไรก็คงหายได้พักก็หายแป๊บๆก็หายครับได้ไปทานอาหารอร่อยๆได้ไปออกกำลังกายได้ไปพักผ่อนหย่อนใจดูซีรีส์หรืออะไรบ้างก็หายหรืออย่างมาฟังMahidol Channel Podcastของเรา ก็หายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเพราะมาเติมพลังให้เราอันนี้คือเพราะปกติที่ไม่ต้องทำอะไรแป๊บๆเดี๋ยวก็หายได้นอนพักก็หายสุดอีกข้างนึงคือเป็นโรคเป็นโรคนี่คือเป็นซึมเศร้าเป็นวิตกกังวลเป็นเรื่องของโรคทางอารมณ์หรืออาการทางจิตใจที่รุนแรงอันเนี้ยถ้าไม่หาหมอมักจะไม่หายหรือถ้าไม่ถูกวินิจฉัยไม่ได้รับการช่วยเหลือมักจะไม่หายอันนี้คือเป็นโรคแต่เบิร์นเอาท์มันอยู่ตรงกลางครับมันคือภาวะก็คือความเรื้อรังที่เป็นต่อกันที่มันเกิดจากความเครียดที่มันสะสมมาเรื่อยๆซึ่งพอมาฟังแบบนี้แล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราปล่อยไปนานๆถ้าเราเครียดไปนานๆทุกวันนึกภาพตามนะครับทุกวันโอ้โหฉันเหนื่อยฉันไม่มีแรงฉันล้าเหลือเกินเมื่อไหร่จะหมดวันสักทีทำไมมันยากลำบากขนาดนี้ปล่อยไปนานๆเกิดอะไรขึ้นจะกลายเป็นโรคครับจะกลายเป็นอีกข้างนึงนี่แหละในฐานที่ผมเองเป็นจิตแพทย์เนี่ยหลายๆคนก็มักจะมาหาด้วยภาวะที่เบิร์นเอาท์นานๆไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายกลายมาเป็นซึมเศร้ากลายมาเป็นโรควิตกกังวลแล้วก็ต้องมาพบจิตแพทย์ซึ่งพอไปสัมภาษณ์โดยเฉพาะคนที่เป็นวัยทำงานหรือว่าวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นต่อกันเนี่ยเขาก็จะเครียดแล้วมันสะสมเรื้อรังจนเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าซึ่งก็ต้องการการรักษาในขณะเดียวกันตัวเบิร์นเอาท์เองถ้ามันไม่สะสมถึงการกลายไปเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชเนี่ยอาการหลายๆอย่างของเบิร์นเอาท์เนี่ยจะไปคล้ายๆกับอาการของโรคซึมเศร้าหรืออาการของโรควิตกกังวลมีอะไรบ้างนะครับก็แบ่งเป็นเรื่องของอาการทางร่างกายนะครับกับเรื่องของอาการทางจิตใจนะครับอาการทางร่างกายมีอะไรบ้างมีเรื่องของรู้สึกปวดตามที่ต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นปวดกล้ามเนื้อหรือออฟฟิศซินโดรมท่านั่งอะไรก็เป็นหมดนะแต่ว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยจะส่งผลให้เป็นเยอะขึ้นหรือบางคนเป็นเรื่องของปวดหัวปวดศีรษะเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุหรือบางคนไปกระตุ้นเรื่องของไมเกรนก็มีนะครับบางคนไปออกเรื่องของอาการทางเดินอาหารนะครับเช่นอะไรบ้างเป็นเรื่องของคลื่นไส้อาเจียนนะครับท้องเสียถ่ายเหลวบางคนเป็นท้องผูกทานอาหารไม่อร่อยอันนี้คือการทางกายนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของอาการทางด้านอารมณ์จิตใจเป็นเรื่องของความรู้สึกเหนื่อยล้าหมดหวังรู้สึกไม่มีหนทางในการดำรงชีวิตอยู่ในการทำงานนั้นอยู่หรือบางคนไปกระทบเรื่องของความสุขระหว่างวันที่รู้สึกมันไม่สุขเท่าเดิมหรือบางคนไปออกเรื่องของว่าทำอะไรแล้วมันไม่สนุกเท่าเดิมแบบที่เคยทำแล้วสนุกเช่นฉันเคยดูหนังแล้วสนุกฉันเคยเล่นเน็ตแล้วสนุกเฮ้ยไม่สนุกเท่าเดิมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นต้องไปสำรวจว่ามาจากเบิร์นเอาท์หรือเปล่าหรือบางคนกระทบไปถึงเรื่องนอนตอนนอนแล้วมีนอนไม่หลับก็จะเป็นเบิร์นเอาท์ได้หรือบางคนเก็บไปถึงขั้นฝันร้ายหลับไม่สนิทก็เป็นมาจากเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากเบิร์นเอาท์ทั้งนั้นฟังดูลองนึกตามหมอนะครับว่ามันมีอะไรที่มันเข้ากับเราบ้างแล้วมันเข้ากับเรามากแค่ไหนทีนี้เวลาที่คนเราเกิดเบิร์นเอาท์เนี่ยจากอะไรบ้างมันมีทั้งปัจจัยภายในของตัวเองแล้วก็ปัจจัยที่อยู่จากภายนอกที่มันส่งผลให้เกิดการเบิร์นเอาท์ผมชวนคิดอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราไปทำงานหนึ่งงานเราไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยอะไรที่ทำให้เราทำงานนั้นอะไรที่ทำให้เรายังคงอยู่กับงานนั้นหรือตั้งแต่ตอนเริ่มว่าอะไรที่เราเลือกที่จะทำงานนั้นผมเชื่อว่ามันจะมีเรื่องของความรู้สึกว่างานนั้นมันทำให้เราได้อะไรงานนั้นส่งเสริมคุณค่าในตัวเองอย่างไรดังนั้นเวลาที่มันเกิดเบิร์นเอาท์มันต้องกลับดูที่ตัวเองว่าบางงานเนี่ยครับมันไม่ตอบสนองคุณค่าของเราแล้วอะเรารู้สึกว่าทำไปก็งั้นทำไปก็ไม่มีใครเห็นประโยชน์ของเรายกตัวอย่างถ้าสมมติเช่นหมอเป็นจิตแพทย์แล้วก็รักษาโรคไปแล้วผลปรากฏว่าคนไข้ก็ไม่หายจากโรคที่รักษาเป็นอาจารย์สอนหนังสือไปนักเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องก็มีความโอกาสจะเบิร์นเอาได้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้คุณค่าจากสิ่งที่เราทำคุณค่าไม่เกิดขึ้นบางคนเป็นเรื่องของคุณค่าที่ได้รับไม่ใช่แค่การยอมรับหรือว่าความรู้สึกว่าฉันมีค่าอย่างไรมันเป็นเรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนที่เห็นชัดๆเลยครับเรื่องของค่าตอบแทนค่าจ้างที่ได้รับหลายคนที่หมอได้คุยด้วยมันจะมีลักษณะของที่ว่าทำงานแทบตายทำทั้งวันหัวหน้าตามได้ตลอดลูกค้าตามได้ตลอดไม่มีเวลาพักผ่อน8โมงเช้ายันเที่ยงคืนยังต้องนั่งตอบแชทอยู่เลยนะครับแต่ปรากฏว่าได้เงินเดือนเท่าเด็กจบใหม่โหค่าตอบแทนมันไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขาทำลงไปเขาลงทุนลงไปแต่บางคนผลตอบแทน ที่เขาได้รับมันเป็นเรื่องอื่นเช่นเขารู้สึกว่าเขามีเวลาในการที่เขาจะได้ใช้ชีวิตในช่วงอื่นของช่วงที่เขาไม่ได้ทำงานดังนั้นคุณค่าหรือการตอบแทนมันถึงไม่เหมือนกันในลักษณะงานแต่ละงานที่คนคนนั้นทำถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มไม่สมดุลเมื่อไหร่เราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันอ่ะมันไม่คุ้มค่าความคุ้มค่ามันไม่เกิดอ่ะก็จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาในขณะเดียวกันบุคลิกภาพของคนบางลักษณะก็จะเสี่ยงกับการเกิดเบิร์นเอาเช่นเดียวกันเช่นคนที่ทำอะไรต้องเป๊ะแบบที่พวกเราชอบเรียกกันว่าเป็น perfectionist ครับ perfectionist จะเป็นยังไงครับจะไม่ยืดหยุ่นเนาะเขาจะมีกฎมีกติกาบางอย่างที่ต้องอย่างนั้นอ่ะถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นเออเอานะไม่ต้องถามว่าทำไมต้องอย่างนั้นแต่มันต้องอย่างนั้นเพราะมีกฎเกณฑ์ว่ามันต้อง1 2 3และ4มีลำดับชั้นชัดเจนดังนั้นคนที่ไม่ยืดหยุ่น perfectionist ก็เสี่ยงต่อการที่จะมีเรื่องของ burnout มากกว่าคนอื่นคนที่ขาด supporting system คนที่ขาดคนที่จะช่วยสนับสนุนระบบจะสนับสนุนเช่นไม่มีครอบครัวไม่มีเพื่อนฝูงไม่มีกัลยาณมิตรที่จะมาคอยช่วยรับฟังไม่มีคนที่จะคอยช่วยพาไปในตอนไหนเวลาที่เครียดเวลาที่วิตกกังวลเวลาที่เกิด burnoutก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดเบิร์นเอาท์ได้คนที่ไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดของตัวเองอันนี้ผมพูดกว้างๆเลยนะครับไม่รู้ว่าพอเกิดเหตุแบบนั้นเนี่ยฉันต้องไปทำยังไงหรือเลวร้ายกว่านั้นคือไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดการไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเครียดนี่คือความเลวร้ายที่ทำให้เกิดเบิร์นเอาท์ได้ง่ายๆกันเลยนะครับเพราะว่าพอไม่รู้มันก็ไม่ได้จัดการใช่ไหมครับพอไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดก็แน่นอนก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในตัวขององค์กรหรือหน่วยงานที่คนคนนั้นกำลังทำงานอยู่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สำคัญกับองค์กรพูดอะไรไปก็ไม่มีใครฟังพูดอะไรไปก็เป็นได้แค่ nobody ไม่ได้เป็น somebody นะมันช่างรู้สึกเลยว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ไปทำไมอ่ะพูดไปหัวหน้าก็ไม่สนพูดไปเพื่อนร่วมงานก็ไม่ฟังความคิดเห็นของฉันแล้วความเป็นทีมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงความรู้สึกไม่มีตัวตนเนี่ยส่งผลต่อการเบิร์นเอาท์นอกจากนั้นแล้วในองค์กรบางประเภทที่ไม่สร้างความรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจหรือว่าเราเรียกง่ายว่า psychological safety ไม่เกิดขึ้นมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเบิร์นเอาท์ความรู้สึกไม่มีตัวตนความรู้สึกไม่สำคัญนอกจากนั้นแล้วการทำงานกับหัวหน้าบางประเภทที่ให้คุณค่าและความหมายไม่เหมือนกันอันนี้ก็ส่งผลต่อความรู้สึกอาการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหัวหน้าบางคนก็ไม่ค่อยเข้าใจลูกน้องนะครับก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของภาวะเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันก็มีคำถามถัดมาอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วงานแบบไหนที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์เกิดขึ้นได้มันก็จะมีงานพวกที่ต้องการความถูกต้องมากๆครับงานที่ต้องเป๊ะผิดพลาดไม่ได้เพราะผิดพลาดทีส่งผลต่อคนอีกจำนวนมากหรือมีผู้ได้รับผลกระทบจากงานนั้นๆหรืองานบางงานที่มันมีความมหาศาลเช่นมูลค่าที่มหาศาลเนี่ยอันนี้ก็ผิดพลาดไม่ได้เช่นเดียวกันอาจจะไม่ได้ส่งผลถึงกับชีวิตแต่มันคือการลงทุนหรืออะไรต่างๆนานาอันนี้ก็เสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันและขณะเดียวกันแบบที่พูดไปตอนต้นนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะการทำงานเท่านั้นที่จะเสี่ยงต่อการเบิร์นเอาท์พอหมอไปลองค้นคว้าข้อมูลนี้แล้วนะครับจะพบว่าเอ๊บางเรื่องบางอย่างก็ทำให้เบิร์นเอาท์ได้เช่นเดียวกันเช่นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านเลี้ยงเรื่อยๆเรื่อยๆก็เบิร์นเอาท์ได้นะอันนี้เจอบ่อยมากเลยหลายๆคนที่เขาเล่าให้ฟังว่าช่วง3เดือนที่ต้องไปอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวอ่ะหลายๆคนบอกเลยนะครับว่าเครียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กบางทีกินนอนไม่เป็นเวลาคาดเดาไม่ได้เนาะจากเดิมผู้หญิงคนนั้นเคยทำงานอยู่กลายเป็นต้องมาอยู่บ้านตลอดเวลาตลอดระยะเวลา3เดือนโอ้ยทำยังไงก็ได้ที่ฉันจะไม่ต้องอยู่ตรงนี้นานเสียจนเกินไปเพื่อจะไม่เบิร์นเอาดังนั้นจริงแล้วเบิร์นเอาไม่ได้เกิดเฉพาะกับเรื่องของการทำงานเพียงอย่างเดียวคนทั่วไปก็เกิดขึ้นได้นักเรียนนักศึกษาก็เกิดขึ้นได้การเรียนที่หนักเกินไปก็เบิร์นเอาได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วเราจะมารู้จักกับว่าเอ๊แล้วเบิร์นเอาเนี่ยมันมีระยะไหมมันมีเรื่องของคนแบ่งลำดับขั้นไหมว่ามันมีระยะอะไรบ้างเบิร์นเอาเองมีคนแบ่งไว้ทั้งหมด5ระยะนะครับมาฟังแต่ละระยะเลยนะครับระยะที่1คืออะไรระยะที่1เราเรียกว่าระยะฮันนีมูนระยะฮันนีมูนชื่อดูดีดูสวยแน่นอนครับมันก็สวยตามนั้นน้ำผึ้งพระจันทร์คืออะไรเข้าไปทำงานใหม่ๆโอ้โหอะไรก็ดูน่าตื่นเต้นอะไรๆก็ดูน่าสนใจฉันอยากจะเรียนรู้ใครชวนเข้าไปประชุมวงไหนก็อยากเข้าไปพี่มีอะไรให้หนูทำไหม หัวหน้ามีอะไรให้ผมดูไหมครับตรงนี้โอ้ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมนึกย้อนไปนะเกิดแบบนี้กับเราเมื่อไหร่บางคนอาจจะสายหัวพอฟังอยู่ว่าโอ้ยนึกไปแล้วอีกนานมากไม่เคยเกิดกับฉันอันนี้คือระยะฮันนีมูนนะครับส่วนระยะที่2ของการเบิร์นเอาท์คืออะไรคือเรื่องของระยะรู้สึกตัวหรือว่าเขาเรียกว่า the awakening นะครับเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าเอ๊ที่ทำอยู่มันใช่ไหมที่ทำอยู่มันยังเหมือนวันแรกตอนที่ฮันนีมูนระยะที่แล้วที่แบบเข้ามาแล้วยังรู้สึกว่ามันยังชอบไหมมันยังตอบโจทย์ฉันไหมงานนี้มันยังไปด้วยกันไหมนะครับระยะที่3คือระยะไฟตกหรือว่า brown out นะครับเริ่มมีสัญญาณเตือนของ burn out แล้วนะเหนื่อยล้าเรื้อรังอารมณ์เริ่มไม่เข้าที่หงุดหงิดใครชวนไปไหนเริ่มไม่อยากไปเริ่มแยกตัวเริ่มอาจจะมีเรื่องของนอนหลับไม่สนิทอันนี้เราเรียกว่าระยะ brown out นะครับระยะที่4คืออะไรครับระยะที่4ระยะหมดไฟเต็มที่หรือว่า full scale of burnout ระยะนี้คืออาการทั้งหมดเลยที่พูดมาทั้งหมดทั้งอาการทางกายอาการทางจิตใจอารมณ์พฤติกรรมส่งผลออกหมดเลยนะครับไม่มีความสุขรู้สึกไร้ค่าตั้งคำถามสิ่งที่ทำกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเหนื่อยล้าฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้โกรธคนนั้นคนนี้โกรธตัวเองโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาผสมปนเปมั่วกันไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าช่วงนี้ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับมันจะไม่ออกจากเบิร์นเอาท์มันจะวนเวียนอย่างนี้เต็มไปทั้งหมดเลยนะครับและระยะสุดท้ายของระยะเบิร์นเอาท์ระยะที่5เราเรียกว่าระยะฟื้นตัวหรือว่า the phoenix phenomenon คือถ้าเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการจัดการเบิร์นเอาท์นั้นได้รับการดูแลและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจะมีการ

จัดการตัวเองได้ปรับเข้าสู่สมดุลใหม่กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่างๆนานามากยิ่งขึ้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเบิร์นเอาท์นะครับจะแบ่งเป็น3อย่างนะครับคือเรื่องของอาการทางอารมณ์อาการทางความคิดและอาการทางพฤติกรรมนะครับสำหรับอาการทางอารมณ์จะมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเป็นเบิร์นเอาท์ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเศร้าอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดหดหู่ไม่ค่อยโอเคกับอะไรๆที่เคยโอเคไม่สนุกกับอะไรๆที่เคยสนุกอันนี้คืออาการทางอารมณ์ของสัญญาณเตือนการเบิร์นเอาท์อันที่2คือเรื่องของอาการทางความคิดเราเริ่มมองโลกไม่เหมือนเดิมเช่นเราเริ่มอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาไม่โอเคกับเราหรือเปล่าเราเริ่มมองในแง่ร้ายกับคนอื่นเราเริ่มคิดว่าเอ๊ะฉันอยู่ตรงนี้มันมีคุณค่าเหมือนเดิมไหมฉันสงสัยในสิ่งที่ตัวเองทำบางหรือบางทีก็บางคนก็ใช้วิธีหลีกเลี่ยงไม่เผชิญปัญหานั้นๆอันเนี้ยก็เป็นเรื่องของอาการทางความคิดด้านที่3นะครับคือเรื่องของอาการทางพฤติกรรมเช่นบางคนมีเรื่องของกินไม่อร่อยเท่าเดิมหรือว่าเริ่มไม่ค่อยทำอะไรแบบที่เคยทำได้เท่าเดิมมีพฤติกรรมแยกตัวมีพฤติกรรมเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ไปสุงสิงกับเพื่อนไม่ไปทำงานอดิเรกแบบที่เคยชอบหรือบางคนเริ่มมาทำงานช้าสแกนนิ้วช้าหน่อยนึงแตะบัตรช้าหน่อยนึงหรือบางคนบริหารจัดการเวลาแย่ลงประสิทธิภาพการทำงานลดลงอันนี้ก็คืออาการทางพฤติกรรมที่จะบอกได้ว่าคนคนนั้นกำลังเบิร์นเอาท์อยู่หรือเปล่าหลายๆคนเวลาที่พอเกิดความรู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยมักจะรู้สึกว่าออกจากงานตรงนี้ดีไหมแต่ชวนคิดนี้นะครับเวลาตั้งคำถามกับตัวเองว่าออกดีไหมคนที่ชอบพูดว่าออกดีไหมไม่ออกครับส่วนใหญ่แล้วคนที่ออกมักไม่พูดมาถึงยื่นซองลาออกแล้วจ้ามาถึงโพสต์ Facebook แล้วจ้าว่าย้ายที่ทำงานอ้าวคนที่ยังอยู่ไม่บอกเลยทำไมไปคนเดียวล่ะดังนั้นจะบอกอย่างนี้ครับว่าการออกจากที่ทำงานจริงๆมันเป็นการแค่แก้หนึ่งเหตุการณ์แต่จริงๆแล้วอย่างอื่นๆทั้งหมดที่พูดไปเลยครับการไปทบทวนตัวเองคุณค่าของตัวเองรู้จักตัวเองความหมายการให้คุณค่าผลตอบแทนต่างๆนานาที่พูดมาตอนต้นเลยนะครับส่วนนี้เป็นการแก้ไขที่ยั่งยืนกว่าแล้วก็เป็นการจัดการที่มันจะช่วยให้คนคนนั้นไม่ต้องกลับมาเบิร์นเอาท์ใหม่หรือเบิร์นเอาท์ใหม่ก็รู้สึกได้ว่าฉันจัดการมันได้ลงตัวอันนี้ดังนั้นจะบอกจริงๆว่าการเปลี่ยนงานการออกจากงานไม่ได้ช่วยแก้ให้เบิร์นเอาท์นั้นหายไปได้ตลอดเวลาต้องกลับมาที่เรื่องของว่าการรู้จักและเข้าใจตัวเองแต่ทีนี้ถอยกลับมาอีกครับมาถึงส่วนที่เราคิดว่าแล้วถ้าเบิร์นเอาท์อ่ะแค่เริ่มเบิร์นเอาท์เนี่ยโดยยังไม่ได้คิดว่าจะออกจากงานหรือคิดแวบๆเนี่ยจะทำยังไงกันดีเขาบอกอย่างนี้เลยครับให้กลับไปถามตัวเองว่าปกติแล้วเวลาเราเครียดเราทำอะไรเชื่อแน่ว่าคำตอบที่ออกมาจะเป็นเรื่องของหาอะไรกินอร่อยๆไปเที่ยวชิลๆต่างจังหวัดไปออกกำลังกายนะครับไปฟังดนตรีไปเล่นกับน้องหมาที่บ้านไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้หรือเมามอยนี่แหละเอาง่ายๆกันแหละกับเพื่อนกับแฟนกับคนในครอบครัวกับคนที่เราไว้ใจอันนี้เลยครับคือสิ่งที่อยากชวนทุกคนจัดการเวลาที่เริ่มเกิดอาการเบิร์นเอาท์ยังไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะครับยังไม่ต้องคิดว่าฉันจะไปปรับองค์กรยังไงฉันจะไปคุยกับหัวหน้ายังไงฉันจะออกจากงานดีไหมยังไม่ต้องเลยครับกลับมาทำส่วนนี้ก่อนเรียกง่ายๆว่ากลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนเราทุกคนเติมไฟให้ตัวเองได้ด้วยตัวเองนะครับโดยยังไม่ต้องอาศัยคนอื่นเลยนะครับกลับมาเติมไฟให้ตัวเองก่อนว่าจะทำยังไงแนะนำแบบนี้ว่าเริ่มด้วยการลางานลาพักร้อนลาพักผ่อนเลยนะครับแต่พบเจอว่าเวลาแนะนำให้คนที่เป็นเบิร์นเอาท์ซึ่งใกล้จะเป็นซึมเศร้าหรือเป็นซึมเศร้าแล้วลางานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแหมมันไม่อยากทำอ่ะเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดกับที่ทำงานเขารู้สึกว่าถ้าเขาลางานไปคนอื่นจะหาว่าเขาเป็นตัวถ่วงขององค์กรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่อยากเป็นซึมเศร้าลางานก่อนเลยครับลางานพักผ่อนให้คนอื่นช่วยทำงานนี้ไปก่อนองค์กรไม่มีเราองค์กรก็อยู่ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีตัวเราเองเราจะอยู่ยังไงลางานถ้าไม่เดือดร้อนจัดลำดับความสำคัญไปก่อนแล้วไปหาสมดุลของชีวิตไปพักผ่อนก่อนแล้วระหว่างพักผ่อน

0: มันจะมีช่วงที่กลับมาทบทวนตัวเองว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาเราอยู่ในระยะไหนของเบิร์นเอาท์เราเบิร์นเอาท์แล้วหรือยังแล้วถ้าเราเบิร์นเอาท์แล้วเราจะไปยังไงต่อเราจะป้องกันยังไงให้เราไม่เบิร์นเอาท์ใหม่อีกรอบหรือเรายังไหวกับตรงนี้ไหมหรือเราควรจะเปลี่ยนงานจริงๆหรือเราจะไปสื่อสารกับเจ้านายยังไงต่างๆนานาเหล่านี้ที่พูดไปการตั้งคำถามการชวนตัวเองคิดชวนตัวเองคุยมันต้องมาในช่วงเวลาที่สมองพร้อมครับอารมณ์สงบถ้าเมื่อไหร่ที่ยังรู้สึกว้าวุ่นยังไม่โอเคยังปวดนู่นปวดนี่ยังนอนไม่หลับกินไม่อร่อยไม่มีทางที่จะคิดแล้วออกมาเป็นวิธีการที่เหมาะสมครับดังนั้นร่างกายต้องพร้อมอารมณ์สงบเราถึงจะคิดอะไรอะไรออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าถ้าไม่ทำอะไรกับมันเนี่ยจะกลายไปเป็นซึมเศร้านะซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักซึมเศร้าย้อนไปฟัง EP แรกๆตั้งแต่ความเครียดเลยวิธีการดูแลซึมเศร้าวิธีการรักษาซึมเศร้าหมอได้พูดคุยเหล่านั้นไว้หมดแหละแต่ไม่อยากให้ไปถึงนั้นจริงๆครับเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเบิร์นเอาท์พวกเราดูแลตัวเองได้แล้วเราก็ป้องกันให้มันไม่เกิดกับเราได้นะครับส่วนถัดไปที่อยากจะชวนทุกๆคนคุยคือแล้วถ้าเบิร์นเอาท์แล้วเนี่ยบางทีมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะกับตัวเองนะมันไม่ใช่แค่ว่าเราเองเราจะไม่โอเคเราเองเราจะตั้งคำถามแล้วไม่มีความสุขกับตัวเองมันจะส่งผลต่อองค์กรได้เช่นเดียวกันถ้าองค์กรมี100คนเบิร์นเอาท์2คนกับเบิร์นเอาท์50คนไม่เหมือนกันนะครับเบิร์นเอาท์50คนเหลือคนทำงานที่เต็มประสิทธิภาพที่มีไฟอยู่แค่50งานที่ออกมาไม่โอเคแน่ๆดังนั้นเบิร์นเอาท์ไม่ได้เฉพาะกับตัวเองแต่ส่งผลต่อในภาพรวมดังนั้นเมื่อไหร่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเริ่มเบิร์นเอาท์รีบจัดการอย่าปล่อยไว้ให้เรื้อรังจนกระทั่งกลายไปเป็นโรคซึมเศร้านะครับเป็นยังไงบ้างครับพอฟังถึงช่วงท้ายแล้วเราได้รู้จักกันแล้วว่าตกลงเบิร์นเอาท์มันรุนแรงกว่าที่เราคิดเนาะมันกลายไปเป็นซึมเศร้าได้เลยแล้วเราก็มีสัญญาณเตือนที่บอกทุกคนว่าเอ๊ะเราจะสังเกตตัวเองยังไงว่ากำลังเบิร์นเอาท์แล้วเบิร์นเอาท์เองก็ส่งผลได้กับคนทุกช่วงวัยแล้วก็ส่งผลต่อองค์กรถ้าวันนี้ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่อยากเป็นเบิร์นเอาท์ติดตามต่อ EP หน้าจะมาดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราทำงานแล้วอยากเพิ่มความ productive ของตัวเราเองเราจะทำยังไงเรียนเชิญและเชิญชวนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบ EP ไหนชอบรายการของเราตอนไหนสามารถกดไลค์กดแชร์ได้
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchorบล็อกดิดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

งปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติ
1: จะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่สองกันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติละค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมามันก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีใสหรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะต้องรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็ดเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

0: พี่ซันดี้ครับฮัลโหล
1: ยังจะมากล้าฮัลโหลกับฉันอีกหรอในบออีมอบีม
0: นี่ไหนแล้วครับพี
1: ่บอกเส้นทางพี่หรือสร้างรังกระต่ายจ๊ะตอนนี้ฉันไม่รู้เลยว่าดูตัวเองอยู่ไหนแล้ว
0: เพราะ
1: อินเทอร์เน็ตก็ไม่โอเคเลย
0: ใจเย็นก่อนครับพี่
1: จะใจเย็นยังไงล่ะ
0: แล้วนี่อยู่แถวไหนแล้วครับ
1: โหซอยมันเพียบไปหมดเลยอะเธอ
0: มันเป็นถนนใหญ่เลยนะครับพี่ไม่ได้เข้าซอยอะไรเลยครับ
1: ถนนใหญ่ก็แสดงว่าคือข้ามเข้ามาบ้านหลังที่สีกำแพงเป็นโอรสอะไรเงี้ยหรอ
0: ใช่ๆๆครับเนี่ยหลังนั้นแหละครับนี่แสดงว่าอยู่หน้าบ้านแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเข้ามาเลยครับพี่
1: อ้าวอยู่ดีเลี้ยวรถฉันไม่ใช่คาราบาน2บาทฉันไม่แน่ใจหรอกว่าคนของเธอจะมีที่ฉันจอดรถหรือเปล่าบี
0: คือเอารถคันใหญ่มานี่พี่ขับรถมาเองป่ะครับ
1: แหมดิฉันมาทั้งทีก็ต้องมีคนขับให้สิ
0: อ๋อสบายครับข้างหน้าบ้านนี่มีที่จอดรถใหญ่มากเลยครับรับลิมูซีนยาวได้เลยครับ
1: มีที่จอดรถแล้วต้องเตรียมที่จอดอีกอย่างให้พี่ด้วย
0: ครับ
1: ที่จอดใจครับ
0: เดี๋ยวเราคุยกันตอนพี่มาถึงดีกว่านะครับผม
1: เจอกัน
0: โอเคครับ
1: โอเคเดี๋ยวป้ากันจ้า
0: thank you